0: ความเล็กๆด้วยเพื่อทำให้เห็นว่าคนที่อยู่ทางโน้นอ่ะกับคนที่รับเนี่ยเขายังมีสุขภาพดีไหมเขาก็เลยเหมือนกับว่าเพ่งอังมันจะมีเลยนะคะว่าเป็นจดหมายโน้ตแห่งว่าที่นู่นหรือคนรับเนี่ยยังมีสุขภาพดีอยู่ยังมีชีวิตที่ปกติสุขอยู่นะคะค่ะวันนี้ก็ฝากไว้นะคะก็วันพฤหัสบดีขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเรานะคะกันธิกากิติเวชค่ะ
1: ฝังกมาสารวัตรขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก worldwide well driven my food
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
8: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build

0: ชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @ thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
1: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: คุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
4: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์สนับสนุนโดย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับกลับมากันเช่นเคยนะครับข่าวเข้มประเด็นข้นเจอกันเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับคุณอรอนกิมเป็นคุณและผมวิเชษฐ์ที่ชัยรัตน์ครับเช้าแบบนี้ก็ติดตามเรื่องราวต่างๆได้เป็นประจำนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณอรอนจะเข้ามานะครับเช้าวันนี้หลายท่านกลับมาทำงานตามปกติแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีบางท่านนะลายาวหยุดยาวกันเลยทีเดียวนะครับในวันนี้ก็กลับมาทำงานกันในเช้าวันที่4มิถุนายน2568นะฮะวันนี้ผมก็ขอลา เรียกจะลาจัดรายการไป1วันนะครับเพราะว่ามีภารกิจได้ลงไปที่จังหวัดปัตตานีกลับมาเมื่อวานนี้ไปเช้าเย็นกลับเนี่ยก็เดินทางกันก็เริ่มจะทรหดทีเดียวละนะก็มีประเด็นที่ต้องลงไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับเนื่องจากว่ามีเรื่องราวที่เคยเล่าให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบไปแล้วก่อนอันนี้ว่ามันมีเหตุการณ์ความไม่สงบแล้วก็ผู้บอกความไม่สงบนั้นก็มีการใช้อาวุธยิงทำร้ายตำรวจนะครับซึ่งก็เป็นศึกเก่ารุ่นน้องของผมเนี่ยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีเขตปัตตานีเนี่ยนะครับดาบตำรวจอดุลอายีสุหลงอายีสุหลงเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าภรรยานั้นเสียชีวิตนะแล้วก็ตัวเขาเองนั้นก็ได้รับบาดเจ็บนะเมื่อวานนี้ก็เลยลงไปมอบเงินช่วยเหลือให้นะครับนะในส่วนของบรรดาศิษย์เก่าทั้งหลายนะครับได้ 80,000 กว่าบาทนะก็ช่วยๆกันนะครับก็เลยในระหว่างที่คุณวันยังไม่เข้ามาตัวนี้ก็เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ก็เริ่มต้นลงทะเบียนแล้วนายกก็เดินชมตลาดด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะในช่วงเมื่อวานนี้รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยเรื่องภาษีมาอีกแล้วนะครับเราจะโดนด้วยก็เหตุการณ์ในจังหวัดปัตตานีนะและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงหลังมาเนี่ยมันยังไม่มีการพูดคุยเรื่องสันติสุขอะไรกันเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบไปแล้วก็ตามนะที่เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยก็เป็นผู้ที่จะเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้อาจารย์วันนอวันมวดนอมัสซาเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานเรื่องนี้เนี่ยลงไปดูนะมันก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นผมได้คุยกับตำรวจนี่แหละครับที่เขาถูกยิงเนี่ยเราก็ว่าโดนยิงทั้งสองขาสองของข้างทะลุนะท่านผู้ชมรู้ฟังทั้งขาซ้ายขาขวาได้โดนอาวุธปืนนะทะลุทั้งสองข้างตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการเตรียมที่จะยืนแล้วก็กายภาพเพื่อจะฝึกเดินนะยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับนะแล้วก็เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีมีศัตรูกับใครนะครับทำงานก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะครับแล้วปรากฏว่าคนร้ายก็คงจะมีการวางแผนมีการเตรียมการมาอย่างดีนะฮะเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์มาสองคันนะฮะแล้วก็ผู้ชายนะครับก็ใส่ชุดฮิญาบนะแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดแต่ปืนเนี่ยสามกระบอกนะก็น่าสนใจมากที่เราเห็นการที่เขาไล่ฟังเราจะให้คุณอรวรรณเข้ามาแล้วใช่ไหมฮะคุณอรวรรณ
11: สวัสดีค่ะคุณวิเชษค่ะ
10: คุณอรวรรณผมกำลังเล่าเหตุการณ์ที่ผมลงไปปัตตานีเมื่อวานเนี่ยคุณอรวรรณก็คือปรากฏว่าปืนที่ใช้เนี่ยนะที่ใช้ยิงเนี่ยคุณรอนปรากฏว่าเป็นปืนที่คนร้ายนี่ก็คือไปทำร้ายตำรวจคนอื่นก่อนหน้านี้เสร็จแล้วก็แย่งปืนไปแย่งชิงปืนไปแล้วเอาปืนนี้มาใช้ในการก่อเหตุแล้วปรากฏว่าไม่ได้ก่อเหตุแต่ว่าที่ปัตตานีนะปรากฏตำรวจเนี่ยเขาก็ไปดูนะว่าอาวุธปืนนี้เคยใช้ยิงในเหตุการณ์ไหนมาบ้างปรากฏว่ามีประวัติทั้งนั้นเลยปืนสามกระบอกที่ยิงมาเนี่ยเป็นปืนที่เอาไปจากเจ้าที่ของรัฐนี่แหละที่มีการไปยิงทำร้ายจนเสียชีวิตหรือเอาไปเสร็จแล้วก็เอามายิงต่อแล้วไม่ใช่ว่าปัตตานีนะเราก็สืบประวัติไปสืบประวัติมาปืนเหล่านี้ไปใช้ก่อเหตุหลายครั้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับที่ยะลาก็มีนราธิวาสก็มีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาไล่ผมฟังแล้วก็เมื่อวานนี้ตำรวจก็ยังดูแลนะอย่างใกล้ชิดนะก็ยังไม่กลับบ้านนะครับเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงอันตรายเพราะถ้ากลับไปแล้วเดี๋ยวการดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยก็อันตรายอีกนะครับแล้วก็เรื่องที่มันน่าเศร้านะคุณรวันก็คือภรรยาก็เสียชีวิตเนี่ยแล้วปรากฏว่าลูกอายุ2เดือนอ่ะตอนนี้เขาก็เลยมอบให้พี่สาวเป็นคนเลี้ยงเป็นคนดูแลเลยนะเพราะว่าอายุ2เดือนก็ถือว่ายังเล็กกันนะแล้วก็ส่วนลูกคนโตนี่ก็อยู่ชั้นป.2ก็ถือว่าลูกยังเล็กๆอยู่เลยนะฮะเมื่อวานนี้ผมไปเห็นกระเช้าของขวัญที่มอบมาเนี่ยมีทั้งผู้บัญชาการด่วนแห่งชาตินะครับพลตรีกิรัฐพันธ์เพชรนะมีทั้งในส่วนของพลตรีสำราญนวลมารองผบ.ตร.นะครับแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้กำลังใจผมก็ถามว่าแล้วหน่วยงานต่างๆจะให้การช่วยเหลือยังไงเขาก็บอกว่าตำรวจสำราญนวลแห่งชาติก็เข้ามาดูแล้วว่าจะช่วยเหลือและการดำเนินการสอบอบต.นะก็จะมีการ ข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่เมื่อวานนี้ผมก็ลงไปที่ปัตตานีแล้วก็กลับมาตอนเย็นในคุณอวันก็เลยต้องเล่าให้ฟังในนี้ครับ
11: ค่ะก็ขวัญกำลังใจเป็นยังไงบ้างคะคุณวิเชษคะสำหรับทางดับตำรวจอดุลนะคะ
10: ดีดีคุณรอนเพราะว่าเขาดูกำลังใจดีมากเลยนะ
11: ค
10: ือเขายอมรับพอผมพูดถึงภรรยาของเขาที่สูญเสียแล้วก็ลูกๆผมบอกให้ดูแลลูกๆให้ดีให้กำลังใจให้มีกำลังใจแล้วดูแลลูกๆให้ดีเพราะว่าภรรยาเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็น้ำตาคลอเลยอ่ะคุณวันแต่ว่าหลังนี้เขาก็เล่าให้ฟังนะเขาบอกเขาโอเคแล้วตอนนี้นะผู้ใหญ่หลายคนก็ลงมาดูแลแล้วก็ในส่วนของการทำงานถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาหายดีปั๊บก็อยากจะกลับไปทำหน้าที่ต่อเหมือนเดิมแต่ยังไม่รู้นะว่าทางผู้ใหญ่จะให้ทำหน้าที่เดิมหรืออาจจะย้ายไปไหนเพราะว่าเขาก็มีความเชี่ยวชาญด้านพวกการสื่อสารด้านไหนด้วยเป็นตำรวจที่จบไปด้านนั้นนี้คือไม่ได้จบด้านตำรวจโดยตรงไงคุณวันจบด้านวิทยาการสื่อสารเพราะงั้นก็มีความรู้ด้านเหล่านี้อยู่ก็ยังไม่ได้ผู้ใหญ่อาจจะให้ไปอยู่ที่ไหนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เจ้าตัวก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้กำลังใจนะแล้วก็กำลังใจดีขึ้นแล้วล่ะแต่อยู่ในขั้นกายภาพบำบัดอยู่ตอนนี้เพราะโดนยิงขาสองข้างทะลุทั้งสองข้างเลยก็โดนเยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะที่ปัตตานีนะครับ
11: ค่ะเราก็รอดูนะคุณวิเชษเพราะว่าในแง่ของการติดตามก็ไม่แน่ใจว่ามีความคืบหน้าไปถึงระดับไหนแล้วนะคะสำหรับทางผู้ก่อเหตุแต่เข้าใจว่าจากวัตถุพยานก็คือพวกปลอกกระสุนปืนที่พบในที่เกิดเหตุนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่ไปทำร้ายดาบตำรวจอดุลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพันยากุฟติมะจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะพบว่าปืนที่ใช้เนี่ยเป็นปืนที่ไปก่อเหตุแล้วหลายสถานการณ์ด้วยกัน
10: อ
11: ันนี้ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งก็ต้องถือว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นบุคคลอันตรายนะถ้ายังไม่ได้อยู่ในสภาพการที่ถูกแกะรอยติดตามไปถึงตัวเขาได้เนี่ยก็น่าห่วงว่าเขาอาจจะไปก่อเหตุอุกอาจยิ่งขึ้นเรื่อยๆการเพิ่มเติมไปอีกนะคะเพราะว่าหลายๆคดีก็บ่งชี้ไปว่าน่าจะมาจากปืนกระบอกเดียวกันที่มาก่อเหตุยิงดาบตำรวจอดุลนี่แหละค่ะนะคุณวิเชษอยากจะไปไหนก่อนไหมครับเช้านี้เมื่อเช้าเล่าเรื่องที่ไปปัตตานีมาใช่ไหมคะ
10: ใช่ก็เลยจะเริ่มวันนี้อีกเรื่องหนึ่งกราวันแล้วรู้สึกจะมีนายกจะไปตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยนะแต่ว่าคนที่ไปลงทะเบียนนะครับไปแล้วได้สิทธิ์ไปแล้วใช้แล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ใช้จ่ายกันแล้วแต่ว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้เป็นวันแรกประวัติเป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังนั้นเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันแรกนะครับโดยผู้ได้รับสิทธิ์เดิมทุกคนเนี่ยต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ใหม่นะครับเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงใหม่ล่าสุดเลยอันนี้แหละตอนนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์ใหม่กันเนี่ยคุณวันเยอะเลยทีเดียวนะมีอะไรบ้างนะหนึ่งก็คือคนลงทะเบียนจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะขณะเดียวกันนั้นกระทรวงการคลังได้กำหนดบุคเรื่องของบุคคลที่ไม่สามารถจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้มีทั้งหมด9กลุ่มด้วยกัน1ก็คือภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช2ผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษา3ข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งในการเมืองไม่ได้นะครับ4พนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทอันนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐก็ไม่ได้ผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดนี่ก็ไม่ได้ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ก็ไม่ได้นะครับและผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่12,000บาทต่อปีขึ้นไปก็ไม่ได้รวมทั้งผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรโอ้โหข้อนี้หลายคนบ่นเลยราย9เลยนะแล้วก็จะมีเงื่อนไขอื่นอีกตั้ง 4-5 เงื่อนไขนะครับอย่างเช่นผู้ลงทะเบียนจะต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทและไม่มีเงินฝากหรือสลากออมทรัพย์รวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปีทรัพย์สินเหมือนกันผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์นะแล้วก็กำหนดขนาดด้วยว่าขนาดเครื่องยนต์ต้องไม่เกิน300 cc รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตร โดยถือครองได้ประเภทละไม่เกิน1คันเท่านั้นนะส่วนเรื่องของอสังหาริมทรัพย์กำหนดให้มีห้องชุดรวมทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน45ตารางเมตรโอ้โหนิดเดียวนะบ้านเดียวเรือนแถวห้องแถวตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาและสุดท้ายถ้ากรณีเป็นเกษตรกรจะต้องมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่ส่วนผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็ต้องมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่โอ้ไอ้ข้อหลังเนี่ยมีการตีความกันเยอะเหมือนกันนะคุณระวันว่าเอ๊ะแล้วถ้าไม่เป็นเกษตรกรนะและขณะเดียวกันเนี่ยมีที่ดินที่อยู่อาศัยไม่เกิน1ไร่เนี่ยถ้าไม่เกิน1ไร่ในเมืองเนี่ยกับไม่เกิน1ไร่ในชนบทเนี่ยมันเป็นยังไงไม่เกิน1ไร่ในกรุงเทพกับไม่เกิน1ไร่ในต่างจังหวัดก็เออนะมันมีรายละเอียดของมันอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นประมาณคร่าวๆในประวัติที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาแล้วเมื่อวานนี
11: ้ก็เมื่อวานที่คุณวิเชษฐ์ไม่ได้จัดรายการเนาะก็คุยกับคุณวีรศักดิ์ไปเกี่ยวกับเรื่องของเสียงสะท้อนนะคะในการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เสียงสะท้อนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของคนชั้นกลางหรือว่าคนที่ยังอยู่ในวัยทำงานแล้วก็ได้ใช้สิทธิ์นำชื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปหักลดหย่อนภาษีซึ่งก็จะทำให้ทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะไม่สามารถที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ถือบัตรอยู่เดิมแล้วนะคะคือเป็นผู้ที่ถือบัตรด้วยแล้วลูกก็ก่อนหน้านั้นนะลูกก็จ่ายภาษีเงินได้รายปีก็เอารายชื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปแสดงการลดหย่อนภาษีใช่ไหมคะก็คราวนี้กลายเป็นบุคคลที่ไม่สามารถมีสิทธิ์นั้นได้เนี่ยทีนี้มันก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้ในพวกเพจทางการเงินหลายเพจเลยทีเดียวนะคะถ้าจะโฟกัสตรงนี้เพราะว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากไม่แพ้กับหัวข้ออื่นเนี่ยปรากฏว่ามันมีทางเลือกอย่างนี้นะคะว่าถ้าจะเหลือทางเดียวตกลงเนี่ยลูกจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนต่อไปนะแล้วลูกก็ยังดูแลคุณพ่อคุณแม่ต่ออยู่แล้วตามหน้าที่ของลูกกตัญญูนะคะในการอุปการะท่านตามที่สมควรนะคะหรือว่าลูกควรจะให้คุณพ่อคุณแม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือลงทะเบียนใหม่นะในการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้อยู่เพราะว่าก็มีสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือหลายอย่างด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะครองชีพค่ะใช้จ่ายน้ำไฟการเดินทางต่างๆเราใช้วิธีคิดยังไงที่ฉันเห็นเพจทางการเงินเพจหนึ่งฟิโนมิน่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าต้องเลือกทางเดียวอะไรคุ้มกว่านะคือถ้าคุณพ่อคุณแม่จะเลือกให้ลูกใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีต่อไปลูกจะได้คุ้มกว่าเมื่อลูกคนนั้นมีรายได้เพราะลูกคนเดียวด้วยนะลูกหลายคนก็ใช้สิทธิ์ชื่อคุณพ่อคุณแม่ได้คนเดียวในครอบครัวด้วยนะคะบอกว่าลูกมีฐานภาษีตั้งแต่ 15% ขึ้นไปและพ่อแม่ไม่ค่อยได้ใช้บริการรถสาธารณะคุณวิเชษฐ์อันนี้เนี่ยเขาอธิบายบอกว่าเพราะถ้ากรณีให้ลูกได้นะคะให้ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปนะแล้วลูกก็ดูแลเราเหมือนเดิมเนี่ยถ้าคนคิดแบบนี้นะคะคือกรณีถ้าลูกมีฐานภาษี 15% ขึ้นไปเนี่ยลูกจะประหยัดภาษีได้ตั้งแต่ 4,500 บาทถึง 15,000 บาทซึ่งรวมแล้วสิ่งที่ลูกได้ลดหย่อนเนี่ยมากกว่ามูลค่าวงเงินที่ได้รับจากบัตรสวัสดิการประมาณ 3,920 บาทอันนี้ถ้าลูกฐานเงินเดือนค่อนข้างโอเคแล้วนะคะเพราะว่าเสียภาษี 15% ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดลูกก็รายได้ยังไม่เยอะอยู่เลยทำงานได้ไม่นานแล้วคุณวิเชษฐ์ฐานภาษียังไม่ต้องเสียถึง 15%
10: ครับ
11: เอาเป็นว่าถ้าลูกเนี่ยรายได้ของลูกทั้งปีจะเสียภาษีอยู่แถวๆ 5% ถึง 10% อันนี้ประหยัดภาษีได้เพียง 1,500 ถึง 3,000 บาทเพราะฉะนั้นการที่ลูกมีรายได้ไม่เยอะเนี่ยนะมาดูจากฐานภาษีที่เสียเนี่ยการให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับบัตรสวัสดิการเพื่อซื้อของกินของใช้เองซึ่งก็จะตกสิทธิ์นี้รวมๆแล้วประมาณ 3,920 บาทจะคุ้มค่าในเชิงเม็ดเงินรวมของครอบครัวมากกว่าเพราะฉะนั้นดิฉันว่าเรื่องนี้เป็นภาระของคุณลูกละคุณลูกต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับรายได้ที่เสียภาษีฐานเท่าไหร่ถ้าท่านเสียภาษีตั้งแต่ 5% ถึง 10% อันนี้การลดหย่อนไม่คุ้มแน่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคุณวิเชษฐ์บอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เดินทางด้วยรถสาธารณะเป็นประจำเพราะเขาจะให้สิทธิ์ค่าเดินทางอ่ะ750บาทต่อเดือนซึ่งถ้าตกเป็นปีเนี่ยปีละ 9,000 บาทแล้วรวมกับสิทธิ์อื่นๆด้วยเนี่ยสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่หรือถ้ารายใหม่กำลังจะไปลงทะเบียนเนี่ยนะคะต้องคุยกันในครอบครัวว่าเอาไงกันดีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าต้องเดินทางด้วยคือยังแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนด้วยรถสาธารณะอยู่ด้วยเนี่ยเขาบอกว่ารวมแล้วสิทธิ์จะได้ถึงปีละเกือบ 13,000 บาทถือว่าคุ้มค่ากว่าการที่ลูกเอาสิทธิ์ไปลดหย่อนในเกือบทุกฐานภาษีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปคุยกันดูในครอบครัวนะคุณเช่เพราะว่าถ้าสิทธิ์ลดหย่อนได้แค่ 1,500 ถึง 3,000 แต่คุณพ่อคุณแม่จะมีสิทธิ์เพราะว่าเป็นถือว่าเป็นผู้ที่ควรจะได้รับสิทธิ์นี้นะคะในการไปบรรเทาค่าครองชีพถ้าเกิดท่านไม่มีรายได้อื่นแล้วเนี่ยสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะคุ้มกว่านี่ก็เลยมีคนช่วยคิดให้อ่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะคือประเทศไทยเราน่ารักเนาะเวลามีเรื่องสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยอย่างเช่นจะใช้ไทยช่วยไทยพลัสให้คุ้มค่าที่สุดให้เต็มวงเงิน 1,000 เราจะต้องจับจ่ายใช้สอยไปเท่าไหร่ก็มีคนคำนวณให้นะน่ารักมากพอจะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีการทบทวนสิทธิ์กันใหม่ก็มีคนช่วยคิดให้อีกไปดูที่ฐานภาษีที่ลูกได้ลดหย่อนสินะหรือลูกๆไปดูสิว่าตัวเองได้เท่าไหร่และคุณพ่อคุณแม่หรือตัวเราอะไรจะคุ้มกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการช่วยคิดกันอีกทีนึงนะคะสำหรับรายเดือนนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแรกสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเอาเป็นว่าสำหรับ 1,000 บาทเนี่ยนะถ้าเราจะใช้ในสิทธนี้นะคะให้เต็ม 1,000 ที่รัฐออกให้เนี่ยวิเชษฐ์เราก็ต้องใช้เองเนี่ยนะคะอย่างน้อย667667บาทต่อเดือนอันนี้หมายถึงว่าถ้าคนบอกว่าฉันจะใช้สิทธิ์ที่ได้ 1,000 บาทให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้เราก็ต้องมีลงทุนด้วยนะวิเชษฐ์เราต้องเติมเงินให้มีพอใช้ได้667บาทต่อเดือนเราถึงจะใช้สิทธิ์ที่รัฐออกให้60นะใน 1,000 บาทเนี่ยนะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการช่วยคิดอีกนะคะหรือถ้าจะใช้ต่อวันไม่เกิน200บาทใช่ไหมที่บอกว่ารัฐให้ใช้ได้ไม่เกิน200บาทอันนี้เราก็ต้องใช้เองเนี่ย134บาทนะเราถึงจะได้ใช้เต็มแม็กซ์200บาทต่อวันเห็นไหมมีคนที่น่ารักแล้วช่วยคิดคำนวณวิธีการมาให้เสมอซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องดูตัวเลขกันเขาเชื่อว่าโหน่าจะหายไปแบบหลายล้านคนเลยแหละคุณวิเชษฐ์สำหรับการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการให้ขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยค่ะ
10: เมื่อวานนี้นายกเนี่ยโดนถามเรื่องนี้คือตอนเช้านายกไปเดินตลาดพร้อมกับเลขาธิการนายกไปเดินที่สี่ย่านในกรุงเทพก็ไปดูไปคุยกับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็คนซื้อเนี่ยนะก็ทำเครื่องหมายแล้วก็มีการยกไม้ยกมือนะทำเครื่องหมายโอ้นะชอบมากเลยนะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปจ่ายเงินปลอบผ่านโครงการนี้แหละครับนะไปที่ร้านจิวลูกชิ้นปลาเยาวราชที่สี่ย่านนะถ่ายภาพทำท่าพลัสร่วมกับแม่ค้าก่อนจะแวะร้านจำหน่ายเครื่องครัวเลือกซื้อช้อนส้อมสักช้อนสั้นนะสแตนเลสสองกล่องยกซื้อและกล่องใส่รองเท้าด้วยก่อนจะเดินทางกลับก็ได้แวะซื้อน้ำนะน้ำเป็นเมนูนมชมพูเลยนะที่ร้านกาแฟแล้วก็ซื้อทุเรียนแจกให้กับชาวบ้านเลยนะเมื่อวานเนี่ยคุณรอนนายกก็ใช้เลยนะก็บอกประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสใช้งานดีมากเลยนะต่อมานายกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากประชุมพรรคภูมิใจไทยแล้วเนี่ยถึงเรื่องนี้ก็บอกว่าเสียงตอบรับนะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยดีมากเลยได้เห็นความคึกคักพอสมควรแล้วก็ได้สอบถามคนซื้อคนขายเขาก็พึงพอใจนะคิดว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์นะนักข่าวก็ถามว่าแล้วมีเสียงสะท้อนอะไรบ้างนายกบอกเสียงสะท้อนคือขออย่าหยุดครับขออย่าหยุดจึงบอกว่าถ้าโครงการได้รับการตอบรับดีอย่างนี้นะช่วยให้เม็ดเงินไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นแบบนี้เราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆนะครับหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆนะครับ ม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของเงื่อนไขนี่แหละที่หลายคนวิจารณ์บอกว่ามันเข้มไปกว่า13ข้อเนี่ยนะครับสำหรับคนที่จะต้องตรวจสอบเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทุกคนใหม่นี่นะนายกบอกว่ายังไม่รับทราบว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็พร้อมจะแก้ไขปรับปรุงให้สิ่งเหล่านั้นเกิดประโยชน์นะสูงสุดกับประชาชนนะส่วนเกณฑ์13ข้อนั้นเป็นยังไงนะมันต้องปรับให้มันน้อยลงหรือเปล่าเนี่ยนายกบอกว่าให้ไปถามคุณเอกนิติกันแล้วกันนะจะได้ตอบรายละเอียดได้นะครับเนี่ยเพราะว่าตนนั้นสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับแต่คนตัดสินใจเรื่องนี้คือกระทรวงการคลังก็ต้องเสนอมานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นายกท่านก็ได้พูดถึงหลักเกณฑ์ต่างๆมากนักนะแต่ก็โยนลูกไปให้ทางรองนายกรัฐมนตรีคลังเป็นคนตอบด้วยกันนะว่าจะทบทวนเกณฑ์ไหมที่ชาวบ้านก็วิจารณ์บอกมันเข้มเกินไปนะคือหรอ
11: จ้ะนะคะอ่ะก็คงต้องรอดูนะคะว่าในรอบใหม่นี้เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญที่ลุ้นกันมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของสิทธิ์ของคนที่ตกหล่นที่ให้การบ้านไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปตามมานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยน่าจะตกหล่นมาตั้งแต่สิทธิ์อื่นๆก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ก็หวังใจว่าในเม็ดเงินซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นภาระความรับผิดชอบร่วมกันทั้งประเทศนะคุณเชษเพราะว่าเป็นเงินของทางรัฐบาลซึ่งเงินจากทางรัฐบาลก้อนนี้เนี่ยก็มาจากวงเงินกู้พ.ร.ก.เงินกู้จากทั้งหมด400,000 ล้านบาทนี่แหละนะคะก็มีการจัดสรรปันส่วนมาใช้ในงบตรงนี้ด้วยนะคะมาดูในเรื่องของเมื่อวานนี้นะคะมีในส่วนของปฏิกิริยานะคะของประเทศไทยแล้วนะคุณเชษหลังจากที่ทางกัมพูชาเนี่ยก็เปิดเกมเร็วในส่วนของหลังจากที่เราบอกว่าเราขอยกเลิก MOU 44แล้วพอ MOU 44ยกเลิกเนี่ยไทยยังอยากจะใช้เรื่องของการเจรจานะคะบอกว่าแต่มันจะต้องเป็นการแสดงออกถึงการเจรจาที่จริงใจกันด้วยนะคะในทันทีที่เรามีการเว้นวรรคว่างไปนะคะกัมพูชาก็เดินเกมเร็วใช่ไหมคะว่าเขาก็แจ้งผ่านทาง UN แล้วเนี่ยนะคะว่าเขาจะขอใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOSE ที่เรียกกันย่อๆเนี่ยนะคะท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยท่าน อยู่ระหว่างการไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศอยู่นะคุณวิเชษนะคะก็ล่าสุดนี่ก็ไปพูดอยู่ในเวทีOECD นะคะคือเป็นการประชุมนะคะที่ว่าด้วยของประเทศกำลังพัฒนาซึ่งไทยเนี่ยนะอยากจะเข้าเป็นสมาชิกมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับวงประชุม OECD นี้นะคะก็คือเป็นองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะคะปรากฏว่าคุณเสียศักดิ์ก็พูดประเด็นของกัมพูชาเปิดเกมเร็วแล้วเขาก็มีการตั้งกรรมการประนอมข้อพิพาทซึ่งชาติหนึ่งจะตั้งได้2คนนะเมื่อวานก็ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าโดยขั้นตอนแต่ละด่านเนี่ยจะมีอะไรบ้างถ้าเข้าสู่แนวทางนี้นะคะปรากฏว่าทางเสียศักดิ์ท่านเสียศักดิ์เนี่ยบอกว่าไทยได้แจ้งฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดว่าการยกเลิก MOU 2544เนี่ยมีความจำเป็นเพราะว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เนี่ยไม่สอดคล้องกับบริบทใหม่และไทยมีเจตนาที่จะเริ่มต้นการหารือแบบใหม่โดยไม่ได้ยึดติดกับประเด็นที่ติดขัดจากการหารือแบบเดิมคือของเดิมมันไม่มีความเคลื่อนไหวมายาวนานแล้วนะคะไทยก็เลยบอกว่าจะได้หารือกันแบบใหม่ไม่ยึดติดกับประเด็นที่ติดขัดมาจากการหารือแบบเดิมก็อยากจะหารือที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOSE ซึ่งขณะนี้ทั้งสองประเทศก็ต่างเป็นรัฐภาคีแล้วนะคะไทยต้องการมุ่งหน้าหาแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปสู่ประโยชน์ร่วมกันโดยคำนึงว่าการแก้ไขปัญหาโดยตรงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคือหนทางที่ดีที่สุดที่จะบรรลุข้อยุติอย่างสร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับร่วมกันคือไทยอ่ะพอยกเลิกเพราะมองว่าของเดิมมันไม่เวิร์คนะสถานการณ์ต่างๆมันก็น่าจะต้องเอามาคุยกันใหม่แต่ก็อยากจะคุยกันแบบตรงๆคุยกันเองแบบทวิภาคีกันเนี่ยนะคะว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเข้าสู่อันคลอสแล้วมันก็จะต้องมีคณะกรรมการซึ่งก็จะต้องมีคนอื่นเนี่ยเข้ามา มีส่วนร่วมด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าทีนี้กัมพูชาเนี่ยเขาก็แน่นอนเขาก็ต้องมีเกมของเขาอะคุณวิเชษในทางการเมืองระหว่างประเทศเนาะเขาก็เลยชิงนะชิงเสนอเรื่องนี้ก่อนว่าจะใช้การประนอมภาคบังคับแล้วก็มีผู้ที่เป็นกรรมการฝั่งเขาก็ต้องบอกว่าเป็นนักกฎหมายต่างประเทศมือดีทีเดียวนะประสบการณ์สูงเลยทีเดียวที่มีการเปิดเผยในรายชื่อฝั่งกัมพูชามาเนี่ยนะคะทีนี้ท่านเสียศักดิ์ก็บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าการตัดสินใจที่เร่งรีบของกัมพูชาในครั้งนี้ที่จะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสสวนทางกับสิ่งที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดที่บอกว่าต้องการให้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีและการหารือในกรอบต่างๆรวมทั้งประเด็นเขตแดนทางบกจึงควรจะคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาและอาจจะทำให้สิ่งที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดต้องสะดุดหรือหยุดชะงักลงนะคะก็มีการทวงไว้หน่อยบอกว่ากัมพูชาเร่งรีบนะสวนทางหรือเปล่าก็กัมพูชาก็อยากจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีด้วยไม่ใช่หรอก็น่าจะคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมานะเอาเป็นว่าประเทศไทยนะคะในสิ่งที่คุณเสียศักดิ์พูดมาเนี่ยประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการต่างๆตามอันคลอสโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญนะคะเอาเป็นว่าในฝั่งของท่านเสียศักดิ์เองท่านก็บอกว่าท่านก็จะได้พบกับหารือกันกับที่ปรึกษากฎหมายของไทยเพื่อเตรียมเสนอรายชื่อผู้ประนอมรวมถึงการเตรียมการท่าทีต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยได้คาดการและเตรียมความพร้อมไว้ด้วยแล้วนะคะก็เป็นว่านะคะในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะถ้าทราบกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้นำเสนอแล้วประมาณหนึ่งนะคะบอกว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการระงับข้อพิพาทภายใต้อันคลอสเนี่ยมันจะมีคณะผู้ประนอมเนี่ยนะคะทำรายงานข้อเสนอแนะนะคะแต่ว่ารายงานข้อเสนอแนะนี้ซึ่งจะมาจากการตั้งกรรมการของคู่พิพาทก็คือเขมรตั้ง2เราตั้ง2แล้วก็ต้องมีประธาน1เป็น5คนแต่เขาจะมีกรอบเวลาเลยนะต้องตั้งภายในกี่วันกี่วันอะไรพวกนี้นะคะเขาบอกว่าแต่เมื่อพอคณะกรรมการพวกนี้ได้ทำรายงานสรุปแล้วเนี่ยข้อเสนอที่ได้จากคณะกรรมการประนอมเนี่ยนะคะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายคือทั้งสองฝ่ายอันนี้คือที่ท่านเสียสังอธิบายบอกทั้งสองฝ่ายยังคงต้องหารือกันโดยตรงต่อไปในประเด็นที่ค้างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณเสียสังบอกว่าขอให้เชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและขอให้มั่นใจได้ว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างเต็มที่นะคะส่วนข้อกล่าวหาของกัมพูชาเกี่ยวกับประเด็นเขตแดนทางบกซึ่งเขาก็พยายามจะมีเหตุนะคะยิบๆย่อยๆอยู่ตามแนวชายแดนตอนนี้นะคุณวิเชษนะคะคุณเสศาบอกไทยขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงคือพยายามบอกว่าเราไปยึดในพื้นที่ของเขาหรือว่าไปกระทบกระทั่งจนทำให้โบราณสถานสำคัญที่ขึ้นทะเบียนนะคะมรดกโลกอะไรต่างๆได้รับผลกระทบไปด้วยเนี่ยคือคุณสุริยศักดิ์ก็บอกว่าไทยขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงและยืนยันว่าไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามข้อถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ที่มาจากการประชุม GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยและกัมพูชาเมื่อ27ธันวาคม68ที่ทั้ง2ประเทศเห็นชอบร่วมกันซึ่งใน Joint Statement นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความตึงเครียดทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงการประกันความปลอดภัยของประชาชนก็สรุปแล้วเราขอปฏิเสธเรื่องนี้โดยสิ้นเชิงนะคะอันนี้ก็เป็นท่าทีมาจากคุณเสียศักดิ์ปวงเกตแก้วนะคะแต่เดี๋ยวจะมีฝั่งกัมพูชาด้วยว่ากัมพูชาเนี่ยมีการเร่งเร้ามาอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อที่เบรกหน้าละกันนะคะขอพักกันแป๊บหนึ่งค่ะ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัตกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์สนับสนุนโดย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ดำดำย าแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
13: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
14: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
15: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
16: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
18: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
19: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: ติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณนะคะก็ในส่วนของกรณีที่น่าติดตามนะคะก็คือว่าไทยจะมีกรรมการฝั่งของประเทศไทยเนี่ยเป็นใครนะคะคือในมุมของคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเมื่อกี้อย่างที่บอกไปเนี่ยคือท่านเสียศักดิ์เนี่ยนะท่านบอกว่าการที่กัมพูชาเนี่ยนะคะมาบอกว่าไทยยกเลิกเพราะไม่ตั้งใจที่จะทำตามพันธกรณีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่ต่างคนต่างก็เป็นภาคีอันคลอสด้วยกันน่าจะเจรจากันควรจะให้โอกาสในการเจรจาระดับทวิภาคีกันก่อนแล้วถ้ามันไปไม่ได้ถึงตกลงว่าจะไปสู่กลไกต่างๆมันก็มีตั้งแต่ประนีประนอมโดยสมัครใจหรือจะเป็นภาคบังคับคือทางฝั่งไทยอ่ะมองว่าอยากให้โอกาสการเจรจาระหว่างกันก่อนแต่ก็อย่างว่านะคุณวิเชษว่าคือทุกฝ่ายก็ต้องชั่งน้ำหนักในแนวทางที่ตัวเองดูจะถนัดแล้วก็น่าจะมีมุมช่วงชิงความได้เปรียบมากที่สุดกัมพูชาจะมองว่าการที่เขาอาจจะมีต้องบอกว่ากรรมการสายแข็งอยู่นะในการทำหน้าที่แทนกัมพูชาเนี่ยนะคะเป็นกรรมการฝั่งกัมพูชาเนี่ยอาจจะเป็นจุดแข็งของเขาก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาดูกันว่าสองชื่อนั้นเนี่ยคือใครนะคะแต่ว่าแน่นอนมันต้องใช้เวลาที่คุณเสียศักดิ์ให้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยบอกว่าการประนอมภาคบังคับมันใช้เวลาอย่างกรณีติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียที่เราเคยมาบอกกันว่ามีปัญหาเหมือนกันเนี่ยนะแล้วก็ท้ายที่สุดก็มีการตกลงกันได้เนี่ยแต่มันก็ใช้เวลาเกือบ2ปีแล้วก็กลายว่าออสเตรเลียเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่ท้ายที่สุดคนที่ได้สิทธิประโยชน์มากกว่านะคะในการจัดสรรปันส่วนแล้วกลายเป็นติมอร์นะคุณวิเชษนะคะแต่เอาเป็นว่าก็ยังตกลงกันได้นะคะในที่สุดนะคะคือคุณเสียศักดิ์ก็บอกว่ากรณีติมอร์กับออสเตรเลียเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2ปีคุณเสียศักดิ์ก็เลยบอกว่าเท่ากับว่าใน2ปีนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดจะต้องใช้เวลาถ้าใช้กรณีนี้เป็นการเทียบเคียงเนี่ยเราก็จะไม่สามารถกำหนดเขตหรือพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกันได้คือมีความตั้งใจที่อยากจะเอาทะเลเร่งมาใช้สักทีแล้วล่ะนะคะจริงๆเราก็อยากได้นะท่าทีนะคุณวิเชษนะคะปรากฏว่าคุณเสียศักดิ์ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันจะทำให้อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดใช้กรณีติมอร์กับออสเตรเลียเทียบเคียงมัน2ปีนะ2ปีนี้ทำอะไรกันไม่ได้เลยนะคุณจะกำหนดเขตแดนทางทะเลหรือพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยไม่ได้นะคะถ้าใช้เวลานานอย่างที่เคยเป็นมากับกรณีของประเทศที่เขาใช้การประนอมภาคบังคับเนี่ยก็เลยสงสัยเจตนาของฝ่ายกัมพูชาบอกว่าคงต้องการกำหนดเงื่อนไขของเขาและสร้างความได้เปรียบให้กับฝ่ายตัวเองในเมื่อตัดสินใจเส้นทางนี้กัมพูชาก็ต้องรับผิดชอบด้วยผมเสียสารใช้คำนี้เพราะว่ากัมพูชาไม่เปิดโอกาสให้พูดคุยกันเลยนะในเรื่องเขตแดนทางทะเลแต่กลับมาอยากฟื้นฟูความสัมพันธ์นะคะก็เอาเป็นว่าไทยก็เตรียมการมาแล้วสักพักนึงแหละคาดการไว้แล้วว่ามันต้องเกิดแบบนี้นะคะแต่ก็ดูแล้วว่าใครจะมาเป็นผู้ประนีประนอมฝั่งไทยซึ่งคุณเสียศักดิ์มีที่ปรึกษากฎหมายชาวฝรั่งเศสไว้เหมือนกันนะคุณเชษว่า2รายชื่อที่เราจะต้องเสนอไปเป็นใครแต่2รายชื่อฝั่งกัมพูชาเป็นไงก็ต้องบอกว่าดีกรีต้องไม่ธรรมดาคุณเชษท่านผู้ฟัง2รายชื่อนะคะที่เป็นกรรมการฝ่ายกัมพูชาเนี่ยสื่อของกัมพูชาคือเดอะพนมเปญโพสต์บอกว่าปรักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาบอกว่ากัมพูชาได้เลือกผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศเอาไว้2คนเพื่อเป็นกรรมการประนอมข้อพิพาทตามข้อบังคับของอันคลอส2คนนี้เนี่ย

เป็นชาวฝรั่งเป็นชาวเป็นชาวต่างประเทศนะคะชื่อคนแรกชื่อปีเตอร์ตักโซเยนเซนนะดูตามสกุลนะน่าจะเป็นแถวแถวยุโรปใช่ไหมคะเป็นเอกอัครราชทูตเดนมาร์กค่ะอันนี้เป็นกรรมการฝ่ายกัมพูชานะคะปีเตอร์ทักโซเจนเยนเซนนะคะเป็นผู้มีประสบการณ์สูงนะคะในระดับกฎหมายระหว่างประเทศมีประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการจัดการข้อพิพาทเขตแดงแต่นี้ต้องการดอกจันท่านปีเตอร์ลักโซเยนเซนเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป๊ะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าความชำนิชำนาญประสบการณ์ในการจัดการนะมีแน่นอนเพราะว่าเคยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่มาแล้วตอนที่เกิดกรณีติมอร์กับออสเตรเลียส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นกรรมการฝั่งกัมพูชาชื่อศาสตราจารย์ชองมาร์กตูวแนงนะคะอันนี้ดูนามสกุลก็รู้แล้วว่าต้องเป็นฝรั่งเศสนะคะชองมาร์กตูวแนงเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศแต่ดูตำแหน่งประสบการณ์เขาสิคุณวิเชษฐ์เป็นเลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮกเคยเป็นทนายว่าความในศาลโลกแล้วก็ศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศก็ต้องบอกว่ากัมพูชาเนี่ยพอเขาคิดเรื่องนี้ว่าเขาเปิดเกมเร็วเขาเตรียมการก่อนเพราะฉะนั้นคนที่เขาเลือกมาเนี่ยเขาเลือกเอาคนที่แบบประสบการณ์สูงเชี่ยวชาญแน่นอนนะคะคนหนึ่งก็เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาโดยตรง อีกคนหนึ่งก็แน่นอนนะคะระดับเป็นโลกในสารกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮกซึ่งเป็นที่ตั้งของสารโลกอีกกรุงเนเธอร์แลนด์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรักสุคนบอกว่ากำลังรอการตอบรับจากฝั่งไทยซึ่งจะมีเวลา3สัปดาห์อันนี้ไม่ใช่กัมพูชาเป็นคนกะเกณฑ์เองได้นะอันนี้เป็นข้อที่กำหนดอยู่ในอันคลอสเลยว่ากรรมการชุดที่ตั้งขึ้นเนี่ยจะต้องมีเวลา3อาทิตย์นะคะคือเขาก็บอกว่าจะมีเวลาของฝั่งไทยเนี่ย3สัปดาห์ในการแต่งตั้งผู้แทนอีก2คนเข้าร่วมกระบวนการนะคะซึ่งหลังจากนี้เมื่อต่างคนต่างฝ่ายต่างตั้งกรรมการมาครบถ้วนแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ซึ่งอยู่ในอันคลอสเลยนะคุณวิเชษนะคะมีข้อกำหนดในกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับเดี๋ยวจะนึกว่าเอกัมพูชาแบบถือดียังไงมาบอกไทยมีเวลา3อาทิตย์นะอันนี้จริงๆเป็นตามข้อกำหนดของอันคลอสนะคะจะได้เข้าใจเรื่องกรอบเวลาก่อนนะคะอันนี้คือ21วันนะคะต้องทำภายใน21วันนะคะคือคู่พิพาทเนี่ยนับตั้งแต่ได้รับการแจ้งกระบวนการประนอมถ้าไม่ปฏิบัติตามนะคะคื อรัฐที่เริ่มกระบวนการประนอมก็คือกัมพูชาเขามีสิทธิ์ร้องขอเลขา UN แต่งตั้งให้ไทยก็ได้เพราะฉะนั้นไทยถ้าจะเอาให้ได้ประโยชน์มากที่สุดต้องอย่าไปรอให้เลขา UN ตั้งเราต้องหาของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องดูพระคุณศรีศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวจะคุยกันกับที่ปรึกษาทางกฎหมายชาวฝรั่งเศสกันในวันนี้ทีนี้พอได้กรรมการครบมา4คนแล้วคือไทย2เขมร2ไทย2เนี่ยเขาจะมาประชุมร่วมกันเพื่อเลือกบุคคลที่3ที่มีความเป็นกลางมาทำหน้าที่สำคัญเลยตรงนี้คือเป็นประธานคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทนะคะเพื่อที่จะเป็นประธานคณะกรรมการข้อพิพาทนะคะเพื่อที่จะได้ไปศึกษานะคะไปศึกษาข้อเท็จจริงข้อเสนอแนะและจัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งเขาจะต้องทำเป็นรีพอร์ตขึ้นมาค่ะเป็นรายงานแต่อย่างที่บอกว่ารายงานนั้นไม่มีผลเป็นสภาพบังคับนะคะเราปฏิเสธก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามการเดินเกมเร็วของกัมพูชาอีกด้านหนึ่งนะคุณวิเชษเขาก็ใช้การเชิญทูตานุทูตผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศประจำกรุงพนมเปญนะมาฟังคำอธิบายของฝั่งกัมพูชานะคะก็บอกว่าเขาเสียดายนะคะกัมพูชาเสียดายที่รัฐบาลไทยมายกเลิก MOU 44เพียงฝ่ายเดียวก็เลยไปหยิบยกกรณีที่มีการศึกษาเคสติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียซึ่งประสบความสำเร็จเนี่ยก็ใช้กลไกอันครอสมานะคะเขาก็เลยบอกว่าสองประเทศนี้เจรจากันได้สำเร็จในปี2561กัมพูชาก็เลยจะใช้แนวทางนี้กันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้น่าติดตามเดี๋ยวต้องดูนะคะว่าในส่วนของกรรมการฝั่งไทยจะเป็นใครนะจะได้คัดเลือกมาดีกรีไม่

0: แท้กับกัมพูชาหรือเปล่าแต่ว่าในระหว่างนี้นะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เวทีนึงที่น่าจะเป็นเวทีในเชิงวิชาการที่ก็บอกว่ามาได้จังหวะเวลาพอดีนะคุณวิเชษเขาแพลนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วล่ะคือคณะนิติศาสตร์เนี่ยพอดีวันก่อนหน้านั้นที่เราเคยเชิญอาจารย์ภัทรพงษ์แสงไกรใช่ไหมคะจากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มาอธิบายเรื่องอันคลอสเนี่ยนะคะปรากฏว่าดิฉันก็เลยตามเฟซอาจารย์อยู่เรื่อยๆเนี่ยถ้าเดี๋ยวจะคุยกันล่วงหน้ามาน่าจะแบบนะว
1: ่
0: าศาสตร์จะทำเสวนาเรื่องอันคลอสกับปัญหาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาทัมมิ่งมันมาพอดีเลยกับเหตุการณ์จริงนะคะเคสจริงที่กัมพูชาเปิดเติมเกมเร็วแล้ววันนี้เดี๋ยวดูกันค่ะว่าทางธรรมศาสตร์นะเขาเชิญชวนคนไปฟังเสวนาทางวิชาการเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้พี่ด้วยเนาะอันคลอสกับทางออกข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะมีนักวิชาการของธรรมศาสตร์3ท่านนะคะที่จะร่วมเสวนากันในวันนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงครึ่งที่ห้องประชุมจิตติติงสภัทนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แต่ว่าดีตรงที่ถ่ายทอดสดทาง Facebook ด้วยค่ะ Facebook นะคะพิมพ์ไปว่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยสำหรับคนที่สนใจนะคะนักวิชาการที่จะพูดวันนี้เนี่ยคืออาจารย์ดร.ภัทรพงษ์แสงไกรนะคะซึ่งเคยเป็นแขกรายการเรามาแล้วรอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จะมีอีก2ท่านก็น่าสนใจมากๆนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษฎากรว่องวุฒิกุลแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มโนนพพรนักพรนะคะโพพัฒนาชัย3ท่านนี้จะมาพูดถึงเรื่องของกลไกอันคลอสนะคะกับทางออกข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชานะคะซึ่งก็จะมีแบ่งพาร์ทในเรื่องของการพูดเนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อนะคะในส่วนของอาจารย์ภัทรพงษ์เองนะคะบอกว่าท่านจะเป็นคนนำเสนอเกี่ยวกับแนวทางและกลไกภายใต้อันคลอสนะคะว่าในการวิเคราะห์ว่าข้อพิพาทในมิติกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็การประนอมข้อพิพาทภาคบังคับเนี่ยซึ่งมันจะมีบทบาทของกรรมธิการมีกรอบเวลาต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงส่วนอีกท่านหนึ่งอาจารย์กฤษฎากรเนี่ยท่านจะพูดว่าแล้วในระหว่างที่ยังไม่บรรลุข้อตกลงสุดท้ายว่าด้วยการแบ่งเขตแดนทางทะเลเนี่ยสิทธิและหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะซึ่งอาจารย์ภัทรพงษ์เนี่ยใน Facebook ของอาจารย์เนี่ยก็มีการเรียกว่าแง้มเหมือนการขายของล่วงหน้านะคะจาก presentation ของอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยมาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยเนี่ยนะคะคือมันจะมีบทบาทต่างๆซึ่งเอาเป็นว่าดิฉันไม่สปอยละกันถ้าใครสนใจเนี่ยวันนี้ก็ลองดูจาก Facebook ไลฟ์กันนะคะเวลาช่วงนี้ไม่พอแล้วค่ะเดี๋ยวไปพักกันนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาว่ากันต่อนะคะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทอส่งรวนพระราชทานสนับสนุนดับเพลิงโกดังตลาด3แยกไทรุ่งขอนแก่นกองทัพอากาศระดมกำลังสนับสนุนภารกิจควบคุมเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังเก็บสินค้าพื้นที่ตลาด3แยกไทรุ่งจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์ฝึกกองทัพอากาศน้ำพองจัดส่งรวนพระราชทานรถคอมมานด์โพสต์รถดับเพลิงอาคารพร้อมกำลังพลและทหารกองประจำการเข้าร่วมปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้กองทัพอากาศยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกสถานการณ์สำหรับปฏิบัติการภารกิจครั้งนี้ได้มีการนำโดรนพระราชทานขึ้นบินสำรวจสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดภาพแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องตรวจจับความร้อนส่งข้อมูลตรงมายังรถคอมมานด์โพสต์เพื่อสนับสนุนการทำงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมและหัวหน้าชุดดับเพลิงในการประเมินสถานการณ์วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและการตัดสินใจวางแผนปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพช่วยในการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกองทัพอากาศยังแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเต็มขีดความสามารถปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมัน40สตางค์และ80สตางค์ต่อลิตรปตท.และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น40สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลวันนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยราคาขายปลีกเป็นดังนี้เบนซิน52บาท89สตางค์แก๊สโซฮอล์95 43บาท30สตางค์ E20 38บาท30สตางค์E85 34บาท24สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท93สตางค์พรีเมียมแก๊สโซฮอล์95 50บาท99สตางค์ดีเซล B7 41บาท50สตางค์ดีเซล B20 36บาทพรีเมียมดีเซล58บาท25สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายนะคะของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลนะคะเดี๋ยวไปสลับนะคะทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันสักนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่ชมนะคะอยู่ทางFacebook แล้วก็ทาง YouTube ในเช้าวันนี้นะคะดิฉันอยู่ที่เดี๋ยวดิฉันดูที่ YouTube กันก่อนนะคะสำหรับ YouTube ในเช้าวันนี้นะคะปรากฏว่าเดี๋ยวนะคะมาแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะคุณจักริดทักทายมานะคะเช่นเดียวกันกับคุณประวิทย์คุณธีรพุฒิธีรวุฒิด้วยคุณแพรจังนะคะบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสใช้ดีมากวันก่อนไปห้างมานะคะคนหนาแน่นทุกร้านที่ร่วมโครงการใช้แล้วเรียบร้อยอยากให้ต่อกันอีกนะคะคุณพักกมลก็ทักทายมาด้วยขอบพระคุณบอกฟังทางวิทยุทุกเช้าเลยขอบคุณคุณตุ้ยด้วยคุณตุ้ยบอกเขมรคงอยากทำสงครามทางทะเลถึงถ่วงเวลาไม่เจรจากันแค่2ประเทศนะคะคุณ SS บอกว่าฝากนายกหากเขมรชนะเอาดินแดนไทยมาได้มันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์แล้วชื่อท่านเนี่ยจะสลักไว้ในใจคนไทยเลยนะคะคุณปราโมทบอกว่าเมื่อยกเลิก MOU 44แล้วทำไมไม่ยกเลิกฉบับ43ด้วยเพราะว่าการตกลงบนแผนที่คนละฉบับเหมือนคนละภาษาเจรจาอีก100ปีก็ไม่จบนะคะคุณแจ็คกี้นะคะถามมาที่พี่วิเชษฐ์เนาะบอกว่าสงสัยไหมครับว่าโจรใต้ทำไมถึงไปเลือกยิงชาวบ้านทหารยศน้อยพันเอกในพลไม่เคยถูกลอบยิงลือกันว่าเลี้ยงไข้ให้ใต้ไม่สงบเพราะนั่นคืองบประมาณหัวนี้ต้องถามพี่วิเชษฐ์แล้วเพราะว่าน่าจะมีข้อมูลเชิงลึกวงในมาแชร์กันในเรื่องนี้
7: จริงๆเป็นอย่างนี้คือบรรดาตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะลงพื้นที่เป็นครั้งเป็นช่วงๆแล้วก่อนเขาจะลงพื้นที่ก็จะต้องมีการเคลียร์พื้นที่กันก่อนว่าจะไปที่ไหนจะไปที่ไหนถึงจะปลอดภัยมากแล้วก็จะต้องเอาทหารหรือตำรวจที่เป็นตำรวจที่ชำนาญทหารที่ชำนาญพื้นที่คนที่ทำงานพื้นที่จะรู้เลยว่าตรงไหนไปได้ตรงไหนไปไม่ได้ไงเพราะงั้นผู้ใหญ่ไม่ได้ลงบ่อยไงแต่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยเนี่ยเขาจะต้องเจอประจำไงเขาต้องอยู่เมื่อวานเนี่ยผมไปนั่นอยู่ที่ป้อมนะตรวจเข้มเลยตั้งแต่อำเภอจันนะไปนะเข้าไปถึงไปปัตตานีเมื่อวานนี่ตรวจเข้มเพราะมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยชั้นผู้น้อยเนี่ยคุณดอนต้องอยู่กันที่ไงหรือว่าต้องลงพื้นที่บ่อยๆทีๆแล้วก็คนร้ายมันก็จะจับพฤติกรรมไงว่าอ๋อคนนี้ไปเส้นทางนี้เป็นประจำแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้ลงบ่อยไงผู้ใหญ่นานๆไปทีแล้วผู้ใหญ่ก่อนจะลงมาเนี่ยก็จะเคลียร์พื้นที่ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดภาพอย่างนี้ไงอธิบายให้เข้าใจได้อย่างนี้ครับ
6: นะคะก็ส่วนจะเลี้ยงคงเลี้ยงไข่อะไรก็มันก็จะมีการพูดกันมายาวนานหลายสิบปีแล้วล่ะคุณวิเชษใช่ไหม
7: นั่นเรื่องหนึ่ง
6: นะแต่อันนี้อธิบายก่อนว่าทำไมไม่มีระดับใหญ่ๆโดนบ้างนะแต่จริงๆ เราก็ไม่อยากให้โดนใครเลยนะถ้าพูดตรงๆเราก็ไม่อยากให้ใครโดนใครเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยหรือชาวบ้านชาวช่องก็ตามนะคะมาดูที่ Facebook กันต่ออีกสักนิดนึงนะคะสำหรับท่านผู้ชมทาง Facebook คุณอุไรทักทายมาเช่นเดียวกันกับคุณอัชราคุณอรสาคุณศพโชคคุณวิสิทธนะบอกว่าประเด็นอันนี้คือกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะบอกว่าประเด็นคือใช้ชื่อลดหย่อนภาษีไปแล้วครับไม่มีสิทธิ์เลือกโอ้สงสัยก็ต้องใช้รอบต่อไปเนาะเพราะว่าการแสดงแบบบัญชีภาษีเงินได้นี่ก็เสร็จสับกันไปแล้วใช่ไหมคุณวิเชษฐ์แต่โดยปกติก็คือสิ้นมีนาก็ต้องทำให้เสร็จสับนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เข้ากับว่าถ้ารายไหนนะเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เท่ากับว่าจะพลาดในการมีสิทธิ์ในรอบนี้คงต้องไปทำความเข้าใจกันนะแล้วก็ต้องชดเชยดูแลท่านนะในส่วนของท่านที่ขาดหายไปด้วยนะคะอันนี้คนที่ยังได้ดูแลอยู่ยังดีนะก็บอกมีจำนวนหนึ่งเหมือนกันที่เอาชื่อไปใช้เฉยๆแต่ไม่ได้ช่วยเงินดูแลคุณพ่อคุณแม่จริงๆก็มีนะคะคุณสารนิทักทายมาคุณธนดลด้วยคุณอะไรนะบอกว่าเรื่องจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายจะเอาเงินที่ไหนไปสู้กับประเทศสแกมเมอร์คือแต่นี้เราก็ต้องทำอะค่ะเพราะว่าแน่นอนนะก็เหมือนกับที่คุณเสียศักดิ์พูดอะเขาก็ต้องเอาสิ่งที่เขาคิดว่าเขาได้เปรียบที่สุดในเมื่อเขาไม่อยากเจรจากับเราในระดับไทยกัมพูชาจะเอาเป็นคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทมาก็เราก็ต้องสู้เท่านั้นนะคะก็ต้องมีอะค่ะก็ต้องมีเงินในการหาคนที่แข็งแกร่งไม่แพ้กันเพราะว่าหนึ่งในนั้นเมื่อกี้เรียนไปดูในส่วนของการเตรียมงานของอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์นิติศาสตร์ที่ท่านจะบรรยายไว้เนี่ยหนึ่งในกรรมการฝั่งกัมพูชาเนี่ยคุณเชษเป็นผู้ที่เคยถูกเลือกเป็นประธานกรรมการประนอมข้อพิพาทเนี่ยของตอนติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียด้วยไม่ใช่เป็นกรรมการที่เคยมีประสบการณ์นะแต่เป็นประธานเลยนะคะน่าจะเป็นอาจารย์เนี่ยค่ะปีเตอร์ทักโซเยนเซนเนี่ยนะคะเป็นประธานคณะกรรมการข้อประนอมข้อพิพาทของติมอร์กับออสเตรเลียเลยเดี๋ยวต้องดูกันว่าทางที่ปรึกษากฎหมายชาวฝรั่งเศสของกระทรวงการต่างประเทศจะมีลิสต์รายชื่อใครที่แข็งแข็งไว้ให้ไทยได้ไปใช้บริการบ้างนะคะคุณนิการบอกคนไทยเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆแต่ว่าใส่อีโมจิร้องไห้มาด้วยนะคะคุณพ่อเปาๆบอกว่าแหมอยากรอเปิดลงทะเบียนบัตรนี้จังเลยคุณวิเชษจะมีไหมบัตรคนรวยเพราะขนาดนายกยังบอกรวยไม่ไหวแล้วอยากรอลงทะเบียนบัตรคนรวยบ้างพ่อเปาๆคุณสุยา
7: อะไรบ้างบัตรคนรวย
6: นั่นน่ะสิต้องมีเกณฑ์อะไรนะอยากรู้เหมือนกันมีแล้วมีบัตรนี้แล้วทำอะไรได้บ้างนะบัตรคนรวยน่าจะมีอภิสิทธิ์อะไรพอสมควรนะเพราะว่าบ้านเราเป็นประเทศที่ให้ค่ากับคนมีเงินนะมีเงินแล้วสิทธิพิเศษต่างๆมันตามมาดีจริงๆนะทุกคนก็อยากจะรวยกันทั้งนั้นนะคุณสุริยาค่ะบอกว่าเหมือนเขมรเขาเดินเกมต่างประเทศได้เร็วกว่าไทยกรรมการก็ตั้งแล้วแน่นอนเพราะพอเราบอกเรายกเลิก MOU 44นาทีนั้นคงต้องคิดแล้วว่าเขาจะไปยังไงต่อใช่นะคะขอบคุณมากเลยคุณเชษจะไปไหนเชษเลยค่ะ
7: เดี๋ยวจะไปเรื่องราวที่เกี่ยวกับไทยอีกเรื่องหนึ่งนะที่เกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์นะแต่ว่านิดเดียวกันเรื่องของอันคอสเนี่ยผมคิดว่าคือกัมพูชาเขาเลือกนายกอยู่แล้วล่ะเขาไม่เจรจาอยู่นะเขาเลือกในเวทีระหว่างประเทศทุกเรื่องล่าสุดนี่ก็มีประเด็นว่าเขาจะพยายามเข้าไปเป็นกรรมการยูเนสโกด้วยนั่นอีกเรื่องนึงนะเขาพยายามที่จะเล่นในมิติทางด้านเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและเรื่องอื่นๆด้วยและขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ชายแดนก็ขึ้นไปอยู่ตลอดนะเอารถของรถถังมาประชิดเด็กก็เล่นทุกแนวนะตามสไตล์ของกัมพูชาเนี่ยที่ก็เป็นอย่างเงี้ยเชื่อไม่เคยจะได้นะฮะทีนี้มาดูเรื่องไทยที่เราจะต้องโดนกระทบกันบ้างเพราะว่ารอยเตอร์รายงานนะครับวันว่าได้เสนอให้มีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 10%และก็ 12.5% สำหรับสินค้านำเข้าจาก60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับหลังจากที่ประเทศเหล่านี้หรือเขตเศรษฐกิจเหล่านี้ล้มเหลวในการดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อยับยั้งการค้าสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานภาคบังคับมาแล้วมาตรการที่ประเภทแบบนะไม่ใช่ภาษีโดยตรงแต่เอามาจัดการเรื่องภาษีเนี่ยนะมาแล้วครับอันนี้ถือเป็นการกระทำที่ทรัมป์บอกไม่สมเหตุสมผลและเป็นอุปสรรคต่อการค้าของสหรัฐอเมริกา ทีนี้ข้อเสนอนี้เนี่ยมาจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR นะครับเรื่องการค้าไม่เป็นธรรมภายใต้มาตรา301ของสหรัฐโอ้โหมาแล้วสมัยก่อนเราได้ยินบ่อยนะมาตรา301เนี่ยนะเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือบ่อยๆนะบริการเที่ยวนี้มาอีกแล้ว301นะครับโดยรอยเตอร์บอกว่าการเก็บภาษี 10% เนี่ยมีประเทศที่มีการสอบสวนการใช้แรงงานภาคบังคับจากสินค้านำเข้าประเทศเหล่านี้มีอะไรบ้างแคนาดาเอกวาดอร์สหภาพยุโรปอินโดนีเซียเม็กซิโกปากีสถานอาร์เจนตินาบังกลาเทศกัมพูชานี่มีกัมพูชาอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็เอลซัลวาดอร์กัวเตมาลามาเลเซียไต้หวันและสหราชอาณาจักรอันนี้เนี่ยก็จะเก็บภาษี 10% แต่ไทยเราเนี่ยไม่ได้โดน10นะนี่กัมพูชาได้โดน10นะมาเลเซียเก็บเพิ่ม10นะแต่ของไทยเรานี่จะโดน 12.5% นะแถลงการของ USTR บอกว่าในรายละเอียดของเศรษฐกิจที่สืบสอบสวนภายใต้มาตรา301เนี่ยเกี่ยวกับการใช้แรงงานภาคบังคับเนี่ยแบ่งเป็น54เขตเศรษฐกิจที่ถูกระบุชัดเจนว่าล้มเหลวในการกำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในนี้มีประเทศไทยอยู่ด้วยนะครับที่โดน 12.5% นะครับทีนี้ดังนั้นจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับเรื่องมาตรการภาษีแล้วก็มาตรการแก้ไขอื่นๆนะครับนี่เลยวันที่6วันที่7กรกฎาคมนี้ของสหรัฐอเมริกานะเอาเป็นว่าสัญญาณนี้ไม่ดีกับประเทศไทยแน่นอนนะเพราะว่าเราก็จะโดนอยู่ในกลุ่ม 12.5% นะแค่นี้เราก็แย่อยู่แล้วนะประวัติในเรื่องของเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีนะเจอเรื่องของวิกฤตสงครามมาเวเชียมีผลต่อพลังงาน GDP ก็คาดการณ์ว่าจะโต 1.2 ถึงไม่เกิน 1.8% ปีนี้ถ้าเจอเรื่องนี้ก็ไปอีกนะคุณระวันอันนี้ก็เหนื่อยเลยล่ะนะก็เป็นการบ้านของทีมเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลล่ะสำหรับเรื่องของการที่ทรัมป์จะจัดการเก็บภาษีบ้านเรา 12.5% นะเก็บเพิ่มนะครับ
6: ค่ะก็มาดูเรื่องของท่านนายกหน่อยเมื่อวานนี้วันหยุดเนาะแต่ว่านายกก็มีการให้สัมภาษณ์เพราะว่ามีปฏิบัติภารกิจใช่ไหมไปสำรวจตลาดด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ในหลายๆประเด็นข่าวด้วยก็ปรากฏว่าเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับกัมพูชาเรื่องนึงต้องบอกว่าคนเปิดประเด็นนี่น่าสนใจมากเพราะว่าก็ต้องบอกว่าถ้าท่านนายกได้คะแนนเสียงมาเป็นกอบเป็นกำในการชนะเลือกตั้งรอบนี้เพราะคนไทยเชื่อมั่นนะว่าโอ้โหเลือกพรรคสีน้ำเงินนี่แหละนะคะรักชาติและสุดๆนะคะรักชาติรักสถาบันนะเข้มข้นกว่าใครนะคะแล้วก็น่าจะฝากความหวังในการดูแลประเทศกับทางพรรคภูมิใจไทยได้มากกว่าพรรคอื่นๆนะคะก็ทำให้ก้าวกระโดดในการชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งในรอบนี้นะคะประกอบกับเรื่องบทบาทที่ท่านนายกแสดงความเข้มแข็งเอาไว้ในช่วงที่มีเหตุปะทะกับกัมพูชารอบที่2ด้วยแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าอีกพรรคหนึ่งที่เขาบอกว่าก็แจ้งเกิดได้จากสถานการณ์ไทยกัมพูชาเหมือนกันเพราะว่าเป็นพรรคที่คลุกคลีตีโมงอยู่ในพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านมาตั้งแต่รอบแรกนะคะก็คือพรรคไทยรวมพลังที่คุณกังฟูเป็นหัวหน้าพรรคนี่แหละปรากฏว่าคุณกังฟูเปิดประเด็นหนึ่งซึ่งทำให้ท่านนายกต้องตอบคำถามเมื่อวานนี้แล้วอาจจะมีการฟาดกลับไปด้วยเช่นกันนะคะคือคุณวัชวัตรพวงพรศรีเนี่ยหรือคุณกังฟูเนี่ยก็มีการไลฟ์แล้วก็เปิดข้อมูลบอกว่าประเด็นเรื่องของคาสิโนที่ช่องสง่ำเนี่ยนะคะบอกว่าถูกถล่มเป็นสถานที่สุดท้ายนะคะคือถ้าบอกว่าตอนนั้นเราก็จัดการพวกรังของเขมรที่เป็นรังสแกมเมอร์ด้วยเนี่ยนะคะที่ให้กองทัพอากาศไปหย่อนไข่เนี่ยแต่ถ้าเป็นบ่อนคาสิโนที่ช่องสง่ำเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่าในสถานการณ์หน้างานเนี่ยมันการก่อนการหลังเนี่ยดูที่ตรงไหนนะแต่คุณกังฟูเขาไลฟ์นะคะในการพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าคาสิโนที่ช่องสง่ำถูก

0: ถล่มเป็นสถานที่สุดท้ายเพราะมาเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทยโอ้โหประเด็นนี้ก็เลยทำให้เรื่องของสถานการณ์ชายแดนแล้วก็ตอนนี้ก็มีการกระทบกระทั่งอะไรกันต่างๆแล้วก็ยังมีข่าวอยู่เรื่อยเลยว่าจะเปิดชายดงชายแดนอะไรจนทหารต้องมาโชว์ภาพวงจรปิดให้ดูว่ายังไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็เลยพูดถึงเรื่องของกรณีเหตุกระทบกระทั่งกันซึ่งดีว่ายังไม่มีเรื่องอะไรเพราะว่าหลังสุดที่เกิดที่น้ำยืนใช่ไหมที่ไทยเราก็ไปตอกรั้วปกเขมรก็หาว่าล้ำเนี่ยนะคะก็งัดกันไปงัดกันมาแต่ดีว่าก็จบลงไปด้วยไม่มีเหตุอะไรที่ทำให้น่าตกใจไปมากกว่าตรงที่เถียงกันเนี่ยนะคะปรากฏว่าท่านนายกก็ย้ำอยู่ว่ายังควบคุมกันได้นะไม่มีอะไรที่น่ากังวลเพราะว่ากองทัพเองก็บอกว่าจะดูแลประเทศไทยกันอย่างเต็มที่ส่วนการจะเจรจาอะไรในอนาคตต่อไปเนี่ยก็เป็นของกระทรวงการต่างประเทศแหละเรายังไม่มีการเจรจาเรื่องเขตแดนนะคะแต่จากที่เราเลิก MOU 44ไปเนี่ยขอให้เชื่อว่ารัฐบาลได้ไตร่ตรองหารือแล้วก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็ตัดสินใจบนพื้นฐานที่ประเทศจะมีความเข้มแข็งมีประโยชน์ไม่เกิดความเดือดร้อนใดๆให้กับคนในประเทศด้วยส่วนที่มันยังมีการยั่วยุเนี่ยท่านก็เลยบอกก็มันเป็นทุกวันไงเขาถึงเรียกว่ายั่วยุนะคะก็เป็นว่าการที่เรายังไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกันได้ก็ต้องมีความอดทนเราเหลือกว่าเราก็ต้องนิ่งต้องอดทนให้ดีกว่าก็ชมเชยพี่น้องทหารที่ใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต่อการยั่วยุแต่ไทยเนี่ยไม่เคยเป็นฝ่ายไปยั่วยุเขานะเราเป็นฝ่ายที่นิ่งกับสถานการณ์จะได้ทำให้ประเทศเนี่ยมีความเข้มแข็งเป็นที่ยำเกรงแต่นักข่าวก็ถามต่อบัตรคนในพื้นที่เขากังวลเรื่องนี้พอสมควรนะก็ทุกวันนี้คุณวิเชษหลายคนที่เก็บของอยู่ในกระเป๋าเตรียมหอมได้เสมอเนี่ยเขายังไม่เอาของออกจากกระเป๋าเลยนะพี่น้องตามหลายๆจังหวัดตามแนวชายแดนที่ติดกับกัมพูชาเนี่ยทุกวันนี้ยังมีกระเป๋าพร้อมอพยพอยู่เลยยังไม่ได้รื้อออกมานับตั้งแต่รบกันไปเสร็จสิ้น2รอบแล้วเนี่ยนะคะยังไม่กล้าที่จะเอาเสื้อผ้าเอามาเก็บใส่ตู้ตามเดิมเลยเนี่ยยังอยู่ในกระเป๋าอยู่ส่วนนึงเลยเนี่ยนายกบอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลนะทุกอย่างในวันนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วช่วงเดียวกันโอ้โหปัญหาห่างกันเยอะวันนี้สงบแล้วแนวชายแดนก็สงบแล้วเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะเอาเป็นว่าท่านนายกตอบนะคะว่าคำถามนี้ไม่สะท้อนความเป็นจริงแม่อยากให้ท่านนายกไปคุยกับนักข่าวไอ้คุยกับชาวบ้านตามแนวชายแดนที่ยังมีความวิตกกับเรื่องนี้นะเพราะท่านนายกบอกไม่สะท้อนกับความเป็นจริงแต่สื่อที่เขาลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดเขาก็สัมภาษณ์ชาวบ้านกันมาแทบทุกวันใช่ไหมวิเชษนะชาวบ้านก็ยังมีความห่วงอยู่แหละเนี่ยนะคะกับเรื่องแบบนี้นะคะก็แปลว่าตกลงชาวบ้านเขาจะมั่นใจได้ใช่ไหมนายกก็ตั้งแต่เราลงนามในข้อตกลงหยุดยิงอ่ะตั้งแต่วันที่28ธันวาไม่มีเหตุการณ์ที่จะต้องวิตกกังวลใดๆโอ้โหอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะวิเชษ
1: ก็วางใจทั่วไปหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสินะคะท่านนายกอาจจะชิลไปหน่อยนะคะอาจจะชิลไปหน่อยกับเรื่องนี้เพราะว่าแน่นอนกัมพูชาต้องสร้างสถานการณ์ยั่วยุตลอดแน่ๆเพราะเขาต้องเรียกคะแนนนิยมที่เขาต้องบอกเขาเสียชีไทยนะในหลายๆแนวเนี่ยเขาเคยครอบครองเอาไว้เนี่ยตอนนี้ไทยเราไปปักยึดคืนไว้หมดปักธงไว้หมดแล้วเนี่ยนะแล้วเขาก็จะพยายามต้องให้มันมีเหตุเกิดขึ้นแน่ๆเนี่ยแต่ท่านนายกบอกมันยังไม่มีอะไรนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนี่คนละเรื่องแล้วก็ยังไม่ต้องกบตกลงกันไม่ต้องวิตกอะไรกันเลยนะแต่เรื่องที่คุณกังฟูพูดเนี่ยพอมันมีประเด็นเกี่ยวกับนักการมงนักการเมืองอะไรแบบนี้ขึ้นมานะนายกตอบยังไงนายกบอกผมไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกจะไปฟังทุกคนอย่างนี้ไม่ได้บอกรัฐบาลก็มีการข่าวรัฐบาลมีแผนป้องกันแนวชายแดนป้องกันประเทศของรัฐบาลกองทัพก็เข้มแข็งอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ไม่ขาดตกบกพร่องไม่มีคำว่าแสนยานุภาพลดด้อยถอยลงรัฐบาลดูแค่นี้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องยิบย่อยที่กลุ่มกันขึ้นมาตราบใดถ้ายังไม่เกิดขึ้นในดินแดนของเราใครจะไปเดือดร้อนสิ่งที่เขาทำอยู่ฝั่งนั้นพวกสแกมเมอร์อะไรเนี่ยกองทัพเราก็จัดการเรียบร้อยหมดละคนที่เดือดร้อนก็ถูกส่งกลับคนที่ทำผิดก็ถูกดำเนินคดีถูกยึดทรัพย์ตั้งเยอะ 3-4 หมื่นล้านบาทก็เกิดภายใต้รัฐบาลชุดนี้ท่ามกลางคำว่าไม่มีผลงานท่ามกลางคำว่าไม่ได้ทำอะไรถ้าไปฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็ไม่ต้องทำงานกันพอดีนักข่าวไทยถามต่อค่ะบอกว่าตกลงจะตรวจสอบผู้ที่ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมไหมเพราะมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับ

0: การเมืองนายกบอกว่าไม่ต้องตรวจสอบเพราะเป็นหน้าที่ของตำรวจฝ่ายความมั่นคงหน่วยข่าวกรองเขามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์สดอีกของจริงเขาไม่ไลฟ์กันหรอกเรื่องความมั่นคงไม่มีใครเขาออกมาพูดคนที่ออกมาพูดออกมาไลฟ์มาปั่นป่วนต่างๆพวกนี้ที่แท้จริงเป็นภัยสังคมโอ้โหนักข่าวชงหวานให้เลยสรุปแล้วว่าเป็นการเรียกยอดไลฟ์ใช่ไหมแหมดิฉันอยากรู้เลยใครถามเนี่ยชงหวานจริงๆนายกบอกไม่รู้เขาเอาไว้ว่าคงต้องส่งไปแถวโรงพยาบาลศรีธัญญาโอ้โหคุณวิเชษนี่ไงนะนายกเด้งเชือกออกเลยบอกไม่ต้องตรวจสอบเป็นหน้าที่ตำรวจฝ่ายความมั่นคงข่าวกรองเขามีศักยภาพดีกว่าคนไลฟ์อีกของจริงไม่ไลฟ์กันหรอกนะเรื่องความมั่นคงนี่ต้องไปแถวโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วโอ้โหนี่เดี๋ยวดูกังฟูกังฟูเดี๋ยวต้องดูกังฟูนะ
1: ต้องว่าจะว่าก
0: ังฟูมีทีเด็ดอะไรออกมาต้องเอาออกมาอีก
1: ถ้าเปิดออกมาถ้าเปิดออกมาชัดกว่าเดิมอาจจะมีซุ้มเสียงออกมาเยอะกว่านี้คุณรวันแต่ว่าอย่างนั้นตามนั้นอันนี้ก็ต้องฟังกองทัพด้วยนะคุณรวันเพราะว่าที่นายกพูดถึงเพราะว่ามีรายงานข่าวมาเมื่อวานเนี้ยจากกองกำลังสุรนารีนะว่าเหตุมันเกิดตั้งแต่วันที่2อ่ะคุณรวันแต่ว่าก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าอะไรมีการเปิดเผยว่าหน่วยประโยชน์การในพื้นที่ได้ตรวจสอบพบการวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องโดยกำลังทหารกัมพูชาในแนววางแนวการวางกำลังของฝ่ายตนเองนะที่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเนิน745พื้นที่ช่องบกทั้งนี้ฝ่ายไทยสามารถบันทึกภาพการวางทุ่นระเบิดดังกล่าวได้นะจากแนวพื้นที่ที่อยู่ในฝั่งได้มีการตรวจการควบคุมของฝ่ายไทยแล้วก็รายงานข่าวเพิ่มเติมมาจากกองกำลังสุรนารีว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้จะประท้วงในระดับพื้นที่ไปยังกัมพูชานะและจะนำเรื่องเข้าสู่กลไกผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ต่อไปเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่อไปไอ้ปรากฏการณ์นี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่าข่าวที่มันออกมาตลอดนะคุณรันว่ามีการวางกำลังตามแนวชายแดนเนี่ยนะรถถังตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามากขึ้นของกัมพูชาอันที่หนึ่งอันที่สองมีการวางทุ่นระเบิดดักรถถังแล้วมีเริ่มมีการวางทุ่นระเบิดดักรถถังก็แสดงว่าเขาก็คงประเมินเหมือนกันว่าถ้าเกิดศึกรอบใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่ารถถงรถถังเราอาจจะเข้าไปประชิดแนวชายแดนก็เลยเริ่มมีการวางทุ่นระเบิดรถถังเกิดขึ้นอันนี้กองกำลังสุรนารีก็ติดตามตรวจสอบและเดี๋ยวจะประท้วงต่อไปนะก็เป็นอะไรที่มันเป็นสัญญาณอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะไอ้กังวลก็ทำกันไปนะระหว่างประเทศก็ไปสู้กันไปนะแต่ขณะไอ้ข้างล่างเนี่ยนะก็คงจะมีคำสั่งมาให้เตรียมความพร้อมตลอดเวลาแล้วก็มีการวางแผนกันต่อเนื่องทีเดียวนะเพราะงั้นเนี่ยเราชิวๆไม่ได้ตุลาวันนั้นก็ต้องตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคร
0: ับก็ท่านก็ลงพื้นที่อยู่นะคะแม่ทัพภาค2เพราะว่าเหตุล่าสุดที่บอกว่าเราไปตอกลวกปอกๆของเราแล้วก็เหม็งก็มาหาว่าเราแบบบาดในที่เขาเนี่ยนะคะท้ายที่สุดเนี่ยนะคะทางพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาค2เนี่ยไปดูพื้นที่นะคะที่ภูโคกใหญ่เนิน754ที่ช่องบกนะคะก็ไปตรวจความพร้อมไปรับฟังปัญหานะคะไปให้ขวัญกำลังใจกันท่านก็ยืนยันนะคะบอกว่าขอให้กำลังพลมีความพร้อมทั้งกำลังกายกำลังใจขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจนะคะเพื่อความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศนะคะก็เอาเป็นว่าเข้าไปเลยนะคะในพื้นที่แล้วนะคะก็เอาเป็นว่านะเราก็ยังตรึงอยู่นะแต่ก็ต้องไม่รู้ว่ากัมพูชาเนี่ยจะเปิดเกมอะไรออกมาเพิ่มเติมค่ะนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนเนาะก็มีทั้งเรื่องเหตุจุกจิกตามแนวชายแดนอยู่นะคะซึ่งคิดว่าน่าจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกมในเวทีระหว่างประเทศนะก็เรียกว่ากัมพูชาก็เปิดเกมรุกเข้าใส่กับเราอย่างรอบด้านนะในหลายแง่หลายมุมด้วยเช่นกันนะคะ
1: คือเราไปคุยเรื่องการเมืองหน่อยไหมกุลวันผมพอดีผมไม่ได้มีโทรศัพท์อีกเครื่องเลยไม่ได้จะว่าเหลือเวลากี่นาทีพอได้ใช่ไหม
0: ได้สักหนึ่งนาทีค่ะได้สักหนึ่งนาที
1: สั้นๆเลยเมื่อวานประชุมพรรคภูมิใจไทยมีการแถลงออกมาจากทางนางสาวแดนบุญธิดาสมชัยเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยแถลงว่าพรรคมีมติให้สมาชิกพรรคที่ไปร่วมลงชื่อให้กับพรรคเพื่อไทยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะถอนรายชื่อออกมาเนื่องจากเกรงว่าเนื้อหาของการที่พรรคเพื่อไทยเสนอแก้รัฐธรรมนูญนั้นมันขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับโอ้ประวัติราที่เพื่อไทยเสนอมีคนลงนามไป189คนนะจาก7พรรคการเมืองนะจะยื่นวันนี้เลยยื่นประธานส

0: ภาวันนี้แหละก็บอกว่าเขตที่พักเพื่อพักปูยุทธาให้สมาชิกถอนชื่อเนื่องจากว่าเกรงว่าไอ้ข้อที่ให้มีการไปเลือกตั้งนะส.ส.ร.โดยตรงในจังหวัดต่างๆแล้วก็ค่อยมาให้สภาเลือกเนี่ยอันนี้น่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญถ้าขืนไปลงชื่อไว้เนี่ยอาจจะยุ่งเหยิงหลังจากนี้ว่าอาจจะโดนยุบพรรคภูมิใจไทยก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี้ยเขาก็เลยมีมติถอนให้ไปถอนรายชื่อออกไปหมดเลยก่อนยื่นวันเนี้ยจากร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่เสนอนะเพื่อไทยก็มีอยู่74เสียงอ่ะเขาก็ต้องการเสียงจากพรรคอื่นมาร่วมด้วยไม่งั้นเขายื่นไม่ได้นะคุณวันนี่เป็นมติของภูมิใจไทยเมื่อวานนี้นะครับกลัวจะโดนยุบพรรคหลังจากนี้ติดร่างไปด้วยนะครับ
1: นะคะเพราะว่าสูตรของพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้มาเลือกเบื้องต้นจากประชาชนกันก่อนนะคะมาแล้วเสร็จแล้วก็ให้รัฐสภาเลือกนะคะอีกทีหนึ่งจาก300คนที่ประชาชนเลือกมาให้เหลือ100คนนะคะแล้วก็จะมีแบบพวกที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงเนี่ยมาอีก52คนนะคะสูตรสสรของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมี152คนนะคะก็เอาเป็นว่าเกมเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญชักจะขลุกขลักละชักจะขลุกขลักละหลายคนฟังทงล่วงหน้าไว้แล้วด้วยซ้ำว่าแก้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะวันนี้เวลาหมดค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
7: ใจเย็น
6: ถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
7: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
6: มันอยู่ที่มืออ
7: ะไร
6: เชื้อโรค
8: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
9: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของ

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้4มิถุนายน2569นะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมในช่วงแรกค่ะน้ำมันขึ้นแล้วนะคะวันนี้ก็ ขึ้นมา40สตางค์ต่อลิตรนะคะขึ้นกันทั้งประเทศเลยค่ะทุกปั๊มใหญ่ๆนี่วันนี้ก็มีการประกาศปรับราคาตามกลไกตลาดนะคะโดยราคาน้ำมันวันนี้เนี่ยนะคะคือถ้าไปดูดีเซล B20 ก็จะบวกไป80สตางค์อยู่ที่36บาทนะแต่ว่าถ้าเป็นแก๊สโซฮอล์เนี่ยพวกแก๊สโซฮอล์จะขึ้นมา40สตางค์นะคะอย่างตัวที่ใช้กันแบบยอดฮิตเลยนะคะก็คือตัวซูเปอร์ขออภัยตัวแก๊สโซฮอล์95นี่ขึ้นมา40สตางค์ต่อลิตรนะคะอันนี้ก็คือราคาน้ำมันวันนี้ที่มาอัปเดตกันในเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อนะคะกับดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะวันนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะอาจารย์วันนี้ชวนคุยกันเรื่องของอนาคตตลาดแรงงานและการปรับใช้ AIภายในองค์กรแต่อาจารย์จะมองยาวไปนู่นเลยนะคะ2030เลยนะคะอาจารย์เป็นยังไงคะ
4: ก็มันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันไม่เตรียมตัวเท่าไหร่ตอนนี
3: ้ค
4: ่
3: ะ
4: AI มันเก่งขึ้นทุกวันฮะตอนนี
3: ้ค่ะ
4: มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะก็มันก็มี AI agent เข้ามาก็ทำงานแทนมนุษย์ได้มากขึ้น
3: ค่ะ
4: เมื่อก่อนในไอเราเคยออกรายการกันแล้วก็มันก็แค่ฐานตอบแม่แชทบอทก็คือฐานตอบถูกไหมสงสัยอะไรก็ถามอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ถามแล้วไงมันสั่งให้มันทำงานให้ก็ได้แล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นเอาเวลามนุษย์อะไปทำงานมนุษย์ถ้าเอาให้มันทำงานที่มันทำได้มันจะเริ่มมากินที่ของมนุษย์มากขึ้นก็คือแทนที่มันจะดีกลายเป็นว่ามันมีผลลบคือว่ามันทำให้งานของมนุษย์บางอย่างต้องหายไปเพราะว่ามันสามารถจะทำงานซ้ำแทนมนุษย์ได้พวกงาน data entry คีย์ข้อมูลทำอะไรซ้ำอะไรพวกนี้อันตรายแล้วเพราะว่าทำได้แม้ทั้งการแยกของในโรงงานหรือสายการส่งของโลจิสติกส์ที่เราเห็นว่ามันพับนกกินได้เลยใช่ไหมมันค่อนข้างจะมีความฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งมันก็ดูเหมือนจะดีแต่จริงแล้วมันก็คือพยายามบริเวณงานของมนุษย์เท่านั้นไม่ปรับตัวความหมายขึ้นอย่างนั้น
3: อันนี้คือมันมีเรื่องเนี้ยของ World Economic Forum ที่มาประกอบข้อมูลด้วยใช่ไหมอาจารย์มันเลยทำให้ดูแบบมีความน่าหนักแน่นนะคะ
4: คือที่เนี่ยเวอร์อีกคอลัมน์เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึง ขาออกเรื่อง Future of Job นะลองเข้าไปอ่านกันนะประมาณปี2025 Future of Job ก็คืออนาคตของลูกหลานเราจะเป็นไงเขาทำนายว่ามีกี่ตำแหน่งงานที่มันจะหายไปแล้วก็กี่ตำแหน่งงานที่มันจะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็บอกว่า10อาชีพแรกที่มันจะต้องดิสเพียหายไปเลยแล้ว10อาชีพใหม่ที่มันกำลังเป็นดาวรุ่งขึ้นมาเขาก็วิเคราะห์แบบละเอียดอะเปเปอร์ที่เป็นร้อยๆหน้าเลยแต่ว่าภายในต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2026เนี่ยกศ26เนี่ยเขากับออกเรื่องอนาคตของแรงงานแล้วก็การปรับใช้ AI ในองค์กรเนี่ยในภายในปี2030ต้นปีที่ผ่านมานี่เองว่าจะต้องทำยังไงก็จะมองเป็นยุทธศาสตร์องค์กรว่าถ้าเราเป็นผู้นำองค์กรหรือผู้บริหารองค์กรเนี่ยเราจะต้องปรับตัวไงบ้างกับโลกของ AI ที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงตัวนี้แล้วเราจะก้าวข้ามเรื่องการทำงานอัตโนมัติของ AI ตรงนี้แล้วเราจะต้องแก้ไขอะไรในองค์กรบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยโอกาสที่บริษัทเราจะหายไปจากระบบธุรกิจเนี่ยก็มีสูงมากแต่เพราะนั้นตัวนี้ AI เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องมืออย่างเดียวแล้วนะเครื่องทุ่นแรงเครื่องประหยัดเวลาอย่างเดียวแล้วแต่มันคือยุทธศาสตร์ว่าเราจะต้องปรับยุทธศาสตร์ยังไงว่าให้เราเข้ากับมันได้ยังไงแล้วก็พัฒนาทักษะนะเราเคยได้ยินเรื่องอะไรนะมีการแบบอะไรนะอัพสกิลรีสกิลใช่ไหมมีรีเลิร์นมีอันเลิร์นมีอะไรที่แย่หมดเลยเนี่ยเพราะนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลคนทำงานเนี่ยก็จะต้องมีการปรับตัวด้วยนะเพราะว่าพอมันเริ่มมาแทนที่มนุษย์แล้วเนี่ยก็อาชีพบางอาชีพก็อาจจะต้องหายไปนะแล้วก็มันจะมีทักษะที่ AI มันแทนไม่ได้นะความที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันยังมีเสน่ห์อยู่คือ AI มันแทนไม่ได้อยู่อาชีพแบบเนี้ยมันก็ยังไปต่อได้หรือว่าเราจะทำงานแบบคอมเมนต์กันคือ
3: ที่มีเสน่ห
4: ์คุณว่าไงนั้น
3: มันเช่นอะไรคะอาจารย์ที่มันต้องใช้เสน่ห์หรืออะไรยังไงดารา
4: เสน่ห์ของมนุษย์ก็คือว่า human touch ถูกไหม
3: งานบริการ
4: อย่างง่ายๆเลยถ้าอย่างง่ายๆเลยคุณไปโรงแรมอะไปจองไปพักโรงแรมอะคุณเคยไปโรงแรมในญี่ปุ่นเนี่ยไอที่ในเมืองจีนเนี่ยเอา AI มาใช้ใช่ไหมเอาหุ่นมาใช้คุณไปถึงเนี่ยคุณไม่เจอใครเลยอ่ะ
3: มันขาด
4: เองอะไรเองอย่างเงี้ยคุณว่าไงอ่ะ
3: จากความเป็นมนุษย์
4: คนแล้วมันคุยรู้เรื่องอ่
3: ะ
4: ใช่ไหมคุณไปญี่ปุ่นเนี่ยคุณไปเจอโรงแรมที่คนหน้าเคาน์เตอร์มันพูดอังกฤษได้กับคุณไปโรงแรมญี่ปุ่นแบบไปพักฟูจิสมมตินะโลคอลเลยนะถ้าคนข้างเคาน์เตอร์อ่ะพนักงานมันพูดอังกฤษไม่ได้เลยอ่
3: ะ
4: ว่าไงอ่ะมันก็ต่างกันแล้วว่าถูกไหมล่ะ
3: ใช่
4: คุยอะไรไม่รู้เรื่องเลยจะพักยังไงห้องไหนอะไรมีหันข้าว Wi-Fi อะไรเงี้ยโอ้โหไอ้งานที่มันต้องอินเตอร์แลกมันต้องคุยกันเนี้ยคนมันต้องพบปะกันอย่างเงี้ยอันเนี้ย AI มันยังแทน 100% ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเจอกันอ่ะต้องคุยกันอ่ะ
3: ความเป็นมนุษย์
4: แต่งานอยู่ในโรงงานงานที่แบบเก็บของขนของเอาจัดของเข้าเชลอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
4: งานแปลภาษาอะไรอย่างเงี้ยคนอันนี้น่ากลัวนะงานที่ถามว่างานไหนที่มันยังไปต่อดีกว่าใช่อันนี้ดีไหมงานที่มันยังไปต่อดีกว่านะผมยกตัวอย่างรปภแม่บ้านเงี้ยคุณว่า AI แทนได้ไหม
3: ถ้าลงมือทำ
4: ถูกไหม
3: ไม่ได้สิอาจารย์ถ้าลงมือทำแบบ 100% ล้างส้วมอะไรอย่างเงี้ย
4: หรือว่าทุกเช้าเนี่ยคุณเอาขยะมาวางไว้หน้าบ้านแล้วมีคนมาเก็บเนี่ย AI มาเก็บได้ไหมล่ะไอเนี่ยผมยกตัวอย่างมันคือใจว่างานที่ทักษะมันไม่ได้สูงมากกับใจว่ามันเซฟงานคนก่อสร้างอย่างเงี้ย AI มันก่อสร้างแทนพนักคนก่อสร้างได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ถูกไหม
3: ค่ะ
4: หรือว่าพ่อครัวเชฟ

0: การแบบเปลี่ยนแปลงเลยอ่างี้ถูกไหมเพราะงานบางอย่างที่มันทำซ้ำทำซ้ำเนี่ยแล้ว AI มันทำได้ดีอาชีพพวกนั้นนะอันตรายนะคือจะต้องแบบบางคนคืออาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพเลยครับผมยกตัวอย่างเลยตอนนี้งานที่ผมเห็นว่าหายไปจากระบบเลยนะก็คือการแปลแต่ก่อนเนี่ยผมจะให้คนมาแปลผมทำหนังสือภาษาไทยใช่ไหมเดอะเซเวอร์ไมเซ็ตผมจะแปลภาษาอังกฤษทำสายทั่วโลกลงอเมซอนอย่างเงี้ยผมจะหานักแปลที่แบบมือฉมังเลยอาจจะเป็นกองบรรณาธิการจบอักษรศาสตร์ตอนนี้ผมไม่ได้นิดแล้วอ่ะมันแปลได้หมด
1: มันทำได้หมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: มันทำได้หมดเลยทันทีมันเร็วมากเลยแป๊บเดียวเลยมันไม่มาวันนี้เลยอ่ะอันนี้คือเพราะนั้นงานแรงงานที่มีทักษะสูงและงานนั่งโต๊ะเนี่ยผมว่าเสี่ยงกว่างานทักษะต่ำอีกเพราะว่าอะไรที่มันแบบว่าใช้ทักษะสูงแล้วมันทำได้เร็วทำได้ไวอ่ะแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือคนจบปริญญาตรีใหม่ๆนะก็คือหางานได้ยากละเพราะว่าทุกคนบอกอยากได้คนมีประสบการณ์นะมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วแต่ว่าคุณจะไม่รับคนที่จบใหม่มาแล้วเมื่อไหร่คน
1: มันจะมีประสบการณ์ได้ไง
0: ไม่มีหรอกเขาเรียก experience paradox ก็คือว่าคือมันย้อนแย้งไงยังไงเนี่ยตกลงเพราะนั้นบัณฑิตจบใหม่เนี่ยเขาจึงต้องเร่งให้แบบว่าฝึกงานหรือทำอะไรตั้งแต่เนิ่นๆตอนนี้วิทยาจุฬาเรามีหลักสูตรสิใหม่นะวิทยาจุฬา CETT วิศวะจุฬาแบบคอมพิวเตอร์ดิจิตอลเนี่ยให้ฝึกงานแต่ปีหนึ่งเลยคือทุกๆปิดเทอมนี่คืออยู่ต้องมาฝึกงานแล้วอะไรเงี้ยแต่คือต้องฝึกงานเพราะว่าอยู่ยังไม่มี experience ใช่ไหมแต่ว่าที่ไอ้มันน่ากลัวเนี่ยรายงาน World Economic Forum คือว่ามันเหมือนคนมี experience มา 20-30 ปีแล้วอะคุณจินนากว่าจะมาอ่านข่าววันนี้เป็นนักข่าวอ่านข่าวทำงานด้านสื่อนานไหมล่ะนานไหม
1: ก็นานนะ
0: ผมเดาว่าก็เกิน10ปีถูกไหมเกินถูกไหม
1: เอาเกินค่ะเกิน
0: อย่างผมเนี่ยคุณจินว่าผมทำคอมมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ล่ะ
1: 20ได้ไหมอาจารย์
0: จบอะอายุ19อะอายุ19
1: เห็นไหมที่ฉันใกล้เคียง
0: ผม57-59แล้วคือผมมาเกือบ40ปีใช่ไหมปรากฏว่ามันมาไม่กี่ปีเนี่ยมันความรู้เท่าผมที่ผมทำงานมา40ปี
1: อะ
0: แล้วคุณจรินนาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
1: อ
0: ะทักษะที่ผมสั่งสมมาเป็นเวลานานนะมันก็เรียนรู้ทุกอย่างที่ผมเรียนรู้มาแล้วมันก็ตอบคำถามให้กับคนมาถามผมปรึกษาใช่ไหมเนี่ยหน่อยที่พนักงานที่ปรึกษาเนี่ยน่าจะอันตรายด้วยผมก็บอก CEO จากผมว่าหากเราไม่ปรับตัวนะทักษะในการคุยเจรจากับลูกค้าปรับตัวเนี่ยต่อไปจะไม่มีใครปรึกษาเราอะปรึกษาทำไมอะก็ไปถามไปขอถามกิมินายถามแชทจีพีมันตอบได้หมดแล้วจะปรึกษาเราทำไมอะถูกไหมแต่สิ่งที่ขอกิมินายแชทจีพีทำไม่ได้คือมันไม่ได้มาตัวเป็นๆมาเจอลูกค้ามาพบปะถูกไหมล่ะมันทักษะที่เป็นนั่นซอฟต์ไซส์อะซอฟต์สกิลในการพูดจาเจรจาการคุยการอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้หุ่นยนต์ก็ดูที่มาต่อให้มันเนียนขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังมีความหุ่นยนต์อยู่ถือว่าเคยไปดูงานไอทีเทคที่สำคัญทั่วโลกถูกไหมว่าจะเอาหุ่นยนต์มาจากผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างใช่ไหมหน้าตาสวยหน้าตาหล่อก็มีแต่คุณจุลินาเห็นมันก็รู้เลยปาดแรกก็รู้เลยว่ามันหุ่นใช่ไหมล่
1: ะ
0: ผู้หญิงสาวที่เป็นคนจริงๆกับผู้หญิงสาวที่เป็นหุ่นคุณจุลินาต่างกันไหมล่ะ
1: เรา ด
0: ู
1: ร
0: ู
1: ป AI เด
0: ี๋
1: ยวน
0: ี้
1: เราก็แยกออกเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: นะอาจารย์
0: ใช่ใช่นี่แบบแค่ตามองนะยังไม่ได้สัมผัสนะถ้าสัมผัสเจอตัวเมื่อไหร่เนี่ยยังไงมันก็ human มันก็มีเสน่ห์กว่าอยู่แล้วว่ามีความมีคนนะเพราะนั้นตอนนี้มันยัง human in the loop อยู่ก็ถือว่าทำอะไรมามันแข็งๆเก่งๆยังไม่เนียนปุ๊บคำตอบยังไม่ชัวร์ปุ๊บคนก็มาขัดบักเกาใน human in the loopแต่สิ่งที่มันน่ากลัวภายในปี2030เนี่ยคือ AI agent agentic AI คือมันจะกลายเป็น human on the loop ที่เราคุยกันไปแล้วมันจะอินจะเปลี่ยนเป็น on นั่นคือว่า human จะไปอินกับมันได้น้อยลงแล้วมันจะทำแต่ต้นน้ำปลายน้ำมันสโลว์คนเดียวเลยเสร็จหมด human ก็แค่คุมรวมๆคอยดูว่ามีอะไรผิดพลาดไหมถ้ามีอะไรอยู่แค่ก็เข้าไปแก้ตรงนี้ไอ้ความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในระหว่างทางนี้จะหายไปนะเหมือนอาชีพล่ามอย่างเงี้ยก็เริ่มจะ

0: ไม่มีละอาชีพแปลเงี้ยไม่มีละพนักงาน
1: โค้ดที่เป็นยังได้ไหมจ๊ะ
0: เข้าที่จอดรถเนี่ยโอ้คุณปรินาไม่เห็นแล้วอะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่เห็นพนักงานเข้าที่จอดรถแล้วไม่มีแล้ว
1: เป็นเครื่องหมดเลย
0: ป้าสีลมเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งรับบัตรอ่ะขับรถก็ไป AI อ่านทะเบียน
1: ใช่
0: มันไปไกลมากแล้วเพราะนั้นงานหลายอย่างเนี่ยเราจะเห็นคนมันกระหล่อมกระแหลมมากขึ้นนะใช่ไหมคุณไปคุณเดินทางเนี่ยพาสปอร์ตคุณจะตรวจพาสปอร์ตเข้าออกเนี่ยคุณไม่ต้องเจอตม.ยังได้เลยใช่ไหมล่
1: ะ
0: คุณไปสิงคโปร์อ่ะคุณก็สแกนพาสปอร์ตแล้วคุณก็ของไทยก็เหมือนกันแล้วก็มีออโต้เกตออโต้ชาแนลใช่ไหมแต่แค่นี้กับผมกลับมาจากนาริตะเนี่ยขาออกเนี่ยผมก็ไม่ต้องมาเจอตม.ให้มันมาแสดงอะไรให้ผมมันก็ออกเลยของเราก็เหมือนกันออกก็ออกเลยใช่ไหมไม่ต้องมาเจอตม.มานั่งแต่มาทำอะไรเพราะนั่งงานหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มคืบคลานเข้ามาเพราะนั้นสิ่งที่เวิร์กสิ่งที่ร่างบอกเราคือการปรับตัวพายุที่มันกำลังจะมาแล้วก็ถ้าใครยังมีลูกมีหลานยังให้ลงให้เรียนอะไรได้ก็ต้องปรับไปอยู่ในอาชีพที่มันมีงานทำมากขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่มันน่ากลัวกว่านั้นอีกก็คือคนที่ทำงานอยู่เนี่ยก็จะโดนเออร์ลี่มากขึ้นด้วยหมายความว่าแล้วยินแบงค์จะลดพนักงานลงใช่ไหมแต่สี่ห้าแจกแพ็กเกจออกอะไรเงี้ยเขาก็มองว่างานบางอย่างเนี่ยเขาก็มองว่าเอาอะไรมาทำได้นะค่ะสรุปที่บอกว่างานแบบที่ไอมันมาแทนเราได้แล้วเราก็ควรจะไปหาสกิลอื่นไม่ต้องมาทำงานพวกนี้ดีไหมชัดไปเลย
1: ค่ะแม้แต่ว่าไอ้บริษัทเทคระดับโลกเนี่ยอาจารย์ก็ยังปลดคนเยอะมากๆเลยนะคะด้วยความที่ว่าเอาไปลงทุนใน AI ซะที่เป็นข่าวรายวันเลย
0: มีข้อดีๆนะ AI มันไม่ได้ล้มคนเก่งจริงคนที่เก่งจริงๆเนี่ยคุณน่าไปดูจากพวกนั้นดิมันกลับจ้างด้วยเงินเดือนสูงกว่าปกติ 2-3 เท่าเลย
1: ค่ะ
0: ไอ้พวกท็อป AI talent ถามหน่อยเงินเดือนมันเท่าไหร
1: ่
0: ปีนึงไม่มีใครต่ำกว่า10ล้านอะถือไว้ที่อยู่อเมริกาคือมันไอ้คนเก่งจริงมันล้มไม่ได้หรอกมันต้องเอาคนไว้แต่มันจะกินงานที่คนทำงานรูทีนพวกงานรูทีนของชนชั้นกลางเนี่ยมันกวาดเรียบผมตัวอย่างนะงานที่มันกินได้นะที่มันทำได้นะงานทำซ้ำที่ผมบอกไปแล้วบัญชีเสมียนเนี่ย data entry คีย์ข้อมูลซ้ำข้อมูลนับเนิบอะไรเงี้ยอันนี้เรียบร้อยเลยนะงานทำ Excel กรอกข้อมูลรับรองได้เลยว่าเรียบร้อยเลยงานวิเคราะห์เบื้องต้นไม่ต้องการ analyst แบบ senior เอาแค่ analyst แบบ junior อันนี้จบเลยงานวิจัยเบื้องต้นงาน research ข้อมูลเบื้องต้นอันนี้เรียบร้อยงานแปลงานอะไรเงี้ยที่ใช้จุดงานเลขาที่เพื่อไปทำรายงานหน่อยทำพิเศษหน่อยตอนนี้ไอ้ทำงานได้เก่งกว่าเลขาผมเป็นร้อยเท่าเนี่ยเร็วกว่าไวกว่าสวยกว่าตัวLMเนี่ยจับระยะเข้าไปเนี่ยคุณเคยใช้ป่ะล่ะเอา YouTube ใส่ไปเอา PDF ใส่ไปเนี่ยมันมาคุยกันแบบคุณจินยากับผมเนี่ยอาจารย์คะวันนี้อากาศดีนะคะแต่คุณจินยาวันนี้ฝนตกไหมคะแล้วคือมันคุยกันโอ้โหแบบงงอ่ะคือมันอะไรมันอ่ะคือมันแบบคือมันแบบมนุษย์หนาวอ่ะนะอันนี้มันก็ทำได้ใช่ไหมการเขียนโค้ดเบื้องต้นบอกให้ AI มาแทนโปรแกรมเมอร์ถ้าเราฟังคนระดับเช่นห่วงหรือวิวเกตพูดเขาไม่เคยพูดนะว่า AI จะมาแทนโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์จะตายหมดโลกเขาไม่เคยพูดเลยเขาก็บอกว่าโปรแกรมเมอร์จูเนียร์ตายแน่เด็กจบใหม่อ่ะ
1: จูเน
0: ียร์ไม่เขียนโค้ดจะได้หมดแต่ว่าโปรแกรมเมอร์ที่ซีเนียร์เขียนโปรแกรมมา 3-4 ปีแก้ไขโค้ดได้รายได้มีความรู้เนี่ยยังไงมันคนฟ้าต้องจ้างใครอ่ะใช่ไหมตอนยำสุดท้ายจริงเนี่ยมัน AI มันยำให้ไม่ได้หรอกตั้งงานที่ AI ทำมาทั้งหมดเนี่ยผมสอนอยู่ที่วิทยาจุฬาวิศวะราชบังเนี่ยให้เด็กทำงานอะไรให้ไซเมนต์ไปเนี่ยเอาไอ้ส่งถามให้อาจารย์อย่างเงี้ยควรจะแจกศูนย์ไหมล่ะมันก็อยู่ที่อาจารย์สั่งดีหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราสั่งไม่ดีบอกให้มีวิจัยหาข้อมูลอะไรมาให้เด็กทำ AI มาส่งเรา10หน้า20หน้าเนี่ยแล้วเขาไปเตะบอลไปช้อปปิ้งแล้วเนี่ยเราไปโกรธเขาได้ไหมล่ะแต่เขาไม่ได้ความรู้เลยนะเขาพร้อมเดียวตามที่อาจารย์สั่งเอามาส่งอาจารย์เนี่ยมันหยาบมากถูกไหมเขาไม่ได้ความรู้อะไรเลยตรงนี้เราให้คะแนนเขายังไงอ่ะเราจะไปให้ศูนย์ก็หรอเราต้องเปลี่ยนสั่งงานว่าเขายังเอางาน AI มาส่งเราไม่ได้อ่ะเขาต้องไปเข้างานกลุ่มประชุมกัน ทำอะไรกันออกมาอันนี้จะหากหลักที่อาจารย์ต้องปรับตัวด้วยถูกไหมแต่ถ้าเราสั่งงานเด็กไม่เรียนไม่เคลียร์แล้วด้วยประสบการณ์ผมนะเด็กเขาจะเอาที่ไม้สุดๆเขาบอกอ่ะไปหาเรียลเวิลด์ซีนาริโอมาไปทำเขียนโปรแกรมมาไปทำของจริงมาส่งอาจารย์ปรากฏเขาไม่เอาเรียลเวิลด์ซีนาริโอที่มันแบบเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแต่คุณศรีนางานแฮกที่เกิดขึ้นในปี2008 2010แล้วก็เอาข่าวมาส่งอาจารย์อย่างนี้มันถูกละก็อาจจะรู้ว่าทำไมคุณทำมาอย่างเงี้ยแต่ไอ้คำสั่งที่เราส่งมาให้เขาอะมันไม่เคลียร์เขาหาช่องเอาไอ้ไอ้คำมาส่งเราได้อันนี้ปีเทอมหน้าเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนคำสั่งเราใหม่ว่าถ้าคุณไปเอาข่าวเก่าแล้วส่งผมไม่ได้นะคุณต้องไปเปิดทำแล็บอินสตอลโปรแกรมอะไรทำตอนหลังเอไอเอเจนต์มามันอินสตอลให้ทำไรเสร็จถ้ามันเอาผลลัพธ์เอเจนต์มาส่งเราโดยที่ไม่กันกรองหรืออย่างนี้เราโกรธเด็กได้ไหมล่ะกับการเราเป็นผู้จัดการอยู่เรามีลูกน้องทำงานลูกน้องทำงานหยาบมากเลยเผางานส่งแล้วแต่ลูกน้องเลิกงานเที่ยงกลับมาบ่ายโมงตอนนี้ลูกน้องเลิกงานตั้งแต่7โมงกลับมาบ่ายสองเลยเพราะว่าเขามีเวลาว่างมากขึ้นเขาเอาไอ้เผางานส่งมาให้เราอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือความน่ากลัวที่มันกำลังจะอุบัติขึ้นมาคนก็จะแบบไอ้จะเลยขั้นสั้นลงทุกวันนี้คนไม่ดูยูทูบยาวๆแล้วคุณศรีนาเข้าติ๊กต็อกปะล่ะเดี๋ยวนี้ติ๊กต็อก
1: ติด
0: ด
1: ี
0: สักเดียวเองอ่ะมันถ้าดูรายการดังๆเนี่ยยาวๆเนี่ยดูไหมล่ะไม่ดูหรอกดูเดี๋ยวนี้ทุกคนออกรายการเสร็จคุณก็ต้องมาทำช็อตทำคลิปใช่ไหมมันทุกคนก็ดูแค่น
1: ั้นมันสั้น
0: ใช่อันนี้คือความปานี่ความละเอียดอ่อนของมนุษย์มันจะหายไปแต่งานไหนที่มันต้องการความละเอียดอ่อนของมนุษย์เต็มมันไม่มีวันหายจากโลกนี้
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือสิ่งที่พ่อแม่ก็ต้องเตือนลูกเวลาละหมดละก
1: ็
0: ว่ากันต่ออาจจะเป็น EP 2ข้างหน้าก็ได้เรียนมาต่อกันได้อีกยังพูดไม่หมดเลย
1: ได้เลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวพบกัน
0: เราอีก4ปีข้างหน้านะเอาไงกันดี
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย
0: ์วันพฤหัสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะมาคุยกับเราเป็นประจำในทุกวันพฤหัสบดีส่วนเช้านี้ตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกนะคะก็โดนเทขายกันเพราะว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่รุนแรงทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีระเบิดอีกทำให้บรรยากาศมันไม่ค่อยดีนะคะที่สนามบินนานาชาติคูเวตที่อิหร่านโจมตีแต่อิหร่านก็ปฏิเสธเอาหมดเวลานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์วันนี้ที่ฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยามะเร็งพระราชทานอิมครานิต100ล็อตแรกส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วเตรียมกระจายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยาราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิต100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยเมื่อวันที่2มิถุนายน2569โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP หรือมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยทั้งนี้ในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมครานิต100ไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบแรกแล้ววันนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์เดิมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรอบใหม่สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนโดยโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางกระทรวงการคลังได้กำหนดช่องทางการยืนยันการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM กรุงไทยและ5ธนาคารได้แก่กรุงไทยธอส.ธกส.ออมสินและธนาคารอิสลาม EU พร้อมเก็บทุนระเบิดช่องแคบพอมูสหน่วยงานด้านการทูตของสหภาพยุโรปเสนอแนวคิดผ่านเอกสารบันทึกภายในให้ปรับปรุงอนัตของภารกิจทางเรือของสหภาพยุโรปหรือ EU จากเดิมที่เน้นการตั้งรับและคุ้มกันภัยในทะเลแดงมารับบทบาทหลักในการเก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณช่องแคบพอมูสเพื่อช่วยเติมเต็มแผนความร่วมมือของฝรั่งเศสและอังกฤษที่กำลังระดมชาติต่างๆมาช่วยกันเปิดเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ย้ำการดำเนินภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสถานการณ์และเงื่อนไขเอื้ออำนวยและจะต้องเป็นภารกิจที่แยกตัวออกห่างจากฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งในสงครามอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามภารกิจนี้จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิก EU ทั้ง27ประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และ ความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
8: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัด
14: ธนาคาร

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเดือหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ประจำวันพฤหัสบดีครับวันนี้4มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับและแน่นอนครับทุกวันพฤหัสเรื่องราวที่น่าสนใจวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมุมมองความคิดนะครับคำแนะนำต่างๆจากคุณปีเตอร์ชอนแวนฮาเรนจะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้แก้ปัญหาได้แล้วก็เราก็จะได้เห็นโอกาสดีๆหลายหลายอย่างจากท่านเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวทักทายกับคุณปีเตอร์ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับ
6: สวัสดีครับคุณวิชัยครับและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
5: ครับคุณปีเตอร์แสดงความยินดีกับหลายๆท่านที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ใช่ไหมฮะคุยกันก่อนเข้ารายการเนี่ยคุณปีเตอร์บอกว่าคนรอบข้างเขาก็ไปลองมาแล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคุณปีเตอร์เล่าสู่กันฟังนิดนึงได้ไหม
6: ก็ไม่ว่าเป็นผมหรือเป็นญาติอะไรที่เราไปใช้มันนะฮ
5: ะ
6: ถ้าเรารู้นะฮะว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างเราสามารถจะใช้ยังไงได้บ้างอะไรเขาก็ไม่ได้มีปัญหานะฮะแต่ว่าก็มีคำถามบ้างนะฮะในครอบครัวคุยกันเออเราก็เออใช้อันนี้มันอย่างนี้เหรออย่างนั้นเลยแล้วอะไรก็ถ้าคุณรู้ละนะฮะว่าคุณก็สามารถจะใช้ได้วันละเท่าไรนะฮะอีกวันนึงก็อีอะไรอะไรก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าผมก็เห็นหลายคนก็บ่นว่ามันระบบมันไม่ดีเรื่องอย่างนั้นอะไรผมคิดว่านะฮะระบบมีข้อด้อยไหมก็มีแต่ว่าโดยรวมอะก็สมูทระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ที่ผมฟังคนนอกที่บ่นเรื่องนี้นั้นอะไรมันทำให้เราคิดเรื่องจริงหรือเปล่าหรือเขาพยายามเอาเปรียบเขาพยายามทำเกินที่เขามีสิทธิ์ทำหรือเปล่าหรือก็ไม่เข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มันคิดเขาขี้เกียจไปหาข้อมูลหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
5: คร
6: ับ ผมจะเห็นด้วยเรื่องโครงการนี้หรือไม่เห็นด้วยไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าผมตัวเอง
5: ครับ
6: ผมคิดว่าโอเคก็ช่วยคนไทยระดับหนึ่งอาจจะช่วยผู้ประกอบการระดับหนึ่งนะก็ไม่ได้ช่วยมากนะครับแต่บางเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราติดเป็นไซเคิลแบบแรงๆอะครับว่าถ้าเราไม่มีประชานิยมถ้ารัฐบาลไม่มีประชานิยมคนก็จะว่ารัฐบาลไม่ดีถ้าไม่ให้เราอันนี้เอ้ยเลือกคนที่จะให้ดีกว่าอะไรประมาณนั้นจึงเราก็จะเห็นมีการเลือกตั้งทุกปีนะใครที่จะให้มากที่สุดก็ส่วนมากเขาก็จะได้เสียงคะแนนเสียงเยอะใช่ไหมแต่อย่างนี้ถ้าผู้ฟังจะใช้นั้นนะฮะก็หาข้อมูลหน่อยแล้วก็มีวินัยการใช้มันนิดหนึ่งเราเพิ่งจะใช้ไม่นานนี้เองไปซื้อกระซองกับกาแฟนะร้านเล็กๆนะฮะที่ในปั๊มเป็นแบบอินดิเพนเดนต์ไม่ใช่ Amazon ไม่ใช่แบบร้านใหญ่ๆอะไรนะเป็นอินดิเพนเดนต์เล็กๆนะฮะมุมเล็กๆอะไรๆด้วยแล้วก็ซื้อกระซองซื้อกาแฟซื้อ 2-3 อย่างนะรวมกันก็มูลค่าก็ประมาณ500กว่าบาทถ้าใช้โครงการนี้ก็เหลือ300กว่าบาทเองโอ้แล้วก็ดีใจเออดีจำเป็นไหมไม่จำเป็นที่ต้องใช้ถ้าคนเดือดร้อนจริงๆอันมันแต่จะให้ทุกคนในประเทศไทยใช้ก็มันคนผมก็คิด
5: ผมคนหนึ่งที่เมื่อวานนี้ไปใช้จนฉ่ำเลยก็คือเหลือโควต้าอยู่31บาทไม่เกินโควต้านะครับเพราะว่าเขาจะกำหนดว่าวันนึงไม่เกิน200บาท
6: ใช่ใช่
5: นะฮะ แล้วก็ไปที่ไหนแล้วก็เราก็เห็นคนมันก็คึกคักเนาะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าไอ้ที่เขาบอกว่ามีคนปั่นว่าใช้ยากอย่างนั้นทำไมเราต้องไปเติมเท่านั้นเท่านี้มันไม่ได้มีอะไรยากนะครับทุกครั้งที่เราสแกนนะฮะในระบบมันก็จะบ่งบอกว่าเราจ่ายเงินเท่าไหร่รัฐจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมครับเขาคำนวณไว้เสร็จเลย
6: ก็ใช้เวลาใช้เวลานิดเดียวด้วยนะเปิดแอปทำปุ๊บเสร็จไม่ใช่แบบโอ้ก็ต้องคิวยาวๆต้องรอนานๆต้องเจรจาต้องทะเลาะกับผู้ค้าแม่ค้าอะไรมันไม่ใช่คุณพูดถูกตอนนี้คุณวิชัยรู้แล้วฮะมีเหลือ31บาทวิชัยก็หาข้อมูลนั้นก็ไม่ยากมันจะแสดงเลยมันก็จะโชว์เลยตอนที่ใช้มันใช่ไห
5: ม
6: ก็จบคุณวิชัยรู้ว่าถ้าจะใช้อีกก็ต้องรอพรุ่งนี
5: ้ถูกต้อง
6: นะแล้วก็อาจจะมีคนบ้างบอกมีเหลือ31บาทแต่อยากจะซื้ออันนี้มัน50บาทเรามันใช้ไม่ได้โอ้ยงุดหงิดว่าอะไรอยากจะอะไรจะไหมผมอันนี้เป็นสตอรี่แบบสตอรี่ที่ผมได้ยินนะครับว่าโอ้มันก็อยากจะใช้ก็มีสิทธิ์200แต่ผมอยากจะซื้อมัน230บาทแล้วก็มันอะไรอ๋อใช่ไหม
5: ก็เป็นแบบนี้ไงฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าบางคนก็ถูกปั่นแบบง่ายๆแล้วพวกที่เขาปั่นเชื่อผมไหมคอมพิวเตอร์พวกที่ปั่นเนี่ยอาจจะเป็นพวกแรกที่ไปรีบลงทะเบียนพอได้มาปุ๊บอาจจะใช้ก่อนคนอื่นแล้วก็ไปปั่นให้คนอื่นไม่ต้องใช้อย่างเงี้ยนิสัยไม่ดีเลยนะฮะคือถ้าเกิด
6: ก็ไม่รู้จะบอกมันนิสัยไม่ดีไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนที่จะแบบที่ผู้ฟังน่าจะเคยสังเกตนะฮะเราเคยพูดกันนะฮะว่าทุกเรื่องมีสตอรี่มีสองฝั่งเนาะใช่ไหมนะครับแต่เราก็จะสังเกตนะครับว่าถ้าคนอยากจะเอาเปรียบคนอื่นหรืออะไรก็สตอรี่ของเขาก็จะเวอร์ไปสตอรี่ของเขาก็จะไม่ตรงประเด็นสตอรี่ของเขาก็จะแบบอ้อมๆเพื่อจะให้คนอื่นคิดไม่รู้นะครับมันอันนั้นก็มันการเมืองระดับหนึ่งนะไม่ใช่การเมืองระดับชาตินะแต่อันนี้มันแบบพยายามกดดันแล้วก็พยายามแต่บางคนนะยังไงนะฮะก็ไม่พอใจอะไรสักอย่างนะฮะคุณวิชัยบางคนไม่ว่ารัฐบาลว่าจะเป็น300ก็ไม่ดีก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วรัฐบาลก็ทำแอปที่ดีกว่านี้เขาก็จะหาสาเหตุที่มันไม่ดีอยู่แล้วนะครับใช่ไหมก็โครงการนี้มันจะ success ไหมก็ถ้าคุณวิชัยก็ใช้เมื่อวานแล้วก็มีเหลือ31บาทคุณวิชัยก็ยิ้มแย้มก็โอเคผมก็ใช้มันแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วแล้วก็ผมก็ประหยัดสักนิดนึงก็ดี
5: ใช่
6: นะฮะพ่อค้าอาจจะแฮปปี้ก็ได้พ่อค้าอาจจะมีคนละประเด็นก็ได้นะมันทำให้เขาลำบากสักนิดนึงต้องทะเลาะกับผู้ซื้อบ้างอะไรนี้ด้วยปวดหัวไม่มีอันนี้ดีกว่าอะไรด้วยทำไมก็มีหลายประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผู้ฟังอะฮะใช่ไหม
5: อยากฟังเสียงสักนิดนึง
6: แล้วก็เจอปัญหาหลายไหมหรือข้อดีของมันดียังไงแล้วข้อไม่ดีเพราะว่าผมกับคุณวิชัยสามารถจะพูดตามประสบการณ์เราอย่างเดียวนะฮะหรือพูดตามสิ่งที่เราอ่านแต่ก็อยากจะฟังจากแฟนรายการ CEO Vision ด้วยว่าโครงการนี้มันดียังไงไม่ดียังไงใช่ไหมเลี้ยงอะไรประมาณนั้นด้วยนะฮะช่วยส่งเมสเซจมาคุณวิชาก็จะอ่านให้นะ
5: ฮะแล้วถ้าเกิดว่าไปเจอพวกที่ขี้โกงนะฮะหาสารพัดวิธีมานะครับเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่ามีเหลี่ยมเยอะๆเนี่ยคุณฟังบอกมาด้วยนะครับนะฮะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเป็นตัวทำลายความสุขของสังคมเลยนะครับนะฮะมันโกงก็โกงจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์สำหรับบางคนนะครับ
6: เขาติดต่อเรายังไงครับคุณวิชาครับ
5: ฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะอันนี้มีข่าว
6: ไม่คนจะติดต่
5: อทางลาทางช่องทางเราปกติครับ Facebook Live แล้วก็ YouTube Live นะครับมีช่องคอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์กันมานิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมนิดหนึ่งครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีประชาชนใช้14ล้านคนนะครับ2วันที่ผ่านมานะครับยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทแล้วก็มีบางคนเนี่ยคือแลกเงินสดด้วยครับนะอันนี้ก็คงมันจะต้องมี2ฝ่ายนะร้านค้าและก็ตัวของคนที่เขาเอาสิทธิ์ตรงนี้ไปแลกกับคอมพิวเตอร์ซึ่งมันผิดกฎหมายนะครับอันนี้ผิดฐานช่อโกงจำคุก3ปีปรับ 60,000 นะ
6: ก็ที่เมื่อสักครู่นะฮะที่คุณวิชัยบอกคนที่จะโกงนะครับก็พูดอย่างนี้คนละครึ่งจำได้ไหมโครงการคนละครึ่งหรือเที่ยวไทย นะฮะที่เคยมีแบบคนโกงไปเยอะนะฮะในนั้นแล้วก็รัฐบาลก็ปวดหัวเรื่องอันนี้ก็พยายามสร้างกฎเกณฑ์กฎหมายที่จะห้ามคนได้แต่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ไม่ว่ายังไงก็จะพยายามโกงระบบเนาะใช่ไหมถึงอย่าทำแบบนั้นก็แล้วกันนะผู้ฟังรายการของเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่เขาก็อ่านข่าวว่าคนอื่นก็ทำใช่ไหม
5: ครับ
6: ไม่ต้องรอ
5: ใช่
6: คุยเรื่อง AI passport ดีไหม
5: โอ้โหกำลังร้อนเลยทีเดียวครับแล้วผมเชื่อว่าหลากหลายมุมมองแต่สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นใจก็คือว่าปรากฏตัวของผู้รู้ในวงการนี้เยอะมากตัวจริงก็มีไม่น้อยตัวปลอมนี่มากันเกลื่อนโซเชียลเลยนะฮะคอมพิวเตอร์ฮะโอ้หลายมุมมองคอมพิวเตอร์มองยังไง
6: รัฐบาลประกาศยังไงนะครับคุณวิชัยผู้ฟังอาจจะมีบางคนคิดเอ AI passport เหรอเอ้ยเราต้องใช้ AI เพื่อจะเดินทางทางประเทศมันไม่ใช่นะคุณวิชัยช่วยเข้าแถลงอะไรครับคุณวิชัย
5: ผมทำความเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับคอมพิวเตอร์คุณผู้ฟังครับคือทุกวันนี้ AI มันมีบทบาทกับโลกไปเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วความสามารถของมันก็พัฒนามากขึ้นทุกวันมันแปลว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่ามันมีความสามารถอะไรแต่ว่าเราไม่รู้จักเราไม่ลองใช้เราไม่พัฒนาตัวเราเองเราก็แข่งขันคนอื่นไม่ได้มาตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นในฝั่งของรัฐบาลนี้เนี่ยก็คือเขาก็เป็นโครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ที่เขาอยากจะส่งเสริมให้กับคนไทยนั้นมีพื้นฐานในด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ AI ครับคุณพีเตอร์นะฮะให้ได้เรียนรู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีตัวไหนมีความสามารถอะไรอย่างไรจะได้ใช้ได้ยกระดับการใช้เทคโนโลยีพัฒนาทักษะของคนไทยในยุคดิจิทัลนะฮะแล้วก็โครงการนี้ก็เลยมีการตั้งงบประมาณมาประมาณ 1.6 พันล้านบาทนะฮะ 1,600 ล้านนั่นแหละแต่ว่าเป็นการเช่าสิทธิ์นะครับระยะเวลา1ปีซึ่งหมายความว่าถ้าเมื่อหมดสัญญาประชาชนก็จะไม่ได้รับสิทธินั้นต่อนะฮะประเทศไทยก็ไม่มีดีสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีที่เป็นของเราเองคือไปเช่าก็ใช้ภาษาชาวบ้านนะครับแล้วก็มีการกำหนดนะฮะเรื่องของสเปคของ TOR อยู่มาประมาณหนึ่งอันนี้นะครับเหมือนก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นคุณป้อมพาวุฒิหรือว่าจะเป็นใครต่อใครเขาก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าเอ๊ะจะมีช่องโหว่ช่องว่างหรือว่าอาจจะไปเอื้อใครอะไรได้หรือไม่โดยรวมประมาณนี้ครับคุณ
6: โอเคผู้ฟังทำไมรัฐบาลต้องมีงบประมาณอันนี้นะฮะเพราะนะฮะถ้าคุณอยากจะใช้ ChatGPT คุณอยากจะใช้ Copilot คุณอยากจะใช้ Gemini คุณอยากจะใช้ Grok คุณอยากจะใช้อะไรก็มีหลายของ Claude ก็ได้นะคุณจะมี Basic นะฮะที่คุณสามารถจะใช้ได้ฟรีนะฮะแต่ถ้าคุณอยากจะมีรุ่นเขาจะอาจจะเรียก Pro ก็ได้อาจจะเรียก Advanced ก็ได้อาจจะเรียกอื่นๆก็ได้นะคุณดังนั้นก็ต้องเสียค่าสมัครนะฮะยกตัวอย่างนะฮะผมก็ใช้3อย่างนะฮะผมก็ใช้ Gemini Pro นะฮะก็เสียหลายเดือนนะฮะประมาณ10เหรียญนะก็ใช้ ChatGPT ก็เสียประมาณ10เหรียญแล้วก็ใช้Discord นะฮะก็ใช้ Discord ก็เสียประมาณ10เดือนต่อ10ดอลลาร์ต่อเดือนนะฮะประมาณนั้นผมก็จะได้ฟังก์ชันอื่นๆก็จะได้ access เกือบจะ full access นะครับแต่ถ้าเป็นระบบ free คุณจะได้ข้อจำกัดนะครับที่ก็บอกว่าก็ต้องใช้งบประมาณเยอะพอสมควรนะฮะ 1,500 ล้าน 1,600 ล้านนะฮะ
5: ใช่คร
6: ับ เพื่อจะให้5ล้านคนก็ใช้ระบบแบบเต็มๆก็ได้นะครับก็อย่างนั้นยังไม่รู้ว่าเขาจะให้ใช้พวกที่ผมเพิ่งแนะนำมาที่เป็นสาโคนะที่เป็น Gemini และ ChatGPT หรืออะไรหรือจะใช้ให้เขาใช้ไทย LLM อย่างเดียวหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยมีของเขาเองที่เป็นภาษาไทยนะฮะที่เป็นลักษณะแบบพวกนั้นที่เป็น ChatGPT ก็ไทย LLM เพราะว่าถ้าเราดู ChatGPT ดู Gemini ดูอะไรถ้าเราใช้ภาษาไทยนะมีข้อจำกัดถึงก็รัฐบาลก็อยากให้คนไทยทั่วๆไปนะฮะอายุเกิน15นะฮะขวบนั้นนะฮะก็จะใช้จะมีสิทธิ์ใช้เป็นแบบรุ่นแบบโปรก็ได้นะเขาจะคัดเลือก5
5: ล้าน
6: คน
5: ครับผม
6: ยังไม่ชัดเจนว่าจะคัดเลือกยังไง
5: ตามข้อมูลเขาบอกว่าก็จะว่ากันตามว่าใครที่ลงทะเบียนก่อนนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมทราบมาเหมือนกันจะต้องมีการทดสอบด้วยครับคอมพิวเตอร์นะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าคนที่จะใช้ของดีอ่ะมันต้องมีพื้นฐาน ถูกต้องไหมครับ
6: ใช่ครับก
5: ็
6: เอาอย่างนี้ณวันนี้นะฮะถ้าจะให้เขาใช้เป็นไทย LLM นะผู้ฟังครับ LLM คือ Large Language Model นะฮะอันนั้นก็ลักษณะแบบ database นะฮะ
5: เป็
6: นลักษณะแบบทางข้อมูลนะฮะแล้วก็ทางข้อมูลของภาษาไทยก็มีน้อยนะฮะจริงๆแล้วนะฮะเราก็มีประมาณ8,000 ล้าน parameter เองนะฮะถ้าเราพูดถึง
5: น
6: ้อยมากนะฮะเพราะว่าถ้าเราเทียบกับพวก Claude พวก ChatGPT อะไรอันนั้นมันก็มีล้านพันมันทริลเลียนมันควอดทริลเลียนอะไรก็เยอะแยะของเรามันเล็กนิดเดียวแต่ปัญหาคืออันนี้ว่าคนที่มันใช้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเขาไม่มี access full access นะฮะแต่ถ้าเขาจะใช้ไทย LLM นานได้เขาก็จะมี access ที่มันจะลึกซึ้งด้วยและถ้าคนมีใช้เยอะก็จะไทย LLM นั้นก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะเป็น learning คนก็ใช้เยอะLLM นั้นระบบนั้น database นั้นก็จะ learn เองว่าก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรก็ต้องหาข้อมูลที่ไหนแล้วก็ต้องแปลให้เป็นภาษาไทยแล้วก็มากขึ้นด้วยนะฮะทำไมรัฐบาลต้องทำอันนี
5: ้
6: ผ
5: ู
6: ้ฟังถ้าไม่มีอายุสักนิดนึงระบบยกตัวอย่างคุยกับเพื่อนอาทิตย์ที่ผ่านมาชื่อ JF นะฮะเป็นคนต่างชาตินะอายุ70เอ้คุณมีใช้ ChatGPT มาบอกผมไม่ใช้ลายสาระผมไม่ใช้เลยมันไม่ได้ช่วยผมอะไรเลยบอกโอเคเจฟคุณไม่เคยใช้คุณไม่รู้ก็ไม่เป็นไรตัวก็มีคนเยอะแยะแบบนั้นเยอะแยะเลยผมไม่ต้องใช้หรอกผมก็เซิร์ช Google ก็พอแล้วอะไรมันคนละอย่างครับผู้ฟังครับคนไทยนะฮะถ้าเราพูดถึงแค่มี 10.7% ของคนที่อายุเกิน18ที่ใช้หรือเคยใช้ AIน้อยถ้าเราเทียบนะฮะเวียดนาม 23.5% คนเวียดนามใช้มากกว่าประเทศไทยเกือบ 2.5 เท่า
5: คร
6: ับ คนสิงคโปร์ 60% ใช้มากกว่าเรา6เท่า
5: ครับ
6: นะฮะ
5: ครับ
6: แปลว่าอะไรเหมือนที่ตอนคุณเราเข้ารายการเราคุณวิชัยบอกคนที่ไม่ใช้เทคโนโลยีเราไม่ใช้ความรู้ใหม่นะฮะก็จะเหมือนถอยหลังนะฮะก็รัฐบาลก็ไม่อยากให้เราถอยหลังรัฐบาลก็โอ้ก็อยากให้เรามีเป็นแบบ data center อยากให้เราเป็น hub ของ AI และถ้าเป็น hub ของเทคโนโลยีละแต่ว่าถ้าคนไทยใช้แค่ 10% เองมันก็จะยากนิดหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมโปรไหมเรื่องนี้ก็บอกตรงๆผมโปรต้องการให้ก็โปร่งใสว่าก็จะใช้เงินยังไงเขาจะคัดเลือกยังไงอย่างเดียวนะแต่นอกจากนั้นรัฐบาลก็ต้องมีการกระตุ้นให้คนใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในประเทศไทยนี้คนทั่วๆไปนะครับเขาจะโฟกัสใครเขาก็บอกนักเรียนโอ้นักเรียนต้องคิดหน่อยนะจะให้นักเรียนใช้เป็นอิสระเหรอไม่แน่ใจให้ข้าราชการใช้ให้คนที่เพิ่งจะจบเรียนแล้วก็จะหางานใหม่ก็อาจจะเปิดให้เขาใช้เป็นประโยชน์เรื่องการหางานใหม่หรือเรื่องการช่วยเรื่องตอนงานใหม่ของเขาหรือจะมี SME ที่ก็จะให้ใช้ประมาณนั้นด้วยนะครับถ้าจะให้นักเรียนใช้นะคุณวิชัยผู้ฟังครับ
5: ครับว่าทุกวันนี้นักเรียนอยู่กับ AI อยู่แทบจะตลอดเวลาทีเดียว
6: ผมก็บอกได้ตามประสบการณ์ผมก็เข้ามามหาวิทยาลัยสอนในมหาวิทยาลัยเป็นทิวเตอร์เรื่องทำธีซิสในมหาวิทยาลัยทำให้นักเรียนมี assignment แล้วว่าก็ต้องเขียนนี่นั้นอะไรทุกวันนี้ผมก็ปวดหัวเรื่อง AI อยู่แล้วนะครับทำไมปวดหัวเรื่อง AI
5: ครับ
6: ถ้าเราย้อนไปก็ 3-4 ปีที่แล้วนะครับเราจะมีปัญหาเรื่องสิ่งที่เขาเรียกว่า plagiarism ภาษาอังกฤษคำนี้คือคนไป copy ความรู้ความคิดข้อมูลจากคนอื่นเรามาบอกว่าเป็นความคิดของเขาเอง
5: เป็นลอกเข้ามา
6: ใช่มาลอกเข้ามานะฮะสมัยก่อนวิธีการของเขาคือไปขบอยของคนอื่นอาจจะดูทำ Google Search แล้วก็หามหาวิทยาลั ไปออกซฟอร์ดแล้วก็มีคนทำ thesis มหาวิทยาลัยแล้วก็มาทำแล้วก็บอกว่าเอ้ยนี่เป็น thesis ของเราเองจับนักเรียนมาเยอะแล้วไงนี้นะครับหรือมีแบบนี้เยอะนะครับผู้ฟังครับพ่อแม่ให้พ่อแม่รู้ด้วยนะฮะเมื่อไหร่เด็กต้องทำ thesis ต้องทำ paper ถ้าเขาขี้เกียจทำหรือไม่รู้จะทำยังไงบ่อยครั้งมากเขาก็ไปจ้างคนนอกมาเขียนให้ก็มีเงิน 2,000 3,000 4,000 แล้วก็จ้างเพื่อนจ้างนักเรียนคนอื่นหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญแล้วไงนี่ช่วยเขียน thesis นี้ให้หน่อยฉันขี้เกียจแล้วฉันทำไม่เป็นหรือฉันอยากได้ grade A ช่วยเขียนให้หน่อยอันนั้นก็จะเป็น plagiarism อันนั้นเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ความเขียนของคุณเองไม่ใช่ความคิดของคุณเองมันผิดก็ตอนนี้ AI เหมือนกันปะหรือเปล่าเอ้คุณต้องทำ thesis นะคุณจะทำ thesis เรื่อง marketing plan ของบริษัทที่ขายของประมาณนี้นะฮะคุณจะทำยังไงก็เข้าในแล้วก็ถาม ChatGPT ChatGPT ผมต้องทำ thesis ที่มัน 3,000 มัน 30 หน้าที่เป็นเกี่ยวกับอันนี้เกี่ยวกับอันนั้นช่วยเขียน thesis ให้หน่อยก็ ChatGPT เขาเขียนให้ได้มันจะดีหรือไม่ดีนะอีกเรื่องนึงนะครับผู้ฟังนะก็ทำเมื่อก่อนที่บอกเรื่องการลอกอันนั้นก็ผิดแต่ตอนนี้ก็จะใช้เป็น AI เพื่อจะเขียนด้วยมันผิดหรือเปล่าในความคิดของอาจารย์ต่างๆใช้ AI เป็นเครื่องมือได
5: ้ครับ
6: เช่นหาข้อมูลนะฮะให้ AI วิเคราะห์ให้นิดนึงแล้วก็คุณเอาข้อมูลนั้นแล้วก็แปลงเป็นความคิดของเราเองหมายถึงว่าเออเราหาข้อมูลนั้นแล้วก็จริงแล้วไม่จริงแล้วก็เขียนของเราเองได้แต่ว่าเด็กหลายคนเขาก็อยากจะใช้ AI เพราะมันเขาขี้เกียจทำหรือเขาก็ทำไม่เป็นผมเจอทุกวันนะครับผู้ฟังครับอย่างนี้อ่ะก่อนที่จะ break ทำไมอันนี้ถ้าเรามีไทย AI passport ที่จะให้คนใช้ AI เป็นอิสระมหาวิทยาลัยหลายที่เลยนะกำลังเขียนนโยบายว่าเด็กจะใช้ AI ตอนเมื่อยังไงและอาจารย์จะใช้ AI ยังไงเพราะเราก็มีปัญหามีอาจารย์คนหนึ่งไม่ค่อยคิดเองจะต้องมีคลาสเขาก็ให้ AI เขียนไปนะฮะแล้วก็ตอนที่เข้าคลาสก็ยืนต่อหน้านักเรียนแล้วก็อ่านอันนั้นจาก AI เด็กนักเรียนก็จับนะก็บอกเอ้ยอาจารย์นี่เป็นของ AI เขาก็มีการทะเลาะกันนะ
5: นั่นสิครับอย่าประมาทเด็กๆเด็กๆเขาก็ฉลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากการศึกษาที่ดีอย่าให้ AI มันเจนทุกอย่างเพราะว่าอาจจะกลายเป็นสสที่ให้ AI เจนคำอภิปรายนั่นนะครับเริ่มพักกันสักครู่ครับคุณวิเตอร์เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อในเรื่องนี้สักครู่เดียวครับ
7: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
8: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
1: ที่สุดของอัตลักษณ์กับเวทีเรียลิตี้ครั้งแรกของไทยเปิดตัวแล้ว The Cut Design Identity Challenge ศึกประชันอัตลักษณ์เจรไนฝันสู่เวทีโลกสุดยอดรายการเรียลิตี้ที่จะเปลี่ยนทุนวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นพลังแฟชั่นและธุรกิจระดับสากลร่วมค้นหานักสร้างสรรค์อัญมณีรุ่นใหม่ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกชิงรางวัลรวมกว่า2,500,000 บาทโดย GIT กระทรวงพาณิชย์และสสว.สมัครวันนี้ถึง7มิถุนายนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0968352515ร่วมเจรไนไทยสู่เวทีโลก
2: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
3: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรโด

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และคุยกันต่อกับคุณปีเตอร์ชาวแมนฮัตตันเพราะว่าวันนี้โลกของเทคโนโลยีมันอยู่กับพวกเราทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับคุณปีเตอร์การที่จะยกระดับศักยภาพของตัวเราเองผ่านการเรียนรู้หลายๆเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเลยนะครับถูกไหมฮะ
4: ก็ใช่ครับถ้าเราพูดเรื่อง AI นั่นนะครับผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเคยดูเรื่องเมื่อไหร่Samsung ก็จะมีปีละครั้งละ2ครั้งต่อปีก็จะมีคนขึ้นบนเวทีแล้วก็จะพูดเรื่องการ development อะไรของมันใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: ไม่ว่าเป็น Apple ไม่ว่าเป็น Samsung ไม่ว่าเป็นอื่นๆไม่ว่าคุณก็ไปดูโอ้เราไปดูอยากจะซื้อมือถือใหม่แล้วก็โอ้อันนี้เป็นมือถือ AI ที่มี AI อะไรด้วยเราก็จะงงไหมแล้วก็จะงงถ้าเราไม่รู้ว่า AI มันคืออะไรนะฮะและนะฮะที่อยากจะพูดนะว่าเกือบทุกอย่างนะก็จะมี AI มาแตะชีวิตของเรานะเกือบทุกอย่างนะครับผู้ฟังครับไม่ว่าเป็น AI passport นี่ไม่ว่าเรื่องที่เขาก็จะคัดเลือกคนที่จะเข้าในประเทศตอมอเขาจะใช้ AI ในอนาคตอะไรก็กระจายหมดเลยนะครับผู้ฟังครับคุณไม่สามารถจะเรียกเลี่ยง AI ได้คุณจะใช้มันหรือไม่ใช้มันก็อีกเรื่องนึงนะแต่ก็จะอยู่รอบเราแน่นอนอยู่แล้วถึงเขาก็รัฐบาลแล้วก็มันไม่ใช่รัฐบาลที่เดียวนะที่ก็ภาคอุตสาหกรรมก็สงสัยว่าเออเราจะหาคนได้ยังไงที่จะทำงานกับเราถ้าไม่รู้จัก AI ถ้าไม่สอนในระบบการศึกษาในประเทศไทยไม่สอน AI เอประเทศไทยก็จะถอยหลังหรือเปล่านะแล้วก็จะสู้กับคู่แข่งของเราได้หรือเปล่าใช่ไหมก็ถ้าเรามองแบบนั้นผู้ฟังครับเราก็ต้องสนับสนุนให้รัฐบาลมีโครงการหลายโครงการหรือให้รัฐบาลอุดหนุนคนที่จะใช้ AI ได้นะครับก็ผมก็สังเกตนะฮะก็มีที่เขาบอกโอเคอาจจะเป็นนักเรียนที่เขาจะโฟกัสนักเรียนน้อยที่จะมี10เรียนต่อเดือนที่จะสมัครเป็น AI ได้เป็น Pro Level Pro Grade ได้หรือถ้าเราพูดถึงพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะ ปรับระดับขึ้นของบริษัทเขานะฮะแล้วก็คิดว่าจะต้องใช้ AI ในการในแง่จัดการเรื่อง Inventory นะฮะหรือเรื่อง Warehousing หรือเรื่อง Program Development หมายถึงว่าอยากมีแอปหรืออะไรๆด้วยถ้าเราใช้ AI ไม่ได้หรือเราก็คิดว่าเราไม่อยากจะเสียตังค์ใช้ก็เราก็จะสู้กับเวียดนามที่ใช้ไปมากกว่าเรามากกว่า2เท่าและสิงคโปร์มากกว่าหลาย6เท่านะฮะแต่เราเข้าใจนะฮะ ว่าอุปสรรคและข้อจำกัดของเราในประเทศไทยนี้คือว่าเรื่องภาษาเพราะว่าเรารู้นะฮะว่ามันมีดัชนียอดทุกปีนะฮะเรื่องภาษาความสามารถเรื่องภาษาของคนไทยเราก็จะพูดตรงๆนะฮะผู้ฟังครับจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้เรื่องนึงถ้าเราพูดถึงเรื่องภาษาสากชายภาษาสากลนะฮะประเทศไทยมันด้อยพัฒนามากๆ ก็อย่างนั้นเราเคยพูดกันในรายการมันไม่รู้กี่ทีแล้วผมพูดกับเพื่อนคุณอยากจะหาข้อมูลถ้าคุณพูดอังกฤษไม่ได้คุณจะเสียเปรียบ นะฮะคุณอยากจะอ่านหนังสือถ้าคุณอ่านหนังสือภาษาอังกฤษไม่ได้คุณก็เสียเปรียบถ้าคุณอยากจะทำ research สำหรับ thesis สำหรับ paper สำหรับเอกสารที่จะต้องทำในมหาวิทยาลัยถ้าคุณพูดอังกฤษไม่เป็นคุณก็เสียเปรียบนะมากๆ ถึงว่าประเทศไทยถ้าเราไม่พัฒนาให้คนใช้เทคโนโลยีใหม่แล้วก็ใช้อย่างอื่นที่เราก็จะถอยหลังนะครับผู้ฟังครับถึงโครงการ AI Passport มันดีทุกเรื่องไหมทุกอย่างไหมผมคิดว่าก็ต้องคิดรอบครอบก็ต้องคิดลึกก็ต้องคิดหลายอย่างเช่นคัดเลือกยังไงไม่ใช่แบบเอา 5,000 คนแล้วก็ไม่มีวิธีการคัดเลือกคนที่จะใช้ AI จริงๆได้ไหมก็ทำเซอร์เวย์คุณจะใช้ AI ไหมถ้าก็ yes คนก็อยากจะเข้าฟรีก็จะใช้จริงแล้วไม่
3: คุณวินเตอร์กำลังจะบอกว่าก็ต้องคัดเลือกคนที่มีศักยภาพมีความพร้อมถูกต้องไหมฮะ
4: ก็บอกจะมี 5,000 คนใน70ล้านคนนะก็คุณจะคัดเลือกประมาณ 7% เองคุณจะคัดเลือกยังไง
3: ครับเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีคำว่า put the right man on the right job แล้ววันนี้ก็ต้องเปลี่ยนจาก man มาเป็น AI ถูกต้องไหมครับ
4: ก็ประมาณนั้นหรือสมมตินะฮะว่ามันบริษัทก็บอกว่าเอ๊ผมต้องการใช้ AI นะขอให้เขาสมัครขอให้เขาขออย่างนั้นได้แล้วก็คิดอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าโอเคมันอาจจะยากเกินไปด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจนะฮะรัฐบาลที่ผมบอกนะครับผู้ฟังครับผมจะเสียประมาณ 9.99 เหรียญต่อเดือนแต่ละโปรเจกต์ที่ผมใช้อยู
3: ่
4: รัฐบาลบอกว่าเขาจะแค่เป็น 0.75 ดอลลาร์หรือ75เซนต์ต่อคนก็บอกเป็นบอกอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงหรือเปล่าถ้าเราคิดอย่างนั้นเขาคิดประมาณ27บาทต่อคนต่อเดือนเออเหรออย่างนั้นจะเป็นรุ่นโปรเหรออันนั้นจะเป็นรุ่นแอดวานซ์เหร
3: อคุณพิเตอร์ครับคุณผู้ฟังครับคำว่าโปรเนี่ยถ้าพูดในอดีตนะครับมันก็คงจะเป็นโปรนานแปลว่ามีตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหลองเทอมนะฮะอีกปี2ปีมันก็ยังโปรอยู่แต่ปัจจุบัน AI โปรมันโปรเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้มันไม่โปรแล้วนะครับมันจะมีตัวโปรมากกว่านั้นอีก
4: อันนั้นสิแล้วโอเคเขาจะเปิดให้เขาใช้ทุกสมมติเมื่อสักครู่ผมบอกผมก็ใช้ส่วนมากผมใช้ Gemini
3: ครับ
4: หรือจะใช้ ChatGPT ผมก็มี Copilot แต่ Copilot มันมาจาก Office App
3: ถูกแล้ว
4: ผมก็แต่ว่าโอเคก็ผมใช้ส่วนมากผมก็ prefer ใช้ Gemini ผมก็ใช้ Gemini ก็ทุกวันนะ
3: ครับ
4: อย่างนี้ผู้ฟังครับถ้าบอกว่าโอเค5ล้านคนนี้ถ้าคนจะให้คุณใช้ต้องเป็นสมมติก็บอกต้องเป็น ChatGPT หรือสมมติก็บอกต้องเป็น Thai LLM อย่างเดียวก็ไม่แน่ใจอันนี้ผมก็หาข้อมูลไม่เจอว่าจะยังไงไม่มีถึงคนที่คิดว่าเราผมเองคุณวิชัยไม่ได้คิดว่าผู้เชี่ยวชาญแล้วไงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราโอ้เราเป็น professional เรามันเก่งที่สุดมันไม่ใช่แต่ว่าเราเองก็พยายามสืบเรื่องข้อมูลหาข้อมูลแล้วหาไม่เจอมันหลายอย่างเรื่องอันนี
3: ้
4: นะฮะแล้วก็คนที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดที่มันชอบแบบโอ้มันไม่ดีอย่างนี้มันอย่างนั้นมันอะไรก็อาจจะเป็นนี้เพราะว่าข้อมูลก็ไม่ครบไม่เต็มที่เลยนะฮะถ้าเราพูดถึงชัยชนกชิดชอบที่ประกาศเรื่องอันนี
3: ้
4: ผมก็พยายามฟังที่เขาประกาศก็มันยังมีช่องเปิดก็หลายอย่างที่ผมก็เอ้ยอยากให้เขาเปิดช่องนั้นหน่อยได้ไหมถ้าถามครับถ้าผมไม่ถามก็หรอกแต่ถ้าผมมีโอกาสถามก็จะมีคำถามเยอะเขาจะตอบได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างนี้ผมก็ชื่นชมผมชัยโยว่ารัฐบาล finally เขาจะพยายามผลักดันให้คนใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมากขึ้นแค่5ล้านคนก็ดีถ้ามันโปรแกรมนี้มันเวิร์กดีก็ให้เป็น10ล้านปีหน้าก็ได้ก็แล้วแต่นะครับ
3: ผมเสนอว่าเอาพวกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในโซเชียลนะฮะวิพากษ์วิจารณ์เก่งๆเชิญท่านเหล่านี้ไปเทรนให้มันเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงสักทีเถอะมันก็จะช่วยสังคมได้เยอะมากนะฮะ
4: ก็ที่บอกผมก็คุณชัยแบบนั้นผมก็บอกนักแรงคีย์บอร์ดก็ด้านมีผมก็เห็นใจเขาระดับหนึ่งนะครับผู้ฟังครับเพราะว่าที่รัฐบาลประกาศมัน ยังไม่ครบถ้วนยังไม่ชัดเจน 100% ด้วยและผมก็รู้นะฮะถ้าเขาอยากจะใช้ 1,600 ล้านบาท
3: ครับ
4: ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถามว่าเอ๊ะคุณจะใช้ 1,600 บาทนั้น
3: ครับ
4: ยังไงถ้าล้านคนจะเลือกยังไงคุณมั่นใจเหรอคุณจะทำ27 บาทต่อเดือนต่อคนเหรอเออปีหนึ่งผ่านไปเรียบร้อยแล้วคุณจะทำต่อไปหรือเปล่าหรือให้เป็นโปรโมชั่นแค่ปีเดียวหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมหรือ

0: แต่คูณ2คูณ3แล้วมันน่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นไหมครับคุณปีเตอร
1: ์น่าจะใช่นะเอาอย่างนี้ผู้ฟังครับที่เราบอกนะ AI คุณจะเลี่ยงเลี่ยงไม่ได
0: ้
1: AI จะเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตรอบเราทุกคน 100% ในโลกนี้นอกจากคนที่อยู่ในป่าที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือไม่เคยซื้อมือถือหรือไม่เคยดูทีวีหรืออะไรใช่ไหมอันนั้นอาจจะไม่แต่คุณดูทีวีก็มี AI คุณก็ใช้มือถือก็มี AI คุณก็เขียนเอกสารก็มี AI คุณ search Google search ที่ไหนก็มี AI ก็ทุกอย่างคุณขับรถณวันนี้รถจีนก็มี AI รถอเมริกันถ้าพูดถึงนั้นก็มี AI ในระบบนั้นนะครับทุกผู้ฟังครับคุณจะเลือกเรื่องมันไม่ได้อย่างนั้นนะครับว่า basic education ของเรานะเมื่อก่อน core subject หรือ STEM subject ของเราก็มี mathematics มี science มี
0: technology engineering
1: ถ้าเราย้อนไป5ปีที่แล้วผมก็จะบอกต้องมี coding ไม่ต้องมีแล้วนะแต่ AI มันไม่หาย coding มันหายไปเพราะว่า AI มาทำ coding ให้เราAI ไม่ได้เป็นโคดิ้งนะแต่มันทำให้โคดิ้งให้เราเหมือนมันทำกราฟิกให้เราได้เหมือนทำเพลงให้เราได้เหมือนเขียนเหมือนทำไซเอนซ์ให้เราได้อย่างนั้นทำไมเขาบอกว่าต้องเป็นคนอายุ15ขึ้นไปโอเคถ้าจะใช้ AI อาจจะต้องเป็นอดัลต์แต่อย่างนี้กระทรวงอาจจะคิดเงิน 6,000 ล้านนี้เอาสัก600ล้านให้เป็นระบบการศึกษาได้ไหมให้เขาพัฒนาซิลลาบัสให้เขาพัฒนาคอร์สให้เขาพัฒนาการสอนในระบบได้ไหมอันนั้นมันอาจจะเป็นอีกหรืออันนั้นจะมาในอนาคตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ
0: หวังว่า
1: ใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: หวังว่านั่นแหละครับแต่ทีนี้เรื่องที่หวังว่าต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันจะเป็นความเกี่ยวพันนะครับคุณปีเตอร์และหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยคำว่า work from home แล้วเนี่ยทั้งวันนี้มันกลายเป็น work from anywhere ไปเรียบร้อยแล้วก
1: ็
0: จะมีบางคนชอบนะครับแล้วจะให้เปลี่ยนกลับไปวิธีการเข้าออฟฟิศอะไรพวกนี้เลยบางคนไม่เอาแล้วลาออกเลยก็มีเหมือนกันนะครับคุณปีเตอร์
1: ใช่ครับเอาอันนี้เราพูดในแง่ผู้บริหารนะพูดในแง่ว่าเราเป็นผู้บริหารที่ทำงานแทนหรือเป็นผู้แทนของบริษัทนะผู้แทนของเจ้าของนะก็บริษัททุกบริษัทนะก็ต้องคิดเรื่องรายได้รายจ่ายนะก็แน่นอนอยู่แล้วนะทุกบริษัทต้องคิดว่าเอเราจะอยู่รอดแล้วก็จะมีกำไรสุทธิหรือเปล่านะฮะก็ทุกบริษัทต้องคิดอย่างนั้นนะครับแต่พนักงานอาจจะไม่คิดอย่างนั้นพนักงานแค่คิดว่า it's a jobผมก็ต้องการมี work เพราะว่าอยากจะซื้อรถอยากจะซื้อมอเตอร์ไซค์อยากจะซื้อกระเป๋าสวยเสื้อผ้าสวยๆอะไรผมก็ต้องการมีมุมมองพนักงานกับมุมมองของบริษัทถ้าเราพูดถึงอันนี้มันไม่ได้ตรงกันทุกเรื่องนะมันจะเชื่อมกันไหมก็เชื่อมกันแน่ๆแต่มันไม่ได้ตรงกันทุกอย่างนะก็อย่างนี้ตอนที่เรามีโควิดนั้นฮะก็เราก็ต้องปิดออฟฟิศเราก็ต้องให้คนที่พนักงานก็ให้ก็ work from home ตอนนั้นเพราะว่ามันเข้าออฟฟิศมันไม่ควรเข้าโอ้มันเข้าเป็นสังคมโอ้เราก็จะกระจายโควิดอะไรด้วยก็ตอนนั้นก็เป็น tipping point เรื่องการ work from home นะครับทางพลิกนะฮะก็บริษัทหลายคนก็บอกโอเคคุณ work from home แต่หลายบริษัทไม่ได้บอกว่าคุณ work from homeแล้วก็คุณต้องเซ็นเอกสารนี้ไม่ชั่วคราวนะฮะว่าถ้าบริษัทบอกว่าคุณต้องกลับมาทำงานคุณต้องกลับมาที่ออฟฟิศนะ
0: ใช่
1: หลายบริษัทก็ไม่ได้ทำแบบนั้นก็มีคนหลายคนก็เอาเปรียบนะฮะผมก็เล่าให้ฟังนะครับผู้ฟังครับที่อเมริกาน ะฮะมีปัญหาตอนนั้นนะฮะก็บอกโอเคคุณ work from home ได้แต่เขาไม่ได้ work เขาไม่ได้ระบุว่า home คืออะไร home คืออยู่ที่ไหนนะครับยกตัวอย่างนะฮะคุณอาจจะทำงานในกรุงเทพนะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกโอเคโทษทีคุณก็ work from home บ้านผม home ผมก็อยู่ที่เชียงใหม่ผมก็จะกลับไปเชียงใหม่ไปทำงานแล้วก็บริษัทบอกว่าเอ้คุณ work from home ได้แต่ก็ต้องการให้คุณเข้าในออฟฟิศอาทิตย์ละครั้งบอกคุณไม่ได้พูดอย่างนั้นคุณบอกผม work from home ได้เรื่องอะไรผมก็จะเดินทางจาก

0: ชียงใหม่วันเดียวที่จะมาทำงานเขามีคนแบบนั้นเยอะนะก็
1: เมื่อก่อนนะผมจำได้คอมพิวเตอร์มีการปลอมฉากหลังด้วยนะครับคอมพิวเตอร์ครับมันมีจริง
0: ใช่อย่างนั้นนะก็บริษัทก็ปวดหัวนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคบางคนก็ไม่อยาก work from home ก็โอเคอย่างนั้นก็บริษัทก็ไม่ปวดหัวแต่ว่าคนที่ต้องการ work from home อย่างเดียวแล้วก็ถ้าบริษัทบอกว่าเฮ้ยต้องการให้คุณเข้าในออฟฟิศทุกวันจันทร์เพราะเราก็จะมีประชุมทุกวันจันทร์เช้าเรื่อง planning นะฮะแล้วก็ทุกวันศุกร์นะฮะก็ต้องอยู่ในออฟฟิศเพราะว่าก็จะมีประชุมเรื่องการสรุปสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็บอกฉันหรือผมไม่เข้าหรอกเพราะว่าคุณบอกว่าผม work from home ได้ก็ผู้บริหารก็ปวดหัวขอร้องช่วยเข้ามานะครับก็มีเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะผู้ฟังครับก็ถ้าเรามองในบริษัทผมก็เห็นเทรนด์เยอะแล้วที่คุณปล่อยให้เขา work from home หลายบริษัทบอกโอเคคุณ work from home สักพักหนึ่งแล้วเป็นครึ่งปีเป็นปีหนึ่งสองปีแล้วนะฮะคุณไม่เคยเข้าออฟฟิศแล้วก็ผมไม่มั่นใจว่าเอาอย่างนี้คุณไม่เข้าออฟฟิศผมก็จะให้คุณเป็นพนักงานเป็นคอนแทรค
1: เป็นคอนแทรค
0: เรียนจากพนักงานประจำพนักงานคอนแท
1: ร
0: คพนักงานก็บอกไม่อยากเป็นคอนแทรคเพราะว่าไออยากอยู่ในไออยากเป็นพนักงานประจำเพราะว่าเงินสวัสดิการมันดีกว่า
1: ใช่ถูกเลย
0: แต่บริษัทและผู้บริหารจะคิดเรื่องอะไรทำไมเราต้องให้สวัสดิการเต็มที่เลยนะคุณก็ไม่ได้เข้าออฟฟิศเลยนะฮะแล้วก็พยายามติดต่อคุณ10โมงเช้าคุณก็ไม่อยู่10โมงเช้าคุณก็ออกไปเกียนกาแฟกับเพื่อนอะไรแล้วผมก็ว่าคุณก็บอกคุณไม่มีสิทธิ์จะว่านะฮะผมก็ทำงาน8ชั่วโมงนะฮะแต่8ชั่วโมงของผมมันกลางคืนบริษัทก็ปวดหัวเอ้ยแล้วก็คนที่เข้าในออฟฟิศนะทุกวัน8โมงเช้าถึง5โมงเขาอยากจะติดต่อคุณ8โมงเช้าถึง5โมงโอ้เรื่องอะไรผมก็ work from home ก็มีอิสระจะทำงานเมื่อไหร่ก็ได้
1: โอ
0: ้
1: โห
0: อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเจอนะครับผู้ฟังครับผู้ฟังอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้คนที่ work from home นะฮะคนที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันเขาจะมองคนที่ work from home เป็นคนเกเร
1: โอ้มอง
0: แล้วก็จะมองว่ามันไม่แฟร์เรื่องอะไรฉันต้องตื่นตีห้าต้องนั่งรถเมล์เพื่อจะเข้าสอบบัญชีไม่แฟร์ผมก็ต้องตื่นตีห้าแล้วก็ขึ้นรถบัสเพื่อจะเป็นพนักงานโกดังที่ไม่สามารถจะ work from home ได
1: ้
0: ทำไมพวกนั้น work from home ได้แล้วก็ทำไมคุณไม่ปรับเงินเดือนเขาด้วยนะฮะผมก็อยากมีเงินเดือนเพราะว่าผมก็ลำบากผมก็ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันผมก็ต้องเจอนายทุกวันนายก็อยากจะเจอผมทุกวันแต่พวกนั้นก็ work from home นะครับหรืออีกประสบการณ์หนึ่งที่ผมเจอ CEO ก็ว่าพนักงานผู้บริหารเอ๊ะวันนี้มิสเตอร์เออยู่ที่ไหนโอ้ผมไม่แน่ใจเรื่องอะไรคุณไม่แน่ใจก็ต้องรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันพนักงานของคุณอ้อโทษนะท่านนะครับผมไม่รู้เพราะว่าเขา work from home
1: ฟังก็หลายหลังเยอะเลย
0: พูดหัวนะฮะโอเคเป็นอย่างนี้โควิดก็เรียกว่าโควิดนะนั้นเขาเรียกว่าโควิด2019แปลว่ามัน 6-7 ปีผ่านไปแล้ว
1: คร
0: ับคนก็เต็มนิสัยแล้วว่าก็ work from home พนักงานคนที่เรียนจบเขาก็เห็นว่าพ่อแม่ก็ work from home เพื่อนพี่สาวก็ work from home ผมก็หางานแต่เรื่องอะไรผมจะเข้าออฟฟิศผมต้อง work from home อย่างเดียวเพิ่งจะมี study ทำจาก Federal Bank ที่นิวยอร์กก็บอกนักเรียนเพิ่งจะได้ปริญญาเพิ่งจะจบนะมีปัญหาเพราะว่าเขาก็หางานไม่ได้หางานไม่ได้เพราะว่าเขาก็อยากจะ work from home แล้วก็บริษัทก็ไม่รับคนที่อยากจะ work from home ก็ต้องการให้เขาเข้ามาอย่างนี้คนก็เรียนจบใหม่นะหลายคนก็หางานไม่ได้นะ
1: คร
0: ับ นะครับหรือคนที่ จะเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็หาเงินที่อื่นที่ work from home ได้เขาก็จะไปนั้นนะถ้าเรามี work from home นะครับผู้ฟังครับเราเงื่อนไขมันต้องชัดเจน from the start ให้ใช่แบบปล่อยให้ work from home เป็น contract work from home ที่ผมสังเกตนะครับว่าหลายบริษัทก็คุณ work from home ผมก็อยากจะปรับให้คุณไม่ใช่พนักงานประจำแล้วเป็น contract เลยก็วอยวายก็อาจจะมียูเนียนบ้างอาจจะมีสภาที่ทนายความเรื่องรับจ้างอะไรเนี่ยไปฟ้องว่าเอ้ตอนนี้เขาจะบังคับให้เรามาเข้าออฟฟิศแต่เราก็ไม่ได้เข้าออฟฟิศเป็น6ปีแล้วเรื่องอะไรจะต้องเข้าออฟฟิศบริษัทก็ปวดหัวไปทำนะคุณวิชัยเคย work from home ไหมคุณวิชัย work from home อยู่แล้ว
1: ใช่ครับผมอยู่ในกลุ่มของ gig economy ฮะคือทำงานที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เราคุยกันเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นอกเห็นใจกันนะครับเพราะว่าทางผู้บริหารเองเนี่ยเขาก็อยากจะอำนวยความสะดวกให้กับคุณเหมือนกันแหละแต่ว่าคุณก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ว่าคุณทำงานในที่ไหนดียังไงก็ตามก็แหละตามกฎตามระเบียบที่คุณสมัครเข้ามาจริงไหมฮะ
0: ก็เราต้องการมีประสิทธิภาพในการทำงานของทุกคนในบริษัทเน
1: า
0: ะแต่ความรู้สึกผมเจ๋งแล้วไม่เจ๋งถูกแล้วไม่ถูกก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกคนที่ work from home น้อยที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับคนที่ work from home ที่ฟังรายการครับปีเตอร์พูดอย่างนี้ไม่แฟร์ผมก็หยานมากผมก็ KPI ทุกเดือนคุณมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ผมเก่งกว่าคนที่เข้าออฟฟิศก็อาจจะมีบ้างครับ
1: ก็อาจจะก็ไม่ได้ทุกคนอะแต่ว่าอันนี้คือสถิตินะฮะที่คุณวิทเตอร์พูดผมมั่นใจว่าเรามีสถิติที่เราอ้างอิงได้นะฮะก็สำรวจกันเยอะแยะนะครับ
0: ครับผม
1: เอาเป็นว่าเรื่อง AI เรื่องของการทำงานในยุคสมัยใหม่นี้เป็นเรื่องที่คนต้องปรับตัวกันเยอะและเดี๋ยวมีเรื่องอะไรดีๆจะฟังคุณวิทเตอร์ได้ใหม่ในพฤหัสหน้านะครับวันนี้เราสัมภาษณ์ไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกับผมฮะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบยิ้มโบกมือทักทายสื่อก่อนปฏิบัติภารกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 8:53 นาทีโดยมารถเคลื่อนเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินได้หันมายิ้มและโบกมือทักทายสื่อมวลชนก่อนขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าและเข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ตามปกติทั้งนี้เวลา 10:00 นายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน3 มิถุนายน 2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา 14:00 นายฟรองซัวกอแบงผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและประเทศอาเซียนและรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพร้อมคณะนักธุรกิจเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลและเวลา 19:00 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปกรณ์เตรียมหารือบิ๊กเอกชนกกร. 10 มิถุนายนนี้ส่งการบ้านแนวทางแก้กฎหมายลำดับรองล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันที่10มิถุนายนนี้รัฐบาลเตรียมหารือกับภาคเอกชนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสำหรับการรับฟังความคิดเห็นในการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจตามแผนงานReinvent Thailand Reinvent Thailand ของกกร.นั้นในเบื้องต้นกกร.ได้เสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ7กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นเกษตรยานยนต์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สุขภาพท่องเที่ยวค้าปลีกและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนายปกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลจะนำร่องแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ7กลุ่มอุตสาหกรรมก่อนนี้โดยเมื่อหารือจนได้ข้อสรุปทางภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นจากนั้นจึงสรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปไล่ล่าผู้ต้องหายาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 160,000 เม็ดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ขับรถไล่ล่ารถกระบะผู้ต้องหายาเสพติดหลังวางแผนล่อซื้อยาบ้าแต่ผู้ต้องหาไหวตัวขับรถหลบหนีบนถนนเพชรเกษมตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่เจ้าหน้าที่ต้องยิงล้อหยุดรถก่อนเข้าควบคุมตัวตรวจยึดของกลางยาบ้า 160,000 เม็ดอาวุธปืน1กระบอกและไอซ์อีกจำนวนหนึ่งควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลกลุ่มขบวนการพบข้อมูลมีการสั่งการมาจากเครือข่ายเรือนจำแห่ง1ภาคใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: ก้าวถึงจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่า ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
13: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
14: ์มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางคูล
16: สิบนาฬิกาเก้านาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิตติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะวันนี้เราก็กลับมาเปิดทำการกันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวันหยุดนะวันสำคัญนะ ะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยกลับมาเปิดทำการสัปดาห์นี้นะคะก็เรามีกัน3วันทำการนะคะปิดในช่วงของวันจันทร์แล้วก็วันพุธนะกลับมาเปิดวันอังคารนะคะพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะคะยังคงติดตามค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะหยุดไปเมื่อวานนี้นะคะถ้าจำกันได้ก็จะเห็นแล้วว่าบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยนั้นพยายามที่จะเข้าใกล้1,600จุดมากเต็มทีนะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้เองเนี่ยถ้าตรวจสอบบรรยากาศก็พยายามจะไปต่อนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ง่ายนักเดี๋ยวต้องพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะแต่ก็มาค่อนข้างสดใสนะคะยังไปต่อเมื่อเช้านี้เนี่ยเปิดมาแล้วก็พยายามไปที่1,597จุดนะตอนนี้ก็บวกอยู่ลบลงมานิดหน่อยนะคะบวกอยู่1,596จุดบวกอยู่8.07จุดนะก็ถือว่าสดใสทีเดียวนะคะบวกมา 0.51% นะคะวอลุ่มการซื้อขายก็คือคึกคักมากสำหรับ10นาทีแรกนะคะ 15,840 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในภูมิภาคเองนะคะวันนี้เนี่ยหลายๆตลาดส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนลบนะคะถ้าว่ากันด้วยเรียลไทม์เนี่ยตอนนี้หางเสียงที่ฮ่องกงนะคะก็ลงอยู่ประมาณ 1.51% นะคะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะเวียดนามเนี่ยบวกอ่อนๆ นะแต่ว่าดัชนีเขาเนี่ยก็มันจะมีการปรับฐานลงมาจาก 1,900 จุดนะตอนนี้ 1,822 จุดบวกอยู่ 3.01 จุดนะคะนิกเคอิ225วันนี้ก็ลบเช่นเดียวกันนะ 1.67 จุดนะแต่ว่าในรอบสัปดาห์เนี่ยก็มีหลายวันนะที่เขาขึ้นอย่างสดใสนะคะทางฝั่งของหุ้นจีนนะคะก็ไปฝั่งเดียวกับฮ่องกงเลยเซี่ยงไฮ้คอมสิตลบอยู่ 0.36% แล้วก็ China A50 วันนี้ลงพอสมควรเลยนะคะ 1.09% ค่ะในขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ก็ลบเช่นเดียวกันนะวันนี้เกาหลีใต้ลบนะแต่ว่าช่วงก่อนหน้าเขาก็มีวันที่แบบคึกคักมากนะคะวันนี้ลบอยู่ 1.03% 90.53 จุดนะสำหรับดัชนีคอสปีเองนะคะก็ดูเหมือนว่าบ้านเรานะจะดูสดใสฉีกจากเพื่อนบ้านเหมือนกันนะถ้าดูตอนนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบบรรยากาศของนักวิเคราะห์มองอย่างไรแล้วก็พอมาเป็นประเด็นแบบนี้เปิดมาสดใสแบบนี้เนี่ยเราจะคาดการณ์ถึงภาคบ่ายอย่างไรนะเพราะว่าเราก็จะเห็นในช่วงของวันอังคารที่ผ่านมานะคะว่าพอขึ้นมาแรงๆก็จะเจอแรงขายของรายย่อยนะรายขายของกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะรายย่อยนะขายไป 9,000 กว่าล้านบาทแต่ต่างชาติเขาก็เข้าเยอะนะในช่วงของวันอังคารเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะคะกับคุณเจริญเอมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะค่ะวันนี้คุณเจริญลุ้นกันต่อเนาะหลังจากที่สัปดาห์นี้เนี่ยเรามีหยุดกัน2วันทำการแล้วก็ตลาดเข้าใกล้มากๆแล้วคุณเจริญ 1,597 จุดแล้วเข้าใกล้ 1,600 นะคะที่วันนี้ตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่เขาลบกันคุณเจริญเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแบบนี้จะสับขาหลอกมาเจอแรงขายออกมาหลังจากนี้หรือเปล่าประเมินยังไงคะคุณเจริญคะค่ะ
17: ก็ต้องบอกก่อนว่าตลาดบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นโมเมนตัมต่อเนื่องมาจากตั้งแต่ช่วงอันนี้วันอังคารแล้ววันศุกร์หรือวันศุกร์ที่แล้วนะครับที่พยายามปรับตัวขึ้นมาอยู่นะครับนะแล้วก็เมื่อวันอังคารแล้วมาแถว1598เมื่อเช้านี้มาเนี่ยถึง1599แล้วนะแหมนิดเดียวแต่แล้วไม่แต่แล้วตอนนี้ใหม่นะครับนะก็แน่นอนครับว่ามันได้หุ้นตัวเดิมนะคือพูดตัวกราฟพวกเดลต้า AOT หรือว่ากลุ่มพลังงานวันนี้มาแล้วก็กลุ่มแบงก์แซมมาหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะครับนะก็ยังถือว่าเป็นโมเมนตัมเดิมที่ทำต่อเนื่องมาฉะนั้นวันนี้เองภาพตลาดบ้านเราก็เลยมีการปรับตัวขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นการขึ้นสวนเพื่อนบ้านนะเพราะเพื่อนบ้านส่วนใหญ่เขาลงนะครับนะแต่ก็อย่างว่านะว่าเขาเองเขาดีขึ้นแรงแล้วก็ไปได้ไกลกว่าเราแล้วนะครับนะเขาไปตามกระแสอเมริกาแน่นอนวันนี้เองกระแสที่เกิดขึ้นคือความไม่แน่นอนเรื่องของตัวออกกลางถูกไหมฮะนะครับราคาน้ำมันดีขึ้นเขาเลยไปกลัวเงินเฟ้อเพราะเงินเฟ้ออาจจะพุ่งเงินเฟ้อพุ่งปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือดอกเบี้ยอะไรเงี้ยนะครับนะเขาเล่นประเด็นนั้นกันในส่วนช่วงนี้นะครับแถวบ้านเรานี่เราอาจจะมองอีกแบบหนึ่งเราอาจจะมองตัวเราก่อนเพราะเราไม่ได้ขึ้นเหมือนเขานะครับนะวันนี้เราได้ตู้นตัวเดิมพวกโกลด์พวกเดลต้าซึ่งเป็นหุ้นหลีกในตลาดเนี่ยวันนี้กลับมาในตลาดอยู่แสดงว่าเงินเนี่ยอาจจะมีโอกาสการไหลเข้านะครับนะเพราะทรงนี้กับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทรงคล้ายกันนะครับทุนนี่ที่มาปุ๊บเนี่ยตกเย็นมาต่างชาติก็ซื้อเยอะนะครับวันนี้พออย่างนี้ปุ๊บผมก็มองอย่างนี้เงินน่าจะเข้าต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะมันเป็นกระแสภายในมากกว่านะครับนะคือวันนี้เล่นด้วยจิตวิทยาตลาดและมูลค่าตลาดภายในเป็นตัวดันขึ้นมานะครับ
16: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงกลยุทธ์ของนักลงทุนน่ะคุณเจริญจะแนะนำยังไงดีคะในตลาดที่มาเข้าใกล้1,600จุดซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญเหมือนกันนะที่หลายคนรอคอยด้วยคุณเจริญคะ
17: คือช่วงนี้จริงก่อนนี้เราก็เคยแบบเล่นแบบ selective แต่มันก็เหนื่อยนะเพราะต่างหุ้นตัวเล่นค่อนข้างจะเร็วนะครับนะเราก็เลยหันมาใช้วิธีเดิมของเราแหละลงซื้อขึ้นขายหมุนไปเรื่อยๆนะครับนะขึ้นแรงเราอาจจะมองขายแล้วลงมาซื้อใหม่แล้วตัวนี้เองก็1,600แล้วนะครับนะก็ดูในแถว1,600ยืนอยู่ถ้ายืนอยู่แล้วก็อาจจะถือหน่อย ถ้าคิดว่าแม่หรือว่าซื้อมามีทุนต่ำหรือเพิ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอลงร้อยจุดก็อาจจะจุดของการขายเล่นรอบได้เหมือนกันนะครับคือขายเล่นรอบนะไม่ใช่ว่าขายออกนะนะครับเนี่ยแล้วออกตัวซื้อใหม่ได้อยู่นะครับ
18: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าไปเทียบกับปัจจัยในเรื่องของต่างประเทศกับในประเทศดูเหมือนว่าตลาดอาจจะให้น้ำหนักปัจจัยข้างในใช่ไหมคะถ้ามองแบบนี้คุณเจริญคะ
17: คือต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงข้างนอกเนี่ยมันก็ถ้ามองหลักมันมี2เรื่องนะคือ1คือเรื่องของ AI นะครับกลุ่มหุ้นกลุ่มชิปนะครับนะวันนี้เองนักแสกนอกลงด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องตัวออกกลางนะครับนั่นคือไฮไลท์อยู่เพราะว่าจะโยงถึงเรื่องดอกเบี้ยเงินเฟ้ออะไรต่างๆนะครับนะอย่างนั้นช่วงนี้เองก็กระแสวันนี้เราต้องติดตามดูเพราะว่าอย่างว่าถ้ามันวิ่งไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวอาจจะทบบ้านเราก็ได้เหมือนกันแต่ถือว่าวันนี้มันเพิ่งกลับมาใหม่เนี่ยในแง่บ้านเรามันกำลังเพิ่งขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะมองเออเอาเล่นของเราก่อนดีกว่าในช่วงเนี้ยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตัวออกกลางทั้งหมดตรงว่าไม่มีใครรู้นะเดี๋ยวแกกลับไปกลับมาเรื่องอันนี้ทำที่เราทราบกันนะครับเนี่ยนั้นภาพมันเลยออกมาเหมือนก็ทำให้เราก็เลยมองว่าเรายึดตรงเราภายในดีกว่าเพราะนี้เราภายในเราก็กำลังลุ้นเรื่องของเศรษฐกิจที่มองว่าอาจจะมีโกลหรือเปล่าเพราะว่าดูจากกระแสเรื่องอันนี้ภัยช่วยไทยเนี่ยรู้สึกว่ามันกระแสตอบรับดีการใช้จ่ายมันคล่องขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่าอย่างนั้นนะครับนะนั้นมองในภาพรวมผมว่าเราอาจจะเล่นภายในเราก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอดูนอกเป็นไงโดยเฉพาะโฟลว์กับต่างชาติเนี่ยเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าถ้านอกผันผวนนะถ้าดอกแล้วก็ผันผวนเนี่ยเงินโอกาสที่เงินจะเข้าบ้านพักบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเหมือนกันนะครับ
18: ค่ะไปดูในส่วนของ most active กันหน่อยคุณเจริญมีตัวไหนโดดเด่นน่าสนใจบ้างคะคุณเจริญคะ
17: ครับบวกก็ยังเป็นตัวเดิมนะเช่นวันนี้ก็คือตัวกราฟนะฮะ6675บวกกับบาท25อันนี้ไม่แน่ใจว่ามีเกี่ยวกับที่เขาทำไอ้แบงค์ด้วยเปล่านะนะครับนะเห็นเปิดตัวแล้วนี่นะครับนะแล้วก
18: ็
17: ถัดมาคือเดลต้านะฮะ362นี่บวกมา7บาทนะครับนะแล้วก็ตัวของ BBL ครับ173บวกว่าลบไป250นะครับนะแล้วก็ AOT อันนี้ถือว่าแข็งนะ57.5นี่บวกบาท25นะครับนะ SCB 139.5 วันนี้บวก2บาทนะครับแล้วก็ KBank ครับ203ลบไป1บาทส่วนปอทอครับ3675บวกไป25ตังค์นะครับ Advance 362ลบ2บาทแล้วก็สอพอครับ146.5บวก30แล้วก็ตัวของ Qualcomm ฮะโอ้ Qualcomm ช่วงหลังนี้มาแรงมากฮะ7บาทบวก80ตังค์นะแสดงว่ากระแสหุ้นกลุ่มเทคบ้านเรายังเทรดได้อยู่นะครับ
18: ค่ะโอเคคุณเจริญคะเมื่อช่วงของวันอังคารนะก่อนที่เราจะหยุดนั้นเนี่ยเราก็เห็นสัญญาณเม็ดเงินของต่างชาติเนี่ยเข้ามาพอสมควรเลยเนาะคุณเจริญซื้อสุทธิไป 8,000 กว่าล้านบาทเนี่ยตรงนี้สัญญาณการกลับมาหรือการเข้าซื้อเนี่ยน่าจะต่อเนื่องไหมคะหรือว่าเราประเมินยังไงคะคุณเจริญคะ
17: เราก็หวังว่าเขาจะต่อนะแต่พวกปกติซื้อเยอะเนี่ยมันน่าจะมีความต่ออาจจะแผ่วลงบ้างอะไรบ้างก็ยังน่าจะเป็นฝั่งนั้นนะแต่เกิดซื้อไปเยอะๆแล้วเทกับเทขายเยอะอันดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ผมเชื่อไม่แน่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าต่างชาติที่ผ่านมาจริงเนี่ยเขาขายเรามาต่อเนื่องก่อนหน้านี้เขาขายเรามาต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับนะแล้วปีนี้มาก็ถือว่าเริ่มกลับมาซื้อสะสมนะแต่ก็ยังไม่เยอะนะเพราะทั้งปีมาสะสมแค่20,000 กว่าล้านเองนะครับนะนั้นส่วนนี้ผมว่ายังมีโอกาสที่เขาจะซื้อต่อนะครับ
18: ค่ะในรอบนี้เนี่ยแน่นอนนะคุณเจริญมันจะหลีดอยู่ในหุ้นตัวหลักๆเนี่ยนะคะแต่ว่าหุ้นหลายตัวในพอร์ตเนี่ยบางคนบอกว่าก็ยังไม่ค่อยขยับสักเท่าไหร่เลยขนาดเซ็ตเข้าใกล้ 1,600 นิดเดียวจะแตะแล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็นแบบนี้มันต้องพิจารณายังไงดีคะคุณเจริญคะถ้าหุ้นในพอร์ตเราไม่ไปตามเซ็ต
17: มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเนี่ยคือคำถามคือถ้าเป็นอย่างนี้จะว่าคุณไม่ได้เล่นหุ้นที่ตลาดเล่น
18: ค่ะ
17: คือไม่ได้เล่นในหุ้นที่ตีนตลาดให้ความสนใจว่างั้นเถอะคุณไปซื้อหุ้นอะไรมาไม่รู้อ่ะแล้วก็หุ้นมันไม่ขยับเอาง่ายๆอย่างรอบนี้นะกลุ่มหนึ่งเห็นชัดเจนที่ไม่ขยับเลยคือกลุ่มของโรงพยาบาล
18: ค่ะใช่
17: นะไปดูได้เลยฮะหลายคาแล้วคาอะไรตัวส่วนใหญ่ก็ท่านจะนิ่งอยู่ล่างหมดนะครับเนี่ยกลายเป็นว่าเสียโอกาสแล้วอึดอัดนะครับเนี่ยแต่อย่างว่าตลาดรอบนี้มันเขาเล่นเงินตัวหลักก็วนอยู่ไม่กี่ตัวที่เราพูดกันเนี่ยแสดงสิบกว่าตัวที่น่าเดิมนะครับเนี่ยงั้นจังหวะนี้มันก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันนะครับเนี่ยแต่บางคนมันซื้อมาแล้วถือมาแล้วแล้วก็วันนี้ยังไม่ขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดขายเหมือนกันนะเพราะว่าบางตัวราคามัน
18: ฟ้อง
17: น
18: ้ำ
17: แข็งเนี่ยมันต้องบอกทนถือก่อนแหละครับเนี่ยเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใส่เงินเพิ่มอาจจะมองหาตัวอื่นที่เราจะซื้อนะมามองหาตัวอื่นอยู่ในตลาดเล่นไปกับตลาดจะดูง่ายกว่านะครับ
18: ค่ะยังกลุ่มที่ยังไม่มาอย่างที่คุณเจริญยกตัวอย่างอย่างกลุ่มโรงพยาบาลนะแต่ว่าหลายคนก็มองในแง่ของ valuation ดูเรื่องของราคานะที่จังหวะโอกาสดีแต่ว่ารอได้ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่มั้ยคุณเจริญถ้ารอแล้วโอกาสที่จะกลับมา
17: ไม่เป็นผลให้นะฮะไม่เป็นผลให้ด้วยนะอย่างนั้นมันก็คิดมาผลไปก่อนจะสบายใจนิดนึงนะครับนะแล้วก็กลุ่มนึงที่ไม่มาเนี่ยคือกลุ่มคอมเมอร์สนั่นจริงแล้วถือราคายังไม่ขยับถ้าอย่างเงี้ยพวกนี้น่าสนใจอยู่นะครับเนอะยิ่งทีมไทยช่วยไทยเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูให้เวลาแป๊บนึงอ่ะผมว่าถ้าวันนี้คนเป คนกระแสใช้เยอะเนี่ยแล้วก็คือว่าอย่างน้อยมันการใช้ปุ๊บเนี่ยมันทำสู้ว่ามีอย่างน้อยเรามีเงินเหลือถูกไหมฮะถ้าเราพูดถึงตัวทายาทชัยเนี่ยมันมีเงินเหลือปุ๊บเนี่ยไอ้คำว่าเงินเหลือปุ๊บของคนของผู้บริโภคเนี่ยอาจจะไปซื้ออื่นเพิ่มแทนซื้ออื่นจ่ายจับจ่ายอื่นแทนก็ได้นะครับ
18: ค่ะอาจจะมีความคึกคักกลับมาได้ใช่ไหมคะหลายกลุ่มที่ยังไม่มาแต่ถ้าเราสามารถรอคอยได้มันก็เป็นจังหวะโอกาสที่ราคาจะดิสเคาท์หน่อยประมาณนี้นะคุณเจริญแต่ว่าค่ะแต่เราก็จะไม่ได้เอนจอยไปกับดัชนีที่ขึ้นมาสูงๆ เพราะเราไม่ได้เล่นหุ้นในกระแสที่เขาขึ้นมาในรอบนี้ใช่ไหมคะคุณเจริญ
17: ใช่ค่ะ
18: ค่ะถ้าแตะ 1,600 ได้เนี่ยมองยังไงต่อคะคุณเจริญคะสำหรับภาพของตลาด
17: ครับวันนี้ก
18: ็แนวต้านถัดไป
17: 1,602 แล้วนะฮะนะครับก็แน่นอนก็ถ้ามองตามทรงตลาดการมันก็อาจจะมองไปแถว 1,650 นะครับนะคือตอนนี้เองก็มันก็ยิ่งเปลี่ยนไปพอขึ้นไปใกล้ทางของอสูรก็จะกว้างงันที่1,700นะครับนะนั่นคือธรรมชาติตลาดอยู่แล้วนะครับนะฉะนั้นวันนี้เราจะมองไปที่1,650แล้วนะเพราะว่า1,600เนี่ยเริ่มกลับมายืนแต่ไม่ขาดไม่ได้ถามว่าวิ่งรวดเดียวไปเลยนะอาจจะมีการขึ้นแล้วก็มีการเทคสลับไปกลับมาเหมือนทำฐานในตัวนะครับนะฉะนั้นช่วงนี้เราเชื่อตลาดหุ้นจะมาแกว่งอยู่ที่1,600แหละก็คือลงนะครับก็ทำฐานไปก่อนแล้วก็แต่มองตามทรงแล้วคือว่ามีโอกาสไว้ใน1,650ช่วงนี้นะครับ
18: ค่ะโอเคก็ยังเล่นโปรฟิตได้ใช่ไหมคุณเจริญถ้าเป็นแบบนี้หลายคนยังไม่ต้องรีบล็อก
17: ถ้าคุณมีทุนที่ห่างกว่านี้นะเล่นโปรฟิตได้แล้วคุณแบบนี้คุณก็ไม่ต้องคิดมากก็ขึ้นจ่าย
18: ล็อกไปบ้าง
17: ขึ้นจ่ายไปนะครับ
18: ค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณเจริญค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าติดกันอีกครั้งนึงสวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะเอาเป็นว่าก็ยังคงติดตามนะคุณเจริญยังมองภาพตลาดบวกนะแล้วก็มีโอกาสที่จะไปยืนเหนือ1,600ไป1,650จุดได้เหมือนกันนะใครที่มีทุนต่ำๆทุนดีๆก็สามารถที่เลทโปรฟิตรันไปได้แต่ว่าใครที่อาจจะเข้ามาไม่นานนะคะก็สามารถที่จะล็อกกำไรเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนฝากไว้นะคะส่วนใครที่รอบนี้ตลาดขึ้นมาขนาดนี้แต่หุ้นในพอร์ตไม่ขยับนั้นเนี่ยนะคะก็แสดงว่าเราไม่ได้หุ้นเล่นหุ้นไปตามกระแสแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าบางกลุ่มนะอย่างกลุ่มโรงพยาบาลอย่างกลุ่มคอมเมอร์สต่างๆก็คิดว่าในโอกาสถัดไปเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะขยับมานะคะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องให้เวลานะมีระยะเวลารอคอยนะให้เขากลับมานั่นเองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์นะคะแล้วก็มุมมองของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของตลาดนะที่เอามาฝากในวันนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งสินทรัพย์ค่ะคุณผู้ฟังคะที่วันนี้ก็จับตากันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันก็คือราคาทองคำนะคะราคาทองคำวันนี้เช้ามาวันนี้นะคะก็ยังเทียบกับราคาเมื่อวานนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทองคำแท่งขายออก 69,200 บาทนะคะรับซื้อ 69,000 บาทถ้วนนะคะก็ปรับราคาครั้งที่4ละถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าก็ยังถือว่าราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ลงพอสมควรเดี๋ยวช่วงที่2มาอัปเดตกันนะคะก็คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีบิตคอยนั่นเองนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเอามาฝากกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณหมอณัฐนะคะประเด็นวันนี้น่าสนใจคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่คุณเจริญก็พูดอยู่เหมือนกันนะประเด็นเรื่องของ Virtual Bank นะคะซึ่งก็น่าสนใจสำหรับธนาคารไร้สาขาเดี๋ยววันนี้มาคุยกันกับหมอณัฐนะคะว่าการมาของ Virtual Bank นั้นเนี่ยนะคะจะมีผลกระทบเนาะกับกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงินธนาคารในบ้านเราอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันค่ะกับหมอณัฐค่ะสวัสดีค่ะหมอณัฐคะ
19: สวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
18: ค่ะอย่างที่เกริ่นนำไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Virtual Bank นะคะว่าการมาของ Virtual Bank นั้นเนี่ยจริงๆแล้วนั้นเนี่ยนะคะจะมีผลกระทบกับอนาคตของกลุ่มธนาคารกับสถาบันการเงินหลักๆหรือเปล่านะคะหรือว่าเรามองทั้งในแง่ของการใช้งานหรือว่ามองทั้งมิติในเรื่องของการลงทุนเนาะเพราะว่าจริงๆเราเกริ่นนำกันไปแล้วเนาะหมอณัฐในเรื่องของ Virtual Bank ก็คุยกันไปเมื่อวันจันทร์เหมือนกันใช่มั้ยคะว่าตอนนี้เริ่มมีละแล้วก็เริ่มมีการเปิดตัวแล้วนะคะสำหรับบางธนาคารนะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะตามมาอีกหลายธนาคารเลยใช่ไหมคะหมอณัฐคะ
19: ใช่ครับก็ถ้าใครติดตามเขาเรียกอะไรนะโซเชียลมีเดียเนาะคุณบิวเนา
18: ะ
19: ประมาณสัก2วันที่แล้วคือวันที่2มิถุนายนนะฮะก็เปิดตัวคลิกนะใช่ไหมฮะคลิกนะเป็น Virtual Bank รายแรกเลยที่เปิดตัวก่อนเลยก็คือกลุ่มของกรุงไทยนะธนาคาร KTB เนาะ ASOR ใช่ไหมฮะแล้วก็ซึ่งจริงๆก็คือทางกราฟนั่นแหละใช่ไหมเพราะกราฟจุดเนี่ยก็ถือหุ้นใน AS ด้วยเลยด้วยนะฮะก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเราก็จะเห็นภาพแล้วว่า โอ้เขาแข่งกันระเบิดมากนะคุณบิวฮะแค่มาตอนแรกก็อะไรนะให้เลือกเบอร์บัญชีเลือกเบอร์มงคลได้
18: ใช่สามารถเลือกเบอร์มงคลได้ด้วย
19: แค่ฟีเจอร์แรกทุกคนก็แห่ๆแล้วก็เท่าที่ทราบมาตอนเช้าเนี่ยไออะไรนะ AS อะไร My AS เนี่ยล่มหมดเลยนะล่มเลยนะฮะคนแบบว่าเข้าไปจองเบอร์กันแล้วงั้นผมว่ามันก็ดูตื่นเต้นดีแต่ว่าถ้าพูดถึงก็เป็นอะไรเป็นอีกสมรภูมิรบนึงแล้วกันเนาะสำหรับฝั่งแบงกิ้งฝั่งกลุ่มการเงินในเมืองไทยนะครับ
18: ค่ะซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าเราเคยคุยกันเนาะว่ากลายเป็นว่ากลุ่มการเงินเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งในประเทศไทยเราคุยกันเมื่อวันจันทร์เนาะในแง่ของแต่ละประเทศเนี่ยจะมีเซกเตอร์หรือมีธุรกิจอะไรที่มีความโดดเด่นและแตกต่างกันเนี่ยนะคะซึ่งตัวธุรกิจสถาบันการเงินก็เป็นตัวกลุ่มการเงินเนี่ยเป็นตัวแข็งในสำหรับบ้านเราเหมือนกันที่หมอนัทก็ได้เล่าให้เราฟังไปแล้วเมื่อวันจันทร์ด้วยใช่ไหมคะทีนี้การมาของ Virtual Bank เนี่ยบางส่วนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมา disrupt กับสถาบันการเงินหลักหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราดูทรงบ้านเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเจ้าใหญ่ๆนั่นแหละที่เหมือนกับเป็นการขยายตลาดมากกว่าอย่างเจ้าแรกที่เปิดมาก็จะมี KTB ถูกไหมคะหมอนัทแม้ว่าจะเป็นการร่วมกับรายอื่นก็ตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่ะตรงให้หมอนัทเล่าให้ฟังดีกว่าสำหรับใครที่รู้สึกว่าการมามันจะเปลี่ยนแปลงระบบอะไรในเรื่องของการเงินหรือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันหรือจะมีส่วนแบ่งการตลาดอะไรในชิ้นก้อนเค้กในวงการการเงินไทยในอนาคตหลังจากนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทเล่าให้ฟังนิดนึง
19: ครับครับผมว่าการมาของ Virtual Bank ในเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่เหมือนในเมืองนอกนะผมว่าอาจจะมีความแตกต่างกัน Virtual Bank ในเมืองไทยเนี่ยผมว่ามันเป็นการขยาย ecosystem มากกว่าคุณบิวคืออย่างนี้ฮะปกติเนี่ยAS เนี่ยก็จะมีกลุ่มลูกค้าของเขาเนาะที่ใช้จ่ายทุกเดือนนะมีบริการของเขาอยู่มีฐานลูกค้าระดับหนึ่งนะครับ OR ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งนะฮะ KTB ก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มของแบงค์จริงๆเนาะที่มันเกิดขึ้นคราวนี้ผมเชื่อว่าการมาเชื่อมกันอย่างเงี้ยมันขยายอีโคซิสเต็มตรงไหน OR AS อะไรต่างๆที่อยู่ในเครือเนี่ยหรือกราฟเองอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะขยายcustomer experience นะอย่างพวกเราเนี่ยเราเดินเข้า AS ถ้ามี Virtual Bank เข้ามาด้วยมันจะจ่ายตังค์ง่ายขึ้นไหมดีกว่าไอ้ตัว Wallet เดิมที่เคยมีของ AS อะไรเงี้ยสมัยก่อน AS จะมีตัวอะไร Npay Wallet อะไรสักอย่างผมจำไม่ผิดนะการมาของตรงนี้ก็เป็นการขยาย Ecosystem เดิมของกลุ่มลูกค้านั่นแหละผมว่าแต่ว่ากลุ่มลูกค้ายังเป็นกลุ่มเดิมนะแต่ว่าก็จะมีความสะดวกมากขึ้นนะฮะแข็งแรงมากขึ้นนะฮะคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึง Ascent Money หรือว่ากลุ่มของ True Money ใช่มั้ยฮะกับเครือ CP เราก็จะเห็นว่าทาง CP เองเนี่ยก็พยายามจะดึงบางหน่วยธุรกิจเนี่ยมารวมกับเป็นอยู่บน Virtual Bank ด้วยนี่แหละอันนี้คือการขยาย ecosystem ฮะต่อไปเนี่ยเราจ่ายเงินผ่าน 7-Eleven อาจจะต้องผ่าน True Money หรืออะไรยังไงซึ่งปัจจุบันก็ทำอยู่แล้วนะแต่ว่าอาจจะมีเซอร์วิสอื่นๆนะที่มันจะครอบคลุมไปด้วยนะผมว่าโมเดลมันจะเหมือนเงี้ยคุณบิวว่ามันจะเหมือนอะไรนะ Alipay ในต่างประเทศอะที่จีนนะที่เราจ่ายค่ารถก็ได้จ่ายค่านู่นค่านี้แล้วมันเป็นเครือเดียวกันหมดเลยเป็นเครือเดียวกันเป็นแบบเป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรเงี้ยผมว่าการมาของชเวงเวอร์ชันแบงก์ในเมืองไทยคือมันการขยายอีโคซิสเต็มของแต่ละกลุ่มธุรกิจในบ้านเรานะครับ
18: ค่ะฟังดูแบบนี้มันก็เป็นการสร้างความแข็งแกร่งที่มากขึ้นสำหรับกลุ่มธุรกิจเดิมที่ก็มีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งหรือว่าเป็นผู้ชนะบางส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชนะในเซกเตอร์ของเขาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทเพราะฉะนั้นมันคือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากกว่าที่จะมา disrupt กันมากกว่าถ้าดูแบบนี้ถูกไหมคะหมอนัทคะ
19: ใช่ใช
18: ่ค่ะ
19: ก็ผมว่าจุดที่หลักๆเลยเนี่ยก็คือเป็น ecosystem driver นะครับก็คือเอาฐานลูกค้าเดิมเนี่ยให้มันโตนะครับให้มันโตให้ได้แล้วเราก็ใช้วนเวียนอยู่ในอีโคซิสเต็มของพันธมิตรของธุรกิจตรงนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเนาะเรื่องที่สองผมว่ามันเริ่มเข้าถึงเรื่องของ alternative data นะครับว่าผมเนี่ยเป็นแบงค์ KTB เนี่ยผมไม่เคยมี data ของคนใช้มือถือมาก่อนเลยคุณบิวนึกภาพออกไหมฮะรู้แค่ว่าบางคนเนี่ยจ่ายค่าบินมือถือผ่าน KTB ฉันรู้แต่ว่าไม่เคยมี data ของฝั่งผู้ใช้มือถือจริงๆว่าเขาใช้วันหนึ่งเขาใช้ data กี่ครั้งโทรหาใครบ้างอะไรเงี้ยผมว่า data เหล่านี้คือแบงค์ไม่มีมันการที่ KTB ดึง AS เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันเป็นการขยายเขาเรียก alternative data driven นะครับก็เขาพวกนี้สามารถใช้ข้อมูลเนี่ยมานำเสนอ product ให้มันตรงใจกับ user มากขึ้นนะฮะหรืออย่าง CP เนี่ย True Money Wallet เนี่ยในอดีตรู้แหละจ่ายผ่าน7-Elevenแต่อาจจะไม่รู้ว่าซื้อไอเทมไหน พฤติกรรมเป็นยังไงเพราะว่าผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้แชร์กันข้อมูลในถึงในส่วนของพวกนั้นแล้วถึงแม้จะเป็นบริษัทดูแล้วเป็นเครือเดียวกันก็ตามนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าอันนี้ data เนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะมันจะมาอินทิเกรตกันแล้วก็คราวนี้แหละเราก็จะรู้แบบเอ๊ะทำไมระบบอย่างไรรองเท้าแล้วอยู่ดีธนาคารเสนอรองเท้ามาให้เราอะไรเงี้ย ผมว่านะมันจะเริ่มเข้าเป็นภาพประมาณแบบนี้แล้วผมว่ามันจะเป็นเอา data มาใช้กันเยอะขึ้นนะฮะ
18: ค่ะโอ้นี่เป็น2มิติที่น่าสนใจเนาะสำหรับการมาในครั้งนี้ของ Virtual Bank ก็คือทั้งขยาย ecosystem เนาะของธุรกิจเดิมมีการขยายในเรื่องของ data มีการ integrate เชื่อมต่อกันมากขึ้นจริงๆมองในมุมนึงก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ามีการใช้งานในหลายๆเรื่องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นประโยชน์ในมิติของธุรกิจด้วยเนาะหมอนะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
19: แล้วก็ผมว่ามันก็มี data บางอย่างแหละที่มันบอกว่าพฤติกรรมคนใช้จ่ายแบบนี้เนี่ยสินเชื่อที่เขาจะให้เราเนี่ยดูจากพฤติกรรมแล้วเราจ่ายตรงไหมทำทุกอย่างดีไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นสกอร์เป็นเครดิตสกอร์ในอนาคตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ยังไงก็มาแน่ๆนะData เราเนี่ยไหลเวียนอยู่ในกลุ่มธุรกิจแน่นอนนะฮะ
18: ค่ะโอเคหมอนัทแล้วในแง่ของสมรภูมิและมิติในเรื่องของการแข่งขันเองล่ะคะหมอนัทอันนี้เราพยายามจะมองในมุมของนักลงทุนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปมองในมุมของผู้ใช้งานกับผู้บริโภคอีกมุมนึงด้วยนะถ้าเรามองในแง่ของการแข่งขันสมรภูมินี้เนี่ยมองยังไงคะหมอนัทมันจะดุเดือดไหมในอนาคตหรือว่าเราต้องมีการมองคือเวลาคือเริ่มละแล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีเจ้าต่างๆตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแข่งขันในแต่ละเจ้าเนี่ยหมอนัทสำคัญการแข่งขันสำคัญนี่มันอยู่ที่อะไรคะหมอนัทคะ
19: ผมว่ามันเดือดแน่นอนเพราะว่าตอนนี้แบงค์ใหญ่ลงมาเล่นเองเลยนะครับก็เกิดจากบริษัทบิ๊กเทคเนาะมาดิสรัปตัวเองนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็น KTV อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าแม้แต่ SCB ใช่ไหมครับหรือว่าฝั่งของ Essence Money เนี่ยก็คือเป็นบริษัทเทคอะเป็นบริษัทที่ทำเรื่องของ financial อยู่แล้วนะครับแล้วทำเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขามีอาวุธหลายอย่างเนี่ยเขาสู้กันแข่งกันกว่าเดิมแน่นอนนะฮะ KDB SCBX เลยแล้วก็ฝั่ง Ascent Money ต้องสู้กันแหลกลานแน่นอนนะฮะก็แล้วผมอย่างนี้ด้วยผมคิดว่าด้วยพาร์ทเนอร์แต่ละฝ่ายที่เข้ามาจับเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างกรุงไทยก็จับ AS จับ OR อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะฝั่งของSBX ก็ไปจับกับKakao นะที่เป็น Virtual Bank ในต่างประเทศผมก็ว่าน่าจะมีไม้เด็ดอะไรบางอย่างมันเลยยังไม่รู้นะอันนี้ผมว่าเขาเงียบๆอยู่นะ SBX นี่ไม่แน่ใจเปิดตัวมา
18: ซุ่มหรือเปล่าเนาะจะกำลังซุ่ม
19: ซุ่มอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อีกฝั่งนึงของฝั่งที่เป็นของผู้มันนี่ Ascent เนี่ยเขาก็จะมีฐานลูกค้าที่เป็นค้าปลีกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคนละมุมเลยคุณบิวครับนี่ผมคิดว่าโอ้มันต้องแข่งกันผมเชื่ออย่างนี้นะถ้าเป็นสินเชื่อรายย่อยมากๆชูมันนี่เนี่ยหรือแอสเซนต์มันนี่เนี่ยผมว่าน่าจะได้เปรียบเพราะเขามีฐานข้อมูลค้าปลีกร้านค้าเยอะมากแล้วก็คนเติมเกมใช้คือลูกค้าของชูมันนี่เนี่ยจะเป็นรายย่อยมากๆเป็นค้าปลีกจริงๆเป็นรายย่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีข้อมูลอย่างเงี้ยน่าจะได้เปรียบกันสินเชื่อรายย่อยมากๆผมว่าต้องจับตาดูเขาแล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยอัตราการเบี้ยวหนี้หรือว่าไม่จ่ายเงินเนี่ยนะครับในการแบบเขาทดลองนะมีอะไรมีทูมันนี่ที่แบบจ่ายเงินก่อนอะไรเงี้ยเหมือนแบบไปนาเปเลเดอร์อะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นนะมีเงินปล่อยเงินกู้ด้วยเลยผมว่าเขามี data นี้อยู่เยอะแล้วเขาเท่าที่ทราบคืออัตราการที่ไม่จ่ายการเบี้ยวหนี้เนี่ยน้อยมากๆนะน้อยกว่าการปล่อยกู้ปกติผมว่าบทสมรภูมิเนี่ยถ้าเป็นฝั่งแบงก์รายย่อยอ่ะผมว่าทูมันนี่น่ากลัวมากนะฮะเป็นผู้เล่นที่น่าจะมีประสบการณ์เยอะมีประสบการณ์เยอะแต่ว่าฝั่งของ KDB กับของ SCB เนี่ยยังไม่เห็นอะไรมากแต่ว่าของ KDB จะมี AS อย่างผมบอกก็มี data มาช่วยมีอะไรมาช่วยเยอะขึ้นนะครับก็อาจจะต้องดูต่อไปนะฮะงั้นผมว่าแข่งกันแน่นอนฮะและโดยเป็นแบงค์ใหญ่อยู่แล้วด้วยเขาก็ไม่ยอมเสียพื้นที่ตัวเองนะ
18: ค่ะก็น่าจะดุเดือดนะแล้วก็แต่ละกลุ่มเองก็ดูเหมือนกับมีกลุ่มลูกค้าของตัวเองเป็นหลักด้วยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่มานัทพูดถึงประเด็นเรื่องของการเบี้ยวหนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนค่อนข้างเป็นห่วงหรือก็มีนักวิชาการออกมาพูดเมื่อวานนี้นะในเมื่อวันอังคารนะที่พูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะพี่หนุ่มมันนี่โค้ชก็พูดคุยประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็จะกังวลใจนะประเด็นในเรื่องของมันจะกระตุ้นคนก่อหนี้ไหมมันจะกระตุ้นทำให้เกิดหนี้เสียไหมเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนก็ ็ต้องดูในแง่ของกฎเกณฑ์ในเรื่องของการพิจารณาโดยเฉพาะคนที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในภาคปกติได้อย่างเช่นคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าอาจจะไม่ได้มีรายได้ที่แน่นอนมีหลักฐานการเงินที่แน่นอนเหมือนกับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมารวมอยู่ในกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยประเด็นนี้หมอนัทมองยังไงคะเป็นสิ่งที่น่ากังวลไหมจริงๆแล้วค่ะ
19: คือ
18: แต่กระตุ้นไม่เสียบ้างเรานะค่ะ
19: ถ้าเป็น virtual bank จากทาง KTB เนี่ยผมว่าผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะถ้าเป็นฝั่งของกลุ่ม KTB AIS นะครับผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าแบงก์ใหญ่เขาก็ดูอยู่แล้วก็ผมคิดว่าได้มีมาตรการอะไรบางอย่างของทางฝั่งแบงก์ใหญ่เนี่ยเขามาดูแลควบคุมอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่าที่น่าสนใจคือ SCBX ที่จับกับคาคาวถ้าผมจำไม่ผิดที่แบงก์ที่เกาหลีเนี่ยคาคาวเนี่ยแย่ง market share สินเชื่อรายย่อยเร็วมากจนแบงก์ใหญ่อะจะแบบเสีย market share ไปแบบจนตกใจจนเขาต้องปรับตัวเองเป็น virtual bank ตามไปด้วยอ่ะนะฮะงั้นผมว่า market ตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้จริงๆเนี่ยผมว่า True Money กับ SCBX เนี่ยน่าจะแข่งกันเยอะเลยนะน่าจะแข่งกันเยอะพอสมควรคราวนี้มันอาจจะเกิด easy credit หรือเปล่าหมายความว่าเรายอมปล่อยนิดนึงนะแล้วก็บริโภคเกินตัวไปหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูกันแต่ผมเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะเขาอาจจะมาคอยกำกับดูแลอยู่เพราะว่าเขาปล่อยลายเส้นรอบนี้ปล่อยยากมากมี5ที่ขอมาแต่มี3ที่เท่านั้นที่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีการมันก็บอกว่าห้ามเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดนะมีข้อห้ามด้วยนะว่าห้ามปล่อยสินเชื่ออะไรสักอย่างซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดคือมันไปเบรกเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับเป็นกฎแบบเข้มงวดเลยห้ามทำสงครามราคาห้ามลดดอกเบี้ยแล้วก็ปล่อยกู้แบบปล่อยไปเลยอะไรเงี้ยแบบว่าไม่มีอะไรมาดูไม่มีเครดิตสกอร์มายืนยันเนี่ยอันนี้เขาก็ไม่อนุญาตเพราะผมคิดว่ามีผลไหมมีแต่ผมคิดว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าทุกคนก็จับตาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะทุกคนรู้นะฮะว่าตัว Easy Credit เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ
18: ค่ะซึ่งมันก็จะมีกรอบในการควบคุมจากทางแบงก์ชาติอีกทีนึงใช่ไหมคะโดยเฉพาะกฎเกณฑ์ในเรื่องของการปล่อยสินเชื่ออะไรทั้งหลายซึ่งปกติเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้สถาบันการเงินหลักของเราเนี่ยค่อนข้างจะปล่อยยากแล้วก็ระมัดระวังประเด็นเรื่องหนี้เสียค่อนข้างมากเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าตัว Virtual Bank ก็น่าจะมีระเบียบกฎเกณฑ์เข้ามาดูแลเรื่องตรงนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องสำคัญมากใช่ไหมคะประเด็นหนี้เสีย
19: แต่ผมกลัวอีกกลุ่มนึงมากกว่าคุณบิวกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เพิ่งขอใบอนุญาตเรื่องของการปล่อยกู้ไปแล้วเขาทำได้มากเลยอ่ะก็คือฝั่งแอปอีคอมเมิร์ซอ่ะทั้งสีน้ำเงินทั้งสีส้มอ่ะแล้วแบบว่ากดไม่กี่คลิกก็อะไรนะ buy now pay later ผมว่านั่นน่ากลัวกว่าอีกนะคือมันไปถึงแบบถึงมือเราอยากซื้อของอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเรามีผ่อนอยู่ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วปล่อยง่ายมากเนี่ยโอ้ผมว่าอันนั้นน่ะน่ากลัวกว่า virtual bank อีก virtual bank ยังถูกคุมด้วยแบงก์ชาตินะฮะผมว่าอันนั้นก็ถูกคุมด้วยแบงก์ชาติแหละเพราะว่ามันต้องผ่านเครดิตบูโรอยู่ดีนะฮะแต่ว่าเอ้ยแอปมันใช้ง่ายมากจนแบบเอ๊ะมีใครเข้าไปดูหรือยังเลยแล้ว
18: เนาะแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะเนาะแบบ buy now pay later แล้วก็ผ่อนด้วยบางทีผ่อนยิบผ่อนย่อยมากเลยนะหมอนะซึ่งแบบมันบางทีมันก็ทำสร้างนิสัยนะมีของไม่กี่บาทอ่ะก็เป็นลักษณะของผ่อนหลายเดือนอะไรอย่างงี้นะคะหมอนะคะหลักร้อยหลักพัน
19: แล้วล่าสุดมีใครมาคุยกับผมไม่รู้จำไม่ได้ผมขออภัยนะฮะท่านถ้าข้อมูลผิดไงบอกผมด้วยนะคือเขาบอกว่ามี buy now pay maybe ฮะ
18: ไปขยายความหน่อยมอนัทหมายถึง
19: คืออย่างนี้ทุกครั้งที่เราใช้จ่าย Buy Now Pay Later ไปเนี่ยนะครับต้องไปผ่อนเขาใช่ไหมครับคุณบิว
18: ใช้ก่อนจ่ายทีหลังผ่อนทีหลัง
19: แต่ทีหลัง
18: Pay Now Pay Later
19: เสร็จปุ๊บบอกว่าถ้า Pay Maybe เนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งคนที่โชคดีที่รอบนั้นเนี่ยเขาจะไม่เก็บดอกเบี้ยใช่ไม่ต้องจ่ายเราไม่ต้องจ่ายเงินเขาเฮ้ยเหมือนซื้อหวยเหมือนซื้อหวยคือแบบโอ้โหเฮ้ยไปถึงขนาดนั้นแล้วแล้วเขาสุ่มแล้วเขาก็ประกาศรางวัลเนี่ยคนเหล่านี้มาซื้อสินค้าเขาแล้วไม่ต้องจ่ายอ่ะผมคิดแบบเฮ้ยโหดเหลือเกินน่ากลัวมากไอ้อย่างนี้นี่คือโอ้มันบียอนไฟแนนเชียล
18: น่ากลัวมากเพราะว่าจริงๆไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปเข้านิสัยของคนเราที่บางทีก็ชอบเบ็ดด้วยอ่ะหมอนะนะว่ารอบนี้เราจะต้องจ่ายหรือไม่จ่ายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็เหมือนไปกระตุ้นนิสัยต่อมจิตใต้สำนึกของมนุษย์ด้วยเอาใช้คำนี้ได้เลยนะหมอนะค่ะ
19: ผมว่ายังไงอ่ะไอ้คนคิดมันเก่งมากเลยอ่ะแล้วทำให้คนมันเนาะยิ่งเป็นคนเอเชียยิ่งเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเอ้ยเรา โอ้ซื้อของแล้วครั้งนี้ลุ้นที่ต้องจ่ายตังค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็โอ้มันก็น่ากลัวผมว่าพี่หนุ่มต้องมีงานทำขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะอีกสัก2-3 ปีแต่ถ้าออกมาจริงนะพี่หนุ่มต้องมาช่วยแก้หนี้อีกเยอะเลยนะฮะ
20: ใช่เพราะว่าลำพังแบบว่า buy now pay later เนี่ยก็เคยเตือนหลายครั้งมากหมายถึงว่าพี่หนุ่มมาคุยในในช่วงของรู้ใช้เข้าใจเงินเนี่ยเพื่อที่จะเตือนหลายๆคนเหมือนกันเนาะว่าบางทีอ่ะมันก็อาจจะแบบก่อนนิสัยบางอย่างเหมือนกันนะที่แบบจะต้องโอ้ผ่อนทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เตือนไปนะว่าจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อเขาเรียกอะไรผลต่อเครดิตอันผลต่อพฤติกรรมเขาก็เก็บข้อมูลใช่ไหมคะเครดิตบูโรก็จะเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้วยเอ๊ะทำไมของบางอย่างทำไมถึงผ่อนบ่อยทำไมถึงของบางอย่างไม่น่าผ่อนทำไมผ่อนมันก็จะสะท้อนว่าเอ๊ะฐานะการเงินคุณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีเตือนเหมือนกันนะมีเคยคุยในรายการเหมือนกันหมอนัทอืมค่ะ
19: นั่นแหละก็ทำให้พี่หนุ่มมีงานทำไปหลายปีอะพี่หนุ่มพูดผิวถ้าแบบนี้ออกมาในบ้านเรานะฮะ
20: ค่ะ
19: สนุกดีฮะ
20: แต่ว่าอันนี้เราคุยในมิติในแง่ของธุรกิจแต่ฟังดูเท่าที่หมอนัทบอกนั้นเนี่ยก็เชิงธุรกิจก็เป็นอะไรที่น่าติดตามแล้วก็มันก็น่าจะเป็นผลดีนะหมอนัทนี่เรามองในแง่ของผลดีนะในหลายๆประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายอีโคซิสเต็มของธุรกิจเดิมนะการขยายเรื่องของ Data การเชื่อมต่ออินทิเกตนะคะแล้วก็สมรภูมิก็จะแข่งขันแบบดุเดือดมากๆเลยเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นในแง่ของอาจจะเป็นเชิงโพซิทีฟหน่อยแต่ในแง่ที่เราจะต้องระมัดระวังทั้งพฤติกรรมของผู้ใช้หรือคนที่สนใจในแง่ของการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับตัว Virtual Bank เองอ่ะมีอะไรที่เราจะต้องจับตาหรือระมัดระวังบ้างไหมคะหมอนัทคะ
19: ครับสำหรับนักลงทุนผมคิดว่าการมาของ Virtual Bank เนี่ยทำให้เราเปลี่ยนแลนด์สเคปนิดนึงนะครับว่าเอ้ยต่อไปนะเรื่องของการเงินแบงกิ้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในธุรกิจแบงกิ้งแบบเดิมแล้วนะครับก็จะต้องไปดูเรื่องของงบอีกทีหนึ่งเนาะว่าเฮ้ยเอ๊ะถ้าเราลงกลุ่มแบงกิ้งเนี่ยลง KTB อย่างเงี้ยเราจะต้องเอาเรื่องของนะข้อมูลของ AS ต่างๆอะไรเงี้ยเข้ามารวมคิดเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่ามันมีอะไรที่เราต้องคิดอีกเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องกลับไปทำการบ้านหนึ่งสำหรับนักลงทุนนะที่จะลงทุนในกลุ่มการเงินเนาะเพราะว่ามันเปลี่ยนแรงสะเก็ดไปเยอะพอสมควรคราวนี้แต่ว่าผมจะได้เรื่องนึงนะคุณบิวคือเราออก Virtual Banking มาเนี่ยเราไปให้ใบอนุญาตกับเฉพาะรายใหญ่ก่อนเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยถ้ารายที่เป็นสตาร์ทอัพนะสมมติเราจะทำแบงกิ้งเล็กๆเป็นวิชวลแบงก์เล็กๆแล้วทำเฉพาะเรื่องเดียวได้สมมติปล่อยกู้อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าไปทำเรื่องของการฝากเงินลงทุนอย่างเดียวเนี่ยมันเอื้อมไปแตะเรื่องของตัวไลเซนส์ไม่ถึงเนี่ยมันก็เป็นการปิดโอกาสเรื่องของบริษัทเล็กๆนะหรือสตาร์ทอัพหรือบริษัท SME ที่เขาพอจะมีเงินที่เขาอยากลองขอไปอนุญาตเกี่ยวข้องการทำแบงกิ้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปิดโอกาสกลุ่มนั้นด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ตัว SME นะครับหรือว่าบริษัทเล็กๆที่มันจะโตได้เนี่ยมันก็น้อยลงอย่างในต่างประเทศเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะอย่างคาคาวของเกาหลีอย่างเงี้ยเป็นบริษัทไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าทำ Virtual Bank ได้ดีมากจนรายใหญ่ต้องแบบโอ้โหต้องหันมามองเงี้ยนะครับผมอยากเห็นภาพแบบนั้นมากกว่านะเพราะจริงๆถ้ามีเป็นไปได้เนี่ยทางแบงค์ชาติฟังอยู่นะจริงอยากให้มีไลเซนส์สำหรับคนที่เป็นไซส์ A ไซส์ M เนี่ยลงมานะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะลองเข้ามาแตะในเรื่องของอีโคซิสเต็มเรื่องของการเงินเนี่ยได้เขาอาจจะทำได้ดีกว่ารายใหญ่ด้วยซ้ำนะโดยเฉพาะบางเรื่องเลยเจาะไปในบางเรื่องเลยเรื่องเวลแมเนจเมนต์หรือว่าเรื่องอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยผมว่ามันมีโอกาสบนบูชเชลแบงค์เยอะไปหมดเลยนะครับนะ
20: ค่ะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นลำดับถัดไปนะที่เราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะหมอนัทคะในแง่ของผู้ใช้งานเองล่ะคะหมอนัทอยากให้คำแนะนำยังไงแล้วก็หมอนัทคิดว่าพฤติกรรมผู้บริโภคคือบางทีอ่ะแต่ละประเทศก็จะมีพฤติกรรมที่มีความหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันไปนะแต่ว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาเราย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเรามีโมบายแบงกิ้งอ่ะช่วงแรกๆคนจะไม่กล้าใช้อ่ะหมอนัทคนจะกลัวข้อมูลหายคนจะกลัวโดยเฉพาะคนผู้สูงวัยต่างๆแต่เดี๋ยวนี้คุณแม่คุณพ่อทุกคนจากที่เคยปฏิเสธก็คือกลับมาใช้แล้วก็โอ้ใช้แบบว่าอย่างคล่องมากขึ้นหรือว่าเปิดใจมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยหมอนัทคิดว่า Virtual Bank จะเป็นทรงเดียวกันไหมหรือว่ามันมีข้อจำกัดอะไรที่อาจจะใช้เวลาในการเข้ามาใช้บริการสำหรับคนไทยทั่วโดยทั่วไปอะไรเงี้ยแต่คนรุ่นใหม่ไม่ต้องพูดถึงเนาะเขาค่อนข้างจะโอเคอยู่ละแต่หมายถึงว่าถ้าระดับรุ่นพ่อแม่หรืออาจจะรุ่นวัยกลางกลางคนไปหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทมองไงคะ
19: ครับผมว่าถ้าเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยผมว่าเขาจะมาใช้บริการเยอะขึ้นนะครับเพราะมันง่ายเนาะไม่ต้องใช้เอกสารเหมือนสมัยก่อนต้องโอ้ต้อง เอานู่นเอานี่เดินไปเดี๋ยวนี้สแกนหน้านะครับทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยต้นทุนทางธุรกรรมเนี่ยต่ำกว่านะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเงินฝากอาจจะจูงใจกว่าด้วยเพราะว่ามันเป็นออนไลน์หมดแล้วนะครับคราวนี้บางคนอาจจะขอกู้ด่วนฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วอ่ะสมมติต้องใช้ตังค์จริงก็ถือว่าเป็นความรวดเร็วที่ดีนะมันผู้บริโภครายย่อยเนี่ยได้เรื่องของความเร็วอยู่แล้วนะครับแต่ผมกลัวเรื่องนึงมากๆเลยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะครับที่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเนี่ยเขาอาจจะไปตามไม่ทันเทคโนโลยีแล้วแบบสมมตินะอาจจะมีมิจฉาชีพหรือมีใครเข้ามาเนี่ยเรื่องของ Cyber Security ต่างๆนะครับมันนี่ฮะพอมันเลยเถิดไปแล้วอ่ะคุณบิวมันไม่สามารถที่จะไปเจอพนักงานที่สาขาได้เพราะมันเป็น Virtual Bank
20: ใช่อ
19: ย่าให้นึกภาพตามนะคือมันอาจจะไม่ได้มีสาขาให้เดินเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วพอเราเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราร้องเรียนทีก็นั่งรอกันไปนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆผมตัดบัตรเครดิตอันนึงไม่ผ่านพอดีผมจะซื้อของออนไลน์ต่างประเทศซะหน่อยตัดไม่ผ่านเราก็ต้องไปนั่งรอแบบโอ้กว่าจะแบงค์กว่าจะโทรคุยกันใช้เวลามากๆ
20: แล้วต่อสายแล้วกว่าจะได้คุยกับมนุษย์หรือว่ากว่าจะเพราะบางอย่างมันก็จะเป็นบางอย่างก็เป็นอัตโนมัติเยอะนะแต่บางเวลาเราแบบเราผ่านด่านนะแต่อัตโนมัติระบบอัตโนมัติไม่ไหวแล้วเราต้องการคุยกับมนุษย์ละอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าจะมีซัพพอร์ตแค่ไหนค่ะ
19: ผมว่าเนี่ยเรื่องการซัพพอร์ตแบบไม่ได้มีสาขาเนี่ยเขาจะดูแลเรายังไงแล้วซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะกลัวเรื่องพวกนี้เนาะว่าเอ้ยโ
20: อ
19: ้เกิดมันไม่รับสายแล้วเกิดเราต้องด่วนเกิดเราโดนมิจฉาชีพมาแล้วมันยังไงอะไรเงี้ยผมว่าพวกเนี้ยรวมถึงอย่างที่บอก Cyber Security เนี่ยมันก็สำคัญแล้วเราสอน user เราดีหรือยังว่าเอ้ยห้ามทำแบบนั้นหรือทำแบบนี้ได้นะอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้คือเรื่องสำคัญเลยแล้วก็พวก Financial Literacy นะครับการที่เราเป็นหนี้ได้เร็วขึ้นเนี่ยน้องๆหนูๆเนี่ยโอเคเข้าถึง Virtual Bank ได้เร็วอยู่แล้วนะครับแต่กับกายก็จะเป็นหนี้เร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่า2เรื่องเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยกับเรื่องของ financial literacy เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวสำคัญที่ virtual bank เนี่ยอาจจะต้องนะต้องช่วยรายย่อยนิดนึงนะครับ
20: ค่ะเนาะความรู้ความเข้าใจอันนี้สำคัญแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล cyber security เพราะฉะนั้นเนี่ยแถมทิ้งท้ายนิดนึงคือหลายๆครั้งเราคุยกันเนี่ยหมอนัทจะพูดถึงธีมการลงทุนที่เป็น cyber security ซึ่งมันจะมาจากเทรนด์โลกที่มาเนาะเพราะว่าแบบเนี้ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันก็มีความน่าสนใจสำหรับ Cyber Security หรือบริษัทที่ทำทางด้านนี้อ่ะบางทีในเมืองไทยอ่ะก็มีหลายๆคนที่เคยถามเข้ามาในรายการเหมือนกันนะหมอนัทเขาก็มีบางบริษัทที่ทำเรื่องนี้อะไรเงี้ยอันนี้จะทำให้บริษัทเหล่านี้เติบโตไปได้ด้วยไหมกับในอนาคตรองเทอมในบ้านเราอะค่ะหมอนัท
19: ครับผมว่าตรงเนี้ยได้แน่นอนนะครับแล้วก็ Cyber Security เนี่ยเป็นไงเป็นเรื่องหลักที่ต้องคุยกันยาวๆแต่ว่า Cyber Security ที่เราลงทุนกันเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็น Cyber Security แบบในประเทศเนาะเพราะว่าสมมติเราไปเลือกลงเนี่ยเขาจะเป็น

0: นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันการดึงหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่า
1: คร รา ั
0: ย
1: บ
0: ย่อยเนี่ยผมคิดว่าแทนที่เขาจะไปนอกระบบเนี่ยเข้ามาพวกวัวชัวแบงค์นี่มันกู้ง่ายขึ้นพวกนี้น่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นมาร์เก็ตอาจจะโตขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่หวังว่าอยากลงแบงกิ้งในเมืองไทยโดยเฉพาะพวกวัวชัวแบงค์พวกนี้นะครับจะซื้อหุ้นอยากจะลงทุนอะไรเงี้ยก็อาจจะได้เจอมาร์เก็ตใหม่แล้วอาจจะมีไฮโกรทเกิดขึ้นเป็นไปได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ขนาดของมาร์เก็ตที่เป็นสินเชื่อนอกตลาดพวกนี้อยู่นะครับ
1: ค่ะอย่างนี้กลุ่มการเงินหลักๆอาซีแบงก์ใหญ่หรืออะไรเงี้ยที่แน่นอนอ่ะเขาก็ต้องตบเท้าเข้ามาในวงการอยู่แล้วเนี่ยมันจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นเลยหรือเปล่าหมอนัทแล้วก็ใครที่มีอยู่ก็ว่ากันยาวๆได้เลยใครยังไม่มีก็ต้องมีแล้วไหมกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะที่ผ่านมาเขาก็เป็นเสาหลักเนาะสำหรับการภาพของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยทิ้งท้ายนิดนึงค่ะหมอนัทค่ะ
0: ใช่ครับผมว่ายังไงกลุ่มแบงก์ในเมืองไทยก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่า
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องกู้เงินทําธุรกิจแล้วก็หนี้กู้เรื่อยๆก็เลยสูงอยู่แล้วผมคิดว่าสูงขึ้นไปอีกด้วยนะ
1: ค
0: เพ
1: ่
0: ระาะฉะนั้นกลุ่มนี้น่าจะโตนะน่าจะโตกลุ่มแบงก์นี้น่าจะแข็งแรงพอสมควรเลยแหละนะครับเราก็จะเห็นเงินปันผลเห็นรายได้เห็นนั้นกําไรที่มันโตขึ้นกับทุกปีเลยแล้วผมบอกเลยว่ารายได้ปีนี้น่าจะโตขึ้นกว่ามากกว่าปีที่แล้วด้วยนะ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ับ
1: ะ
0: โดยเฉพาะหลายแบงก์เพราะว่าผมบอกนิดนึงเท่าที่ทราบมาก็อย่างอั้นๆกำไรอยู่เหมือนกันนะคือบางที่เขาอาจจะแบบชะลอยังไม่ทําเรื่องนั้นไม่ทำไม่ชะลอไม่ทําเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่า
1: ค่ะ
0: อาจจะเห็นตัวเลขที่ดีขึ้นไปอีกนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่หมอนัทเอามาฝากกันนะคะประเด็นเรื่องของการมาของวัชแบงค์แต่ฟังดูเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็น่าจะเป็นแรงซัพพอร์ตนะสำหรับภาพกลุ่มการเงินบางคนจะมาดิซับอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะนะแล้วก็เป็นเรื่องของการขยายอีโคซิสเต็มต่างๆด้วยแต่มันก็มีประเด็นที่เราจะต้องคอนเซิร์นอย่างที่หมอนัทบอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะทั้งประเด็นเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนาะมิจฉาชีพต่างๆก็ต้องดูแลด้านนี้ให้ดีเพราะเนี่ยพวกนี้ต้องสอดแทรกเข้ามาอยู่แล้วเวลามี Virtual Bank แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของความรู้ในเรื่องของการเงินเนี่ยอันนี้สำคัญเมื่อคนเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจับจ่ายใช้สอยกันได้แบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีความรู้ของด้านการเงินเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาการเงินตามมาได้อีกเยอะเหมือนกันจากประเด็นนี้เหมือนเป็นดาบสองคมอะเนาะหมอนัทใช่ไหมคะค่
0: ใ
1: ะ
0: ช่ครับ
1: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณหมอนันมากๆนะคะที่หยิบเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะฝากมาไว้ได้นะคะก็เดี๋ยวหมอนันช่วยตอบให้นะคะแล้วก็สัปดาห์เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะหมอนันค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดี
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอนัทนะคะคุณธนศิวรังกูลจากคลินิกกองทุนนะคะหมอนัทมาเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกช่วงของวันพฤหัสบดีคุณผู้ฟังคะสามารถที่จะติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนศิริวรังกูล
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
8: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android

0: ุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
2: ติดบริการ54นาทีค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันนะคะหลังจากที่เราคุยกันไปเกือบชั่วโมงนะคะแล้วก็วันนี้ในเซตอินเด็กซ์นั้นเมื่อสักครู่นะคะก็ไปแตะในส่วนของ 1,600 จุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าแตะแล้วยังยืนไม่ได้นะขึ้นไปที่ 1,602 จุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยืนไม่ได้แล้วก็ถอยลงมานะคะยังอยู่ที่ 1,598.52 จุดนะตอนนี้บวกอยู่ 10.46 จุดนะวอลุ่มการซื้อขายก็ถือว่าคึกคักมากทีเดียวนะคะเพราะว่ายังไม่ครบชั่วโมงเนี่ยวอลุ่ม 35,612 ล้านบาทนะเท่ากับบางช่วงที่ตลอดทั้งวันเนี่ยได้เพียงแค่ 30,000 กว่าล้านนี่เรียกได้ว่ายังไม่ครบชั่วโมงเลยนะคะก็มีความคึกคัก Most Active 10อันดับหุ้นที่มีราคาการซื้อขายสูงสุดนะแน่นอนก็นำมาด้วยตัวใหญ่ๆนะที่พาตลาดพาดัชนีขยับปรับขึ้นมานะคะนำทีมมาด้วยกราฟค่ะขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะ 67.75 สตางค์บวกมาอีก 3.25 สตางค์วันนี้บวกไปถึง 5% นะคะ 5.04% ค่ะตามมาด้วย SCB นะคะแบงก์ไทยพาณิชย์139.50 สตางค์บวกมา2บาทค่ะ 1.45% AOT นะคะ1บวกมา1.50 สตางค์ราคาตอนนี้ 57.75 สตางค์ค่ะรวมไปถึงเดลต้านะคะ358บาทบวกมา3บาทนะคะแล้วก็ปตท.ค่ะ36.75 สตางค์บวกมา25สตางค์นะคะนี่เป็น5อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะก็เป็นตัวใหญ่ๆลีดตลาดมานะคะก็เดี๋ยวจับตากันเพราะนี่ชั่วโมงเดียวเนี่ย 35,000 กว่าล้านบาทนะคะเดี๋ยวดูกันทั้งวันเพราะว่าเมื่อช่วงของวันอังคารนะก่อนที่เราจะหยุดนั้นเนี่ยนะวันที่ตลาดก็เข้าใกล้ 1,600 จุดเนี่ยนะคะขึ้นมาค่อนข้างแรงเนี่ยวอลุ่มการซื้อขายคึกคักนะคะเมื่อวันอังคารเนี่ย 90,000 กว่าล้านเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้จะถึงไหมหรือว่าจะมีโอกาสไปแตะแถวระดับหลักแสนล้านไหมนะคะก็ต้องติดตามแล้วก็คงต้องดูเม็ดเงินกลุ่มต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นดีแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าจะมีการเทคของรายย่อยมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเมื่อวันอังคารเนี่ยรายย่อยก็ขายไปประมาณ 9,000 กว่าล้านบาทเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นภาพนะในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ดูสดใสนะตลาดหุ้นไทยแต่ว่าจริงๆถ้าเราไปดูตลาดต่างประเทศเนี่ยอย่างที่ดูกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยนะคะหลายๆตลาดก็ปรับตัวอยู่ในแดนลบนะล่าสุดก็ยังอยู่ในแดนลบกันแทบจะทุกตลาดเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นหางเสียงที่ฮ่องกงนะคะตอนนี้เรียลไทม์ลบอยู่ 1.43% นะคะเวียดนามเวนอินเด็กซ์นะเวียดนามอาจจะเคลื่อนไหวแคบๆนะตอนนี้ลบอยู่ก็ยังไม่ถึง1จุดนะคะบวกอยู่ไม่ถึง 1.019 จุดนะดัชนี 1,819 จุดแต่นิกเคอิ225ก็ลงพอๆกับหางเสงนั้น 1.66% ดัชนีลงไป 1,120 จุดแต่ไม่แปลกเนาะเพราะว่าหุ้นเหล่านี้ตลาดเหล่านี้เนี่ยดัชนีเหล่านี้ก่อนหน้านี้เวลาเขาขึ้นเขาก็ขึ้นได้แรงมากจริงๆแล้วก็อาจจะมีการพักฐานมีแรงขายทำกำไรสลับมานะคะจีนเซี่ยงไฮ้ความสิทธิ์ตอนนี้ลบอยู่ 0.43% แต่ไชน่า A50 วันนี้ลงพอสมควรเลย 1.11% ลงไป178จุดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตลาดคือคอสปีเกาหลีใต้นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งตลาดที่ร้อนแรงนะแล้วก็เรียกได้ว่าก็ไปในทิศทางของเทรนด์เทคโนโลยี AI นะเป็นมีหุ้นหลายตัวที่เวทน้ำหนักเยอะแล้วก็มีผลต่อดัชนีเยอะนะตอนนี้ก็ลบอยู่ 1.06% 93.64 จุดนะคะอันนี้เป็นภาพในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศนั่นเองนะคะมาดูทองคำกันนะคะทองคำตอนนี้ก็ปรับราคาลดลงนะปรับราคาครั้งที่6ละนะคะถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าก็ลดลงบาทละ100บาทนะคะดูเหมือนว่าการกลับมาต่ำกว่า 70,000 บาทในรอบนี้เนี่ยจะกลับไปยืน 70,000 บาทไม่เร็วนะก็ยังทรงๆอยู่แถวนี้รับซื้อตอนนี้ 68,900 นะขายออก 69,100 บาทนะคะแล้วก็ทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 69,900 บาทนะคะถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าก็ลบลงไปราวบาทละ100บาทนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น ภาพนะคะในส่วนของสินทรัพย์ต่างๆนะคะที่มีการปรับตัวลดลงนะคะอีกหนึ่งสินทรัพย์คุณผู้ฟังที่ก็มีการปรับตัวลดลงอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะนั่นก็คือคริปโตเคอเรนซีนั่นเองค่ะก็ลงนะพอสมควรเลยโดยเฉพาะในเรื่องของบิตคอยนะคะก็มีแรงเทขายออกมานะคะแล้วก็ทำให้ราคานั้นเนี่ยนะคะมีการปรับตัวลดลงนะคะซึ่งก็เดี๋ยวต้องติดตามกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็เท่าที่ดูข่าวสารนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแรงขายออกมานะจากกลุ่มนะคะที่เป็นกลุ่มรายใหญ่นะที่เป็น Bitcoin ETF นะที่มีแรงขายออกมาก็เลยทำให้ราคา Bitcoin นั้นเนี่ยมีการขยับปรับตัวลดลงมาพอสมควรนะคะเดี๋ยวอัปเดตกันแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
0: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือในก่อนแจ้งมติภูมิใจไทยให้ส.ส.ถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยเหตุกังวลส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงส่อขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในนามคณะทำงานจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ของพรรคภูมิใจไทยแถลงกรณีพรรคภูมิใจไทยเคยมีมติร่วมลงชื่อกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนั้นพรรคเพื่อไทยมีส.ส.77เสียงจึงมีการหารือว่าให้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยร่วมเข้าชื่อเพื่อให้ครบกำหนด100เสียงในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยภายหลังพรรคเพื่อไทยรวบรวมรายชื่อครบ189เสียงทางพรรคภูมิใจเมื่อครั้งเข้าร่วมรายชื่อได้ดูรายละเอียดอย่างคร่าวๆแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งก็เกรงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ชัดว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงดังนั้นในเมื่อเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีรายชื่อครบแล้วจึงขอให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่ลงชื่อเข้าไปแล้วพิจารณาถอนชื่อขอย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจแบบนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหากปล่อยเรื่องนี้ไปเสี่ยงถูกร้องเรียนตามมาด้านนายยุชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอดถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยโดยระบุว่าตรงนี้ต้องรับฟังเสียงทุกฝ่ายซึ่งจากเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยแถลงวันนี้พรรคเพื่อไทยจะมีการหารือกันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรซึ่งวันนี้สภาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีการชี้แจงหลังจากได้มีการหารือร่วมกันส่วนการที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันการไม่สนับสนุนกันแบบนี้สามารถตีความทางการเมืองได้หรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าไม่มีนี่เป็นเรื่องประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนส่วนจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าไม่มีและจะต้องเคลียร์เรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าไม่มีปัญหาเป็นกลไกของสภาไม่ใช่เรื่องคณะรัฐมนตรีส่วนการที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกไปนั้นจะทำให้เสียงเพียงพอที่จะเสนอชื่อหรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการประเมินที่สภากำลังหารือกันซึ่งหากมีความชัดเจนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะแถลงออกมาอยากจะให้แยกว่าเป็นคนละส่วนกันระหว่างเรื่องคณะรัฐมนตรีกับเรื่องของพรรคจุรีจี้รัฐบาลเร่งเจรจามาเลเซียผ่อนปรนมาตรการแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์นายจุรีนุ่มแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนำความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่สภาหลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาในจุรีเปิดเผยว่าโดยปกติแล้วภาคใต้ของไทยจะมีการส่งออกกุ้งไปยังประเทศมาเลเซียเฉลี่ยสูงถึงวันละ30ตันทุกวันเพื่อช่วยพยุงราคากุ้งในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีแต่หลังจากมาเลเซียประกาศมาตรการระงับนำเข้าส่งผลเกิดภาวะกุ้งล้นตลาดและค้างอยู่ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรเวลานี้รวมกันเป็นล้านกิโลกรัมอีกทั้งยังฉุดราคากุ้งหน้าบ่อตกลงทันทีถึงกิโลกรัมละ 40-50 บาทจึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งต่อสายตรงเจรจากับทางการมาเลเซียเป็นการด่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market ตลาดนัด 96.5 นะคะคุณศรีวิไลมาประจำการเดือนมิถุนายนนะคะทุกวันจันทร์และวันศุกร์แล้วก็ทีมงาน FM 96.5 Thinking Radio จะมาอยู่กันทุกวันอังคารพุธพฤหัสบดีค่ะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราพรอยู่กับน้องสแตมป์ ถิติวัฒน์นะคะแห่ง Think to Go เราจะมาพบกันเพื่อจัดทำช่วงพิเศษให้กับSME ทุกท่านนะคะ SME ทุกท่านจะได้มีโอกาสก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันกับเรานะคะก้าวไปฝ่าวิกฤตน้ำมันแพงฝ่าวิกฤตเงินที่ทุกคนไม่อยากจะจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าถูกเลิกจ้างถูกหักลดค่า OT ถูกงดโบนัสถูกรายจ่ายกระหน่ำมากเลยค่าเทอมก็ขึ้นค่าเสื้อผ้านักเรียนก็ขึ้นค่าอาหารค่าน้ำมันค่าไข่แค่ข้าวไข่เจียวเมื่อก่อนนี้35บาทนะคะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็น35บาทแต่น้ำมันก็ทอดน้อยลงต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันก็ถูกบีบให้มีปริมาณลดลงเพราะฉะนั้นตลาดนัดmodern market fm 96.5 ก็ยินดีที่จะมาร่วมฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะคะตลอดทุกวันอังคารพุธพฤหัสบดีเรามีช่วงที่จะมาพูดคุยกับชาว SME และก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านสมัครเข้ามาประชาสัมพันธ์ได้ฟรีนะคะในช่วงต่างๆวันนี้เราก็ถือว่าเป็นครั้งที่3ที่จะมีช่วง2 minute market ให้คุณผู้ฟังได้มาพูดคุยกันเขาเรียกว่ามาขายของกัน2นาทีเต็มๆแล้วก็มีช่วง SME ต้องรอดนะคะสำหรับการสัมภาษณ์พิเศษเลยว่าตอนนี้คุณกำลังเจอปัญหาอะไรฝ่าวิกฤตแบบไหนต้องการให้คุณผู้ฟังไปช่วยกันอุดหนุนอย่างไรหรือว่าต้องการเงินทุนต้องการเงินหมุนเวียนต้องการคำปรึกษาเราก็มีผู้ใหญ่ใจดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเราก็คือ SME D Bank นะคะที่มาสนับสนุนกิจกรรมช่วย SME กันในวันที่20มิถุนายนมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวจะไปติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะแต่ช่วงแรกค่ะเราก็ร่วมเดินทางพาคุณผู้ฟังไปกับรายการบอกเล่า965สัญจรนะฮะคุณนิรุตสิริจัญญาที่ประจำการทุกวันอังคารไปเที่ยวชุมพรไปเที่ยว อุดหนุนสินค้าเกษตรกรนะคะในพื้นที่แล้วก็เดินทางระหว่างทางเส้นทางที่รถบัสไปเนี่ย3วัน2คืนเนี่ยเราก็จะอุดหนุนสินค้าชุมชนท้องถิ่นและ SME ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนโอท็อป SME ร้านอาหารที่พักทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียกว่าไทยเที่ยวไทยและจะให้สนุกสนานจะให้รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ต้องคุยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ทางรายการ Modern Market ค่ะได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานชุมพรค่ะคุณกฤตชศรทรายแก้วจะมาพูดคุยแล้วก็บอกความลับบอกเรื่องเด็ดที่จะให้คุณผู้ฟังได้ไปเที่ยวทั้งชุมพรและระนองอย่างมีความสุขกันนะคะตอนนี้คุณผอ. กฤตชศรอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะผอ. คะเดี๋ยวรอผอ. ตอน 11:15 นะคะโอเคตอนนี้ก็คือว่าเราจะพูดกันเรื่องชุมพรกับระนองเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะพูดเรื่องว่ามันเป็นเมืองผ่านทางผ่านคนก็จะลงไปเที่ยวสุราษฎร์ ลงไปเที่ยวภูเก็ตนะคะหรือว่าลงไปไหว้พระที่นครศรีธรรมราชชุมพรนี้ก็จะเป็นที่ของคนที่รู้จักกันก็คือแหล่งดำน้ำนะคะแล้วก็แหล่งดำน้ำของฝั่งภาคอ่าวไทยคนก็จะไปชุมพรกันอันนี้ก็เรียกว่าดังในตะวันตกส่วนระนองคนก็จะรู้จักเกาะพยามเกาะพยามก็บอกสวยสงบนะคะก็จะอยู่ฝั่งอันดามันอันนี้ก็จะเป็นสองฝั่งทะเลของไทยซึ่งมีทั้งฝั่งทะเลอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยแล้วที่น่าสนใจเทศกาลงานประเพณีก็มีมากมายเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นท้องถิ่นที่มีเรื่องราวนะคะเราจะไปพูดคุยกับท่านผอ.ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททนะคะสำนักงานชุมพรผอ.กฤตชศรทรายแก้วพร้อมแล้วอยู่ในสายสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
3: ค่ะเรื่องราวของชุมพรเนี่ยคนก็จะรู้จักเรื่องแหล่งดำน้ำใช่ไหมคะท่านผอ.กฤตชศรค่ะระนองระนองคนก็จะรู้จักคุ้นๆซาลาเปาทับหลีกับเกาะพยามที่ทุกคนมาโชว์กันในโซเชียลแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นมีเทศกาลมีงานประเพณีมีกิจกรรมที่ทางททมาบอกคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันวันที่11ใช่ไหมคะของแฟนๆคลื่นความคิดค่ะ
4: ว
3: ัน
4: ที่11ค่ะ
3: ค่ะพอกิจสอนแนะนำเทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจนอกเหนือที่ไม่ได้อยู่ในเดือนนี้หรืออยู่ในเดือนนี้ค่ะท่านผอ.ค่ะ
4: ค่ะค่ะก็จริงๆแล้วในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะก็คือเริ่มกันที่เดือนนี้ก่อนเลยนะคะเดือนนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเขาเรียกว่าเป็นเดือนแห่งสีสันนะคะเขาเป็นเดือนของไพร์มันใช่ไหมคะ
3: ค่ะค่ะ
4: ที่เพื่อความหลากหลายนะคะแล้วก็สีสันนะคะโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะก็จะมีกิจกรรมเพื่อที่จะต้อนรับนะคะเดือนเขาเรียกว่าพรายมันนะ
3: ค
4: ะก็จะมีฮะซึ่งจัดโดยเอกชนเพียงแต่ว่าทุกคนก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ด้วยนะคะภายใต้ชื่องานว่า Color of Chumphon The Pride Celebration 2026 ค่ะก็คือจะเน้นเรื่องนะคะสีสันแห่งความภาคภูมิใจนะคะก็จะเป็นลักษณะของการเดินขบวนพาเหรดแห่งสีสันที่เป็นความหลากหลายแล้วก็เป็นความคิดสร้างสรรค์และที่สำคัญก็คือเป็นความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะที่จะมาร่วมสร้างสีสันแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์บนถนนกรมหลวงค่ะกรมหลวงชุมพรนะคะก็จะเป็นขบวนพาเหรดที่ชวนให้ทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองของเดือนนี้นะคะ
3: ค่ะ
4: นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์กรหน่วยงานนะคะสถานศึกษาที่สำคัญก็คือ LGBTQ+
3: ค่ะ
4: นะคะที่จะมาร่วมสีสันวันที่13มิถุนายนค่ะ2569นะคะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ในช่วงเย็นๆค่ะก็จะเป็นสีสันที่สวยงามนะคะแล้วก็คัลเลอร์ฟูลบนถนนกรมหลวงชุมพรค่ะอันนี้กิจกรรมที่หนึ่งนะคะขยับไปท้ายเดือนของเดือนนี้ของเดือนนี้นะคะก็คือวันที่28มิถุนายน2569ค่ะก็จะเป็นงานเขาเรียกว่างานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ
3: ์
4: หลังสวนมินิมาราธอนค่ะซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่20แล้วค่ะ
3: ค่ะ
4: เขาเรียกว่าจะเป็นอันซีนไทยแลนด์ก็ว่าได้เพราะหนึ่งเดียวในสยามที่วิ่งจากฝั่งไปเกาะนะคะ
3: ว้าวมากมาก
4: เดือนมิถุนายนเนี้ยนะคะจะเป็นเดือนที่น้ำทะเลลดลงต่ำสุดนะคะแล้วท่านก็ทราบดีว่าเกาะพิทักษ์เนี่ยอยู่ที่อำเภอหลังสวนแล้วตัวเกาะเองเนี่ยค่ะอยู่ห่างฝั่งสักประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นในเดือนมิถุนายนเนี่ยน้ำทะเลจะลดต่ำที่สุดสามารถเดินจากฝั่งไปที่เกาะได้เลยนะคะก็เลยเป็นที่มาของการจับกิจกรรมวิ่งนะคะเขาเรียกวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์เลยนะคะก็จะมีหลายมีสองหลักๆ ก็คือมีวิ่งมินิมาราธอนกับวิ่งฟันลันค่ะที่จะเริ่มสตาร์ทจากเรือหลวงจำลองจากกรีนฤเบศนะ
3: คะ
4: ไปที่เกาะพิทักษ์ค่ะแล้วก็ระยะฟันลันก็จะใกล้ๆกับท่าเรือแล้วก็วิ่งไปเกาะพิทักษ์ค่ะ
3: ค่ะทราบว่าเรือจากกรีนฤเบศจำลองนี้อยู่ตรงชายหาดปากน้ำหลังสวน
4: ทะเลปากน้ำหลังสวนเลยค่ะ ก็ระยะทางนะคะจากชายทะเลปากน้ำหลังสวนไปเกาะพิทักษ์ก็ประมาณ14กิโลเมตรค่ะ
3: ค่ะก็บอกว่าได้ข่าวว่าวิ่งสิ้นเดือนนี้คนเต็มยังคะท่านผอ.คะ
4: ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ค่ะก็ยังไม่ได้ปิดรับสมัครนะคะเรียกได้ว่าก็ปีที่ผ่านมาค่ะก็นักวิ่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็5,000 คนบวกๆ
3: ว้าวว้าวเพราะฉะนั้นปีนี้อย่าชะล่าใจ
4: ปีนี้ค่ะปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะว่าห้ามพลาดนะคะถือเป็นอาจจะบอกว่าหนึ่งเดียวในสยามที่วิ่ง
3: แหวกทะเล
4: ไปทะเล
3: ฟังชื่อก็น่าสนุกแล้วค่ะวิ่งแหวกทะเล
4: เสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะค่ะซึ่งเกาะพิทักษ์จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชุมพรเลยทีเดียวค่ะที่เสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวอยู่นะคะว่าใครมาหลังสวนแล้วต้องไปเกาะพิทักษ์หน้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมีวิถีชีวิตมีอาหารทะเลสดสดให้รับประทานด้วยนะคะ
3: อาหารทะเลสดแล้วก็ชุมชนก็น่ารักด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญราคาจับต้องได้ไหนจะบอกว่าไม่แพงก็จะดูไม่ดีค่ะเรียกว่าราคาสมกับคุณภาพที่ได้รับค่ะก
3: ็
4: หัวละ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะคะท่านละ 1,000 บาทที่พัก1คืนอาหาร2มื้อนะคะถ้าท่านสามารถไปท่องเที่ยวที่เกาะพิทักษ์ได้แล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทุกหลังค่ะ
3: คือพูดยังไงว่าทำให้ผู้บริโภคนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าถึงทั้งอาหารทั้งที่พักแล้วก็บรรยากาศธรรมชาติของเกาะพิทักษ์ด้วยราคาเดียวเลยใช่ไหมคะ 1,000 เท่านั้นน่ารักจริงๆค่ะมีอย่างอื่นนี้ไหมคะท่านผอ.กิจสอนค่ะ
4: ก็กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลนะคะก็จะเป็นทุกท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้หน้าฝนทะเลชุมพรเที่ยวได้ไหมนะคะอยากจะนำเรียนแล้วก็ให้ทุกท่านทราบว่าตอนนี้ทะเลชุมพรยังเที่ยวได้นะคะและที่สำคัญก็คือน้องฉลามวาฬค่ะมีเพิ่มอีกหลายตัวเลยทีเดียวนะคะณตอนนี้ได้ทราบข้อมูลมานะคะว่ามีถึง7หรือ8ตัวเลยทีเดียวค่ะซึ่งดิฉันก็คงจำไม่ได้นะคะว่าใครเป็นใครแต่ว่า นักท่องเที่ยวหรือบริษัททัวร์เขาจะจำได้เพราะว่าลายของน้องเนี่ยจะไม่เหมือนกันเจออะไรจะไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็ได้รับแจ้งมาว่าตอนนี้ก็มีอยู่ในทะเลที่จะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยบริเวณเกาะร้านเป็ดเกาะร้านไก่นะคะแล้วก็บริเวณหมู่เกาะงามเนี่ยค่ะเรียกว่ารอต้อนรับคือสามารถเที่ยวได้จนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมเลยทีเดียวค่ะถ้านักท่องเที่ยวท่านไหนยังไม่ได้วางแผนเรื่องท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อยากจะเที่ยวทางเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลเรียกว่าจังหวัดชุมพรค่ะขออนุญาตเรียนเชิญเลยทีเดียวค่ะ
3: นอกจากฉลามวาฬแล้วก็บอกว่าทุ่งดอกไม้ทะเลก็อลังการใช่ไหมคะท่านผอ.ค่ะ
4: ฉลามวาฬเป็นส่วนประกอบนะคะ ที่จะเป็นไฮไลท์ถ้าทุกท่านเจอถือว่าเป็นความโชคดีสุดๆนะคะแต่ว่าที่ท่านต้องเจอแน่นอนก็คือว่าทุ่งดอกไม้ทะเลหลากสีสันค่ะนะคะเรียกว่าพิ้วไหวอยู่ใต้ทะเลเป็นดงผืนใหญ่เลยค่ะเป็นหลายไร่เลยทีเดียวถ้าเทียบขนาดพื้นที่กันนะคะและโดยเฉพาะช่วงที่น้ำทะเลที่มีความใสมากๆเนี่ยค่ะปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะมหาศาลเลยทีเดียวเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะสามารถหาพบได้ที่จังหวัดชุมพรค่ะและที่สำคัญก็คือผู้คนไม่พลุกพล่านนะคะไม่ต้องไม่แทบไม่ต้องว่าไปแย่งกันกินแย่งกันใช้นะคะเหมือนจังหวัดหลักๆค่ะเรียกว่ามาชุมพรเนี่ยได้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่วุ่นวายสบายสบายค่อนข้างเป็นส่วนตัวซะด้วยซ้ำค่ะ
3: ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วเทศกาลล่ะคะท่านผอ.ค่ะ
4: ค่ะเทศกาลนะตอนนี้ค่ะก็เดือนนี้นะคะเดือนนี้ก็เพิ่งมีไปนะคะที่พระบรมธาตุสวีนะคะเป็นวันวิสาขบูชานะคะเดือนหน้าก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาก็จะมีงานห่มผ้าพระบรมธาตุสวีค่ะก็คือห่มผ้าพระราชทานพระบรมธาตุสวีค่ะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เดือนถัดไปค่ะก็จะเป็นกิจกรรมของทท.นะคะเขาเรียกว่า Feel All the Feeling at ชุมพรค่ะก็พยายามสรรหากิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ๆที่จังหวัดชุมพรอาจจะยังไม่เคยมีนะคะนำมาให้ประชาชนชาวจังหวัดชุมพรหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดชุมพรในช่วงนั้นค่ะได้มาทดลองกันก็คือจะเป็นกิจกรรมเขาเรียกว่ากีฬาทางน้ำค่ะแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ e-water sport ค่ะ
3: ค่ะ
4: จะเป็นพวกไคท์เซิร์ฟนะคะไคท์เซิร์ฟซับบอร์ดก็คือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะ ก็ใช้ระบบไฟฟ้านะคะไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นกิจกรรมใหม่ที่เราจะเอามาโชว์นะคะภายในงานซึ่งงานจะจัดนะคะวันที่28 29 30สิงหาคมค่ะที่ชายทะเลหาดทุ่งวัวแล่นค่ะ
3: หาดทุ่งวัวแล่นนี่ก็เรียกว่าโด่งดังไปทั่วโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะมีนักท่องเที่ยวสายใครสายที่เล่นว่า
4: วความคาดหวังค่ะเราอาจจะไม่ได้คาดหวังนักท่องเที่ยวนะตอนนี้แต่ว่าเรามองถึงอนาคตการต่อยอดไปถึงช่วงกรีนซีซั่นของจังหวัดชุมพรที่ทะเลอาจจะท่องเที่ยวไม่ได้แต่กิจกรรมท่องเที่ยวริมชายหาดค่ะที่ในอดีตตอนก่อนโควิดอะค่
3: ะ
4: ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเล่นนะคะพวกไคท์เซิร์ฟพวกกิจกรรมที่ต้องใช้คลื่นลมทะเลแรงๆอะค่ะ
3: ค่ะ
4: ค่ะซึ่งค่อนข้างจะเขาเรียกแอดเวนเจอร์นิดๆนะคะค่ะตัวนี้ก็คือเราพยายามจะดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือ FC ช่วงน
3: ั้
4: นนะคะดึงกลับมาว่าจังหวัดชุมพรนะคะ
3: ช่วง
4: กรีนซีซั่นก็สามารถมาท่องเที่ยวได้นะคะมีกิจกรรมท่องเที่ยวแนวเอ็กซ์ตรีมให้นักท่องเที่ยวได้เลือก
3: ค่ะ
4: ทำกิจกรรมค่ะ
3: สิ้นเดือนสิงหานะคะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: แล้วเห็นว่ามีประเพณีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะท่านผอ.
4: ก็ถ้าไล่ทับตลอดปีนะคะไฮไลท์ของจังหวัดชุมพรอีกอย่างนึงในเดือนกันยาก็จะเป็นงานประเพณีแห่พระแข่งเรือค่ะนะคะที่ตัดสินการชนะนะคะใครชนะด้วยที่ไม่ใช่ใครที่จะเข้าที่หนึ่งใครเข้าเส้นชัยก่อนไม่ใช่ค่ะเราจะตัดสินกันด้วยใครคว้าธงชิงธงเขาเรียกว่าขึ้นโขนชิงธงอะค่ะ
3: ขึ้นโขนเรือด้านหน้าแล้วก็ไปชิงธง
4: ก็จะมีคนนะคะขึ้นโขนไปที่หัวเรือค่ะและคว้าธงก่อนก็จะถือว่าเป็นได้รับชัยชนะค่ะก็จะมี2งานใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือเดือนปลายเดือนกันยาเนี่ยก็จะมีที่คลองในหลวงค่ะคลองหัววังพนังตัก
3: ค่ะ
4: ค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในเมืองในเขตอำเภอเมืองนะคะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็ช่วงใกล้วันออกพรรษาช่วงวันออกพรรษา
3: วันออกพรรษาน
4: ะคะที่หลายจังหวัดภาคใต้จะมีประเพณีชักพระนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะของจังหวัดชุมพรของเราจะเป็นประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงอำเภอหลังสวนค่ะ
3: ค่ะ
4: อันนี้ก็จัดมาปีนี้น่าจะเป็นปีที่182ละค่ะ
3: ว้าว182ครั้ง
4: มาต่อเนื่อง100เกือบ200ปีแล้วค่ะ180กว่าปีแล้วค่ะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยไปนะคะแต่ไปมาแล้วทั่วโลกนี่ต้องไปที่ชุมพรให้ได้นะคะเพราะว่าสนุกแน่นอน
4: ความสนุกสนานยิ่งกว่าการแข่งเรือก็คือกองเชียร์ค่ะที่สำคัญค่ะกองเชียร์ของแต่ละที่เขาจะแต่งตัวสีสันสวยงามแล้วก็มาเชียร์กันนะคะ
3: ค่ะ
4: อันนั้นจะเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินแบบหนึ่งเลยค่ะ
3: ค่ะโอ้โหพูดง่ายว่าตลอดทั้งปีทั้งไฮซีซั่นหรือหน้าฝนแล้วก็จะมีคลีนซีซั่นด้วยใช่ไหมคะผอ.คะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะคลีนซีซั่นก็ของชุมพรก็น่าจะเป็นหลังตุลาไปแล้วค่ะประมาณกลางเดือนตุลาไปแล้วค่ะก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมเขาเรียกฤดูมรสุมค่ะ
3: ค่ะก
4: ็คือทะเลนะคะก็จะค่อนข้างท่องเที่ยวทางทะเลไม่ได้แล้ว
3: เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
4: ท่องเที่ยวอย่างอื่น จริงๆถ้าจะขายของอีกชุมพรเนี่ยเที่ยวได้365วันนะคะที่นี่เรามีทะเลหมอกทะเลหมอกไม่ใช่มีเฉพาะภาคเหนือค่ะที่ชุมพรก็มีทะเลหมอกและที่สำคัญเราก็ไม่มี PM 2.5 ด้วย
3: ก็ได้เปรียบ
4: ไม่เที่ยวทะเลไปขึ้นดอยชมทะเลหมอกก็ได้ค่ะ
3: ค่ะอันนี้ต้องไปตามรายละเอียดได้ที่ไหนคะถ้าเผื่อจะแบบโอ้โหบุ๊กกิ้ง
4: เพจททสำนักงานชุมพรเลยก็ได้
3: ค่ะมีเพจ Facebook ใช่ไหมคะแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ที่ผอ.กฤษศรดูแลก็คือระนองค่ะระนองนี่คนจะรู้จักเรื่องอาบน้ำแร่ใช่ไหม
4: คะ
3: แล้วก็กินซาลาเปาทับหลีอันนี้มันมีของเด็ดมากกว่านี้นะฮะท่านผอ.ค่ะ
4: จริงๆนะคะระนองเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเข้าสู่กรีนซีซั่นอยากเป็นทางการนะคะตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาเรียกได้ว่าฝนนี่แบบว่าตกแทบจะตลอดเวลาแต
3: ่นี่ได
4: ้เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวค่ะ
3: ค่ะ
4: ค่ะฝนนี้จะทำให้หนึ่งน้ำตกสวยงามมากนะคะระนองมีน้ำตกหลายแห่งเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกปุญญาบานที่ท่านไม่ต้องไปเดินเข้าไปในป่าลึกเพื่อจะไปหาน้ำตกไหมคะท่านจอดรถริมถนนแล้วชมน้ำตกได้เลย
3: mm-hmm.
4: นะคะน้ำตกปุญญาบาลน้ำตกเหงาภูเขาหญ้านะคะที่ท่านต้องมาเช็คอินเพราะหน้านี้ภูเขาหญ้าจะเปลี่ยนสี
3: เป็นสี
4: ท่านจะได้เจอกับความเขียวขจีของต้นหญ้าต้นน้อยๆนะคะภูเขา3ลูกเรียงติดกันนะคะก็อัตลักษณ์ซับซ้อนที่มีความสวยงามท่านขึ้นไปบนภูเหงาดาวดึงตรงวัดเหงาก็จะเป็นจุดชมวิวที่ท่านเห็นวิวของระนองแบบพาโนรามาเลยนะ
3: คะ
4: หรือท่านจะไปที่สกายวอล์กนะคะจุดชมวิวสกายวอล์กของเทศบาลเมืองระนองนะคะท่านสามารถเห็น360องศาของจังหวัดระนองเช่นกันค่ะและที่สำคัญค่ะท่านจะมีไอหมอกแล้วก็ทะเลหมอกเป็นเพื่อนท่านแทบทุกที่เลยนะคะทุกจุดชมวิวท่านจะเจอสายหมอกนะคะที่จะมาล่องลอยอยู่ใกล้ๆท่านนะคะและที่สำคัญ

0: ิ่งที่มีความสุขและคิดว่าผ่อนคลายมากที่สุดก็คือการแช่น้ำแร
1: ่
0: ท่ามกลางฝนท่ามกลางสายฝนท่ามกลางไอหมอกค่ะไอของน้ำแร่ร้อนมาปะทะกับไอหมอกค่ะม
1: ัน
0: เป
1: ็นความเย็นหลังฝน
0: มากๆนะคะ
1: ใช่ใช่โหคือควันสีขาวกรุ่นขึ้นมาจากบ่อน้ำแร่นะคะแล้วก็มาเจอความเย็นของหลังฝนตกเนี่ยโอ้ยมันฟินจริงๆ
0: ใช่ไหมคะแค่ในภาพไหนอยากเชิญชวนให้ทุกท่านลงมาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆค่
1: ะ
0: และที่สำคัญค่ะคาเฟ่
1: ได้ข่าว
0: คาเฟ่เยอะมากค่ะตอนนี
1: ้ได้ข่าวว่าระนองนี่เป็นแหล่งคาเฟ่แบบโอ้โหลงออนไลน์กันทุกวันเลยใช่ไหมคะพอกิจการ
0: ใช่ค่ะแล้วแต่ท่านจะเลือกเลยท่านจะเลือกคาเฟ่ท่ามกลางธรรมชาติได้ยินเสียงน้ำไหลได้ยินเสียงน้ำตกริมลำธารนะคะริมบ่อน้ำแร่เรียกว่ามีให้เลือก
1: ค่ะ
0: แถมคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นก็มีทุกให้ทุกท่านเลือกด้วยนอกจากท่านไม่ต้องไปออนเซ็นที่ญี่ปุ่นแล้วท่านมาที่ระนองท
1: ่
0: านก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้เลือกด้วย
1: ะ
0: นะคะ
1: นี่คุณผู้ฟังที่เตรียมจะไปออนเซ็นที่ญี่ปุ่นนะคะไปออนเซ็นที่ระนองกันก่อนแล้วเดี๋ยวเปรียบเทียบเพราะว่าออนเซ็นน้ำแร่ของระนองนี้ได้ขึ้นชื่อว่ามีแร่ธาตุที่มีคุณภาพดีระดับโลกเลยใช่ไหมคะผอ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเรียกได้ว่าหนึ่งอันที่หนึ่งที่เราสัมผัสได้แน่นอนก็คือว่าเราจะไม่ได้กลิ่นกรรมฐานเลยค่ะนะคะไม่มีกลิ่นกรรมฐานเลยแล้วก็พอแช่ไปปุ๊บเราจะรู้สึกผ่อนคลายและสบายตัวนะคะจากคนที่นอนไม่ค่อยหลับคืนนั้นจะหลับฝันดีมากๆนะคะแล้วที่สำคัญค่ะณตอนนี้เรานองมีบ่อน้ำแร่ร้อนที่ให้ท่านเลือกเนี่ย14แห่งด้วยกันเลยนะคะแล้วแต่ท่านจะเลือกท่านชอบแบบไหนเลือกแบบฟรีแบบฟรีไม่ท่านไม่อยากเสียค่าที่จ่ายอยากจะมาแช่น้ำแร่ฟรีนะคะเทศตรงบ่อน้ำร้อนรักษาวารินก็มีบริการฟรีของเทศบาลเมืองระนองนะคะเป็นโซนแช่เท้านะคะท่านแช่เท้าพอสมควรแล้วถ้าเป็นนักท่องเที่ยวข้างนอกถ้าท่านจะไปแช่ตัวท่านชำระแค่40บาทเอง
1: ค่ะ
0: 40บาทเล็กน้อยมากค่ะท่านก็ไปแช่ทั้งตัวได้นะคะท่านออกมาจากแช่ตัวโอ๊ยท่านอยากจะซาวน่าหรือโยคะร้อนจังเลยที่นั่นมีลานปูนร้อนนะคะให้ท่านใช้บริการได้ฟรีท่านจะไปนอนซาวน่าก็ได้หรือว่าไปนั่งให้เลือดลมนะคะสูบฉีดก็ได้หรือใกล้ๆกันถ้าพอโอ๊ยปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยอยากนวดแผนไทยนะคะเราก็มีบริการนวดแผนไทยอยู่ตรงนั้นครึ่งชั่วโมงแค่100บาทเองค่ะถ
1: ู
0: กมากและที่สำคัญนวดดีมากๆค่ะ
1: ถูกจัง
0: ท่านจะนวดค่ะท่านจะนวดคอบ่าไหล่นะท่านจะนวดเท้านะคะหรือท่านจะนวดทั้งตัวได้หมดเลยค่ะขั้นต่ำครึ่งชั่วโมง100บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในส่วนบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อออนเซ็นนะคะก็มีหลายบริการให้ท่านเลือกม
1: ี
0: ทั้งบ่อออนเซ็นบ่อน้ำนมนะคะบ่อไอซ์บาร์บ่อเจ็ตสตรีมนะคะบ่อน้ำบนนะคะเรียกว่าครบที่ระนองเลยค่ะ
1: ไปจังหวัดเดียวนี่พูดยังไงว่า14บ่อนี่คุณผู้ฟังได้ไป14วันนี่คุ้มเลยนะคะ2อาทิตย์เนี่ยได้น่าจะสัมผัสทุกรูปแบบของธรรมชาติที่ระนองได้เขาเรียกว่าความพิเศษตรงนี้มาให้คนไทยให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยแล้วกลิ่นซีซั่นนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะเรื่องการเดินทางเพราะระนองนี้ขับรถไปแป๊บเดียวเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีสายการบินด้วยนะคะตอนนี้มีวันละหนึ่งไฟลท์นะคะหรือว่าท่านไม่สะดวกขับรถมาท่านจะลงชุมพรก็ได้ชุมพรบางวันมี3ไฟลท์หลักๆมีวันละ2ไฟลท์
1: ค่ะ
0: และท่านนั่งรถจากชุมพรไประนองก็แค่2ชั่วโมงเองค่ะ
1: ค่ะการเดินทางสะดวกนะคะบินลงชุมพรวันละ3ไฟลท์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นั่งรถต่อไป2ชั่วโมงโอ้พูดยังไงว่า2ชั่วโมงนี้ดิฉันยังออกจากพระราม9ไม่ถึงบางบัวทองเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ2ชั่วโมงนี้ท่านสามารถแวะชิมซาลาเปาทับหลีได้แบบสบายๆเลย
1: ค่ะ
0: นะคะใช่เลยค่ะ
1: ช่วงท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านผอ.กิจสอนช่วยเชิญชวนแฟนๆคลื่นความคิดแล้วก็คนไทยเดี๋ยวจะต้องรีบพาชาวต่างชาติเพื่อนนักท่องเที่ยวของเราไปเที่ยวกันทั้งชุมพรและระนองค่ะ
0: ค่ะก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะคะกรีนซีซั่นนี้นะคะจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดระนองค่ะพร้อมที่จะต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งทะเลแล้วก็ทะเลหมอกนะคะและไอหมอกน้ำแร่เรียกว่ามีสารพัดกิจกรรมนะคะที่ให้ทุกท่านได้เลือกใช้บริการเลยนะคะถ้าท่านอยากจะหลีกหนีความวุ่นวายนะคะมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์นะคะ เที่ยวไปเรื่อยๆไม่เร่งรีบผ่อนคลายได้ทานอาหารอร่อยๆมีคาเฟ่สวยๆให้ทุกท่านได้นั่งได้ชิมกาแฟซึ่งลืมเล่าอีกอย่างนึงกาแฟของทั้งสองจังหวัดค่ะ
1: ขึ้นชื่อ
0: เป็นจุดแข็งอีกอันนึงนะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟมากที่สุดในประเทศไทยกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าท
1: ั
0: ้งชุมพรและระนองค่ะที่ทุกท่านมาแล้วลองลิ้มลองอร่อยไม่แพ้กับอาราบิก้าทั้งภาคเหนือเลยทีเดียวค่ะถ้ามีโอกาสก็ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะลองมาสัมผัสนะคะวิถีชีวิตความสโลไลฟ์ของทั้งสองจังหวัดนี้ค่ะชุมพรและระนองมาครั้งเดียวเที่ยวได้ทั้งสองจังหวัดเลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผอ.กิจสอนนะคะสายแก้วผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานชุมพรขอบคุณมากๆเลยค่ะและเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค
1: ่
0: ะ
1: แฟนๆที่ไปทริปฟินถิ่นชุมพรกับคลื่นความคิดแล้วก็คุณนิรุตศิริจัญญานะคะก็เตรียมตัวจะไปชิมกาแฟในพื้นที่ปลูกโรบัสต้าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยกันค่ะช่วงนี้ก่อนที่จะพักนะคะเรามีช่วง2 minute market ซึ่งดิฉันเนี่ยได้ไปที่งานไทเฟกมาแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ชมได้ฟังทั้งคลิปที่ผู้ประกอบการต่างๆได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็แนะนำโปรดักต์กันไปชมและฟัง2 minute market เลยค่ะ
2: Modern Market ช่วง2 minute market
3: สวัสดีค่ะบริษัทแพนป๊อปจำกัดนะคะและอีกบริษัทหนึ่งค่ะที่เราร่วมกันอยู่นะคะก็จะเป็นบริษัทเทอร์ฟาร์มาเทคค่ะของเรานะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพค่ะใช้ตัวนี้นะคะเรามีเขาเรียกว่างานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะเรามาจัดขัดใหญ่เลยค่ะมีรองรับทั้ง2ตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแรกนะคะตัวนี้ค่ะเป็นสแน็คสแน็คในรูปแบบใหม่นะคะเราใช้ผักในการขึ้นรูปเป็นแผ่นเราใช้เป็นผักชายาอบกรอบนะคะตัวนี้ค่ะคุณสมบัติของเขานะคะจะมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมนะคะแล้วก็จะมีโปรตีนกลูตาเมตนะคะซึ่งสูงกว่าผักแคลถึง3เท่าเลยนะคะตัวนี้ค่ะสำหรับเด็กก็ทานได้นะคะผู้ใหญ่ก็ทานได้คนที่ไม่ทานผักก็ทานได้เหมือนมาออกที่บูธนี้ค่ะเรามีการทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคด้วยนะคะที่ทั้งชอบผักและไม่ชอบผักคนที่ชอบผักนะคะเขาบอกว่าอร่อยค่ะหอมทานได้ทานง่ายนะคะคนที่ไม่ชอบผักนะคะก็สามารถทานได้แต่ว่าคนที่เขาสติ๊กเรื่องความขมจริงๆอะค่ะเขาอาจจะบอกว่าโอเคมันมีความขมปลายตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวคุณสมบัติของผักชายาแผ่นอบกรอบ1ซองเนี่ยค่ะจะเท่ากับการทานผัก2จานเลยนะคะ2จานคูณๆเลยค่ะซึ่งคุณสมบัติดีมากๆนะคะและตัวต่อมานะคะเป็นตัวกัมมี่เป็นกัมมี่จากสารสกัดสมุนไพรค่ะตัวนี้เราใช้สารสกัดจากตัวขมิ้นชันแล้วก็การคูและที่สำคัญนะคะเราใช้เทคโนโลยีนาโนอีมันชันด้วยค่ะทำให้ซึมได้ลึกได้ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตอบโจทย์คนที่มีการอักเสบภายในค่ะเหมือนปวดฟันนะคะหรือว่ามีอาการปวดอักเสบก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ก็จะมีงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองรับด้วยค่ะ
4: โปรดักต์ของเรานะคะจากบริษัท PSU Agro Food นะคะซึ่งเป็นโฮลดิ้งคอมพานีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เวียดเขตหาดใหญ่นะคะโปรดักต์ของเราที่จะมานำแสดงวันนี้ค่ะก็จะเป็นอาหารพร้อมทานนะคะที่จะเป็นข้าวสวยกับอาหารเมนูไทยต่างๆซึ่งเราได้รับการรับรองจากอย.และกาลานแล้วนะคะตอนนี้มี4ตัวก็จะมีข้าวไก่กระเทียมข้าวผัดเผ็ดปลาดุกข้าวแกงส้มปลาทูแล้วก็ข้าวแกงมัสมั่นค่ะแล้วก็มีตัวที่กำลังออกกำลังขออยู่ในระหว่างการยื่นก็จะเป็นในส่วนของข้าวแกงเขียวหวานข้าวพะแนงไก่แล้วก็ข้าวกะเพราไก่ด้วยค่ะซึ่งง่ายต่อการรับประทานเพราะทุกอย่างสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิปกตินะคะและเชลไลฟ์ประมาณ18เดือนหรือว่าปีครึ่งถ้าเราจะทานก็คือสามารถเปิดได้เลยแต่ว่าแนะนำว่าถ้าอายุประมาณ3เดือนขึ้นนะคะก็สามารถอุ่นให้ร้อนก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีโปรดักต์ใหม่ก็จะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนซึ่งสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิปกติเช่นกันแล้วก็กินง่ายสามารถพกพาไปไหนก็ได้นะคะก็หวังว่าจะได้รับความสนใจกับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะหลักของเราเนี่ยเหมาะสำหรับการประสบภัยคือสามารถที่จะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ปกติหรือไม่ปกติก็ของเราก็สามารถพร้อมทานในทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือหากเกิดสงครามอะไรก็แล้วแต่ค่ะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ ช่วยเหลือได้มันไม่บูดนะคะใช้ระยะเวลาในการจัดส่งได้นานได้ค่ะ
5: ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
4: ไม่ต้องแช่ตู้เย็นสำคัญคือไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลย
5: ไม่ต้องอุ่นไมโครเวฟ
4: ไม่ต้องอุ่นแต่ถ้าแนะนำว่าถ้า3เดือนต้มคือการอุ่นต้มในน้ำร้อนก็ได้หรือว่าใช้ไมโครเวฟก็ได้ค่ะสามารถที่จะทำให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นด้วย
5: ค่ะและทราบว่ามีขนมแบบอาหารเป็นแบบคำๆเป็นแบบญี่ปุ่นสไตล์
4: ใช่ค่ะใช่ก็เป็นญี่ปุ่นสไตล์ก็จะเป็นพวกคิมบับนะคะก็ง่ายๆพกง่ายๆให้ลูกได้อะไรเงี้ยค่ะก็มีของหวานก็จะมีพวกข้าวเหนียวทุเรียนนะคะที่นำเสนอก็จะช่วยในเรื่องของผลไม้ไทยเช่นเดียวกันค่ะ
6: เป็นกลิ่นแมงโก้สไปซี่นะคะรสน้ำปลาหวานแล้วก็น้องใหม่ออกก็คือรสปลาร้าสูตรน้ำปลาร้านะคะวันนี้ขายดีมากแล้วก็นี่ขายที่เซเว่นค่ะ
5: แล้วก็ตัวเนื้อของสติ๊กดั้งเดิมใช่ไหมคะ
6: อันนี้เป็นจอรี่สติ๊กดั้งเดิมนะคะอมตะนิรันดร์การของเราม
5: ีรสอะไรบ้างคะ
6: ค่ะมีรสองุ่นสับปะรดสตรอเบอรี่แล้วก็ส้มนะคะเนื้อเขียวเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อเคี้ยวหนึบค่ะ
7: จะเป็นรสปาปิก้าค่ะเป็นไก่แผ่นค่ะแล้วก็รสส้มยำค่ะเป็น2ค่ะเปิดตัวที่งานไทเปที่นี่หนองอันนี
5: ้ค่ะอันนี้ปึงเชียงมาจากจังหวัดไหนคะ
7: จังหวัดนครราชสีมาค่ะจังหวัดโคราช
1: ค่ะที่จบไปนะคะก็เป็นผู้ประกอบการรายย่อยนับพันเลยที่ไปออกงานไทเฟกแล้วก็ดิฉันเองก็ได้ไปพูดคุยกับหลากหลายผู้ประกอบการเพิ่งรู้ว่าบางผลิตภัณฑ์เนี่ยผลิตในเมืองไทยแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็ขายในเมืองไทยมีหลายแบรนด์ที่ตั้งชื่อเป็นญี่ปุ่นเป็นต่างประเทศแต่จริงๆแล้วคือผู้ประกอบการไทยSME ไทยนี่เองนะคะช่วงนี้ค่ะ2 minute market มีทุกวันอังคารพุธพฤหัสบดีอยู่ในเบรกแรกคุณผู้ฟังสามารถติดต่อมาได้หลังไมค์นะคะที่ LINE @thinking radio เพื่อจะเข้ามาพูดคุยแบบนี้ประชาสัมพันธ์ฟรีๆเลย2นาทีสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดิฉันให้ทางผู้ประกอบการในงานไทเฟกได้พูดคุยกันมานะคะก็หลากหลายรูปแบบช่วงหน้าค่ะเราจะมี SME ต้องรอดผู้ที่ฝ่าวิกฤตขาดทุนตัวเลขติดลบแล้วก็ตอนนี้ปรับกลยุทธ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาคุยกันในช่วงต่อไปซึ่งเป็นช่วง SME ต้องรอดประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ดิฉันก็จะมีข่าวเรื่อง Global Pact Insight ที่จะให้คุณผู้ฟังมาร่วมสัมมนาฟรีกันนะคะในช่วงท้ายรายการพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: Modern Market ช่วง2 minute market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
8: 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
15: จูสังกมาสารวัตร
14: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
15: เรื่อง
14: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
15: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
16: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5 Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
1: กลับเข้าสู่รายการตลาดนัด Modern Market FM 96.5 นะคะอยู่กับดิฉันเก่งพัชราพรและน้องสแตมป์ถิติวัฒน์ค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันในช่วง SME ต้องรอดทุกอังคารพูดพฤหัสบดีนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางน้องสแตมป์อยู่กับที่ร้านตามมีสาขาไหนอย่างไรไปคุยกับคุณพิเชษหนาวโตนิติวงศ์นะคะผู้ขับเคลื่อนให้ครบวงจรทั้งวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติวิถีการทำธุรกิจแล้วก็วิถีศาสตร์พระราชาตอนนี้ไปพบกับน้องสแตมและพี่หนาวได้เลยค่ะ
17: สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ใน
18: เก่งครับ
17: ช่วง SME ช่วงเบรกที่2นะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่หนาวครับเจ้าของร้านตามมีและตอนนี้บรรยากาศเราอยู่ในร้านตามมีสาขาไหนครับพี
18: ่ยูนิเวอร์ซิตี้ที่พระราม9ครับ
17: ครับผมทำไมถึงชื่อร้านตามมีครับพี
18: ่ร้านตามมีเปลี่ยนมาจากชื่อยักษ์กระโจนที่ปรึกษาเราคนหนึ่งบอกว่าถ้าจะให้เขาให้คำปรึกษาเนี่ยห้ามเปลี่ยนอะไรบ้างที่บอกว่าเปลี่ยนทุกอย่างเลยชื่อร้านก็เปลี่ยนได้แต่สิ่งที่ห้ามเปลี่ยนเลยคือห้ามต้องของคนปลูกทำธุรกิจ
17: ครับ
18: นี่เลยอยู่ผนังร้านเลยครับ
17: ต้องเป็น
18: ต้องเป็นเกษตรกรรมธรรมชาติ
17: ครับผม
18: ต้องปลูกเพื่อให้พอกินก่อนไม่ใช่ปลูกเพื่อขายก่อน
17: ครับ
18: ต้องใช้น้ำหมักสมุนไพรลดจืดเต็มรอบการเพาะปลูก
17: ครับผม
18: ต้องไม่ซื้อของอื่นมาขายเราต้องตั้งราคาที่เป็นธรรม
17: คร
18: ับนี่เลยคือห้ามเปลี่ยนแปลง
17: ครับ
18: ที่ผู้ปรึกษาคนนั้นบอกว่าเปลี่ยนชื่อเลยครับยักษ์กระโจนคนไม่รู้จักอาจารย์คนรู้จักอาจารย์โจน
17: ครับ
18: เขาว่ายักษ์คนหนึ่งโจรคนหนึ่ง
17: ครับ
18: มันไม่ง่ายเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อแล้วเขาก็จะเสริมของเหนือซึ่งเลยนะว่าให้ชื่อตามดีเพราะผักที่เราเก็บมาเนี่ยมันผักตามดีชัด
17: ๆ
18: เรามีเมนูชื่อผักผักตามดีอยู่แล้วด้วยสลัดผักตามดีอยู่แล้วด้วยเขาก็เลยบอกนี่แหละชื่อตามดีเลยนะ
17: ก็ปู่เป็นที่มาร้านตามมีพี่
18: ใช่ครับ
17: แล้วหลายคนเนี่ยชอบคิดว่าอันร้านตามมีเนี่ยจะทำสุขภาพปลอดสารเคมีใช่ไหมครับพี่ส่วนใหญ่อาหารสุขภาพเนี่ยจะมีรสชาติที่จืดชืดนะครับมีเคล็ดลับในการปรุงอาหารยังไงให้รสชาติอาหารนี้ยังโดดเด่นนะพี
18: ่ต้องลืมไปก่อนว่ารสว่าอาหารเพื่อสุขภาพไม่อร่อยจ
17: ื
18: ดชืดก็เลย
17: ครับ
18: อาหารเพื่อสุขภาพของเราคือไม่ใช่อาหารคลีนต้องเข้าใจก่อนนะไม่ใช่อาหารคลีน
17: ครับ
18: เรายังมีทอดอยู
17: ่
18: เรายังมีอะไรอะไรกะทิอยู่บางคนบอกว่ากะทินี่ไม่ถือว่าสุขภาพไม่ใช่
17: ครับ
18: นิยามคำว่าอาหารเพื่อสุขภาพของเราคือใช้วัตถุดิบธรรมชาติแท้ผักธรรมชาติแท
17: ้
18: ใช้ข้าวกล้องสารตองป
17: ร
18: ุงโดยไม่ใส่ชูรส
17: คร
18: ับ แค่3เรื่องนี้ข้าวกล้องสารตองผักธรรมชาติแท้ไม่ใส่ชูรสถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะใส่พริกได้เหมือนเดิ
17: ม
18: ใส่น้ำปลาได้เหมือนเดิมใส่มะนาวใส่ดอกเกลือได้เหมือนเดิมใส่น้ำตาลมะพร้าวได้เหมือนเดิมแต่ทุกอย่างเนี่ยโดนเบสซีทั้งหมด ถ้าปลอดภัยไม่มีสารเคมีไม่มีฟอร์มาลีน
17: ครับ
18: เพราะฉะนั้นที่คือที่ยามความสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นมันเลยอร่อย
17: อ๋อแล้วสุขภาพคนที่มาร้านตามมีเนี่ยอยากให้พี่หนาวแนะนำ3เมนูเด็ดที่มาแล้วต้องลองทานเลย
18: ฟักทองกัดไข
17: ่ครับผม
18: เพราะว่าฟักทองเราไม่ได้เหมือนฟักทองที่ถูกโดยสารเคมี
17: ครับ
18: เนื้อมันจะละเอียดเนียนแล้วก็มีความหวานแบบธรรมชาติไม่หวานแหลม
17: ครับ
18: คือ

0: คือผักที่มีสารเคมีตกค้างอยู่ในผัก
1: อืม
0: ผักจริงๆงานผมคณะใครบอกไม่กินผักน้องเนี่ยไม่กินผักบอก
1: คร
0: ว
1: ั
0: ่
1: บ
0: าโอ้โหก็ผมเดี๋ยวเพราะมีสารเคมีตกค้าง
1: ครับ
0: เด็กรุ่นใหม่ถึงไม่กินผักเพราะว่าเคยกินผักตอนสมัยเด็กเด็ก
1: แล้วข
0: ผม
1: ม
0: แล้วผม
1: อืม
0: นั่นคือสารเคมีตกค้าง
1: ครับ
2: ค่ะ
0: นั่นเลยนั่นคือเหตุผลที่เราคิดว่าตามมีคือต้องการที่จะทําให้คนที่รู้จักและเข้าใจ
1: อืม
0: จะได้กินอาหารที่ปลอดภัยอร่อยแล้วก็ในราคาที่เข้าถึงได้
1: ครับ
0: 45 บาทอ่ะต้องแปลงตัวอย่าง45 บาทถือว่าราคาดีของผมมันก็คือเราต้องการให้อาหารทั่วไปราคาเท่าไหร่อาหารเพื่อสุขภาพที่มันปลอดภัยอ่ะก็ราคาเท่ากัน
1: อืม
0: ครับ
1: แล้วพวกวัตถุดิบต่างๆที่เรานำมาจากไหน
0: เอามาจากเครือข่ายลูกศิษย์อาจารย์ย่าอาจารย์โจนหรือว่าเครือข่ายของคนปลูกทำธุรกิจที่ต้องผ่านเงื่อนไข5 ต้อง
1: อืมต่อทั้งหมดนี้
0: ให้ไม่ผ่านเงื่อนไข5 ต้องต่อให้ทำเกษตรอินทรีย์เราก็ไม่ซื้ออ
1: ืมซึ่งปลอดสารพิษแล้วก็แน่นอนว่าดีต่อสุขภาพแน่นอน
0: ดีต่อสุขภาพและมีต่อสังคมด้วย
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะว่าคนปลูกของเราเนี่ยจะเลิกต้องเอานี้ออกแปดตัว
1: โอเคซึ่งมันต้องออก
0: นี้ออกเลยครับ
1: โอเคต่อได้เลย
0: คนปลูกของเราเนี่ย
1: ครับ
0: เขาต้องปลูกเพื่อพอกินก่อน
1: ครับ
0: ถ้าปลูกเพื่อขายก่อนมักจะใช้สารเคมีกัน
1: อืม
0: พอเขาปลูกเพื่อให้พอกินก่อนก็ไม่ใช่สารเคมีแน่ๆแล้วเขาก็จะหมดหนี้หมดสินด้วยเพราะพอเขาไม่ใช้สารเคมีนี่เขาลดลง
1: ครับ
0: แล้วเขาปลูกเพื่อพอกินก่อนเขาลดค่าใช้จ่ายประจำครอบครัวลง
1: ครับ
0: อย่างนี้เลย
1: ตอบโจทย์เลย
0: ตอบโจทย์เลยเพราะฉะนั้นนอกจากสุขภาพดีแล้วยังได้สังคมดีสิ่งแวดล้อมก็ดีอีก
1: ครับ
0: ต้องข้อที่สามเนี่ยต้องใช้น้ำหมักสูตรไพลอตสูตรมันเป็นน้ำพิษสารเคมีตกค้างอยู่เดิมในดิน
1: ครับ
0: และที่มาใหม่กับน้ำกับอากาศได้ด้วย
1: ครับ
0: นั้นกินร้านตามดีเนี่ยได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งสังคมได้ทั้งสิ่งแวดล้อมเลยครับ
1: อืมแล้วสมมติถ้าอยากจะเชิญชวนแฟนๆ96.5เนี่ยให้มากินร้านตามมีเนี่ยสามารถไปที่ไหนได้บ้าง
0: มาที่นี่ก่อนเลยครับยูดีลิเวอร์
1: ครับ
0: เขาที่พระรามเก้าหลังเซ็นทรัลพระรามเก้า
1: อยู่หลังครับเซ็นทรัลพระรามเก้า
0: ใกล้ๆอสมทนี่แหละเดินไปได้เลยนะครับคนอสมทมากินก่อนได้เลยนะครับเพื่อสุขภาพดีแล้วก็ที่บรรทัดทองครับ
1: ครับผม
0: ตรงข้ามสเตเดียมวันครับเอารถไปก็ไปจอดโลตัสพระรามเด่นได้มีสองที่โบ
1: ครับ
0: กลับไปที่เลยครับริมทะเลสาบเป็นร้านข้าวแกงที่บรรยากาศสุดยอดมากที่หมู่บ้านสัมมากร
2: สัมมากร
0: ตำแหน่ง112ครับ
1: ก็ถ้าใครที่อยากจะกินอาหารดีๆที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยมาที่ร้านตามมีอย่างที่พี่หนักได้แจ้งไว้ได้เลย
0: อย่าลืมนะ
1: ครับ
0: อร่อยแล้วราคาถูกไม่ถูกอ่ะมันก็คือราคาทั่วไปอ่ะ
1: มันแล้วราคาทั่วไปในประเทศด้วย
0: คนส่วนใหญ่นะเข้าใจแต่เรื่องสุขภาพสองอย่าง
1: ครับ
0: ไม่อร่อยกับแพง
2: ใช่ใช่
1: อะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ
2: อันนี้อร่อยด้วย
0: แล้วก็ราคาคือทั้งอร่อยและไม่แพง
1: ครับพี่เก่งการันตีใช่ไหมพี่ว่าอาหารเนี่ยอร่อยเพราะพี่เก่งมาจากเดี๋ยว
0: พี่ปุ๊บไปกินแน่นอนเลยนะ
1: โอเคครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวส่งให้พี่เก่งในห้องส่งต่อนะครับผม
2: ค่ะได้ค่ะนี่สดมาจากที่ Unilever เลยนะคะหน้าร้านตามมีไปทานกันได้เลยนะคะเที่ยงนี้ยังทันนะคุณผู้ฟังที่อยู่ละแวกแถวนี้นะคะขอบคุณมากครับ
0: พี่เก่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: พี่หนาวพิเชษโตนิติวงศ์นะคะผู้ขับเคลื่อนธุรกิจร้านอาหารตามมีแล้วก็ควบคู่ไปกับศาสตร์พระราชาแล้วก็วิถีกสิกรรมธรรมชาติพูดง่ายๆว่าทำให้ครบวงจรเลยค่ะคุณผู้ฟังอุดหนุนกันได้แล้วก็สามารถไปแวะซื้อผักสดจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติได้นะคะก็มีสาขาเข้าไปที่ Facebook ของตามมีแล้วก็เป็นไลน์ธรรมะธุรกิจได้ค่ะไลน์ธรรมะธุรกิจนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้แชร์ลิงก์ไว้ที่หน้าเพจของ Facebook Thinking Radio ค่ะมาที่ข่าวของตลาดนัดโมเดิร์นมาร์เก็ตกันบ้างนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ผลิตภัณฑ์ดีๆของช็อปมาเนียค่ะมาเจอกันนะคะใครมีต้นคอบ่าไหล่เส้นตึงยืดปวดพวกออฟฟิศซินโดรมนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ นะคะหรือขับรถทางไกลก็เมื่อยล้าเนี่ยนะคะก็ให้สุขกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลค่ะเป็นนวัตกรรมนาโนนะคะผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะมีกลิ่นหอมกาสลองช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพเพียง999 บาทรับไปเลยค่ะ12 กรัม8 ขวดนะคะแล้วก็3 กรัมอีก6 ขวดค่ะโท ทรสั่ง

0: ซื้อได้เลย02-114-3990 02-114-3990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้าถ้าเกิดเสียหายระหว่างการขนส่งนะคะหรือว่าไม่พึงพอใจเนี่ยเขาจะไปรับคืนที่บ้านเลย50บาทนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็ที่คุณผู้ฟังเห็นอยู่บนโต๊ะของดิฉันเนี่ยนะคะทาง Facebook และ YouTube ทางเว็บไซต์เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามีสินค้าของผู้ประกอบการไทยมากมายทุกอังคารพุธพฤหัสบดีนะคะเราจะมาเจอกันแบบนี้กับทีม 96.5 ช่วยให้ SME ต้องรอดแล้วก็วันที่20 มิถุนายนนี้ทั้งวันเลยค่ะเราจะจัดสัมมนาอบรมทำโชว์เคสแล้วก็คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะที่จะรับสิทธิพิเศษได้ปรึกษากับทางทีมงานของวิทยากรแล้วก็ทาง SME D Bank นะคะเอาพูดง่ายๆว่าเราเชิญคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ที่ประกวดแพ็กเกจจิ้งทั่วโลกแล้วคว้ารางวัลมากมายจนตอนนี้เป็นคณะกรรมการระดับนานาชาติไปแล้วเราเชิญคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะคะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยมาพูดถึงเทรนด์ที่จะต้องบอกตอนนี้เราจัดให้วันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้คุณสมบัติคุณอาจจะสนใจงานแพ็กเกจจิ้งคุณมีผลิตภัณฑ์แล้วก็คุณมีสินค้าที่อยากจะพัฒนาต่อยอดก็มาลงทะเบียนกันได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะดิฉันดูแล้วตอนนี้นี่คุณผู้ฟังลงทะเบียนก็ยังมีที่นั่งว่างอยู่นะคะยังไม่เต็มเพราะว่าเราจะให้กรอกข้อมูลในลิงก์มีชื่อโทรศัพท์ติดต่อได้มีชื่อบริษัทหรือหน่วยงานหรือสินค้าที่คุณสังกัดอยู่แล้วก็ให้กรอกอีเมลในการติดต่อกลับมีชื่อ LINE อันนี้ก็คือต้องขอเชิญเป็นผู้ประกอบการ SME หรือผู้ที่อยากจะมาตามเทรนด์ Global Pack Insights 2เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะคะเราอยากจะให้เติบโตไปด้วยกันก็เหมาะกับ SME เราจะรอดไปด้วยกันนะคะทางผู้ประกอบการนะคะที่เป็นทั้งลูกค้าหรือไม่ใช่ลูกค้าก็สามารถสมัครได้ค่ะเพราะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ฟังมาสมัครและอบรมคือเป็นผู้สนับสนุนรายหลักเลยนะคะ SME D Bank อยากจะให้คุณผู้ฟังมาร่วมทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงค่ะเพราะว่าคุณจะเจอกูรูตัวจริงได้ดูโชว์เคสกรณีศึกษาจริงๆแล้วก็จะได้ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารจริงๆนะคะแล้วก็มีทีมงานให้คำปรึกษาอยู่ด้วยโอกาสที่คุณแชมป์จะว่างเนี่ยนะยากมากและโอกาสที่ท่านนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยเนี่ยจะมาเล่าเทรนด์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยก็ยากยิ่งกว่าด้วยนะคะคือ SME D Bank ต้องการให้ผู้ประกอบการไทยมาพัฒนากันอย่างเนี้ยคุณดูถ้าคุณเห็นบรรจุภัณฑ์แบบนี้นะคะคุณอาจจะคิดว่าเขาคือเครื่องสำอางหรืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่ไข่ผําบดผงเพื่อชงในเครื่องดื่มไข่ผํานี่เป็นฟิวเจอร์ฟรูทเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์โปรตีนสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอาหารแห่งอนาคตแล้วก็เป็นโปรดักที่ทำให้คนทั่วโลกหันมาสนใจไข่ผํานี่เป็นผ่านการปรึกษากับสมาคมบรรจุภัณฑ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลายๆท่านเองอย่างที่ดิฉันไปเจอในงานไทเฟกค่ะก็มีผู้ที่ทำเอาผลิตภัณฑ์ข้าวมาทำหลอดดูดเครื่องดื่มเนี่ยนะคะมาทำหลอดดูดเครื่องดื่มเนี่ยก็จะต้องดูแพ็กเกจจิ้งว่าจะไปวางขายยังไงให้แข่งกับผลิตภัณฑ์หลอดพลาสติกที่มันสวยใสน่าซื้อหรือว่าจะต้องจับจุดยังไงอันนี้ก็ไปดูสิ่งสำคัญอันนึงก็คือแพ็กเกจจิ้งเนี่ยถูกมองว่าทำจากพลาสติกแล้วก็เป็นตัวทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย ผลิตพลาสติกแพ็กเกจจิ้งออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำพลาสติกที่นักวิ่งใช้กันเป็นหมื่นๆใบในวันเดียวเนี่ยนะคะเพราะว่านักวิ่ง 5,000 คนมีแก้วน้ำให้สมมุติ10จุดก็ต้อง 5,000 แก้ว10จุดก็ 50,000 ใบเพราะนั้นก็เป็นขยะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่โลกกำลังให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์มากๆนะคะแก้วน้ำหรือเครื่องดื่มตอนนี้ขวดเครื่องดื่มก็คือฝาก็มาติดอยู่กับขวดแล้วเพื่อไม่ให้แยกไปเป็นขยะเล็กๆแล้วขวดก็ทำสลากทำป้ายฉลากให้กลืนไปอยู่ในเนื้ออันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่จะให้คุณผู้ฟังได้มาฟังกันในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะคะยังมีที่นั่งเหลืออยู่บ้างนะคะรีบลงทะเบียนมาที่ LINE @thinkingradio วันนี้ SME ต้องรอดของ Modern Market หมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราพรและน้องสแตมป์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
2: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: เกิดเหตุปะทะเดือดกลุ่มก่อความไม่สงบถูกวิสามัน2ศพหนึ่งในนั้นเป็นแกนนำระดับสั่งการเชื่อมโยงเหตุจักรยานยนต์บอมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเริ่มแล้ววันนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกกต.กทม.จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ก.และผู้ว่ากทม.พร้อมกำชับผู้สมัครระวังข้อห้ามในการหาเสียงไฟไหม้โรงแรมในเมืองหลวงอินเดียส่งผลมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
6: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสาสิธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐบาลเตรียมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะครับว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569งานจะมีวันนี้ครับ4มิถุนายนเวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเพราะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลรัฐบาลเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานครับอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจทหารเอกอัครราชทูตองค์กรระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันครับ
7: ค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลตอน 8:53 นาทีค่ะเช่นเคยนะคะรถเคลื่อนเข้าสู่ทำเนียบก็หันมายิ้มบกมือทักทายสื่อมวลชนและขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ตามปกติค่ะช่วง 10:00 นนายกรัฐมนตรีและภรรยาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะจากนั้น 14:00 นนะคะนายฟรองซัวกอแบงค์ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอาเซียนและรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพร้อมคณะนักธุรกิจก็จะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลค่ะแล้วก็อย่างที่คุณณรงค์แจ้งนะคะช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ะ
6: นายนิกรจำนงครับออกมาชี้แจงมติของพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ครับที่ให้ส.ส.ถอนรายชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเหตุเพราะกังวลส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอาจจะขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในนามคณะทำงานการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ของพรรคภูมิใจไทยแถลงกรณีเมื่อวานนี้ที่พรรคภูมิใจไทยเคยมีมติร่วมลงชื่อกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนั้นพรรคเพื่อไทยมีส.ส. 77เสียงจึงมีการหารือว่าให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยร่วมเข้าชื่อเพื่อให้ครบกำหนด100เสียงในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยภายหลังพรรคเพื่อไทยได้รวบรวมรายชื่อได้ครบ189เสียงทางพรรคภูมิใจไทยเมื่อครั้งร่วมเข้าชื่อได้ดูรายละเอียดอย่างคร่าวๆแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งแล้วก็เกรงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 ที่ระบุไว้ชัดว่าสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเนื่องจากร่างของพรรคเพื่อไทยส่วนตัวมองว่าการเลือกตั้งส.ส.ร. 300คนเป็นการเลือกตั้งโดยตรงที่มีคูหาเลือกตั้งแม้รัฐสภาจะมาเลือกให้เหลือ100คนก็ยังมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากต้นทางอยู่ดีครับลำดับคะแนนที่ได้มาจากเจตนารมณ์ของประชาชนหากรัฐสภาไปเลือกอันดับรองลงไปอาจจะขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนกลายเป็นการบังคับโดยปริยายว่ารัฐสภาต้องเลือกตามผลการเลือกตั้งโดยตรงไปด้วยในทางปฏิบัติปัญหาในเชิงเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญก็คือเจตจำนงของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอำนาจของส.ส.ร.จากการเลือกตั้งโดยตรงหรือว่ากึ่งโดยตรงที่เสนอมาก็จะมีปัญหาครับเพราะอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญเป็นของรัฐสภาจึงเกิดความขัดแย้งกันระหว่างสองอำนาจนี้และจะหาข้อสรุปไม่ได้เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ไม่ว่ารัฐสภาจะร่างรัฐธรรมนูญแบบใดออกมาก็ต้องไปถามประชาชนผ่านการทำประชามติอีกครั้งดังนั้นเมื่อเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีรายชื่อครบแล้วจึงขอให้สมาชิกของภูมิใจไทยที่ลงชื่อไปแล้วพิจารณาให้ถอนชื่อถึงแม้ถอนชื่อแล้วก็ยังมีชื่อครบอยู่เนื่องจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสองพรรคมีความแตกต่างกันมากทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าพรรคภูมิใจไทยมีความจริงใจในการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จและมองว่าการยื่นสองร่างไม่เหมาะสมเนื่องจากแม้ไม่มีข้อห้ามไว้แต่ว่าตามหลักการแล้วไม่ควรทำเช่นนั้นครับ
7: มาฟังจากทางเพื่อไทยกันบ้างค่ะวันนี้คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะกรณีพรรคภูมิใจไทยมีมติถอดถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยโดยคุณยศชนันท์บอกว่าก็ต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่ายจากเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยแถลงส่วนพรรคเพื่อไทยวันนี้จะหารือกันค่ะว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งวันนี้ที่สภาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็จะชี้แจงหลังจากที่มีการหารือกันแล้วค่ะผู้สื่อข่าวถามเลยนะคะว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันการไม่สนับสนุนกันแบบนี้สามารถตีความทางการเมืองได้หรือไม่ทางคุณยศชนันท์บอกว่าไม่มีนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วก็ถามย้ำค่ะว่าจะไม่ทำให้ ให้เกิดความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ทางคุณยศชนันบอกว่าไม่มีนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่ต้องเคลียร์กับนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะเพราะว่าเป็นกลไกของสภาไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีทีนี้พอพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกไปเสียงจะเพียงพอที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยหรือไม่คุณยศชนันบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการประเมินค่ะที่สภากำลังหารือกันถ้าชัดเจนเมื่อไหร่ทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็น่าจะออกมาแถลงแล้วก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าอยากให้แยกส่วนว่าอันไหนเป็นเรื่องของครม.อันไหนเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเป็นคนละส่วนกันค่ะแล้วก็สุดท้ายผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเรื่องนี้จะทำให้ความร่วมมือด้านอื่นๆมีปัญหากันหรือไม่ซึ่งทางคุณยศชนันบอกว่าไม่มีปัญหาเลยนี่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงค่ะ
6: สส.เขต 2 สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ออกมาจี้รัฐบาลเร่งเจรจามาเลเซียผ่อนปลนมาตรการแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์ครับวันเกษตรกรภาคใต้ขาดทุนยับนายจุรีนุ่มแก้วสส.เขต 2 จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์หารือในการประชุมสภานำความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่สภาครับหลังจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ราคากุ้งดิ่งเหวลงทันทีโดยนจุลีบอกว่าโดยปกติแล้วภาคใต้ของไทยมีการส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียเฉลี่ยสูงถึงวันละ30ตันทุกวันซึ่งช่วยพยุงให้ราคากุ้งในประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและช่วยระบายผลผลิตกุ้งจากภาคอื่นๆเข้ามาขายในพื้นที่ได้ด้วยแต่ว่าหลังจากมาเลเซียประกาศมาตรการระงับนำเข้าส่งผลให้เกิดภาวะกุ้งล้นตลาดและก็ค้างอยู่ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรเวลานี้รวมกันเป็นล้านล้านกิโลกรัมอีกทั้งยังฉุดให้ราคากุ้งหน้าบ่อตกลงทันทีถึงกิโลกรัมละ40-50บาทซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์ลากยาวไปมากกว่านี้ครับกุ้งที่ค้างอยู่ในบ่อจะเริ่มทยอยตายและทำให้ต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรพุ่งสูงขึ้นจนแทบแบกรับไม่ไหวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีความสัมพันธ์อดีตกับมาเลเซียมาโดยตลอดครับจึงขอส่งผ่านข้อเรียกร้องนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งยกหูโทรศัพท์ต่อสายตรงเจรจากับทางการมาเลเซียเป็นการด่วนครับอยากให้รัฐบาลเร่งเจรจาขอผ่อนปลนมาตรการระงับการนำเข้ากุ้งครั้งนี้ออกไปก่อนเพื่อเปิดทางให้เกษตรกรสามารถจับกุ้งที่ค้างอยู่เต็มบ่อออกไปขายเพื่อดึงเงินทุนกลับคืนมาส่วนประเด็นความขัดแย้งหรือว่าการตอบโต้ทางการค้าในเรื่องปลากระพงที่มีปัญหากันอยู่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วยเกษตรกรระบายกุ้งเสร็จแล้วค่อยมาตั้งโต๊ะเคลียร์ใจและแก้ปัญหากันในภายหลังได้ครับจึงขอวิงวอนให้รัฐบาลเร่งลงมือทำทันทีเพื่อต่อลมหายใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในภาคใต้ครับ
7: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะบรรยากาศตามทกสนะคะหลายจังหวัดก็คับคั่งไปด้วยผู้คนที่เดินทางมานะคะส่วนหนึ่งบอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนแต่อีกส่วนหนึ่งก็ลงไปเรียบร้อยแล้วผ่านสมาร์ทโฟนแต่ว่ามาให้กำลังใจคนที่ลงไม่ได้นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
8: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: อ มาดูบรรยากาศของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคนก็ไปลงทะเบียนกันอย่างคึกคักค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่ขอนแก่นค่ะธกส.บรรยากาศวันนี้ก็มีการจัดจุดบริการตรวจสอบอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดความแออัดนะคะนักข่าวก็ไปคุยกับคนที่มายืนยันสิทธิ์นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุค่ะบางคนนะคะอย่างคนนี้นะคะอายุ79ปีค่ะทางคุณพาหล่มเพชรนะคะมาพร้อมภรรยาตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่มีลูกหลานอยู่ช่วยนะคะก็บอกว่าดีใจนะคะโครงการนี้ก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มเติมค่ะบางคนนะคะอย่างคนนี้ก็อายุ28ปีค่ะนายสันติกว้างชัยมาตั้งแต่เช้าก็ไม่มีสมาร์ทโฟนเช่นเดียวกันนะคะเลือกมาดำเนินการที่ธนาคารค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยนะคะก็มีคนทยอยเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเข้ามารับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ไปยืนยันสิทธิ์ผ่านตู้ ATM ก็สามารถดำเนินการได้นะคะมีบางคนค่ะก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาเรียบร้อยแล้วถามว่ามาใหม่พาญาติมาดำเนินโครงการนี้ค่ะก็มาเพ่นกำลังใจให้นั่นเองมีการไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธกส.นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีค่ะมีผู้มีสิทธิ์เดิมมายืนยันสิทธิ์ประมาณ100คนปัญหาส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะธนาคารก็จัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดวันค่ะทางผู้จัดการใหญ่ธกส.นายชัดชัยสิริไรนำทีมลงใต้ไปที่สตูลค่ะไปตรวจเยี่ยมดูการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ธกส.สาขาละงูเกษตรกรลูกค้าและประชาชนมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากนะคะทั้งธกส.ฝากถึงผู้ที่ต้องการรับบริการสามารถติดต่อธกส.ได้ทุกสาขาทั่วประเทศมี call center 02-555-0555 ค่ะส่วนกระทรวงการคลังย้ำมานะคะว่าการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มวันนี้ถึง21มิถุนายนค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกคนค่ะมี5ช่องทางให้เลือกนะคะผ่านทางแอปเป๋าตังผ่านทางแอปทางรัฐผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและวันที่17กรกฎาคมจะประกาศผลการลงทะเบียนนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคนที่ประกอบด้วยคนเหล่านี้นะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนนะคะนักบวชค่ะผู้ต้องขังผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ผู้ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีแต่ว่าล่าสุดนี้เห็นมีกรณีที่เพราะว่ามีการทักท้วงนะคะว่าเอบางคนนี้ถูกลูกเอาไปยืดลดหย่อนภาษีไปล่วงหน้าแล้วนะคะทีนี้ไม่ได้ทราบว่าจะถูกตัดสิทธิ์ในส่วนนี้เขาบอกว่าทางกระทรวงการคลังรับทราบปัญหาแล้วแล้วก็จะเปิดทางให้พ่อแม่มีสิทธิ์อุทธรณ์คืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้จะนำมาเพิ่มเติมค่ะ
6: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพร้อมจะผลักดันเทคโนโลยีช่วยเหลือคนพิการหวังให้ใช้ชีวิตทัดเทียมคนปกติครับนายยศชันนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้ครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือว่ากพช.โดยมีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมด้วยนายยศชันนันกล่าวก่อนหน้านี้ว่าเคยร่วมดำเนินโครงการเพื่อช่วยผู้พิการทั้งเทคโนโลยีในการช่วยเหลือผู้พิการทางสมองการผลิตเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการสมาร์ทโฮมรวมถึงพยายามที่จะทำวิจัยต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อพยายามทำให้ประเทศไทยทัดเทียมกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องกายอุปกรณ์แล้วก็บอกด้วยนะครับว่ากระทรวงพม.เป็นกระทรวงที่ต้องดูแลตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยและการประชุมครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยน รียนหลายอย่างครับแล้วก็อยากให้สื่อไปถึงผู้พิการทุกคนว่าท่านไม่ได้อยู่เพียงลำพังวันนี้เราเข้าใจและจะทำให้ศักดิ์ศรีของการอยู่ในประเทศสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกันรวมไปถึงปัจจุบันมีการพัฒนาโครงสร้างขนส่งสาธารณะที่ตอบโจทย์กับผู้พิการเพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนเท่าเทียมและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เห็นว่าวาระมีความสุขนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราเปิดรับและบูรณาการทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าประเทศไหนจะทำได้ดีแค่ไหนก็แล้วแต่เราไม่แพ้ประเทศนั้นแน่นอนและเพื่อให้ทุกคนไว้ใจและหวังดีกับทุกคนจริงๆจะมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในหลายกระทรวงรวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมย้ำเรื่องใดที่ต้องการได้รับการสนับสนุนก็พร้อมที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผลักดันทันทีครับ
7: ค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
8: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
10: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
11: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
10: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
11: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
10: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
11: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
10: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
12: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: มาดูเหตุการณ์ที่ปัตตานีนะคะที่อำเภอโคกโพค่ะมีเหตุปะทะเดือดกลุ่มก่อความไม่สงบถูกวิสามัน2ศพนะคะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมตำรวจฝ่ายปกครองสนที่กำลังบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่บ้านท่าคลองหมู่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพปัตตานีค่ะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ปะทะเดือดกับกลุ่มแต่งกายคล้ายทหารพรานหลังจากที่เจรจากันหลายชั่วโมงแต่ว่าไม่เป็นผลสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2คนค่ะยืนยันตัวตนแล้ว1คนคือนายมุสลิมเจ๋เหมาะนะคะผู้ต้องหาหนีหมายจับหลายคดีเป็นแกนนำระดับสั่งการเชื่อมโยงเหตุจักรยานยนต์บอมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่วนผู้เสียชีวิตอีก1คนอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่ถูกวิสามันครั้งนี้เป็นเครือข่ายกลุ่มก่อความไม่สงบชุดเดิมที่เคลื่อนไหวหลักอยู่ในพื้นที่อำเภอโคกโพและรอยต่ออำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องจากหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงได้รับแจ้งเบาะแสมีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการและสั่งการเข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อจะวางแผนก่อเหตุระลอกใหม่จึงเข้าไปปิดล้อมบ้านต้องสงสัยดำเนินมาตรการขั้นเบาโดยเชิญผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาในพื้นที่มาเจรจาเกลี้ยกล่อมนะคะเพื่อให้ยอมมอบตัวแต่ว่าเจรจากันหลายชั่วโมงไม่เป็นผลค่ะบุคคลในบ้านใช้ปืนยิงเปิดทางหนีบรรยากาศตึงเครียดเจ้าหน้าที่สั่งปิดกั้นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้บริเวณเกิดเหตุหลังจากเสียงปืนสงบก็ตรวจยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้จำนวนหนึ่งค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
8: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของยาเสพติดครับเจ้าหน้าที่ไล่ล่าระทึกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองยิงย้อล้อยางสกัดรถกระบะต้องหาค้ายาเสพติดก่อนจนมุมริมถนนเพชรเกษมตำบลทับปลิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่สามารถยึดยาบ้าได้จำนวนมากครับที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ได้ขับรถไล่ติดตามรถกระบะของคนร้ายซึ่งเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่กำลังขับรถหลบหนีการจับกุมเหตุเกิดบนถนนเพชรเกษมตำบลทับปลิกอำเภอเมืองกระบี่ภายหลังเจ้าหน้าที่วางแผนให้สายลับล่อซื้อยาบ้าจากนายเอนามสมมุติซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดตรังจำนวนกว่า 160,000 เม็ดนัดรับของกลางที่กระบี่แต่เมื่อถึงจุดนัดหมายแต่ระหว่างทางนั้นครับนายเอไหวตัวทันพยายามขับรถกระบะหลบหนีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษจึงขับรถไล่ตามจนกระทั่งมาถึงบริเวณถนนเพชรเกษมขาออกหมู่2ตำบลทับปลิกเจ้าหน้าที่จึงต้องยิงล้อรถผู้ต้องหาจนเสียหลักไปจอดอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวยึดของกลางยาบ้าได้จำนวน 160,000 เม็ดอาวุธปืน1กระบอกยาไอซ์อีกจำนวน1ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อสอบสวนขยายผลต่อไปเบื้องต้นทราบว่ายาบ้าล็อตนี้มีการสั่งการมาจากเครือข่ายในเรือนจำนครศรีธรรมราชครับ
1: อีกกรณีหนึ่งนะคะเรื่องราวของการคืนสิทธิ์ทำกินแล้วก็รักษาผืนป่านะคะวันนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะก็เปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินของประชาชนในที่ดินของรัฐนะคะโดยดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้สำเร็จตามเป้าหมายรวมกว่า 12,500,000 ไร่ตั้งแต่วันที่30มกราคมปีนี้นะคะครอบคลุม66จังหวัด 19,576 หมู่บ้านค่ะมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 1,200,000 รายค่ะประชาชนจะได้รับสิทธิ์นะคะมีเอกสารรับรองในรูปแบบดิจิทัลค่ะสามารถใช้ประกอบการทำกินเข้าถึงบริการภาครัฐและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นมีการยกตัวอย่างนะคะจุดหนึ่งนะคะที่อุตรดิตถ์ค่ะก็คือเป็นพื้นที่นะคะที่เกษตรกรทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะตอนนี้ได้รับสมุดดิจิทัลรับรองสิทธิ์ทำกินตามนโยบายรัฐบาลแล้วนะคะโดยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนค่ะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านนานกกอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจำนวน190รายพื้นที่ 2,052 ไร่นะคะรวมกัน190รายค่ะได้รับการพอได้รับสิทธิ์ในที่ดินนะคะก็ได้รับการรับรองไปยื่นขอมาตรฐาน GAP ค่ะก็คือการรับรองมาตรฐานปฏิบัติการทางเกษตรกรทางการเกษตรที่ดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็สามารถที่จะยกระดับผลผลิตทุเรียนของตัวเองค่ะสร้างรายได้จากการจำหน่ายสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้กว่า180ล้านบาทแล้วก็ช่วยยกระดับและคุณยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยค่ะ
0: กกต.คทม.ครับจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมรรถฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.พร้อมกำชับผู้สมัครระวังข้อห้ามในการหาเสียงย้ำการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแก่กกต.ด้วยนะครับนางสาวพัชรินทร์รัตนวิภาผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับวันนี้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีผู้สมัครผู้ว่ากทม.และก็ผู้สมัครสก.เข้าร่วมย้ำว่าการเลือกตั้งสมรรถฉันท์เกิดขึ้นไม่ได้ครับหากขาด3องค์ประกอบก็คือความเห็นพ้องร่วมกันความพึงพอใจร่วมกันและก็ความปลองดองร่วมกันเพื่อให้การเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้เป็นการเลือกตั้งที่ยอมรับของทุกฝ่ายในวันนี้ครับจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงเหตุการณ์ที่พบเจอรวมถึงแนวทางในการแก้ไขหรือว่าป้องกันตนเองรวมทั้งแนวทางในการป้องปรามโดยมุ่งหวังหลังประกาศผลเลือกตั้งจะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่มีความสร้างสรรค์กับทุกคนส่วนตัวเชื่อมั่นทุกคนอาสาเข้ามาเป็นผู้บริหารจะใช้ความรู้ความสามารถพัฒนากรุงเทพมีความพร้อมและมีความตั้งใจที่จะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ดียิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะมีฝนตกหนักนะคะที่พื้นที่แม่เสรียงเมื่อวานนี้นะคะ 18:30 นาทีที่แม่ฮ่องสอนนะคะก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากบริเวณลำน้ำห้วยปูค่ะเป็นจุดเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108บริเวณทางเข้าบ้านห้วยปูตำบลแม่หอกน้ำนี่มีปริมาณมากไหลเชี่ยวแรงท่วมทางข้ามจนรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีดินสไลด์ไหลทะลักออกมาปิดทับเส้นทางด้วยค่ะช่วงบ้านป่าจี้ล่างระหว่างอำเภอแม่เสลียงถึงตำบลแม่หอกค่ะการจราจรก็ติด ขัดเลยนะคะรถติดสะสมนานกว่า3ชั่วโมงค่ะทางอสของอำเภอแม่เสรียงร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเคลียร์ดินออกจากผิวการจราจรเปิดเส้นทางกลับมาใช้ได้ตอน3ทุ่มขณะเดียวกันอำเภอแม่เสรียงก็ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินป่าบริเวณดอยหลักแสนตำบลแม่เหาะค่ะเพราะว่าฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หลังได้รับแจ้งนะคะก็ออกไปตรวจสอบพิกัดค่ะจนพบกลุ่มนักท่องเที่ยว13คนเป็นชาย8หญิง5ทั้งหมดปลอดภัยดีก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะพามาพักรวมที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่เสรียงค่ะแล้วก็ก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้าง นะครับเกิดเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลีอินเดียครับช่วงเช้าวานนี้ตำรวจท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติครับเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้ตำรวจท้องถิ่นซึ่งอาคารโรงแรมขนาดเล็กแบบ B&B ความสูง5ชั้นซึ่งบริเวณชั้นใต้ดินหรือว่าชั้นล่างเปิดกิจการร้านอาหารตั้งอยู่ในย่านมันวิทยานครหรือว่าชุมชนฮาส์รานีทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลีเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นหรือว่าแออัดมีตรอกซอกซอยคับแคบขณะเกิดเหตุมีผู้เข้าพักในโรงแรม47คนโดยดับเพลิงนิวเดลีระดมรถดับเพลิงและก็ยานพาหนะกู้ภัยฉุกเฉินกว่า10คันเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนครับมีผู้ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้17รายเป็นชาวต่างชาติจากหลายประเทศแถบแอฟริกาเอเชียใต้ซึ่งเดินทางไปยังอินเดียเพื่อเคารพการรักษาพยาบาลหรือร่วมเดินทางมาดูแลญาติที่ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียงเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้มากกว่า40คนส่วนใหญ่บาดเจ็บเพราะไฟลวกและสำลักควันในจำนวนนี้ครับ8คนอาการสาหัสและใช้เวลาหลายชั่วโมงในการควบคุมเพลิงครั้งนี้ครับ
1: ค่ะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงค่ะผ่านร่างมติเกี่ยวกับอำนาจในการทำสงครามขัดขวางไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำสงครามกับอิหร่านต่อไปโดยผู้นำสหรัฐจะต้องออกคำสั่งถอนกำลังทหารออกจากอิหร่านถ้ารัฐสภายังไม่อนุมัติให้ใช้กำลังทหารหรือประกาศสงครามอย่างเป็นทางการค่ะการลงมติครั้งนี้นับเป็นความพ่ายแพ้ล่าสุดภายในรัฐสภาของนายทรัมป์ค่ะเป็นภาพความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้ยากจากทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่ในการจำกัดอำนาจการทำสงครามของฝ่ายบริหารโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกัน4คนที่ตัดสินใจลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างมตินี้รวมกับพรรคเดโมแครตค่ะขณะที่ไม่มีสมาชิกจากพรรคเดโมแครตลงคะแนนคัดค้านเลยแม้แต่เสียงเดียวค่ะแต่มาตรการนี้ก็ยังคงเป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นค่ะเพราะว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผ่านความเห็นชอบทั้งจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรท่ามกลางข้อถกเถียงทางกฎหมายที่ว่าข้อมตินี้จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วประธานาธิบดีก็มีอำนาจในการใช้สิทธิ์ยับยั้งมติดังกล่าวนั่นเองค่ะ
0: หมดเวลาแล้วสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณสะสิธรกุวังคติลกและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง
3: และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท. งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ไปคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
1: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับสวัสดีครับอาจารย์เชียงครับ
4: สวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
3: วันนี้อาจารย์เชียงก็ยังมาในทรงผมที่หล่อเหมือนเดิมนะครับในช่วงนี้ไปทำอะไรมาครับเนี่ยอัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อย
4: ปลูกผมนะปลูกผมนี่ถึงแก่แล้วว
3: ัยที
4: ่ถึงวัยแล้วว
3: ัยที่ต้องปลูกผมนะครับ
4: ผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยโดนล้อว่าหน้าแก่หน้าเหี่ยวมันไม่เป็นไรนะแต่หัวล้านนี่ทันที
3: นะระหว่างคุยไปนี่อาจารย์เชียงก็มองที่ศีรษะของผมไปนะครับโอ้ถ้าฟังมีปัญหาเรื่องนี้ก็นะลองติดตามอาจารย์เชียงดูครับตอนนี้เนี่ยมีความรู้เรื่องของการนะปลูกผมด้วยนะกระบวนการน่าสนใจนะครับวันนี้อาจารย์เชียงคุยต่อจากเมื่อวานนี้ครับได้คุยกับอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธ์นะเรื่องของThai passport นะครับจริงๆเนี่ยผมเพิ่งเข้าใจนะว่าเอา T จริงๆมันไม่ใช่ไทย passport นะมันเป็น TH กับ AI passport จงใจเล็กน้อยให้อ่านว่าไทย
4: TH ก็คือแล้วก็ขีด AI จะได้เป็นไทย
3: ใช่ก็อย่างน้อยก็ไอเดียตั้งชื่อก็น่ารักดีนะครับเห็นด้วยการตั้งชื่อนี้นะครับแต่ถ้าเป็นมุมมองของอาจารย์เชียงครับสมมติว่าเราได้สิ่งนั้นมาเนี่ยสมมติโครงการนี้มันเดินไปต่อนะเดินไปต่อแล้วก็ได้มาเนี่ยในฐานะที่อาจารย์เชียงมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วก็ตัวอาจารย์เชียงเองด้วยเป็นผู้ใช้ AI นะได้มาจะเอามาใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
4: คือถ้าได้โทเค็นมานะโทเค็นที่คุ้มที่สุดนะก็จะเป็นเรื่องที่ผมใช้แล้วกันนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นด้านของคอนเทนต์นะสมมตินะสมมติทุกคุณผู้ฟังนะถ้าได้มาเราคิดในแง่แบบเอามาใช้งานแล้วกันคนด่าเยอะแล้วคนด่าไปเยอะแล้วไหนๆได้มาไม่รู้ว่ากี่โทเค็นก็ไม่รู
3: ้
4: คือโทเค็นที่เปลืองที่สุดอ่ะคือการเขียนโปรแกรมมาเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยคุยกับมันเยอะๆแล้วก็แก้บั๊กแก้คือมันเปลืองมากเวลาแต่แบบเขียนเพื่อโซลูชันบางสิ่งบางอย่างเช่นอย่างผมเขียนเว็บ1เว็บอ่ะผมต้องใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์อ่ะเพราะว่าคุยแก้แล้วเดี๋ยวใช้คอร์สโค้ดเนี้ยในการเขียนโปรแกรมคอร์สโค้ดมันก็ต้องใช้โทเค็นในการเขียนซึ่งเวลาพวก AI อ่ะราคามันเท่าเดิ
3: ม
4: ราคาเท่าเดิมนะแต่มันเฟ้อขึ้นเข้าใจป่ะคือมันคือราคาสมมติเราจ่ายเดือนละ1,000น่ะเราจ่ายเดือนละ1,000คือด้วยความที่มันเป็น AI มันรู้ว่ามันมีคนใช้งานอยู่แล้วโทเค็นมันแบบสมมตินะเราให้สมมติเดือนหนึ่ง 1,000 เราให้ 1,000 โทเค็นเราก็ไม่รู้มันให้กี่โทเค็นนึกออกป่ะเราไม่รู้ว่ามันให้เรากี่ใช้เท่าไหร่คุยได้เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ใช่ป่ะเราจ่ายเป็น 1,000 มันอาจจะให้ 1,000 สมมตินะแล้วเดือนหน้าหูคนแม่งใช้เยอะเว้ยเริ่มใช้เยอะขึ้นละสมมติประเทศไทยจ่ายไปให้1,600 ล้านอุ้ยใช้เยอะเว้ยลดโทเค็นดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้ใช้ใน QR ใช่ไหมว่าต้องโทเค็นมันต้องมีเท่าไหร่ถูกป่ะ
3: สมมติว่ามี
4: สมมติได้ได้ได้ได้ได้ได
3: ้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได
4: ้
3: ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้โปรมันก็จะใช้รถอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นรถแบบอาจจะเป็นรถที่เป็น
4: ไฟฟ้าที่แบบอันลิมิตอะ
3: ลักชัวรี่หน่อย
4: ไฟฟ้าที่วิ่งได้นานหน่อย
3: ฟีเจอร์เยอะหน่อย

0: ไปได้นานไปได้ไกลมีฟังก์ชันเยอะกว่า
1: ใช
0: ่แต่ทั้งหมดต้องเติมน้ำมันหมด
1: ต้องเติมน้ำมัน
0: ทั้งหมด
1: คือ
0: ต้องเติมน้ำมัน
1: ถ้าให้เห็นภาพก็คือเหมือนรถไฟฟ้าแต่ว่าเป็นรถไฟฟ้าที่แม่งวิ่งได้ยาวมากอ่ะวิ่งได้ไกลมากอะไรเงี้ยแล้วไม่มีหมดเลยไม่ต้องชาร์จแต่ถ้าเราสมมติเราซื้อแบบโปรธรรมดาอย่างผมใช้คอร์สโค้ดโปรธรรมดาใช่ป่ะคุยแป๊บเดียวต้องรออีก4ชั่วโมงก็เหมือนต้องไปชาร์จแบตก่อนนะเหมือนต้องไปชาร์จแบตก่อนอีก4ชั่วโมงชาร์จแบตเสร็จแล้วมาใช้ได้อีกประมาณ2ชั่วโมงพอได้2ชั่วโมงเสร็จต้องไปชาร์จแบตอีก4ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็วนไปถ้ามันใช้งานได้จริงพวกโปรแกรมเนี่ยเขียนคนที่สายพวกสายบัญชีสายโปรแกรมเนี่ยพี่ผมอ่ะไม่เคยรู้เรื่อง AI เลยนะพี่ผมเป็นออดิตใช่ป่ะผมไม่เคยรู้เรื่อง AI นะแต่ไปใช้คอร์สโคเวิร์คแล้วมันเชื่อมกับโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Excel เนี่ยใช้แบบโหอลังการมากเพราะมันปลั๊กอินเข้ามาได้แล้วเราสามารถสั่งคอร์สโคเวิร์คเนี่ยให้ทำ Excel อะไรก็ได้มันจัดการให้หมดเลยแบบสมมติแบบให้ทำแบบ Excel ทำสต็อกเนี่ยผมสั่งให้ทำแบบระบบสต็อกให้หน่อยใน Excel แป๊บ15นาทีเสร็จเลยคือเราไม่ต้องไปนั่งวางเราแค่บอกว่าอยากจะได้อะไร15นาทีก็เสร็จแล้วอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันจะเปลืองเวลาแบบปล่อยให้มันใช้งานหรือแบบบางคนก็รันให้มันแบบทำงานเลยพอมันรันให้ทำงานอย่างเงี้ยจะเปลืองคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือคนที่ใช้โปรแกรมพวกเนี้ยเป็นประจำโดยที่อะไรที่อยู่ในคอมอะไรที่อยู่ในคอมนะแต่อันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปซื้อเจ้าไหนนะถูกป่ะนี่เรายังไม่รู้ไง
0: คือเราเหมือนแบบอะไรนะตีตัวเปล่าไปก่อนอ่ะอนุมัติทางแล้วใครจะไปใช้อะไรก็ใช้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ยังไม่รู้เลยว่าจะใช้เจ้าไหนบ้างอ่ะเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยคอร์สอ่ะ CLAUDE ใช่ไหมคอร์สเนี่ยที่มันมาแรงที่สุดตอนเนี้ยเพราะว่าคอร์สโคเวิร์กเนี่ยมันทำงานในคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยไม่ว่าพี่จะทำอะไรก็แล้วแต่จะสั่งให้เปิดเว็บสั่งทำอะไรมันสามารถทำได้หมดเลยแต่มันเปลืองโทเค็นมากถ้าถามว่าใครได้ประโยชน์นะโอ้โหพวกโปรแกรมเมอร์พวกสายบัญชีพวกทำงานผ่านคอมทั้งหมดอะได้ประโยชน์มากเพราะว่ามันจะไม่ต้องเสียเงินโทเค็นมันแพงมากมันเปลืองมากซึ่งบางคนก็จ่ายเป็นหลักหมื่นแล้วนะเพราะว่ามันใช้ทำงาน
0: เจอคนใช้ที่แบบต้องซื้อโทเค็นอยู่แล้วอะเดือนหนึ่งสองสามหมื่นเจอ
1: หลายคนมันใช้แทนคนได้หลายคนน่ะเพราะว่า AI มันฉลาดถ้าเป็นระบบที่มันใช้งานอยู่แล้วแล้วผ่านคอมเป็นงานรูทีนอยู่แล้วคอร์สโค้ดใช้ได้หมดเลยคอร์สโคเวิร์กใช้ได้หมดเลยถ้าในผ่านคอมนะอันเนี้ยที่เปลืองที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดสายงานที่เป็นงานแอดมินงานระบบบัญชีงานเขียนเว็บอันเนี้ยโอ้โหคุ้มมากถ้าได้มาจริงๆนะคนกลุ่มนี้นะได้ประโยชน์จริงได้ประโยชน์ก่อนเลยแต่ต้องเป็นคอร์สนะคอร์สก่อนนะจะไม่รู้จะซื้อคอร์สหรือเปล่าตอนนี้ไม่รู้คอร์สหรือเปล่าปุ่มสายคอนเทนต์ปุ่มสายคอนเทนต์พวกทำรูปทำคลิปวิดีโอโอ้โหที่ตอนเนี้ยเขาเจนกันน่ะก็คือทำคลิปวิดีโอผ่าน AI ใช่ป่ะแล้ววันนึง
0: ไปใช้ผ
1: มมาเป็นร้อยรูปอะร้อยคลิปอะ
0: ใช้อะไร Gemini หรือ
1: Flow
0: VO
1: Google Flow เนี่ยตัวเปลืองเลยตัวเปลืองเลย Google Flow อ่ะคือถ้าปกติมันจะได้โทเค็นผมจำไม่ได้ว่าได้โทเค็นเท่าไหร่นะถ้าใครอยากจะทำคลิปวิดีโอใช่ป่ะวิธีการทำคลิปวิดีโอก็คือ1คุณก็ต้องไปเจนคอนเทนต์ก่อนว่าจะทำคลิปวิดีโออะไรนะครับอันนี้คือผมสอนเลยว่าวิธีการทำคลิปวิดีโอด้วย AI อ่ะถ้าคุณไม่มีไอเดียนะอย่างพี่โอไม่มีไอเดียใช่ไหมแล้วพี่โออยากจะทำสักผมอยากทำคลิปวิดีโออะทำไงดีพี่โอโยนสินค้าสักหนึ่งตัวอะไรก็ได้โยนเข้าไปบอกว่าช่วยคิดไอเดียทำคลิปวิดีโอตัวนี้ให้หน่อยมันก็จะออกเป็นไอเดียเลยแล้วก็บอกว่าช่วยทำแบบสมมติไม่มีอะไรนะจากไอเดียเนี่ยช่วยทำสคริปต์ให้หน่อยแล้วทำให้มันเอาทำสคริปต์มาจากสคริปต์เนี่ยช่วยแตกเป็นรูปภาพให้หน่อย แตกเป็นรูปภาพคือผมอะโยนแบบนี้เลยโยนสั่งแบบเนี้ยแล้วมันก็แตกมันออกมาแบบสคริปต์รูปภาพแล้วเอาสคริปต์รูปภาพเนี่ยไปเจนเป็นภาพ
0: สร้างภาพ
1: ซึ่งพวกเนี้ยมันเปลืองโทเค็นมันเปลืองในการที่แบบเพราะว่ารูปหนึ่งอ่ะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยพี่โออยากได้รูปผู้หญิงสวยๆสักหนึ่งคนอะไรเงี้ยพี่โอเจนมามันไม่ถูกสเปคพี่โอเว้ยพี่โอชอบหมวยๆอย่างเงี้ยมันไม่ถูกสเปคคือมันไม่ถูกสเปค
0: ทางคุณนั่นแหละทางคุณนั่นแหละสิ่งที่พูดไปทางคุณนั่นแหละที่แหมเลือกคัตตี้สักทีเนี่ย
1: คือมันเจนมามันไม่ถูกสเปคไงพอมันเจนมาไม่ถูกแบบอุ๊ยจัดองค์ประกอบไม่ดีนั่งไม่สวยข้างหลังมันไม่เป๊ะสนามไม่เป๊ะคือมันจะไม่ได้เป๊ะตั้งแต่รูปแรกฉะนั้นมันก็จะเปลืองในการแบบเจนภาพใหม่เพื่อให้มันเป๊ะขึ้นเพื่อให้มันได้ดีขึ้น
0: ใช่
1: อันเนี้ยพวกสายคอนเทนต์เนี่ยจะโหยพวกสาย affiliate อ่ะคือทำช่อง AI อ่ะมันทำคลิปวิดีโอกันแบบโอ้โหเป็นร้อยคลิปอ่ะ
0: ใช่คือทำแบบเป็นวิดีโอเลยนะครับไม่ใช่แค่แบบทำ
1: รูปเลย
0: เออทำเป็นวิดีโอเลยจริงจัง
1: พวกทำวิดีโอเลยอ่ะวิธีการก็คือผมจริงผมก็จะมีพร้อมให้นะว่าแบบสมมติพี่มีไอเดียใช่ไหมผมโยนพร้อมเนี่ยไปปุ๊บแบบมันจะแบ่งเป็นตารางให้ว่าโอเคสมมติผมขายหนังสือใช่ไหมหนังสือจับเงินน้ำบรรยากาศที่ผมขายอยู่อ่ะผมโยนพร้อมโยนไปปุ๊บบอกว่าช่วยวางทำสคริปต์ให้หน่อยบทพูดให้หน่อยทำเป็นสคริปต์ทำเป็นพร้อมภาพให้หน่อยแล้วก็ทำเป็นพร้อมคลิปวิดีโอให้หน่อยในเวลา40วินาทีเพราะ1คลิปอ่ะมันจะได้8 1คลิปตอน1คลิปจะได้8วินาทีถ้าเราจะเอา40วิเราก็จะเอาแค่5คลิปวิดีโอถ้าสมมติเราจะไปสั่งใน Google Phone นะครับคุณผู้ฟังก็คือเวลาเราสั่ง1คลิปอ่ะเราอยากจะได้1คลิปวิดีโอเต็มๆของเราอ่ะกี่วินาทีเราต้องแตกออกมาก่อนเช่นถ้าเราอยากได้คลิปวิดีโอ40วิเราต้องไปเจนกี่ภาพเราต้องเจนทั้งหมด5ภาพแล้วเอาภาพคุณภาพมาทำเป็นคลิปวิดีโอ
0: มาทำเป็นวิดีโอ
1: ตามทันไหมก็คือสิ่งที่เนี่ย
0: โปรเซสของคนจะทำวิดีโอเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆสั่งทำวิดีโอเลย
1: ให้
0: ชัวร์ว่าเนื้อเรื่องมันเดินไปในทางที่ถูกต้องเราต้องมีภาพต้นแบบ
1: เรามีภาพต้นแบบ
0: แล้วว่าภาพต้นแบบมาแล้วให้ภาพต้นแบบเนี่ยมันกลายเป็นวิดีโอสมมติวิดีโอเนี่ยมันทำได้8วิมันก็ใช้ภาพหนึ่งภาพแล้วแปลงเป็น8วิกับบทพูดให้เขา
1: ใช่ก็คือเอาแบบนี้เนี่ยมาซอยมาเป็น5คลิปวิดีโอเพื่อมันรวมต่อกันเป็น1คลิปวิดีโอเต็ม
0: ครับ
1: นึกออกไหมซึ่งเวลาทำจริงๆอ่ะภาพกับคลิปวิดีโออ่ะมันจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการต่อ1คลิปวิดีโอ8วินาทีเนี่ยกว่าเราจะทำได้1คลิปวิดีโออ่ะมันอาจจะเจนประมาณแบบ3รอบ4รอ
0: บ
1: เพื่อได้1คลิปวิดีโอที่เราต้องการแล้วถ้าเราสมมติเราเจนทั้งเนื้อเรื่อง40วินาทีเราจะเจนทั้งประมาณ10รอบ
0: เนี่ยสมมติว่าคนได้โปรไปแบบเนี้ยได้โปรไปเนี่ยมันได้ใช้แบบทำแบบนี้ได้นะ
1: ทำได้แต่ว่า
0: ที่มันทำหลายรอบต้องใช้โทเค
1: ็นไม่ได้ต้องใช้สมมติเขาแจกจริงๆนะ5ล้านสิทธิ์เงี้ยผมว่าใช้จริงๆไม่ได้เยอะกันขนาดนั้นนะเอาถ้าได้ประโยชน์จริงถ้าได้ประโยชน์จริงนะคือคนที่ใช้อยู่แล้วอ่ะมันจะได้ประโยชน์มากเลย
0: ใช่
1: จะได้ประโยชน์มากเลย5ล้านสิทธิ์เนี่ยคนใช้ AI จริงๆขนาดผมใช้นะบางวันยังไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้แบบ
0: ไม่ได้ใช้ทุกวัน
1: ไม่ได้ใช้ทุกวันน่ะแต่ผมสมัครอะไรบ้างพี่โอสมัครอะไรบ้างผมสมัคร ChatGPT ถูกป่ะGemini แล้วก็คอร์สสมัคร3อันเนี่ยก็GPT ก็เท่าไหร่นะ700
0: 750
1: 750 Gemini 750คอร์สก็อีก750
0: คร
1: ับ รวมไปเสร็จก็เท่าไหร่1,500 2,0002,000ต่อเดือน 2,500 ต่อเดือน
0: โทเค็น
1: โทเค็นเพราะเราสมัครแบบแคปโปรเราไม่ได้สมัครแบบแบบ
0: อัลต้า
1: อัลต้าผมไม่สมัครก็ประมาณ 2,500 2,500 เนี่ยถ้าเขาให้ฟรีมาถามว่ายกเลิกดิรออะไรอ่ะ
0: ใช่ไหมเราก็ไปสมัครกันใหม่ย้ายใครเหมือนเดิม
1: ใช่คือมันคือการถ้าเราเอาไปทำคอนเทนต์น่ะโอ้โหทำคลิปวิดีโออ่ะทำได้แบบอันลิมิตดีมากถ้าสมมติอันได้อันลิมิตนะแต่เขาไม่ได้บอกนี่ว่าให้โทเค็นเท่าไหร่อ
0: ่
1: ะ
0: เขาจะไม่บอกเลยว่าเขาให้ใช้อะไร
1: ถ้าเป็น ChatGPT ก็เจนรูปตอนนี้ ChatGPT เจนรูปได้เนียนที่สุดแล้วแบบโอ้โหผมใช้อ่ะคือผมตอนนี้โปรเซสก็คืออะไรรู้ป่ะล่าสุดผมทำคลิปวิดีโอเอามาทำแบ็กกราวด์ไลฟ์สดอ่ะโคตรสวยเลยคือสวยมากอ่ะผมโยนสินค้าไปใช่ไหมขนมแมวเลียวผมอ่ะโยนสินค้าไปปุ๊บผมโยนสินค้าแบบแล้วผมคิดไอเดียไม่ออกว่าแบ็กกราวด์ผมต้องทำอะไรดีผมก็โยนขนมแมวเลียวไปเสร็จแล้วก็โยนโจทย์ให้
0: ครับ
1: ChatGPTก็ช่วยคิดไอเดียในการทำรูปเพื่อมาเป็นแบ็กกราวด์ในไลฟ์สดเคยเห็นแบ็กกราวด์ในไลฟ์สดป่ะที่แบบใช้กรีนสกรีนอ่ะมันกรีนสกรีนแล้วก็แบบเรานั่งที่ไหนก็ได้แค่แบบเอาคลิปวิดีโอข้างหลังมาฟุ๊บฟ้าบอ่ะเหมือนแอนิเมชันแบบ

0: หยิบไปแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วก็โยนเข้าไปเชฟวินช่วยคิดให้หน่อยว่าอยากจะทำแบ็กกราวด์อ่ะจะทำยังไงดีก็ร่างมาเป็นสคริปต์เลยร่างมาแบบเป็นแบบรูปแบบเลยแล้วมันก็ผมว่าอ่ะช่วยทำภาพให้หน่อยมันก็ทำภาพเป็นแบบโทนสีเดียวกับเราโทนสีเดียวสินค้าเรานะโทนสีเดียวสินค้าปุ๊บแล้วข้างในเป็นคลินิกแล้วมีแมวแล้วก็สินค้าโอ้โหเป๊ะมากดูเจนทีเดียวได้เลยอ่ะพอเจนปุ๊บอยากใส่ข้อความอร่อยง่ายให้ได้ไม่รู้สึกผิดผมก็ใส่เข้าไปปุ๊บสูตรที่คุณหมอแนะนําว่าอะไรกันไปผมก็ให้ใส่โอ้โหข้อความก็เป๊ะมากคือใช้วิธีตอนเนี้ยทํารูปเร็วและเป๊ะเป๊ะจริงแล้วผมก็เอารูปเนี่ยไปโยนเข้า Google Form คือตอนเนี้ยถ้าทําวิธีการทําคลิปวิดีโอผ่าน AI ถ้ามันให้มันได้โปรเซสที่ดีก็คือ1คุณใช้ ChatGPT เพื่อเจนภาพแต่ก่อนใช้ Google Gemini ในการเจนภาพเพราะว่ามัน
1: เดี๋ยวนี้ไป ChatGPT ครับ recommend ณวันนี้นะณวันที่ออกอากาศวันนี้นะ
0: ผมมันแข่งกันสูงมากมันแข่งกันเร็วมากคือเรารู้เลยระดับโลกเขาแข่งกันน่ะแข่งกันเป็นรายอาทิตย
1: ์ใช่
0: ระดับโลก
1: ก็วิทยากรที่อยู่วันพฤหัสอีกคนเนี่ยฮะอาจารย์หัวหน้าแบงค์เนี่ยโอ้โหผมใช้ ChatGPT อยู่ดีก็บอกอาจารย์โอ้เลิกไป Gemini เลยผมว่าเวิร์กล่าสุด
0: กลับมาใช้
1: Gemini ไปแล้วกลับมาใช้ GPT โถ
0: มันเร็วมากคือระดับโลกเขาแข่งกันแบบโอ้โหคือแบบถ้าเป็นมวยก็คงแบบไม่มีพักยกอ่ะคือต่อยกันไม่มีพักเลยอ่ะคืออัปเดตทุกอาทิตย์อ่ะแล้วผมต่อนะคือทุกคนจะได้แบบสมมตินะเตรียมตัวเพื่อจะได้ไปทำแบบซื้อโทเค็นฟรีเราใช้ AI ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะแต่ว่าเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วกัน
1: ซ้อมทำก่อนด้วยแล้ว
0: ผมไม่รู้ว่าใช้ GPT อ่ะ
1: คร
0: ับ พอดีเราใช้แบบโปรนะถ้าไม่โปรเจนรูปได้ป่ะเจนได้ป่ะประมาณ
1: เจนได้ครับเจนได้เหมือนกันเลยครับประมาณผมเคยลองนะคือแค่สั่งให้ทำรูปเฉยๆเนี่ยมันจะได้ออกมาทีละรูปแล้วจะสั่งทีเดียวหลายรูปอ่ะมันไม่ยอมให้ก็ได้ประมาณ4รูปครับที่ผมทำ
0: ได้ประมาณ4รูปเนาะ4รูปแล้วก็รออีก
1: แล้วจ้าร
0: ออีกประมาณ5ชั่วโมงค่อยมาเจนได้ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะได้โอเคถามว่าถ้าประชาชนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วมันได้คุ้มจริงคือถ้าคุยแชทแบบธรรมดาไม่ต้องใช้ก็ได้
1: ค
0: ุย
1: ธรรมดาได้เลย
0: ธรรมดาได้แต่ถ้าในแง่ที่คุ้มคุณผู้ฟังอาจจะแบบอยากจะทำภาพกราฟิกเพื่อไปโพสบน Facebook
1: ครับ
0: โพสทุกวันวันละ5รูปอยากได้กราฟิกนี้คุ้มใช้ได้มันจะเจนเร็วเจนสวยเนียนอย่างที่เพจอวตารใช่ไหมเขาทำกราฟิกมาใช่ไหมก็จะแบบเนียนสวยเอาหน้าเราผมล่าสุดผมเจนใช่ไหมผมก็คุยกับมันบอกว่าช่วยวางแผนโครงสร้างของผมให้หน่อยมันก็วางแผนให้ปุ๊บแล้วผมก็บอกช่วยทำภาพให้หน่อยแล้วเขาก็เอาภาพใครก็ไม่รู้มาใส่ผมก็เลยเอารูปผมอ่ะโยนเข้าไปในแชทGPTบอกว่าเปลี่ยนคนข้างในอ่ะให้เป็นรูปผมให้หน่อยแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีเปลี่ยนเรียบร้อยโอ้โหหล่อตัวจริงอีก
1: นี่หล่ออยู่แล้วปกติหล่ออยู่แล้วอาจารย์เชฟก็จะหล่อขึ้นอีกเมื่อผ่าน AI
0: หล่อตัวจริงอีกคือแบบใส่เข้ามาแล้วมันช่วยจินภาพให้นี่ไงถามว่าประชาชนจะคุ้มได้ไงถ้ามันมีโทเค็นแบบอันลิมิตเนี่ยโอ้โหฟินเลยนะโทเค็นอันลิมิตเนี่ย
1: บอกว่าเน้นถ้าโจทย์คือรัฐบาลอยากจะให้ใช้แล้วก็เปิดสิทธิ์ให้ทุกคนมีโอกาสเข้ามาใช
0: ้
1: แล้วก็ได้ใช้โทเค็นแบบอันลิมิตอย่างที่ว่า
0: โอ้โห
1: ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี
0: มันจะดีเฉพาะกลุ่มผมว่านะมันจะดีเฉพาะกลุ่มมันจะคือคนทั่วไปเขาไม่ได้ใช้โทเค็นเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วถ้าไม่ได้เป็นสายแบบสายเทคไม่ได้เป็นสายเขียนเว็บไม่ได้เป็นสายแบบโปรแกรมไม่ได้สายงานแอดมินงานเอกสารงานครีเอทีฟงานคอนเทนต์พวกเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่มันไม่ถึงล้านคนอ่ะผมว่านะถ้าเป็นแบบไม่ถึงล้านคนหรอกมันจะกระจุกอยู่ตรงคนที่ใช้มันจะคุ้มอยู่แค่คนนั้นเหมือนพวกเรา
1: ที่ใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้ว
0: ใช้เป็นอยู่แล้ว
1: ก็มาจ่ายแทน
0: แล้วไอ้คนที่จะมาใช้เพิ่มก็อาจจะก็ต้อง educate นะเนาะกว่าเราจะใช้เป็นกันได้ก็

0: ไม่ได้วันสองวันนะ
1: ใช่ใช
0: ถู
1: ่
0: กป่ะ
1: ถูก
0: ไม่ได้วันสองวัน
1: เป็น
0: ซึ่งมัน
1: ก็
0: จะ
1: ต้องใช้บ่อยๆเหมือนเราจะฝึกอะไรนะอยากจะฝึกว่ายน้ำครับไม่ได้วันเดียวแน่นอน
0: ใช่อย่างผมทํารูปทําคลิปวิดีโอบ้างแต่เดี๋ยวนี้มันง่ายตรงที่สมมติเราคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมเราก็แค่โยนเข้าไปในแชทจีพีทีโยนแชทจีพีทีโยนจิมินาโยนคอร์สโยนเข้าไปเสร็จบอกว่าช่วยคิดไอเดียให้หน่อยมันก็ต่อยอดไอเดียได้แล้วถามว่ามันดีไหม AI มันดีต่อทุกคนอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่การแค่คุยกับเบสิกไงมันอยู่ที่โซลูชันที่เราจะเอาไปใช้มากกว่าถ้าอยากให้ทุกคนใช้ AI เป็นแล้วใช้แค่แบบแชทคุยธรรมดาที่แบบโปรเจกต์ที่มันออกมามันแค่แชทคุยธรรมดามันก็ไม่จำเป็นต้องใช้แบบโปรก็ได้หรือแบบเป็นแอดวานซ์ก็ได้
1: ใช่
0: มันจะไม่ได้อะไรนะมันจะไม่ได้อะไรมันจะได้เฉพาะคนที่อย่างผมอะได้แน่ๆพี่โอได้แน่ๆอยากจะให้คนมาเขียนระบบเขียนแอปคนมาเข้าทำงานอย่างเงี้ยอยากเขียนแอปเขียนได้เลยใช้
1: ใช่
0: คอร์ส
1: ใช
0: โค
1: ่
0: ้ดเขียนได้เลยเขียนแป๊บเดียวด้วยเดี๋ยวนี้เขียนแป๊บเดียวเสร็จแก้บั๊กแก้อะไรอ่ะถ้าเรามีคอนเซปต์ในการใช้มันก็จะทำให้แก้งานได้ง่ายขึ้นเนี่ยฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมก็เราบอกคุ้ม
1: ก็ถ้าในความเห็นอาจารย์เชียงคือว่าถ้าได้มาเนี่ยก็ดีแหละถ้าได้มาก็คงได้ใช้แล้วคุ้มแต่ถามว่าด้วยมูลค่าทั้งโครงการคุ้มกับเงินของประเทศที่ต้องเสียไปให้ระดับนี้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ฟั
0: ค
1: ง
0: ือประเด็นมันคืออะไรรู้ป่ะประเด็นคือผมไปฟังนะทุกคนก็น่าจะได้ฟังแหละว่าปกติแล้วอะครับคนที่ทำเว็บไซต์หรือคนทำแอปนะอย่างอ่ะใครทำแอป TikTok ทำแอป Shopee ทำแอปถูกป่ะ TikTok ทำแอป Shopee ทำแอปต้องทำไงต้องเบิร์นเงินก่อนถูกป่ะ
1: ต้องมีต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่
0: ตอนหนึ่งคน500 บาทเขาบอกเฉลี่ยเลย
1: ครับ
0: ไปหา
1: คร
0: ค
1: ับ
0: นที่แบบอยู่ดีทำแอปอ่ะมันไม่ได้มีคนใช้นะ
1: ครับถูกค
0: คร ุ
1: ั
0: ณ
1: บ
0: ต้องทำไงคุณต้องทำการตลาดขยันขยอพี่โอใช้สิใช้ให้หน่อยทำให้หน่อยใช้ให้หน่อ
1: ล
0: ย
1: องใช้หน่อยแจ
0: ล
1: ก
0: องใช้
1: นู่นเ
0: ห
1: น
0: น
1: ็
0: ่
1: ต
0: อย
1: นี่ให้มาลองใช
0: ให
1: ้
0: ้หน่อยโปรโมทลองใช้หน่อยดาวน์โหลดหน่อยมันจะมีวิธีการมีข้อมูลอยู่แล้วนี่ว่าหนึ่งแอปดาวน์โหลดกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยถูกป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ต่อหนึ่งหัวที่จะมาใช้เนี่ย500 บาทถามว่าโอ้โหถ้าเราเป็นเจ้าของเว็บเจ้าของ AI นี่โหฟินเลยนะ
1: จะออก
0: ไม
1: แบ
0: ่ต้
1: บ
0: อง
1: ฟอ
0: เ
1: ร
0: ส
1: ์ม
0: ีย
1: ก็คงจะรู้สึกว่าสบายจังเลย
0: สบายจังเลยสมมติพี่โอเป็นเจ้าของแบบ ChatGPT อ่ะ
1: ฮ
0: พี
1: ะ
0: ่โอก็จะฟินเลยนะว่าแบบโอ้โหแม่งเอ้ยปกติเราต้องจ่ายเงินนะโอ้มาใช้ ChatGPT เถอะมาใช้ Gemini คือไอ้พวกต้นทุนในการทำรูปที่เราทำฟรีๆกันอ่ะคือต้นทุนเขาทั้งนั้น
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถือว่าเจมินายคอร์สต้นทุนที่เราแชทคุยกันน่ะอันนี้คือต้นทุนเพื่อล่อให้เราจ่ายเงิน
1: รอให้เราขยับไปเป็นโปร
0: ล่อเพื่อให้เราขยับเป็นโปรหุ้ยเราคุยจนอึดอัดอ่ะคุยมันต้องรออีก4 ชั่วโมงมันคือต้นทุนที่เขาต้องจ่ายให้เราเพื่อให้เราใช้แล้วอยู่ดีมีคนมาจ่ายให้ไม่พอจ่ายให้ไม่พอนะให้ยูเซอร์ไปเลย
1: เอาข้อมูลไปเลยไปสมัคร
0: เอาข้อมูลไม่ได้เลยข้อมูลไม่ได้เลยไม่พออีกพี่โอเอาจ่ายให้ไม่พอเอายูเซอร์ไปไม่พอโปร
1: ใช
0: โ
1: ้
0: ม
1: ด้
0: ท
1: วย
0: ให้ฟรีด้วย
1: โปรโมทด้วยสอนใช้ด้วย
0: โปรโมทให้ด้วยมันจะดีอะไรขนาดนี้นะถ้าเราทำเขียนเว็บนะเขียนเว็บสักหนึ่งเว็บนะบอกโหเอา1,600 ล้านมาจ่ายเงินให้เขียนเว็บโอ้ตอนนี้คนเขียนโปรแกรมเนี่ย AI สักหนึ่งตัวมาแล้วก็เอาเงินสักไม่ต้อง1,600 ล้านอ่ะเขียนมาเชื่อม
1: ก็ระดับแบบแพลตฟอร์มอะไรนะอีคอมเมิร์ซชั้นนำเบอร์ก็เลทประมาณนี้เป็นหลักพันล้าน
0: โอ้โหเบิร์นเลทด้
1: ก
0: ว
1: ว่
0: ย
1: าเขาได้ลูกค้าเข
0: ผ
1: ้าม มา
0: เบิร์นนี่เบิร์น1,600 ล้านปีเดียวด้วยนะปกติเขาเบิร์นเงินสองปี3 ปี400 ล้านสามสองสามร้อยล้านเบิร์นขึ้นมาแล้วเพิ่มมาใช้พอมาใช้เสร็จแล้วก็1,600 ล้านมาปุ๊บปีหน้าทำไงอ่ะ
1: ตั้ง
0: ติ
1: ไว
0: ด
1: ้
0: แล้วก็ต้องใช
1: แล
0: ้
1: ้ว
0: ต่อ
1: คนไท
0: ใคร
1: ยจ่า
0: จ
1: ย
0: ่า
1: เอ
0: ย
1: ง
0: คนไทยจ่ายเองจ่ายเองไม่จ่ายทำไงอ่ะคนละครึ่ง
1: พัส ใช่ AI พั
0: ฒน์ AI พัฒน์
1: ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อแล้ว
0: ก็คือถ้าสมมุติแต่ทุกคนโดยสรุปเนี่ยถ้าได้ใช้ฟรีมันก็โอเคแหละได้ใช้ฟรีเอามันทำอะไรบ้างก็โดยสรุปก็คือคุณสามารถไปเจนรูปเจนคลิปวิดีโอถ้าอยากจะใช้เบิร์นเปืองๆเลยนะเจนรูปเจนคลิปเจนคลิปไปเลยวันละ100คลิปโอ้โหเบิร์นมันมากเลยเบิร์นโทเค็น
1: ในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้งานจริงแล้วก็เป็นคนสอนด้วยก็เห็นว่าถ้ามีก็ดีแต่ก็ยังมีคำถามในเรื่องของกระบวนการที่จะต้องใช้ใจ
0: โทเค็นเนี่ยแหละ
1: โทเค็น
0: สำคัญโทเค็นเนี่ยแหละ
1: ถ้า
0: เราแบ่งออกมาได้ว่าโทเค็นต่อหนึ่งคนเท่าไหร่หรือถ้าแบบเอามาใช้อะไรโปรแกรมไหนบ้างดีวะโปรแกรมไหนก่อนดีวะ
1: แล้วท่านผู้ฟังเห็นว่าอย่างไรบ้างครับลองคอมเมนต์กันดูนะครับแล้วก็คืออาจารย์เจียงว่ามีพร้อมจะแจกก็กลับไปทักที่เพจของอาจารย์เจียง
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องยอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 6,214 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังวันที่3มิถุนายนเวลา 17:00 น.มีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้ว 26,463 รายและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จกว่า 16,500,000 รายยอดใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวม 6,214 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าเม็ดเงินจากโครงการสามารถลงสู่ระบบเศรษฐกิจจริงและอย่างรวดเร็วช่วยสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อไทยถอยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขอเอาไปปรับแก้ที่มาสสร.ด้านจุลพันธ์ยืนยันไม่กระทบสัมพันธ์ร่วมรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยสสพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยยอมรับว่ามีความเปลี่ยนแปลงร่างของพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะยื่นเข้าสู่การพิจารณา 100% มีการลงชื่อโดย7พรรคการเมืองแต่เมื่อสมาชิกส่วนหนึ่งมีมติพรรคว่าจะถอนชื่อออกจากร่างของพรรคเพื่อไทยด้วยความห่วงใยในบางประเด็นก็ต้องน้อมรับฟังความเคารพเป็นเรื่องปกติในสภาที่เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งเนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันยืนยันว่าไม่กระทบเรื่องความสัมพันธ์ใดๆการถอนชื่อของพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่มีแค่30คนแต่หมายถึงการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในฉบับของพรรคเพื่อไทยเมื่อมีการถอนชื่อพรรคเพื่อไทยต้องทํา2เรื่องคือการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยถึงเหตุผลและความจําเป็นแนวคิดในข้อห่วงใยเรื่องความสุ่มเสี่ยงของตัวกฎหมายและจะปรับแก้หรือเดินหน้าต่อไปอย่างไรสมาชิกพรรคเพื่อไทยต้องประชุมกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อพูดคุยถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามีข้อห่วงใยอย่างไรต้องยอมรับความจริงว่าพรรคเพื่อไทยมี74เสียงไม่สามารถลงชื่อพรรคเดียวเพื่อผลักดันร่างของเราได้ในส่วนของร่างหลักก็หนีไม่พ้นพรรคภูมิใจไทยสุดท้ายร่างของภูมิใจไทยคงต้องกลายเป็นร่างหลักในการพิจารณาดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของหลักการแต่เป็นเรื่องของสมการทางการเมืองยศชนันตอบไม่ชัดเรื่องทักษิณมอบให้ดูแลพรรคกระแพทองธารยืนยันงานบริหารบ้านเมืองและงานพรรคเพื่อไทยทำเต็มที่นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่นางสาวพินทองธาชินวัตรคุณากรวงศ์บุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุเรื่องการเมืองนายทักษิณได้มอบให้นายยศชนันและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะที่ปรึกษาและหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยดูแลบริหารงานในพรรคได้ฝากอะไรหรือไม่ว่าการบริหารบ้านเมืองคณะรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มอยู่แล้วแต่ทำคนละเต็มแต่ทุกคนทำเต็มที่ส่วนการบริหารงานพรรคมีโครงสร้างอยู่แล้วโดยโครงสร้างของพรรคจะ มีที่ปรึกษาซึ่งนางสาวแพทองทานดูในเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาให้มีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนพรรคส่วนฟังจากข่าวดูเหมือนว่านายทักษิณจะไม่เข้ามายุ่งและวางมือทางการเมืองนายยุทธนันท์กล่าวว่าเรื่องการบริหารพรรคเป็นไปตามระเบียบโครงสร้างของพรรคซึ่งนางสาวแพทองทานเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วส่วนตัวของนายยุทธนันท์มีโอกาสก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายยุทธนันท์กล่าวว่าไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามโครงสร้างบริหารของพรรค
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุล
2: สวัสดีครับ
3: โอ้เวลาผ่านไปแล้วนะสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลครับ
2: ผ่านมาแล้วเดือนนึงนะครับอาจารย
3: ์ครับครับวันนี้จะคุยเรื่องอะไรกันดีครับเชิญเลยครับ
2: วันนี้อยากชวนอาจารย์คุยเรื่อง Trusted Economy ครับทำไมความไว้วางใจจึงกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของธุรกิจในวันนี้ mm-hmm. ผมคิดว่าตอนนี้เองเนี่ยเศรษฐกิจที่กำลังหลายคนเดือดร้อนนะครับหลังๆก็ได้ไปเจอ SME หลายคนที่เข้ามาปรึกษามาหาทางออกกันว่ายังไงดีก็เลยชวนกันคิดว่าสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของพวกเราคืออะไรก็คือความไว้วางใจวันนี้เลยชวนอาจารย์คุยเรื่องนี้ครับ
3: ครับ
2: ผมอยากเริ่มด้วยคำถามง่ายๆแบบนี้ครับว่าทุกวันนี้เวลาเราซื้อของออนไลน์ครับอาจารย์เราดูอะไรก่อนหลายคนอาจจะตอบว่าราคาโปรโมชั่นคุณภาพแต่ความจริงแล้วสิ่งแรกที่เรามองน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อถือใช่หรือไม่เวลาเราจองที่พักผ่าน Airbnb เราก็ไม่รู้จักเจ้าของบ้านแต่เราก็กล้าจ่ายเงินเพราะเราซื้อเพราะเราเชื่อระบบเวลาเราเรียกรถผ่าน Grab เราก็ไม่รู้จักคนขับแต่เรากล้าขึ้นรถเพราะเราเชื่อระบบเวลาเราซื้อของจากร้านค้าออนไลน์เราก็ไม่เคยรู้จักเจ้าของร้านใดๆแต่เราก็กล้าจ่ายเงินเพราะเราเชื่อร้านนั้นๆบางทีมาลองคิดดูอีกทีก็คือว่าเศรษฐกิจในยุคใหม่เนี้ยขับเคลื่อนด้วยอะไรจริงไม่ใช่แค่เงินไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่นั่นคือความไว้วางใจครับจุดเปลี่ยนสำคัญในอดีตธุรกิจแข่งขันกันด้วยต้นทุนขนาดเทคโนโลยีแต่วันนี้ธุรกิจแข่งขันกันด้วย trust ความไว้วางใจเพราะในโลกที่ทุกคนเข้าถึง AI ได้เข้าถึงข้อมูลได้เข้าถึงเทคโนโลยีได้สิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยากที่สุดคือความน่าเชื่อถือครับผมเจอผู้ประกอบการหลายรายครับอาจารย์บางคนเนี่ยมีสินค้าดีมากเลยแต่ขายไม่ได้บางคนสินค้าไม่ได้แตกต่างมากเท่าไหร่แต่กลับมีลูกค้ามาซื้อแล้วก็ซื้อซ้ำความต่างจริงไม่ใช่ตัวสินค้าแต่คือความไว้วางใจพอลูกค้าเชื่อใจแล้วพาร์ทเนอร์เชื่อใจทีมงานเชื่อใจสังคมเชื่อใจและเมื่อ trust เพิ่มขึ้นต้นทุนในการทำธุรกิจก็จะลดลงลูกค้าไม่ต้องคิดมากพาร์ทเนอร์ไม่ต้องระวังตัวทีมงานไม่ต้องตรวจสอบกันตลอดเวลาธุรกิจก็เดินเร็วขึ้นแต่คำถามคือเราจะสร้าง trust นั้นได้อย่างไรผมเชื่ออย่างนี้ครับอาจารย์ว่าคำตอบแบบไม่น่าจะเป็นว่าไม่น่าจะสร้าง trust ได้ด้วยการแค่โฆษณาอย่างเดียว trust ถูกสร้างผ่านความสัมพันธ์และนั่นน่าจะเป็นจุดแข็งของ SME ที่ยากขึ้นเรื่อยๆและความสัมพันธ์นั้นถูกสร้างผ่านการสร้าง community และนี่คือเหตุผลทุกวันนี้องค์กรระดับโลกไม่ใช่แค่ลงทุนแค่การตลาดแต่ลงทุนกับการสร้างคอมมูนิตี้ Apple มี Developer Community Microsoft มี Partner Community Airbnb มี Host Community Grab มี Driver Community เพราะสุดท้าย Community คือเครื่องจักรผลิต Trust ที่ทรงพลังที่สุดดังนั้นวันนี้ครับเราอยากชวนทุกท่านมาคุยในหัวข้อว่าเราจะสร้างธุรกิจที่เติบโตได้เราต้องไม่โตคนเดียวเพราะในยุค Trust Economyคนได้เปรียบที่สุดไม่ใช่คนที่มีสินค้าดีที่สุดแต่คือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดและก็ไม่ใช่คนที่มีลูกค้ามากที่สุดแต่เป็นคนที่มีคนเชื่อใจมากที่สุดและไม่ใช่คนที่มีเน็ตเวิร์กมากที่สุดแต่เป็นคนที่สร้างคอมมูนิตี้ที่มีความไว้วางใจต่อกันมากที่สุดครับก็เป็นมุมที่ผมได้สัมผัสกับผู้ประกอบการในช่วงนี้ครับอาจารย์ก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่าในเรื่องนี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เห็นแนวโน้มแล้วก็ปัจจุบันเองเราก็จะเห็นเครือข่ายของการตั้งกลุ่มความคิดต่างๆขึ้นมาเป็นประโยชน์แล้วก็มีหลายๆที่ก็ประสบความสำเร็จหลายที่ก็ทำมาหลายสิบปีมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ครับแต่เหมือนกับพอเศรษฐกิจรอบนี้ที่ทุกคนเดือดร้อนกันมากๆครับ ็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนอาจารย์ชวนผู้ฟังในวันนี้ครับมานั่งคุยกันครับว่าเรื่องนี้เราใส่ใจกันมากน้อยแค่ไหนครับในช่วงแรกของประมาณนี้ครับอาจารย์ครับ
3: ต่อเลยครับพี่ยังไม่ได้เข้าเรื่องเลย
2: ได้ตอนนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเรามองว่าผมชวนคุยอย่างนี้เลยก็ได้ครับว่าถ้าจะเป็นการสร้าง trust เนี่ยครับก็เลยอยากชวนเรามาสร้าง community กันแล้วเรา SME เองเนี่ยในการคุยในรอบนี้ผมเลยแบ่งออกเป็น4ช่วงนะครับว่าเราจะต้องทำเองเราจะต้องทำให้โลกถึงต้องมียุคใหม่ที่เป็นยุคของการสร้าง ecosystem แล้วก็ถอดรหัสขององค์กรระดับโลกและองค์กรไทยให้ฟังนะครับว่าวันนี้มีเตรียมตัวอย่างเคสขององค์กรที่เขาสร้าง trust ขึ้นมาเองเนี่ยจนเกิด community เป็นอย่างไรรวมถึงองค์กรไทยด้วยนะครับแล้วก็ถ้า SAP ไทยเองเนี่ยจะสร้าง community หรือ ecosystem แล้วรอบตัวเราจะสร้างกันอย่างไรก็เป็นสิ่งที่จะแชร์ในวันนี้ครับเอาเริ่มต้นก่อนเลยก็ได้ครับว่าถ้าเราคุ้นเคยกับประโยคนี้นะถ้าเราอยากให้งานออกมาดี เราต้องทำ
3: เองนะเพราะว่าที่พูดหลักการไปเยอะแล้ว
2: ครับ
3: คือมันมีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะ
2: ครับ
3: ในอเมริกาเนี่ย
2: ครับ
3: เขาจะโบกรถกันหมายถึงว่าเนี่ยเราอยู่ๆไปโบกรถเลยแล้วก็คนขับรถมาเนี่ยก็จะรับเราขึ้นเลยไม่ได้รู้จักกันเลย
2: ที่ใช้กิน
3: นะฮะนะครับที่ติดรถกันไปด้วยเนี่ย
2: ครับ
3: แต่ว่าไอ้บริการแบบนี้ในเมืองไทยเนี่ยมันก็มีนะก็คือเนี่ยโบกรถแบบถ้าดูในแอปอะแล้วไปด้วยกันอะไรเงี้ย ก็ไม่มีคนใช้ไอ้คนทำนี่ก็เลิกไปละเป็นไอ้ลูกศิษย์ลูกหาผมเองอะเลิกไปละนะแต่ว่าเวลาที่คนจะซื้อในออนไลน์เนี่ยในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะซื้อไอ้เว็บที่เขาเชื่อใจนะ
2: ครับ
3: นะฮะแต่ในไทยเนี่ยใครก็ไม่รู้นะครับเช่นมาซื้อเนี่ยเอากระเป๋าแอร์เมสมาขายเนี่ยมือสองเนี่ยก็ยังไม่รู้จักกันเลยก็โอนเงินให้เขาไปใบหนึ่งนี่ไปเป็นล้านบาทก็มีหรือว่าเนี่ยคนที่จะมาขายให้เรานะอย่างล่าสุดเนี่ยอาจจะขายผมไม่แน่ใจว่านาฬิกาเรือนเป็นล้านเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันเขาบอกงั้นเดี๋ยวมาเจอกันที่ไปรษณีย์แล้วกันผมไม่สะดวกมาเดี๋ยวผมส่งคนไปเดี๋ยวผมจะไปเอง
2: นะ
3: นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเนี้ยพอเขาออกไปข้างนอกไอ้นั่นก็เดินออกมาข้างนอกวางของไว้ไอ้นี่ก็ส่งคนมาเอาของไปเลยอะไรเงี้ย
2: ใช
3: ่หรือว่าเนี้ยซื้อใครก็ไม่รู้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วซื้อในเว็บใครก็ไม่รู้ไม่ได้รู้จักกันเลย
2: ครับ
3: ไม่ได้มีแอปไม่ได้มีอะไรเลยนะก็ซื้อกันแต่ว่าบอกไม่ยอมขึ้นรถคนแปลกหน้าคนแปลกไอเราขับรถเราก็ไม่ให้คนแปลกหน้าขึ้นแปลกไหม
2: เราก็ไม่กล้าหรอกผมคิดว่ามันเป็น
3: ถามว่าเอาทำไมไม่ชัดเมื่อคนที่เขามารับมึงหรือมึงไม่ชัดคนที่มาขึ้นรถแล้วทำไมมึงกล้าไปซื้อเนี้ยไม่รู้จักกันเลยเนี่ยซื้อของแพงด้วยแล้วใครมาขายเนี่ยมึงจะขายนะนาฬิกาเป็นล้านล้านบาทกระเป๋าใบเป็นล้านบาทนะแล้วแบบเนี้ยบางทีซื้อทั้งไปรษณีย์ก็มีและส่งมาก็ไม่ได้ของ
2: อ
3: ันเนี้ยพี่เสือจะอธิบายยังไงเนี่ยไอ้ความขัดแย้งที่เรียกพาราด็อกซ์เนี่ย
2: ใช่ผมคิดว่าเคสนี้มันอาจจะเป็นระหว่างที่เราไว้วางใจและเกิดทรานซิชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียกรถ Grab หรือว่าการซื้อของออนไลน์เนี่ยในโลกความจริงมันก็มีมิจฉาชีพนะอาจารย์เนาะ
3: ไม่ไอ้นั่นไม่ใช่ Grab นะไอ้
2: ไม่ผมการเปรียบเทียบครับว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียก Grab หรือว่าการซื้อนาฬิกา
3: ไม่เพราะว่า Grab เพราะว่า Grab มันมีระบบไง Grab มันมีระบบมัน track ได้ว่าอันเนี้ยใครชื่ออะไรแล้วก็
2: ออนไลน์จริงๆแล้ว
3: มันมีเบอร์โทรศัพท์อะไร
2: ก็น่าจะเหมือนกับผมเชื่อว่าก่อนที่เขาจะซื้ออาจารย์ผมคิดว่าเขาคงติดตามกันมาระดับหนึ่งไหมอ่ะเหมือนติดตามจนมันเกิดความวางใจระดับหนึ่งอ่ะคงไม่ใช่แบบดูครั้งแรก
3: ไม่การเคสนี่ไอ้หลายเคสนี่ไม่ได้ติดตามเลยคือเข้ามากูก็ขายนะเข้ามาอย่างผมเนี่ยผมไปซื้อไอ้ตัวไดเวอร์ของกล้องเนี่ยขายผมก็ไปนัดเจอกันผมให้ไอ้ผู้ช่วยผมไปซื้อกูไม่ได้ติดตามนะ ผมไม่ได้ติดตาม
4: อาจารย์ก็วางอาจารย์ก็วางใจเขาใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้วางใจไม่ได้วางใจเสียงไม่ได้วางไม่ได้วางใจเลยไม่ได้วางใจผมบอกเลยไม่ได้วางผมไม่เคยวางไว้วางใจใครเลย
4: เออครับแล้วถ้าเกิดสมมติเขาสร้างความไว้วางใจก่อนแล้วอาจารย์จะลดความ
3: ผมไม่ไว้วางใจฮะผมไม่ไว้วางใจผมเชื่อว่าคนผมเป็นแมคคิวเวลเลียนในบางครั้งผมไม่วางใจ
4: ครับครับอย่างอาจารย์
3: ผมไม่ใช่คนผมไม่ใช่คนโพซิทีฟทิงกิ้งผมเป็นสเคปติคอล
4: ซื้อของออนไลน์ซื้อหนังสือจากเมืองนอกอ่ะเคยเจอเคสแบบไม่ส่งมาไหม
3: ผมซื้อ Amazon ครับผมซื้อบุ๊กเดโพซิทอรี่ฮะคนอื่นผมไม่ซื้อ
4: เชื่อในระบบของ Amazon และเว็บไซต์นั้นใช่ไหมครับ
3: ก็บุ๊กเดโพซิทอรี่มันก็ Amazon นี่แหละเป็นบริษัทในเครืออ่
4: าก็แปลว่าเราเชื่อใน Amazon แล้วก็ Amazon ใช้เวลาในการจะปรับขึ้นมา
3: อันนี้ทราบ
4: ใช่ใช้เวลาเดเวลอปขึ้นมานะผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นพอยต์ของการสร้างแบบนั้นแหละครับอาจารย์อย่างเคสไทยเนี่ยมันก็คือระหว่างก็อย่างที่อาจารย์ก็อาจจะมองว่าผมก็แบบค่อนข้างโพซิทีฟนะแล้วผมก็เลยคิดว่าระหว่างที่โลกมันเป็นแบบเนี้ยก็เลยอยากชวนคนมาสร้างสวัสดิ์เซโกเนมีมากขึ้นแม้นั้นแบบมันจะแย่ลงไป
3: ไม่ไม่ผมบอกพี่แล้วไงว่าพี่มีเคสเยอะพี่ต้องหยิบเคสเพราะว่าถ้าเราหยิบ principle เนี่ยไอ้ AI มันตอบได้อยู่แล้วพี่
4: ใช่ครับเนี่ยผมเลยมีเตรียมเคสมาเหมือนกันอาจารย์แต่ว่าจะร้อยเรียงตามเมสเสจที่ออกแบบไว้ให้เนอะผมคิดว่าเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยในเคสอะผมเตรียมทั้งขังต่างประเทศกับเตรียมของไทยไว้ด้วยนะครับในวันนี้ครับเพราะผมเองเคยเป็นผู้บริหารมาก่อนนะผมรู้ว่าการที่ผู้ฟังอะมีความหลากหลายอาจารย์เราก็แบบรู้ว่ามีผู้ประกอบการหลายๆคนก็อาจจะฟังแบบนึงชอบแบบนึงเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก่อนที่จะดึงเรื่องนี้ขึ้นมาผมอยากชวนอาจารย์คุยว่าพวกการที่เรารู้จักหลายๆคนน่ะคือเขาทำได้ทุกอย่างแล้วเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วเขาก็เก่งมากจริงๆด้วยแต่คนต่างเหล่านั้นน่ะคือเหนื่อยมากไงเป็นเพราะว่ามันถูกแทรปด้วยความคิดว่าทำเองแต่วันเนี้ยโลกที่มันไปเร็วขนาดนั้นน่ะมาทำเองทุกเรื่องโดยคนคนเดียวอ่ะทุกคนรู้ดีว่าไม่ทันใช่ไหมครับ
3: ไม่นะพี่อันนี้ผมขอแย้งเลยเพราะว่าตอนนี้เทรนด์ที่เกิดขึ้นคือ one person business
4: ใช่ไหมอาจารย
3: ์ถ้าพี่ตามเนี่ยจะเห็นเลยว่า one person business หรือบางคนเรียกว่า solopreneur นะครับแล้วมันทำได้ขนาดที่ว่ามันมียูนิคอร์นซึ่งเป็น one person business ก็คือ solopreneur คือผู้ประกอบการคนเดียวบวก AI เป็นยูนิคอร์นไปแล้วและไม่ได้มีตัวเดียว
4: ใช่ครับ
3: ผมเนี่ยเป็นคนแปลหนังสือเล่มหนึ่งผมเป็นคนแปลหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วขายดีมากนะฮะชื่อ Thinking for the Future มันมีกูรูท่านหนึ่งไม่รู้ว่าพี่เสือจะจำได้ก็ได้เป็นคนเขียนหนังสือชื่อ Megatrend นะฮะก็คือจอห์นเนสบิทเนี่ยเปิดด้วยเรื่องว่าคุณคิดว่าบริษัทที่เล็กที่สุดเนี่ยมีคนกี่คนอันนี้คือ199ไอ้ตัวที่เขาเขียนใน1998นะแต่เขาวางตลาด1999ก็คือว่า20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกคนเดียวและตอนนั้นนี่ก็คืออินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ได้เร็วนะไม่ต้องพูดถึงไอ้พวก AI ยังไม่ได้เป็นแบบนี้นะ
4: ใช่
3: เขาบอกคนเดียว
4: ผมอะ
3: เราเล่าเลยว่าเฮ้ยผมทำนั่นในนี้อ่า
4: แต่ว่าเขาว่าโซโลพาร์เนอร์หมายถึงผู้การคนเดียวเนอะแต่ว่าเราต้องเชื่อมคนอื่นๆด้วยไงมันก็ยังกลับเป็นนิยามว่าไม่สามารถทำด้วยคนเดียวอยู่ดีแต่วันนั้นเองแตกต่างกับวันนี้ตอนที่วันนี้มี AI เข้ามาแล้วและพอ AI เปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนโซโลพาร์เนอร์เกิดขึ้นมาจริงครับแล้วก็โซโลพาร์เนอร์ในนิยามเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในนิยามที่เล่าไปสักครู่นั้นก่อนหน้านั้นว่าคือมันเป็นไมซ์เซ็ตของผู้ประกอบการหลายๆคนว่าไม่มีใครทำได้ดีเท่าเราแต่เมื่อโซโลพาร์เนอร์เกิดขึ้นมาครับโซโลพาร์เนอร์จริงก็ไม่ได้ทำคนเดียวครับอาจารย์ทำกับเอาท์ซอร์สทำกับเครือข่ายทำกับใครที่เรามีเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงกันนั่นจึงเป็นประโยชน์ของการที่มีเน็ตเวิร์กและคอมมูนิตี้ที่เขาสามารถมีพาร์ทเนอร์ชิพมากมาย
3: ก่อนหน้านี้ต้องเป็นแบบนั้นก่อนหน้านี้จะเป็นแบบนั้นแต่พอมี AI เนี่ยมันแล้วแต่เว้ยมันแล้วแต่ว่าอยู่ในธุรกิจอะไรเมื่อเช้าเพิ่งไปฟังย้อนหลังคุยกันหนุ่ยการตลาดมาราธอนอย่างเงี้ยผมคุยกันหนุ่ยการตลาดมาราธอนเขาก็ทำเพจการตลาดมาราธอนคือพูดง่ายๆคือผู้ประกอบเนี่ยยุคใหม่เนี่ยก็ทำเพจเยอะใช่ไหมทีนี้ผมก็ถามหนุ่ยว่าอ่ะอันเนี้ยคุณมีลูกน้องอีกคนเขาบอกเขามีคนเขามีประมาณ 4-5 คนก็ไม่ได้เยอะใช่ไหม
4: คร
3: ับ
4: ครับ
3: แล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยแล้วก็ไอ้มีคนหนึ่งชื่อไอ้ปิ๊กที่เขาทำเขาก็เขียนวิชาคนตัวเล็กอะไรเงี้ยนะไม่รู้พี่เสืออาจจะเคยอ่านก็ได
4: ้ออกครับ
3: แล้วก็ทำเพจหนึ่งที่ก็ประเทศเขาบอกตอนนี้จริงๆมันก็เป็นเทรนด์นะอวสาน First Jobber แต่ผมก็ถามหนุ่ยว่าอย่างเงี้ยที่คุณอ่านแล้วเป็นไงว่าคุณจะรับเด็กใหม่หนุ่ยเขาบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยนะก็ไปใช้ AI แบบลึกเลยแบบซื้อแบบหลายพันบาทเลยแบบตัว ChatGPT จ่ายไปเลย 3,000 กว่าบาทต่อเดือนอะไรเงี้ยผมเนี่ยทำได้คนเดียวเลยนะที่ผมใช้คน 4-5 คนเนี่ยผมเอา workflow มาดูเนี่ยจากเดิมเนี่ย workflow จากปุ๊บเอาคอนเซปต์เสร็จเอาโยนไปหาข้อมูลมาเสร็จปุ๊บเอามาเขียนอะไรเงี้ยผมทำได้คนเดียวเลยไม่ต้องช่างคนคือตอนนี้ความก้าวหน้าเทคโนโลยีเนี่ยมันทำได้คนเดียว
4: แต่ผมเชื่อว่า
3: เป็นจ็อบเลยนะพี่ไม่ใช่เฉพาะเป็นแทส
4: ผมว่าเขาต้องมีพาร์ทเนอร์แล้วก็คอมมูนิตี้สร้างขึ้นมาอยู่ดีครับอาจารย์แม้นั้นมันก็จะไม่ยั่งยืนแม้นั้นมันก็จะไม่มีเสน่ห์แม้นั้นก็จะมีความแตกต่างอย่างต่อเนื่องเพราะว่าต่อให้มี AI เข้ามาช่วยแล้วก็ตามอ่ะการสร้างคอมมูนิตี้ของตัวเองให้มันมีเน็ตเวิร์คเชื่อมโยงจากคนที่มีสมมติอินพุตจากหลายๆฝ่ายคนทำคนเกี่ยวหลายเรื่องถึงแม้ใช้ AI แล้วก็ตามนะผมว่าตรงนั้นเองเนี่ยก็จะมันจะทำให้ไม่ยังมีความคิดว่าการรวมตัวของคนน่ะยังมีความสำคัญต่อให้มี AI แล้วก็ตามเป็นความเชื
3: ่อ
4: ผมก็คิดว่าจะเป็นความเชื่อส่วนตัวก็ไม่เชิงนะผมคิดว่าพอเราเป็นนักธุรกิจแล้วยิ่งเจอแล้วเราพูดถึง SME อยู่อาจารย์แล้วก็มี transition period อ่ะคนที่เก่งมากๆอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าหลายๆท่านมาผมก็เชื่นชมแล้วก็ติดตามเขาอยู่นะเหมือนว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นเคสที่เข้าถึง AI และเข้าใจ AI ได้มากกว่ามันก็เหมือนเรารู้ว่าถ้าใครที่ AI ไม่เก่งอ่ะมันก็น่าจะอยู่ยากใช่ไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่าตอนเนี้ยอนาคตอ่ะไม่ได้เป็นของคนที่มีความรู้มากที่สุดแล้วอ่ะแต่เป็นของคนที่เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้มากที่สุดแล้วก็เรียนรู้เครื่องมือเทคโนโลยี AI ได้เร็วที่สุดมันก็น่าจะเป็นคนที่อยู่รอดด้วยผมเลยคิดว่าสุดท้ายอ่ะไอ้โซโลพนก็ตามอ่ะมันก็ยังต้องขอโทษโซโลพนก็ตามอ่ะยังต้องเชื่อมกับผู้อื่นครับเชื่อมกับคนในต่างอุตสาหกรรมเชื่อมกับคนในอุตสาหกรรมในหลายๆเลเวลเพราะว่ามันเกิดการเชื่อมโยงเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการสิ่งที่ทำให้เขาอะไปต่อยอดและพัฒนาซึ่งกันและกันได้เป็นการโตไปด้วยกันไม่ใช่โตคนเดียวผมยังมีความเชื่อแบบนั้นต่อให้เป็นโซโลโปรเนอร์ก็ตามอาจารย์ครับ
3: แต่ว่ามันคนละประเด็นไงพี่คือเราไปติดต่อกับคนกันเราทำคนเดียวเนี่ยมันคนละประเด็นนะสมมติว่าผมอย่างเงี้ยผมมีบริษัทผมทำคนเดียวแต่การที่ผมจะไปติดต่อคนอื่นเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนอื่นเนี่ยมันช่วยผมทำนะ
4: ใช่ไงวันนี้ถ
3: ึ
4: งได้
3: สมมุติว่าผมได้รับงานเนี่ยผมทําคนเดียวผมทําหนังสือผมทําคนเดียวผมทําโปรเจกต์ผมทําคนเดียวแต่การที่ผมไปติดต่อคนอื่นนี่มันไม่ได้แปลว่าผมต้องไปพึ่งคนอื่นนะ
4: ใช่
3: คนละอันนะพี
4: ่ไม่ดิ
3: คนละอันนะ
4: วันนี้ถึงได้คุยเรื่องคอมมูนิตี้ไงว่าเราอ่ะทําคนเดียวตั้งต้นคนเดียวแต่เราต้องมีคอมมูนิตี้ของเรา
3: ไม่มีก็ได้ไม่จําเป็นพี่แต่มีก็ดีคนละเรื่องนะไม่เป็นคนละเรื่องนะคนละเรื่องนะก็คือไม่มีก็ได้แต่มีอ่ะดี
4: ลองยกตัวอย่างงานที่ไม่มีก็ได้ให้ฟังสักงาน
3: อย่างผมไม่จำเป็นต้องเป็นเลย
4: อาจารย
3: ์ผมมีพูดแล้วผมสร้างชื่อเสียงผมสร้างชื่อเสียงผมก็ดึงดูดคนมาจ้างผมใช่ไหมผมไม่ต้องไปหาคนbusiness model ผมนะ
4: ครับ
3: ใช่ไหมอ่ะคนเฮ้ยคุณเชี่ยวชาญทางด้านนี้อ่ะงั้นผมจ้างคุณคือผมไม่ต้องเข้าไปเรียนที่โน่นผมต้องไปรู้จักคนนี้แจกน้ำบัตรไปกินครับผมไม่ได้ทำแบบนั้น
4: หมายถึงว่าตั้งแต่ day one ของอาจารย์ธัญวัฒน์ที่ยังไม่มีใคร
3: ไม่ day one ผมเป็นลูกหมายถึงว่าผมทำคนเดียวใช่ไหม
4: ยังไม่มีชื่อเสียง
3: ใช่ผมไม่ไปยุ่งคนอื่นเลยคือผมจะรู้จักคนอื่นนะเพราะว่าผมเป็นนักข่าวไงผมต้องไปรู้จักผู้บริหารแต่ว่าตอนนั้นเป็นลูกจ้างผมเป็นลูกจ้างไง
4: แต่ว่ามันก็มีเหมือนกลุ่มนึงที่เชื่อมั่นเชื่อใจแล้วก็ให้รายการอาจารย์ไปทำคนนั้นเองเนี่ยมองในยะหนึ่งก็คือว่าเขาก็เป็นคนที่อยู่รอบตัวเราที่เขาให้โอกาสเพราะเราเป็นคนเก่งคนหนึ่งที่เขาเชื่อมั่น แล้วก็อาจารย์เองอาจจะเป็นอีกลักษณะพิเศษกว่าคนอื่นหลายๆคนก็ได้ว่า
3: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีความสามารถเราไม่มีชื่อเสียงหรือว่าเราไม่มีแบรนด์เนี่ยเขาไม่เข้ามาหาเรานะเขาไม่ได้เข้ามาหาเรานะเขาเข้ามาหาเราเพราะว่าเราอะตอบโจทย์เขาได
4: ้ใช่
3: ฉะนั้นผมกำลังบอกว่าคุณจะต้องเซลฟ์เฮลก่อนแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยตอนนี้อย่างที่ผมบอกอะก็คือเนื่องจากว่าต้นทุนมันประกอบการมันสูงแต่ว่าตอนนี้เครื่องมือในการช่วยการประกอบการเนี่ยมันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI เนี่ยทำให้คนเนี่ยมันก็จะเป็น one person business ใช่ไหม
4: ครับ
3: ยกตัวอย่างนะอย่างผมเนี่ยพอมี AI เนี่ยผมไม่ต้องคุยคนอื่นนะผมไม่ต้องคุยคนอื่นพอมาคุยคนอื่นปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องมานั่งเล่าอีกว่าเฮ้ยเรื่องนี้นะอ่านหรือยังอันโน้นอันนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่า AI เนี่ยมันคือมันเข้าใจบริบทเร็วแล้วบางทีมันอ่านหนังสือมาเยอะแล้วไง
4: ครับ
3: เอออันนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
4: แล้ว SME โดยรวมมีกี่คนที่จะเป็นอย่างอาจารย์ไทยวัฒน์ได้ล่ะครับ
3: เยอะฮะถามว่าทำไมถึงพูดว่าเยอะเพราะว่ามันถึงก็มีคอร์ส one person business เปิดเต็มเลย
4: ใช่
3: แล้วหลังจากไม่รู้ถ้าเกิดพี่เข้าไปดู
4: เห็นเยอะเลยมีโซลาร์พาร์เนอร์มีน้องๆพัฒนาแล้วหลังจากที่เป็นโซลาร์พาร์เนอร์แล้วอย่างเงี้ยไม่คิดจะไปอยู่ในคอมมูนิตี้เพราะตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที
3: ่
4: เล
3: ิ
4: กงานตอนเย็นแล้วไปวิ่งไปคุยกันเพราะว่าอยากจะมีการสังสรรค์กันมีการแลกเปลี่ยนความคิด
3: ผมว่ามันแล้วแต่คนผมว่ามันแล้วแต่คนอย่างผมเนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ตอย่างพี่อาจจะเป็นเอ็กโทรเวิร์ตผมไม่ชอบสังสรรค์กับใครเลยถ้าไม่ได้เป็นผมไม่ชอบสังสรรค์
4: คือสุดท้ายชีวิตมันมีความต่างนะอาจารย์
3: จริงๆไม่มีความผมเอาเวลาไปนั่งกินข้าวไปนั่งคุยอะไรเงี้ยผมไม่ยกเว้นคนคนนั้นเนี่ยมีคุณค่าในการคุยคืออย่างผมเนี่ยผมเป็นสมัยผมเป็นนักข่าวเนี่ยผมทำนิตยสารทางด้านการจัดการเนี่ยผมคุยกับท็อปแมเนจเมนต์น่ะไอคนที่แบบไม่ใช่เนี่ยผมก็ไม่อยากคุยไงถามว่าผมคุยเนี่ยผมมานั่งอ่านหนังสือที่ไอ้คนที่เป็นท็อปแมเนจเมนต์เขียนไม่ดีกว่าเหรออะไรเงี้ยใช่ไหม
4: อ
3: ันนี้ไม่ใช่ทุกคนเป็นแบบนี้นะ
4: ใช่
3: ไม่ทุกคนเป็นแบบนี
4: ้
3: แต่ผมกำลังบอกกับพี่ว่าตอนเนี้ยเทรนด์หรือมูฟเมนต์มันเป็นไปแบบนี้มันเป็นไปแบบนี้
4: อาจารย์ไปสัมภาษณ์น้องๆโซลาร์พาร์เนอร์กันน้องๆพวกเนี้ยเขามีคอมมูนิตี้ของเขาเจอกันเดือนละครั้ง2ครั้งเขามีกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่มีกลุ่มที่แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ปรับกระบวนการท่าในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เขาเป็น introvert หรือ extrovert
3: แต่ว่าไม่คนเราประเด็นไม่คนเราประเด็นไงพี่ผมก็เล่าว่ากระบวนการทำธุรกิจเนี่ยเขาทำคนเดียวแต่ว่ากระบวนการสร้างคอมมูนิตี้เนี่ยมันแล้วแต่ไงถ้าการสร้างคอมมูนิตี้เนี่ยมันทำให้ธุรกิจเขาลุดหน้าหรือเขาได้โปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยอันเนี้ยควรทำเพราะฉะนั้นผมบอกว่ามันแล้วแต่ว่าธุรกิจเขาว่าจำเป็นด้วยเรื่องพวกนี้หรือเปล่า
4: ใช่ถึงอาจารย์ก็ขมวดปมให้แล้วไงถึงอย่าจบแค่ประโยคว่าอยู่แค่ตัวคนเดียวได้ถ้าจะให้ดีที่สุดคือ ทำเองโซลพาร์เนอร์ได้ก็สร้างคอมมูนิตี้ไปด้วยสร้างคนเชื่อมโยงไปด้วยมันก็ทำให้เขาได้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่ว่ามันเป็นเทรนด์ในปัจจุบันที่คนที่เป็นโซลพาร์เนอร์ก็ตามหรือว่าพวกเราที่เป็น SME ก็ตามเองเนี่ยให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายไม่แน่ใจอาจารย์เคยได้ยิน BNI ไหมผมได้สัมภาษณ์ก่อนที่เจออาจารย์เนี่ยผมไปสัมภาษณ์แบบหลายๆคนแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาจากคำตอบเองเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีค่ามากเลยคือด้วยเบสิกที่ต้องแนะนำคนให้ลูกค้าให้เกิดธุรกิจให้เองเนี่ยขายได้บ้างขายไม่ได้ไม่รู้นะแต่มันสร้างความเชื่อใจระหว่างกันแล้วมาพอมองย้อนกลับไปบริษัทใหญ่ๆอย่างบางบริษัทเอาแบบนึกถึงบริษัทไทยก่อนแล้วกันนะแบบไทยก็ได้นะเพราะจะได้แบบเดี๋ยวคุยยกตัวอย่างยิบพูดถึง Apple อะไรไปก็ไกลตัวนิดนึงผมแบบขอเปรียบเทียบแบบบริษัทใหญ่ๆนะสมมติว่าเป็น CP ก็ได้นะอาจารย์นะต่อให้เป็น CP อ่ะเขาก็เคยเป็น SME มาก่อนใช่ป่ะแต่เขาเป็นตัวองค์กรเล็กๆอ่ะแต่ว่า CP เองเนี่ยปัจจุบันน่ะเป็น ecosystem ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรกรอาหารสัตว์ฟาร์มโรงงาน ค้าปลีกค้าส่งโลจิสติกสะดวกซื้อจุดที่ทำให้เขารู้ว่าเขาต้องสร้างอีโคซิสเต็มเนี่ยเพราะว่า CP อ่ะไม่ได้ถามว่าเขาขายไก่ได้อย่างไรแต่ก็ถามว่าเขาจะสร้างระบบอาหารทั้งประเทศได้อย่างไรมันก็กลายเป็นจุดว่าถ้าเราเป็น SME รายหนึ่งด้วยอ่ะเหมือนกับ CP เคยเล็กณวันที่เขาเล็กเป็น SME เนี่ยถ้าวิธีการคิดของเราสามารถขยายเติบโตในการสร้างระบบหรือ ecosystem จนเกิดคอมมูนิตี้ที่มาซัพพอร์ตเราโดยรวมได้โอกาสที่จะโตและแข็งแรงก็คล้ายๆกันอ่ะทุกคนคงเป็นอย่าง CP ไม่ได้เหมือนกับทุกคนเป็นอย่างอาจารย์เทวันไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็น tendency ที่ดีที่ถ้าเราให้ความสนใจในการเรื่องนี้อยู่ในแผนการพัฒนาธุรกิจของตัวเองไปพร้อมๆกับในการสร้างคอมมูนิตี้ให้มันเกิดการเชื่อมโยงเอาแบบอีกสักบริษัทหนึ่งก็ได้นะอาจารย์อย่างดอยตุงอย่างเงี้ยเป็น SME หน่อยละดอยตุงพอเคยไปสัมภาษณ์ดอยตุงนะครับตอนที่ทำหลายเคสไปเนี่ยเขาก็แบบเริ่มค่อนข้างเท่มากเลยซึ่งเขาตรงกับเด็กน้องๆสตาร์ทอัพในยุคนี้คือเขาเริ่มจากปัญหาสังคมใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้มองธุรกิจเป็นธุรกิจในวันแรกเนาะแต่สิ่งที่เขามองเห็นปัญหาสังคมนั่นเองเนี่ยสิ่งที่เขาไปทำก็เลยบอกว่ามันต้องสร้างคอมมูนิตี้นะต้องสร้างอาชีพขึ้นมานะต้องสร้างคุณค่าให้กับสังคมนะต้องสร้างความภูมิใจนะแล้วสุดท้ายธุรกิจก็ตามมาเองมันก็เหมือนกับว่าชวนให้คนมาคิดนะครับอาจารย์ไม่ได้เป็นข้อโต้แย้งใดๆครับเห็นด้วยในหลายมิติที่อาจารย์แชร์เลยครับแต่ผมก็ยังคิดว่าถ้ามาสร้างเชื่อมกันจับมือขยายผลมันก็จะทำให้โอกาสในเติบโตแข็งแรงเนี่ยได้ดีกว่าการโตคนเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นวันแมนโชเพราะว่าผมก็ยังสุดท้ายก็ยังเชื่อว่าคนที่เป็นวันแมนโชโตได้เก่งจริงมีแต่ก็จะมีข้อจำกัดมากกว่าคนที่ลุกขึ้นมาสร้างคอมมูนิตี้อย่างจริงจังครับแล้วอาจารย
3: ์โอเค
4: ดู AI อยู่ใช่ไหม
3: เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้26:40ไม่ตอนนี้26:45เลยเราพักสักครู่นะครับ
4: ได้เลยครับได้เลยครับ
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุล
5: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
1: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
2: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุล
3: อยู่กับพี่เสือนะฮะสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลนะครับพอดีพิดคิวนิดนึงผมขออนุญาตต้องพูดเปิดก่อนเช
4: ิ
3: ญนะเชิญนะเชิญเลยครับ
4: ได้เลยครับก็คุยต่อสักครู่นี้นะมันก็เลยแบบอยากชวนว่าถ้าเราจะสร้างคอมมิตี้หรือเกิดอีโคซิสเต็มจริงๆอ่ะมันทำยังไงบ้างก็มาฟังกันแล้วก็อยากจะมีเครื่องมือเล็กๆติดกลับไปด้วยนะครับว่าอยากให้เราลองคิดคนรอบตัวเอาเป็นวง4วงนะครับวงแรกเลยเนี่ยคือคนที่เก่งกว่าเราคนที่ทำให้เราฝันใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เป็นเมนทอร์หรือเป็นใครก็ตามที่เราชื่นชมเขาอินสไปร์เราได้นะครับเป็นวงแรกนะครับวงที่2เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ challenge เราได้กล้าพูดความจริงกล้าถามคำถามยากๆกล้าชวนให้เราเห็นจุดบอดหรือ blind spot ของตัวเองนะครับวงที่3ครับกลุ่มคนที่สนับสนุนเราได้พร้อมช่วยเหลือให้กำลังใจแบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็วงที่4ครับเป็นกลุ่มคนที่เราอยากจะช่วยเราอยากจะเข้าไปดูแลอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่ามันจะเป็นกลไกที่เสนอในเซสชันในวันนี้ว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนคนที่ช่วยเราได้คนที่เราช่วยได้คนที่เราให้ได้เพราะคอมมูนิตี้ที่ดีที่สุดไม่ได้เริ่มจากว่าเราจะได้อะไรแต่เราจะเริ่มจากว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างคนฟังตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันก็น่าจะเหมือนเบสิกแต่ว่าทำไมคนถึงไม่ได้ทำเพราะผมก็มีสัมภาษณ์คนต่อครับอาจารย์ครับว่าแล้วทั้งที่เรารู้อะเราก็ไปจอยกลุ่มต่างๆก็ได้เนาะแต่ทำไมเราไม่เข้าอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่เห็นคุณค่าของการสร้างคอมมูนิตี้แล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ขออนุญาตแชร์วิธีการที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นไปได้ไม่ยากเกินไปถ้าเราลองทำด้วยกัน5ข้อนี้นะครับข้อแรกก่อนเลยวาดแผนที่ความสัมพันธ์ของตัวเองนะครับเราหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เขียนชื่อตัวเองตรงกลางอันนี้ถ้าแบบมีเวลาฟังแล้วลองทบทวนดูนะครับเขียนชื่อตัวเองตรงกลางเนอะแล้วถามเราว่ารอบๆข้างของเราเนี่ยมีใครบ้างจากวงสักครู่4วงที่เอ่ยไปเบื้องต้นเนอะคนที่อินสไปร์เราคนที่เดินเคียงข้างไปกับเราได้คนที่เติมสิ่งที่เราขาดหรือคนที่เราจะช่วยเขาได้ก็จะเป็นกลุ่มวงแรกที่เราลองออกแบบกิจกรรมนี้กันขึ้นมาดูนะครับข้อที่2ครับลองกลับไปใช้วิธีเบสิกที่ปัจจุบันนี้โลกดิจิทัลมือถือทำให้เราคุยกันทางไลน์ทางแบบทักทายทางแชทใช่ไหมครับลองกลับไปใช้วิธีที่การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนะฮะคือลองติดต่อ3คนดูไม่ใช่เพื่อขายของไม่ใช่เพื่อขอความช่วยเหลือแต่เป็นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆลูกค้าเก่าๆรุ่นพี่ที่เคารพอาจารย์หรือเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ได้ที่เราอยากจะคุยแล้วก็แบบส่งข้อความสั้นๆพูดสั้น ไม่ได้คุยกันนานเลยอยากเจออยากคุยขอโอกาสคุยกันได้ไหมเป็นการฝึกกลับมาสู่วิธีการในการสร้าง community สัมพันธ์ของเราอ่ะนะครับข้อที่3ครับเปลี่ยนคำถามจากเราจะได้อะไรเป็นเราข้อที่3นะครับเราจะเปลี่ยนคำถามจากว่าเราจะได้อะไรเป็นเราจะช่วยอะไรได้บ้างนี่คือ mindset ที่สำคัญที่สุดเลยครับเวลาเราไปร่วมงาน networking อ่ะครับคนส่วนใหญ่มาคิดว่าจะไปเจอลูกค้าไหมจะได้งานไหมแต่คนที่สร้างคอมมูนิตี้จริงๆนี่เองเนี่ยหลายๆคนจะเริ่มจากคำถามที่ว่าวันนี้เราช่วยใครได้บ้างผมเคยเจอพวกการหลายๆคนครับได้ดีลใหญ่ๆไม่ใช่เพราะขายเก่งเลยครับแต่เป็นเพราะว่าเขาได้ช่วยผู้อื่นมาก่อนข้อ4นะครับเข้าร่วมคอมมูนิตี้อย่างน้อย1แห่งครับอันไหนก็ได้เลยที่เราเชื่อว่าตรงกับจริตเราที่สุดตรงกับธุรกิจเรามากที่สุดสมาคมธุรกิจชมรมกลุ่มวิชาชีพหรือคอมมูนิตี้อบรมต่างๆด้านอะไรก็ได้ที่เราสนใจในวันนี้เทคโนโลยีหรือด้านการเรียนรู้ก็จะเกิดให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเองในแต่ละคนในแต่ละวันในวันนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าเป็นแค่เข้าไปผู้อบรมหรือเข้าไปแค่สมาคมนั้นๆเพื่อเป็นแค่สมาชิกครับเข้าไปเป็นผู้มีส่วนร่วมให้ได้ด้วยหลังจากนั้นข้อ5สำคัญที่สุดเลยครับกลับมาสร้างวงเล็กๆของตัวเองครับหลายคนอาจจะมองว่าสร้างเยอะๆคงไม่ไหวไม่เป็นไรไม่ต้องครับเริ่มจาก5คน10คนก็ได้นัดกันเดือนละครั้งก็ได้แล้วตอนนี้เองเนี่ยผมเห็นน้องๆคนรุ่นใหม่ครับเขามีนัดหมายกันแบบนั้นจนเราเองเนี่ยจะขอเข้าไปยังแบบต้องถามว่าพี่อายุขนาดนี้แล้วพี่เข้าไปร่วมได้ไหมเพราะอยากเห็นวิธีการคิดของน้องๆคนรุ่นใหม่ต่างๆเหล่านั้นก็น้องๆเขาก็เวลคัมนะบอกว่าพี่เสือมันไม่ได้เป็นที่อายุพี่ที่ปีเกิดพี่ทำตัวอยากรู้อยากทันสมัยก็เข้ามาร่วมกับพวกเราได้เลยนะผมก็รู้สึกว่าเขาเจอกันเดือนละครั้งแล้วเขาคุยเรื่องอะไรบ้างเขาคุยเรื่องธุรกิจเขาคุยเรื่องการเติบโตของชีวิตเขาคุยเรื่องความท้าทายเขาคุยเรื่องเป้าหมายผมก็เลยวันนี้ผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับ SME แล้วผมก็เชื่อมั่นมากๆว่าถ้าให้ความสำคัญกับ trust economy เนี่ยครับหรือความไว้วางใจทำให้ก่อเกิดเศรษฐกิจที่ดีได้มันจะยั่งยืนกว่าเพราะ community ที่ยิ่งใหญ่ในโลกหลายๆแห่งนะครับเริ่มต้นจากคนไม่กี่คนที่มีเป้าหมายร่วมกันก็เป็นสิ่งที่เป็น5คำถามที่ฝากไว้เผื่อว่าเรามีเวลาได้มีกลับมาฟังทบทวนย้อนหลังกลับไปฟัง YouTube หรือว่าได้กลับลองบันทึกกับตัวเองดูในวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเติบโตไปอีกหนึ่งขั้นโดยที่ไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME หรือ Solopreneur หรือว่าเราอยากจะเติบโตเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่อย่าง CP ก็ล้วนแล้วแต่เริ่มต้นจากการคิดที่เริ่มต้นในการสร้าง community และ ecosystem ที่ใหญ่พอครับก็เป็นมุมมองในวันนี้ที่มานำเสนอครับอาจารย์ครับ
3: แล้วเราจะสร้างทรัสต์ยังไงอ่ะในบริษัทของเราเนี่ยเพราะว่าที่พูดมาเนี่ยมันน่าจะเป็นการสร้าง relationship มากกว่า
4: ใช่ครับมันเริ่มต้นจากการสร้าง relationship และ relationship กลายเป็น trust ครับผมว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตปกติประจำวันของคนแต่ละคนเลยครับเช่นว่าเรารับปากว่างานนี้จะเสร็จแล้วมันเสร็จจริงในเวลานั้นๆหรือว่าในการที่แบบโอเคเรื่องเบื้องต้นพื้นฐานของคนไทยที่ชอบเกิดขึ้นมาคือการมาสายเป็นต้นนะครับถ้าเรากำหนดแบบนั้นให้คนเชื่อมั่นได้แล้วเราก็ส่งมอบสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องแล้วมีคอมมิวนิเคชันมีการสื่อสารกันต่อเนื่องครับผมว่า trust จะค่อยๆเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วสังเกตคนที่ค้าขายของออนไลน์กันนะครับอาจารย์คนทุกคนที่มีชื่อเสียงอะถ้ามองจริงๆคนที่ติดตามเขามากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มนึงอาจจะเป็นคนติดตามตามผู้อื่นมันเกิดกระแสเลยติดตามตามอะแต่กลุ่มคนที่เป็นผู้ซื้อและซื้อซ้ำอะครับเป็นเพราะเขาเชื่อใจเป็นเพราะเขาไว้วางใจเป็นเพราะเขารักเป็นเพราะเขาศรัทธาหรือเป็นเพราะเขาอยากซัพพอร์ตผมคิดว่ามันเป็นกลไกที่ไม่อยากให้หายไปและยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่ๆเนาะผมก็เลยคิดว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับเรื่องแบบนี้กลับไปเริ่มสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ก่อเกิดกระบวนการคิดว่าเราจะสร้างศรัทธาสร้างความไว้วางใจแล้วสร้างคอมมูนิตี้ของตัวเองขึ้นมาแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่แต่อย่าลืมที่จะสร้างสิ่งนั้นเพราะว่าการอยู่ร่วมกันมันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วพอเรารู้ว่าเราได้ช่วยสร้างช่วยใครให้เขาเติบโตอยู่อ่ะผมไม่รู้นะผมก็ยังคิดว่าการเติบโตก็กลับมาที่เราเหมือนกันด้วยโดยที่จริงๆเราไม่ได้หวังผลนะ
3: ไอ้ trust เนี่ย trust economy เนี่ย พี่ว่าตัวผู้ประกอบการต้องสร้างใช่ไหม
4: ครับ
3: ในยุคนี้ใช่ไหม
4: ครับ
3: สร้างให้ใครทรัสต์ลูกค้าใช่ไหม
4: ทรัสต์ให้กับตัวเองสร้างให้กับพนักงานสร้างให้กับลูกค้าสร้างให้กับซัพพลายเออร์สร้างให้กับที่จะเป็นคอมมิตี้ที่จะมีอยู่รวมกันทุกคนในกลุ่มนั้นๆ
3: คือหมายถึงคอมมูนิตี้ทรัสต์เราหรืออีโคซิสเต็มทรัสต์
4: เราสร้างอีโคซิสเต็มใช่ไหมครับแล้วก็เรารวมตัวกันก่อนนะถ้า
3: หมายถึงว่าเราจะทำให้อีโคซิสเต็มที่เรา
4: เกิด
3: ดำเนินธุรกิจอยู่เนี่ยทรัสต์เราใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: ผมถาม AI นะเราจะทำให้อีโคซิสเต็มทรัสต์เราหรือบริษัทเรายังไงมันตอบอะไรไหม
4: ครับ
3: โจทย์กว้างไปถามตรงๆคุณอยากให้ใคร trust ลูกค้าซัพพลายเออร์แพลตฟอร์มหรือ channel ผมถึงกลับมาถามพี่อะว่าเราจะเราอะ priority เนี่ยเราจะให้ใคร trust ลูกค้าสิ
4: ซัพพลายเออร์
3: เพราะว่าธุรกิจเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรเราอยู่ไม่ได้
4: ใช่คือลูกค้าอาจจะเป็นตัวหลักนะแต่ทีมงานล่ะถ้าไม่ใช่เป็น
3: ไม่ธุรกิจคือลูกค้าเลยพี่คือไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้ไม่มีสินค้าเราก็ให้คนอื่นผลิตก็ได้เอาคนอื่นมาขายก็ได้
4: ถ้าซัพพลายเออร์ต้องทรัสต์
3: ไม่มีลูกไม่มี

0: มีครอบครัวนึงเขายกไปเนี่ยหลายคนเลยแล้วปรากฏว่ามีใครก็ไม่รู้โผล่เข้าไปจะไปข่มขืนคนในกลุ่มที่เขาไปด้วยเนี่ยเป็นโรงแรมระดับ5ดาวเลยนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกชื่อโรงแรมบอกที่เกาะเสม็ด
1: สังคมเสื่อม
0: แล้วก็
1: ยิ่งชวนคนมา
0: แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ไปถาม
1: เขา
0: เดี๋ยวพี่ฟังแป๊บหนึ่งผมจะเล่าต่อผมเขาก็ไปถามผู้จัดการก็บอกว่าจะย้ายห้องไหมถ้าย้ายห้องหมายถึงว่าไอ้ห้องที่คุณอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะให้ลูกเหมือนกับให้ลูกค้าคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้พูดประโยคนี้ตรงๆอ่ะนะแล้วเขาก็ปรากฏว่าโรงแรมนั้นไม่มีรปภ
1: อันนี้คุณภาพของคนแล้วล่ะจ้า
0: ออกไปเนี่ยผมว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คุณภาพของคนนะคือมันเป็นเรื่องของเจ้าของอ่ะเขาต้องวาง business model ก็ต้องชัดใช่ไหมฮะว่าถ้าเกิดคุณจะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวคุณจะต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมนี่รปภก็ไม่มี
1: ระบบ
0: แล้วก็บอกว่าเนี่ยแล้วก็เนี่ยมีปัญหามากเลยเถียงกันเนี่ยแล้วก็เนี่ยดีที่ยังไม่ออกขุนกระแสแต่จริงๆเขาก็รู้ชื่ออะไรแต่ผมไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาทางกฎหมายนะเพราะเขาแถลงมาเขาก็พูดแล้วล่ะไอ้ตอนที่เขาแถลงเขาก็บอกว่าโรงแรมก็ชื่ออะไรอันเนี้ยผมกำลังยกตัวอย่างอันเนี้ยเป็นเรื่อง trust เลยนะ
1: ก็เขา
0: แล้วตอนนี้พอในยุคโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ยคือเราอ่ะไม่ได้ไปนะเราอ่ะผมก็ไม่ได้ไปโรงแรมนั้นแต่ผมอ่านอันนี้ปุ๊บเนี่ยถึงว่าผมไม่รู้เลยว่าโรงแรมนี้โรงแรมอะไรเนี่ยกูต้องไปสืบให้ได้โรงแรมอะไรเนี่ยนะแล้วก็จะไม่ไป
1: ใช่
0: เสร็จเลยนะลูกค้าไม่เชื่อถือนี่เสร็จเลยนะอ้าวหรืออย่างรถยนต์พี่พูดมาอีกทีนึงก็ดีรถยนต์โวโว่เนี่ยอยู่ได้ด้วยความว่าปลอดภัยนะ
1: ใช่ตั้งแต่เรา
0: ปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่เป็นแบรนด์โพซิชันนิ่งอย่างเดียวนะปลอดภัยเนี่ยเป็นแบรนด์พรอมิสคือ Volvo เนี่ยเป็นรถยุโรปคู่แข่งขัน Volvo สมัยก่อนก็เป็น Benz กับ BM Benz กับ BM เนี่ยก็จะพูดง่ายๆก็จะสวยกว่าอยู่แล้วนะไอ้ Benz นี่ก็เน้นขับแล้วดูรวย BM ขับสนุกVolvo เนี่ยออกแบบมาถ้าพี่เห็นสมัยก่อนเป็นรูปกล่องเลยนะเพราะมันจะปลอดภัยไงนะไอ้เรียกว่าแบบสวยก็จะไม่สวยอะไรมากนะแต่ว่าพวกไอ้พวกออปชั่นอะไรเนี่ยนะจะปลอดภัยคนอื่นแล้ววันดีคืนดีเนี่ย EV30 เนี่ยนะฮะที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยทำจากจีนเนี่ยนะแต่ว่าไอ้จีรี่ที่เป็นเจ้าของ Volvo เนี่ยดันไปใช้ไอ้แบตเตอรี่ที่บริษัทในเครือทำเองแต่ว่าไอ้ซีเกอร์ซึ่งเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยนะซึ่งทำเหมือน Volvo เลยใช้แพทเทิร์นเดียวกันเลยใช้แบตเตอรี่ CATL เพราะเขาคิดว่า Volvo ยังไงลูกค้าก็ trust อยู่แล้ว อยู่มาต้องหลายสิบปีแต่ไอ้ซีเกอร์เนี่ยเป็นแบรนด์จีนมันจะต้องใช้ของดีหมดคนมันยังไม่ trust ใช่ไหม
1: ม
0: ันดีขึ้นดี Volvoไฟไหม้ E30 ไม่ได้ไหม้ในเมืองไทยอย่างเดียวไหม้ที่อื่นมาก่อนด้วยอันนี้ก็ทำคำถามแต่ว่าวันนี้ใครจะไปซื้อ Volvo
1: ผมว่ากระทบถึงรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นด้วยเหมือนกันนะ
0: ไม่กระทบอ่ะเพราะว่า
1: บางคนแบบไม่ได้ตามข่าวไงบางคนไม่ได้ตามข่าว
0: ยังขายดีไม่เพราะว่ารถในรถน้ำมันก็ไหม้วันนั้นรถน้ำมันก็ไหม้มาตรา3อ่ะก็ไหม้แล้วก็รถไฮบริดก็ไหม้แต่รถน้ำมันที่ไหม้มันเอาไปแต่งไงมันเอาไปลงเครื่องนะรถไฮบริดมันก็ไปปรับปรุงไงคือแต่โรงงานเนี่ยไม่ค่อยนั่นหรอกใช่ไห
1: ม
0: แต่ไอตัว Volvo เนี่ยไฟไหม้จากลงไปเขาไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยไงมันไหม้จากแบตเตอรี่อันนี้เป็นตัวอย่างของ trust ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามแต่ลูกค้าเนี่ยไม่ trust คุณเนี่ยต่อให้คุณเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยคุณก็อยู่ลำบาก
1: จบเลย
0: แต่ว่าเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ที่ทำให้ลูกค้าไม่ trust คุณแต่ถ้าคุณมีวิธีการจัดการวิกฤตลูกค้าก็กลับมา trust คุณได้อีกเช่นกรณีของไทลีนอลเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่เป็นเม็ดแบบนี้นะครับไทลีนอลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแคปซูลแล้วก็มีวันนึงมีคนกินไปแล้วตายเพราะว่ามันมีคนร้ายเนี่ยเอา

0: ม่แน่ใจว่าเป็นไซยาไนด์หรือเป็นยาพิษอะไรสักอย่างเนี่ยเอาไปใส่แล้วคนกินก็ไปตายเขาก็เรียกกลับหมดแล้วเขาก็จัดการวิกฤตเนี่ยผมจำรายละเอียดไม่ได้นะก็ปรากฏว่าคนก็กลับมา trust เหมือนเดิมนะแล้วหลังจากนั้นมีคนตายอีกมีเคสอีกเคสคือมีวิกฤตอีกครั้งหนึ่งเขาก็จัดการวิกฤตได้จนเขาว่ากลับมาได้จนไทยนอกยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ผมถึงบอกว่า trust เนี่ยอันดับแรกเลยนะกับลูกค้าอันดับแรกเลย
1: เห็นด้วยเห็นด้วยครับ
0: ซัพพลายเออร์หรือว่าอะไรนั่นก็ว่าไปซัพพลายเออร์หรือว่าจะเป็นโน่นนี่อะไรพวกนี้ก็ว่า
1: สุดท้ายสุดท้ายลูกค้ายังไงก็ต้องมาก่อนเสมอครับอย่างเงี้ยธุรกิจนะเห็นด้วยครับอาจารย์เห็นด้วยมากๆครับ
0: ปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยบอกไว้เลยว่าหน้าที่ของธุรกิจถ้าจำไม่ผิดนะก็คือ create customer the aim of business เนี่ยคือ create customer เลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหน้าที่ธุรกิจเนี่ยไม่ใช่ว่าทำกำไรสูงสุดนะแล้วบางคนทำกำไรสูงสุดเนี่ยมันก็จะเกิดวิกฤตกับบริษัท
1: ครับแล้วก็ใครรู้จักลูกค้ามากกว่าก็เป็นผู้ชนะด้วยใช่ไหมครับ
0: อะไรนะฮะ
1: ใครรู้จักลูกค้ามากกว่า
0: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะ
1: ทำไม
0: แจ็คเวลบอกว่าการที่คุณรู้จักและเข้าใจลูกค้าและนำความรู้จักและเข้าใจลูกค้าเนี่ยมาแปลงเป็นกลยุทธ์ได้เร็วกว่าคู่แข่งขันถึงจะชนะครับถึงจะชนะครับไม่ใช่คุณรู้จักลูกค้าอย่างเดียวคุณต้องรู้จักและเข้าใจลูกค้าคุณแค่ know customer ไม่พอคุณต้อง understanding customer
1: ใช่ๆแล้ว
0: ถ้าคุณปีเตอร์ดักเกอร์บอกว่าถ้าคุณ understanding customer เนี่ยดีเสียจนกระทั่งเนี่ยตัว product เนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าเองคุณไม่ต้องขายเลยลูกค้ามาซื้อเองเลย
1: ครับ
0: เราก็จะเห็นว่าสินค้าหลายตัวเนี่ย launching ไปเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องทำโฆษณาเลยลูกค้าเข้ามาซื้อเองยกตัวอย่างเช่นไอ้ Fortuner รถรุ่นแรกออกมาในคนแห่กันมาซื้อเต็มเลยปกติ Toyota ต้องโฆษณาแทบตาย Fortuner เนี่ยแทบไม่ต้องโฆษณาเลยเพราะว่าเขามองว่าเป็น SUV ราคาไม่แพงนักเพราะว่าไอ้ตัว CRV มันแพงกว่า Fortuner ใช่ไหมแล้วมันเป็น Toyota ด้วยอันนี้คืออยู่ที่ไหนกูเข้าไปซื้อใช่ไหมเอง Toyota เนี่ยคน trust
1: เดี๋ยว November เด
0: ี๋ยว Toyota ในคนซัส
1: พาไป Toyota พาไปนาวาย่า Toyota ทีใช่ไหมครับ
0: นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นส่วน
1: เผื่อฟังเดี๋ยวรอฟังอาจารย์มาอัปเดตด้วยครับว่าอยากเห็น movement อะไรบ้าง
0: ถ้าแม่ Toyota ผมเคยไปมาแล้วพิพิธภัณฑ์ Toyota ที่โตเกียวก็มี
1: ที่ตาม 9.5
0: เห็นมีแม่ Toyota ถ้าจะสนใจมันก็ไปอ่าน Toyota System ดีกว่ามันไม่ใช่ก็แค่ไปดูไอ้ที่เกิด
1: ไม่แน่นะไม่แน่หรอกไม่แน่ใจว่าอาจารย์พาไปแค่พิพิธภัณฑ์หรือครับหรือว่าได้จะมีฟัง
0: ก็พาไปไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ใช่ใครทัวร์นะผมเป็นแค่ไอ้ทางขึ้นเขามอบหมายให้เป็นผู้นำทริปแต่ผมไม่ใช่ไกด์เพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าข้างในมันจะมีอะไรแต่ก็ต้องไปเดินไปถามแต่เวลาหมดแล้วฮะคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับทุกคนครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เวลา 14:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจุลพันธ์ยินดีทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษสมาชิกพรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสเข้าพบหารือหรือไม่ว่าไม่ได้มีการคุยกันในเรื่องนี้รู้สึกยินดีกับครอบครัวของนายทักษิณและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนนายทักษิณจะมาเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการพรรคยืนยันว่าเลยจุดนั้นไปแล้วพรรคเพื่อไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานของพรรคภายใต้อุดมการณ์และความคิดที่ปูรากฐานมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคมีหลักการและความเชื่อและพร้อมจะนำความเชื่อนั้นไปสู่ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่มีการครอบงำจากภายนอกผลิตตั้งกระทู้ถามมหาไทยปมลายหลุดอธิบดีกรมการปกครองสั่งช่วยน้ำเงินด้วยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในวาระกระทู้ถามสดโดยนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกรมการปกครองหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองทิมาบุตรได้นำแชทไลน์เปิดเผยว่าประมาณ1เดือนก่อนการเลือกตั้งปี2569ซึ่งณเวลานั้นนายรุ่งเรืองทำหน้าที่ปลัดจังหวัดได้รายงานเกี่ยวกับผลโพลการเลือกตั้งปรากฏว่านายนฤชาโคสาศิวไลอธิบดีกรมการปกครองได้ตอบกลับมาว่าช่วยน้ำเงินด้วยโดยที่นายรุ่งเรืองตอบกลับไปว่า 100% ครับนายเมื่ออธิบดีถูกถามก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าแชทดังกล่าวไม่ใช่แชทจริงแต่ให้เหตุผลว่าแอปพลิเคชัน LINE มีการเชื่อมต่ออยู่หลายบัญชีไม่ใช่เชื่อมต่อแค่มือถือของตนเพียงเครื่องเดียวตนมองว่าข้ออ้างนี้ฟังไม่ขึ้นจึงอยากถามนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเชื่อคำชี้แจงของอธิบดีกรมการปกครองหรือไม่นายเจเศรษฐได้ชี้แจงว่าขณะนี้อธิบดีกรมการปกครองได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมาอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอธิบดียืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่ใช่บทสนทนาของตนเองดังนั้นกระทรวงมหาดไทยต้องมีการตรวจสอบชี้แจงออกมาเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรแต่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาผู้เผยแพร่ข่าวเปิดด่านสะแก้วยอมรับข้อมูลคลาดเคลื่อนรัฐบาลย้ำชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอให้รายงานข่าวอย่างรับผิดชอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ชี้แจงชัดเจนว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ถูกกล่าวอ้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณด่านคลองลึกเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเองและได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จตามพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งปรากฏว่าแม้จะมีการชี้แจงแล้วยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอยู่อย่างต่อเนื่องเรื่องชายแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5 FM

0: ข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเพราะบรรจุภัณฑ์

0: Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะเหมือนเช่นเคยนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับทาง FM 96.5Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะครับก็ต้องแจ้งคุณผู้ฟังก่อนนะเพราะว่าหลายท่านอาจจะมึนงงสงสัยนะว่าช่วงที่ผ่านมา3วันเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นนะวันจันทร์วันอังคารวันพุธที่ผ่านมานะก็ผมเอาซีดีนะชุดที่ใช้ชื่อว่าคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะมาเปิดให้ฟังแล้วก็ช่วงแรกของรายการเนี่ยนะผมก็ เข้ามาสดเลยนะแล้วก็มาสรุปข่าวสารต่างๆให้นะเหมือนเช่นเคยนะอย่างที่เราตกลงกันไว้ว่าถ้าเป็นลองวีคเอนด์นะเป็นแบบวันหยุดนะครับตะเลิกต่างๆเนี่ยนะถ้ามีธุระปะปังนะก็จะนำเอาเรื่องที่คุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยเคยเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะมาเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ถ้าผมไม่เดินทางไปต่างประเทศนะผมก็รับปากกับคุณผู้ฟังไว้อย่างน้อยๆช่วงแรกของรายการเนี่ยก็จะมาสรุปข่าวสารต่างๆนะซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าโอ้โหอัปเดตแบบทันสถานการณ์นะวันอังคารมีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะซึ่งวันนี้สำหรับกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยที่ถืออยู่ประมาณ13,200,000คนเนี่ยนะฮะเขาจะต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะตั้งแต่4มิถุนายนถึง21มิถุนายนนะคือพูดง่ายๆคือถ้าไม่ทันวันนี้ไม่เป็นไรนะยังมีระยะเวลานะ4 5 6จนถึง21อ่ะ10กว่าวัน20วันอ่ะนะก็ไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเองนะครับผ่านช่องทางก็คือที่แอปเป๋าตังก็ได้ที่แอปทางรัฐก็ได้นะมันจะมีแบนเนอร์ขึ้นมาแล้วมันก็จะบอกว่าสำหรับการยืนยันสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะฮะหรือบางคนบอกโอ้โหผมไม่มีสมาร์ทโฟนคุณณัฐพงศ์นะแต่ที่บ้านเนี่ยลูกใช้คอมพิวเตอร์อยู่นะจะเป็นโน้ตบุ๊กจะเป็นเดสก์ท็อปอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะก็บอกว่าอันนั้นได้ไหมบอกเข้าได้ฮะคุณเข้าไปในเว็บไซต์เลยเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะพิมพ์ไปใน Google น่ะพอเจอเสร็จคุณก็กดลิงก์ไปแล้วก็ไปกดยืนยันสิทธิ์ตรงนั้นนะหรือบอกโอ้คอมพิวเตอร์ที่บ้านก็ไม่มีนะแต่ใกล้กับธนาคารใกล้กับอะไรล่ะตู้ ATM นะของธนาคารกรุงไทยนะไปตรงนั้นก็ได้ครับตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือที่สุดท้ายจริงๆก็คือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารธนาคารกรุงไทยครับธนาคารออมสินครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ฮะธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ iBank ก็คือธนาคารอิสลามไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเอง 4-21 มิถุนายนนะครับหลังจากนั้นเขาจะประมวลผลคุณเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะหรือไม่นะหรือว่าขาดคุณสมบัติอย่างไรหรือเปล่านะเขาก็จะประมวลผลแล้วก็จะประกาศรายชื่อของสำหรับการลงทะเบียนเนี่ยนะอาจจะประกาศรายชื่อหรือว่าจะเป็น SMS เป็น notification อะไรสุดแท้แต่ละในวันที่17กรกฎาคมเมื่อเช้าเนี่ยผมไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ผมก็ลองกดเข้าไปดูว่ามันเข้าได้ไหมผมก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังค์เข้าไปปุ๊บอ้าวกดเพื่อจะยืนยันสิทธิ์นะมันขึ้นมาทันทีเลยนะว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็จบไปก็คือไม่ใช่อะไรหรอกคืออยากรู้ว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาถามอย่างเงี้ยผมตอบไม่ได้นี่เขินเลยใช่ไหมแต่รอบนี้นี่ตอบไม่ได้จริงๆว่าพอกดเข้าไปยืนยันสิทธิ์แล้วมันจะขึ้นข้อความว่ายังไงอันนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังจริงนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4ถ้าใครไปยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ยในแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเนี่ยนะข้อความมันขึ้นว่ายังไงนะบอกผมหน่อยก็ได้นะผมไม่ทราบจริงๆนะครับ หลังจากประกาศผลลงทะเบียน17กรกฎาคมแล้วคุณต้องเข้าไปอีกทีนึงเพื่อไปยืนยันตัวตนฮะผ่านทั้งแอปทั้งเป๋าตังทางรัฐนะหรือไม่ก็ไปที่ธนาคารนะธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ไอแบงค์นะตั้งแต่17กรกฎาคมถึง12มกราคมเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรก1สิงหาคม2569นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะโอเคนะเดี๋ยวใกล้ๆนะคือวันนี้ไปยืนยันตัวตนก่อนยืนยันสิทธิ์กันให้เรียบร้อยก่อนนะพอลงทะเบียนเรียบร้อยประกาศผลลงทะเบียนเมื่อไหร่เรามาว่ากันอีกทีนึงส่วนใครไม่ผ่านถ้าสมมุติว่าบอกมาบอกโอ้คุณถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากเป็นบุคคลดังต่อไปนี้เช่นเป็นพระภิกษุครับเป็นสามเณรครับเป็นนักเรียนนักศึกษาครับเขาจะบอกมาเลยเขาจะบอกเหตุผลเลยที่คุณไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นนักเรียนนักศึกษานะเป็นผู้ต้องขังเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้าราชการเป็นพนักงานเป็นพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนะเว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้รับผลตอบแทนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะฮะเป็นผู้ได้รับบำเหน็จรายเดือนบำนาญเป็นปกตินะเบี้ยหวัดจากส่วนราชการนะเป็นข้าราชการทางการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมาชิกวุฒิสภาเขาก็จะบอกเลยคุณถูกตัดสิทธิ์เพราะคุณเป็นส.ส.นะหรือว่าคุณนะเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการในบริษัทมีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ซื้อหุ้นเล่นหุ้นนะหรือเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบัญชีถือครองตราสารหนี้เขาก็จะบอกเลยว่าโอ้โหคุณถ้าอย่างนี้ถ้าคุณไปเปิดบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยนะแสดงว่าคุณต้องมีสตุ้งสตางค์เพื่อจะเล่นหุ้นนะหรือว่าคุณจะถือครองตราสารหนี้พวกนี้ไม่ได้นะครับเป็นผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่มีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีนะก็คือพูดง่ายๆจ่ายเบี้ยประกันนะประกันชีวิต 12,000 บาทนะเขาเช็คได้นะฮะเขาเช็คได้นะเขามีข้อมูลกับอะไรคปภ.อ่ะนะนะเขามีอยู่แล้วนะครับเขาเช็คได้นะในแอปเป๋าตังแอปอะไรล่ะแอปทางรัฐเนี่ยเขาก็สามารถลิงก์ข้อมูลเข้าไปดูได้และที่สำคัญที่พูดกันเยอะตอนนี้ก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นบิดามารดาคู่สมรสบุตรหรือว่าบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราอย่างเงี้ยอายุเกิน60นะเป็นคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมฮะคุณลูกอ่ะเพิ่งทำงานอ่ะทำงานเงินเดือนละ 30,000 น่ะหรือว่า 25,000 30,000 40,000 แล้วว่ากันไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีของบุพการีก็คือคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราเป็นคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคือคุณพ่อคุณแม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าถือว่าลูกเนี่ยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเขาจะรู้เงินลูกฮะพูดง่ายๆถูกไหมสมมุติ30,000อ่ะอย่างน้อยๆปีนึงเขา12 เดือน360,000เนี่ยเขาก็ถือว่าแล้วก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยก็แสดงว่าอาจจะมีการอุปการะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นคนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือว่าถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านที่ทางรัฐบาลบอกก็แสดงว่าไม่ใช่คนจนจริงเขาก็เลยไม่ให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้สัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ว่ากันไปนะมีรายได้หรือจ่ายให้กับบุคคลอื่นเนี่ยต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีถามว่าเขาจะดูยังไงเขาไปเช็คบัญชีได้เงินโอนไปตรงไหนยังไงรวมเบ็ดเสร็จเป็นยังไงเขาเช็คได้นะต้องไม่มีบัตรเครดิตครับต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือว่ามีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภททุกหนี้สินรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทครับทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากในธนาคารสลากออมสินสลากธกส.รวมกันนะไม่เกิน 100,000 บาทนะฮะส่วนรายละเอียดเรื่องของรถอันนี้เรื่องรถต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์นะเว้นแต่อันนี้เขาเว้นแต่นะรถจักรยานยนต์ขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 300cc รถยนต์3ล้อนะรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างนะรถใช้งานในทางเกษตรกรรมอันนี้ได้แค่ประเภทละไม่เกิน1คันส่วนท ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ากรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีรายละเอียดนะจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์นะอย่างเช่นต้องพื้นที่ทำการเกษตรต้องน้อยกว่า10ไร่นะหรือถ้าไม่ให้การเกษตรเนี่ยมันต้องน้อยกว่ากี่ไร่อะไรอย่างเงี้ยนะมันมีรายละเอียดนะซึ่งแต่ละคนแตกต่างกันคอนโดมิเนียมอะไรพวกเนี้ยนะมีไม่เกินกี่ตารางเมตรเนี่ยอันนี้เขาว่ามานะอันนี้ก็สำหรับเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยกลุ่มแรกผ่านพ้นไปกลุ่มที่2ฮะอันนี้เป็นกลุ่มใหม่สำหรับคุณสมบัติเมื่อกี้นี้เหมือนกันไม่ได้แตกต่างแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าสำหรับกลุ่มตกหล่นหรือว่ากลุ่มที่อาจจะอยู่ๆก็ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะตกงานไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้รายได้ไม่ถึง 100,000 บาทต่อปีเนี่ยนะแล้วก็เข้าคุณสมบัติทุกอย่างเลยไม่มีไม่ได้ถูกใช้ชื่อในการลดหย่อนภาษีอะไรพวก

ี้ยนะกลุ่มเนี้ยไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับยังไม่ต้องทำอะไรเลยสักอย่างเพราะเขาจะประมวลผลเองคือทางกระทรวงมหาดไทยทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางเมืองพัทยาเนี่ยเขาจะประมวลผลเองแล้วก็จะยื่นไปให้ที่กระทรวงการคลังหลังจากนั้นเขาจะประกาศผลวันที่17กรกฎาคมรายละเอียดเบื้องต้นเป็นเท่านี้หลายท่านอาจจะสงสัยอ้าวแล้วมันไม่ต้องยืนยันตัวตนหรอมันไม่ต้องยืนยันสิทธิ์หรอถ้าฟังจากรัฐบาลนะฟังจากทางกระทรวงการคลังฟังจากคนที่เขาเกี่ยวข้องที่พูดถึงเรื่องนี้บอกไม่ต้องทำอะไรเลยผมก็คือผมก็งงนะอันนี้ผมพูดแบบตรงไปตรงมานะฮะถ้ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องฟังอยู่เนี่ยอธิบายให้มันชัดซะหน่อยคือบางคนบอกไปดูจากของพม.ฐานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยใครที่ขอรับความช่วยเหลือกลุ่มนั้นอาจจะได้เอาแต่อย่าลืมว่าคุณก็ได้เงินจากพม.หรือเปล่านี่ส่วนหนึ่งนะแล้วจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยหรือไม่ว่ากันไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะไปดูยังไงฮะเนี่ยผมยังงงอยู่อันนี้ผมไม่เข้าใจนะผมยังไม่เข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ว่าจะกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะทางกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเมืองพัทยานี่จะไปสำรวจฐานข้อมูลของผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็จะไปตรวจสอบเนี่ยผู้ที่ตกหล่นเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เข้าใจนะฮะก็อยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะทางกระทรวงการคลังนะอธิบายให้มันชัดหน่อยให้มันเป็นรูปธรรมหน่อยสมมุติไปเจออย่างเงี้ยอ้าวคนเนี้ยควรจะได้รับความช่วยเหลือมีฐานข้อมูลแล้วต้องทำยังไงฮะต้องทำยังไงได้เองอัตโนมัติเหรอหรือยังไงหรือทางกระทรวงมหาดไทยทางกรุงเทพมหานครทางเมืองพัทยาจะต้องส่งเรื่องไปถามแบงก์เองเหรอว่าจริงๆแล้วมีตังอยู่ในบัญชีเกิน 100,000 บาทหรือเปล่าหรอใช่มั้ยหรือจ่ายเอาประกันชีวิตจ่ายเบี้ยประกัน 12,000 บาทต่อปีอย่างนั้นหรือไม่ยังไงแล้วเนี่ยผมยัง question mark ไว้นะฮะถ้ามีความคืบหน้าอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็จะเอามาคุยให้ฟังแต่ว่าเบื้องต้นทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะว่าเดี๋ยวทางมหาดไทยเขาช่วยดูให้คัดกรองให้นะจะไปใช้ฐานข้อมูลจากตรงไหนก็แล้วแต่ละนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการประกาศผลลงทะเบียนซึ่งก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันจะไปประกาศผลลงทะเบียนประกาศที่ไหนส่ง SMS มาถึงมือหรือยังไงถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนจะทำยังก็ยังงงอยู่นะว่ากลุ่มนี้จะทำยังไงนะครับนี่เห็นมีชาวบ้านด้วยนะบางส่วนเนี่ยเพราะว่าตอนที่แถลงข่าวเนี่ยบอกว่าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อ่ะ 4-21 มิถุนายนเหมือนกันอ่ะนะแต่บอกว่าไม่ต้องทำอะไรอ่ะนะชาวบ้านเขาก็เลยงงสิครับบางคนบอกไปที่เนี่ยไปที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะไปรอเข้าคิวเลยนะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ตกหล่นจะมาขอยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะอันเนี้ยก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยออกมาจากภูมิลำเนาออกมาจากในดงออกมาจากในบ้านเนี่ยนะก็พลาดโอกาสไปแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุนะก็ยัง question mark ไว้นะแต่ว่าถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟังอยู่นะแล้วก็จะมาคุยเพิ่มเติมเนี่ยยินดีนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าสรุปสุดท้ายคุณจะใช้เกณฑ์ประเมินเนี่ยนะไปทำยังไงให้มันชัดเจนหน่อยนะเพราะว่ากำหนดคุณสมบัติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้แล้วนะแต่ว่าถ้ารัฐจะไปตรวจสอบเองเนี่ยซึ่งหลายคนก็อาจจะแบบเอ๊ะแล้วอย่างนี้เขาจะต้องทำยังไงหรือจะต้องไปดูเว็บไซต์วันที่17กรกฎาคมเหรอที่จะประกาศพร้อมกันเนี่ยนะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะไปดูทั้งหมดหรือไม่อย่างไรนะหรือไม่ต้องทำอะไรเลยถึงวันที่1สิงหาคมสามารถใช้ได้เลยหรือจะต้องยืนยันสิทธิ์อ้าวเห็นไหมก็งงอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้เอากลุ่มแรกให้เรียบร้อยกลุ่มรายเดิมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะผ่านช่องทางที่พูดถึงนะแอปเป๋าตังแอปทางรัฐที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะที่ตู้ ATM ธนาคารกรุง

รุงไทยที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะครับอันนี้ก็จัดการไปนะครับอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2นะอันนี้ก็ต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นอยู่ในชุดเดียวกันใช่ไหมไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันนะแต่ว่าเป็น60 40มาแล้วฮะนี่ผมก็ต้องขอข้อมูลเขาเพิ่มเติมนะเนี่ยนะนะมาแล้วเพื่อนผมส่งมาให้แล้ว เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตอยู่ท่านหนึ่งเพราะว่าเขาดูเรื่องของเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่แหละนะผมถามเขาตั้งแต่วันก่อนบอกมันมีระเบียบออกมาหรือยังมีระเบียบว่าทางกรุงเทพมหานครจะไปตรวจยังไงหรือยังนะนี่เพิ่งออกมาเป็นหนังสือของกรมการปกครองด่วนที่สุดนะโอ้นะระบบการตรวจสอบอ่ะเดี๋ยวผมขออ่านรายละเอียดหน่อยว่าเขาจะใช้ระบบการตรวจสอบยังไงนะแล้วก็กู้มือแนวทางในการตรวจสอบเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้จะได้มีความชัดเจนมากขึ้นนะนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันนะสำหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหม่นะที่เป็นกลุ่มตกหล่นนะครับอ่ะเรื่องที่2ฮะ60 40ไทยช่วยไทยพลัสนะ60 40นะมาแล้วนะถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยยอดล่าสุดครับ4มิถุนายนตอนบ่ายโมงที่ผ่านมายอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นนะ 8,217 ล้านบาทเป็นในส่วนของรัฐนะร่วมจ่าย 4,783 ล้านบาทแล้วก็ 40% ของประชาชนที่จ่ายเพิ่มเติมเนี่ยนะ 3,433 ล้านบาทจนถึงขณะนี้จำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วนะฮะ 18,608,183 คนจากยอดลงทะเบียนทั้งหมด26ล้านคนก็แสดงว่ามีอยู่อีกประมาณ7ล้าน8ล้านคนนะที่ยังไม่ได้ไป activate หรือว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ได้มีกำหนดนะฮะว่าจะต้อง activate อะไรเมื่อไหร่คือถ้าว่างเมื่อไหร่ก็ไปตอนนั้นผมเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยจนถึงวันเนี้ย4มิถุนายนเนี่ยนะยังไม่ได้ใช้เลยเมื่อเช้านี้รีบก็เลยจ่ายเงินสดไปนะก็ไม่ได้สแกนไม่ได้ใช้นะครับส่วนร้านค้าฮะที่เข้าร่วมนะแล้วก็ที่ใช้จ่ายสำเร็จกับร้านค้าเนี่ยนะ 860,000 ร้านค้า860,447 ล้านนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักแหละนะสำหรับทางด้านของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะแล้วก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะทางการเมืองก็เห็นจะมีกรณีของทางที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้เขาประชุมพรรคภูมิใจไทยนะก็มีมติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของภูมิใจไทยประมาณ30คนเนี่ยที่จะไปร่วมลงชื่อนะเพื่อจะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญนะมาตรา256กับทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะ30คนนะบอกว่าให้ถอนชื่อออกมาเพราะว่าเกรงว่านะอาจจะผิดกับคำวินิจฉัยกับศาลรัฐธรรมนูญนะซึ่งพอวันนี้นะทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะก็ออกมาพูดคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีส.ส.อยู่ไม่ถึง100คนนะพูดง่ายๆเลยนะเขาต้องใช้1ใน5นะ1ใน5ก็คือต้อง100เสียงถึงจะยื่นให้กับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุเป็นญัตติเป็นวาระในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายได้เนี่ยสำหรับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีประมาณ70กว่าเสียงเพราะฉะนั้นเขาขาดอยู่ประมาณ30กว่าเสียงสัปดาห์ที่แล้วเราอาจจะได้ยินว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยสามารถรวบรวมเสียงนะจากสสทั้งปีกรัฐบาลปีกฝ่ายค้านเนี่ยปีกรัฐบาลก็อย่างสสภูมิใจไทย30คนใช่มั้ยปีกฝ่ายค้านก็เห็นมีจากทางประชาธิปัตย์เห็นมีจากพรรคประชาชนอะไรเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วสามารถที่จะยื่นได้เกิน1ใน5แต่พอไปพิจารณาขั้นตอนกระบวนการการได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา256ของเพื่อไทยเนี่ยนะทางภูมิใจไทยบอกโอ้อันนี้อาจจะเข้าข่ายนะเพราะมันมีส่วนที่
มีการเลือกจากประชาชนโดยตรงมาจะเป็นตัวแทนจาก77จังหวัดยังไงก็สุดแท้แต่แล้วหลังจากนั้นมาที่สสเนี่ยกับสวรัฐสภาที่จะมาคัดเลือกให้เหลือเท่าที่ตัวเองต้องการเนี่ยนะอันเนี้ยมันมินเมนะก็เลยมติที่ประชุมพรรคออกมาว่าให้ถอนการร่วมลงชื่อดังกล่าวนะฮะวันนี้ทางด้านของคุณจุลภาณอมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะก็บอกว่าก็เดี๋ยวต้องกลับไปดูนะสำหรับร่างดังกล่าวนะแล้วก็เข้าใจนะแล้วก็ยอมรับแหละสำหรับมติของภูมิใจไทยที่เขาถอนออกมานะก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูซะหน่อยนะว่าจะมีการปรับเรื่องของที่มานะของสสร.อย่างไรหรือไม่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องการเมืองนะแต่ก็ทั้งเพื่อไทยทั้งทางภูมิใจไทยเขาก็ยืนยันนะฮะว่าถึงแม้ว่าจะถอนครั้งนี้ออกไปเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้การร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยโดยมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำเนี่ยนะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันอันนี้เป็นเรื่องของทางสภานะไม่กระทบความสัมพันธ์พรรคร่วมนะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเขาห่วงที่มาของสสร.นี่แหละนะว่ามันหมิ่นเมย์นะกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับส่วนกรณีไทยกับทางกัมพูชาหลังจากที่ทางกัมพูชาแจ้งเรื่องนะไปที่ทาง UN นะว่าจะใช้กฎหมายทะเลอ่ะนะหรือว่าอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลนะ UN COS เนี่ยนะเรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงบังคับเนี่ยนะเขาส่งไปทั้งที่ UN แล้วเขาก็แจ้งไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านรัฐมนตรีต่างประเทศศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะท่านก็บอกว่าก็รู้ว่าจะต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้ไม่ต้องแก้เกมนะนายกยังบอกเลยไม่ต้องแก้เกมอันนี้ก็อยู่ในโปรเซสที่เขาเตรียมที่จะทำอยู่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะต้องดูว่าเราจะเสนอชื่อที่ปรึกษากฎหมายอ่ะเพื่อไปเป็นกรรมธิการในการพิจารณาเนี่ย2รายอันนี้มีระยะเวลา21วันนะก็คือพูดง่ายๆคือผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทางทะเลเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับไอ้ UN Cross เนี่ยนะแล้วก็ต้องดูว่าคนนั้นนะความโน้มเอียงที่เขาจะตีความต่างๆที่เป็นคุณน่ะกับประเทศไทยก็ต้องหาอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่ามีตัวแทนจากทั้ง2ประเทศคือทางกัมพูชา2คนซึ่งเนมชื่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีชื่อแล้วนะเคยอะไรล่ะเคยทำหรือว่าเคยแก้ไขปัญหาติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียมาแล้วนะเขาใช้ UN Cross เหมือนกันกระบวนการนี้เหมือนกันนะทั้งพื้นที่แล้วก็เรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ของทางทะเลนะบอกคนนึงเนี่ยเป็นเอกอัครราชทูตเดนมาร์กและอีกท่านนึงนะเป็นเลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศของกรุงเฮกนะก็เป็นฝรั่งเศสนะศาสตราจารย์ชองบาลูเน่นะเนี่ย2คนของเราเนี่ยก็ต้องหา2คนเป็น4คนพอเป็น4คนเสร็จจะหาคนกลางทั้ง4คนนี้จะคุยกันว่าจะเชิญใครอีก1คนเป็นคนกลางเป็นกรรมาธิการอีก1ท่านหรือว่าเป็นกรรมการอีก1ท่านเป็นอนุญาโตตุลาการอีก1ท่านเป็น5ท่านเพื่อพิจารณาเรื่องของไอ้นี่แหละเขตทางทะเลนี่ระหว่างไทยกับกัมพูชานะอันนี้ก็เป็นแนวทางต่อไปนะส่วนที่สหรัฐอเมริกาสภาล่างของสภาผู้แทนราษฎรนะเขามีมติใช่ไหมออกมานะให้ทางสหรัฐถอนทหารออกจากอิหร่านนะพูดง่ายๆก็คือเรื่องยุติสงครามนะกับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเพิ่งมีมติกันเมื่อเช้าเนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงต่อไปนะก็น่าสนใจทีเดียวนะรวมไปถึง เรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลกับเลบานอนสามารถคุยกันได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะเพราะว่าทุกครั้งที่บอกว่าคุยเจรจามันก็จะมีเหตุที่มันเกิดขึ้นตลอดนะแต่ว่ารอบนี้นะมันน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นตามลำดับนะครับอ่ะก็เป็นประเด็นต่างๆนะที่
คิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะที่จะคุยกันนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะถ้ามีข่าวมีเรื่องไหนเพิ่มเติมนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เดี๋ยวเราว่ากันนะครับส่วนใครที่จะรอโทรศัพท์มาคุยกันนะฮะหรือจะมาบอกซะหน่อยว่าทั้งยืนยันสิทธิ์นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นยังไงบ้างนะบอกบรรยากาศหน่อยก็ดีนะหรือว่าไปใช้สิทธิ์ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นยังไงที่60 40เนี่ยมี 1,000 บาทที่รัฐบาลให้มาเนี่ยนะขั้นตอนกระบวนการเนี่ยหายสงสัยกันหมดหรือยังนะมันจะคำนวณยังไงครับนะเราจะต้องเติมเงินเท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะหายสงสัยหมดหรือยังใช้จ่ายจริงปุ๊บนะคุณจะสามารถทำได้ทันทีและรู้เลยทันทีว่ากระบวนการเนี่ยของรัฐบาลที่เขาทำมามันเป็นยังไงแอปเป๋าตังเนี่ยนะร้านค้ากดราคาสินค้านะกี่ร้อยบาทว่ามา100บาทรัฐบาลไทยช่วยไทยพัด60 40รัฐบาลออก60บาทอีกบรรทัดนึงนะเราออก40บาทไปหักเงินจากจีวันเลทเท่าไหร่40บาทนะ ใช่ไหมเออนะหายสงสัยกันเนาะใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าค่อยว่ากันต่อนะพักสักครู่ครับ

0: ีได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
8: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
13: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่

0: การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 4:40 นะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะก็คุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะเราก็เปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะท่านไหนนะจะมีเรื่องมีประเด็นอะไรที่จะมาคุยกันนะนี่ผม เรื่องของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะกลุ่มตกหล่นเนี่ยมันก็เข้ามาแล้วเริ่มมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นแล้วนะเห็นบอกว่ามีจำนวนที่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มตกหล่นนะจากฐานข้อมูลนะความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นะของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะเขาบอกว่ามีประมาณ 1,044,785 คนนะอันนี้เป็นกลุ่มตกหล่นละนะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งเขาจะทำยังไงต่อไปคุณอภิชาติครับสาย3สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: ผมขอแสดงความเห็นนะครับไอ้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไอ้ตรงที่เงื่อนไขไอ้ตรงที่หักลดหย่อนภาษีที่เอาชื่อบิดามารดาบุตรคู่สมรสเข้าไปอันเนี้ยพระก็จะตัดบิดามารดาไปเลยผมมีความเห็นว่าแล้วกระทรวงการคลังเขาคิดได้ยังไงครับว่าลูกทุกคนเนี่ยจะ
0: ครับ
1: ครับผมเห็นมีดราม่าเยอะเหมือนกันไอ้ประเด็นนี
0: ้ครับรับทราบครับ
1: ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะแต่ว่าถ้าคิดว่าเรายังอยู่ในเกณฑ์ถึงแม้ว่าจะประกาศผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะขอทบทวนสิทธิ์ได้นะยังอุทธรณ์ได้นะไม่ใช่ว่าไปหมดถูกตัดสิทธิ์ไปเลยทันทีนะสามารถที่จะอุทธรณ์ได้แต่ได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องนึงนะคุณสมบัติครับสาย1สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับเชิญครับ
2: คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: มาลุ้นรู้ว่าวันที่ว่ามาลุ้นภรรยาผมจะหลุดไหมหลุดหรือไม่หลุด
0: เอาทำไมล่ะ
2: ก็มันบัตรอะไรนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมล่ะก็ได้มาหลายปีแล้วแต่มาลุ้นคราวนี้ว่ามันจะรอดไ
0: หมโอ้ แล้วมันอยู่ในกลุ่มไหนหรือล่ะหรือเปล่าล่ะได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไหมล่ะบิดามารดาคู่สมรสบุตรหรือบุตรบุญธรรมอะไรพวกเนี้ย
2: ไม่มีเขาไอ้นั่นน่ะก็มีรายได้จากผมทางเดียวครับ
0: ฮะ
2: มันมีรายได้จากผมทางเดียว
0: ตอนที่คุณยื่นอ่ะยื่นบัญชีอ่ะยื่นภาษีอ่ะเงินได้บุคคลตัวบุคคลธรรมดา
2: ไม่เกี่ยวเขาครับผม
0: อันนี้ไงเขามีคู่สมรสด้วยคุณ
2: เขาเหรอ
0: ใช่เนี่ยบิดามารดาคู่สมรสบุตรหรือบุตรบุญธรรม
2: บัตรสวัสดิการแต่เพราะว่าเขาผมสังเกตดูว่าเอ๊ะผมก็คือไงมาตรฐานผมก็ส่งให้เขาเดือนละ 20,000 กว่าบาทมาตรฐานเลย มาตรฐานคือเงินเข้าบัญชีเนี่ยเดือนละ 20,000
0: โอ้ยใช่ถ้าเดือนละ 20,000 รวม
2: 1,200 ถึง 30,000 ประจำอย่างเงี้ย
0: โอ้ยถ้าอย่างนั้นเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเงินได้มันเกินนี่เขารวมเงินในบัญชีก็ต้อง 240,000 แล้วว่ะ
2: ครับ
0: เออถูกมั้ย
2: มาตรฐานคือไม่เคยขาดอ่ะแต่ละเดือนคือ

0: ิ่งอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเรือนก็ถึง 30,000 อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: บางทีก็ส่งไปค่างวดรถบ้างอะไรบ้างก็ตัวก็ไปเป็น 40,000 เข้าบัญชี
1: เข้าใจเข้าใจงั้นลุ้นเอา
0: เรามาลุ้นมาลุ้นดู
1: เออต้องลุ้นเอาแล้วแต่อย่างงี้ถ้าฟังแบบนี้คุณสมบัติต้องลุ้นละ
0: เออนั่นแหละลุ้นผมเพราะว่าเขาผมก็สงสัยอยู่เอ๊ะงวดที่แล้วก็มันก็ผ่านมาได้ยังไงก็ผมก็ทำอย่างนี้แต่ว่ารายได้เขาก็เพิ่งมาสูงตอนเดือนที่แล้วปีที่แล้วกับปีก่อนนี่แหละ
1: หว
0: ังจะบานน้องนั้นก็15,000-18,000อย่างเงี้ยก็คือให้ตามรายจ่าย
1: ครับ
0: มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นก็ให้มากขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีคนนัทพงศ์เดี๋ยวโทรมาบอกนะ
1: ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะ
0: ไม่ได้
1: ต้องไปไม่ต้องไปอุทธรณ์นะ
0: ก็มาไม่เข้าอุทธรณ์หรอก
1: โอเคได้
0: เพราะว่าไม่อยากให้เขาได้ตั้งนานแล้วไงไม่มีไงหรอก
1: ได้โอเคงั้นต้องลุ้นวันที่17กรกฎาคมขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้อยครับสาย2
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ที่เคารพ
1: เชิญครับ
2: วันนี้รบกวนท่าน2เรื่องสั้นๆนะครับกับผม
1: ครับที่1ครับ
2: ท่านครับเรื่องนี้แรกสงสารตัวเองเมื่ออาทิตย์แล้วขึ้นไปนครนายกท่านกำลังจะมีความสุขโอ้เห็นคนเยอะและชื่นใจครับท่านปรากฏว่าไงท่านโอ้โหพวกแว้นมหาศาลเลยคุณณัฐพงศ์สงสารเองที่ว่าต้องขับรถหนีเวียงอย่าให้โดนรถเข้าเด็ดขาด
1: ก็
2: เยอะมาก
1: ก็ไปด้วยกันก็ไม่มีอะไร เขาใช้รถ เราก็ใช้รถเหมือนกัน เวลาที่เขานั่งมองเราตาปิบๆที่แบบรถทำไมรถกระบะรถอะไรขับเร็วไม่สงสารบ้างเลยเวลาขับผ่านแอ่งน้ำสะบัดไม่เห็นต้องไปอะไรเลย
2: ก็
1: ต้อยดีต้อยอาศัยกันพี่คุณต้อยไม่ต้องสงสารตัวเองไม่ต้องสงสารตัวเองเรื่องปกติเรื่องที่สอง
2: รถเยอะมากเลยนะครับ
1: ใช่เข้าใจผมเห็นข่าวเรื่องที่สอง
2: เรื่องที่สองนะกับผมก็เมื่อวันสองวันนี้ก็เลยอยากจะไปทางไอ้นู่นครับไปขึ้นเขาใหญ่ทางด้านหลังนะครับท่านแต่กับผมไม่ได้ขึ้นลักกะไปมุนตาคาเฟ่แล้วไปเขื่อนไอ้น้ำมึงบอนอะไรนะครับก็เหลือไปเห็นไอ้สิ่งที่ป้ายเขียนว่าไอ้น้ำตกบางม่วงคุณพระพงศ์กับผมก็ลองดูเอ้ยบางม่วงไม่เคยได้ยินลองเข้าไปดูสิท่านครับท่านระวังที่จะล้มนะครับจะเห็นชื่อนี้ท่านอย่าเข้าไปนะครับเป็นน้ำตกล้างครับท่านคือฝากรัฐบาลด้วยเอาป้ายออกเถอะพอเข้าไปไม่มีคนเลยไม่มีเจ้าที่เลยครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเขาเรียกน้ำตกวังม่วงครับท่าน
1: ไปผิดหน้ามั้งไม่มีน้ำ
2: ไม่มีน้ำครับท่านนัทพงศ์แบบว่าน้ำตกสายการตอนนี้ก็ยังพอมีบ้างนะครับท่านแต่นั่นไปดูแล้วไม่มีทั้งเจ้าที่ไม่มีห้องน้ำไม่มีแรงสิ้นเลยแบบล้างนะท่านก็เลยฝากท่านผู้ฟังที่รบท่า
1: เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ท่านอย่าเข้าไป
1: ไม่ต้องไปฝากไม่ต้องไปฝากถ้ามันมีน้ำเขามันมีหน้ามีอะไรอย่างนี้มันมีหน้าน้ำอะไรเงี้ยคุณเราไม่รู้เราไปแค่ครั้งเดียวอย่าไปวิจารณ์อะไรเยอะ
2: ครับผม
1: ถูกไหม
2: ครับผม
1: นะถูกนะเดี๋ยวชาวบ้านแถวนั้นเขาทำมาหากินอยู่คุณไปบอกอย่างนี้ไม่ให้เขาไปแล้วก็ทำยังไงล่ะคุณ
2: ถ
1: ูกไหม
2: ขอไปครับท่าน
1: ถูกไหมเราไปแค่ครั้งเดียวไม่ต้องไปวิจารณ์อันนี้มันไ
2: ม่
1: นะอาจจะไปไม่ถูกจังหวะเหมือนผมเนี่ยผมเพิ่งไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นไม่มีน้ำเลยเนี่ยผมยังไม่วิจารณ์เลยผมบอกมันจริงๆถ้ามันมีน้ำมันจะสวยมาก
2: ครับท่านครับ
1: นะนะนะ
2: ไม่ต้องฝากนะครับ
1: ไม่ต้องฝากไปแค่ครั้งเดียวยังไม่ต้องวิจารณ์
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะอันนี้ผมต้องเบรกนะถูกไหมฮะอันนี้ต้องเบรกเพราะเราไม่ใช่คนในพื้นที่เราไม่รู้จริงๆว่าเขามีวิถียังไงนะหรือแม้แต่เนี่ยผมเพิ่งไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นเมื่อวันที่1มิถุนายนเนี่ยไม่มีน้ำเลยขนาดเจ้าหน้าที่บอกผมด้วยหรอกข้างในไม่มีน้ำนะจะเข้าไปหรือเปล่าผมบอกเข้าไปผมไม่เคยมาอย่างน้อยๆผมก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วถ้ามันมีน้ำเนี่ยโอ้ความสวยมันจะโอ้มันก็อีกแบบเหมือนกันนะเพราะว่าขนาดไม่มีน้ำอยู่ข้างนอกมันยังสวยเลยทางระหว่างไปเราก็ซึมซับความสุขไปแล้วนะครับคุณตีสาย3สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพง
1: ษ์เชิญครับ
3: พอดีผมมี3อย่าง
1: 3อย่างเลยเหรอ อย่างที่1
3: อย่างหนึ่งก็เขาทำไมไม่ให้พัฒนาสังคมหรือก็ตรงมหาไทยตรวจทั้งคนใหม่คนเก่าด้วยครับ
1: เขาคนเก่านี่ลงทะเบียนยืนยันตัวเองเลย

0: ไม่ต้องไปวิจารณ
1: ์และอีกคนนึงก็เขาเกิดมาไม่ได้ทำงานเลยอ่ะมันก็ไม่รวยทันทีก็จนตลอดครับผม
0: เขามีสิทธิ์ที่จะได้ไหมล่ะถ้าเขาอยู่ในเกณฑ์สิทธิ์ที่จะได้ก็ไม่เป็นไร
1: มีครับ
0: เออก็
1: แล้วอย่างนึงเป็นของผมละ
0: เออเรื่องนี้ค่อยน่าสนใจหน่อยโอเคเรื่องของคุณนะมามา
1: ผมจะลงดีไม่ลงดีเพราะว่าถ้าลงเดี๋ยวเขาน่าจะคัดออกอยู่ดีใช่ไหมเราไม่ต้องลงได้ไหมฮะถ้ารู้ว่าเขาจะคัดออก
0: เราถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ก็ถ้ารู
1: ้แต่ผมทำงานในโรงเรียนเนี่ยจปทได้เดือนละ 9,000 ปีนึงมันก็แสนกว่าแล้วใช่ไหม
0: อ้าวก็คุณก็คูณดิ 9,000 คูณ 12เท่าไหร่ล่ะ 1,800 บาทใช่ไหม
1: 1,800 แล้วก็มีไอ้เนี่ยไอ้อะไรสวัสดิการของประกันสังคมมาเดือนละ 1,200 อีก
0: ก็พิจารณาเองพี
1: ่ว่าจะไม่ลงหรือจะลงดีให้ลงให้เขา
0: ก็ไม่เป็นไรคุณอยากจะยืนยันสิคุณก็ยืนยันไปเถอะไปยืนยันสิไปกดไปแล้วถ้าเขาตัดสิทธิ์คุณก็ไม่ต้องไปคิดอะไรก็แค่นั้นเองเพราะว่าคุณมีรายได้เกิน
1: แล้วเขาจะลงคนละครึ่งคัดให้ใช่ไหมหรือเราต้องลงเอง
0: เขาต้องตอนเนี้ยเอาถึงนาทีนี้มันเป็นอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปยังไม่รู้ครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับนะตัวเองก็ได้สิทธิ์ด้วยนะแล้วก็รู้ด้วยว่าตัวเองเงินเกิน 100,000 บาทมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคุณประทีปสาย1สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
2: พอดีจะขอแชร์ประสบการณ์การซื้อลอตเตอรี่หน่อยครับพอดีวันนั้นไปเที่ยวพัทยาแล้วก็ไปกินข้าวต้มร้านข้าวต้มข้างๆทางก็จะมีแม่ค้าลอตเตอรี่พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ห้อยคอแล้วก็เป็นในกล่องอ่ะมาขายอ
0: ่
2: ะเดินขายอย่างนั
0: ้
2: นอ่ะ
0: พ่อค้าเล่ที่เข้าขายลอตเตอรี่นะทำไม
2: มาชวนให้เราซื้อที่แรกก็ไม่ซื้อ
0: ครับ
2: ว่ามีจ้างอ่ะช่วยเขาสนุกอุดหนุนเขาหน่อยก็เลยซื
0: ้อ
2: ปรากฏว่าไปซื้อปุ๊บก็หยิบมาใบนึงไม่ได้ดูว่าหมายเลขอะไรแล้วก็หยิบขึ้นมาแค่นี้เขาก็เปิดอ้าให้เราเลือกว่าเอาแถวเอาด้านฝาหรือด้านพื้นน่ะมันจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเคยนึกออกไหมให้เราหยิบลอตเตอรี่ที่เขาถือมาว่าจะหยิบอันไหนก็ได้เราก็หยิบมาใบนึงเป็นพวกขี่จักรยานขายอะไรเงี้ยเดินขายตามร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
2: พอ2วันไปดูหยิบลอตเตอรี่ขึ้นมาดูอ้าวอันนี้มันลอตเตอรี่ออกเก่าตั้งแต่เดือน16พฤษภาเอามาขายนะครับผ
0: ม
2: เอาของเก่ามาขายอ่ะ
0: ครับ
2: อันนี้ไปดูท้าหอนเลยก็เลยแชร์ให้สมาชิกรู้ไม่รู้ว่าใครมีประสบการณ์ด้านนี้แบบผมไม่เคยเจอว่ามีแบบนี้ด้วยนะ
0: ครับ
2: คือเอาลอตเตอรี่ที่ออกแล้วเอามาติดมันอยู่ในแผงเหมือนกัน
0: ครับ
2: แล้วก็ขายรวมกันเป็นคู่ละแผ่นละร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ซื้อมาออกไปแล้วเดือนที่16พฤษภา
0: ครับผมอ่ะก็คือถูกหลอกเนาะเอาลอตเตอรี่เก่ามาขายเนาะอ่ะโอเคอ่ะให้ระวังเน
2: า
0: ะ
2: แชร์ให้สมาชิกได้รู้ว่ามันมีอย่างนี้ด้วยนะสงสารคนที่เขาขายถูกต้องอะไรเงี้ยก็เลยพลอยจะกระทบไปด้วย
0: ครับได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณนครครับสาย2
3: ฮัลโหล
0: ครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพง
0: ษ์เชิญครับ
3: จะมีผมได้ผ่านไปตรงนครนายกก็ได้แวะน้ำตกนางรองอะครับ
0: ครับ
3: มันก็ไม่มีคนหรอกครับแต่ว่ามีไหมก็ประมาณสัก4-5ครอบครัวแต่มีคนเล่นน้ำคนเดียวประมาณนี
0: ้อ๋ออ
3: ันนี้ก็คือประมาณสัปดาห์ที่แล้วนี่ครับ
0: อ๋อมันแบบมันหน้าร้อนเนาะอันนี้อันที่หนึ่งแล้วไปวันไหนล่ะ
3: มันมีน้ำนะครับมันมีน้ำ
0: เข้าใจไปวันไหนล่ะไปวันไหน
3: ก็ประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับ
0: วันไหนวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัส
3: ไม่แน่ใจ
0: วันธรรมดาใช่ไหมล่ะ
3: วันอาทิตย์
0: ออกไปวันอาทิตย์เหรอ
3: เขาไปเ
0: ป็นเขาอาจจะไปเขาก็อาจจะไปเที่ยวกันวันเสาร์หมดแล้วมั้ง
3: น่าจะ
0: ใช่ไหมไม่พบจริงๆน้ำตกทางรองนี่ก็ดังนะเมื่อก่อนนี้ฮิตมากนะ
3: ใช่แต่ก่อนนี้ฮิตมากเลยครับประมาณ20ปีที่แล้วผมเก็บพูดเลยอายครับผมเก่าเกิน
0: ใช่
3: ก็แล้วก็มีผ่านไปสักการะหลวงพ่อปากแดงก็เงียบเหมือนกันครับไม่มีคนเหมือนกัน
0: อ๋อเงียบเหรออะไร
3: ใช่เงียบมากเลยไม่มีคนเลย
0: อ๋อ
3: ไม่มีคนมาเลย
0: เออ
3: ตอนที่ผมไปถึงจอดรถก็มีอีกคันเดียวเองครับที่มาก็อีกครอบครัวหนึ่งแค่นั้นเอง
0: อืม
3: ครับประมาณนี้นะครับ
0: ก็ไม่มีตังค์มั้งก็เลยตอนนี้ก็เลยหยุดเข้าวัดเข้าวากันก่อนเลยอย่างนั้นมั้ง

0: ดีลูกสาวผมจะเข้าโรงเรียนก็เลยแวะไปสักการะสักหน่อยเองเพราะว่าวิ่งผ่านทางนั้นจะไปรังสิตนี้ครับ
1: บนอะไรล่ะบนอะไรไว้
0: ไม่ได้บนนะครับ แล้วแต่บุญแต่วาสนาแล้วครับ
1: เฮ้ย มันไม่บุญวาสนาอีกแล้วแต่ความสามารถของลูก
0: ใช่ๆๆ
1: เออว่าทําข้อสอบได้ไมั้ยเออไม่ได้บุญวาสนาเอออันนี้มันเป็นเรื่องของการทําข้อสอบ
0: สำคัญอีกอย่างนึงก็คือมันก็ต้องมีเงินด้วยถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันนะ
1: อ๋อๆๆๆแล้วจะลูกเขาจะสอบโรงเรียนอะไรล่ะโทษที
0: อันนี้เข้ามอรังสิตครับ
1: อ๋อเข้ามอรังสิตอ๋อจะเข้า
0: ไอ้คณะไอ้อัจฉริยะวิทยานิติวิทยาศาสตร์ครับ
1: อ๋อๆๆเข้ามอรังสิตเนาะอ่ะแล้วเขาสอบ TCAS อะไรมาไปรอบ1รอบ2รอบ3อะไรเรียบร้อยหรือยังล่ะ
0: ก็เพิ่งเริ่มซัมเมอร์วันนี้วันแรกเองครับกิจกรรม
1: ก็คือเลือกแล้วเลือกเอาที่นี่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็เลือกที่นี่แล้วก็จ่ายค่าเทอมในที่นี่นะ
1: อ๋อโอเค
0: แต่พอดีโชคดีมันคือมีคนช่วยเงินมา
1: โอเคโอเคได้
0: ประมาณนี้แหละครับ
1: ครับผมได้ครับขอบคุณ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับคุณประวิตรครับสายสามสวัสดีครับ
2: ประวิตรครับสายสามสวัสดีครับประวิตรครับสาย
3: ครับครับได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินครับเชิญครับ
3: ครับจะสอบถามนิดนึงสอบสองเรื่องครับเรื่องแรกก็คือพอดีใช้บัตร A นะคนละครึ่งไม่คนละครึ่งอีกเรื่องเลย
1: ไทยช่วยไทยพลัส
3: ไทยช่วยพลัสครับดีฮะชอบใช้ชอบมากเลย
1: ครับ
3: เร็วมากแล้วก็อยากจะทำอยากจะเป็นร้านค้าด้วยครับมันปิดหรือยังครับตอนนี
1: ้ยังไม่ปิดไปแอปถุงเงินแล้วก็ไปสมัครกับที่ทางธนาคารกรุงไทยอ่ะไปถามเขาเลย
3: อ๋อเมื่อวานผมไปเข้าไปแอปถุงเงินแล้วแล้วเหมือนต้องอาจจะต้องติดต่อจากที่ต้องไปติดต่อทางธนาคารอีกใช
1: ่
3: ไหม
1: ใช่ใช่ใช่เพราะมันจะต้องมีเอกสารที่จะต้องยื่นต้องไปยืนยันว่าตัวเองเป็นเจ้าของร้านต้องถ่ายรูปกับร้านอะไรพวกนี้มันมีไปธนาคารกรุงไทยเลย
3: อ๋อพอดีผมขับรถแท็กซี่อยู่ครับเห็นว่ามันน่าจะใช้ได้ด้วย
1: ก็ไม่รู้ล่ะครับแวะไปธนาคารกรุงไทยล่ะใช้ได้คุณจะรับ60 40ใช่ไหมล่ะ
3: ก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าต้องสาขาที่เราเป็น
1: สาขาไหนก็ได้ขับวินใช่ไหมขับมอเตอร์ไซค์ขับแท็กซี่
3: ขับแท็กซี่ครับ
1: เออได้ไปเลย
3: เรื่องครับขออนุญาตครับเรื่องของไอ้หวย3ตัวครับไอ้หวย3ตัวตอนนี้ยังเปิดรับเป็นร้านอยู่นะครับ
1: เอ็น3อ่ะเหรอ
3: เป็น3อ่ะครับใช่พอดีบ้านเป็นตลาดด้วยอ่ะครับก็เลยอยาก
1: จะเอ๊ะผมไม่เห็นทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเค้าเปิดผู้ค้ารายใหม่นะ
3: อ๋อ
1: ไม่มีข่าวนี้ไม่ก็แสดงว่าไม่น่าจะมี
3: อ๋อ
1: ครับ
3: แล้วจำเป็นที่จะต้องแบบต้องเป็นแบบคนจนมั้ยหรืออะไรมั้ยที่ต้องถึงจะเปิดได้อ่ะครับ
1: โอ้ต้องดูรายละเอียดกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยพี่อันนี้ไม่ทราบจริงรายละเอียดปีกย่อยอย่างนี้ไม่ทราบมีรายได้ไม่มีรายได้นี่ไม่ทราบจริงหรือว่ามันจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบจริงๆแต่ว่าตอนเนี้ยที่คุณถามว่าเขาเปิดหรือเปล่าผมตอบได้เลยว่ายังไม่ได้เปิด
3: อ๋อเพราะตอนสลาก6ตัวเห็นบอกว่ามันจะต้องแบบเป็นคนพิการอะไรถึงจะเป็นได้สิทธิ์อะไรหรือเปล่าแล้วตอนนี้ถ้าว่าเราต้องการแบบเอ็นสารอย่างเดียวอย่างเงี้ยแบบ
1: ไปสลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
3: อ๋อ
1: ครับครับผม
3: อันนี้ติดต่อยากหน่อย
1: ครับครับได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ14:59 น.พักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันอนุทินประกาศไทยไม่ตกขบวนโลกต่างชาติรุมจีบลงทุนตั้งเป้าเร่งพาไทยเข้า OECD หวังเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศไม่ให้ใครชี้นิ้วกล่าวหาว่าเป็นคนขี้โกงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลคือการเร่งสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจไทยขณะนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมทั้งเรื่องเทคโนโลยีทรัพยากรสาธารณูปโภคต่างๆในฐานะผู้นำประเทศที่ได้เดินทางไปพบปะผู้นำหลายประเทศต่างให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มียุทธศาสตร์นักลงทุนจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ได้มองในมุมเดิมว่าประเทศไทยมีแรงงานหรือค่าแรงถูกโดยปัจจัยสำคัญคือเรื่องปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไปถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยต่อเศรษฐกิจในปัจจุบันรัฐบาลได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการต่างๆว่ารัฐบาลจะเสริมศักยภาพแก่เอกชนอย่างไรบ้างโดยเฉพาะที่ไทยจะเข้าเป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือ OECD ซึ่งไทยต้องเข้าร่วมให้ได้เพราะมีความสำคัญมากเพื่อไม่ให้ตกขบวนในการยกระดับการพัฒนาของประเทศเพื่อเปิดโอกาสในการลงทุนช่วยให้เกิดความมั่นใจของนักลงทุนที่น่าเชื่อถือมีเครดิตเมื่อไทยได้เป็นสมาชิก OECD ประชาชนจะได้เห็นประเทศไทยในมิติใหม่ๆไม่สามารถให้ใครมาชี้นิ้วว่าประเทศไทยได้ว่าเป็นคนขี้โกงเป็นประเทศที่ไร้การตรวจสอบเป็นประเทศที่ไม่พัฒนาถอยหลังลงคลองซึ่งการเป็นสมาชิก OECD ทำให้ได้รับการรับรองว่าประเทศต่างๆให้การรับรองมาตรฐานของประเทศไทยแล้วยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดกระบี่สะสม57ล้านบาทในขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางไปยังธนาคาร5แห่งเพื่อยืนยันสิทธิ์ขับคลังนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
2: ขณะนี้สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ได้รายงานการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่3มิถุนายน2569ยอดใช้จ่ายสะสมจังหวัดกระบี่รวม 57.03 ล้านบาทซึ่งแยกตามประเภทร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 16.25 ล้านบาทร้านทงฟ้า 27.31 ล้านบาทร้านโอท็อป 0.17 ล้านบาทร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 16.30 ล้านบาทขณะเดียวกันวันนี้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็เดินทางมายังธนาคารทั้ง5ธนาคารที่ระบุโดยเฉพาะธนาคารออมสินสาขากระบี่ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดทำการหลังจากมีการประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้วันแรกจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ที่ระบุให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันต้องยืนยันสิทธิ์ทุกรายเพื่อเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: เอกนิติย้ำต้องการคัดกรองคนเดือดร้อนตัวจริงหลังประชาชนโวยเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการทบทวนหรือไม่โดยเฉพาะการตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีครั้งนี้ไม่ทันจะปรับครั้งหน้าหรือไม่ว่ากำลังให้กระทรวงการคลังดูอยู่รัฐต้องการสำรวจสิทธิเพื่อที่จะช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆขณะนี้กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์มานานดังนั้นจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆก่อนทางนี้นายเอกนิติกล่าวทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้จะมาเล่าเงื่อนไขให้ฟังอีกครั้ง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
10: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 5:09 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรภัทรก็จะเข้ามาสมทบนะส่วนท่านไหนนะที่จะโทรศัพท์มานะก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์เดิมนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะเชิญนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะโอ้เมื่อกี้นี้คึกคักนะมีหลายท่านนะที่คุยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะบางคนก็ได้ไปใช้แล้วนะไอ้60-40เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะอันนี้ก็หลายท่านคงได้ใช้กันแล้วเพราะว่าเขาใช้กันต้อง18ล้านคนแล้วอะนะมีเหลืออยู่นิดหน่อยนะประมาณ7ล้าน8ล้านคนนะที่ยังไม่ได้ใช้นะซึ่งเดี๋ยวก็คงจะใช้กันเกือบจะครบถ้วนละมั้งนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือไปลงทะเบียนเพื่อจะใช้สิทธิ์นะส่วนใหญ่คนที่เขาจะลงทะเบียนก็คือแสดงว่ามีความต้องการนะที่จะใช้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับแต่คงดูว่าร้านค้านะใช้สิทธิ์ได้ไหมหรืออย่างไรนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณวีระธีรภัทรอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณณัฐพงษ์ก็ทางอธิบายรายละเอียดอะไรต่ออะไรไปครบถ้วนแล้วนะผมคงไม่มีอะไรเพิ่มเติม
0: ครับ
1: นะนอกจากเปิดสายคุย
0: กับผม
1: อ่ะ
0: คุณพันนีครับสายสอง
1: พันนี
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
2: ค่ะสวัสดีนะคะคุณวีระคุณณัฐพงษ์ค่ะป้ามีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะแต่ป้าพิการแล้วป้าจะไปยังไงนะอย่างเงี้ย
1: พา
2: คนยืนยันยังไงคะ
1: ให้คนพาไปพาไป
2: ที่ไม่ได้ค่ะพิการ
1: ใช่ต้องหาคนพาไปต้องหาคนตอนที่ไปทำไปทำยังไง
2: ตอนไปทำก็ตอนไปทำทำนานแล้วค่ะ
1: ไม่ตอนที่ไปทำอะไปทำได้ยังไง
2: ตอนที่ไปทำยังไม่เป็นค่ะมาเป็น
1: ตอนนี้ไม่มีญาติเลยแม้แต่คนเดียว
2: ค่ะ
1: มีผู้ใหญ่บ้านไหม
2: มีค่ะ
1: เรียกผู้ใหญ่บ้านไปจัดการให้
2: เหรอคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: มันจะต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยเอาง่ายๆแล้วกัน
0: ครับ
1: ต้องไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเอง
0: ครับ
1: โอเค
0: ครับผม
1: ต่
0: อคุณท็อปครับสายหนึ่ง
3: ฮัลโหลครับ
0: ครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์และคุณวีระครับผมไอเป็นห่วงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเผอิญคุณแม่ผมเขาครอบครองรถเก๋ง1คัน
1: อย่าไปห่วง
3: แต่ว่ามันเป็นรถเก๋งอายุแบบ30ปีแล้วอะฮะนึกออกไหมฮะ
1: อย่าไปห่วงเพราะไม่ใช่เรื่องของเราม
3: ัน
1: อย่าไปห่วงเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของคนอื่นครับ
3: ให้ปลง
1: มันจะเป็นยังไงถ้ามันเข้าเกณฑ์มันก็ไม่ได้จบมันเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราเอง
3: เป็นแม่ผม
1: นั่นแหละจะเป็นใครก็ตามทีเพราะมันเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวเมื่อไหร่ที่คุณสมบัติมันไม่เป็นไปตามที่กำหนดมันก็ต้องถูกตัดออโตเมติก
3: ครับผม
1: ครับผม
3: อ๋อครับขอบคุณมากครับอาจารย์คร
1: ับ ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คือผมต้องทำใจนิ่งๆให้เข้าใจว่า
0: ครับ
1: อันนี้มันเป็นสิทธิ์เฉพาะตัว
0: ครับ
1: ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเขาระบุรายการทรัพย์สินแล้วเราเข้าข่ายก็คือถูกตัดแต่ถ้าเราไม่พอใจการวินิจฉัยของเขา
0: ครับ
1: อุทธรณ์ได้ครับ
0: อุทธรณ์ได
1: ้อุทธรณ์ได้ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปอธิบายให้เขาฟัง
0: ครับ
1: ซึ่งมันเยอะแยะมากหลายอย่างนะบางอันก็ไม่ได้อยู่ในเอกสารที่เป็นทางการ
0: ครับ
1: นะอย่างเช่นเรื่องภาษีหักหน้าที่จ่าย
0: อ
1: ย่างเงี้ยซึ่งผมไม่รู้ว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาตามที่เขาว่ากันแล้วกัน
0: ครับ
1: คือตอนนี้มันมี2ประเด็นประเด็นคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วอันนี้ต้องยืนยันตัวตน
0: ครับ
1: นะเพื่อให้เขาตรวจสอบถ้าไม่ยืนยันตัวตนก็ถูกตัดสิทธิ
0: ์อื
1: มอันที่2ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งยากที่จะตามตัวด้วย คือคนที่มีคุณสมบัติแล้วมันไม่เข้าข่าย
0: อ
1: ันเนี้ยเขาต้องใช้กระทรวงมหาดไทยอะไรต่ออะไรไปตามมาให้เจอ
0: ครับ
1: ประมาณ 900,000 คนที่เท่าทำตัวเลขเบื้องต้น
0: ครับ
1: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแยกเป็น2อย่างคนเดิมไม่ได้ลงทะเบียนใหม่แต่ยืนยันการใช้สิทธิ์คนลงทะเบียนใหม่ก็จะต้องเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหลักๆก็แล้วกันกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าเราคิดว่าเราได้ครั้งที่แล้วมันติดขัดด้วยอะไรก็ตามทีก็ให้ทางผู้ใหญ่บ้านทางอะไรเขาเป็นคนช่วยดำเนินการให้
0: ครับ
1: ต่อ
0: คุณสิงหาครับสาย2คุณอดิศรครับสาย1
4: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: อาจารย์วีระครับ
1: ครับ
4: ที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องของเขาเนี่ยเทียบเคียงเนี่ยมันคล้ายๆหรือเหมือนกับปัดจัดตังค์ไหมครับ
1: ไม่ทราบครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เรื่องรถไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถ
0: ครับ
1: เว้นแต่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีความจุของกระบอกลูกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์สามล้อรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คัน
0: ครับ
1: เขาไม่ได้บอกว่าเป็นรถเก่าและรถใหม
0: ่
1: นะเขาไม่ได้สนใจตรงนั้น มันจะเป็นรถใช้มานานแล้วไม่ได้ใช้เลยไม่รู้ล่ะเขาบอกว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถ
0: ครับ
1: ยกเว้นที่เขายกเว้นให้ก็จะเป็นรถจักรยานยนต์เป็นรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างเป็นรถเกษตร
0: อ
1: ีแต๊กอีแตนอะไรพวกนั้น
0: อ
1: ่ะเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นรถเก่ารถใหม
0: ่ครับ
1: ผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเกิดว่าจะโต้แย้งก็บอกโอ้มันเก่ามากแล้วมันไม่มีราคาแล้วอันนี้ก็ไปว่ากันเอง
0: ก็อุทธรณ์ไป
1: ต่อ
0: คุณสุบินครับสายสอง
1: คุณสุบินเชิญ
5: อันหลงไม่ค่อยได้ยินเลย
1: ผมได้ยินชัดเจนเลยครับเอาโทรศัพท์ไปติดหูหน่อยจะได้ยินถ้ายังไม่ได้ยินอีกช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะผมพูดเต็มพิกัดแล้ว
5: อันหลงครับ
1: เชิญครับไม่ได้ยินใช่ไหมครับไม่ได้ยินใช่ไหมครับ
5: มันไม่มี iPhone ในเงินอะไรอ่ะไม่ได้ครับ
1: เงินอะไรครับเจ้าเงินอะไรครับ
5: เงินที่เขารัฐบาลแจกไอ้ 4,000 อะไรเนี่ย
1: 4,000 ไม่มี iPhone อ๋อครับเลยไปแล้วครับ
5: มันมีโทรศัพท์รุ่นปุ่มกดน่ะไม่มี iPhone ก็ไม่ได้อะไร
1: เลยไปแล้วครับเลยตรงนั้นไปแล้วครับหมดเขตกำหนดแล้วครับครับหมดแล้วครับเลยเวลาไปแล้วครับ
5: เหรอครับ
1: ครับ
5: ครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: 02-248-1657
1: อืม
0: 02-248-1657นะครับ
1: รัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ผมดูมติครม.
0: ครับ
1: ผมดูมติครม.อ๋อโอเคผิดละผมเข้าใจแล้วอันนี้เขาเรื่องพรบโอนงบประมาณผมเรียกว่าพรบงบประมาณแล้วใช่ทำไมแม่งเร็วงี้วะเข้าวันที่25วันที่2เสร็จเลยเฮ้ยตอนแรกเอ๊ะอันเดียวกันเปล่าวะโอเคต่อ
0: คุณสิงหาครับสาย2
1: คุณสิงหาอะไรนะ
6: สวัสดีอาจารย
7: ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ
7: สิงหาครับ
1: สิงหาเป็นอะไรกับกันยาครับ
6: ไม่มีกันยาน้องชื่ออะไรคุย
1: น้องชื่ออะไร
7: น้องชื่อเมษากับลิสาครับ
1: น้องชื่อเมษากับลิสาเหรอ เราสิ
7: ครับ
1: เราสิงหาอายุเท่าไหร่แล้ว
7: 6ครับ
1: 6ขวบอยู่ชั้นอะไรครับ
7: ชั้นป.1ครับ
1: โรงเรียนอะไรครับ
7: เด่นล่าพระราม5ครับ
1: เด่นล่าพระราม5นะครับครูประจำชั้นชื่ออะไรครับ
6: ครูประจำชั้นชื่ออะไรหนู
1: เออ
6: ฮะ
1: เออ
6: ไม่มียังไม่มีอ่ะอาจารย์
7: ยังไม่มี
1: ไม่มีนี่ไงมันต้องมีครูประจำชั้นมันต้องมีครูประจำชั้นนะจำชื่อคุณครูได้สักคนหนึ่งไหมน้องน้อง
0: สิงหา
1: สิงหาเออจำชื่อคุณครูได้สักคนหนึ่งไหมที่มาสอนเนี่ยฮะสายขาดไปแล้ว
0: ครับ
1: พูดกับเด็กต้องเล่นกับเด็กแบบนี้นะสมพงศ
0: ์ครับผม
1: ต่อ
0: คุณสมพรครับสายสาม
1: สมพร
8: ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์เจนครับ
8: อาจารย์ผมอยากทราบว่าปิดเทอมคราวนี้มีเด็กตายไปชวนที่จมน้ำตายครับ
1: ปิดเทอมไหนปิดเทอมไหนครับ
8: ปิดเทอมที่ผ่านมาเนี่ยครับ
1: ปิดเทอมที่ผ่านมาเด็กไปเล่นน้ำที่ไหนครับ
8: ที่ตกน้ำตายทั้งหมดมีสติไหมครับ
1: ไม่ใช่ไปเล่นน้ำที่ไหนครับ
8: เล่นในคลองครับทั้งประเทศเลยครับ
1: ทั้งประเทศเลยเหรอครับโอ้
8: ครับที่มันตายทั้งประเทศเลย
1: ที่มันตายทั้งประเทศเลยนะเออเขาไม่ได้ทำสติติไว้มั้ง
8: เออตอนที่อยากที่ผมพูดเนี่ยผมอยากให้การศึกษามีงบประมาณสักให้1โรงเรียน1สระน้ำมีไหมครับ1โรงเรียนวัด1
1: โรงเรียน1โรงเรียน1สระน้ำผมไม่ไหวอ่ะแต่ต้องมีหลักสูตรที่จะไปสอนว่ายน้ำ
8: ครับต้องเป็นแบบเข้าวิชาพละเลย
1: เออต้องเป็นวิชาพละไปหาสระน้ำในอำเภอในจังหวัดที่มันมีอ่ะแล้วก็ไปเรียนต้องเป็นหลักสูตรแบบนั้นไม่ใช่มาสร้างสระน้ำแต่ละโรงเรียนตายเลยสิพี่
8: ครับงบคงไม่พอครับ
1: เออมันได้ใช้งานตลอดเวลาขนาดมหาลัยบางที่มันยังมีสระน้ำก็แบบไม่ได้เต็มที่เลยจะเอาโรงเรียนเลยเหรอเออเอาเป็นว่าเนี่ยต้องมีวิชา
8: ว
1: ิชาว่ายน้ำแบบว่ายให้เป็นไม่ใช่ว่ายแบบต๋อมแต๋มไม่ใช่ว่ายลงคลองว่ายแบบประเภทที่มีครูมาฝึกอะแบบตั้งแต่ว่าย
8: ฝึกเป็นระบบ
1: เออมีระบบใช่ตั้งแต่ฟรีสไตล์ว่ายกบกันเชียงผีเสื้ออะไรเงี้ยหัดดำน้ำอะไรเงี้ยเวลาจมน้ำไม่ให้จมอะไรเงี้ยมันต้องทำนะ
8: ถ้าไม่ทำถึงขนาดนั้นเอาแบบแค่สระเดียวเอาแค่ว่ายน้ำเป็นพอ
1: ไม่ใช่ก็ต้องทำแหละต้องมีวิชาไปเรียนมันต้องหาสถานที่ที่จะไปเรียนเป็นจนว่ายน้ำได้อะพูดง่าย
8: ๆครับ
1: นะโอเคเห็นด้วยเห็นด้วยกัน
8: อยากผมอยากเป็นอย่างนั้นนะ
1: เออใช่แต่ประเด็นคือว่าไม่ใช่ไปสร้างสระน้ำให้ทุกโรงเรียน
8: ครับครับ
1: เออมากเกิน
8: โอเคครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขนาดโรงเรียนประจำจังหวัดไม่ยังไม่มีสระน้ำเลยนะตะพง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: สุขุมลาบมีไหมสระน้ำอ่ะ
0: มีครับมีครับ
1: มีเหรอ
0: มีนานแล้วครับ
1: สระน้ำนะ
0: ใช่ครับมีนานแล้วครับ
1: ที่สะพานพุทธเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เฮ้ยมีสมัยผมไม่มีเฮ้ยมีด้วย
0: มันจะมีประมาณรุ่นผมอ่ะปี2532
1: มันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะ
0: แต่ติดกับประตูทางออกปากคลองตลาดหลังตึกสามัค
1: หลังหลังตึกสามัคเหรอ
0: ใช่
1: เมื่อก่อนหลังตึกสามัคมันเป็นสนามบอลนะ
0: ไม่รู้อ่ะ
1: อ๋อเหรอหลังตึกสามัคคยาจารย์เนี่ยเป็นสระน้ำเลย
0: เป็นสระน้ำ
1: สระใหญ่ไหม
0: ไม่ใหญ่ครับสระ25เมตร
1: 25เมตรแล้วมันกี่ลูกอ่ะ
0: 8
1: ลูกก็มาตรฐานดิ
0: 8
1: มีห้องอาบน้ำไหม
0: มีครับมี
1: ห้องอาบน้ำมีสตรีมมิ่งไหม
0: สตรีมไม่มี
1: ซาวน่ามีไหม
0: ไม่มีไม่ขนาดนั้นไม่ขนาด
1: นั้นไม่ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าช่วงวันหยุด3วันเนี่ย
0: ครับ
1: ผมไปพัทยา
0: ไ
1: ปพัทยาตั้งใจจะไปนานแล้ว
0: ครับ
1: โรงแรมเขาเปิดมา15ปีแล้วโรงแรมเซนทารามิราชที่อยู่ตรงแถวนาเกลือ
0: ครับ
1: แถววงอามาดใช่ไหมจังนั้น
0: ครับ
1: ก็ไปปล่อยแก่นะไปเล่นสไลเดอร
0: ์เออมันมีสไลเดอร์มันมีอะไรน้ำวนอะไรใช่ไหม
1: เออสไลเดอร์แล้วมันมีเป็นภูเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแอดเวนเจอร์แต่ว่าทะเลไม่ดีนะทะเลไออะไรตรงหาดอะไม่ดี
0: ครับ
1: มันสกปรกอะแถวนั้นสกปรกสกปรกในแง่ว่ามันเป็นโคลน
0: อ
1: ะเป็นโคลนแล้วก็มีเป็นหินถ้าเดินไม่ดีแล้วโดนบาดเลยนะคุณรัฐพงศ
0: ์
1: ผมก็ไปใช้บริการไอ้ฟิตเนสเขา
0: ครับ
1: พอวิ่งเสร็จก็เหลือไปดูข้างหลังอ่ะไม่ใช่เหลือบอ่ะเดินเข้าห้องน้ำ เฮ้ยมันมีสตรีมมิ่งเว้ย
0: อ๋อ
1: โอ้โหคุณณัฐพงศ์ผมเนี่ยเป็นคนชอบถ้าไปต่างประเทศนะ3อย่างเนี่ยถ้าโรงแรมไหนมีผมต้องใช้บริการเขา
0: ครับ
1: อาจจะไม่ทุกวันแต่ว่าเท่าที่ทำได้1
0: 1
1: ซาวน่า
0: ซาวน่า
1: 2
0: ครับ
1: ออนเซน
0: ออนเซน
1: 3สตรีมมิ่ง
0: อืม
1: หรือไม่ก็เป็นแบบฮัมมัม
0: คือ
1: ฮัมมัมก็คือแบบตุรกีแบบรัสเซียที่เป็นอบไอ้น้ำเหมือนกัน
0: อ๋อ
1: แต่มันเป็นอบไอ้น้ำแบบพับบิกคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เออไอ้นั่นมันร้อนตลอดเวลานะมันไม่ใช่แบบเปิดห้องสตรีมมิ่งนะเออไอ้นั่นก็ชอบไปนอน
0: อ
1: ะไปนอนแบบแผ
0: ่แผ่เลยนะ
1: เออ
0: แต่ไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นนวดแบบไอ้ตุรกีบาสอะไรกันไม
1: ่เออฮัมมัมเนี่ยคือตุรกีบาสคือมีนวดด้วย
0: มีนวดด้วยนะ
1: แต่นี่เราก็
0: ใช้เขาใช้หินนะใช้หินนวด
1: ใช่ใช่เป็นเขาเรียกฮัมมัมเป็นหินอ่อน
0: ครับ
1: ปูพื้นวันนี้มันก็ใช้วิธีแบบว่าอบไอ้น้ำเสร็จแล้วก็ลงน้ำเย็นแล้วก็ขึ้นมาก็ผมว่าถ้าเป็นอบไอ้น้ำนี่นะน่าจะสูสีกับไอ้ออนเซ็นแต่เป็นคนละวิธีกันนะแต่กรรมวิธีเนี่ยเหมือนกันคือใช้ความร้อนอบตัว
0: ครับ
1: เออซาวน่านี่ก็เหมือนกันแต่ผมติดมันแห้ง
0: มันแห้ง
1: เออมันแห้งเออหรือถ้าเกิดว่าเราเจาน้ำราดตรงไอ้ถังที่มันเป็นไอ้น้ำขึ้นมาโอ้โหบางทีมัน
0: ละอุเกิน
1: โอ้โหพุ่งขึ้นมาในนัทพงศ์เข้าจมูกนี่แม่งแบบฮึดฮัดเลยอ
0: ่
1: ะแต่มันก็โล่งดีนะ
0: ครับ
1: ผมก็ไปใช้บริการเขา2วันเออนะเมื่อวานกับวันก่อนนะพอวิ่งเสร็จก็ไปสตรีมมิ่งเออก็ดีเหมือนกันนะตอนที่ไปโรงแรมของเนวินเขาที่บุรีรัมย์อ่ะ
0: ครับ
1: เขาก็มีซาวน่าติดกับสระว่ายน้ำแต่ที่นี่สระว่ายน้ำมันไม่มี
0: ครับ
1: โรงแรมนี้มันเป็นเล่นน้ำไม่ใช่สระน้ำใครที่ว่ายน้ำแบบว่ายแบบที่เราว่ายไปกลับอะไรแบบนี้นะที่ว่ายตามหมู่บ้านไม่ใช่เล่นน้ำนะว
0: ่
1: ายน้ำกับเล่นน้ำไม่เหมือนกันนะที่นี่เขาเน้นเล่นน้ำเราก็เล่นน้ำอ่ะนะเข้ามุดนู่นมุดนี่ไปเรื่อยเปื่อยหมดวันคุณ
0: หยวยสายหนึ่ง
1: เชิญครับ
9: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
9: สวัสดีครับอาจารย์
1: เชิญครับ
9: ครับผมวันนี้ว่าจะโทรมาเรื่อยเนี่ยครับบ
1: ั
9: ตรที่ลงทะเบียนลายเดิมอะครับ
1: บัตรลงทะเบียนลาย
9: มาใช่ครับไอ้บัตรสวัสดิการนะครับ
1: ของเราหรือของใคร
9: ไม่ครับพอดีผมเป็นร้านมือถือมีลูกค้ามาเยอะแล้วว่าจะมาชื่นชมกระทรวงการคลังหน่อยวันนี้เขาดำดีครับ
1: ไม่เดี๋ยวลูกค้าเขามาทำอะไรครับ
9: มาลงทะเบียนอย่างเงี้ยครับแบบว่าลูกค้าไอ้เป็นอะไรนะลายเดิมอะครับ
1: แล้วเขามาลงทะเบียนทำไมเขามาลงทะเบียนที่คุณล่ะ
9: เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังเนี่ยอาจารย
1: ์
9: คือว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะอาจารย์เนาะสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์เลยครับไม่ต้องไปธนาคารก็ได
1: ้
9: ครับผมว่ารอบนี้เขาเตรียมตัวมาดีแล้วมันง่ายดีครับ
0: ครับ
1: ครับอันนี้คือคนเก่าใช่ไหม
9: ครับใช่คนเดิมใช่คร
1: ับ มันมีห้าช่องมันมีห้าช่องทางอ่ะที่จะไปลงทะเบียนหรือว่าไปอัปเดตอ
9: ่
1: ะ
9: ใช่ใช่ใช่ก็คนโอเคเห็นที่มาโทรมาว่าคนพิการเนาะผมว่าถ้าเขาไม่สะดวกไปก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ครับของกระทรวงการคลัง
1: พี่ยังนึกภาพอ่ะ
9: ยังไงครับ
1: มันจะมีเว็บไซต์หรอวะ
9: มีครับ
1: ไม่ใช่ตัวเขาอ่ะเขาจะไปหาเว็บไซต์ที่ไหนอ
9: ่
1: ะ
9: อ๋อ
1: นึกภาพ
9: มีผู้ใหญ่บ้าน
1: ไม่ลองนึกภาพอ่ะเขาเป็นพิการอ่ะเออ
9: ครับ
1: มือถือไม่น่าจะมีด้วยซ้ำไปอ่ะ
9: ครับผม
1: เออใช่ไหม
9: เป็นคนข้างบ้านอะไรประมาณนี้ถ้าเขาไม่สะดวก
1: ฟังดูแล้วไม่น่าจะมีคนข้างบ้านด้วยซ้ำไปเอา
9: เห็นไหมเพื่อเขาไม่รู้ว่าแบบว่าเออ
1: เขารู้เขาผมก็แนะนำบอกว่านั่นแหละเรียกผู้ใหญ่บ้านมา
9: อ๋อใช่ครับ
1: ดีที่สุดอ่ะผู้ใหญ่บ้านเพราะเขาจะกุลีกุจรมีเครื่องไม้เครื่องมือมันพาไปลงได
0: ้หรือไม่เขาก็เอามือถือเขานั่นแหละผู้ใหญ่บ้าน
1: เ
0: ปิดเว็บไซต์
1: ให้ไม่แต่พันนี้ประเด็นคือบางอันมันต้องไปแสดงตัวตนด้วยตัวเองอ่ะมันก็มีบางอันเหมือนกันมันก็แล้วแต่นะ
0: ครับแต่ว่าอันไม่เป็นไรยืนยันสิทธิ์นี่ง่ายๆนะมีแอปเป่าตังแอปทางลัดเว็บไซต์ตู้ ATM กรุงไทยแล้วก็ธนาคาร5แห่ง
9: ง่ายดีครับ
0: ครับเพราะวันนี้แค่ยืนยันสิทธ
9: ิ์มาเยอะเลยมาให้ผมช่วยลงให
1: ้
9: ช่วยทำให้ไม่ต้องไปธนาคาร
1: ดีๆๆใช้บริการได้บุญด้วยอ่ะหน้าตาคนมาลงให้ ที่ให้มาลงให้เนี่ยหน้าตาประมาณไหน
9: ส่วนมากจะเป็นแม่ค้า
1: ฮะแม่ค้า
9: แม่ค้าใช่ครับ
1: แม่ค้าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
9: ใช่ใช่ใช่ครับแม่ค้าเขารายได้ไม่ถึงครับเขาก็อาจจะรายได้ถึงแล้วแต่เขาก็ยังมายืนยันสิทธิ์เผื่อได้ต่อไป
1: โอ้เป็นแม่ค้าเนาะ
9: ใช่ครับแล้วก็บางทีก็เป็น
1: แม่ค้านี
9: ่มัน
1: ไม่มีระบบเรื่องรายได้เลยเพราะว่าไม่ได้บันทึกเลย
9: ใช่ครับ
1: เอออันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจเออใช่ใช่ใช่ใช่โอเคอะไรไงต่อ
9: ครับผมก็บอกว่ามันง่ายดีครับคนแก่มา
1: เออคนแก่มา
9: เอามา
1: ไม่คนแก่มาแนวไหน
9: มาแนวทำอะไรไม่เป็นเลยแต่เคยมีบัตร
1: โอเคคราวนี้เขามีมือถือไหม
9: มือถือไม่มีครับ
1: แล้วเขามาให้เราลงยังไงอ
9: ่
1: ะ
9: ก็แค่ยืนยันสิทธิ์เลยครับพิมพ์เลขบัตรประชาชน
1: ไม่เราต้องทำให้เขาที่ไหนล่ะ
9: ที่มือถือของเราก็ได
1: ้ที่มือถือเขาไม่มีมือถือ
9: ใช่ใช่แต่ว่าเขาจะมีเบอร์ลูกเบอร์หลานอันนี้ใช้ได้เขาจะมีทั้งเบอร์ที่ติดต่อได้
1: ใช้เบอร์โทรศัพท์ของลูกหลาน
9: ใช่ใช่หรือว่าเบอร์ตัวเองมีโทรศัพท์แต่เป็นรุ่นปุ่มกดอย่างเงี้ยครับมาก
1: ็
9: ได
1: ้นี่ไอ้รุ่นปุ่มกดเนี่ยมันยังเหลือเยอะไหมถามนิดนึงคนเอ้ย
9: มีคนใช้เยอะเลยครับผมทุกวันยังมีรถคนมาซื้ออยู่เลยผมยังขายอยู่เลย
1: เหรอโอ้ไอ้แบบสมาร์ทโฟนที่แบบใช้สัมผัสแล้วมีแอปมีเอิบเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าถูกสุดมันราคาเท่าไหร่อ่ะ
9: ถูกสุดถ้าเป็นมือหนึ่งตอนนี้ก็2,000 กว่าบาทครับ
1: เออทำไมเขาไม่ซื้อไปให้มันงั้นหรือมันไม่สะดวกหรือเขาไม่ได้ใช้งาน
9: บางคนใช้ไม่เป็นก็มีครับ
1: อ
9: ยู่ต่างจังหวัดเนี้ยให้แค่ลูกหลานที่ไปทำงานกรุงเทพโทรมาเฉย
1: ๆ
9: นอกจากเขาจะมาอัปเกรดแม่อยากคุยกับลูกแบบเห็นหน้าอะไรเงี้ยเขาก็จะมาให้เขาก็จะมาซื้อรุ่นใหม
1: ่ซื้อรุ่นใหม่ไปคือ 2-3,000 เดี๋ยวนี้สำหรับสมาร์ทโฟนมีแล้ว
9: ใช่ได้แล้วครับ
1: อันนี้คือแบบของใหม่หรือยูส
9: มือหนึ่งครับ
1: มือหนึ่งเลยนะถ้าเป็นมือสองอ่ะ
9: ใช่มือสองก็พันกว่าบาทก็ยังพอได้ครับ1,990
1: ไอ้นี่มันจะเป็นแบบว่า 4G ใช่ไหม
9: ใช่ 4G ครับ
1: 4G เนาะโอ้โหเครื่องละ1,000กว่าบาททำไมก็ไม่ซื้อ
9: ก็ยังมีคนแก่ที่ยังใช้ไม่เป็นก็มี
1: มันอันนั้น
9: มากเลย
1: อันนั้นคือเรื่องใช้ไม่เป็นโอ้อันนั้นเป็นปัญหาอีกแบบแล้วถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยนะอันนั้น
9: ไม่เป็น
1: เออแล้วไอตัวที่เป็นไออะไรล่ะ
0: ปุ่มกดอาม่า
1: เออปุ่มกดอ่ะ
9: ครับ
0: กี่ร้อยฮะ
1: เออกี่ร้อยตอนนี
9: ้ปุ่มกดตอนนี้ประมาณ990บาทครับ
1: โอ้990บาทเป็นปุ่มกดนะเอ
9: รุ่นที่ราคาต่ำกว่านี้ก็มีครับแต่ว่าก็จะไม่ค่อยดีเท่าราคาสูงราคา990แต่ว่า2,000กว่า2,000ก็ยังมีนะถ้าเป็นของโนเกียอย่างเงี้ยก็จะ1,590
1: คราวนี้ไอ้ที่แบบเป็นไอ้แบบเป็นกดปุ่มเนี่ยมันก็จะไม่มี Wi-Fi ใช่ไหม
9: ไม่มีครับ
1: โอ้
9: ก็ใช้โทรเข้าโทรออกได้เดียวก็มีกล้องแต่ก็ถ่ายไม่ชัดแล้วก็อาจจะมีฟัง FM ได้
1: อ๋อโอเคอ้าวครับขอบพระคุณมากครับ
9: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ผมว่าถ้ามันเหลือไม่มากรัฐบาลซื้อแจกเพิ่
0: ม
1: รัฐพงศ
0: ์ครับ
1: จะได้ยุติปัญหาไม่มีสมาร์ทโฟนสักทีใช่ไหม
0: ครับคุณไก่ฮะสายสอง
1: คุณไก่ครับ
10: สวัสดีครับผม
1: เชิญครับ
10: สอบถามหน่อยที่เขาจะตัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลูกที่เอาไปเสียภาษีอันนี้จริงไหมครับผม
1: น่าจะจริงครับลูกเอาพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู
10: ่
1: ไปลดหย่อนภาษีคราวนี้เรานึกทางกลับกันเรานึกในทางกลับกัน
10: ครับ
1: เขาเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยก็คือเขาได้สิทธิประโยชน์ไปแล้วสมมติว่าเขาตกเรทภาษี10บาทไอ้โทษ 10% นะเอาพ่อแม่ไปพ่อกับแม่ไป2คนก็ 6,000 แล้วครับ
10: ครับผม
1: เขาถึงบอกว่าอันนี้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไปแล้วก็ไม่ควรจะได้สิทธิประโยชน์ซ้ำหลักคิดเป็นแบบนี้แต
10: ่
1: หลักคิดเป็นแบบนี้เพราะว่ารัฐบาลจ่ายเงินให้ไปแล้ว
10: เพราะว่าวันนี้แม่แกฟังข่าวมาแกจะโทรมาถามว่าแกจะโดนตัดสิทธิ์จริง
1: ไหมไม่ถ้าคุณไปเอาชื่อแม่คุณมายื่นเนี่ยนะ
10: ครับ
1: กี่คนล่ะแม่ด้วยพ่อด้วยสิ
11: ช่แต่ว่าพ่อแกไม่มีบัตรเพราะว่าแกไม่ได้ลง
1: โอเคแม่เอามายื่นคุณได้ลดหย่อน 30,000
11: ใช่ใช่
1: เพราะว่าเท่ากับเนี่ยคุณเสียภาษีเลทเท่าไหร
11: ่รอบเดือนที่ผ่านมาหักลบไปแล้วนี่เหลืออยู่ 30,000 กว่าบาทเพราะผมขายของ
1: มียังมียังเอาเงินคืนได้อีกว่างั้นเถอะของคุณน่ะ
11: ผมไม่เอาครับผมกลัวว่าจะมีปัญหาย้อนหลังอะไรมาเพราะเสียทิ้งไปเลย
1: โอ้โอเคคราวนี้คุณเอาแม่มาก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แม่คุณจะไม่ได้บัตรสวัสดิการเนี่ย
11: ครับ
1: ค่อนข้างสูง
11: โอ้สูงใช่ไหมแต่ผมก็บอกแกอยู่ว่าไม่ต้องไปเสียใจหรอกเพราะ
1: ไม่คือคุณก็ให้เงินแกไปดีมาโถ่เอ้ยแม่
11: ผมบอกว่าไม่ต้องไปเสียใจหรอกเพราะ
1: ไม่ใช่เสียใจไม่ใช่เสียใจไม่ใช่เรื่องเสียใจอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าคุณสมบัติของเราอ่ะมันในกรณีอย่างนี้เนี่ยคุณดูแลพ่อแม่ขนาดนี้เนี่ยต้องถือว่าไม่เดือดร้อนนะ
11: ใช่
1: ถูกไหมถูกอันนี้เอาข้อเท็จจริงก่อนแต่อย่างว่าคนมันเคยได้มันก็อยากได้ต่อไม่มีอะไรหรอก
11: อย่างแม่แกเป็นคนที่แบบโบราณหน่อยแกก็บอกโอ๊ยทำไมแม่เสียไม่ต้องเสียสิทธิ์อย่าง
1: น
11: ี้เนาะ
1: เข้าใจคราวนี้คุณปล่อยให้เลยดีกว่าไม่คุณปล่อยให้เลยเดินได้300นะผมให้ไปเลย 3,000 ไปจบ
11: ผมบอกไม่ทุกวันนี้แกก็ได้เยอะกว่านั้นอีก
1: ใช่อย่างนี้ไม่ควรได้อยู่แล้วอย่างนี้ไม่ควรได้อยู่แล้วโอเคเคลียร์แล้วเคลียร์ข
11: อบคุณครับผมจานขอบคุณ
0: ครับสวัสดีครับครับ
1: ไอ้อย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าจนไม่จริงตัวจนนะแต่ว่ามันไม่จริงมันมีคนอุปถัมภ์คำชูเง
0: ี
1: ้ยเขาก็เลยเขาถึงเพ่งเล็งตรงนี้ไงถ้าลูกมีรายได
0: ้ครับ
1: นี่เขาดูเป็นครัวนะ
0: ครับ
1: ถ้าลูกมีรายได้แล้วเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนอันนี้ดอกแรกก่อนถ้าคุณเสียภาษี 10% รัฐบาลต้องไม่เก็บภาษีคนนั้นน่ะ 3,000 ได้ลดหย่อน 3,000 เสียภาษีน้อยลงไป 3,000
0: ครับ
1: ซึ่งเขาให้เดือนละ300อ่ะคุณรัฐพงศ
0: ์
1: ใช่มั้ย
0: ครับ
1: เขาโอ้อย่างนี้ก็ไม่ต้องได้แล้ว
0: มั้ง จริงๆมันมีมากกว่าพ่อแม่นะมีพ่อแม่มีลูกมีอะไรมีคู่สมรสอะไรพวกนี้ด้วยนะ
1: คือจริงๆอ่ะมันปนปนกัน
0: ครับ
1: โดยเพราะบางทีเราเป็นต่างจังหวัดอ่ะครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ
0: ่ครับ
1: มันไม่ใช่เป็นครอบครัวเดี่ยวครอบครัวแยกอย่างเมืองหลวงใช่ไหมวิธีคิดมันก็ไม่เหมือนกันอ่ะต่อ
0: คุณธนงฮะสายสาม
1: คุณธนง
12: สวัสดีครับอาจารย์
1: แนะนำว่าไงครับ
12: แนะนำหนังน่าดูเรื่องนึงครับ
1: หนังน่าดูอ้าวว่ามา
12: Remarkably Bright Creatureของ Netflix
1: มันเกี่ยวกับอะไร
12: มันเป็น relationship ของคน2คนกับปลาหมึกยักษ์1ตัวน่าดูมากๆ
1: อ่ะเดี๋ยวลองชื่ออะไรนะชื่อไอทีซ้ำ
12: ๆ Remarkably
1: Remarkably
12: แล้วก็ Bright
1: Bright
12: Creature
1: โอเคหนังการ์ตูน
12: ไม่ฮะหนังคนแสดงนี่แหละครับ
1: ฮอลลีวูด
12: Sally Field
1: ไม่เล่นอ๋อ Sally Field เล่นโอเค
12: ครับผม
1: เฮ้ยตายไปยังว่าแซลลี่ฟิลเนี่ย
12: น่าจะยังอยู่เพิ่งเล่นเรื่องนี้จบอ่ะอาจารย
1: ์ไม่คุณรู้ไหมว่าแซลลี่ฟิลเนี่ยแม่งเล่นแม่ชีกายสิทธิ์ตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะ
12: ฮะก็นั่นแหละ
1: ไฟนันน่ะแม่งเล่นเป็นแม่ชีตั้งแต่ผมเป็นเด็กอ่ะ
12: อ
1: ่
12: าฮะ
1: ยังไม่ตายเหรอ
12: โอ้นี่เขาเล่นได้สมศักดิ์ศรีออสการ์สองรางวัล
1: รู้แล้วก็เข้าใจเขารู้แต่พูดให้ฟังว่าเขาเล่นเป็นแม่ชีกายสิทธิ์แล้วตั้งแต่ผมเป็นเด็กอ่ะสมัยขาวดำอ่ะช่อง9อ่ะช่อง4
12: งั้นอาจารย์ควรจะดูเรื่องนี้เลย
1: อ๋อเหรอโอเคโอเคโอเครีมาร์คคอบี้อะไรนะรีมาร์คคอบี้ Bright Creature นะโอเคได้
12: ขอบคุณครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้แกอึดมากว่ะ
0: ใคร
1: มันละพูดถึงแซลลี่ฟิลด
0: ์
1: ซาลิฟิลเล่นเรื่องนี้ไงเล่นเป็นแม่ของไอ้ทอมแฮงเรื่องฟอเรสต์กัมอ่ะ
0: ครับครับ
1: เนี่ยใช่ไหม
0: เ
1: ออที่เขาเนี่ยไอ้นี่มันก็หนังนี่ก็20กว่าปีแล้วนะณัฐพงษ์
0: ใช่ใช่
1: ฟอเรสต์กัมอ่ะแม่ง20กว่าปีแล้วนะณัฐพงษ
0: ์
1: โอ้โหเฮ้ยคือดาราที่ผมว่าอายุยืนที่สุดตอนเนี้ยน่าจะเป็นคลินต์อีสต์วูด94หรือ96ไม่รู
0: ้
1: เออ94หรือ96ไม่รู้แต่ตอนนี้แกยอมรับแล้วนะแกจะไม่เล่นแล้วไม่กลับ
0: ไม่เล่นแล้วนะ
1: แต่ว่าพีคที่สุดของแกก็ The Unforgiven
0: ครับ
1: ที่ว่ารับเป็นมือปืนรับจ้างไปฆ่านั่นนั่นยังไงต่อณัฐพงษ
0: ์ฮะ
1: นะ
0: เอา
1: แค่นี้เนาะ
0: แค่นี้ก่อนก็ได้ จะได้พักกันซะหน่อย
1: ได้
0: นะฮะ15:38 นะพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ของคุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับมีเวลานะอีก 14-15 นาทีนะสำหรับวันนี้นะครับจริงนอกจากที่ไปอะไรล่ะอุทยานแห่งชาติสามหลั่นนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะผมก็แวะไปอะไรที่ดีเอทใช่ไหมรามอินทรา67อะนะที่ไปแอบไปซื้อทุเรียนระยองนะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะเห็นคุณวิระไปเมื่อวันเสาร์ผมก็เลยแอบไปวันอาทิตย์ได้หมอนทองมา2ลูกได้หมอนทองมา2ลูกนะ
1: พูดถึงทุเรียน
0: ครับ
1: เห็นเสาร์อาทิตย์นี้ที่ไอ้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราบอกอ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้ดีเอท
0: ครับ
1: ตรงรามินทา67
0: 67
1: ที่จริงมันเข้าได้ทั้ง2ทางรามินทา65ก็ได
0: ้
1: รามินทา67ก็ได้แต่ว่ารามินทา67เนี่ยมันจะตรงกว่า
0: ใช่
1: เข้าไปประมาณสัก200เมตรอยู่ขวามือ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าเสาร์อาทิตย์ที่แล้วอ่ะผมก็แวะไปก็เจอคนที่ไปซื้อด้วยผมก็ซื้อมาด้วย
0: ครับ
1: หมดไปประมาณสัก 7-800 อ่ะผมก็ซื้อมาทั้งหมอนทองทั้งก้านยาวไอ้ก้านยาวที่ซื้อมาก็เอามาทิ้งไว้วันก็สุกพอดีอร่อยดี
0: ครับ
1: นะเขาก็บอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้เขาจะมีอีกรอบหนึ่ง
0: อ๋อเหรอ
1: แต่ว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่มีน่าจะมีมังคุดน่าจะมีเงาะด้วย
0: อ๋อ
1: เขาเอามาจากสวน
0: ครับ
1: เสาร์อาทิตย์นี
0: ้
1: อีกครั้งหนึ่ง
0: อีกครั้งหนึ่ง
1: น่าจะแล้วผมก็ถามเขานะว่าเอ้ยพอรอบที่แล้วผมจะใช้ไออ
0: ะไรฮะ
1: ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสอ่ะมันยังไม่นับหนึ่ง
0: มันยังไม่เริ่มสามสิบสามเอ็น
1: มันยังไม่นับหนึ่งไงเสาร์อาทิตย์เนี้ยถ้าผมไม่ติดอะไรวันเสาร์ผมจะไป
0: ครับ
1: เพราะว่าผมจะได้ไปใช้เลยเพราะนี่ยังไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียวเลยตั้งแต่นั่นมา
0: ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสนะ60-40เนี่ยนะ
1: แต่ว่าเราไม่ได้เอาแกะเราไม่ใช่แบบซื้อของ366บาทหรอกคุณรัฐไอ้334บาท
0: ครับ
1: นะเกินกว่านั้นผมก็จ่ายได้แต่ว่าเอาของรัฐบาลที่ให้จ่าย200ผมจ่ายเอาให้เต็มอ่ะ
0: อืม
1: เพราะมันก็ไม่ได้สิ
0: ได้ก็200เต็มไง
1: เราใช้ของรัฐบาล200เต็ม
0: ครับ
1: เราซื้อของ800ก็ได้ใช่มั้ย
0: ได้ไม่มีปัญหาเราจ่ายเองอีก600
1: เออเนาะ
0: ได้
1: เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ไม่ลืมจะมาย้ำอีกทีนึง
0: ครับ
1: เค้ามีเทศกาลทุเรียนแล้วก็ผลไม้จากระยองก็มาจากสวนมาที่ดีเอท
0: ครับ
1: ตรงถนนรามินทาซอยรามินทา67เข้าไปอยู่ขวามือ
0: ครับ
1: ก็สะดวกในที่จอดรถเยอะนี
0: ่จริงๆผมพอซื้อทุเรียนเสร็จก่อนระหว่างที่รออ่ะผมก็แวะไปกินอะไรเอตรงนั้นมันจะมี
1: คาเฟ่
0: ใช่ไหม
1: อันนี้เขาก็ทำเป็นเหมือนกับเป็นแค่กึ่งๆคอมมูนิตี้มอลล์เนาะ
0: ครับ
1: มีที่ล้างรถมีไอ้ซักอบรีด อะไรแบบเนี้ยเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ผมรออยู่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ไอ้รีเฟชคาเฟ่ที่คุณเข้าไปหรอก
0: ครับ
1: นะผมรอเขาเปิดฟิตเนส
0: ฮ
1: ะเขาจะเปิดฟิตเนส
0: อ้าวเหรออ
1: ยู่ใกล้ๆกับตรงนั้นน่ะขวามือเห็นเขาทำที่ไว้เดี๋ยวถ้าเกิดนั่นอาจจะไปเป็นเมมเบอร์พบคือไปรอบนี้คุณรัฐพงศ์เดี๋ยวนะคุณชื่ออะไรนะ
0: ธีระธีระ
1: รอนิดนึงคุยแล้วมันติดลำบนไปก็มีหลายคนบอกว่าเราวิ่งเดินวิ่งบนสายพานแคดิโอแบบเดียวเนี่ยถ้าให้ดีกว่านั้นเนี่ยควรจะเล่นเวท
0: อ
1: ันนี้เนี่ยถ้าจะเล่นเวทหรือสเต็ปกล้ามเนื้อแบบมีได้หลายอย่างเนี่ย มันต้องใช้เครื่องแล้วต้องใช้ครูแนะนำไง
0: ไม่ต้องมีเทรนเนอร์อะไร
1: ใช่แล้วก็คือสำคัญก็คือว่าให้ครูแนะนำเนี่ยเราก็แค่มีเทรนเนอร์อย่างน้อยเราก็ได้เบสิก
0: ครับ
1: สักระยะหนึ่งแล้วมันฝึกวินัยด้วยแต่มันก็คงจะต้องแบบว่าคาร์ดิโอสักครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยนะแล้วค่อยมาทำนะไอ้นี่ผมก็ไปลองดูไปยกเวทอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เรียนมาก่อนไม่ได้รู้มาก่อนก็ต้องดูใน YouTube อะว่าคุณเซตหนึ่งคุณจะยกซ้ายยกขวา
0: ท่าเป็นยังไงนะ
1: ประมาณนั้นเนี่ยพอไปยกที่ไปที่เซนทาร่าเนี่ยผมเห็นมันมีผมก็เลยไปลองยกเล่นๆก็ดูว่าน้ำหนักประมาณไหนนี่คือจะเวิร์กอะ
0: ครับ
1: 2กิโลดัมเบลอ่ะมันก็เบาไป
0: ครับ
1: 4กิโลนี่กำลังพอดีกลับมาเลยสั่งซื้อไป
0: ต้องอย่าง
1: น
0: ี
1: ้สั่งซื้อแบบ5กิโลเว้ยเขาบอกว่า4กิโลของผู้หญิงถ้าผู้ชายก็ประมาณสัก5กิโลถ้า6กิโลนี่มันจะหนักไป
0: ครับ
1: ก็ลองมาลองดูเดี๋ยวจะลองดูว่าจะนั่นคือบางทีพอเราออกกำลังกายเสร็จเนี่ยเราก็ช่วงที่มันเป็นคูลดาวน์อ่ะถ้าเราใส่ไปสัก15นาทีน่าจะดีเพราะว่าคือผมเป็นคนที่บอกตามตรงนะกีฬาที่มันจะต้องมีพาร์ทเนอร์เนี่ยผมไม่ถนัด
0: ครับ
1: เพราะผมเป็นคนที่ไม่ได้มีกลุ่มไงนะถ้าคุณจะตีเทนนิสคุณจะเล่นแบดมินตันอะไรอย่างเงี้ย

0: คุณธีระครับ
1: ธีระ
2: ผม
1: แปลว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ได้ติดตามนะไหมติดตามที่เขามีบุญประเพณีบุญบั้งไฟไหมครับอาจารย์
0: ไม่ได้สนใจไอ้บุญบั้งไฟบั้งไฟอะไรเนี่ยไม่ได้สนใจ
1: บั้งไฟที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอพนมไพรนะอาจารย์
0: ไม่ผมไม่ใช่คนอีสานอ่ะผมไม่ใช่คนอีสานผมไม่ค่อยได้สนใจเรื่องบั้งไฟบั้งเฟยอะไรเลยคุณปิดวิทยุก่อนได้ไหมคุณปิดวิทยุหน่อยปิดวิทยุ
1: โอ้เดี๋ยวนะผมเซนซิทีฟโฟนแล้วกัน
0: อะไรสักอย่างให้มันให้มันไม่ตีกันอ่ะ
3: ฮัลโหลครับ
0: อะไรไงต่ออ่ะโทษ
3: ก็คือไม่คืออย่างเงี้ยคือเขาเห็นด้านหลังจากนั้นก็ลงข่าวว่าเขาจะผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร
0: ์ไม่รู้อ่ะไม่จะซอฟต์พาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์อะไรไม่รู้ไม่เข้าใจ
3: ซอฟต์พาวเวอร์ระดับชาติให้มันยิ่งใหญ่ชาติให้มันยิ่งใหญ่ในปีหน้าอะไรเงี้ยอาจารย
0: ์กลัวแม่งจะระเบิดนะดิ
3: ก็เห็นจุดเขาบอกว่ามีบั้งไฟพันกว่าลูกอาจารย์จุดอยู่นั่นแหละวันนึงมีอยู่3อะไรนะที่ไอ้ร้านที่เจาะที่
0: ได้ถามนิดนึงเวลาเขาไปดูบ้างไฟแล้วเขาพนันอะไรกันวะ
3: ก็พนันความสูงพนันเวลาอาจารย์คือพนันหนึ่งก็คือพนันแต่ว่าบ้างไฟนี้จะขึ้นหรือเปล่าขึ้นเหมือนกับว่าจุดแล้วมัน
0: ไอ้ที่ไปดูกันนี่ไปพนันหรือไปดูวะ
3: อะไรนะฮะ
0: ที่ไปดูกันเนี่ยมันไปพนันกันหรือไปดู
3: มีทั้งไปดูอาจารย์ส่วนพวกที่ไปก็คืออาจจะพนันกันว่าบังไฟตัวนี้จะจุดแล้วสำเร็จขึ้นไป
0: ไม่อันไหนมากกว่ากันคนไปดูหรือคนไปพนัน
3: ผมไปดู
0: แล้วคนอื่นที่เขาไปพนันเขาพนันยังไงมันพนันกันเยอะไหม
3: ก็พนันกันคนหลักร้อยก็มีการหลักพันก็มีแล้วใครจะจับคู่กันอาจารย์
0: จับคู่กันเองไม่มีเจ้ามือ
3: แล้วแต่อาจารย์แต่ว่าที่เห็นผมเห็นก็คือว่าแค่จับคู่กัน
0: จับคู่กันเอง
3: อย่างผมใช่จับคู่กันเองหรือจับคู่กับคนรอบๆนั่นแหละคือจะคั่วบั้งไฟนี้จะขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ย
0: เ
3: ร็วขึ้นไปจะขึ้นไหมหรือขึ้นไปจะขึ้นได้กี่วิอะไรอย่างงี้อาจารย์
0: เอาว่ากี่วิแล้วกันเนาะจับเวลาใครได้อยู่นานกว่าเนี่ยว่างั้นเถอะ
3: ใช่ครับใช่อาจารย์ส่วนใหญ่ก็คือที่เขาแข่งกันคือได้อยู่ได้กี่วิ
0: โอเค
3: ใครอยู่ได้นานที่สุดก็ได้ที่1ไปอะไรอย่างงี้อาจารย
0: ์ได้ครับได้ครับ
3: ก็มีรางวัลนะ
0: ขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับ
3: อาจารย
0: ์ครับ
3: ไม่เห็นเขาจะส่งเสริมว่าโอเคจะเป็นทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์
0: เขาคือใคร
3: เขาคือ
0: เขาคือใคร
3: ผู้หลักผู้ใหญ่
0: ใครล่ะผู้หลักผู้ใหญ่ชื่ออะไร
3: เห็นไม่ผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นเอ็น
0: เขาเป็นใครเขาเป็นใครคนที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เยยเนี่ยเขาเป็นใคร
3: ผมจำชื่อไม่ได้
0: เวลาเขาหลังไปเอาชื่อมาจะได้รู้ว่าใหญ่ไม่ใหญ
3: ่อาจารย์แต่ว่าผมมีข้อเปรียบเทียบอย่างนี้อาจารย์แล้วก็เคยเขาบอกว่าจะทำเป็นความยิ่งใหญ่แต่ว่าผมเปรียบเทียบกับว่าเมื่อแต่ว่าก
0: ูไม่รู้เรื่องละมีรอ2สายไม่ฟังละขอบพระคุณ
3: okay.
4: ครับครับสวัสดีครับ
0: อึ่งวนไปวนมาไม่โชะสักทีนึง
4: ครับ
0: ต่อ
4: คุณแจ็คครับสาย3
0: แจ็ค
5: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
4: ครับ
5: ครับผมเนี่ยโชะเลยอาจารย์ อาจารย
0: ์ มัวตะลำป้ออ่ะว่ามั้ย
5: ครับเรื่องออกกำลังกายอาจารย์ผมก็เพิ่งเริ่มเล่นเวทแล้วก็ไปสมัครในฟิตเนสเหมือนกันตอนแรกผมจะจ้างเทรนเนอร์แต่ว่าพอมันมีค่าต้องเสียเนี่ยผมก็เลยลองเล่นตัวเองก่อนแต่ว่าก็ไปครูพักรักจำเอาในนั้นนะอาจารย
0: ์
5: เขาแนะนำให้เล่นเวทก่อนอาจารย์อย่าเพิ่งไปคาร์ดิโอก่
0: อ
5: นเพราะว่าถ้าคาร์ดิโอก่อนมันจะเหนื่อยแล้วมันจะยกเวทไม่ไหวงั้นวิธีการคือให้เล่นเวทก่
0: อ
5: นแล้วค่อยไปคาร์ดิโอตอนจบครับอาจารย
0: ์
5: ทีนี้ก่อนเวทแนะนำอาจารย์จะจัดพอดีผมเคยเล่นกีฬามาก่อนต้องวอร์มก่อนอาจารย์ยืดเส้นยืดเหยียดให้ออกทั้งแขนหัวไหล่คอเอวขาหัวเข่าข้อเท้าจะช่วยไม่ให้บาดเจ็บก่อนที่จะเล่นอาจารย
0: ์โอเคอ
5: ันนี้ผมเข้าไปเห็นแล้วไม่ค่อยมีคนวอร์มก็เลยขอแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้อาจารย์ครับผม
0: ได้ครับขอบพระคุณครับ
5: ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตแจ้งข่าวดี
4: ครับว่า
0: วันเสาร์ที่แล้ว
4: ครับ
0: ผมไปทำ MRI
4: อ
0: าทิตย์ก่อน
4: อ
0: มันเสาร์ที่แล้วก็ไปฟังผล
4: ครับ
0: ข่าวดีก็คือว่าไม่ต้องทำอะไร
4: โอ้นี่ข่าวดีใหญ
0: ่หมอที่รักษาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องผ่าตัดเนี่ย
4: ครับ
0: แค่
4: 5%
0: ไม่ต้องซีเรียสตัดทิ้งไปเลยก็หมอก็

0: ความเจ็บปวดในการเหยียดยืดของผมเนี่ย
1: ครับ
0: ฉีดสเตียรอย
1: ด์ตอนฉีด
0: แม่งโคตรโคตรของโคตรเจ็บเลย
1: ฉีดเข้ากล้ามเนื้อใช่ไหม
0: ฉีดเข้าร่องกระดูก
1: ร่องกระดูกเหรอ
0: เออแล้วต้องใช้ไอ้เนี่ยต้องใช้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะไอ้ที่เขาไปเหมือนก็ต้องมีเจลอะ
1: เจลเย็นๆอย่างเงี้ย
0: เจลไอ้ที่เขาเรียกอะไรที่เขาต้องไอ
1: ้ทำออโต้ซาวอะ
0: เออทำออโต้ซาว
1: ครับ
0: เพื่อที่เขาจะรู้ว่าเขาจะฉีดไปทางไหนเพราะมันจะเห็นไง
1: อืม
0: โอ้โหรัฐพงศ์มากโคตรเจ็บเลยแต่ผมก็ต้องบอกว่าเออนี่มันเป็นเวทนานะหมอบอกไหวไหมไหวไหมไหวไหมอาจารย์บอกเอายังไงก็ไหววะน้ำตาเล็ดเหมือนกันนะ
1: เออ
0: แต่ว่าก็โชคดีไม่ต้องไม่มียาไม่มีอะไร
1: ครับ
0: นะไม่ต้องทำอะไรหมอก็บอกว่าเนี่ยไอ้ที่เคยทำสเต็กกล้ามเนื้อที่ยืดแขนยืดไหล่นี่ก็ทำไปเถอะก็ยังไม่ได้สั่งทำ PT ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าดูจากคือตอนแรกเอ็กซเรย์หมอก็ไม่แน่ใจก็เลยขอทำ MRI ที่จริงผมก็ว่าก็เกินความจำเป็นนะถ้าถามผมนะเกินความจำเป็นเสียเป็นหมื่นอ่ะทำ MRI มันใช้เครื่องเงินเยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็เอาชัวร์ไงว่าโอเคไม่มีเรื่องกล้ามเนื้ออะไรเอ็นฉีกหรืออะไรอะไรเงี้ยไม่มีก็จบนะอันนี้ก็ที่เหลือก็เราละว่าเราจะออกแรงที่จะแต่ว่าพอเขาทำให้อย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเหยียดยืดได้มากขึ้นโดยไม่เจ็บเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมดับอย่างนี้ไม่ได้เลย
1: ครับ
0: เดี๋ยวยังพอไหวบ้างเมื่อก่อนเนี่ยยังก็ยังเจ็บอยู่นะแต่ว่าทักแม่งเอาเท่าที่ได้ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: แล้วอันนี้ไหล่ขวาไหล่ซ้ายคล้ายๆกัน
1: มาแล้วเหรอ
0: แต่ว่ามันน้อยกว่าเยอะน้อยกว่าเยอะมันคนเราพิกัดกัน
1: ครับ
0: ก็เลยบอกหมอว่าจิ้มไปด้วย
1: จิ้มไปเลย
2: สองข้างเลย
0: สองข้างเลยแล้วอีก2เดือนไปดูผลกันใหม
1: ่ครับ
0: เออว่ามันมีความคืบหน้าอะไรไหมก็ตัดปัญหาไปคือถ้าผมจะต้องผ่าเนี่ยผมไม่อยากทำเลยบอกนัตพงษ์ตามตรงอะไรที่เป็นเรื่องเซอร์เจอรี่เรื่องผ่าตัดนี่ผมไม่ต้องการเลยนะเออขอรักษาแบบไม่ต้องผ่าอันนี้หมอไม่มียาให้กินด้วยนะก็สบายไปอย่างแต่ว่าก็สิริรวม2ครั้งเจอไปแล้ว 20,000 รอบแรก 15,000 รอบ2อีก 5,000
1: ครับ
0: สิริรวมไปแล้ว 20,000 นะไม่ได้ไม่จ่าย 100% นะเออเพราะว่าผมไม่ใช้บริการของรัฐ
1: ครับ
0: บัตรทองบัตรเขียวบัตรเพชรบัตรเหลืองอะไรผมไม่ทำทั้งนั้นคุณสุดท้าย
1: คุณกีวีครับสายหนึ่ง
0: คุณกีวีไม่อยู่อ่ะโอเคไม่อยู่ก็ดีแล้วล่ะจะได้ไม่ต้องนั่นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันอีกที
1: ครับผม
0: เรื่องเทศกาล
1: ทุเรียน
0: เงาะมังคุดที่ดีเอทที
1: ่ลานินทา
0: 67
1: ครับผม
0: เสาร์ที่นี่ได้ไปเสียเงินเพราะว่าถ้าไทยช่วยไทยพลาสมีเสียแน
1: ่งั้นพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับคุณมีด้านและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจริญจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
1: ทอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลสีหศักดิ์ถกที่ปรึกษากฎหมายไทยในฝรั่งเศสหลังฮุนมาเน็ตดึงไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับชี้ไทยเตรียมการมาก่อนแล้วนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในห่วงโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีภายหลังที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อร่วมต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรืออันคลอสการหารือครั้งนี้เพื่อกำหนดท่าทีเชิงรุกของไทยในการแก้ปัญหาต่อประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนในหลายทวีประหว่างไทยกัมพูชาตลอดจนแนวทางการดำเนินการภายใต้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้วคลังแจงลูกใช้ชื่อพ่อแม่คู่สมรสลดหย่อนภาษีเสี่ยงหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เปิดอุทธรณ์ได้17กรกฎาคมนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยระบุว่าตามหลักเกณฑ์ภาษีหากบุตรสามารถนำชื่อบิดามารดาหรือคู่สมรสไปใช้ลดหย่อนภาษีย่อมสะท้อนว่าบุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูและมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทำให้ระบบพิจารณาว่าบิดามารดาคู่สมรสได้รับการดูแลแล้วหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุตรไม่ได้ให้การอุปการะหรือบิดามารดาคู่สมรสไม่ทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรัฐบาลพร้อมเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์หลังประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการวันที่17กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีต่อไปก่อนอภิปรายตั้งกรรมาธิการวิสามันตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงินการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดวงเงิน400,000 ล้านบาทนายกรจติกะวณิศ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าตนเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินในพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพราะเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในรัฐธรรมนูญปี60ระบุไว้ว่าการออกพ.ร.ก.เงินกู้จะทำได้ต่อเมื่อเพื่อประโยชน์และรักษาความปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยแห่งสาธารณะรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยังมีการระบุอีกว่าการตราพระราชกำหนดจะทำได้ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันต้องให้รัฐบาลอธิบายให้ชัดเจนว่าประเทศไทยมีปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ประเทศไทยมีวิกฤตความมั่นคงอย่างไรและรัฐบาลต้องพิสูจน์ในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการรัฐบาลว่าเป็นโครงการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นปัญหาจริงหรือไม่มีวิธีอื่นในการออกเงินแทนการออกพ.ร.ก.หรือไม
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site สีอิ่งสร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
9: หนึ่งสัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
10: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: ุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 16นาฬิกากับอีก8นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมมนตรีจอมพันธ์อีกสักครู่นะครับคุณวิสุทธิ์จะเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยส่วนผมนั้นเนี่ยห่างหายไปนะ3วันนะจริงๆก็วันจันทร์กับวันพุธเมื่อวานนี้นะวันอังคารเป็นวันที่คุณวิสุทธิ์กับคุณอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะฮะพอดีมีภารกิจแล้วก็กลับมาก็ยังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่เล็กน้อยนะครับวันนี้กลับมารายงานตัวกับท่านผู้ฟังพร้อมกับข่าวสารมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็น่าจะยังอยู่กับเรื่องของโครงการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนั่นก็คือเรื่องไทย AI Passportมีการชี้แจงบ้างมีการพูดถึงแหล่งข่าวที่อธิบายถึงโครงการที่เกิดขึ้นว่าคุณชัยชนกชิดชอบนั้นไม่ได้ทราบรายละเอียดทั้งหมดนะเขาฟังดูก็แปลงๆอยู่เหมือนกันที่บอกว่าไม่ได้ทราบก็อันเนื่องมาจากเป็นโครงการที่คุณชัยชนกนั้นเนี่ยได้ให้นโยบายเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่เป็นรัฐบาลอนุทิน1เสร็จสับจากนั้นก็มีการยุบสภาและกลับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีดีอีกครั้งหนึ่งก็มีการอนุมัติโครงการนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาเป็นรัฐบาลได้ไม่ถึงเดือนก็แสดงว่าในระหว่างนั้นนะครับโครงการที่รัฐมนตรีคนเดิมซึ่งก็กลับมาเป็นคนใหม่อีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยที่ดำริเอาไว้นั้นฝ่ายประจำก็ได้ผลักดันดำเนินการทั้งตั้งอนุกรรมการกรรมการอนุมัติผ่านมาเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างแล้วก็อนุมัติเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเห็นว่าจะมีการทบทวนจะเปิดเวทีสาธารณะในขณะที่ในซีของสภาฝ่ายค้านเองกรรมธิการหลายคณะก็จะหยิบยกเรื่องนี้นะครับเข้าไปพูดคุยในที่ประชุมเพราะเห็นว่าวันก่อนที่รัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบตอบกระทู้ถามสดในสภานั้นเนี่ยอาจจะมีเวลาไม่มากมายนักถ้านำเรื่องนี้เข้าสู่กรรมธิการก็อาจจะมีเวลาได้ซักไซ้ไร่เรียงอะไรที่เป็นเหนือเป็นเนื้อเป็นหนังได้มากกว่าถัดมาเรื่องราวของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้ขอถอนรายชื่อออกจากร่างของพรรคเพื่อไทยด้วยเหตุผลของรายละเอียดที่แตกต่างกันและหวั่นเกรงวิตกว่าจะเป็นปัญหาขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็เลยต้องถอนไปวันนี้ทั้งพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงแจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าจะไม่ได้ส่งผลหรือเป็นปัญหากระทบต่อความสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเดี๋ยวไปลงรายละเอียดว่ากันในช่วงถัดไปนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของกรุงเทพมหานครนะฮะแหมเพิ่งจะถ้าจะบอกว่ายกแรกก็น่าจะเป็นเพียงยก2ยังไม่ถึงยก3เพราะว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนคือปลายเดือนนี้แต่ละฝ่ายก็เริ่มปล่อยของปล่อยหมัดกันจนกระทั่งทำให้มีการใช้คำว่าระบอบอากงเกิดขึ้นบนหน้าสื่อนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นในส่วนของพรรคประชาชนนะครับที่มีการนำอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ นะครับมาทำหน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์การบริหารเรื่องของกรุงเทพมหานครก็ทำให้แฟนคลับมวลชนในพรรคสีส้มด้วยกันเองตั้งคำถามมากมายเลยทีเดียวก็มีการออกมาชี้แจงและที่ประเดิมในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องของการทบทวนนะครับเรื่องของสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่ค่อนข้างจะครอบคลุมมากเลยทีเดียวแต่มีหลักการอันหนึ่งนะครับที่ดูแล้วจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็คือเรื่องของบิดามารดาที่ลูกนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีนะครับผมก็เคยใช้นะฮะในอดีตก็ไม่ได้เป็นปัญหานั่นก็คือที่เขาเรียกว่าลูกกตัญญูนะฮะก็จะได้ลดหย่อนประมาณสัก 30,000 บาทหรือยังไงเนี่ยนะครับก็เป็นค่าลดหย่อนแต่บังเอิญว่าเที่ยวนี้รัฐบาลได้ออกเกณฑ์ใหม่เพื่อที่จะไปสำรวจตรวจสอบดูว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้ที่นะครับอยู่ในกลุ่มที่สมควรจะได้รับจริงๆวันนี้ท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการทบทวนกรณีการตัดสิทธิ์บิดามารดากรณีที่ลูกนำไปลดหย่อนภาษีซึ่งดูแนวโน้มแล้วเนี่ยก็คงจะมีการทบทวนแต่ครั้งนี้นะฮะเข้าใจว่าคงไม่ทันนะนักข่าวก็ไปถามว่าครั้งนี้ไม่ทันจะปรับครั้งหน้าหรือไม่ท่านรองเอกนิติก็บอกว่ากำลังให้กระทรวงการคลังดูอยู่อย่างที่บอกเราต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อที่จะช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆขณะนี้กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจซึ่งหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์มานานเพราะฉะนั้นจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆก่อนโดยหลังจากนี้จะมาเล่าเงื่อนไขให้ฟังอีกครั้งก็อ่านตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ยังไม่ได้รับปากนะครับว่าอาจจะทบทวนอีกรอบหรือไม่นะครับแต่จะไปดูรายละเอียดและเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเจตนาก็คืออยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆก่อนเพราะฉะนั้นคงจะมีรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมในโอกาสถัดไปที่คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วในนาทีนี้เพราะว่าการยื่นภาษีเงินได้นะบุคคลธรรมดาได้สิ้นสุดลงไปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มลูกกตัญญูนำสิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่นะครับมาลดหย่อน 60,000 บาทก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับไม่ได้รับการดูแลจากการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งที่มีการทบทวนในครั้งนี้ส่วนโอกาสถัดไปนะครับจะได้ไม่ได้ก็คงจะต้องรอดูอีกทีหนึ่งทีนี้ก็ต้องไปดูต่อไปว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เดือนละ300บาท2คน600นะครับนะฮะ600 12 6เป็น72นะฮะปีหนึ่งก็ได้ 7,200 บาทเมื่อเทียบกับนำไปลดหย่อนได้ 60,000 บาทหรือใครที่อาจจะได้รับสิทธิ์เฉพาะท่านใดท่านหนึ่งท่านบางท่านอาจจะเหลือเฉพาะคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ยิ่งต้องหาร2นะฮะ12ก็3,600 บาทก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่ได้ลดหย่อนกับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะได้รับในแต่ละเดือนนั้นเนี่ยมันเหมาะสมกันหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอดูว่าถ้าเที่ยวนี้นะฮะทบทวนกว่าจะทบทวนอีกไม่รู้อีกเมื่อไหร่นะดังนั้นถ้าใครที่มีรายละเอียดตรงนี้ปรากฏแล้วนะก็จะถูกบันทึกเอาไว้นะไม่สามารถที่จะ ปแจ้งยกเลิกแจ้งเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าเป็นเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดขึ้นมาอย่างที่ท่านรองเอกนิติท่านได้แจ้งเอาไว้ว่าอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆก่อนทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการทบทวนในวันนี้และจะประกาศผลก็นู่นแหละครับกลางเดือน17กรกฎาคมเพราะนั้น17กรกฎาคมก็จะต้องไปดูนาทีนี้คงจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้อีกไม่ได้แต่ทีนี้วันนี้นะครับน่าจะเชื่อมโยงถึงกันครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องราวของการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ใน2ส่วนหลักๆทั้งเรื่องของการเยียวยากรณีที่ได้รับผลกระทบจากปมปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางน้ำมันราคาแพงจนกระทั่งโครงการในอนาคตที่จะนำไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างเรื่องของพลังงานนะก็กลมๆ 400,000 ล้านบาทเรื่องนี้ทางฝ่ายค้านเขาได้ยื่นยัตติต่อสภามาระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาตอนแรกก็คือมันด่วนไม่ด่วนสุดท้ายไม่ด่วนพอไม่ด่วนก็เลยได้เลิกนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นั่นคือยัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้เงินกู้ตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่ว่านะก็ไล่เรียงดูแล้วเนี่ยฝ่ายที่ยื่นยัตติก็มาจาก3พรรคการเมืองฝ่ายค้านทั้งล้วนๆเลยได้แก่พรรคกล้าธรรมพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะซึ่งหลักการพิจารณายัตตินะยัตติเหมือนกันก็จะพิจารณารวมไปในคราวเดียวกันผมพาไปดูรายละเอียดครับท่านผู้ฟังครับในข่าวบอกว่าก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณายัตติคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นประธานวิปรัฐบาลก็ลุกขึ้นหารือกรอบการอภิปรายบอกว่าการอภิปรายครั้งนี้เพื่อเสนอยัตติต่อสภาในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญไม่ใช่เรื่องการพิจารณาพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะฮะเพราะขณะนี้กำลังรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่เมื่อคำวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรพรก.กู้เงินก็จะกลับมาพิจารณาในสภาอีกครั้งเพื่อไม่ให้ประเด็นซ้ำซ้อนนะครับก็ขอให้ลดการอภิปรายที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็บอกว่าจากการหารือของสองฝ่ายก็ได้ตกลงเวลาอภิปรายเอาไว้นะ3ชั่วโมงนะโดยรัฐบาลได้1ชั่วโมงและก็ฝ่ายค้านได้2ชั่วโมงเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสองน่าจะเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปตรวจสอบความผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะซึ่งก็น่าจะพอเดาผลได้นะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่ามันเป็นยัตติที่เสนอโดยพรรคฝ่ายค้านขอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญติดตามเรื่องการใช้เงินก้อนนี้นะเมื่อรัฐบาลไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นก็เดาว่านะฮะนี่ดีผลอาจจะออกมาเลยได้ซ้ำแต่ผมเดาโดยที่ยังไม่ได้เห็นผลป้าคงไม่แตกต่างไปจากยัตติที่จะให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ก็คงจะอารมณ์เดียวกันทีนี้ไปดูการอภิปรายของผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณณัฐพงษ์บอกว่าการใช้เงินกู้ตามพรก.ดังกล่าวพบพิรุธในหลายประเด็นเช่นเงินกู้ส่วนที่ใช้เยียวยาวงเงิน 1.8 หมื่นล้านบาทเพื่อใช้ในกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐทั้งที่หลักการของการออกพรก.กู้เงินต้องใช้เท่าที่จำเป็นแต่รัฐบาลไม่ทราบจริงหรือว่าเงินที่ใช้ในกองทุนดังกล่าวแต่ละปีใช้จำนวนเท่าใดที่ผ่านมาตั้งขาดทุกปี โดยใช้เงินคงคลังไปจ่ายก่อนแล้วตั้งงบประมาณปีถัดไปเพื่อใช้เงินคงคลังซึ่งการพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2570ออกไปเป็นเดือนกรกฎาคมรัฐบาลมีเวลาจัดสรรงบปี70ให้เพียงพอต่อกองทุนดังกล่าวแต่ไม่ทำแต่เลือกใช้วิธีลักไก่เอาเงินกู้วงเงิน 1.8 หมื่นล้านบาทไปใช้ดำเนินการคุณณัฐพงษ์นะครับย้ำว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากวิธีแบบนี้แต่คนที่ได้ประโยชน์คือรัฐบาลถ้ารัฐบาลตัดสินใจทำทุกอย่างที่ถูกต้องเหยียดงบที่ไม่จำเป็นออกจากงบปี70ส่งผลสะเทือนต่อราชการที่มีเจ้าของประจำหรือส่งผลต่อพรรคร่วมรัฐบาลที่แบ่งโควต้างบประมาณปี70ไว้แล้วนะว่าแต่ละพรรคการเมืองในพรรครัฐบาลได้เท่าไหร่ถึงใช้วิธีเอาง่ายลักไก่เอาจากพรกองเงินกู้ซึ่งผิดกฎหมายและผิดวัตถุประสงค์ชัดเจนนะย้ำว่าเป็นการใช้เงินที่ผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่ถูกต้องลักไก่อย่างที่ว่าคุณรัฐพงศ์บอกว่าส่วนเงินกู้ก้อนที่2เพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงาน 200,000 ล้านบาทถือเป็นข้ออ้างเพราะหากต้องการยกระดับปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไปเป็นพลังงานสะอาดจริงไม่ต้องใช้เงินลงทุนแม้แต่บาทเดียวเพราะมีภาคเอกชนที่พร้อมจะสนับสนุนแต่สิ่งที่รัฐบาลกำลังใช้ช่องทางพิเศษเรื่องการตรวจสอบของสภาเพราะรัฐบาลหาทำโดยอาศัยวิกฤตขัดแย้งเสกเงินทำเองหวังล็อกสเปคเหมือนกับบางโครงการของรัฐบาล AI Thailand Passport ที่พบการล็อกสเปคให้บริษัทที่อยู่ในเครือข่ายหวังเงินทอนให้บางพรรคการเมืองในระบอบสีน้ำเงินหรือไม่ก็เป็นการกล่าวหานะมีคำว่าหรือไม่ต่อท้ายอยู่ก็คุณณัฐพงศ์ก็อภิปรายทั้งสองก้อนก้อนแรกเป็นเงินเยียวยาก้อนที่สองเป็นเงินที่จะนำมาใช้ปรับโครงสร้างพลังงานนะอีก 200,000 ล้านบาททีนี้อีกท่านหนึ่งคุณกรจาติกวนิชจากพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นผู้เสนอยัตตินี้ด้วยนะครับอีกยัตติหนึ่งก็บอกว่าการออกพรกแต่ละครั้งซึ่งคือการเพิ่มวงเงินการกู้ของรัฐบาลนอกเหนือจากการขาดดุลในงบประมาณปกติแล้วจะต้องมีเหตุผลในการป้องกันผลกระทบที่จะทำให้เศรษฐกิจขาดความมั่นคงคำถามของศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องถามว่ามีเหตุผลทางความมั่นคงที่จะต้องออกพรก.จริงหรือไม่ศาลจะต้องพิจารณา2ระดับ1ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่รัฐบาลอ้างว่าวันนี้ออกพรก.ได้สิ่งที่รัฐบาลจะต้องอธิบายศาลคือวันนี้ประเทศมีปัญหาความมั่นคงอย่างไรชี้ประเด็นไปที่เรื่องของปัญหาความมั่นคงที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องออกพรก.กู้เงินฉบับนี้สองรัฐบาลต้องพิสูจน์ความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่นำเสนอในพรก.ฉบับนี้ว่าเป็นโครงการหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแก้ปัญหาระดับความมั่นคงของประเทศจริงหรือไม่มีวิธีการอื่นแทนการออกพรก.หรือไม่คุณกรณ์ได้ให้ความเห็นส่วนตัวครับว่าแต่ผมขอฟันธงว่าปัญหาความมั่นคงไม่มีเศรษฐกิจอาจไม่สู้ดีแต่เศรษฐกิจไม่มีประเด็นปัญหาทางความมั่นคงวิธีการประเมินว่าเศรษฐกิจมั่นคงจริงหรือไม่หลักๆอาจจะดูที่การเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือ 1. ตัวเลข GDP ปรับเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ 2. ความมั่นคงทางทุนสำรองระหว่างประเทศ 3. การจัดเก็บรายได้ภาษีโดยรัฐบาลตามเป้าหมายที่กำหนด 4. ระดับหนี้สาธารณะมีสัดส่วนสูงจนทำให้ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่และ 5. ความเชื่อมั่นโดยรวมจากการเข้ามาลงทุนในประเทศทั้ง5ปัจจัยนี้ผมกล้ายืนยันว่าประเทศไทยไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงนี่คือคุณกรจาติกวนิชนะครับแล้วก็ยังย้ำอีกว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยเงินสำรองระหว่างประเทศมูลค่าโดยรวมกว่า10ล้านล้านบาทสูงสุดระดับต้นๆในโลกและสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประเทศไทยเคยมีมา นี่คือสภาพของประเทศที่ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่นอกจากนี้กระทรวงการคลังได้ประกาศผลการจัดเก็บภาษี7เดือนแรกของปีงบประมาณจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่รวม2เดือนของภาวะสงครามด้วยปรากฏว่าเก็บภาษีได้เกินเป้า 3.1 หมื่นล้านบาททำให้เงินคงคลังโดยรวมสิ้นสุดหน้าเดือนเมษายน69อยู่ที่เกือบ 300,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนี่หรือสภาพทางการคลังที่สะท้อนว่าขาดความมั่นคงขณะที่กรอบหนี้สาธารณะก็ยังอยู่ในวินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดไว้ที่ 70% แต่ในขณะเดียวกันเอกสารประกอบการอภิปรายจากสำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าปี2566ถึงปี2569รัฐบาลกู้เงินเฉลี่ยสูงถึงปีละ 800,000 ล้านบาทแต่สร้าง GDP ได้เพียงปีละ 400,000 ล้านแสดงให้เห็นว่าหนี้ขยายตัวเร็วกว่าฐานเศรษฐกิจของประเทศถึง2เท่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางการคลังระยะยาวสำนักวิชาการสภากำลังบอกว่ายิ่งกู้ยิ่งไม่มั่นคงมันย้อนแย้งตรงข้ามกับข้ออ้างของรัฐบาลนะเอาต่อยสักนิดนะฮะและคุณกรณ์ก็บอกว่าหากวัดตัวเลขและภาวะในประเทศแล้วไม่ใช่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือเป็นปัญหาความมั่นคงที่เป็นวัตถุประสงค์ของการออกพรกกู้เงินหากรัฐบาลบอกว่าห่วงค่าครองชีพของประชาชนมีทางอื่นที่ดีกว่านี้นั่นก็คือลดราคาน้ำมันลงลดภาษีสรรพสามิตเพื่อให้ค่าครองชีพถูกลงได้ทั้งนี้การออกพรกเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลระยะยาวต่อประเทศหากทุกรัฐบาลอ้างสถานการณ์เศรษฐกิจที่ค่อนข้างปกติในปัจจุบันออกพรกอนาคตมาตรา172จะไม่มีความหมายและกฎหมายวินัยการเงินการคลังจะไม่มีความหมายและทุกรัฐบาลสามารถกู้เต็มเพดานออกพรกเพิ่มเติมได้สุดท้ายเศรษฐกิจจะไปไม่ได้ตอนท้ายนะคุณกรจะติดกรณีย้ำว่าฝ่ายรัฐบาลบอกว่าฝ่ายค้านมองไม่เป็นวิกฤตแต่รัฐบาลมองว่าเป็นวิกฤตค่าครองชีพถือเป็นการเล่นลิ้นการเมืองพอเล่นได้แต่การคลังไม่ใช่ของเล่นหากมีทัศนคติออกพรกแบบนี้หากกังวลและห่วงค่าครองชีพประชาชนมีวิธีอื่นโดยเฉพาะลดราคาน้ำมันลงต้นทุนพลังงานลดไฟฟ้าลดลงไม่ต้องกู้เพราะการกู้ทำให้เพิ่มหนี้สินประเทศและความมั่นคงถูกทำลายก็ทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนนะครับก็ยกเหตุผลชี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขต่างๆให้เห็นว่ามีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามองในมุมของพรรคประชาธิปัตย์นะรวมถึงคุณอภิสิทธิ์ก่อนหน้านี้ด้วยก็พยายามจะเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลงมาจากลิตรละประมาณสัก6บาทเศษเศษถ้าลดลงมาเหลือเท่านั้นเท่านี้มันก็จะทำให้ราคาน้ำมันมันลดลงถ้าลดลงรัฐเสียรายได้ไปประมาณสัก 60,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทนั้นที่ห่างตัวเลขภาระความรับผิดชอบในระยะยาวที่เกิดขึ้นนะครับก็เทียบกันไม่ได้นี่คือรายละเอียดของการพิจารณานะครับยัตติเรื่องของให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้เงินกู้นะวงเงิน 40,000 ล้านบาทที่ได้เลิกในการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ 16:00 น.กับอีก 32 นาทีขออนุญาตพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้านะกลับมาว่างต่อครับ
0: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
5: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ด
6: ต้องครับ
5: ใสที่เปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กับช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์แล้วก็ผมมนตรีจอมพันธ์ผมนอกจากจะซื้อหวยไม่เคยถูกแล้วนะเที่ยวนี้ก็ยังเดาผิดอีกด้วยนั่นก็คือกรณีเรื่องของญัตติขอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้นะพรก.เงินกู้นะฮะ 400,000 ล้านบาทนะฮะก็ได้เห็นสัญญาณจากการอภิปรายของคุณสุภชัยใจสมุทรนะฮะคุณสุภชัยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยอภิปรายอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับคุณสุภชัยบอกว่าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าพรก.ไม่อยู่ในระบบตรวจสอบเพราะสภาพรก.ไม่อยู่ในระบบตรวจสอบเพราะสภาตรวจสอบและสามารถเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้เหตุผลของการออกพรก.มีความชัดเจนคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอได้เพื่อรักษาเสถียรภาพรักษาการจ้างงานและรักษาความเชื่อมั่นของประเทศทั้งนี้อาจเห็นต่างจากส.ส.ฝ่ายค้านแต่ในหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยคือการแบ่งแยกอำนาจเพื่อป้องกันการรวมศูนย์อำนาจและคุ้มครองประชาชนฝ่ายบริหารมีหน้าที่อำนาจตัดสินใจแก้ปัญหารัฐบาลออกพรก.กู้เงินคือการใช้อำนาจส่วนสภามีหน้าที่ตรวจสอบส่วนการตั้งกรรมการติดตามการใช้เงินกู้ทุกบาททุกสตางค์คือการถ่วงดุลดังนั้นการสนับสนุนไม่ใช่ปล่อยให้อำนาจไร้ขอบเขตแต่สนับสนุนระบบตรวจสอบทั้งนี้การกู้เงินก้อนใหญ่ต้องถูกตรวจสอบก็ดูเหมือนจะให้ความหมายไว้ชัดเจนนะเพราะเป็นเงินของประชาชนผมสนับสนุนการติดตามการใช้เงินหากใช้เงินไม่คุ้มค่าต้องตรวจสอบหากทุจริตไม่มีใครหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบได้ทั้งนี้การกู้เงินไม่ใช่การตีเช็คเปล่าสภาต้องช่วยกันตรวจสอบเข้มข้นพรรคฝากรัฐบาลสนับสนุนให้ตั้งกรรมาธิการเพราะนั้นทรงมาแบบนี้แล้วก็ยัตติของฝ่ายค้านที่เสนอโดย3พรรคการเมืองที่ว่าคือพรรคกล้าธรรมพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ที่ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ทั้งสองก้อนนี้วงเงิน 400,000 ล้านบาทนะครับก็คงจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไม่เหมือนกับกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลเห็นต่างจากฝ่ายค้านกรณีของโครงการแลนบริดจ์ตรงนั้นก็ถูกคว่ำไปในส่วนของการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพราะฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าควรเสนอความเห็นต่างๆนะ ให้รัฐบาลนำไปพิจารณาคุณวิสุทธ์เข้ามาแล้วผมไปทักทายคุณวิสุทธ์กันก่อนนะครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านฟังครับขออภัยนะ
4: ดูเหมือนไมโครโฟนจะยังปิดอยู่นะคุณวิสุทธ์นะฮะก็เปิดไมค์ทีมงานเปิดไมค์ให้คุณวิสุทธ์ด้วยครับ
5: คุณ
4: วิสุทธ์
5: คร
4: ับ ระบบไมค์ยังปิดนะฮะ
6: เดี๋ยวคุณทิวาไปก่อนครับ
4: มาแล้วครับคุณวิสุทธ์คร
6: ับ มาแล้วครับนะฮะตกลงว่าพรรคภูมิใจไทยเขาถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยแล้วเหรอคุณมนตรี
4: ครับ
6: คุณนิกรของคุณมนตรีนี่วันนี้ชี้แจงเองนี่ใช่ไหมถึงเหตุผลของการให้สมาชิกพรรคเพื่อไทยถอนรายชื่อเรื่องของกรมแก้รัฐธรรมนูญมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณมนตรี
4: คือถ้าดูจากสิ่งที่เขาได้ชี้แจงไปคุณวิสุทธ์ครับ
6: ครับ
4: ก็หนึ่งเนี่ยกรณีที่คุณแนนบุญธิดาในฐานะโฆษกพรร
6: ค
4: ได้ชี้แจงไปเมื่อวานเราอาจจะไม่เห็นภาพชัดมากนักเพราะว่าไม่ได้ลงในรายละเอียดเพียงแต่บอกว่าเกรงว่ามันจะขัดหลักการขัดกับคำวินิจฉัยของ
6: ศาล
4: รัฐธรรมนูญเพราะว่าที่มาของสสรของพรรคเพื่อไทยนั้นนะมาจากประชาชน
6: ครับ
4: ซึ่งก็จะแตกต่างจากร่างของพรรคภูมิใจไทยที่ไม่ได้ผ่านมือประชาชนที่ต้องเข้าไปเลือกในคูหาคือใครที่สนใจใครที่อยากจะมีส่วนร่วมกับขบวนรถไฟสายประวัติศาสตร
6: ์ครับ
4: ก็ไปยื่นแสดงความจำนงต่อกกต.กกต.ก็จะตรวจสอบคุณสมบัติความถูกต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั้งหมดแล้วก็รวบรวมรายชื่อทั้งหมดส่งมาที่สภาเลย
6: ครับ
4: แล้วก็ให้สภาเป็นคนเลือกนั่นคือหลักการของร่างของพรรคภู
6: มิใจไทย
4: แต่ร่างของพรรคของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยก็มีสสร300คน
6: ครับ
4: นะขออภัยสสร150คน
6: แต่ว่าเลือกนะเลือกโดยตรง300ใช่ไหมครับ
4: แล้วเลือกมา300
6: ครับ
4: และส่งมาให้สภาเหลือครึ่งหนึ่งอันเนี้ยมันก็เลยถูกพรรคภูมิใจไทยมองว่าอาจจะมินเมหรือว่าขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก็เลยมีมติให้สมาชิกพรรคที่ไปร่วมลงชื่อนั้นไปถอนรายชื่อออกจากร่างของพรรคภูมิใจของพรรคเพื่อไทยครับคุณสุครับ
6: แต่ว่าตกลงว่าคนที่ลงลายเซ็นไว้ลายมือชื่อแก้ไขของพรรคเพื่อไทยนี่ตรงลงภูมิใจไทยถอนก็ยังอยู่ครบอยู่ใช่ไหมคุณมนตรี
4: ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่า
6: ครับ
4: ก็มีพรรคการเมืองอื่น
6: ๆ
4: นะครับที่เขาเข้าชื่อสนับสนุนด้วยถ้าดูจากการแถลงของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยก็มีด้วยกัน7พรรคการเมือง
6: พรรคการเมือง
4: นะเมื่อภูมิใจไทยถอนออกไปแล้ว
6: ครับ
4: ก็ร่างนั้นก็ยังสามารถที่จะยื่นต่อไปได้ไม่ได้มีปัญหาครับคุณวิสุทธ์ครับ
6: แล้วมันมีปัญหาอะไรเหรอถึงต้องถอนอ่ะนะ
4: ครับ
6: คือดูแล้วผมโอ้ทีแรกผมคิดว่างี้นะคิดว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอ้คงจะแบบคือคงจะรู้สึกอยู่อะว่าอยู่ๆไปถอนรายชื่อมาทั้งที่คุยกันแล้วเนี่ยนะจะเสียความรู้สึกหรือเปล่าหรือจะอยู่เฉยๆหรือว่าจะแสดงออกซึ่งอาการงุนงิดบ้างหรือเปล่าสำหรับพรรคเพื่อไทยนะ
4: ครับ
6: เพราะว่าก็คือมองจากคนข้างนอกเราเข้าใจได้อยู่นะอาจารย์นี่คือรัฐมนตรีวันนี้เรื่องใหญ่นะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของพรรคแล้วก็มี7พรรคการเมืองไปลงรายชื่อด้วยรวมทั้งภูมิใจไทยซึ่งคุณยศนันท์ก็ดีอกดีใจนะขอบคุณพรรคเพื่อไทยขอบคุณพรรคภูมิใจไทยปรากฏว่าถอนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ประเด็นที่มาสสรใหม่ฮะคุณรัฐมนตรีครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ยังไม่ลืมใช่ไหมครับว่าเป็นหัวหน้าพรรคนะครับ
4: ครับ
6: คือคนจำเป็นอะไรนะรัฐมนตรีแรงงานมากกว่าเป็นหัวหน้าพรรคนะพี่ยิ้มนะ
4: ครับ
6: ก็บอกว่าทีนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการตั้งสสรเร็วขึ้นหลังจากเพื่อภูมิใจไทยกำลังปรับท่าทีเนี่ยก็เอาเป็นว่า จุลพันธ์บอกว่าเป็นเรื่องปกติในกระบวนการรัฐสภาคุณอนุทินก็แจ้งมตินี้ให้คุณจุลพันธ์ทราบล่วงหน้าแล้วไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนี่ผมไม่ได้ดูภาพว่าตอนที่คุณจุลพันธ์พูดเนี่ยแกกัดฟันพูดหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะนะแต่เอาเป็นว่าก็ยืนก็เข้าใจนะว่าต้องเสียงสนับสนุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาแล้วก็ต้องได้เสียงสว1ใน3ซึ่งภูมิใจไทยแก้เป็น1ใน4นะครับก็เอาเป็นว่าพรรคเพื่อไทยก็จะกลับไปทบทวนดูใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสสรครับที่จะเป็นตัวแทนยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปดูรูปแบบที่มาของสสรว่าจะมาจากเลือกตั้งโดยอ้อมหรืออิงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญงั้นพรรคต้องใช้เวลาทบทวนและหารือเพื่อให้เกิดการตกผลึกตอนนี้ไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้แล้วก็การพิจารณาว่าต้องปรับแก้ไขที่มาของสสรให้สอดคล้องกับร่างภูมิใจไทยหรือไม่ทั้งหมดต้องผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยก่อนก็ดูอย่างนี้นี่เรียกว่าอะไรฮะถอยไม่ถอนนะเขาไม่ถอนเนาะ
4: เออถอยสักครึ่งซอยอ่ะคุณพิสุทธ
6: ิ์แต่ผมคิดว่าก่อนจะถอยเนี่ยคุณบันตี
4: ครับ
6: ต้นถอนหายใจก่อนแล้วก็ถอยกึ่งซอย
4: ที่ผมเห็นในตอนท้ายนะคุณพิสุทธิ์คือบางสำนักก็ไปฟันธงเรียบร้อยแล้วว่าเพื่อไทยเนี่ยพร้อมที่จะปรับปรุงคือแก้ไขร่างให้สอดคล้องกับร่างของเพื่อไทย
6: ครับ
4: ถ้าอย่างนี้เนี่ยในทางการเมืองเนี่ยถือว่าเสียหายนะครับ
6: นั่นสิ
4: เพราะว่าเราเป็นพรรคการเมืองที่มีจุดยืนตรงนี
6: ้ครับ
4: นะฮะแต่เสร็จแล้วพอพรรคหลักที่อยู่ในรัฐบาลนะครับถอนชื่อออกนะก็ทั้งที่รายชื่อเท่าที่มีอยู่นั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะยื่นร่างได้ไม่ได้มี
6: ไม่มีปัญหาก็ยังยื่นได้อยู
4: ่แต่กลับจะไปแก้ไขเพื่อสอดคล้องกับร่าง
6: ของภูมิใจไทย
4: ภูมิใจไทยนะเหตุผลตรงนี้หนึ่งนะฮะให้มันสอดคล้องกับร่างของภูมิใจไทยนะฮะภูมิใจไทยก็จะได้มีมติให้ลงชื่อให้ใหม่อย่างนั้นเหร
6: อ
4: นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจุดยืนของพรรคที่มีมาตั้งแต่ต้นว่าจะต้องมีความเชื่อมโยงกับประชาชน
6: ครับ
4: มันก็จะหายไปนะผมพาไปดูตอนท้ายนิดหนึ่ง
6: ครับ
4: นักข่าวเขาถามคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ว่า
6: ครับ
4: จะต้องมีการปรับแก้เรื่องที่มาของสสรให้สอดคล้องกับร่างของพรรคภูมิใจไทยหรือไม
6: ่ครับ
4: คุณจุลพันธ์บอกไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นและไม่ได้หมายความเช่นนั้นขอให้เวลาเป็นตัวตอบดีกว่าเพราะตนก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตอบได้จะต้องเป็นสิ่งที่รับความเห็นชอบร่วมกันของสมาชิกนะอันนี้ดูเหมือนจะกว้างๆนะไม่ได้ทิ้งข้างไปข้างใดข้างหนึ่งนะอยู่ตรงกลางทีนี้นักข่าวถามว่ามีการระบุว่าเพื่อไทยอาจจะเสียหลักของตัวเองเนี่ยถามนำเพราะต้องคล้อยตามพรรคการเมืองหลักหรือไม่คุณจุลพันธ์ก็ปฏิเสธอีกเหมือนกันว่าไม่ใช่ยังมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันอีกหลายข้อและที่สำคัญจะเป็นร่างของใครก็ตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายหลักของประเทศไม่สามารถเริ่มด้วยการขัดแย้งเราต้องสงวนจุดร่วมหากจุดที่สามารถเดินหน้าร่วมกันได้ในการขับเคลื่อนการแก้ไขแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ยืนประจันหน้ากันตนรับประกันได้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้สุดท้ายจะไปไม่ถึงฝั่งฝันฉะนั้นในจุดนี้เพื่อไทยพร้อมรับฟังทุกฝ่ายจะเห็นว่าความพยายามของพวกตนที่ผ่านมาร่างของเรามีความเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดและเป็นประชาธิปไตยโดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลแต่การเดินหน้าของเราสิ่งที่เราทำคือการรวบรวมเสียงจากสมาชิกไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเพราะนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่าความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายเท่านั้นจึงจะสามารถผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เกิดขึ้นได้จริงคือถ้าฟังประโยคใหญ่สุดท้ายอย่างนี
6: ้ครับ
4: คือจะเอาความสำเร็จเป็นที่ตั้งไม่ได้มายึด เรื่องของหลักการจุดยืนนะแล้วก็สิ่งที่ตัวเองบอกว่าไม่ได้มันไม่ได้ผิดแต่เมื่อเสียงส่วนเสียงอื่นๆเนี่ยมองเห็นว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาเนี่ยเพื่อที่จะให้ไปถึงฝั่งฝันถ้าถอดความจากตรงนี้ก็แสดงว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะแก้ไขเพื่อที่จะให้ร่างของตัวเองนะไม่มีปัญหาในสายตาของพรรคแกนนำที่มีตั้ง192เสียง
6: ทีนี
4: ้รอดูครับ
6: ทีนี้พรรคเพื่อไทยไม่ลองฟังเสียงของคุณอ๋อยจตุรนฉายแสง
4: อ
6: าจารย
4: ์
6: ชูศักดิ์ศิรินินดูเหรอครับ
4: ครับ
6: เพราะว่าพรรคเนี่ยมอบหมายให้อาจารย์ชูศักดิ์ให้คุณจตุรนเป็นหัวหอกในเรื่องนี้แล้วก็จุดยืนชัดเจนที่พอถอยกลับเนี่ยลองถามสองท่านดูหน่อยไห
4: ม
6: คือไหนๆก็จะบอกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภาไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลถ้าอย่างนี้เนี่ยพอพรรคภูมิใจไทยไม่เอาเนี่ยคนก็จะตีความได้ว่าแหมเดี๋ยวกลัวรัฐบาลล่มหรือเปล่าหรือกลัวไม่ร่วมรัฐบาลหรือเปล่าก็เลยถอยนะก็ผมเชื่อว่าก็เข้าใจอะว่าในเพราะว่าที่ไม่มีทางเลือกมากนักสำหรับพรรคเพื่อไทยคือขืนแข็งขืนออกมาตอบโต้นะมันก็

0: เนี่ยถ้าเกิดว่าทำตามของพรรคเพื่อไทยมันจะสวนทางกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะฮะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญก็บอกไม่มีการเลือกตั้งโดยตรงถูกไหมคุณมนตรี
1: ครับ
0: นะฮะวันที่ผมก็พยายามดูคำอธิบายคือคุณเนี่ยดูคนที่แถลงคุณที่ก่อนจำนงนะฮะของคุณมนตรีนะครับนี่ล้อกันเล่นนะพิธีกร
1: ครับผมสัมภาษณ์บ่อยๆครับคุณวิสุทธ
0: ิ์ใช่ผมก็เลยแซวเล่นเป็นพิธีกรของคุณมนตรีนะคุณพิธีกรก็แถลงเรื่องนี้แหละว่าตกลงว่าเรื่องที่ถอนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสี่ยงใช่ไหมเสี่ยงต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะก็เดี๋ยวจะขัดกับคำวินิจฉัยที่18/2562นะฮะที่บอกว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงกรณีกู้ความเสี่ยงอ่ะทีนี้คุณนิกรพยายามอธิบายอย่างนี้ครับคุณนิกรคุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: อธิบายเรื่องนี้ว่าจริงๆเนี่ยอำนาจของการแก้รัฐธรรมนูญก็ยังอยู่ในมือของประชาชนอยู่ดีนะฮะคุณนิกรพยายามจะบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคือไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ประชาชนเป็นผู้ส่งอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ครับไม่ว่ารัฐสภาจะร่างรัฐธรรมนูญแบบไหนออกมาก็ต้องไปถามประชาชนผ่านการทำประชามตินั่นแสดงว่าประชาชนมีความเกี่ยวพันกับการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถึง3ครั้งจะบอกว่าไม่ผูกพันกับประชาชนไม่ได
1: ้
0: รัฐสภาจะเสนออย่างไรประชาชนไม่ใช่ฝักประชาชนนะฮะประชาชนสามารถตีตกได้หมดคุณธิกรอธิบายว่าอำนาจเต็มอยู่ที่ประชาชน3ครั้งทำมาแล้ว1ครั้งเหลืออีก2และนี่คือต้องแยกให้ชัดนะฮะถ้าฟังอย่างนี้คุณมนตรีฟังได้ไหมอำนาจยังอยู่ที่ประชาชน
1: ในมุมการมีส่วนร่วม
0: ครับ
1: ของประชาชนของคุณธิกรกับของพรรคประชาชน
0: ครับ
1: หรือรวมทั้งพรรคเพื่อไทยด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: จะแตกต่างกัน
0: ครับ
1: นะคุณธิกรกำลังพยายามอธิบายว่านี่ไงประชาชนก็มีส่วนร่วมในฐานะผู้ที่มีอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญตามที่ศาลได้วินิจฉัยเอาไว
0: ้ครับ
1: ด้วยการออกเสียงประชามตินะถึง3ครั้งนะครั้งแรกออกไปแล้วนะเห็นด้วยกับการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นถัดไปตอนเนี้ยเสนอแก้256
0: เ
1: พิ่มหมวด15/1เสร็จแล้วก็ต้องให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติรับรองว่าเห็นด้วยกับเนื้อหาสาระที่จะใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่มาสสร. อย่างเนี้ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เข้าคูหาแล้วก็กาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเสร็จสับจากนั้นถ้าเห็นชอบก็นำไปสู่การจัดตั้งสสร.มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นสุดท้ายท้ายสุดประชาชนก็มีส่วนร่วมผ่านการออกเสียงว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอีกเหมือนกันนี่คือในความหมายของคุณนิกรที่จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมในฐานะผู้มีอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญแต่ในความหมายของพรรคประชาชนนั้นเนี่ยเขาเห็นว่าไม่ใช่แค่ลงประชามติแต่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่างจัดทำเนื้อหาต่างๆนั่นคือความแตกต่างระหว่างพรรคประชาชนแล้วก็พรรคภูมิใจไทยที่มองมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชนแตกต่างกันตรงนี้แหละครับคุณสุคราม
0: ครับถ้าอย่างนั้นคุณมนตรีครับเป็นไปได้ไหมว่าร่างกฎหมายที่เสนอเข้าที่สภาเนี่ยมันน่าจะเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักแล้วถ้าเกิดเป็นร่างที่เห็นต่างเนี่ยเพราะที่มาของสสร.เนี่ยที่มีเลือกตั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมเนี่ยน่าจะถูกภูมิใจไทยตีตกไปได้ไหมในสภาแล้ว
1: ผมเดาในทางนั้นอ
0: ่
1: ะคุณวิสุทธิ์เดาในทางที่ว่าเริ่มไปสะกิดให้เพื่อไทยเนี่ยได้รู้ตัวเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแม้ไม่ได้แม้ล่ะ
0: คือ
1: เห็นว่ามันมีช่องโหว่ช่องว่างตรงนั้นนะผมเห็นคุณนิกรยกมา2ประเด็น
0: ครับ
1: ประเด็นแรกก็คือกังวลว่ามันจะขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประเด็นหนึ่ง
0: ครับ
1: อีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ในบรรทัดสุดท้ายของพารากราฟแรก ที่บอกว่าอีกทั้งในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคแกนนำ

0: ต้องระมัดระวังไม่ให้มีประเด็นสุ่มเสี่ยงที่กระทบเสถียรภาพได้ก็ดูเหมือนจะเป็นข้อกังวลในเรื่องของมิติการทางการเมืองนะฮะแต่จะอย่างไรก็ตามถ้าดูจากเหตุผลแบบนี้แล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยผมมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะ คุณวิสุทธ
1: ิ์ว่า
0: สงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อหลักการของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยวางหลักเอาไว้แตกต่างกันแล้วในเมื่อจุดยืนของตัวเองเนี่ยลงชื่อรับรองร่างของพรรคตัวเองซึ่งมีหลักการอย่างนี้แล้วจะให้ส.ส.ของตัวเองไปลงชื่ออีกหลักการหนึ่งอีกร่างหนึ่งได้ยังไงเพราะว่าคนละหลักการก็ได้รับการอธิบายว่าคำว่าหลักการนั้นเนี่ยมันตีความแคบอยู่ตรงการแก้ไข256นะฮะเพื่อเพิ่มหมวด15/1เพราะนั้นหลักการถูกจำกัดวงอยู่เฉพาะการแก้ไขมาตรา256ส่วนอื่นๆที่อยู่ในหมวด15/1เป็นเรื่องของรายละเอียดที่จะต้องไปอภิปรายไปพิจารณากันแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมได้ในวาระถัดๆไปก็น่าจะจบเพราะนั้นก็เลยเดินสายเวียนเทียนไปลงชื่อสนับสนุนร่างนั้นร่างนี้กันหลายๆร่างแต่สุดท้ายพอมาบอกว่าเนื้อหาที่อยู่ใน15/1นั้นเนี่ยมันแตกต่างกันก็เลยถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นจนกระทั่งถอนชื่อก็เลยไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันมีเหตุผลอื่นอีกด้วยหรือเปล่าครับคุณที่สุดคร
1: ับแต่ว่าเวลาจำกัดผมมองยี้ได้ไหมคุณมนตรีว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยถ้าแก้ได้นะภูมิใจไทยก็น่าจะได้เพราะว่าเป็นคนเจ้าของร่างแล้วถ้าเกิดว่ารัฐธรรมนูญใหม่ไปไม่ได้หรือไม่ผ่านประชามติก็กลับมาใช้ฉบับเดิมคือปี60ภูมิใจไทยก็น่าจะได้อะไรจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นแปลว่าไม่ว่าเก่าหรือใหม่ภูมิใจไทยได้เต็มๆไหม
0: ครับนั่นแหละขบวนไว้ที่ตรงนั้นเพราะว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ได้รัฐธรรมนูญปี60และถ้าได
1: ้ก็ได้ของภูมิใจไทย
0: plus อย่างที่ณัฐวุฒิสายเกลือได้ให้ความเห็นเอาไว้ก่อนหน้านี
1: ้ครับแต่เราไปก่อนต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้แล้วครับพักกันสักครู่ครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลคนร้ายลอบยิงอสสุงไหปาดีบาดเจ็บเจ้าหน้าที่สั่งปูพรมล่าตัวคนร้ายเมื่อเวลาประมาณ 13 นาฬิกาเกิดเหตุอุกอาจคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุงไหปาดีเหตุเกิดบริเวณริมถนนสายปะลุรูสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บคืออาสาสมัครอุรุพงศ์กมลอายุ35ปีถูกกระสุนปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าที่บริเวณลำตัวได้รับบาดเจ็บสภาพที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่ริมทางลาดไหลถนนโดยมีร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บรอการช่วยเหลือบริเวณพงหญ้าริมทางหลังเกิดเหตุพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำตัวผู้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลสุงไหปาดีอย่างเร่งด่วนล่าสุดผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวดีอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุตำรวจร่วมฝ่ายความมั่นคงทหารฝ่ายปกครองเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุทันทีพร้อมจัดกำลังปิดกั้นตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าทางคดีและการสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุตำรวจจะเร่งสืบสวนรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดต่อไปแม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์เน้นย้ำความพร้อมปฏิบัติภารกิจพลโทวีรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนเขตความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์ความมั่นคงตรวจสอบภูมิประเทศเส้นทางยุทธศาสตร์และทบทวนแผนการปฏิบัติของหน่วยพบปะให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเน้นย้ำดำรงความพร้อมการยึดมั่นในหน้าที่และการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่ทัพภาคที่2กล่าวว่าเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มั่นคงเป็นรากฐานสำคัญของการปกป้องอธิปไตยและการรักษาความพร้อมของกำลังพลอธิบดีกรมการปกครองสั่งอำนวยความสะดวกประชาชนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการ 4-21 มิถุนายนนี้นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่2มิถุนายนตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเสนอวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านคนทำการยืนยันเข้าร่วมโครงการปี2569ผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดและดำเนินการสำรวจรับลงทะเบียนผู้ไม่มีบัตรที่เป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพม.รวมจำนวน 1,44,7805คนโดยมอบหมายให้กรมการปกครองกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการและรับลงทะเบียนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนจากนั้นกรมการปกครองจึงนำส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการให้ทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งดำเนินการสำรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: ยังอยู่กับข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์ก่อนที่จะไปว่ากันเรื่องอื่นต่อนะผมไปเก็บรายละเอียดเก็บตกนะฮะที่สภาให้จบซะก่อน
5: ครับ
4: นั่นก็คือที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี
5: ้ครับ
4: นะเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเรื่องของการพิจารณายัตติของฝ่ายค้าน
5: ครับ
4: นะเพื่อที่จะขอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้400,000 ล้านบาท
5: ครับ
4: ก็ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาการกรรมการวิสามัญจำนวน25 คน
5: ครับ
4: นะครับพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินในโครงการนี้นะให้เวลา90 วันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลเองก็ได้ให้สัญญาณในช่วงของการลุกขึ้นอภิปรายของคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับที่มองแยกส่วนว่าเรื่องของการอำนาจฝ่ายบริหารนั้นก็คือดำเนินการตามนั้นและสภานะครับก็มีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบการใช้เงินดังกล่าวทีนี้ก่อนการอภิปรายจะสิ้นสุดลงผมพาไปดูในส่วนที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ลุกขึ้นสรุปยัตติของตัวเองคุณวิสิทธิ์บอกว่าสภาไม่มีโอกาสกลั่นกรองโครงการตามพรกนี้แม้แต่โครงการเดียวหลังจากนี้จะได้เห็นเงินกู้เหล่านี้ไปอยู่ในงบรายจ่ายปีต่อๆไปเพื่อจ่ายเงินต้นดอกเบี้ยจนแทบไม่เหลือเงินไปลงทุนพัฒนาใดๆฝ่ายค้านเชื่อว่าการออกพรก.ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขรัฐธรรมนูญเพราะเป็นวิกฤตที่รัฐบาลบริหารจัดการได้หากแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่ไปตัดสินใจกู้เงินให้ประชาชนมาซื้อของในราคาแพงครบ4 เดือนของก็แพงเหมือนเดิมแต่หนี้สาธารณะขยับเพิ่มขึ้นเกือบชนเพดาน
5: ครับ
4: จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างจริงจังและไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีคลังจะกล้ายืนยันหรือไม่ว่าสิ่งที่ดำเนินการยังเป็นไปตามหลักการที่ตั้งไว้เพราะโครงการนี้พุ่งเป้าไปถึง25-26 ล้านคนแล้วตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ไม่เฉพาะท่านรัฐมนตรีคลังคุณวิสิทธิ์บอกว่าแม้แต่รัฐมนตรีคลังก็ยังลงทะเบียนใช้แอปนี้น่าจะเป็นแอป60-40นั่นนะครับ
5: ครับ
4: เพื่อให้ลูกหลานไปใช้นี่ล่าสุดยังตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนี่คือการพุ่งเป้าเพียงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นใช่หรือไม่แต่ทำให้คนไทยมีหนี้400,000 ล้านบาทจำเป็นต้องตั้งกรรมธิการตรวจสอบก็ตั้งไปแล้วผมเห็นท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานไปจับจ่ายซื้อของแถวแถวสี่ย่านสี่ย่านสินะฮะ
5: ใช่ครับ
4: ก็มีการใช้แอปตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับคุณวิสุทธ์ครับก็ถือว่าหนึ่งใช้เป็นตัวอย่างแต่ในสายตาของคุณอภิสิทธิ์ก็มองว่าก็รัฐมนตรีก็ใช้นะเพื่อให้ลูกหลานได้ไปใช้นี่กันในวันข้างหน้าครับคุณวิสุทธ์ครับ
5: ครับก็ในสภาก็กำลังอภิปรายเรื่องนี้อยู่กันนะวันนี้ก
4: ็จบแล้วครับคุณวิสุทธ์พอหลังจากตั้งกรรมธิการเสร็จสับก็ปิดประชุมไปเมื่อประมาณเกือบ1 ชั่วโมงที่ผ่านมาครับ
5: ครับผมพาคุณมนตรีย้อนไปนิดหนึ่งเมื่อสักครู่เราพูดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญที่ทางพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อสมาชิกพรรคประมาณ30 คนออกเนี่ยนะแล้วผมก็บอกว่านี่ถึงคุณจตุรนต์ฉายแสงกับอาจารย์ชูศักดิ์สุรินทร์เนี่ยซึ่งเป็นคนที่ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังกับพรรคเพื่อไทยอ่ะปรากฏว่าคุณชูศักดิ์สิรินินพูดไม่เหมือนคุณจุลพันธ์พูดครับ ชูศักดิ์สิรินินตอนที่บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคแล้วก็รายชื่อนะฮะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับก็พูดเรื่องนี้บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เนี่ยฉบับที่กำลังทำอยู่นะครับสาระไม่ได้แตกต่างจากครั้งก่อนเลยไม่มีอะไรแตกต่างในสาระสำคัญ
4: ครับ
5: ร่างของพรรคเพื่อไทยให้มีส.ส.ร.เนี่ยก็เลือกจากประชาชนเบื้องต้นแล้วก็ให้รัฐสภาเลือกอีกทีหนึ่งนะครับยืนยันว่าไม่ใช่ให้ประชาชนเป็นผู้ร่างโดยตรงตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็พูดหลายเรื่องฮะแต่หนึ่งในนั้นก็คือว่าทำใจลำบากอาจารย์เราบอกทำใจลำบากครับคือไม่ใช่ไม่เคยคุยกันนะเคยส่งร่างให้ดูกันแล้วแล้วมีการแถลงข่าวต่อสื่อว่าจะยื่นประธานรัฐสภาในวันนี้แล้วอยู่ก็ถอนชื่อกันโดยให้ผลว่าเป็นห่วงว่าจะขัดขัดต่อคำวินิจฉัยโอ้อาจารย์สุศักดิ์บอกว่าทำใจลำบากแล้วก็กลับมองว่านี่คือโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอร่างนะฮะเป็นร่างหลักในการพิจารณาด้วยซ้ำไปแล้วก็ยืนยันว่าเสียงที่มีอยู่เนี่ยคือถอนไปเนี่ยคือพรรคภูมิใจไทยถอนไป30เสียงนะเสียงยังมีพอถึง1ใน5ก็ควรต้องยื่นร่างของพรรคภูมิใจไทยต่อรัฐสภา คือพูดง่ายว่าไม่ใช่ทบทวนถึงถอนก็ยังครบจาชูศักดิ์บอกว่าควรต้องยื่นร่างนี้ต่อไปเป็นเจตนารมณ์ของพรรคเพื่อไทยแล้วกลับมองว่านี่ครับว่านี่คือเรื่องวาระแห่งชาติยื่นกันหลายๆพรรคก็ดีจะได้ช่วยกันวิจารณ์ข้อดีข้อเสียเอาไว้ถึงที่สุดเลยแล้วตบท้ายน่าสนใจครับแสดงว่าอาจารย์ชูศักดิ์กับหัวหน้าหงิมไม่ได้คุยกันนะครับผมจะดูว่าฝ่ายบริหารของพรรคจะเดินต่อไปอย่างไรเห็นรอยแยกไหมเห็นรอยแตกไหมเห็นรอยความคิดที่แตกต่างไหม
4: อาจารย์ก็เป็นรองหัวหน้าพรรค
5: ใช่ครับ
4: แต่โครงสร้างของพรรคเพื่อไทยเขาจะมีอีกคณะหนึ่งก็คือคณะผู้บริหาร
5: เออ
4: ก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ชูศักดิ์อยู่ทั้งสองคณะไหมหรือว่าอยู่ทั้งสองคณะก็จะนำข้อคิดเห็นตรงนี
5: ้
4: ไปแสดงความเห็นในที่ประชุมและสุดท้ายที่ประชุมจะว่ายังไง
5: ครับ
4: แต่ฟังจากซุ้มเสียงของคุณจุลพันธ์ในวันนี้แล้วค่อนข้างจะแผ่วลงนะฮะ
5: แผ่วแผ่วไม่ใช่ค่อนข้างแผ่วฮะแผ่ว
4: การชูศักดิ์ไม่แผ่ว
5: ครับ
4: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอดูว่าจะคล้อยตามพรรคภูมิใจไทยหรือว่าจะยังยืนหยัดอยู่ในจุดยืนเดิมของตัวเอง
5: ครับ
4: ก็จริงๆเนี่ยในบางประโยคเนี่ยของการให้สัมภาษณ์ของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ย
5: ครับ
4: ผมก็เห็นว่าคุณจุลพันธ์เองก็เชื่อด้วยตัวตนของตัวเองว่าร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยเป็นร่างที่เป็นประชาธิปไตย
5: ครับ
4: และก็ไม่ได้ขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีอยู่คำหนึ่งนะผมอ่านให้ฟังอีกครั้งนะบอกว่าเชื่อมั่นว่าร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นประโยชน์สูงสุดและเป็นประชาธิปไตยโดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่มันมีแต่นี่สิคุณที่สุด
5: ครับ
4: แต่การเดินหน้าของเราสิ่งที่เราทำคือการรวบรวมเสียงจากสมาชิกไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเพราะนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่าความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายเท่านั้นจึงจะสามารถผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เกิดขึ้นได้จริงเพราะนั้นเนี่ยก็ยังคำนึงถึงเป้าหมายถึงผลสำเร็จนะครับว่าถ้าเรายังยืนยันในจุดยืนของเราแบบนี้โดยที่ไม่ฟังใครโอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นก็คงจะยากแต่ก็นาทีนี้แตกต่างกันอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับ
5: ครับก็ ก็อาจารย์สุศักดิ์ผมว่าก็ได้แสดงความเห็นแล้วก็แสดงท่าทีออกมานะแต่ว่าเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลก็คงเดินทางไปตามเส้นทางที่คุณจุลพันธ์เสนอนะเอ๊ะตกลง
4: คุณ
5: ฮะ
4: คุณวิสุทธ์ฮะ
5: ครับ
4: ผมว่ามันจะมีความหมายอะไรเนี่ย
5: ครับ
4: ถ้าสมมติว่าเพียงแค่นะครับผ่านวาระแรกรับหลักการนะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระ 2-3 แล้วทีเนี้ยมันก็จะมีการลงมติแล้วจะใช้ร่างไหนเป็นร่างหลักก็แน่นอนนะเมื่อสักครู่อาจารย์ชูศักดิ์ยังมองว่าหวังที่จะให้ร่างของตัวเองเป็นร่างหลักได้ซ้ำไปแต่โอกาสที่จะเป็นไปได้แทบจะไม่มีเลยที่พรรคภูมิใจไทยที่เสนอร่างของตัวเองแล้วก็ผ่านการรับหลักการแน่นอนเน
5: ี่
4: ยจะยอมให้ร่างของพรรคอื่นมาเป็นร่างหลักได้ยังไงเรามองย้อนกลับไปในตอนที่เป็นรัฐบาลMOA
5: ครับ
4: นะแล้วขับเคี่ยวกันกับพรรคประชาชนณเวลานั้นเนี่ยปรากฏว่าเพื่อไทยก็ตลบหลังนะขณะคุณอนุทินเอ่ยใครเอ่ยเนี่ยวิ่งโร่กันเข้าสภาเพื่อที่จะมาลงมติในประเด็นนี้แต่เมื่อพรรคเพื่อไทยณเวลานั้นร้อยกว่าเสียงเนี่ยไปยกมือสนับสนุนให้เอาร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักร่างของพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้รับการพิจารณาอันนั้นก็คือการช่วงชิงในทางการเมืองกันเช่นเดียวกันพอมาถึงวันนี้เมื่อร่างของตัวเองก็ผ่านวาระรับหลักการไปด้วยแล้วเหตุไฉนซึ่งมีเสียงอยู่มากมายจะยินยอมให้ร่างของพรรคเพื่อไทยมาเป็นร่างหลักแทนร่างของตัวเองเพื่ออะไรคุณวิสุทธ์ฮะ
5: นะครับก็นี่แหละก็ต้องดูว่าใครเป็นหลักในการในพรรคเพื่อไทยที่พรรคเพื่อไทยคุณมนตรีฮะอดไม่ได้ในคิดถึงคุณทักษิณนะตกลงคุณทักษิณจะไปดูใบจริงใช่ไหม
4: ผมเห็นรายละเอียดข่าวดูฟังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับจะก็จะแปลงๆอยู่เหมือนกัน
5: ครับ
4: คือในข่าวที่เป็นรายงานก็แล้วกันว่าคุณทักษิณเตรียมบินไปปักหลักอยู่ที่ดูใ
5: บ
4: ไปปักหลักอยู่นะคุณที่สุดนะ
5: ครับ
4: และจะไปใช้ชีวิตบั้นปลายส่วนใหญ่อยู่ที่นั่น
5: ครับ
4: เพราะ 1. อยู่มานาน 2. มีขุมข่ายทางธุรกิจ 3. มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่แน่นแฟ้นกับบุคคลระดับสูงของที่นั่นนะฟังดูก็เป็นเหตุเป็นผลคือจะไปใช้ชีวิตบั้นปลายส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นนะถัดมาเนี่ยก็ต้องการที่จะลดบทบาททางการเมืองบทบาทต่อสาธารณะเพื่อลดความอึดอัดให้กับคุณอนุทินที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ณเวลานี้ส่วนพรรคเพื่อไทยก็มอบหมายให้คุณแพทองธารและอาจารย์เชนยศชนันดูแล
5: ครับ
4: นะฮะและที่สำคัญคือจะจำกัดจำเขี่ยบทบาทของพรรคไว้ที่พรรคขนาดกลางนะไม่มุ่งหวังที่จะทำพรรคให้มันใหญ่โตโอ้เหมือนกับเหมือนเดิมอีกแล้ว
5: แล้วผมเข้าใจว่าถ้ามีพรรคอันดับ 3-4 จะดีกว่า2เนาะถ้าเราพรรคเพื่อไทย
4: และก็อาจจะเดินทางกลับประเทศไทยมาบ้าง
5: ครับ
4: เพื่อเยี่ยมลูกหลานในวาระต่างๆซึ่งมันก็ผมว่าส่วนตัวแล้วฟังดูก้ำกึ่ง 50-50
5: ครับ
4: นะฮะก้ำกึ่งก็คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณทักษิณเองเนี่ยได้รับบทเรียนนะแล้วก็ถอดบทเรียนมาครั้งนี้ก็เลยจะต้องปรับบทบาทตัวเองสมัยนะดังส่วนจะไปปักหลักอยู่ที่นู่นตลอดไปก็คงไม่ใช่เพราะยังมีคำว่าจะใช้ชีวิตบั้นปลายส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นก็คือกลับไปกลับมาอันนี้ก็พอฟังได้แต่ทีนี้มันจะมีอันหนึ่งก็คือคดีมาตรา112ที่อยู่ในระหว่างการอุทธรณ
5: ์นั่นสิน
4: ะว่ามีการประกันตัวและการที่จะเดินทางออกนอกประเทศนะก็ต้องลองย้อนไปดูอีกทีนึงว่ามันมีเงื่อนไขที่ละเอียดมากขนาดไหนครับคุณที่สุดครับ
5: ก็คุณทักษิณยังมีเรื่อง112นะที่ถ้าบอกจะอยู่ยาวคงต้องกลับมายังมีการอุทธรณ์ต่อ
4: พอถึงเวลาก็ต้องมาขึ้นศาล
5: ค่ะ
4: อย่างนั้น
5: ใช่แล้วก็อย่างที่อีกเรื่องคือไอ้เรื่องภาษี 1,700
4: 17,000 ล้าน
5: 17,000 ล้านเนี่ยนะ
4: ใช้จ่ายไป350ล้าน
5: ตัวที่เหลือเนี่ยตัวจ่ายไป350ละ
4: ประมาณนั้นนะคุณวิสุทธ์ฮะที่เหลือยังไม่ได้จ่าย
5: อันนี้โจทย์อยู่ที่กรมสรรพากรอะไรใช่มั้ยเนี่ยอยู่ที่คุณเหลือนิติแล้วเนี่ยจะเอาไงต่อ
4: ก็เห็นคุณวัชราเพชรทองเน
5: ี่
4: ยครับไปยื่นร้องที่นี่แหละกระทรวงการคลัง
5: ครับ
4: แล้วก็มีการตอบหนังสือกลับมาว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการและถ้ามีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบแต่บางกระแสก็บอกว่าไม่มีแล้วนะก็คือพอไม่มีเนี่ยนะมันดูเหมือนจะฟังไม่ขึ้นคุณวิสุทธ์นะคือในทางข้อกฎหมายอาจจะไม่มีจริงนะเพราะว่ามีการจำหน่ายถ่ายเทไปอยู่ในมือลูกหลานทายาทต่างๆคนอื่นถือแทนเอาไว้หมดแล้ว
5: ครับ
4: แต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยก็คุณทักษิณเองก็ยังมีความเป็นอยู่ขึ้นนั่งเครื่องบินนั่งรถหรูมีนาฬิกามีทรัพย์สินอะไรต่างๆมากมายอันนี้คือสิ่งที่เห็นด้วยตาเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันว่าจะยึดข้อกฎหมายอย่างเดียวไม่ดูข้อเท็จจริงแล้วบอกว่าไม่มีคือไม่มีอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
5: มีแต่จะไม่ได้ถือครองในนามของคุณทักษิณก็ได้
4: ก็ถูกต้อง
5: เอ๊ะคุณมนตรีคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยแกเต็มใจไปดูใบเหมือนที่คุณมนตรีว่าหรือว่ามีใครบอกนึ่งหน้าไปอยู่ดูใบถ้าพักก่อนแล้ว
4: น่าจะมีหลายเหตุผล
5: นะผมฟังดูก็ส่วนนึงก็อย่างที่คุณมนตรีว่าส่วนนึงก็คงแบบนะไปอยู่ถ้าพักหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
4: คือสู้อุตส่าห์ไปติดคุกติดตารางอยู่ตั้งนานนะครับแล้วพอออกมาแล้วเนี่ยก็จู่ๆก็จะไม่อยู่แล้วจะไปเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่ากับการที่ต้องยอมไปสูญเสียอิสรภาพอยู่เป็นเวลานาน
5: ครับ
4: นะโดยบุคลิกนะอุปนิสัยของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ยอมอะไรง่ายๆถ้าเราดูจากการต่อสู้ตลอด 17-18 ปีที่อยู่ในต่างแดนเพราะฉะนั้นเวลา1ปีเสร็จหรือเวลา1ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยไม่ถึง1ปีด้วยนะ7เดือนก็คงจะไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรโดยที่หันหลังไม่สนอกสนใจเรื่องการเมืองไปซะเลยทีเดียวก็คงจะไม่ใช่ครับคุณสุครับ
5: ถ้าใช่ก็ไม่ใช่คุณทักษิณมั้งหมายถึงว่า มันดูการเข้ามาคล้องแวะการเมืองไม่มากก็น้อยนะเราต้องพักก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะชวนคุณตีไปดูเรื่องผู้ว่ากทมหน่อย
4: เดี๋ยวช่วงหน้าก็ได้ครับ
5: แต่แล้วช่วงหน้าเราคุยกันนะ
4: ครับ
5: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
9: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการ
10: คุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสื
11: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: พร้อมบรรจุ

0: ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยตัวจริงบนเวทีระดับโลกคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ร่วมด้วยวิวัฒน์อุตสาหกิจนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: ช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับในวันนี้คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์อยู่กับท่านผู้ฟังคุณวิสุทธิ์ครับ
5: ครับ
4: นะสายตรงสุทธิชัยหยุ่นวันนี้คุณสุทธิชัยนะจะพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะฮะในปีนี้ซึ่งมีคำเตือนจากองค์การสหประชาชาตินะครับว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอลนีโญซึ่งจริงๆก็รับรู้กันมาระยะหนึ่งแล้วเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญและการกู้เงิน400,000,000,000 บาทตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการรองรับเกี่ยวกับเรื่องปัญหานี้หรือเปล่าแต่วันนี้ผมเห็นข่าวรัฐบาลกำลังเตรียมการที่จะรองรับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสุทธิชัยหยุ่นนะฮะก็ชวนตั้งคำถามว่าประเทศไทยพร้อมแล้วหรือยังแล้วก็ดูเหมือนรัฐบาลคุณอนุทินจะยังไม่มีแผนการฉุกเฉินชัดเจนว่าภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงนั้นจะรับมือกันอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสายตรงสุทธิชัยหยุ่นครับ
5: ครับ
6: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
7: ประเทศไทยเตรียมพร้อมแล้วยังครับดูเหมือนรัฐบาลอนุทินชาญวีรกุลจะยังไม่มีแผนการฉุกเฉินชัดเจนว่าภัยแล้งซึ่งเชื่อกันว่าปีนี้จะหนักมากและในเอเชียก็จะหนักที่สุดในหลายสิบปีทีเดียวเอลนีโญครับกำลังจะแผลงฤทธิ์อย่างน่าตกใจมีคำเตือนมาจากองค์การสหประชาชาติแล้วครับบอกว่าปีนี้โลกกำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนผ่านของสภาพอากาศครั้งสำคัญปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเอลนีโญกำลังจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งท่ามกลางสภาวะที่โลกบอบช้ำจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO ส่งสัญญาณเตือนว่าการรวมตัวกันของสองปัจจัยนี้อาจจะสร้างสถิติความร้อนใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมเลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูตาเรสออกมาพร้อมคำเตือนครับว่าสภาวะเอลนีโญจะเปรียบเสมือนการราดน้ำมันลงบนกองไฟของโลกที่กำลังร้อนขึ้นผลกระทบจะรุนแรงขึ้นแล้วจะแผ่ขยายไปไกลขึ้นข้ามพรมแดนด้วยความเร็วที่น่าตกใจการมาถึงของซูเปอร์เอลนีโญเขาเรียกซูเปอร์เอลนีโญครับเพราะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะถูกระบุเมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกิน 0.5 องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นเวลานานแต่ว่าความกังวลครั้งนี้อยู่ที่ระดับความรุนแรงครับข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมโลกบอกเลยว่าปีนี้มีโอกาสที่อุณหภูมิจะพุ่งสูงเกินเกณฑ์ไปมากกว่า2 องศาเซลเซียสซึ่งจะถูกจัดว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโญ ความน่ากลัวคือนับตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมา70กว่าปีแล้วครับมีเหตุการณ์ระดับซูเปอร์เอลนีโญเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นแต่แบบจำลองสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชี้ครับว่าครั้งนี้อาจจะมีความรุนแรงเทียบเท่าหรือทำลายสถิติเท่าที่เคยมีมาแล้วเท่าที่เคยบันทึกในประวัติศาสตร์ด้วยมีคำวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าค่อนข้างมั่นใจว่าเหตุการณ์ครั้งใหญ่กำลังจะมาสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดมันไม่ได้อยู่เพียงแค่บนผิวน้ำครับข้อมูลจากดาวเทียมและทุ่นตรวจวัดเผยให้เห็นถึงภาพที่น่าตกใจลึกลงไปหลายร้อยเมตรใต้พื้นผิวของมหาสมุทรแปซิฟิกมีคลื่นยักษ์แห่งมวลน้ำอุ่นที่ร้อนกว่าปกติถึง6องศาเซลเซียสในบางจุดกำลังคืบคลานไปทางทิศตะวันออกพลังงานมหาศาลใต้ทะเลลึกนี่แหละครับเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่สำคัญเพราะว่ามวลน้ำร้อนเหล่านี้จะลอยตัวขึ้นสู่ผิวหน้าในที่สุดจะส่งถ่ายความร้อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกเพื่อรบกวนรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกความร้อนในทะเลลึกนี้รุนแรงเทียบเท่ากับเหตุการณ์เอลนีโญที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาแปลว่าครั้งนี้ถ้ามันเกิดตามที่คาดหมายจะรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ในเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาผลกระทบมันลูกโซ่ครับจากโต๊ะอาหารคือประชาชนทุกคนเนี่ยมันจะไปลามถึงเศรษฐกิจโลกเอลนีโญทวีความรุนแรงขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือรูปแบบสภาพอากาศโลกจะถูกจัดระเบียบใหม่ในทิศทางที่เลวร้ายลงความปั่นป่วนนี้จะขยายวงกว้างไปทั่วทุกภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออาเซียนและไทยเราด้วยกับออสเตรเลียเนี่ยจะเผชิญกับความแห้งแล้งจัดเสี่ยงต่อไฟป่ารุนแรงด้วยอินเดียและแอฟริกาตะวันออกปรากฏการณ์นี้อาจจะทำให้มรสุมในอินเดียอ่อนกำลังลงสร้างสภาวะแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคGreater Horn of Africa แอฟริกากับอินเดียจะเจอหนักเช่นกันแต่ตรงกันข้ามที่อเมริกาเนี่ยซีกโลกทางด้านโน้นเนี่ยโดยเฉพาะทางตอนใต้ของสหรัฐเนี่ยกลับจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญน้ำท่วมหนักจากฝนที่ผิดปกติครับทางฝั่งเราจะแล้งผิดปกติทางฝั่งอเมริกาจะน้ำท่วมหนักผิดปกติผลกระทบทางกายภาพทั้งหมดนี้จะส่งผลลัพธ์ต่อเนื่องไปยังเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือจะเกิดวิกฤตราคาอาหารครับเพราะว่าการเกษตรจะล้มเหลวโดยเฉพาะในพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำของโลกการผลิตทางการเกษตรจะลดลงราคาอาหารก็พุ่งสูงขึ้นในอดีตปรากฏการณ์ที่รุนแรงเช่นนี้เคยสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจระดับล้านดอลลาร์สหรัฐมาแล้วครับขณะเดียวกันการผลิตและการค้าโลกก็จะได้รับแรงกระแทกจากการหยุดชะงักของผลผลิตทางการเกษตรและมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่มาทับซ้อนกับวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจอันเกิดจากสงครามอิหร่านช่องแคบฮอร์มุซยังไม่เปิดราคาอาหารก็พุ่งแล้วเพราะว่าปุ๋ยไม่มาวัตถุดิบก็ไม่มาน้ำมันและแก๊สก็ยังติดอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซฉะนั้นปัญหามันหนักอยู่แล้วข้าวของแพงเศรษฐกิจย่ำแย่แต่นี่มาเจอภัยแล้งหนักลักษณะซูเปอร์เอลนีโญนี่คือการทดสอบความสามารถของทุกรัฐบาลในโลกใบนี้เลยครับว่าจะสามารถตั้งรับและสามารถนำไปสู่ความปกติสุขได้หรือไม่ไม่ต้องพูดถึงจะกลับไปเฟื่องฟูนะครับเอาว่าเอาตัวรอดได้ไหมโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในภาวะของแพงรายได้ตกมีหนำซ้ำยังเกิดความขัดแย้งในสังคมเพราะว่าต้องแย่งน้ำกันใช้แย่งน้ำกันใช้และยังเกิดภัยธรรมชาติไฟป่าที่รุนแรงขึ้นทั้งสิ้นทั้งปวงนี้ไม่มีใครบอกได้ว่ารัฐบาลมีความตระหนักมีแผนฉุกเฉินตั้งรับเรื่องนี้ไว้อีกเรื่องหนึ่งแล้วหรือยังและมันเป็นภัยฉุกเฉินที่ซ้ำเติมวิกฤตปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิกฤตจากช่องแคบฮอร์มุซด้วยไม่ต้องพูดถึงเรื่องหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องพูดถึงว่าเรา มีดุลงบประมาณติดลบเราต้องกู้มาเพื่อจะพยุงสถานการณ์ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ฉะนั้นพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกรัฐบาลที่จะแก้ปัญหานี้ได้ต้องเป็นมืออาชีพและต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจความกล้าหาญเจตจำนงทางการเมืองที่แท้จริงจึงจะรอดและปลอดภัยครับมีไหมครับแผนการฉุกเฉินเราได้ยินได้ฟังอะไรจากรัฐบาลแล้วหรือยังว่าภัยแล้งที่จะมาซ้ำเติมภัยสงครามอิหร่านนั้นรัฐบาลพร้อมแค่ไหนอย่างไรบ้าง
6: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
4: ก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ครับคุณวิสุทธ์ครับวันนี้เห็นแวบๆนะฮะที่รัฐบาลเตรียมการรับมือเรื่องของฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงแต่เรื่องของภัยแล้งที่ได้รับรู้กันมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็จะเป็นภัยแล้งชนิดที่เป็นซูเปอร์เอลนีโญในช่วงที่มีการกู้เงินนะวงเงิน 400,000 ล้านบาทนั้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าคงจะมาคู่กันนะฮะนั่นก็คือ 200,000 ล้านบาทนะก้อนแรกเอามาใช้เยียวยาเพราะต้นตอที่มาก็คือผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเมื่อก้อนแรกถูกนำไปใช้เรื่องของค่าครองชีพเรื่องของการเยียวยาอันเนื่องมาจากน้ำมันแพง

0: นะครับก้อนที่2ก้อนหลังก็จะต้องล้อไปกับก้อนแรกก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างนะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานอะไรทั้งหลายแหล่มันก็เลยไม่มีนะเรื่องของการรับมือภัยแล้งที่จะแล้งสุดในรอบ10ปีอย่างที่ว่านั่นคือซูเปอร์เอลนิโญ
1: ครับ
0: ตรงนี้มื้อนี้อาจจะมีคำตอบจากรัฐบาลจากท่านนายกรัฐมนตรีจากคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหรือใครต่อใครที่จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งตรงนี้ครับคุณสุริยะครับ
1: คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจใช่ไหม
0: ครับ
1: ต้องชื่อไว้ นะก็ตอนนี้ก็คุณสุริยะก็ตอนนี้ก็ถอดสูตรแล้วนะฮะลุยในพื้นที
0: ่
1: นะคราวที่แล้วก็ส่วนหนึ่งสุขภาพร่างกายท่านก็จะด้วยความที่อายุเยอะหน่อยแล้วก็เข้าใจนะว่าอยู่ในคือทำงานไม่ค่อยได้ลงพื้นที่พอลงไปก็มีอาการป่วยบ้างนะตอนนี้คุณสุริยะก็มีงานเยอะขึ้นมีคนช่วยเยอะขึ้นนะเช่นคุณสมศักดิ์เทพสุทิน
0: โอ้ได้คุณสมศักดิ์เทพสุทินไปก็เหมือนกับได้รัฐมนตรีเพิ่มอีกหนึ่ง
1: ตอนนี้เปิดหน้าละ เปิดหน้าละแล้วก็มีคุณยงยุติยภัยรัตน
0: ์โอ้
1: คุณยงยุติมาเป็นเขาเรียกไงทีมงานของท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ
0: ์เป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยเกษตรซึ่งเป็นลูกสาว
1: นี่ก็ครบทีมนะ
0: ถือว่าเป็นกระทรวงที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะว่ามีระดับเบอร์ใหญ่ๆที่มีประสบการณ์นะผ่านการบริหารมาคุณยงยุตินั้นเนี่ยแม้จะผมไม่แน่ใจว่าเคยเป็นรัฐมนตรีไหมแต่ตำแหน่งในฝ่ายบริหารเคยเป็น
1: รองประธานหรือประธาน
0: ฝ่ายนิติบัญญัตินี่เป็นประธานรัฐสภานะครับเป็นประธานรัฐสภา
1: แต่ถูกแขวน
0: ส่วนฝ่ายบริหารตำแหน่งที่ท่านทำหน้าที่และโดดเด่นที่สุดจนได้รับฉายาย
1: ุทธตู้เย็น
0: ตอนนั้นเป็นโฆษกรัฐบาลและถัดมาก็เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วยถ้าจำไม่ผิด
1: ครับ
0: เที่ยวนี้มาเป็นคณะทำงานให้กับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรซึ่งก็คือลูกสาวของท่าน
1: ครับก็โดดเด่นอยู่นะครับแต่ว่าที่กระทรวงเกษตรเขาจริงไม่ว่าคุณสมศักดิ์ไม่ว่าคุณยงยุทธหรือคุณสุริยะเนี่ยพยายามจะไม่เปิดหน้าเหมือนกับว่าทำงานเงียบๆนะไม่ค่อยออกมาแสดงตัวให้เห็นเท่าไหร่นักแต่บางกระทรวงเขาก็ไม่ค่อยเปิดหน้าแต่ว่าก็กลายว่าเปิดประเด็นใหญ่นะอย่างเช่นคุณชัยยงรุ่งชิดชอบใช่ไหมเรื่องของAI passport เนี่ยโอ้โห
0: อันนี้จะเป็นเรื่องเล็กในสายตาของคนในรัฐบาลเพราะมันเป็นเงินไม่มากไม่หมาย
1: โอ้
0: นะ 1,621 ล้านบาท
1: เยอะนะ
0: ผมก็ต้องพูดกันถึงเรื่องพันล้านระดับหมื่นล้านนะคุณที่สุดหลายพันล้านนะฮะแต่พอมาเจอเรื่องนี้มันก็ทำให้กลายเป็นประเด็นที่มันเป็นอาจจะนะผมย้ำนะถ้าไม่สามารถคลี่คลายไม่สามารถทำความเข้าใจได้หรือปิดจบได้ดีมันเหมือนกับเป็นแผลเล็กๆและมันเป็นเบาหวานอยู่ด้วยนะฮะก็อาจจะส่งผลรุนแรงนะต่อร่างกายตัดแขนตัดขาก็ว่ากันไปและที่สำคัญนั้น
1: ค
0: ุณชัยชนกเป็นลูกชายของคุณเนวินชิดชอบ
1: ครับแล้วตอนนี้พูดว่าจริงๆต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นที่แบบไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นที่แบบจุดติดอะเนาะคุณป้อมภาวุฒนะที่เมื่อก่อนจัดรายการที่นี่เลยนี่ของคุณท่านเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นแล้วคำชี้แจงของคุณชัยนกตอนแรกนึกออกแล้วว่าคือชี้แจงแบบหลักการนะแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดอะแล้วชี้แจงบอกว่าก็มีอำนาจนะมอบนโยบายเนาะทำตามนโยบายแต่ว่าใครจะได้โครงการไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ท่านดูแลอะไรงี้นะ
0: คือไม่ได้รับรู้ว่าใครจะได้ไม่ได้แต่ขอให้ประชาชนได้ประโยชน
1: ์
0: มันเป็นคำตอบแบบออกทะเลกว้างเกินไปคร
1: ับแล้วตอนนี้ก็กลายประเด็นก็คือประเด็นร่วมของมันประเด็นคือไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้าแล้วคุณ
0: บ
1: างทีเป็นเรื่องของคนในวิชาชีพเรื่องสายเทคสาย AI เขาก็ออกมาตั้งข้อสังเกตออกมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ออกมาขย่มออกมาตอบโต้ด้วยข้อมูลเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ผมคิดว่าประเด็นใหญ่ไม่ใช่อยู่แค่ฝ่ายค้านนะคุณดิคนเนี่ยในสายเนี่ยออกมาโอ้โหแบบงัดข้อมูลมาโต้เนี่ย

0: แล้วล่าสุดว่าท่านรัฐมนตรีอาจจะมีการทบทวนใช่ไหม
1: ทบก็สั่งให้ปลัดทบทวนแล้วก็ไปเปิดเวทีสาธารณะเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นซึ่งไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่ทันจะสายไปหรือยังก็คงจะต้องพยายามในการที่จะชี้แจงทำความเข้าใจกับสังคม
0: ครับก็มีคำถามว่าตอนนี้มาฟังเนี่ยมันทันไหมนี่แต่สำคัญก็คือว่าตอนนี้เขาต้องการอะไรผมคิดว่าประเด็นเรื่องของ AI Passport ถ้าทบทวนเริ่มต้นใหม่นะฮะยังไปได้แต่ถ้ายังคิดว่าต้องเดินหน้าต่อไปเนี่ยนะโอ้นี่เป็นศึกเป็นประเด็นทางการเมืองหรือประเด็นการใช้งบประมาณที่ผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะใหญ่ไม่แพ้
1: หรือเขาถามกันสามประเด็นนะคุณ
0: ถามว่า
1: หนึ่งความคุ้มค่
0: า
1: สองความโปร่งใส
0: สาม
1: ก็คือมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นอะไรพื้นที่เขามีให้ใช้ฟรีอยู่แล้วอะ
0: ฟรีอยู่แล้วทำไมต้องไปใช้เงินซื
1: ้อแต่ทีนี้ต้องใช้เงินซื้อทั้ง1,621 ล้านบาท
0: ครับ
1: มันก็เลยกลายเป็นคำถามใหญ่
0: แล้วเรื่องของคุ้มค่าก็มีคนคำนวณอย่างคุณป้อม
1: อ
0: าวุธคำนวณมานะผมฟังอาจารย์กันดีเดียวไฟโลกก็คำนวณมาว่าไอ้ตัวมันกำไรเยอะนับพันล้านอ่ะแล้วปรากฏว่ากำไรที่ว่าเนี่ยมันคุ้มไหมแล้วที่สองคือว่าเอ๊ะงบพันกว่าล้านเนี่ยประกอบงบรายละเอียดเนี่ยเช่นการจะอบรมการจะกระตุ้นการให้คนมาใช้มีแต่ว่าไอ้งบ8อีกพันกว่าล้านเนี่ยมันไม่ได้ระบุรายละเอียดว่ามาที่ไหนยังไงเจ้าไหนอะไรอย่างงี้นะงบก้อนใหญ่ไม่ได้ระบุไว้นะฮะแล้ว
1: ทีนี้มีก็ใช่ยิ่งไว้นานแล้วก็ไม่ปิดจบนะ
0: ครับ
1: ซึ่งทางที่ดีไม่รู้ว่าท่านก็คงไปคิดหาทางว่าท่านจะทำยังไงเพื่อให้จบด้วยดีนะซึ่งหลายคนก็คงมองกันไปต่างๆนานา
0: ครับ
1: เพราะข้อมูลต่างๆที่มันออกมาณเวลานี้นั้นเนี่ยโดยเฉพาะเข้าไปไล่เรียงลำดับเวลานั่นก็คือข้อแรกเนี่ยเป็นโครงการที่รัฐมนตรีดีคนปัจจุบันคือคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยให้นโยบายเอาไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี68
0: 68
1: ตอนนั้นเป็นรัฐบาล
0: ชุดก่อนสิชุดก่อนดิ
1: ทุกก่อนนะเป็นรัฐบาล MOA คุณวิสุทธิ
0: ์ครับ
1: ให้นโยบายเอาไว้นะครับจากนั้นยุบสภานะพอยุบสภานะครับก็คุณชัยชนกก็ยังอยู่นะยังอยู่เป็นรัฐมนตรีทำหน้าที่รักษาการแต่ก็ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเนี่ยส่วนราชการก็ไปจัดทำรายละเอียดในเรื่องเงื่อนไขการประมูลมีการประกวดราคาในเดือนมกราคม2569
0: ครับ
1: ซึ่งก็เป็นช่วงที่ท่านทำหน้าที่รักษาการอยู่และทำสัญญาในเดือนเมษายนหลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่เพิ่งทำงานได้เพียง1เดือนน่าจะไม่ถึง1เดือนได้ซ้ำไปไหมเพราะว่าเริ่มนับ1ประมาณสัก11เมษายนเนี่ยนะแล้วก็ลงนามในสัญญากัน7เมษายนก่อนหน้าที่จะแถลงนโยบายต่อสภาได้ซ้ำไปก็ดูลำดับเวลานั้นเนี่ยเขาไล่มาตั้งแต่7พฤศจิกายนนะคุณวิสุทธิ์7พฤศจิกายนปี68อนุกรรมการกลั่นกรองนะของกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอนุมัติโครงการพออนุมัติในวันที่7ถัดไปอีกนะไม่ถึง1สัปดาห์12พฤศจิกายนคณะกรรมการกองทุนอนุมัติโครงการ
0: ครับ
1: ถัดไป13พฤศจิกายนตั้งคณะกรรมการร่างเงื่อนไขการประมูลหรือ TOR15ธันวาคมเปิดรับฟังความเห็นร่างเงื่อนไขการประมูลแต่ไม่มีผู้วิจารณ์ไม่รู้ว่าไม่มีเพราะว่าไม่ได้แจ้งหรือว่าไม่รู้กันก็ไม่แน่ใจ15ธันวาคมวันเดียวกันเปิดรับฟังความเห็นร่างเงื่อนไขการประมูลไม่มีผู้วิจารณ์อีก24ธันวาประกาศประกวดราคา27มกราเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาแล้วก็27กุมภาพันธ์อีก1เดือนถัดมาประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา7เมษายนก็ลงนามในสัญญาอันนี้คือกรอบเวลานะครับที่ผมเห็นในท้ายๆเนี่ยอันนี้เขาอ้างแหล่งข่าวนะ
0: ครับ
1: นายชัยชนกไม่ทราบรายละเอียดโครงการจนกระทั่งมีกระทู้ถามของฝ่ายค้านในสภา

0: าเจรจามันเลยเวลาไม่รู้เจรจาแต่เพื่อเพิ่มภาระงานรวมถึงการให้สิทธิประชาชนจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนที่ต้องการฝึกทักษะการใช้ AI ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงที่สำคัญได้สั่งให้ปลัดกระทรวงและคู่สัญญาเปิดเวทีสาธารณะให้ฝ่ายต่างๆเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงโครงการและรัฐมนตรีอาจจะไปร่วมเวทีดังกล่าวด้วยคือมันน่าไม่รู้ว่ามันเลยทุกป้ายมาหรือยังไม่รู้นะคุณวิสุทธ์ตอนนี้จะถอยกลับไปเนี่ยมันก็เลย อาจจะบอกว่ามาไกลและถ้ายังเดินหน้าเรื่องนี้ต่อนะฝ่ายค้านเขาเห็นว่าจองกฐินไว้เรียบร้อยคุณรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมบอกว่าลำพังให้มาตอบกระทู้ถามสดในสภาเนี่ยเวลามันน้อย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะบรรจุเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกรรมาธิการนะแล้วก็เชิญท่านรัฐมนตรีมาชี้แจงเพราะจะมีเวลาซักไซ้ไล่เรียงถามตอบกันนานๆถึง3ชั่วโมงเรื่องจะไปไกลครับคุณที่สุดครับ
1: ครับก็วันนี้ก็มีกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดนะแต่ไม่เข้าใจว่ากรรมการชุดนี้ปรากฏเขาก็เอาวาระเรื่องนี้เลยครับคุณมนตรีครับ เรื่องความโปร่งใสของโครงการไทย AI Passport เข้ามา มีผู้แทนจากกรมบัญชีกลางแล้วก็กระทรวง DE เข้ามาชี้แจงข้อมูลนะแต่ว่าสรุปแต่ละกรรมการชุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะตกลงว่าใครเป็นคนใครเป็นกรรมการตรวจรับ TOR ฉบับนี้ฟีเจอร์ที่ระบุใน TOR เป็นเพียงฟีเจอร์ระดับพื้นฐานคือ basic version นะฮะใช้งานทั่วไปทำไมต้องมีความจำเป็นต้องใช้ AI passport จริงหรือนะฮะก็เอาว่ามีรายละเอียดเยอะนะตอนนี้ก็คือว่าถ้าโดยรวมผมดูผมคิดว่านี้คุณตรีถึงแม้จะไปไกลอ่ะจะตั้งต้นใหม่ให้มันโปร่งใสมากขึ้นแล้วก็ตอบคำถามคนหลายคนในประเทศไทยได้มากขึ้นผมว่ายังพอไปได้นะแต่ยังจะเดินหน้าเนี่ยมันก็ผมดูคลื่นลูกเนี้ยมันหนักกว่าเรื่องแลนด์บิสอีก
0: นะมันดูเหมือนมันชัดเจนนะ
1: ใช่ใช่ใช่นะถอยไหนก็ได้คืออย่างนี้คุณมนตรีผมเห็นตอนนี้นะ
0: คร
1: ับเห็นรัฐบาลถอยอย่างน้อยสองเรื่องสามเรื่องนะเรื่องแรกคือเรื่องรถเก่าแลกรถใหม่ถอยนะ
0: ตกลงไม่มีแลกแล้วใช่ไหม
1: ไม่มีฮะเขาบอกก็เขาคำนวณเสร็จสับเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ารถเก่าแลกรถใหม่นั้นไม่เคยตอบโจทย์นะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าสมมติแลกจริงๆอัตราแลกเป็นยังไงอะไรบอลเนี่ยนะอันนี้อันที่หนึ่งนะสองที่สกุลใจบรรดากลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์เขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะแล้วก็อันที่สามก็คือว่าที่มาคือถ้าโครงการนี้เป็นจริงเนี่ยปรากฏว่าเมืองไทยจะอุดมด้วยขยะรถยนต์เต็มเลยจะทำยังไงมันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยขยะจะขายต่อไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันต้องมีอย่างนี้นะแล้วก็สรุปว่าเดี๋ยวจะหามาตรการอื่นครับเช่นเดี๋ยวจะให้เงินอุดหนุนหรือว่าลดภาษีหรือว่าอะไรเงี้ยนะก็หามาตรการอื่นหยุดละก็เขาก็ถอยได้เขาก็ยอมรับแล้วเขาก็ถอยเน
0: า
1: ะมีเรื่องนึงระหว่างก็ถอยนะก็คือเรื่องนี่ฮะคุณมนตรีเรื่องนี่เกี่ยวคุณมนตรีไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวคุณมนตรีไหมนะ
0: คือ
1: เขาบอกว่าเดิมมีไอเดียว่าจะให้คู่ที่สูงวัยเกิน60อ่ะได้ทำงานต่อกับราชการต่ออายุราชการ60ปีอ่ะ
0: ขยายอายุเกษ
1: ียณขยายตอนนี้คือชัดเจนแล้วท่านรองอะไรนะท่านรองฝ่ายกฎหมาย
0: ท่านรองประพรนินประพัน
1: ธ์ก็พูดชัดว่าไม่เอาละเพราะว่ามันหนึ่งมันแก้ปัญหาเฉพาะระยะสั้นแล้วก็มันก็อะไรฮะมันก็ปิดทางของคนรุ่นใหม่คนที่มาแทนที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าโลกมันเปลี่ยนแล้ว AI มันมาเนาะจำเป็นต้องลดคนแล้วการจะไปขยายคนที่60มันก็เป็นภาระมากกว่า
0: หรือว่าแสลงคำว่า AI คุณวิสุ
1: ทธิ์โอ้ AI นี่มันตอนนี้ผวาคืออย่างนี้มนตรี AI ตอนนี้ผมว่ารัฐฟังแล้วผวาแต่ก่อนหน้ามันคือขนมหวานนะครับ
0: ครับ
1: คือใครเสนอ AI เนี่ยผมได้เงินดีว่ะแล้วคล่องตัวด้วยแล้วก็แบบ
0: คือมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแห่งอนาคตแล้วถ้าเราดูจากข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เข้ามาเนี่ยอย่างที่แชร์กันอยู่ณเวลานี
1: ้
0: นะคนต่างประเทศเหมือนกับงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยที่อเมริกานะมีการนำเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับเรื่อง AI ต่างๆเนี่ย

0: เริ่มตั้งคำถามแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องของ AI คือสามารถที่จะเอามาเป็นตัวช่วยค้นหาข้อมูลอะไรต่อไม่อะไรได้แต่อย่าเอามาเป็นหลักเพราะอะไรเพราะ AI ทำได้แต่ขาดอยู่สองอย่าง
1: คืออ
0: ย่างแรกขาดวิจารณญาณและก็ไม่มีวิญญาณอยู่ใน AI
1: ใช่
0: นะฮะนี่คือปัญหาใหญ่ของ
1: ที่กระบวนการของงบประมาณผมว่ามันคล้ายๆนี้นะคุณบันทียุคหนึ่งเราทำเรื่อง OTOPทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร
0: ์
1: ทำเรื่องอะไรก็ตามแต่มันเป็นสับแสงที่ใช้กันอ่ะแล้วก็ทุกคนก็ทำหมดเลยแล้วคนก็จะจัดสรรก็มาไปทางนี้หมดเลยนะ AI เหมือนกันนะพอพูดถึงว่าจะเอาจริงเรื่อง AI บอกว่าก็จัดงบไปที่นี่แล้วก็ดูง่ายบางโครงการก็เป็น AI บางโครงการก็ไม่ใช่อ่ะบางโครงการก็แบบมันไม่จำเป็นต้องใช้งบขนาดนั้นนะก็อีกหน่อยต้องมีรัฐบาล AI ป่ะ
0: ถ้าไม่อย่างนั้นถ้าถึงขนาดนั้นก็ไม่ต้องมีคนน่ะ
1: ไม่ต้องเลือกตั้งก็ได้จะตั้งเดี๋ยวตั้งครม. AI นะ
0: ถ้ามีครม. AI เอาละครับคุณวิสุทธิ์เราคงได้เวลาตามนี
1: ้
0: นะครับนะก็ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้หมดเวลาพบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนได้เหมือนเดิมวันพรุ่งนี้วันนี้เรา2คนลาไปก่อน
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heimบ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18 นาฬิกากับอีก5 นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569ผมวารินสัจเดลครับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราปิดบวกขึ้นมา 6.73 จุดนะครับรับแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ครับเพิ่มขึ้นมา 6.73 จุดคิดเป็น 0.42% ครับวอลุ่มวันนี้ก็ไม่น้อยนะครับ 89,750.47 ล้านบาทน้อยกว่าเมื่อวานแต่ว่าก็ถือว่าไม่น้อยแต่กับการซื้อขายในหมายถึงว่าน้อยกว่าวันที่2มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้ติดไปลงวันการซื้อขายในวันนี้เนี่ยดัชนีปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 1,600 ก่อนค่อยๆย่อลงมาเล็กน้อยทำจุดสูงสุด 1,607.25 จุดนะครับแล้วจุดต่ำสุด 1,586.75 จุดครับหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น219หลักทรัพย์ลดลง264หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง176หลักทรัพย์นะครับโดย Top 5ในวันนี้นะครับก็คืออันดับที่1เนี่ยคือ Gulf ครับมูลค่าการซื้อขาย 9,122 ล้านบาทปิดเพิ่มขึ้นมา2บาท75สตางค์ที่67บาท25สตางค์ครับ LT มาอันดับ2ครับ 6,222 ล้านบาทปิดไปที่58บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา2บาท25สตางค์นะครับอันดับที่3 SCB 5,920 ล้านบาทปิดไปที่141บาทเพิ่มขึ้นมา3บาท50สตางค์อันดับที่4 Delta 4,947 ล้านบาทปิดไปที่356บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทและอันดับที่5 Advance 3,823 ล้านบาทปิดไปที่360บาทลดลงไป4บาทนะครับวันนี้ผมอยู่กับนักวิเคราะห์ที่จะมาวิเคราะห์ให้เราได้ฟังกันนะครับคุณสุโชติรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุโชติครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้วอลุ่มก็ไม่น้อยกว่าวันอังคารสักเท่าไหร่นะครับมาจากปัจจัยอะไรบ้างครับวันนี
1: ้ครับจริงๆต้องบอกว่าปัจจัยจากต่างประเทศเนี่ยค่อนไปทางจะลบด้วยซ้ำนะครับก็คือระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของภาษีนะครับทางสหรัฐเนี่ยก็หยิบยกประเด็นเรื่องของภาษีขึ้นในครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าอาจจะดูแล้วไม่ได้ aggressive มากเหมือนกับครั้งก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นปัจจัยที่ไม่ได้เป็นบวกนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นลบมากนะนะเพราะฉะนั้นปัจจัยภายนอกจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยค่อนไปทางลบเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับก็จะเห็นตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการปรับลดลงกันนะครับแต่ว่าลดลงไม่ค่อยเยอะมากนะครับด้วยปัจจัยสองเรื่องที่ผมพูดไปนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเองนะฮะที่ตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนี่ซ้ำนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ขึ้นด้วยหุ้นตัวเดียวนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยหลายวันนะครับที่ดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยขึ้นด้วยหุ้นเดลต้าเป็นหลักนะครับแต่วันนี้เนี่ยมีการกระจายไปที่หุ้นขนาดใหญ่ตัวอื่นเพิ่มเติม
0: ใช่ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกัลฟ์หุ้น AOT นะครับหุ้น SCB นะครับพวกนี้เนี่ยเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่ต้องบอกว่ามารับไม้ต่อหุ้นเดลต้าได้ดีก็แสดงภาพรวมของตลาดหุ้นไทยที่ยังดูพอจะแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งอยู่นะครับก็คือยังเป็นภาพที่ดูดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าหุ้นเดลต้าลงแล้วตัวอื่นลงหมดนะฮะภาพอย่างนั้นจะไม่ค่อยดีนะครับสำหรับปัจจัยนึงที่ผมประเมินว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะเห็นภาพของการไซด์เวย์อัพขึ้นต่อได้นะครับนี่เป็นภาพระยะกลางนะฮะก็คือเม็ดเงินฟันโฟนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยต่างชาติจะเป็นผู้ขายสุทธินะครับเนื่องจากที่ผมบอกไปว่าปัจจัยต่างประเทศมันไม่ได้เป็นบวกเท่าไหร่นักนะครับแล้วประเด็นหนึ่งที่ทางฝ่ายวิสาหกิจ KTI เราประเมินว่าน่าจะมีโอกาสเนี่ยนะก็คือตลาดหุ้นอินโดนีเซียนะครับถูกปรับลดน้ำหนักลงมาค่อนข้างแรงนะฮะโดย MSCI นะครับแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยน่าจะมีการกระจายมาสู่ประเทศอื่นๆนะฮะในภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งประเทศไทยก็น่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้อันนี้ส่งไปด้วยนะซึ่งก็เห็นภาพชัดแล้วในเดือนพฤษภาคมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนักลงทุนต่างชาติจะเป็นผู้ขายสุทธิในเดือนพฤษภาคมหรือที่เรียกกันว่าเซลล์อินเมย์นะแต่สำหรับรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเม็ดเงินที่เข้ามาซื้อด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดหวังนะฮะว่าน่าจะมีการปรับน้ำหนักนะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยขึ้นนะครับเป็นการสลับพอร์ตจากอินโดนีเซียมาไทยนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยถูกจัดอันดับเป็น underweight หรือลดน้ำหนักเนี่ยมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่ามีการปรับน้ำหนักขึ้นมาได้บ้างเล็กน้อยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยนะครับสำหรับเซกเตอร์นะครับหรือหุ้นในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ยยังคงเกาะกับเทรนในเรื่องของวัฒนธรรมการลงทุนรอบใหม่ของประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าย้อนกันไปเนี่ยประเทศไทยไม่ได้มีเวฟหรือคลื่นการลงทุนรอบใหญ่ๆรอบใหม่ๆเนี่ยมาหลายสิบปีละนะรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการลงทุนเรื่องของ data center นะครับแล้วก็พวกอุตสาหกรรมในกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆนะซึ่งถือว่าเป็นเวฟรอบใหม่ที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างนะครับรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยนะฮะเพราะว่าการลงทุนพวกนี้เนี่ยจะตามมาด้วยการกู้นะครับกู้จากแบงค์นี่แหละนะฮะในเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะฮะวันนี้ก็เห็นภาพชัดก็คือหุ้นกอล์ฟนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเด่นนะฮะเพราะว่าอุตสาหกรรมใหม่ที่เข้ามาลงทุนในไทยรอบนี้เนี่ยมีความต้องการใช้พลังงานค่อนข้างสูงนะครับ
0: ครับผมทีนี้เป็น 1,600 จุดเนี่ยมันจะอยู่ยาวนี่เป็นการพักฐานใหม่ที่จะไปต่อหรือว่ามันจะมีโอกาสร่วงต่ำกว่า 1,600 บ้างครับ
1: ครับต้องบอกว่าการทดสอบ 1,600 จุดเนี่ยนะฮะเป็นการทดสอบแล้ววันนี้ยังไม่ผ่านนะยังไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็มีความพยายามจะใกล้ทดสอบ 1,600 จุดละขาดอีกเป็นแค่จุดเดียวนะครับเรียกว่าทดสอบแล้วล่ะนะครับแล้วก็วันนี้ทดสอบแล้วเนี่ยยังไม่ผ่านนะครับก็เป็นภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยเลือกที่จะขายทำกำไรกันออกมาก่อนเพราะว่าอาจจะมองว่าไม่ผ่านต้านสิทธิวิทยาที่ 1,600 จุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีการโอกาสนะพักฐานค่อนข้างสูงสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็มองแนวรับแรกที่ 1,580 แล้วก็ถัดไป 1,565 นะครับคงจะเป็นลักษณะการค่อยๆไซด์เวย์อัพนะครับมีการพักฐานบ้างระหว่างทางเนื่องจากว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เป็นบวกอะไรมากนักนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะมองภาพระยะไกลกันสักนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของเวฟการลงทุนของประเทศไทยนะครับ
0: ครับวันพรุ่งนี้ตลาดจะเคลื่อนไหวยังไงแล้วให้จับตาปัจจัยทางเทคนิคยังไงบ้างครับหรือมีกลยุทธ์ในการลงทุนในกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับวันพรุ่งนี
1: ้ครับครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะฮะเป็นวันศุกร์ด้วยนะครับก็ผมมองว่าจะมีโอกาสพักค่อนข้างสูงนะครับหลังจากที่บอกไปว่าไม่ผ่าน 1,600 จุด2ครั้งละนะครับ2วันละนะครับเพราะฉะนั้นเน้นเป็นลักษณะการซื้ออ่อนตัวหรือซื้อแนวรับจะดีกว่านะครับก็มองแนวรับอย่างที่บอกไปนะครับ1,580 1,565 นะก็นับไปที่หุ้นในกลุ่มหลักนะครับก็คือนิคมรับเหมาก่อสร้างธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่รับกับเวฟการลงทุนรอบใหม่นะครับแล้วก็รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าด้วยนะครับ
0: กับผมขอบพระคุณมากนะครับคุณสุโชติครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยกับการให้คำแนะนำสำหรับนักลงทุนในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ตลาดเป็นบวกขึ้นมา 6.73 จุดนะครับไปดูภูมิภาคกันหน่อยครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเนี่ยปิดบวกปิดลบครับหลังจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR นะครับ United States Trade Representatives เนี่ยนะครับเสนอให้เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมในอัตราสูงสุด 12.5% กับสินค้านำเข้าจาก60ประเทศซึ่งก็รวมถึงจีนไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับจะมีผลบังคับใช้ในเดือนหน้าโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยล้มเหลวในการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับดราม่ามากนะครับวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 4,057.78 จุดนะครับลดลงไป 26.19 จุดหรือคิดเป็น 0.64% ครับทั้งเซี่ยงฮ่องกงวันนี้ปิดร่วงลงเช่นเดียวกันนะครับตามทิศทางของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วงลงกว่า600จุดในวันพุธที่3มิถุนายนหลังมีรายงานว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาประทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ลดทอนความหวังที่สงครามนั้นจะยุติลงในเร็ววันนี้ครับทั้งเซ็งปิดไปที่ 25,253.40 จุดลดลงไป 379.81 จุดนะครับคิดเป็น 1.48% นิกเกอิโตเกียววันนี้ปิดลบครับโดยช่วงหนึ่งนั้นดัชนีร่วงลงไปกว่า 2% และลบช่วงบวกของวันก่อนหน้าไปจนเกือบหมดเลยนะครับท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นและความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความขัดแย้งในตอนออกปลาซึ่งก็กระตุ้นให้เกิดแรงเทขายออกมาเป็นวงกว้างครับอีกทีปิดตลาดไปที่ 67,470.69 จุดร่วงลงไป 931.44 จุดครับคิดเป็น 1.36% คอมโพสิตเกาหลีใต้ก็ปิดลบนะครับมีแต่บ้านเราที่ปิดบวกสวนชาวบ้านกันหมดเลยนะครับที่อื่นเขาปิดลดลงกันหมดเลยนะครับโซฟาคอมโพสิตเกาหลีใต้ก็ลดลงไป 162.48 จุดหรือ 1.84% นะครับปิดไปที่ 8,639.41 จุดครับนักลงทุนเทขายเพื่อทำกำไรหลังดัชนีปิดแดนบวกติดต่อกัน3วันทำการขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับ ออสเตรเลียก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับ S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดร่วงลงเกือบ100จุดในวันนี้ครับจากแรงขายทำกำไรหลังจากที่ดัชนีปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันนะครับนักลงทุนจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาประทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากอิหร่านโจมตีสนามบินของคูเวตและกองกำลังสหรัฐโจมตีเป้าหมายใกล้ช่องแคบของรัสเซียนะครับนี่คือ S&P ASX 200ที่ปิดไปที่ 8,686.10 จุดลดลงไป 99.60 จุดคิดเป็น 1.13% และดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,916.90 จุดลดลงไป 100.30 จุดคิดเป็น 1.11% ครับข้อมูลประมวลโดยคุณปรีชพันธ์มีสุขสำหรับอินโฟมควีสนะครับในขณะที่บ้านเราวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวในกระแสเศรษฐกิจและธุรกิจของบ้านเรานะครับคุณสุภจีกลางไทม์ไลน์แก้ภาษีทรัมป์ 12.5% kick off ไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ช่วยช็อปตลอดเดือนมิถุนายนนะครับนั่นก็เป็นไฮไลท์ของข่าวเศรษฐกิจของบ้านเราในวันนี้แหละครับที่กระทรวงพาณิชย์นะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันหน่อยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับจีนสหรัฐเปิดฉากปะทะคารมครบรอบ37ปีเหตุการณ์เทียนอันหมดนะครับในขณะที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์นะครับ UN เลือก5สมาชิกไม่ถาวรชุดใหม่เข้าคณะมนตรีความมั่นคงเยอรมนีพลาดเก้าอี้เป็นครั้งแรกนะครับรายละเอียดของข่าวนี้นะครับที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ UNGA นะครับลงคะแนนเลือก5สมาชิกไม่ถาวรชุดใหม่เข้าสู่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระ2ปีเริ่มปี2027ขึ้นโผใหญ่ครับหลังจากเยอรมนีมหาอำนาจยุโรปนั้นพ่ายคะแนนให้กับโปรตุเกสและออสเตรียส่วนกลุ่มเอเชียแปซิฟิกนะครับคีร์กิสสถานเอาชนะฟิลิปปินส์คว้าที่นั่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเลยครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับจีนสั่งแบน4สสนิวซีแลนด์ห้ามเข้าประเทศ1ปีปมเหยื่อไต้หวันขณะที่ทางด้านของอิสราเอลเลบานอนบรรลุข้อตกลงอยู่จริงใหม่นะครับยื่นเงื่อนไขฮิซบอลลาห์ยุติโจมตีนี่ก็เป็นล่าสุดนะครับส่วนของบ้านเราเองนะครับคุณสุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยครับเพิ่มรายได้ SME ไทยดันสินค้า SME กว่า 2,000 รายขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากลดภาระค่าครองชีพและก็การไทม์ไลน์แก้บ่วงภาษีจองเก็บภาษี 12.5% นะครับวันนี้มีการจัดงานกันไปนะครับที่กระทรวงพาณิชย์ในส่วนของสิ่งที่จะกังวลกันอยู่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับก็เกี่ยวข้องกับภาษีจากอเมริกานี่แหละครับสินค้าใน Annex A ที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยมี 1,655 รายการนะครับไทยต้องยื่นคำร้องร่วมกันรับความเห็นของ Hearing ภายใน22มิถุนายน69นี้และยื่นความเห็นเป็นรายลักษณ์อักษรภายใน6กรกฎาคม69เพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นใน Annex A ก่อนที่สหรัฐจะเปิดรับฟังความเห็นในวันที่7กรกฎาคม69และคาดว่าจะประกาศผลขั้นสุดท้ายก่อน24กรกฎาคม69นะครับแต่ก่อนหน้านี้ที่มีการประชุม FOMC ครับกับประธานเฟดคนใหม่ซึ่งเขามีแนวคิดที่แตกต่างจากเจอโรมพาวเวลนะครับวันนี้เป็นท็อปิกที่เราคุยกันกับอาจารย์สมชายพักภาพวิวัฒน์ในช่วงต่อไปนะครับต่อติดเศรษฐกิจพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายพักภาพวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุง วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงที่2ของรายการคือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับวันนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์จะพาเรามาดูแนวคิดของประธานเฟดคนใหม่เควินวอชซึ่งก็รับไม้ต่อจากเจอโรมพาวเวลนะครับก็เริ่มเห็นแนวนโยบายแนวคิดที่แตกต่างกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ forward guidance นะครับซึ่งตัวเควินวอชเนี่ยเห็นว่าไม่ควรจะมีนะครับเราจะคุยเรื่องนี้กันรวมไปถึงจับตาดูการประชุม FOMC ที่กำลังจะมีขึ้นนะครับ Federal Open Market Committee Meeting ในวันที่16ถึง17มิถุนายนนี้ซึ่งโลกการเงินกำลังจับตาดูอยู่นะครับว่านโยบายการเงินหรือ Monetary Policy ของทางเควินวอชจะออกมาเป็นอย่างไรท่ามกลางความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อในสหรัฐตอนนี้เนี่ยนะครับตัวเควินวอชเองก็เข้ามารับตำแหน่งประธานเฟดนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่จบการศึกษาจาก Stanford นะครับ Public Policy แล้วก็ Harvard Law School นะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยเป็นสมาชิกของ Federal Reserve Board of Governors มาแล้วนะครับระหว่างปี2006ถึง2011ก็ทำให้เขาตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นGovernor หรือว่าผู้ว่าการเนี่ยนะครับที่อายุน้อยที่สุดเลยนะครับในประวัติศาสตร์เมื่ออายุได้เพียง35นะครับแล้วก็มีความสนิทสนมกับทรัมป์เป็นพิเศษด้วยโลกก็ยิ่งจับตามองกันใหญ่นะครับว่าจะมีความเป็นอิสระในการบริหารนโยบายของ Federal Reserve หรือของธนาคารกลางสหรัฐหรือเปล่านะครับเรามาฟังการวิเคราะห์กันต่อในช่วงนี้เลยครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเช่นเดียวกันกับวันศุกร์นะครับเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ครับซึ่งวันนี้อาจารย์อยากพาเรามาชำแหละนโยบายของประธานเฟดคนใหม่เควินวอชนะครับว่ากำลังเปลี่ยนนโยบายหรือว่าระบบการเงินของสหรัฐซึ่งแน่นอนกระทบกับระบบการเงินของโลกด้วยเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์สมชายสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณบอลินครับ
2: ครับเควินวอชยังไงฮะอาจารย์คนนี
5: ้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคนคนนี้ตั้งใจในชีวิตอยากจะเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นประธานของธนาคารกลางของอเมริกาเป็นเป้าหมายของชีวิตเขาเลยนะครับซึ่งประมาณตอนช่วง2006หรือ2000ใช่ก่อนจะเกิดไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเขาอยู่กับเบนเบอร์นาเก้อยู่หลายปีนะครับก็เป็นพูดง่ายเป็นเขาก็เป็นคนเก่งมากเบอร์นาเก้ก็พูดง่ายเหมือนกับเป็นคนที่เขาไว้ใจแต่ในที่สุดก็มีความขัดแย้งกับเบนเบอร์นาเก้ในแง่นโยบายอันหนึ่งคือเบนเบอร์นาเก้เนี่ยนะครับตอนนั้นเขาก็เริ่มนโยบายอันหนึ่งนะฮะที่เขาเรียกว่า forward guidance นะครับก็คือหมายความว่าเขาต้องการที่จะให้ตลาดเนี่ยนะครับการดำเนินการของธนาคารกลางเนี่ยไม่ช็อกตลาดก็คือให้ตลาดเนี่ยมีการเตรียมตัวเพื่อว่าราคาหุ้นหรือราคาอะไรจะไม่ได้ช็อกโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีการดำเนินมาตรการอันหนึ่งเป็นเหมือนกับเป็นการบอกล่วงหน้าว่านโยบายของทางด้านของธนาคารกลางเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับให้มีใกล้เป็นใกล้ให้มีความรู้สึกให้มีการตั้งตัวแล้ววิธีการของเขาก็คือกรรมการของเฟดเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดจริงๆแล้วมัน12คนแต่ถ้าดูให้ดีมันเขียนว่า19มันคืออย่างนี้7คนนะครับจะเป็นเสนอโดยทางด้านประธานาธิบดีแต่ต้องผ่านวุฒิสภา7คนนี้สำคัญมากอีก12คนเนี่ยนะครับจะเป็น ผู้ว่าการธนาคารของภูมิภาคแต่ว่าใน12คนนั้นก็จะเรียกว่าอัลเทอร์เนทกันใน5คนนะครับก็หมายถึงว่ากรรมการเนี่ยจะมีทั้งหมด12คนแต่ว่าเลือกจากใน12รัฐเนี่ยนะครับทีละ5 5บวก7ก็เป็น12เพราะฉะนั้นเขาจะอยู่กันเรียกว่าอยู่กันนะครับในลักษณะที่ตัดสินใจโดย12คนนี้นะครับอันนี้ก็ทำความเข้าใจทีนี้แนวนโยบายของเบอร์นาเก้ก็คือว่าให้ทางด้านของสมาชิกของคณะกรรมการของธนาคารกลางเนี่ยนะครับทำไอ้ตัว forward guidance โดยวิธีการก็คือจะให้มีการวิเคราะห์นะครับนะในแต่ละคนถึงแนวโน้มนะคือจะมี3ตัวเรื่อง GDP แนวโน้มของเงินเฟ้อนะครับหรือดอกเบี้ยหรืออะไรต่างเหล่านี้นะครับให้แต่ละคนแต่ละคนน่ะทําความเห็นมาทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ว่าจากนี้1ปี2ปี3ปีทิศทางเหล่านี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือนะเขาเรียกอะไรนะว่าดอทพล็อตนะฮะดอทพล็อตดอทพล็อตก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือในการที่จะให้คนเหล่านี้ดูเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะให้ตลาดเนี่ยพอจะรู้แนวทางต่างว่าเขาคิดยังไงนะครับสมาชิกต่างๆนะครับคิดยังไงนะครับในลักษณะว่าเฮ้ยมีความเห็นตรงกันไหมคิดยังไงในลักษณะเพื่อที่จะให้ตลาดเนี่ยเตรียมตัวล่วงหน้าครับทีนี้พอในวอลส์เข้ามาเนี่ยเขาตอนนั้นก็จะเขาก็ไม่เคยเห็นด้วยกับนโยบายนี้ข้อแรกเลยเขาก็คิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารกลางในการที่จะมาทำนายนะครับนะกับมาที่สองทำนายแล้วไม่ใช่ว่าถูกนะครับมันก็มีผิดนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีการทำแบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยครับก็คือเป็นลักษณะที่มันไม่ได้ถูกต้องอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขามีความรู้สึกว่าหน้าที่ของทางกะนะฮะก็มีหน้าที่ในการบริหารแต่ไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นฟอร์แคสเตอร์แต่ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวอธิบายว่านะครับในลักษณะที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยทีนี้ไอ้การเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับมันก็มีข้อสำคัญอันนึงก็คือว่าธนาคารไอ้ตัวสมาชิกต่างๆเนี่ยบางคนอาจจะเห็นด้วยบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวนโยบายของเขาที่อยากจะเปลี่ยนทิศทางอันนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะฮะเพราะว่านโยบายเนี่ยเป็นมาตั้งแต่สมัยเบอร์นาเก้ตอนที่เกิดไอ้ตัวตอนนั้นดอกเบี้ยเนี่ยเป็นศูนย์แล้วนะในตอนดอกเบี้ยตอนนั้นอะที่เบอร์นาเก้แล้วก็ใช้ไอ้ตัวแนวนโยบายอันนี้เป็นต้นมาทีนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือในวอลส์เนี่ยนะครับก็ถูกมองในลักษณะหนึ่งว่าเอ๊ะเขานะครับคล้ายๆว่าจะเห็นด้วยนะครับที่ทรัมป์ตั้งขึ้นมาเพราะว่าเขามีท่าทีจะเห็นด้วยในเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับการเดินนโยบายทางด้านการเงินในลักษณะที่พูดง่ายนะครับ อยากให้ลดดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนก็มีความรู้สึกว่าจะมีการแทรกแซงทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้หรือเปล่าและยิ่งทรัมป์ตอนหลังก็ได้ตั้งคณะกรรมการที่อยู่ในตัวเฟดเนี่ยอีก2คนเพราะฉะนั้นนี้ก็เกิดกำลังถูกมองว่าไอ้ตัวคณะกรรมการกลางของธนาคารกลางเนี่ยกำลังถูกเขาเรียกว่าถูก politicize หรือเปล่านะครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่กำลังเกิดเป็นที่เรียกว่าติดตามกันอย่างใกล้ชิดของนักการเงินแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักลงทุนโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับบทบาทเกี่ยวข้องกับทิศทางของทางด้านของธนาคารกลางซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้แต่ถ้าเราวิเคราะห์ดีๆแล้วนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นข้อดีนะครับมันก็คืออะไรครับในข้อดีในด้านหนึ่งก็คือว่าการที่มี forward guidance เนี่ยนะครับ มันก็ออกมาในลักษณะที่เฮ้คนก็มีการเตรียมตัวเพราะคนกลัวเหลือเกินว่าอยู่ดีๆธนาคารกลางเนี่ยปรับดอกเบี้ยโดยที่จะขึ้นหรือจะลงโดยไม่ทันตั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกิดตลาดปั่นป่วนได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ขนาดเดียวกันมันมีข้อเสียคือไอ้ที่พูดออกมาเนี่ยนะครับมันก็ออกมาในลักษณะที่ว่าไม่ได้ถูกต้องนะครับเพราะบางครั้งมันก็ได้เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อเสีย ะครับคำอีกข้อนึงที่ผมคิดว่ามันก็มีข้อที่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เขาออกข่าวมามันก็จะมีออกมาว่ากรรมการทั้งหมดเนี่ยมีความเห็นแตกต่างกันยังไงหรือคนมองยังไงหรือคนออกมาอันนี้ก็เท่ากับเป็นลักษณะอันหนึ่งของการให้ตลาดเนี่ยมีความเตรียมตัวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นในความเห็นน่ะเอาแค่นี้ก่อนคุณวาลินคิดว่าไอ้ forward guidance น่ะกับอาการไม่มีเนี่ยในฐานะที่คุณก็ติดตามเรื่องข่าวสารเรื่องข้อมูลทางเศรษฐกิจเรื่องหุ้นอะไรคุณคิดว่าเป็นยังไง
2: มันสุ่มเสี่ยงต่อการเปิดให้มีการทำกำไรเฉพาะกลุ่มไหมครับมันเหมือนไม่แน่สิครับอาจารย์มันควรเหรอฮะอาจารย
5: ์แต่ที่เขาทำมาก็คุณคิดว่าควรจะมีการทำไหมที่เขาทำมาตลอดนะจนถึงวันนี้มี forward guidance แล้วคุณจะสังเกตมีคำว่าดอทพลอตอะไรต่างเหล่านี้ให้เราได้เห็นที่เราวิเคราะห์กันอยู่เอ้ยแนวโน้มอย่างที่เราทำนายโอ้ยตอนเนี้ยดอกเงินเฟ้อที่กำลังขึ้นละขึ้นไปถึง 3% กว่าเพราะฉะนั้นเป็นไปได้มากเลยไอ้ที่ดอกเบี้ยนะฮะคงจะไม่ลงนะแต่อาจจะขึ้นก็ได้หรืออาจจะส่งอันนี้ก็เหมือนกับว่าแล้วก็อะไรครับในลักษณะที่ตรงนี้แต่ขณะเดียวกันไอ้ forward guidance ก็เหมือนกับเป็นการบอกข้อมูลต่างเหล่านี้นะครับให้เราได้เห็นแสดงความคิดต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าควรให้ตลาดเป็นคนตัดสินนะครับตัดสินท่าทีนะครับของทางด้านของสมาชิกหรือให้สมาชิกเนี่ยบอกท่าทีไว้ล่วงหน้าในความคิดของตัวเองที่เป็น forward guidance อันนี้คือความแตกต่างกันอยู่ที่ตรงนี้ครับแต่ความเห็นคุณคิดว่ายังไงครับควรจะบอกท่าทีไหมของแต่ละคน
2: ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ
5: แต่ไม่ได้หมายความจะบอกแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็จะมีข่าวออกมาว่าเฮ้คนนั้นเห็นยังไงเป็นยังไงแต่เราจะได้ยินบ่อยๆว่าแนวคิดของไอ้นั่นอ่ะมีการบอกเป็นยังไงบ้างว่าท่าทีจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันที่ท่านเราฟังดูนะมีทั้งข้อดีข้อเสียที่เกิด
2: ใช่ครับคือผมไม่ได้อยู่ในผมไม่ได้มีส่วนได้เสียโดยตรงไงฮะเราเป็นสื่อแต่ผมก็มองเห็นพฤติกรรมของการ speculate หรือว่าการเก็งกำไรแต่มันก็อาจจะมีข้อดีในแง่ของการวางแผนได้รู้ทิศทางไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยปรับตัวก็จะได้ค่อยๆปรับตัวกันไปคือก็แล้วแต่ว่ามองจากมุมของใครอะครับอาจารย์เรื่อง forward guidance เนี่ยฮะ
5: ใช่เพราะฉะนั้นไหนวอลเนี่ยก็มีความเห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยและเขาถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารกลางที่จะมาทำการ forecaster และ forecaster นี่ไม่ได้ว่าถูกเขาก็ออกมาทำนองนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าในกรณีนี้มันก็จะมีประเด็นปัญหาในลักษณะที่คนจะต้องมาดูเลยว่าเฮ้ยสมมติยกตัวอย่างง่ายๆถ้าหากว่าโฟมีความรู้สึกว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าดอกเบี้ยกำลังขึ้นสูงไอ้สดเงินเฟ้อกำลังพุ่งสูงเศรษฐกิจกำลังแบบนี้แล้วก็ออกมาในลักษณะที่คล้ายๆเป็นทำนองว่าเฮ้ยสงสัยดอกเบี้ยตอนนี้นะครับมันไม่ลงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มอาจจะขึ้นนะครับเงินเฟ้อที่ตรงนี้แต่ขณะเดียวกันเอาเข้าจริงๆคนก็จะมีความรู้สึกกันไกลเด่นแบบนี้นะครับมันทำให้เกิดความยืดหยุ่นเนี่ยนะครับในลักษณะที่พูดง่ายคนมองอีกด้านหนึ่งผมยกตัวอย่างง่ายๆขณะที่เราดูอยู่นะครับอย่างเช่นประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะบอกเฮ้ยดอกเบี้ยมันต้องลงเว้ยเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาโฟร์แคสต์อย่างนี้เลยนะครับไอ้ดอกเบี้ยมันต้องลงเพราะว่าอะไรครับเขาจะมีความเห็นจะมองต่างกันเพราะฉะนั้นในกรณีมันก็จะเกิดประเด็นปัญหาในลักษณะที่เป็นปัญหาถกเถียงทางการเมืองได้ด้านหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยทรัมป์พอบอกมาแบบนี้ในขณะที่ forward guidance ของทางด้านของเนี่ยมันบอกมาในเชิงว่ามีแนวโน้มที่จะคงดอกเบี้ยหรือขึ้นในนี้ก็เกิดปัญหาขัดแย้งกันระหว่างอะไรครับทางด้านของการเมืองกับอะไรความเป็นอิสระทางด้านของอะไรครับทางด้านของธนาคารกลางอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลที่ตามมาแต่ถ้าไม่มีตัวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าในที่สุดจะออกมาเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนเพราะการมองแบบนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คนอาจจะมองว่าเฮ้ยตอนนี้ทางด้านของอะไรครับทางด้านธนาคารกลางเนี่ยมันอาจจะ politicized หรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ต้องมาดูที่ผ่านไปแต่คนก็ยังมีความเชื่อมั่นว่านายวอลเนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายมีความสามารถแม้ว่าจะ มีแนวโน้มในการทิศทางนี่คือเหตุผลที่นายทรัมป์ตั้งเขานะครับมีแนวโน้มในการที่จะเรียกว่าอะไรครับมาทางด้านทางแต่ยังไงก็ตามก็คงจะต้องมาดูอีกทีเพราะว่าการที่เขาผ่านวุฒิสภานะในลักษณะหนึ่งได้นะก็แสดงว่าอย่างน้อยที่สุดก็ถูกมองว่าเฮ้ยมีความรู้ความสามารถแม้ว่าจะถูกตั้งข้อกังขาในเรื่องของโปรดิวซายยังไงก็ตามอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับของธนาคารกลางอเมริกาถึงวันนี้ที่เรามาคุยกันนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เป็นสิ่งที่ต้องติดตามสำหรับพวกนักวิเคราะห์หรือพวกที่อยู่ในวงการหุ้นหรืออะไรต่างโดยทั่วไปครับ
2: ครับครับ
5: ทีนี
2: ้ครับครับ
5: ครับ
2: เชิญครับเรื่องอะไรครับเชิญครับอาจารย
5: ์ครับเรื่องของธนาคารกลางกับทางด้านของทางการเมืองอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแต่ในอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องยอมรับว่านะครับแม้ว่าจะมีความพยายามในการแทรกแซงแต่ที่ผ่านมานั้นเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งทรัมป์นะครับพยายามจะแทรกแซงแต่แทรกแซงไม่ได้จนกระทั่งในพาวเวลเนี่ยนะครับเห็นนะครับในพาวเวลเนี่ยจริงๆในพาวเวลเนี่ยถึงกำหนดคือตำแหน่งสมาชิกยังอยู่นะครับแต่ตำแหน่งของการเป็นประธานเนี่ยมันหมดวาระเพราะฉะนั้นในกรณีตั้งแต่แรกเลยทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะอะไรครับเป็นคนที่เขาตั้งขึ้นมาเองนะในพาวเวลเนี่ยนะครับพยายามที่จะปลดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าในอเมริกานะแต่ทำอะไรไม่ได้ซึ่งในกรณีก็เห็นได้ชัดนะว่าในอเมริกาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่แม้จะมีความพยายามในการแทรกแซงแต่ว่าในที่สุดก็ยังทำไม่ได้ก็อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของธนาคารกลางเป็นผู้หญิงซึ่งปรากฏว่าถูกมองว่าทรัมป์ต้องการเอาออกนะครับต้องการเอาออกนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรครับก็พูดง่ายก็ถูก
2: สีด้วยนี่ใช่ไหมฮะ
5: เล่นอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่คนก็มีความรู้สึกเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เพราะว่ามันจะเข้าไปแทรกแซงเพราะต้องการไล่ออกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่ในอเมริกาจนถึงวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าความเป็นอิสระของธนาคารกลางยังเหนียวแน่นอยู่แต่ในหลายประเทศมันกระจุยไปเยอะแยะเลยนะครับเราจะเห็นได้ชัดยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับในหลายต่อหลายแห่งหรืออย่างเช่นในประเทศอย่างเช่นตุรกีเนี่ยก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ธนาคารกลางเนี่ยก็ถูกรัฐบาลแทรกแซงแต่ว่าในที่สุดแทรกแซงถึงจุดหนึ่งต้องยอมตามเพราะว่าเข้าไปแทรกแซงแล้วก็บอกต้องลดดอกเบี้ยในขณะที่ตัวเงินเฟ้อก็สูงจนกระทั่งเงินเฟ้อขึ้นไปถึงเท่าไหร่30-40ในที่สุดนะฮะต้องยอมตามทางด้านเปลี่ยนผู้ว่าธนาคารหลายคนอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆของปัญหาทางด้านเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบทบาททางด้านของธนาคารกลางกับทางด้านของการเมืองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่หลายต่อหลายประเทศจะอยู่ในลักษณะอย่างเดียวกันนะครับการจะดำเนินมาตรการให้เป็นกลางต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของง่ายแต่ต้องยอมรับนะอย่างในบางแห่งเนี่ยก็ดำเนินการได้ดีในประเทศที่พัฒนาไม่ว่าจะเป็นอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของECB นะครับคือธนาคารกลางของยุโรปนะครับอันนี้การแทรกแซงทางการเมืองเนี่ยนะครับมันทำได้น้อยมากแล้วก็เพราะว่าที่มันน้อยมากเพราะว่ามันเป็นธนาคารของสมาชิกของประเทศในสหภาพยุโรปที่ใช้เงินสกุลยูโรคือสมาชิกสหภาพยุโรป27ประเทศไม่ใช่ทุกประเทศใช้เงินสกุลยูโรเพราะฉะนั้นเป็นธนาคารเฉพาะประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรซึ่งอันนี้ในการแทรกแซงหรือต่างๆเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าถูกจำกัดในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับกับอีกส่วนหนึ่งในประเทศอย่างอังกฤษการแทรกแซงต่างๆเหล่านี้ก็พึงยอมน้อยนั้นในประเทศที่มันพัฒนาเนี่ยเรื่องของตลาดการเงินกับการคลังเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าต่างคนต่างมีการถ่วงดุลซึ่งกันและกันแต่ในประเทศที่กำลังพัฒนาอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับในญี่ปุ่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เคยมีการถกเถียงเหมือนกันว่าทางด้านของรัฐบาลเนี่ยพยายามจะตั้งผู้ว่าธนาคารในลักษณะที่เข้ามาแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็มันมีความเป็นอิสระในลักษณะหนึ่งแต่ว่าในอเมริกาตอนนี้ก็ตั้งแต่ทรัมป์มาเนี่ยก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าพยายามจะเข้าไปแทรกแซงเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้ว่าการธนาคารก็จึงกลายมาเป็นประเด็นที่พูดง่ายมีการจับตามองเป็นพิเศษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอะไรครับเครื่องมือทางเทคนิคอันนี้เป็นเรื่องของวิชาการมากกว่าว่า forward guidance เนี่ยที่เราคุยวันนี้เป็นเรื่องวินวิชาการเนี่ยมันควรจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจได้ติดตามต่อไปครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่องที่นะครับเอาแทนที่จะมาเรื่องร้อนๆเรื่องลบกันอะไรต่างมาคุยกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินครับ
2: อาจารย์ครับทำไมวอชถึงไม่เห็นด้วยกับ forward guidance นะครับทำไมเขาถึงอยากจะยกเลิกมันนะครับอาจารย์ส่วนตัวเขาเองอะฮะ
5: ข้อแรก คุณไม่มีหน้าที่ forecast ธนาคารไม่มีหน้าที่ for ในการที่จะทำนายนะครับและสองการทำนายไม่ใช่ว่าถูกนะผิดก็หลายครั้งประเด็นนี้ครับ
2: ครับ
5: เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ก็เป็นส่วนนึงที่เขามองในแง่บทบาทที่ตรงนี้
2: แล้วมันควรจะเป็นหน้าที่ใครครับตัว forward guidance ปล่อยให้นักวิเคราะห์กันไปเลยครับคือถ้าไม่มีแล้วมันจะเกิดอะไร
5: ใช่ครับให้วิเคราะห์กันไปนะครับเราให้วิเคราะห์ไปแต่ไม่ใช่ไปเชื่อที่ตรงนั้นซึ่งบางทีมันผิดเพราะฉะนั้นหน้านี้ก็เป็นเรื่องของอะไรครับตลาดอันนี้ก็เป็นแนวคิดทางด้านปรัชญาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ขนาดเดียวกันมันมีข้อดีคือถ้าตามเบอร์นาเก้เนี่ยอันนี้เป็นข้อดีในลักษณะไหนคือให้มันรู้ว่าแต่ละคนที่นั่นน่ะคิดยังไงแล้วบอกให้การสื่อสารพูดง่ายนี่คือคอมมูนิเคชันละตะกี้ลืมไป forward guidance น่ะเป็นการคอมมูนิเคชันสิ่งที่ทางด้านของธนาคารกลางคิดให้กับประชาชนซึ่งการคอมมูนิเคชันในตัวมันเองอ่ะนะครับมันเหมือนกับเป็นการ forecast แต่เป็นคอมมูนิเคชันอันนี้ถูกใจแต่อีกส่วนนึงในเมาเขาไม่ควรจะคอมมูนิเคชันในส่วนที่แต่งคิดนึกออกไหมครับเป็นเรื่องที่ให้ตลาดเนี่ยไปดูเรื่องของข้อมูลตัวเลขต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต่างคนต่างมองด้วยกันครับและอันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงให้หลักปรัชญาที่กำลังเกิดขึ้นกับธนาคารกลางในขณะนี้ครับ
2: แล้วส่วนตัวเองอาจารย์คิดว่าควรหรือไม่ควรมี forward guidance ครับ
5: มันมีทั้งสองด้านดีและด้านไม่ดีด้านดีมันมีอย่างนึงนะครับก็เหมือนอย่างเราเนี่ยเราพอจะมองมีความรู้สึกว่าทางด้านของธนาคารกลางเขามองยังไงนะครับเราอย่างนี้สำหรับผมยังคิดว่าตัวนี้สำหรับผมนะผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ไหนอย่างน้อยที่สุดเรารู้ว่าผู้ที่กำลังเดินแนวคิดของเขาเป็นยังไงนะครับในส่วนแม้จะไม่ได้บอกว่าดอกเบี้ยจะลดแต่เขามองไปข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงหรืออะไรต่างๆนองนี้เพราะฉะนั้นแนวคิดอันนี้มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยช่วยในการวิเคราะห์ผิดพลาดไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยที่สุดเราทำให้เราเข้าใจว่าทางด้านของผู้มีอำนาจเนี่ยเขากำลังมองไปถึงข้างหน้ายังไงบ้างเพราะข้างหน้ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผมยกตัวอย่างง่ายๆอยู่ดีๆก็เกิดอะไรครับลบกันในตะวันออกกลางอย่างเงี้ยได้หรือไม่ครับ
2: อ
5: ยู่ก็ต้องปรับไอ้ดอกเบี้ยตอนแรกทำท่าจะลงนะทำท่าจะลงนะมีแนวโน้มจะลงโอ้ยพอตอนนี้เรื่องของอะไรครับทางด้านของตะวันออกกลางเนี่ยปรากฏว่าราคาน้ำมันพุ่งอันนี้เขาผิดแน่นอนแต่เป็นการผิดที่เราทำความเข้าใจได้เพราะอะไรมันเป็นข้อมูลใหม่ที่เข้ามานะครับเขาอาจจะผิดแต่นี่สำหรับผมยังคิดว่า forward guidance เนี่ยสำหรับที่บอกมาเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าครับ
2: ครับแล้วส่วนตัวเองวาร์เชงเนี่ยเห็นเขาก็วิเคราะห์กันว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากที่จะเร่งเดินเครื่องเรื่องของการจัดการกับเรื่องของ balance sheet ด้วยนะครับของรัฐบาลกลางของ Federal Reserve นะครับและอยากที่จะหันกลับมาใช้ตัว QE เพิ่มมากขึ้นอาจารย์มองว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนทิศทางของเศรษฐกิจของสหรัฐหรือว่าดอกเบี้ยยังไงบ้างไหมครับ
5: นี่ไงไอ้ QE เนี่ยเบอร์นาเก้เนี่ยเป็นคนที่ทำเพราะตอนนั้นเกิดวิกฤตตอนนั้นอ่ะอันเนี้ยเขาก็เห็นด้วยเลยกับคนที่ easing และอันเนี้ยที่เป็นประเด็นก็การที่คนที่ easing เนี่ยหมายถึงเพิ่มเข้าไปสู่ไอ้ให้ตลาดมันมีสภาพคล่องมากขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าแนวโน้มดอกเบี้ยจะลดลงนึกออกไหมอันนี้ก็เป็นความรู้สึกว่าไอ้นี่เป็นไปตามที่ทรัมป์ต้องการอ่ะเพราะฉะนั้นในประเด็นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพราะว่า QE เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นที่เบอร์นาเก้เนี่ยนะครับได้อะไรครับได้ทำแล้วก็ช่วยวิกฤตไอ้ตัวแฮมเบอร์เกอร์ได้อย่างดีเลยเพราะเป็นปรากฏการณ์ที่โอ้โหทำซะยกใหญ่มากเลยแล้วก็พร้อมกันนะก็คือธนาคารกลางซื้อปล่อยสภาพคล่องเข้าไปซื้อพันบาทมาเก็บเอาไว้ตั้งเยอะแยะอันนี้ก็นำไปสู่เรื่องของดอกเบี้ยที่มันลดลงอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่กำลังเกิดขึ้นอันนี้อาจจะเป็นถูกมองว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้เงินเฟ้อมันชักสูงขึ้นอะไรแต่ดอกเบี้ยนะครับในการที่จะแทนที่จะใช้นโยบายการตลาดให้มันเข้มข้นขึ้นกับรู้สึกอ่อนแอลงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ขั้นตอนที่คนกำลังดูอยู่ว่าตกลงจะเอายังไงกันแน่อันนี้ก็ยังไม่ชัดนะแต่เป็นส่วนหนึ่งที่เขาพูดชัดๆในเรื่องหนึ่งคือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราตะกี้ได้พูดถึง เรื่องของ forward guidance ครับ
2: forward guidance ครับแต่ Jerome Powell ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับยังเป็นบอร์ดเป็น Federal Board Governor จนถึงมกราคม2028และซึ่งเขาก็บอกมันก็แปลกๆนะฮะอาจารย์คือ Jerome Powell หมดจากประธานเฟดแต่ว่ายังไปนั่งเป็นบอร์ดอยู่ตรงนี้จะทำให้ตัว Kevin Warsh เนี่ยทำงานลำบากนะครับ
5: อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันเป็นอะไร7กับ5เป็น12เสียงครับนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าในกรณีแนวนโยบายของวอร์ดนั้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะได้รับการตอบสนองกับสมาชิกคนอื่นอย่างไรบ้างอันนี้คงจะต้องมีการจับตาเพราะว่าการเปลี่ยนปรัชญาและวิธีการทำงานครั้งสำคัญสำหรับตัวธนาคารกลางของอเมริกาเลย
2: ครับตอนนี้เนี่ยภาคการเงินกำลังจับตามองการประชุม FOMC ครั้งแรกภายใต้การนำหรือว่า leadership ของ Kevin Warsh นะครับ FOMC Federal Open Committee meeting นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่16ถึง17มิถุนายนนี้นะครับเขาก็รอดูกันอยู่ว่า Kevin Warsh เนี่ยจะจัดการเรื่องของนโยบายการเงินอย่างไรและจะจัดการกับเรื่องเงินเฟ้ออย่างไรอาจารย์คาดหวังยังไงบ้างไหมครับกับ FOMC 16-17 มิถุนายนนี้ครับ
5: อันนี้ก็คงจะต้องดูต่อเพราะว่าด้านหนึ่งเงินเฟ้อมันสูงขึ้นแน่นอนนะราคาพลังงานหรือต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นตอนงานนี้ก่อนที่จะเกิดเรื่องของอะไรครับตะวันออกกลางอ่ะทุกคนก็มองดอกเบี้ยมันอยู่ในขาลงเงินเฟ้อลงมาตามทาร์เก็ตเรื่องต่างแต่ตอนนี้มันขึ้นสูงขึ้นมาเพราะตอนนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเฟ้อเรื่องของดอกเบี้ยจะลงนะมีแต่ว่าเฮ้ยครั้งต่อไปจะทรงเรื่องยังมีการพูดโดยซ้ำดีไม่ดีอาจจะขึ้นกันยังได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แต่ว่าเราคงต้องมาดูต่อเพราะว่าต้องมาดูเรื่องของปัจจัยนอกจากเงินเฟ้อเรื่องของอะไรครับเรื่องของตลาดแรงงานเรื่องการจ้างงานอะไรพวกนี้ดูประกอบไปด้วยกับตัว GDP ว่ามันอ่อนแอขนาดไหนครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าถึงตอนนั้นแล้วนะครับสภาพออกมาจะเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดนะครับของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันพฤหัสบดีนี้ครับ4มิถุนายน2569ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกับอาจารย์สมชายวันพรุ่งนี้อาจารย์สมชายก็อยู่กับเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้เกาะติดเศรษฐกิจวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับติดตามชมการถ่ายทอดพิเศษจากทางด้านของสำนักพระราชวังนะครับวันนี้มีกำหนดการถ่ายทอดพิเศษที่ผมได้รับแจ้งมาทำให้รายการของเรานั้นก็จะจบเร็วกว่าปกติ1วันเลยนะครับเป็นงานสโมสรสันนิบาตนะครับก็จะถ่ายทอดกันตั้งแต่ 18:50 นโดยประมาณจนกระทั่งเสร็จพิธีคาดว่าประมาณ 20:00 นนะครับก็ติดตามฟังบรรยากาศกันต่อได้นะครับวันนี้เรา2คนครับผมวารินอาจารย์สมชายและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
6: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
7: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
8: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 นถึง 21:00 นกับรายการเวทีความคิดทางคลื่นบาลณบัดนี้ค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังบริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ ในเวลาประมาณ 19:00 นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและนางธนนนท์ชาญวีรกุลภริยาจะได้เดินทางมาประกอบพิธีนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจบแล้วจะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วดื่มถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดนะคะและวงดนตรี

0: จ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปค่ะรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์การภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งได้แก่งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะและงานสโมสรสันนิบาตในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้นั้นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรตึกท่าสีเหลืองอารามมีรูปปั้นสิงโตคู่สีขาวหมอบอยู่บริเวณประตูทางขึ้นตัว1ตื่นตัว1หลับนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเอกชาวอิตาลีชื่ออันโตนิโอคานูวานะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูทิศทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวาแต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลานกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาพอลิคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่ง

0: ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่าค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดยมีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยซึ่งมีความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์นะครับเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือกไกลแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ใน

านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กตะโพนกลองทัดแล้วก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกรณิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus
4: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
5: ์ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
8: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริง ดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
6: ้เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
7: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
6: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
7: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
9: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
10: ปัทมาพรหานชันชัยรองแก้วชัยกฤต
9: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
10: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
9: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
11: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม

0: ติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: 19:34 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ Biz บายบัญชานะครับปากท้องต้องคิดนะฮะซุ้มเสียงอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับเนื่องจากวันนี้มีรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงนะครับก็เพิ่งจะจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็ขออนุญาตเป็นมวยแทนคุณบัญชา1วันนะครับผมชาญเดชบุหันครับนะฮะปกติจะจัดในช่วง 96.5 อัปเดตวันเสาร์ 7:30 ไปจนถึง 9:00 นแล้วก็รายการท่องพุทโธในช่วงของเช้าวันอาทิตย์นะครับพอเป็นมวยแทนแบบนี้นะฮะก็รู้สึกคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกได้ยินซุ้มเสียงที่แปลกไปบ้างนะฮะก็วันนี้วันหนึ่งนะครับนะฮะที่อยากจะมาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจในช่วงเย็นแล้วก็สรุปข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนให้คุณผู้ฟังได้ทราบในช่วงเวลาในที่เหลือจากนี้ในครึ่งชั่วโมงนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับในช่วงเย็นเนี่ยก็ปิดที่ 1,568.37 จุดนะครับปรับขึ้น 6.73 จุดนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 89,750.47 ล้านบาทนะฮะโดยดัชนีทำจุดสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ 1,607.25 จุดแล้วก็ทำจุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,586.20 จุดนะครับซึ่งตลาดหุ้นไทยในวันนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกนะครับจากเงินทุนต่างประเทศที่ไหลเข้ามาทำให้หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยไหลเข้าอย่างโดดเด่นโดยเฉพาะที่อิงกับกระแสวงจรการลงทุนเช่นกลุ่มโรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมแล้วก็รับเหมาก่อสร้างโดยมูลค่าการซื้อขายสูงสุด3อันดับนะถ้าดูจากหลักทรัพย์ที่มีหลังจากปิดตลาดไปแล้วนะอันดับ1คือ Gulf นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายเนี่ยปิดอยู่ที่ 9,122.08 ล้านบาทปิดที่ 67.25 บาทสตางค์นะครับอันดับ2 AOT นะฮะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 6,222.04 ล้านบาทปิดที่ 58.50 บาทสตางค์นะครับอันดับ3 SCB นะฮะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 5,920.46 ล้านบาทปิดที่141บาทนะฮะก็เพิ่มขึ้น3บาท50สตางค์นะครับทางฝากฝั่งนักวิเคราะห์เนี่ยก็บอกว่าความเสี่ยงของความเสี่ยงใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงกลางปีนี้คือการปิดช่องแคบเฮอร์มุสนะครับก็ส่งผลให้คลังน้ำมันสำรองในหลายประเทศเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องก็มีการประเมินนะครับว่าสหรัฐเนี่ยก็มีเวลาอีกประมาณ2เดือนก่อนที่คลังน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์เนี่ยจะลดลงเข้าใกล้ในจุดวิกฤตก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยกลับมาถีบตัวขึ้นรุนแรงนะจากเหตุการณ์นี้นะฮะอาจจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานระลอกใหม่นะครับก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อสูงและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับทางด้านนักวิเคราะห์ในอีกค่ายหนึ่งก็คือบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ย

ก็ชี้ว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียโดยมีแรงซื้อเนี่ยแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ที่หนุนนำโดย Gulf และก็ Delta นะครับก็เป็นการอิงกระแส Data Center แล้วก็ AI ที่มีการลงทุนมากขึ้นเป็น sentiment ในเชิงบวกนะครับแล้วก็เป็นหุ้นนำดัชนีขึ้นมาในวันนี้นะครับก็จะเริ่มเห็นการชะลอตัวบ้างในช่วงท้ายในตลาดภาคบ่ายนะครับหลังดัชนีเซตเนี่ยขึ้นไปยืนในระดับ 1,600 จุดก็ทำให้มีแรงขายเรียกว่าทำกำไรกระจายตัวในแต่ละหุ้นประกอบกับตลาดนี่ยังกังวลความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางหลังจากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับนะก็ส่งผลให้แนวโน้มพรุ่งนี้เนี่ยคาดว่าตลาดเนี่ยอาจจะยังมีจังหวะที่พักตัวได้หลังจากขึ้นมาค่อนข้างมากในระดับหนึ่งแล้วนะครับโดยให้แนวต้านอยู่ที่ 1,600 ถึง 1,610 จุดส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,580 จุดนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนในช่วงเย็นที่ผ่านมาของวันนี้นะครับส่วนราคาทองคำนั้นนะครับในวันนี้เนี่ยปิดตลาดมีการปรับลง100บาทนะครับซึ่งในระหว่างวันเนี่ยราคาก็ผันผวนถึง14ครั้งนะครับก็ส่งผลให้ทองคำแท่งเนี่ยปิดรับซื้ออยู่ที่ 68,900 บาทนะฮะขายออกอยู่ที่69,100 บาทนะครับส่วนราคาทองคำรูปพรรณนะฮะรับซื้ออยู่ที่ 67,522 22บาทนะครับขายออกอยู่ที่ 69,900 บาทนะครับราคาก็ยังย่อลงแบบต่อเนื่องนะครับก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเรียกว่าเฝ้าสังเกตนะครับราคาทองคำในระยะนี้นะฮะสำหรับใครที่ลงทุนในทองคำนะฮะอยากเก็งราคาทองคำในช่วงนี้นะครับนะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของล่าสุดนะครับ Rocket Media Lab นะฮะเขามีการเปิดเผยรายงานสำรวจอันดับความน่าอยู่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครในปี2026นะครับในการจัดอันดับ Bangkok Index 2025เนี่ยพบว่าเขตปทุมวันนะเป็นเขตที่มีความที่มีคะแนนความน่าอยู่มากที่สุดโดยได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 32.4 จาก50คะแนนนะครับไม่น่าเชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขตปทุมวันเนี่ยขยับจากอันดับ3ขึ้นมาเป็นอันดับ1คือคะแนนด้านเศรษฐกิจและการบริการบริการสาธารณะนะครับคุณผู้ฟังฮะบริการสาธารณะที่สูงสุดนะฮะในกรุงเทพส่วนหมวดสวัสดิภาพนะฮะอยู่ในอันดับที่15ของเขตปทุมวันได้คะแนนน้อยที่สุดจากหมวดสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเป็นอันดับที่47แม้จะมีสวนสาธารณะแล้วก็พื้นที่สีเขียวเป็นอันดับ1ก็ตามแต่เนื่องจากว่าเป็นเขตที่มีปริมาณขยะมากที่สุดในกรุงเทพมีน้ำเสียมากที่สุดและมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับกลางๆนะครับอันดับ2นะฮะคือเขตพระนครฮะคะแนนอยู่ที่29จุด17นะฮะเรียกว่าเป็นแชมป์เก่าจากการจัดอันดับครั้งที่แล้วสิ่งที่ทำให้เขตพระนครหล่นจากอันดับ1แม้ว่า อันดับด้านบริการสาธารณะกับด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะขยับสูงขึ้นก็ตามแต่ด้านสวัสดิภาพกลับตกลงอย่างมากนะครับจากอันดับ4ในการจัดอันดับครั้งก่อนเนี่ยมาตกลงมาสู่อันดับที่24ในครั้งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากคะแนนด้านจุดเสี่ยงอาชญากรรมที่เคยอยู่อันดับที่35แล้วหล่นลงมาอันดับที่46ครับส่วนอันดับ3นะคือเขตบางกอกน้อยครับคุณผู้ฟังฮะได้ 28.42 คะแนนนะขยับขึ้นมาจากอันดับ13ในครั้งก่อนโดยมีปัจจัยสำคัญจากคะแนนด้านเศรษฐกิจที่ขยับจากอันดับ15มาอยู่อันดับ9นะครับแล้วก็ในด้านสวัสดิภาพจากอันดับ27มาอยู่อันดับ4และด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจากอันดับ26มาเป็นอันดับ4สำหรับอันดับถัดมานะฮะอันดับ4คือเขตสัมพันธวงศ์ฮะ 27.96 คะแนนและอันดับ5คือเขตบางรักครับ 27.89 คะแนนนะครับส่วนเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือเขตดินแดงฮะได้ 17.35 คะแนนจาก50คะแนนในการจัดอันดับปีที่แล้วนะครับแล้วก็เขตดินแดงเนี่ยก็อยู่อันดับที่32แต่ตกลงมาอยู่อันดับ50ในครั้งนี้นะครับเนื่องจากคะแนนด้านสวัสดิภาพเนี่ยลดลงจากอันดับ26มาอยู่ที่อันดับ46แล้วก็คะแนนด้านบริการสาธารณะเนี่ยก็ลดลงจากอันดับ18มาอยู่ที่อันดับ31นะครับก็รองลงมาคือเขตวังทองหลางนะฮะได้17.38 คะแนนตามมาด้วยเขตบางเขต

นะครับ 17.80 คะแนนเขตลาดพร้าวนะครับ 17.81 คะแนนแล้วก็เขตบึงกลุ่มเนี่ยอยู่ที่ 18.13 คะแนนตามลำดับนะซึ่งข้อมูลทั้งหมดในBangkok Index เนี่ยเขาแบ่งออกเป็น4ด้านครับแล้วก็แต่ละด้านเนี่ยก็แยกไปอีกด้านละ4หัวข้อได้แก่ด้านบริการสาธารณะก็ประกอบไปด้วยสาธารณสุขขนส่งสาธารณะการศึกษาแล้วก็คุณภาพชีวิตส่วนในด้านเศรษฐกิจนั้นนะครับก็เขาก็มององค์ประกอบนะฮะก็คืองบประมาณรายเขตแล้วก็รายได้จากการจัดเก็บภาษีการจดทะเบียนธุรกิจและสถานประกอบการอาหารนะครับแล้วก็ด้านสวัสดิภาพนะฮะประกอบด้วยอัคคีภัยอุทกภัยจุดเสี่ยงอาชญากรรมแล้วก็อุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งที่เขานำมาประเมินเนี่ยก็ประกอบด้วยขยะน้ำเสียอาหารแล้วก็สวนสาธารณะซึ่งแต่ละหัวข้อนะครับเขาจัดอันดับทั้ง50เขตเนี่ยจากคะแนนน้อยที่สุดถึงมากที่สุดแล้วก็ให้คะแนนตามลำดับตั้งแต่1ถึง50คะแนนโดยเขตที่มีลำดับเท่ากันเนี่ยจะได้คะแนนเท่ากันนะครับเช่นเขตกอเนี่ยมีจำนวนขยะต่อจำนวนประชากรน้อยที่สุดก็จะได้50คะแนนจากนั้นเนี่ยก็จะคำนวณคะแนนเฉลี่ยรายหัวข้อนะครับรายด้านแล้วก็คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง4ด้านเนี่ยเพื่อจัดอันดับความน่าอยู่ของทั้ง50เขตว่าเขตไหนในกรุงเทพน่าอยู่มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าว่ากรุงเทพเนี่ยเขาก็มีการจัดอันดับ Rocket Media Lab นะครับซึ่งชี้ให้เห็นว่ากรุงเทพเนี่ยแต่ในแต่ละเขตเนี่ยเขามีความเป็นอยู่กันยังไงจากการที่มีการจัดอันดับแบบนี้นะครับมันสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดตามมานะฮะในการใช้ผลสำรวจหรือว่าการให้คะแนนแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ที่อยู่อาศัยหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละเขตที่มีการจัดอันดับแบบนี้นะครับราคาอาจจะสูงขึ้นได้นะครับนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของGen Zนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเจนซีของไทยนะมีการแบกค่าครองชีพนะฮะเรียกว่าทำให้ส่งผลในการชะลอซื้อบ้านแต่งงานศึกษาต่อรวมทั้งเริ่มต้นธุรกิจการเติบโตของเงินเดือนเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตด้วยนะครับเพราะว่ามีการกดดันการเงินของเป็นการกดดันการเงินของคนรุ่นใหม่นะครับดีรอยนะครับนะฮะเขารายงานว่าอย่างนี้ครับเจนซีเนี่ยแล้วก็มิลเลนเนียลในไทยเนี่ยมีความกังวลต่ออนาคตทางการเงินมากกว่าคนกลุ่มเดียวกันในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งกลายเป็นแรงกดดันสำคัญโดย94คะแนนขออภัยครับ 94% ของเจนซีไทยแล้วก็ 85% ของมิลเลนเนียลไทยเนี่ยระบุว่าความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยก็เนี่ยส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจด้านอาชีพและสถานที่ทำงานซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกของเจนซีถึง 69% แล้วก็มิลเลนเนียล 64% นะครับนอกจากนี้เนี่ย 65% ของเจนซีแล้วก็ 57% ของมิลเลนเนียลในประเทศไทยมีการระบุว่าพวกเขาเนี่ยต้องชะลอการตัดสินใจสำคัญในชีวิตเช่นการสร้างครอบครัวการศึกษาต่อหรือว่าการเริ่มต้นธุรกิจเนื่องจากสถานะทางการเงินของตนเองนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกของเจนซีถึง 55% แล้วก็มิลเลนเนียล 52% เนี่ยนะฮะขณะที่ความกังวลอันดับ1ของทั้งเจนซีไทย 43% แล้วก็มิลเลนเนียลไทย 45% เนี่ยยังคงเป็นค่าครองชีพนะฮะซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มทั่วโลกที่ยังเป็นประเด็นต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มาจากผลสำรวจ2026 Global Gen Z and Millennial Survey ซึ่งจัดทำโดย Deloitte นะครับก็เขาก็ทำต่อเนื่องอย่างเงี้ยเป็นปีที่15โดยรวบรวมความคิดเห็นจาก Gen Z แล้วก็ Millennial กว่า 22,500 คนใน44ประเทศทั่วโลกนะฮะรวมถึงข้อมูลในเชิงคุณภาพจากผู้นำองค์กรธุรกิจโดยมีผู้ตอบแบบสำรวจในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า300คนนะครับนะฮะซึ่งทางด้านนายอริยะนะฮะฝึกฝนลีดเดอร์นะฮะด้านเทคโนโลยีและการปฏิรูปองค์กรดีรอยประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยค่าครองชีพเนี่ยยังคงเป็นความกังวลอันดับ1ต่อเนื่องเป็นปีที่5สำหรับเจนซีแล้วก็มิลเลนเนียลนะครับนอกจากนี้เนี่ยการเติบโตของเงินเดือน
ในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ยังสะท้อนถึงแรงกดดันทางการเงินนะที่คนรุ่นใหม่กำลังเผชิญอย่างชัดเจนแล้วก็ยังส่งผลต่อช่วงเวลาในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญในชีวิตและอาชีพนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่โดดเด่นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ในไทยเนี่ยก็คือศักยภาพในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครับเนื่องจากว่ามีเป้าหมายด้านอาชีพที่ชัดเจนมีอัตราการใช้ AI และสนใจบทบาทผู้นำที่สูงกว่าคนรุ่นใหม่ทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังมีการปรับตัวและการวางแผนอนาคตอย่างมีเหตุมีผลด้วยขณะเดียวกันแรงกดดันด้านการเงินของ Gen Z และ Millennial เนี่ยยังสะท้อนให้เห็นได้ในองค์กรในระดับองค์กรโดยรายงานของ Deloitte Thailand Survey Policy Survey 2025เนี่ยเขาระบุว่าเงินเดือนในประเทศไทยปี68เนี่ยมีการปรับเพิ่มเฉลี่ยถึง 4.5% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 5%นะครับซึ่ง Gen Z และก็ Millennial ไทยเนี่ยยังคงมีความสนใจอย่างชัดเจนที่จะดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรนะครับนะฮะซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยแบบทั่วโลกด้วยนะครับแล้วก็มีเพียง 2% ของคนรุ่นใหม่เท่านั้นที่ระบุว่าการดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักก็สะท้อนให้เห็นว่าความสนใจด้านภาวะผู้นำเนี่ยมีอยู่ในวงกว้างนะครับแต่ยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะครับแม้ว่าคนรุ่นใหม่ในไทยเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นในอาชีพแต่สมดุลชีวิตการทำงานเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญโดย Gen Z 23% แล้วก็ Millennial 27% นะฮะระบุว่าสมดุลชีวิตการทำงานเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจด้านอาชีพขณะที่ Gen Z 23% แล้วก็ Millennial 21% นะครับมองว่าความมั่นคงในการทำงานเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหลักนะฮะเป็นปัจจัยหลักนะฮะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยยังมองว่าบทบาทผู้นำมาพร้อมกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นความเครียดภาวะหมดไฟและการขาดสมดุลชีวิตการทำงานคนรุ่นใหม่ไทยเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็ยังคงที่จะให้ความสำคัญกับเป้าหมายในการทำงานที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกโดยในประเทศไทยนะครับ Gen Z 99% แล้วก็ Millennial ไทย 100% เนี่ยเขาระบุว่าการมีเป้าหมายในการทำงานเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อความพึงพอใจในการทำงานนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ไทยเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธนายจ้างหรืองานที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเองนะครับแล้วก็ Gen Z 52%แล้วก็ Millennial 46% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกของ Gen Z 41% แล้วก็ Millennial 39% นะครับประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการใช้ AI สูงนะครับเมื่อเทียบกับทั่วโลกเนี่ยโดย Gen Z 87% แล้วก็ Millennial ไทย 88% เนี่ยระบุว่าใช้ AI ในการทำงานแต่ละวันซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 74% เลยทีเดียวนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ไทยเนี่ยยังมีความมั่นใจในทักษะด้าน AI ของตนเองและมีแนวโน้มที่จะเข้าอบรมด้าน AI เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยีอีกด้วยนะครับนะฮะนะฮะแล้วก็อีกนี่ก็เป็นเรื่องของผลสำรวจนะครับเกี่ยวกับ Gen Z แล้วก็ Millennial ในไทยนะครับเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่มองดูว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่อยู่ในความสนใจของใครหลายคนในช่วงนี้ก็คือเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนะซึ่งล่าสุดเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณเอกนิติธนภาสเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่เพิ่มเงื่อนไขว่ากรณีบิดามารดาที่บุตรเนี่ยนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยว่าจะไม่เข้าจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นนะครับซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างให้กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณาโดยคุณเอกนิติเนี่ยย้ำว่าการปรับเกณฑ์ใหม่นี้รัฐบาลต้องเรียกว่าต้องการสำรวจสิทธิเพื่อช่วยเหลือนะครับเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ดูแลประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็คุณเอกนิติได้บอกว่าหัวใจสำคัญเนี่ยคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้มีการทบทวนสิทธิมาก่อนนะครับไม่ขออภัยครับไม่ได้มีการทบทวนสิทธิมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะช่วยกลุ่ม
ที่เดือดร้อนจริงๆก่อนซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าไปช่วยสำรวจในเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่จะอยู่ในกระแส

็นการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีที่บุตรเนี่ยนำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งอาจจะส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยระบุว่าตามหลักเกณฑ์ภาษีเนี่ยหากบุตรสามารถนำชื่อบิดามารดาหรือคู่สมรสไปใช้ลดหย่อนภาษีก็ย่อมสะท้อนว่าบุตรเนี่ยมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูแล้วก็มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายในกำหนดก็ทำให้ระบบพิจารณาว่าบิดามารดาคู่สมรสได้รับการดูแลอยู่แล้วนะครับหากข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่าบุตรไม่ได้ให้การอุปการะบิดามารดาหรือคู่สมรสนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะถูกนำชื่อเนี่ยไปใช้ลดหย่อนภาษีรัฐบาลก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์หลังประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม69เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีนะครับสำหรับการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยเข้ามายืนยันสิทธิ์กระทรวงการคลังตอนนี้นะครับก็ได้มีการปรับรูปแบบการพิจารณาจากเดิมที่อิงฐานะครัวเรือนมาเป็นพิจารณาในระดับรายบุคคลครับเพื่อให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากขึ้นแล้วก็ลดปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจากการต้องนำข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวมาประกอบการพิจารณานะครับโดยกระทรวงการคลังนะฮะก็ยืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับสิทธินะเพื่อให้เม็ดเงินภาษีของประชาชนเนี่ยถูกใช้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างมีเป้าหมายนะครับโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีสถานะเป็นกรรมการบริษัทซึ่งก็อาจจะสะท้อนถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของผู้มีรายได้น้อยนะครับโดยมีเป้าหมายแยกแยะอย่างนี้ครับโดยมีเป้าหมายแยกแยะระหว่างผู้ที่มีความยากจนจริงกับผู้ที่พยายามเข้ามารับสิทธิ์แม้จะมีศักยภาพทางการเงินเพียงพอโดยรัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องบริหารงบประมาณอย่างรอบครอบนะครับท่ามกลางพื้นที่การคลังที่อยู่อย่างจำกัดนะฮะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งนะฮะแต่อยู่ที่รัฐต้องคัดกรองคนที่ลำบากอย่างแท้จริงออกมาให้ได้แล้วก็ต้องแยกคนที่ไม่ได้ยากจนแต่อยากจนออกจากคนรายได้น้อยจริงนะโดยต้องทำทั้งการคัดกรองและการดูแลผู้ที่ลำบากจริงไปพร้อมกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่หลุดจากสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะกระทรวงการคลังก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะรัฐมนตรีนะเพื่อพิจารณาให้กลุ่มคนดังกล่าวรับสิทธิ์โดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือมาตรการอื่นๆรองรับเพิ่มเติมต่อไปนะอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยจากทางคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังด้วยนะครับนะฮะตอนนี้เหลือเวลาประมาณ3นาทีนะครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ของคลื่นความคิดนะครับอยากจะให้คุณผู้ฟังท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME สตาร์ทอัพหรือว่าเป็นดีไซเนอร์ที่อยากจะอัปเกรดฝีมือนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่คุณผู้ฟังเนี่ยห้ามพลาดนะครับซึ่ง Thinking Radio 96.5 ครับร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SMED Bank เนี่ยนะฮะจะมีการจัดสัมมนาที่ชื่อว่า Global Pack Insights นะครับส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะฮะงานนี้จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยคุณผู้ฟังจะได้พบกับกูรูตัวจริงนะอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ก็เป็นผู้ที่พาแพ็กเกจจิ้งไทยเนี่ยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะฮะเป็นนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์แล้วก็ทิศทางของตลาดที่คุณผู้ฟังเนี่ยไม่เคยรู้นะฮะจากที่ไหนมาก่อนแล้วก็ต่อให้คุณเนี่ยไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยนะครับก็มาเรียนรู้ได้เพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆเนี่ยให้เข้าใจง่ายเพื่อคุณผู้ฟังเนี่ยนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีโชว์เคสสุด Exclusive ที่รวบรวมไอเดียล้ำๆนะครับจากทั่วโลกเนี่ยมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณผู้ฟังไปตลอดกาลนะครับ
ย้ำรายละเอียดกันอีกสักครั้งนะคุณผู้ฟังครับกิจกรรม Global Pack Insights 2 Trend บรรจุภัณฑ์โลกเนี่ยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20

0: มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นที่ห้องออดิเทอเรียมบมจ.อสมท.และที่สำคัญที่สุดงานนี้เข้าร่วมงานฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่เราเปิดรับจำนวนจำกัดมากๆนะครับเต็มแล้วเต็มเลยใครที่อยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะครับที่ LINE @thinkingradio นะครับสอบถามกันเข้ามาที่ LINE @thinkingradio นะครับนะฮะตอนนี้ล่าสุดนะครับเท่าที่อัปเดตจากทีมงานเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังสมัครมาแล้วเกือบ100ท่านแล้วนะครับจะรับเต็มจำนวนเนี่ยประมาณ150ท่านเท่านั้นนะครับเอาละครับ 19:59 นก็ขออนุญาตไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะในข่าวต้นชั่วโมงข่าวพระราชสำนักนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Econbit โดยคุณบัญชาชุมชัยเวศนะฮะแล้วก็ทีมงานนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbit ปากท้องต้องคิดช่วง Econbit บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: ขณะนี้เวลา 20:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 10:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นนพพระประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัฒหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักจงกลธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรญาณมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ถอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบาลมีกถาว่าด้วยบารมีสิบประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระพรหมพัชรญาณมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นนพพระประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉรีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4:00 น.
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: 20:09 น.ค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันพระราชบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะอริสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะมารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในวันพฤหัสนี้นะคะอีกหนึ่งพฤหัสค่ะแล้วเดี๋ยวคุณรสรินดร.รสรินประกอบทานค่ะจะมาดูแลคุณผู้ฟังในวันพฤหัสที่18จะเริ่มต้นวันที่พฤหัสที่18มิถุนายนนะเดี๋ยวคงได้มาพูดคุยเจอกับคุณรสรินนะคะดร.รสรินแต่ว่าวันนี้ค่ะในช่วงแรกค่ะเราอย่างที่บอกเลยถ้าเกิดว่าเรื่องของการเรื่องของโลกโซเชียลที่มีการแชร์ต่างๆเรื่องของวิทยาศาสตร์ต่างๆที่น่าสนใจและล่าสุดเองค่ะเป็นข่าวคราวที่หลายคนก็มักจะพูดกันเสมอว่าเวลาเอ้ยใส่สร้อยที่มันเป็นโลหะหรือใส่อะไรที่เป็นโลหะออกไปกลางแจ้งแล้วเกิดฝนฟ้าคะนองแล้วจะทำให้เรามีแบบเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่าเรามักจะพูดกันเข้าใจกันแบบนั้นเสมอแล้วก็เมื่อช่วงวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะก็เกิดเหตุที่มีไรเดอร์ที่เขาจะไปส่งอาหารให้ลูกค้าเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เนาะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วขึ้นไปบนสะพานราชวิภาเนี่ยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็คือถูกฟ้าผ่าลงมาแล้วบังเอิญเนี่ยเขาใส่สร้อยคอด้วยนะหลายคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเกิดจากสร้อยคอหรือเปล่าแบบไหนยังไงค่ะวันนี้เราไปไขข้อข้องใจกับอาจารย์เจษฎาเด็ดดวงบริพันธ์กันดีกว่าอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะอาจารย์เราจริงๆเราพูดเสมอในรายการเวทีความคิดนะคะในเรื่องของเฉพาะของเรื่องฟ้าผ่าเนี่ยเราพูดกันบ่อยนะอาจารย
5: ์ผมว่าทุกปีเลยครับเพราะว่าพอเดี๋ยวฝนฟ้าคะนองนะก็จะมีประเด็นเรื่องฟ้าผ่าเข้ามาแล้วก็ที่น่าสนใจคือพอเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไรเนี่ยคนก็ยังมีความเชื่อเดิมๆอยู่ครับมันก็อย่างเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นข่าวแล้วก็พอผมแสดงความเห็นไปเนี่ยก็คนก็สนใจเยอะมากเลยมีนักข่าวโทรมาติดต่อเยอะมากแสดงว่ายังมีคนไม่รู้เรื่องนี้เยอะเลยครับ
4: ค่ะอาจารย์งั้นลองต้องอธิบายเพิ่มเติมกันอีกสักครั้งค่ะอาจารย
5: ์ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นมันก่อนนะครับเวลาประมาณ15:41นะครับนะก็คือยังกลางวันเนี่ยครับนะคนที่ประสบเหตุเนี่ยชื่อคุณปิยะเที่ยงใช้อายุ46ปีนะครับเขาเป็นไรเดอร์ส่งอาหารแล้วก็ระหว่างที่ขับรถกันก็คือตรงเรียกว่าสะพานยกระดับประชวิภานะครับบางคนเรียกว่าสะพานเชื่อมก๋วยเตี๋ยวนะครับคือมันสูงแล้วก็ยาวมากเลยนะครับเหนือตรงวิภาวดีรังสิตเนี่ยถ้าใครได้เห็นวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นว่ามีฝนตกหนักมากแล้วก็รถก็วิ่งผ่านกันอยู่หลายคันนะครับแต่ว่าจังหวะที่ฟ้าผ่าลงมาเนี่ยก็มาตรงเขาพอดีนะครับนะที่เรากำลังมุ่งหน้าไปแยกประชวิภาแล้วก็ทำให้รถจักรยานยนต์ของเขาเนี่ยเสียหลักล้มลงไปนะครับแล้วก็รถอื่นก็หยุดกันหมดแล้วก็มาส่งคนก็แย่แล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็พบว่ามีอาการบาดเจ็บสาหัสนะแล้วก็ พอที่น่าสนใจคือเนี่ยครับพออาสาสมัครกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นใกล้ๆก็โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นนะจริงๆก็แถวบ้านผมเลยนะครับก็มีลักษณะของรอยแผลนะครับเป็นแผลที่คอเป็นรอยไหม้นะครับที่ใบหูศีรษะเพราะมีสร้อยคออยู่นะครับเป็นสร้อยสแตนเลสแม้กระทั่งหมวกกันน็อกนะครับก็มีรอยเหมือนรอยไหม้เกิดขึ้นนะครับนะประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้คือคนก็คอมเมนต์กันใหญ่เลยครับว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาใส่สร้อยคอขี่มอเตอร์ไซค์แน่เลยโดนฟ้าผ่าบางคนก็บอกว่าไม่หรอกมันผ่าหมวกกันน็อกมันก็บอกว่าไม่หรอกเขาเป็นไรเดอร์เนี่ยก็เลยทำให้เขามีโทรศัพท์มือถือเอาไว้สั่งของเอาไว้ขับไปตามเส้นทางเพื่อโดนฟ้าผ่านะครับหรือแม้กระทั่งกล่องที่ใส่อาหารข้างหลังรถเขาเนี่ยก็เป็นประเด็นให้คนมาพูดกันว่าเนี่ยเราโดนฟ้าผ่าก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะคอมเมนต์กันไปต่างๆนานาว่าเขามีตัวล่อฟ้าอยู่มันจริงเท็จแค่ไหนนะครับ
4: ค่ะอาจารย
5: ์เอาอย่างนี้ก่อนก็คือว่าเราพูดในเชิงข่าวดีก่อนว่าเขาณวันนี้เนี่ยผมเช็คข้อมูลนะครับก็คือว่าไม่เสียชีวิตครับต้องบอกก่อนในพอพ้นขีดอันตราย
4: ตอนนี้ขึ้นแล้วใช่ค่ะ
5: ครับอยู่ในห้อง ICU นะครับแล้วก็คุณภรรยาเขาดูแลเดี๋ยวอาจจะได้คุยเรื่องคุณภรรยาเพราะว่าพูดได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับประเด็นของเราคือว่าตัวลงของที่เราระบุมาเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกนะครับหรือว่าโทรศัพท์
4: มือถือ
5: พวกนี้คือตัวที่ล่อให้ไฟฟ้าผ่าเขาหรือเปล่านะครับคำตอบสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมานานก็คงจะรู้คงจะตอบได้นะครับว่าไม่ใช่นะครับนะบรรดาความเชื่อต่างๆที่เรามีมานานว่าการที่เราเมื่อก่อนสอนใส่ห้ามใส่สร้อยคอห้ามใส่เข็มขัดหน้าอะไรเงี้ยบางคนพูดกระทั่งว่าแม้แต่เสื้อยืดทรงของคุณสตรีเนี่ยก็ห้ามมีโครงเหล็กอะไรเงี้ยครับมันจะล่อฟ้านะอันนี้ไม่จริงทั้งหมดเลยครับ
4: ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้าแต่อย่างใดเลย
5: ใช่ครับมันไม่มีคำว่าล่อฟ้าหรอกจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าล่อฟ้าที่เราอาจจะพอใช้ได้อย่างเป็นสายล่อฟ้าเป็นอะไรเงี้ยเป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้เมื่อฟ้าผ่าบนยอดตึกบนเสาสูงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ไฟฟ้าวิ่งจากตรงนั้นลงดินไปแต่ว่ามันไม่ใช่การล่อฟ้ามาหาเรานะครับนะผมเปรียบเทียบง่ายครับว่าถ้าเราเชื่อว่าโลหะที่ติดตัวเรามันล่อฟ้าได้มอเตอร์ไซค์ทั้งคันนะครับมันใหญ่กว่าเยอะทำไมไม่ใช่ตัวล่อฟ้าแต่ทั้งนั้นนะครับครับหรือว่ารถยนต์เนี่ยใหญ่กว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะครับทั้งฟ้ามันต้องผ่ารถยนต์สิทำไมมันผ่าไปที่มอเตอร์ไซค์นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพูดกันง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยคือโชคร้ายครับนั่นเป็นความโชคร้ายเป็นความบังเอิญจริงๆฟ้ามันคงผ่าลงมาประมาณนั้นจะเห็นว่าอันนี้คือรถที่วิ่งอยู่นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจอดกันหมดแล้วมันเล็งผ่าไปที่เขามันเหมือนกับผ่าลงมาแล้วเขาก็วิ่งไปชนพอดีฉะนั้นถ้าเขาโชคดีอีกนิดนึงคนคันข้างหลังก็โดนแทนนะครับหรือว่าเขาโชคร้ายเขาก็เลยโดนแทนคันอื่นไปนะครับแค่นั้นเองครับ
4: ค่ะมันคือเหมือนกับขับเข้าไปอยู่ตรงจุดที่เขาผ่าลงมาพอดีเลย
5: ผมพยายามให้เห็นภาพอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะจินตนาการว่ามีเราเป็นรถเราเป็นคนแล้วเราโดนล่อให้ฟ้ามาหาเราแต่ว่าฟ้าเขาลงมาอยู่แล้วนะครับจริงๆเวลาฟ้าผ่าเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีอะไรไปล่อมันนะครับแต่ว่ามันคือเรื่องของประจุไฟฟ้านะครับบนท้องฟ้าเนี่ยมันก็มีเมฆฝนฟ้าคะนองมีการเสียดสีมีประจุไฟฟ้าสะสมแล้วประจุไฟฟ้าพวกนี้ก็พยายามจะลงสู่พื้นดินให้เร็วที่สุดนะครับฉะนั้นอะไรก็ตามเป็นเส้นทางที่เขาคิดว่าเขาไม่ใช่เขาคิดนะครับคือมันมาจริงๆเนี่ยก็คือว่าลงมาได้เร็วได้ง่ายสุดก็มาดังนั้นสิ่งที่มักจะเป็นฟ้าผ่าเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราทำนายไม่ถูกหรอกครับว่าตรงไหนกันแน่แต่ว่าที่มักจะเป็นก็คือที่เราเรียกว่าโดดเด่นนะครับหรือว่าสูงเด่นครับ
4: เพราะตอนนี้มันเป็นสะพานด้วยเนาะ
5: ใช่ครับใช่เนี่ยมันเป็นเรื่องน่าแปลกใจเพราะว่าปกติเวลาเราพูดเรื่องฟ้าผ่ากันแล้วก็มาพูดกันเรื่องไม่ได้มีอะไรล่อฟ้าเนี่ยแล้วเราจะเราไม่จะต่อด้วยว่าตัวอย่างเช่นยืนอยู่ใต้ต้นไม้สูงต้นไม้สูงกลางทุ่งนาฟ้าก็เลยผ่าต้นไม้เพราะต้นไม้มันสูงเด่นเนี่ยเราชอบคำนะครับหรือว่ากลางทุ่งนามีกระท่อมล้างเราจะหลบกระท่อมหรือเขียงนาเนี่ยฟ้าก็ผ่าตรงนั้นทุ่งมันไม่เป็นกระท่อมก็ตามแต่มันก็ดูเด่นที่สุดหรือแม้แต่คนไปเดินตรงโถงอยู่กลางทุ่งครับหรือว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยบนถนนหลวงที่แบบไม่มีอะไรเลยตามชนบทเนี่ยครับอย่างเงี้ยก็ยังเป็นจุดที่ดูเด่นนี่กรณีนี้คนก็บอกรถตั้งหลายคันอยู่บนสะพานทำไมมาผ่าคันนี้ล่ะนะครับ
4: ค่ะอาจารย
5: ์ดังนั้นก็คือก็ต้องมาพูดส่วนว่าตัวสะพานยกระดับกระชายผ่าเนี่ยครับมันก็คล้ายๆสะพานลอยที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ยิ่งข้างยาวนะครับถ้าใครผ่านตรงนั้นก็จะรู้ว่ารอบๆก็มีอาจจะมีอาคารสูงมีเสาไฟแรงสูงแต่ว่ามันก็ห่างออกไป ฉะนั้นก็เป็นความบังเอิญจริงที่ฟ้าผ่าเนี่ยก็ลงมาที่สะพานตรงนั้นเพราะมันค่อนข้างสูงเด่นนะครับแล้วก็อย่างที่เกิดแล้วว่าบังเอิญจริงๆที่เขาขับรถผ่านมาพอดีนะครับคนก็เลยเข้าใจว่าเป็นเพราะเขาล่อฟ้าทีเนี้ยความโชคร้ายคือเขาขี่มอเตอร์ไซค์ครับถ้าเขาขับรถยนต์นะหรือถ้าพูดง่ายที่เราขับรถยนต์แล้วโดนฟ้าผ่าเนี่ยกลับจะเป็นอันตรายน้อยกว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ
4: เพราะว่ามันเหมือนกรอบหรือว่าแบบโครงของรถคือบังตัวเราไว้นะไม่ได้แบบโดนตัวตรงๆ
5: ใช่ใช่เลยครับก็คือจริงๆเรามองในเชิงอุบัติเหตุทั่วไปเนี่ยเวลารถชนกันเนี่ยก็มีตัวถังของรถใช่ไหมครับช่วยป้องกันขณะที่เราขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลาชนกันก็อันตรายเลยใช่ไหมฟ้าผ่าก็ตรงๆครับเหมือนกันเลยคือว่าถ้าฟ้าผ่าลงมาที่คนขับมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เนี่ยก็คือโดนตัวเต็มๆนะครับหรือว่าอาจจะมีโดนไปทั้งหัวท้ายรถบ้างแต่ก็ยังโดนหน้าร่างกายได้แต่ว่ารถยนต์เนี่ยครับเขาบอกว่าให้มองว่าตัวถังมันเหมือนเป็นกรงนะครับภาษาเขาเรียกเป็นกรงเรียกกรงฟาราเดย์ตามชื่อคนนะครับฟาราเดย์เคสสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าฟ้าผ่าลงมานะครับมันจะวิ่งไปตามตัวโครงของรถเนี่ยครับเนี่ยตามโลหะเนี่ยแล้วมันก็จะลงดินนะครับไปผ่านไปทางล้อไปทางต่างๆเขาเลยบอกว่าเวลาสมมติว่าฝนตกฟ้าคะนองเราอยู่ในรถเนี่ยเรากลับจะปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอเพียงแค่ไม่ไปแตะตัวถังรถยนต์เท่านั้นแหละนะครับบางทีก็อาจจะจอดหลบฝนได้ก็อาจจะปลอดภัยได้เมื่อเทียบกับคนขี่มอเตอร์ไซค์ครับแต่ที่คนก็บอกว่าอ้าวอาจารย์แล้วก็เนี่ยก็เห็นอยู่ไม่ใช่เหรอมันมีรอยไหม้ที่คอเขาตามสร้อยคอเลยนี่ไงก็ต้องล่อฟ้าผ่าสินะครับ
4: จริงๆแล้วเกิดจากอะไรคะมันเกิดได้ยังไง
5: บางคนบอกว่าเป็นอันนี้สงพักเครื่อง
4: รอบพักเครื่องเหรอจ๊ะ
5: ช่วยรับไปทำให้เกิดแค่รอยไหม้เท่านั้นอะไรเงี้ยครับมีคนเริ่มตามหาแล้วว่าพักเครื่องที่
4: เป็นพระองค์ไหนกันแน่ตอนนี
5: ้เป็นองค์ไหนบ้างครับนะ
4: เดี๋ยว
5: จะคุยกับภรรยาเขาบอกไม่เกี่ยวเวลาโดนฟ้าผ่าเนี่ยครับมันก็คือกระแสไฟฟ้าแรงมากนะครับอาจจะเป็นหลักหมื่นโวลต์ด้วยซ้ำนะครับมันทำให้โลหะที่อยู่กับร่างกายเราเนี่ยเกิดการเหนียวนำขึ้นนะครับการเหนียวนำที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดการเหนียวนำให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นฉะนั้นที่เห็นเนี่ยก็คือว่าตัวสร้อยตัวอะไรพวกนี้ครับแม้ว่าเราโดนฟ้าผ่าที่ตัวเรานะครับแต่ว่าพวกสร้อยอุปกรณ์โลหะในร่างกายเนี่ยมันก็จะร้อนขึ้นนะครับแล้วก็เป็นรอยไหม้ขึ้นมานั่นคือทำไมอย่างตามผมจำได้ตั้งแต่ผมยังเด็กเลยก็มีข่าวเรื่องนี้เรื่องมีคุณผู้หญิงไปหลบฝนใต้ต้นไม้โดนฟ้าผ่าแล้วก็เสียชีวิตแล้วคนก็บอกว่าเป็นเพราะใส่ยกทรงในชั้นในเป็นโครงเหล็กเพราะเห็นรอยไหม้เป็นโครงจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีลักษณะของการเหนี่ยวนำความร้อนเกิดขึ้นครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องนี้ก็จะยิ่งทำให้เห็นภาพชัดกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือครับเพราะคนจำนวนมากเลยเชื่อว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นตัวล่อฟ้าผ่าจะบอกต้องปิดโทรศัพท์เลยนะห้ามใช้โทรศัพท์นะเพราะจะล่อมาแล้วก็มีการอ้างว่านี่ไงเคยมีคนโดนฟ้าผ่านะไปอยู่บนเขาแล้วโทรศัพท์แล้วก็โดนฟ้าผ่าแล้วก็โทรศัพท์ระเบิดเลยนะครับก็จะเป็นความหมายเดียวกันก็คือว่ากระแสไฟฟ้านั่นแหละที่มันเหนี่ยวนำให้ตัวของตัวโทรศัพท์ร้อนขึ้นแบตเตอรี่ในนั้นก็อาจจะเสียหายแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวโทรศัพท์หรือสัญญาณโทรศัพท์จะล่อฟ้าผ่าได้ครับดังนั้นสิ่งที่เราจะมาคิดกับเรื่องนี้คือว่าแล้วก็ประเด็นแรกที่น่าต้องแนะนำกันคือว่าสงสัยช่วงฤดูที่เป็นฝนฟ้าคะนองเนี้ยครับถ้าเป็นคนที่ขับขี่จักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปขี่บนทางที่สูงเด่นนะครับอย่างเช่นสะพานต่างระดับเนี้ยก็มีความเสี่ยงสูงกว่าอยู่บนถนนโล่งธรรมดานะครับ
4: อาจารย์ก็คือถ้าเกิดว่าอยู่กำลังขับขี่อยู่แล้วฝนตกเนี่ยเนาะก็อาจจะต้องหาที่หลบที่มันปลอดภัยอย่าไปแบบขี่ขึ้นไปบนสะพานหรือขึ้นไปอยู่ในจุดที่ทำให้เราแบบเด่นมันสูงแล้วก็เด่นด้วยอันนี้ก็จะเป็นอันตรายจะต้องหาที่หลบก่อนแล้วเป็นที่หลบที่ปลอดภัยด้วยนะคะอาจารย
5: ์ครับเราจะเห็นว่าเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยก็หลายท่านก็จะหลบนะครับหรือหลบใต้สะพานลอยนะครับหรือว่า อาคารที่แข็งแรงนะครับนะก็หลายบางทีบางคนเป็นไรเดอร์เขาต้องฝืนขี่มอเตอร์ไซค์ดังนั้นต้อง
4: ไม่ทัน
5: เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทัศนคติหมายว่าต้องหาจุดที่หลบฝนดีกว่าเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับแล้วก็บอกว่าการหลบเนี่ยก็อย่าไปหลบใต้ต้นไม้นะเป็นอย่างที่เราว่าแล้วต้นไม้อาจจะทำให้โดนฟ้าผ่าได้ง่ายขึ้นในซ้ำนะครับหรือว่าพวกป้ายโฆษณาเนี่ยบางทีก็เป็นจุดที่หลบได้ก็ต้องระวังบางทีมันอาจจะหักโค่นลงมานะครับมาทับเราได้ซ้ำๆก็ต้องระวังเช่นกันนะครับ
4: ต้องดูระมัดระวังในการเดินทาง
5: ใช่ใช่ครับช่วงนี้ดูผมดูพยากรณ์กรมอุตุก็บอกว่าเริ่มเข้าหน้าฝนชัดเจนครับมีฝนฟ้าคะนองแน่ๆนะครับนะแล้วก็มีลมกระโชกแรงด้วยฉะนั้นลมกระโชกแรงนี่ก็เป็นตัวปัญหาอย่างนึงทันทีไฟก็จะไม่ได้โดนฟ้าผ่าก็โดนเรื่องของรถล้มอันตรายอุบัติเหตุอย่างนี้ได้นะครับก็ต้องระวังนะครับทีนี้เมื่อกี้เกิดเรื่องเกี่ยวกับคุณภรรยาของคนมาใส่นี่ผมว่าน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าเขาก็เป็นผู้บอกครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ภรรยาก็ชื่อคุณน้ำตาลนันสมบูรณ์นะครับนะบอกว่าไปสัมภาษณ์จะบอกว่าอาการของคุณปิยะที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับนะแต่ว่าก็โชคดีว่าช่วยกู้ภัยได้ทันคือเรื่องพวกนี้สำคัญมากเลยว่าเราต้องปฐมพยาบาลให้ทันพวก CPR ปั๊มหัวใจสายปอดเนี่ยสำคัญเพราะว่าเวลาคนโดนฟ้าผ่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบไฟฟ้าในร่างกายจะเสียนะครับทำให้หัวใจหยุดเต้นดังนั้นถ้าเกิดเราปฐมพยาบาลทันก็ช่วยได้นะครับคนก็ไปสัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมีสร้อยหรือเปล่าถึงได้ทำให้มีพักเครื่องถึงได้ทำให้รอดได้ไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็บอกว่าโอ้ยเขาคิดว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวหรอกนะบอกว่าเขาก็รู้ว่าสร้อยคอเนี่ยถึงเป็นโลหะหรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ไม่ได้เป็นครั้งเกิดฟ้าผ่านะไม่ได้ล้อฟ้าผ่าคือพูดเหมือนผมเป้เลยบอกว่าเนี่ยก็เพราะว่าคุณปิยะเนี่ยโชคร้ายขี่มาผ่านมาพอดีนะครับไปโดนฟ้าผ่าเขาก็ตั้งความสงสัยว่าหรือว่าคุณปิยะเป็นคนที่ขี่รถแบบตั้งตัวสูงนะครับนะก็เลยอาจจะดูสูงเด่นกว่าเพื่อนจักรยานยนต์คันอื่นหรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับ
4: ค่ะอาจารย์เป็นคนที่แบบเข้าใจนะ
5: ครับงั้นเดี๋ยวต่อไปคนไม่กล้าขี่จักรยานตั้งตัวนะครับเขาบอกว่าเขาก็เตือนแฟนเขาแล้วว่าอย่าขี่จักรยานตากฝนอย่างนี้เลยนะก็ให้ระวังนะครับนะก็เป็นอุทาหรณ์ที่ดีแล้วก็ถามว่านายพิยะเขาพาอะไรก็บอกว่าเขาไม่รู้เพราะว่าเขาเป็นคริสครับ
4: ภรรยาเป็นคริสเลยไม่ทราบว่าไม่พาอะไรบ้างแต่ก็ไม่ต้องแต่ก็แบบไม่อยากให้งมงายนะภรรยาเขาบอก
5: ใช่ครับก็เลยสรุปนิดนึงว่าในช่วงฟ้าและฟ้าผ่าเนี่ยนะครับเราควรจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะสรุปก็คือว่าอย่าไปอยู่ในที่ร่องแจ้งนะประเภททุ่งนาสนามเด็กเล่นเนี่ยเด็กๆก็ไปวิ่งเล่นอยู่คนเดียวก็ไม่ได้นะครับนะไม่เรื่องของการมีอุปกรณ์ที่เป็นโลหะติดตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ล่อฟ้าผ่าหรอกแต่คิดแล้วถ้าไม่มีติดตัวก็ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดมีกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำมันก็เกิดอันตรายกับตัวเราได้นะครับนะก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมีติดตัวก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าอย่าไปอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าต้นไม้สูงป้ายโฆษณานะครับแล้วก็ควรหลบในอาคารนะครับที่มีระบบป้องกันฟ้าผ่านะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าจะบอกว่าต้องฝนฟ้าคะนองแล้วเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยไม่รู้ทำยังไงแล้วนะครับวิธีการป้องกันที่ดีสุดคือให้นั่งนะครับนั่งยองยองยองยองเข่านะครับแล้วก็เอาเท้าเนี่ยครับให้ชิดกันนะครับแล้วก็มือปิดหูไว้จะเป็นท่าที่ปลอดภัยที่สุดนะครับ
4: ค่ะอาจารย์
5: ทีนี้ขยายหน่อยเพราะพอนักข่าวเขาถามผมเรื่องนี้เขาก็ถามมาแล้ว2-3 วันก่อนเนี่ยมีข่าวเรื่องคนชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับที่บุรีรัมย์แล้วโดนฟ้าอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับแล้วโดนฟ้าผ่าด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นผลจากโทรศัพท์มันล่อฟ้าเหรอนะครับอ๋อ
4: แต่มันอยู่ในบ้านนะ
5: ครับเขาบอกว่าที่สมุนบุกกระสังอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีชายอายุ31 ปีเนี่ยเสียชีวิตหลังจากถูกฟ้าผ่านะครับอยู่ในบ้านเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขานั่งกับพื้นเนี่ยแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วก็ชาร์จเสียบสายไฟอยู่ด้วยนะครับเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นเพราะโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าหรือการชาร์จแบตมือถือเนี่ยเป็นตัวล่อฟ้าหรือเปล่านะครับเนี่ยก็อธิบายว่าไม่ใช่นะครับในที่เราคุยแล้วว่าตัวโทรศัพท์มือถือสัญญาณมือถือหรือวิธีการชาร์จโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้าผ่าลงมานะครับแต่ผู้จับข้างถือว่าแต่เราเกิดไฟฟ้าเกิดฟ้าผ่าเกิดขึ้นเนี่ยการที่เราใช้โทรศัพท์แบบนี้ครับการที่เราชาร์จไว้เนี่ยกับจะเกิดอันตรายจากไฟฟ้าที่มาตามสายได้ครับ
4: ก็คือไม่ได้เกี่ยวกับตัวโทรศัพท์แต่ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเอาโทรศัพท์นั่นแหละไปชาร์จนะมันก็เลยทำให้เหมือนค่ะอาจารย์
5: คือถ้าในอดีตยังพอมีบ้านไหนมีเสาอากาศทีวีข้างบนอะไรเงี้ยครับอาจจะเคยเจอประสบการณ์ในซึ่งบ้านผมก็เคยเป็นคือฟ้าผ่าที่เสาอากาศแล้วมันก็วิ่งมาตามสายอากาศนะครับแล้วก็มาเข้าทีวีช็อตเลยครับ
4: ทีวีพังใช่อาจารย์
5: ดังเช่นเดียวกันคือเวลามันเกิดฟ้าผ่าสมมติไม่ได้ผ่าที่ตัวบ้านเต็มๆนะผ่าจะผ่าข้างบ้านก็ตามเนี่ยมันเกิดการเหนี่ยวนำครับหรือบอกว่ามันจะเกิดสภาวะที่ไฟกระชากนะครับทำให้ระบบไฟฟ้าในบ้านเนี่ยซึ่งอาจจะเคยเป็น220 โวลต์นะครับมันเป็นไฟที่แรงขึ้นได้ ฉะนั้นในอดีตเราอาจจะไม่ค่อยเราคราวนี้มันค่อนข้างเป็นข่าวดังบ้างเป็นโทรศัพท์มือถือแต่ว่าบางทีเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กเป็นทีวีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านช็อตพังเนี่ยครับอันนี้จากฟ้าผ่านะก็เกิดมาเรื่อยๆแล้วแต่ว่าคนอาจจะไม่เข้าใจข่าวกันพอคราวนี้ใช้โทรศัพท์มือถือชัดแต่ด้วยคนก็เลยเข้าใจตรงนี้ว่ามันเป็นประเด็นก็เลยกลายเป็นข่าวขึ้นมานะครับ
4: นี่ก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันนั่นแหละก็คือจริงๆตัววัตถุเนี่ยทั้งมือถืออะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวเป็นเรื่องของตัวนำไม่ได้เป็นสายล่อฟ้าไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้าแต่อย่างใดแต่มันเป็นเรื่องของการแบบสายฟ้าเนี่ยมันมาตามสายตามสายไฟนะจ๊ะนะ
5: ใช่ครับยังเลยเพิ่มเติมว่าเมื่อกี้บอกว่าอยู่นอกบ้านต้องหลบเข้าบ้านตอนนี้อยู่ในบ้านเองเนี่ยครับก็ต้องมีสิ่งที่ต้องระวังด้วยนะครับเช่นอย่างนี้ครับถ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยถ้าถอดปลั๊กได้ให้ถอดเลยครับเพราะว่าแค่ปิดสวิตช์เฉยๆนี่ไม่พอนะถ้าถอดปลั๊กได้นะครับไฟฟ้ามันก็จะไม่วิ่งเข้ามาถ้าบังเอิญกันมีไฟฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่างเช่นชาร์จโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ยก็อุปกรณ์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยเสียบปลั๊กไว้มีโอกาสจะพังได้จริงๆปกติเราจะสอนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราจะใช้โทรศัพท์เนี่ยอย่าชาร์จไปใช้ไปนะครับชาร์จไปใช้ไปเนี่ยโอกาสเกิดไฟรั่วโอกาสอันตรายมีอยู่แล้วนี่มาเจอไฟฟ้าช็อตอย่างนี้อีกนะครับนะฟ้าผ่าอีกถ้าจะชาร์จไปใช้ไปให้เสียบ power bank ดีกว่านะครับนอกจากนั้นก็บอกว่าในของเมืองนอกเนี่ยนอกจากนั้นเขายังเตือนทั้งไม่ต้องอาบน้ำด้วยก็ดีนะครับนะ
4: ยังไงคะอาจารย์
5: อันนี้เป็นเคสที่แปลกใช่ไหมครับแต่เป็นไปได้ครับคือว่าถ้าเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แค่ไฟฟ้ามันวิ่งมาตามสายไฟมันมาตามท่อน้ำได้ด้วยครับเนี่ยก็บอกว่าเคยมีเคสเหมือนกันที่คนอาบน้ำโดนไฟช็อตระหว่างที่โดนฟ้าผ่านะครับอันนี้ในส่วนตัวก็แปลกใจดิ้นกันนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นอยู่ในบ้านนะครับยังต้องระวังกับเงินและหน้าต่างประตูเนี่ยอันนี้คุณพ่อผมเคยยืนอยู่ชิดหน้าต่างแล้วมันฟ้าผ่ามันกระโดดเข้ามาที่หน้าต่างก็เกิดอันตรายมาแล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังทั้งอยู่นอกบ้านและในบ้านนะครับ
4: ก็ต้องระมัดระวังทั้งหมดเลยค่ะเวลาเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรก็ดูแลตัวเองกันด้วยยิ่งช่วงอย่างที่อาจารย์บอกคือจะมีฝนอีกเยอะหลายครั้งเลยด้วยซ้ำไปก็ดูแลตัวเองค่ะออกจากบ้านก็ดูแลเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะอย่าไปแบบอยู่กลางแจ้งอย่าไปอยู่สูงเด่นนะก็เตือนกันไว้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เตือนเอาไว้ค่ะอาจารย์แล้วอาจจะต้องเตือนกันบ่อยๆนะปีหน้าเราก็ต้องกลับมาเตือนอีกค่ะอาจารย
5: ์ใช่ครับผมกะเลยครับ
4: กะวันนี้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะ
5: ได้ครับผมครับสวัสดีครับ
4: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
0: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
6: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
0: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
12: ทุกวันเสาร์ 3:00 นครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
11: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
12: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์ 3:00 นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: 20:32 นค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเวทีความคิดค่ะอลิศราปริศวรรณยังรับหน้าที่ดูแลในวันพฤหัสนี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวพฤหัสที่18มิถุนายนค่ะก็จะเป็นคุณรสรินดร.รสรินประกอบทานค่ะมาเป็นผู้ดำเนินรายการอีก1คนนะคะก็เดี๋ยวคงได้เจอกับคุณปุ้ยนะคะคุณรสรินนะแต่ว่าช่วงที่2ค่ะเป็นอีก1เรื่องราวที่น่าสนใจค่ะหลายคนที่ประสบปัญหานะบอกว่าหลายคนแหละเคยเจอกับการถูกหลอกไม่ว่าจะไปซื้อของที่ Facebook หรือเอ๊ะมีใครทักเข้ามาแล้วเราไม่เห็นรู้จักเลยแล้วก็ถูกหลอกกันทาง Facebook กันเยอะแยะมากมายวันนี้ค่ะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเองเขาเตรียมที่จะยื่นเรื่องฟ้อง Facebook แบบไหนยังไงค่ะเราไปคุยกันกับคุณสารีอ๋องสมหวังดีกว่าค่ะเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะคุณอลิศราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง 96.5 ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเราจะไปฟ้อง Facebook เขาแบบไหนยังไงคะ

0: ก็วันนี้สภาเองก็ได้ให้เหตุผลนะฮะซึ่งคิดว่าเป็น8เหตุผลที่สำคัญที่ประเทศไทยจำเป็นต้องฟ้อง Facebook นะคะซึ่งดิฉันก็ขอสนับสนุนคุณอริศรานะฮะที่เกิดให้คุณผู้ฟังว่าในทุกครอบครัวขณะนี้หรืออย่างน้อย 80% ของคนในประเทศเนี่ยเจอเหตุการณ์ที่ถูก Facebook หลอกนะฮะอย่างเช่นเรียนขอเอ่ยว่าคุณจะไปเที่ยวคุณจองโรงแรมหลายคนจำนวนมากถูกหลอกจาก Facebook หรือคุณจะซื้ออาจจะเรียกว่าอาหารเสริมให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แม่ให้ผู้ใหญ่ที่บ้านอะไรต่ออะไรเนี่ยก็อาจจะได้ของปลอมไม่ได้ของจริงบน Facebook นะคะ
1: หรือไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
0: หรือไม่ได้เลยนะคะหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าผู้บริโภคที่เจอปัญหาเนี่ย อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวก็ถูกหลอกนะฮะอย่างล่าสุดที่ได้เรียนกันเรื่องของจังหวัดพะเยาที่จะไปเมืองจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็ถูกหลอกไปหลายสิบล้านหรือจะซื้อทุเรียนนะฮะก็ถูกหลอกหรือไม่ใช่เฉพาะทุเรียนอยากจะเรียกว่าติดโซลาร์เซลล์ก็ถูกหลอกนะฮะเพราะงั้นขณะนี้ทุกคนเจอปัญหาเรื่องนี้เรียกว่าทุกครัวเรือนเลยทีเดียวปัญหาจากการถูกหลอกจากแพลตฟอร์มที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียหรือเมตาเนี่ยนะฮะซึ่งสภาองค์กรผู้บริโภคก็ได้ยื่นจดหมายไปให้เมตาแก้ไขปัญหาตั้งแต่อาจจะเรียกว่าตั้งแต่ปลายปี2567นะฮะเราได้ยื่นจดหมายไปถึงเมตาแล้วก็คือถึงคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยนะฮะตั้งแต่เมื่อ19พฤศจิกายน2567แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆแล้วตอนต้นปี68เนี่ย อีกอาจจะเรียกว่าอีก3เดือนถัดมาเนี่ยก็คือ16มกราคม2568เราก็ได้ตามอีกนะฮะกับคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยรวมทั้งได้ผ่านบริษัทซึ่งเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นผู้ประสานงานในประเทศไทยนะฮะก็คือปิริกี้กิบบินดิจิตอลโซลูชั่นบริษัทจำกัดเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเรียกว่าผู้ประสานงานในประเทศไทยไปด้วยแล้วก็วันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยปิริกี้กิบบินเนี่ยก็ตอบจดหมายมาโดยที่ประเด็นที่สภาองค์กรผู้บริโภคขอให้เมตาดำเนินการเนี่ยมี4ประเด็นคือต้องบอกว่าจริงๆขณะนี้ถ้าเราดูแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น LINE ก็ดีTikTok ก็ดีเนี่ยเวลาเขาขายของเนี่ยเขาแยกขายไปขายในอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มแต่แพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยจะไม่มีการขายของแยกกันขายของนะฮะยกเว้นว่าถ้าใครพบว่าขายปนกันเนี่ยก็อาจจะแจ้งมาได้นะคะซึ่ง Facebook เนี่ยเขาก็มี e-marketplaceนะที่จดทะเบียนผู้ค้าแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนผู้คนขายเลยแล้วก็เวลาขายเนี่ยขนาดนี้มันไม่ได้ขายบน e-marketplace ขายบนเพจขายบน Facebook ของทุกคนเนี่ยแหละเพราะนั้นมันก็ทำให้โจรเนี่ยเข้าไปหลอกลวงผู้บริโภคอย่างที่เราเจอกันนะเราก็ขอว่าเอ้ยคุณโจรอยู่ข้างหลังคุณเพราะนั้นคุณต้องเอาโจรเนี่ยไปจดทะเบียนไปลงทะเบียนใครจะขายของใครจะทำโฆษณาเนี่ยต้องยืนยันตัวตนคือแต่ว่าถ้าคุณจะคุยกับเพื่อนคุณจะสังสรรค์โชว์รูปโชว์ภาพอะไรที่เป็นเรื่องของของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องลงทะเบียนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเข้าข่ายเป็นผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการเนี่ยคุณต้องลงทะเบียนทันทีนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอข้อแรกของสภาไปถึง Facebook ส่วนข้อที่2เนี่ยเราก็พบว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็มีคนร้องเรียนอยู่สักประมาณ1,000 กว่าคนซึ่งขณะนี้เนี่ยจริงๆทั้งหมดเนี่ย 6,000 กว่าคนแต่ว่าใน 6,000 กว่าคนเนี่ยเป็นของ Facebook ก็ต้องบอกว่าของ Facebook 60 กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งของ Facebook ใน60 กว่าเปอร์เซ็นต์จาก 3,793 เรื่องซึ่งตอนนั้นก็ประมาณสัก 1,000 กว่าคนที่เขียนไปตอนนี้มี 3,793 คนนะคะซึ่งจากตัวเลข 6,164 เรื่องที่ร้องเรียนเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอันนี้ให้คุณเยียวยาผู้ที่เสียหายที่ถูกหลอกลวงจาก Facebook เนี่ยให้เรียกแล้วก็ให้ปิดกั้นบัญชีที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยอย่างเช่นสมมติว่าคุณขายของที่ผิดกฎหมายก็ดีหรือคุณขายของที่ต้องขออนุญาตอย่างเช่นยาโฆษณาไม่ได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องเป็นอย่างไรหรือว่าใดเป่าผมปลั๊กพ่วงวันนี้พาวเวอร์แบงค์ระเบิดเนี่ยพวกนี้ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมคุณขายไม่ได้ถ้าไม่มีไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้ส่วนอันที่3เนี่ยก็ให้มามีจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศไทยเพื่อเรียกว่าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลนะคะส่วนอันที่4เนี่ยก็คือให้จดทะเบียนเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะนี่เป็น4ประเด็นที่เราทำไปถึงเมตาปรากฏว่าตอนตอบมาเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มขายของเขาเป็น discovery platform คือแต่ว่าไปขึ้นทะเบียนเป็น social global network นะฮะก็คือเป็นแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่าทุกคนก็รู้ดีว่า Facebook เนี่ยขายของเต็มไปหมดไม่ได้เฉพาะการเรียกว่าพูดคุยในระหว่างเพื่อนหรือระหว่างองค์กรอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ได้มีหน้าที่ทำธุรกรรมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเงินบนแพลตฟอร์มซึ่งก็ไม่จริงถูกไหมครับทุกคนทราบดีว่าเราเนี่ยซื้อสปอนเซอร์ถ้าเราซื้อสปอนเซอร์เขาก็จะเห็นข้อมูลเราเยอะนะฮะนี่เขาก็ตอบมาว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบนหน้าเพจทั่วไปหรือ Facebook Marketplace ส่วนประเด็นที่2เนี่ยเมตาก็ตอบมาว่าเขาได้ลงทุนเยอะเลยหลายหมื่นล้านเหรียญนะ 20,000 ล้านเหรียญเนี่ยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้ใช้4แนวทางตอนนั้นนะฮะก็คือเรียกว่ามีนโยบายห้ามการช่อโกงเนาะแต่ว่าใครทำแอดแล้วคนเห็นมากหรือเรียกว่าอัลกอริทึมของบริษัทที่โฆษณาเห็นเยอะหรือใช้ขนาดนี้เรียกว่า targeted algorithm เนี่ยคนจะยิ่งเห็นมากเพราะนั้นทุกคนก็จะยิ่งใช้แต่เขาบอกว่าเขากำหนดนโยบายว่าห้ามช่อโกงแต่มันก็ไม่จริงถูกไหมฮะก็ยังมีเรียกว่าสแกมเมอร์แอดอยู่เยอะแยะมากมายบังคับใช้กฎหมายทั้งในและนอกแพลตฟอร์มซึ่งก็ยังเป็นปัญหามีเครื่องมือที่ให้ผู้ใช้บล็อกรายงานซึ่งอันนี้มีเครื่องมือจริงแต่สมมติคุณอริศราหรือคุณผู้ฟังบล็อกคุณอริศรากับคุณผู้ฟังไม่เห็นอย่างเดียวแต่พี่สารียังเห็นอยู่เลยเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์นะฮะเรียกว่าแล้วก็สร้างให้ความร่วมมือให้ความรู้แก่ผู้บริโภคซึ่งอันนี้เขาก็อาจจะทำแต่ดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ทันการกับความหลอกลวงหรือการเติบโตของสิ่งที่ Facebook กำลังทำในประเทศไทยนะฮะแล้วก็แน่นอนข้อที่3เนี่ยเขาก็ตอบมาว่าขณะนี้เขามีได้แต่งตั้งติลิกี้กิบบินดิจิทัลโซลูชันบริษัทจำกัดเนี่ยเป็น local point of contact ในประเทศไทยซึ่งเพื่อทำหน้าที่ประสานงานเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเห็นเลยว่าเขาไม่ได้มีหน่วยงานที่จะทำหน้าที่เยียวยาความเสียหายซึ่งแพลตฟอร์มที่ทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยต้องมีกลไกเยียวยาผู้บริโภคแต่ Facebook ไม่มีนะคะเพราะนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเขามีสถานะเป็น data controllerซึ่งอันนี้ก็มันก็ทำให้เขาเนี่ยควบคุมข้อมูลของ51ล้านคนที่ใช้ Facebook ในประเทศไทยแล้วเขาได้สตางค์จากประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับ10จากงบโฆษณาที่เขาได้จากประเทศไทยนะฮะเพราะนั้นเราก็เห็นว่าแล้วก็ระดับเรียกว่าหมื่นล้านเหรียญ นะคะแต่ขณะที่ความรับผิดชอบที่จะมีต่อผู้บริโภคไม่มีปรากฏเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญแต่ถ้าถามเหตุผล8เหตุผลที่เราแถลงข่าวเนี่ยเรียนก็ขอไล่เรียงเพิ่มเติมนะฮะว่าแน่นอนที่พูดไปแล้วเนี่ยก็คือเรื่องปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลวงโฆษณาผิดกฎหมายเกลื่อนแพลตฟอร์มนะคะก็คือสแกมแอดหรือแพลตฟอร์มที่ก็ต้องถือว่ามีการโฆษณาขายของที่ไม่ผิดกฎหมายการขายของที่ไม่ได้ขายจริงโจรมาขายของอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้อยู่เต็มไปหมดแล้วเราก็เห็นปัญหากันนะฮะหรือFacebook Marketplace เนี่ยก็เคยมีผู้ร้องเรียนมากถึง200คนเรื่องซื้อรถบน e-marketplace เนี้ยแล้วจดทะเบียนไม่ได้นะคะ200กว่าคนที่ส ซื้อแล้วก็สุดท้ายก็จดทะเบียนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นE-marketplace ของเขาก็กลายเป็นระบบเทรดที่เป็นแหล่งกระจายสินค้าที่ผิดกฎหมายสินอาวุธสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือไม่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งเน้นประเด็นนี้เน้นขอย้ำนิดหนึ่งสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแอดด้าสภาองค์กรผู้บริโภคเราได้ร่วมมือกับดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งหมดนะคะซึ่งมี Lazada Shopee TikTok แล้วก็ LINE ทั้ง4เจ้าเนี้ยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ4หน่วยงานในการจัดการสินค้าที่เป็นอันตรายโดยการเชื่อมแพลตฟอร์มแต่ Facebook เนี่ยไม่ให้ความร่วมมือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนว่าเขาทั้งที่เราเป็นประเทศที่ใช้เขาเยอะแต่เขาให้ความสำคัญกับประเทศไทยน้อยมากนะคะอันที่สามเนี่ยเขามีอัลกอริทึมที่ชี้เป้าไปที่เหยื่อตรงนะฮะแล้วก็ดูว่าใครมีสตังค์ใครต้องการลงทุนใครต้องการก็ผ่านการส่งข้อความมาให้เรื่องอย่างเช่นไปเรียนลงทุนกับเซียนต่างๆที่มีชื่อเสียงหรืออ้างผู้มีอิทธิพลในนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงให้ไปร่วมลงทุนนู่นนี่นั่นและสุดท้ายก็กลายเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเรียกว่าหลอกลงทุนบางคนต้องจบชีวิตเด็กที่ซื้อมือถือแล้วไม่ได้ฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยนะฮะหรือคนที่ถูกหลอกจนกระทั่งหมดตัวตัดสินใจจบชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยฮะดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่แค่เหยื่อและความเสียหายเฉยๆแต่ว่ามันสะท้อนถึงความสูญเสียของสังคมโดยภาพรวมนะคะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เรียนว่า Facebook เองเนี่ยก็มีสปอนเซอร์โพสต์นะฮะหารายได้บนความเดือดร้อนของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นทุกวันถึงแม้ว่าขณะนี้ก็แอดด้าอาจจะออกประกาศว่าถ้าใครจะโฆษณาเนี่ยต้องเรียกว่าต้องขึ้นทะเบียนยืนยันตัวตนแต่ก็ต้องอีก180วันเพราะฉะนั้นตอนนี้ Facebook ก็ยังทำได้ยังหลอกได้เหมือนเดิมจนกว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายน2569นะฮะถึงจะมีการดำเนินการเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องเราเลยว่าอ้าว Facebook ประกาศเลยเนื่องจาก Facebook ทำแล้วในออสเตรเลีย Facebook ไม่ต้องพัฒนาระบบใหม่เพราะฉะนั้นใครจะขายของจะซื้อสปอนเซอร์เนี่ยต้องยืนยันตัวตนเดี๋ยวนี้นะฮะเพื่อที่จะสอนว่าคุณจริงใจที่จะจัดการปัญหาในประเทศไทยนะคะแล้วก็ระบบยืนยันตัวตนที่ล้มเหลวนะคะที่ใช้บัญชีอวตารใช้บัญชีต่างๆมากมายบน Facebook ที่ไม่มีกลไกตรวจสอบข้อมูลบุคคลอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการหลอกลวงหรือการช่อโกงนะคะแล้ว Facebook เนี่ยก็อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายไทยที่ไม่มาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยที่เรียกว่าดูแลในเรื่องนี้แต่กลับหลีกเลี่ยงจัดทำในระดับผู้ประสานงานเพื่อประสานงานกับหน่วยงานเท่านั้นนะฮะซึ่งชัดเจนว่า Facebook Thailand เนี่ยก็รับทำหน้าที่ขายโฆษณาอย่างเดียวส่วน Tiligi Gibbin เนี่ยก็เป็นแค่ Point of Contact หรือเป็นผู้ประสานงานเท่านั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับผู้บริโภคถูกหลอกลวงถูกโกงทั้ง2บริษัทนี้ไม่สามารถช่วยเหลือผู้บริโภคได้เลยไม่มีอำนาจในการเยียวยาไม่มีอำนาจในการเจรจาไม่มีอำนาจในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคนะคะเพราะนั้นนี้ก็เป็นประเด็นที่6แล้วนะคะส่วนประเด็นที่7เนี่ยก็คือเรียกว่าระบบปกป้องหรือเยียวยาเนี่ยไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีพอให้ผู้บริโภคซึ่งอันนี้เราจะเห็นข้อมูลจาก Anti Scam Center หรือ Anti Cyber Scam Center ACSC ของตำรวจนะฮะที่60% เนี่ยก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Facebook แต่คุณกลับทำกฎหมายคือเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศไม่มีมาตรฐานในสายตาของ Facebook หรือปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาอย่างรุนแรงไม่สนใจใยดีกับประเทศไม่สนใจใยดีกับหน่วยงานไม่สนใจใยดีกับตัวผู้บริโภคเลยอย่างเช่นคุณทำกฎหมายโอชาในสิงคโปร์คุณให้คนที่จะโฆษณาขายของต้องขึ้นทะเบียนในออสเตรเลียหรือคุณยอมรับว่า การโฆษณาเนี่ยต้องไม่ทำกับเด็กไม่ทำกับบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มเฉพาะในหลายๆประเทศในยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เรียนคิดว่าทั้ง8เหตุผลหรือสิ่งที่เรียนไปเนี่ยก็น่าจะมีความเพียงพอกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในประเทศไทยนะฮะที่เราถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมถูกเอาเปรียบถูกหลอกลวงโดยแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ของโลกแล้วก็เรามีผู้ใช้งานถึง51ล้านคนได้เงินจากประเทศไทยไปไม่น้อยกว่า10,000ล้านบาทต่อปีแล้วก็ไม่ได้เสียภาษีให้กับประเทศไทยถูกไหมฮะเพราะว่าทุกคนที่ซื้อแอดเนี่ยก็จะถูกโอนเงินไปที่ไอร์แลนด์เพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะในการที่จะเก็บค่าโฆษณาก็ดีจะทำอะไรก็ดีเพราะนั้นเราก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญเราก็อยากทดลองบ้างเราก็เห็นว่าเดี๋ยวก็มีข่าวนะฮะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเพื่อนเราที่อเมริกาองค์กรผู้บริโภค CFA Consumer Protection Agency ที่สหรัฐอเมริกาก็ฟ้องคดีเรื่องการโฆษณาหลอกลวงนะฮะเพราะฉะนั้นหรือในญี่ปุ่นเองก็ฟ้องคดีในหลายประเทศเนี่ยก็ฟ้องคดีนะฮะในยุโรปในออสเตรเลียฟ้องเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็รู้สึกมากเวลามีข่าวว่า Facebook ถูกฟ้องที่นู่นที่นี่ที่นั่นแต่ว่าทำไมประเทศไทยถึงยังทำอะไรเขาไม่ได้นะคะแล้วเขาควรจะปฏิบัติกับคนไทยเฉกเช่นผู้บริโภคในประเทศอื่นๆซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องดำเนินการเรื่องนี้ค่ะ
1: ทีนี้การยื่นฟ้องอะคะเป็นการยื่นฟ้องในคดีแพ่งใช่ไหมคะ
0: ก็เป็นการวันที่8เนี้ยฮะเราก็จะให้รายละเอียดว่าเราฟ้องในมุมแบบไหนบ้างแต่แน่นอนเราไปฟ้องที่ศาลแพ่งรัชดาค่ะวันที่8เนี้ยเราก็ขอเชิญชวนผู้สื่อข่าวนะฮะ10โมงเช้าเราจะมีแถลงข่าวที่ศาลแพ่งแต่ว่าทีมผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็คงไปกันได้เช้า8โมงเช้าเพื่อไปเตรียมการยื่นฟ้องอะไรต่างๆให้แล้วเสร็จนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ฉันอยากเรียนเนี่ยก็คงเป็นเรื่องว่าทำไมเราต้องทนนะฮะทำไมผู้บริโภคเราต้องทนเรียนเชื่อว่าหลายคนโดนเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันติดแฮชแท็กนะคะว่าฉันก็โดนนะแอปฟ้าพาหมดตัวนะคะหรือไม่ว่าจะลุกกันขึ้นมาเขียนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะแอปฟ้าพาหมดตัว Facebook เพื่อนรักนะคะแล้วเรียนต้องเรียนนะฮะว่าการที่เราทำอย่างเงี้ยจริงๆเป็นประโยชน์กับ Facebook เพราะว่ามันจะทำให้ Facebook ได้รับรู้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่าขณะนี้ปัญหามันมากมายสุกงอมจนองค์กรผู้บริโภคและผู้บริโภคเนี่ยทนไม่ได้นะฮะ 3-4 พันคนจากเฉพาะในส่วนของสภาองค์กรผู้บริโภคแล้วยังไม่นับรวมคดีอีกมากกว่า 600,000 คดีเนื่องจากว่าคดีของตำรวจเนี่ยเป็นล้านคดี 60% ก็ 600,000 คดีนะฮะมีคนอีกไม่น้อยเลยที่ไปแจ้งความเรื่องถูกหลอกถูกโกงจาก Facebook กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะช่วยกันทำให้แพลตฟอร์มโดยเฉพาะ Global Social Network ที่มีอิทธิพลแล้วก็ทีวีต่างๆต้องพึ่งเขาต้องซื้อแอดเพื่อให้คนเห็นข้อมูลข่าวสารของตัวเองเพื่อให้ทุกคนได้เห็นข่าวของตัวเองอยู่ทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นดีกันว่าต้องช่วยกันหลายเสียงมันยิ่งมีพลังนะฮะเพราะนั้นก็อยากเชิญชวนผู้บริโภคด้วยใครที่เคยถูกหลอกก็ลุกขึ้นมาเขียนบนเพจของตัวเองเลยแล้วก็อาจจะแท็กสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะที่เจอปัญหาออนไลน์เหมือนที่เรียนยกตัวอย่างเนี่ยไม่ว่าจะซื้อของใช้บริการจองห้องพักซื้อทุเรียนซื้อผลไม้ติดโซล่าเซลล์หรือทำอะไรก็ตามแล้วถูกหลอกถูกโกงเนี่ยเราไม่ต้องอายเราลุกขึ้นมาบอกกันว่าฉันก็โดนเหมือนกันนะคะติดแฮชแท็กเลยฮะว่าฉันก็โดนเหมือนกันหรือแอปฟ้าพาเราหมดตัว Facebook เพื่อนรักนะฮะเพราะฉะนั้นเรียนก็อยากเชิญชวนนะฮะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หรือใครเรียนเชื่อว่าอย่างน้อยทุกครอบครัวเจอหมดนะฮะเจอมากเจอน้อยเจอหนัก หนักหนาสาหัสจนกระทั่งไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เนี่ยก็คงไม่น้อยนะคะเพราะฉะนั้น

0: คาดหวังที่สองเนี่ยก็Facebook ไม่ต้องรอคำพิพากษาแต่อยากให้ดำเนินการเลยอย่างเช่นเรียนยกตัวอย่างนะฮะว่าขณะนี้ไม่ต้องรอ180วันเพราะ Facebook ไม่ต้องทำระบบอะไรแล้ว Facebook เคยมีระบบในการให้ยืนยันตัวตนคนที่จะซื้อแอดแล้วในประเทศอื่นเพราะนั้น Facebook ทำได้เลยไม่ต้องรอ180วันตามกติกาที่ Adda กำหนดทำได้เลยในปัจจุบัน3 Facebook ทำได้เลยก็คือใครจะขายเนี่ยขอให้ลงทะเบียนคนขายนะฮะเราจะได้รู้ว่าไม่ใช่โจรแล้วเจอปัญหาเราจะได้ตามตัวได้ขอคืนของได้ขอเงินคืนได้นะฮะก็ขอให้ทำธุรกิจตรงไปตรงมาคือเรียกว่าเป็นระบบหรือช่องทางที่ทำให้คนทำธุรกิจแล้วตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นโจรอยู่อย่างเช่นในปัจจุบันอันนี้ก็คือความคาดหวังนะฮะเพราะนั้นผู้บริโภคที่ได้ยินเรื่องราวนี้ของสภาองค์กรผู้บริโภคก็ขอให้ช่วยกันนะฮะเราอยากเห็นว่าทำไมเขาทำได้ในประเทศอื่นทำไม Facebook ในสิงคโปร์ปัญหาถึงลดลงจาก 80% เหลือ 10% ทำไมเขาถึงยอมจ่ายเงินให้กับกรณีที่ถูกฟ้องในหลายประเทศทำไมเขาถึงยอมจ่ายภาษีให้กับบางประเทศเพราะฉะนั้นประเทศไทยเขาก็ควรจะทำเช่นนั้นเหมือนกัน
1: หลายๆคนอาจจะมองว่าของฉันแบบว่าเล็กน้อยไม่เท่าไหร่ไม่กี่ร้อยบาทหรือไม่กี่พันบาทที่อันนี้จริงๆมันคุณสารี
0: คืออ
1: ยากจะบอกยังไงดีคะ
0: 51ล้านคนเพราะนั้นเราเสีย10บาทเนี่ยก็เรียกว่า510ล้านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแน่นอนเราไม่ได้เสียกันคนละ10บาทเราซื้อทุเรียนเนี่ยก็หลายร้อยแล้วนะคะซื้อดอกไม้ซื้อต้นไม้ซื้ออะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างมีโจรอยู่เต็มไปหมดแล้วเรียนเชื่อว่าการที่เป็นปัญหาแบบนี้เนี่ยเราพยายามนะฮะก็เห็นความพยายามในการจัดการจีนเทาก็ดีคนที่ทำพนันออนไลน์ก็ดีจากเพื่อนบ้านเราก็ดีเราก็ตัดสายส่งทำนู่นทำนี่แต่ว่าบน Facebook ซึ่งเป็นปัญหาไม่น้อยเนี่ยยังไม่มีใครจัดการอะไรอย่างเป็นระบบเลยซึ่งเรียนคิดว่าก็น่าจะถึงเวลาที่สภากรผู้บริโภคฟ้องเป็นคดีครั้งแรกในประเทศไทยเราก็อยากได้กำลังใจนะฮะเรารู้ว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วก็มันไม่ใช่เราอยากดังแต่เราเห็นปัญหาทุกวันเราคิดว่าตำรวจจะทำคดียังไงคดี 600,000 คดีของ Facebook เนี่ยจะทำคดียังไงนะขนาดของเราเนี่ยเราพบเลยนะความเสียหายเนี่ยมากมายแต่เราแก้ปัญหาได้น้อยมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นโจรถูกไหมฮะมันไม่ใช่การซื้อของและไม่ได้ของบนแพลตฟอร์มที่เรายังขอเงินคืนได้เงินเข้ามาอยู่ในระบบได้ของชิ้นใหม่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นแต่นี่คือเราหาคนขายไม่เจอเราหาตัวตนไม่เจอแล้วแถมยิงโฆษณามาที่เรารู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรรู้ว่าเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่รู้ว่าเราจะไปต่างประเทศเพราะเราคุยกันทาร์เก็ตอัลกอริทึมที่มาถึงเราทุกวันเนี่ยเน้นที่ว่าอันนี้มันอันตรายมากแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเรียกว่าดิจิตอลทีวีทั้งหลายด้วยที่ต้องมาพึ่งเขาที่ต้องจ่ายเงินให้เขารายการช่องของคุณอลิสลา 96.5 ถูกไหมฮะหลายครั้งก็ต้องซื้อสปอนเซอร์เนาะแล้วก็เงินก็ไปต่างประเทศเลยเนาะทีวีช่อง9ช่อง11ทุกช่องที่อยากให้ผู้บริโภคดูเนี่ยก็ต้องซื้อโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีวีซึ่งเป็นดิจิตอลทีวีเป็นบนแพลตฟอร์มที่ประมูลมาเนี่ยก็ต้องมาทำในออนไลน์ก็ต้องจ่ายค่าโฆษณาให้ globalเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเองที่ว่าเราต้องทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนและไม่ใช่ให้ผู้บริโภคเป็นกลุ่มเดียวที่รับภาระอยู่ในปัจจุบันแล้วก็บนกำไรของ Facebook ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆจาก51ล้านบัญชีนะฮะเรียกว่าคือเรามีคนอยู่76ล้านคนถูกไหม75-76ล้านคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีคนอาจจะมีเฉพาะเด็กที่ยังไม่ได้ใช้ Facebook เท่านั้นเองหรือผู้สูงอายุคนที่ไม่มีอุปกรณ์ซึ่งมีอยู่จำนวนไม่มากเพราะฉะนั้นก็อยากใ

0: สนับสนุนสภาองค์กรผู้บริโภคในการฟ้องคดีครั้งน
1: ี้ได้ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อไปหลังจากการยื่นฟ้องแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณสารีมากมากค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นรายการเวทีความคิดในวันพระรหัสบดีนี้ค่ะอริสราทีมงานล่ำลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกวัชรพลสั่งเดินหน้าแก้ปมกุ้งไทยแม้มาเลเซียเลื่อนเจรจานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าได้รับทราบข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นประกอบกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินในตลาดส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงและเกษตรกรจำนวนมากประสบภาวะขาดทุนบางข้อเสนอได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นอาทิกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้กรมประมงเร่งประสานงานคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าและได้รับทราบกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากประเทศไทยและล่าสุดมีรายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการหารือระหว่างหน่วยงานด้านประมงออกไปก่อนสิ่งที่ฝ่ายมาเลเซียสอบถามมากรมประมงสามารถดำเนินการตอบกลับได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอวันหารืออย่างเป็นทางการขณะเดียวกันได้สั่งการให้ทบทวนขั้นตอนต่างๆที่สามารถปรับปรุงได้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกันโดยยังคงรักษามาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยไว้ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีและมีโอกาสบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในเร็ววันอนุชาชูนโยบายงบกทมสร้างบ้านพักคนชรานายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมพักประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายสุชัยพงเพียรชอบผู้สมัครสกเขตคลองเตยหมายเลข1ลงพื้นที่สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยเขตคลองเตยโดยมีประชาชนมารอให้การต้อนรับอย่างคึกคักโดยหลายคนแซวว่ายังหล่อเหมือนเดิมซึ่งนายอนุชาเคยเป็นอดีตสสเขตคลองเตยและวัฒนามาก่อนนายอนุชากล่าวว่าปัญหาของคลองเตยคือเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องรายได้และมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายเอางบประมาณของกทม.มาสร้างบ้านพักคนชราเพราะวันนี้หากจะไปใช้บริการบ้านพักคนชราต้องต่อคิวเป็นปีทางนี้หากมีผู้ว่าชื่ออนุชาจะดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรที่เป็นปัญหาทั้งหมดสกจะรับปัญหามาเพื่อส่งต่อมาที่ผู้ว่าขจัดปัญหาให้หมดไปและช่วยกันออกแบบกรุงเทพด้วยกันขณะที่นายสุชัยกล่าวว่าการเป็นสกอิสระยากในการเข้าไปทำงานหากเป็นสกในนามพรรคและมีผู้ว่าของพรรคจะสามารถประสานงานกับผู้ว่าได้ซึ่งประชาชนต้องได้ประโยชน์อย่างแน่นอนชัยวัฒน์ชูบทบาทกทม.พัฒนาเยาวชนตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กถึงสนามกีฬานายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข10พรรคประชาชนลงพื้นที่เขตหนองจอกพร้อมด้วยนายหยกพรชัยอิสระเสรีพงศ์ผู้สมัครสกเขตหนองจอกหมายเลข1และนายวัลลบตรีเลิกงามทีมบริหารกทม.พรรคประชาชนนายชัยวัฒน์กล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองอินดารุณมีนาเพื่อรับฟังความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพรรคประชาชนมีแนวคิดพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ตอบโจทย์ครอบครัวคนกรุงเทพมากขึ้นทั้งการรับดูแลเด็กอายุตั้งแต่6เดือนขยายเวลาเปิดถึง18นาฬิกาเปิดพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัวในวันเสาร์อาทิตย์ตนได้เดินทางไปยังศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาซึ่งเป็นสนามกีฬาในร่มแบบมัลติสปอร์ตขนาดใหญ่รองรับได้สูงสุด 12,000 คนเสนอแนวคิดพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์สำหรับประชาชนนอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านกีฬาอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นซิตี้รันกรุงเทพวิ่งสร้างเมืองและแบ่งคอกฟู้ดมาราธอนที่เชื่อมกีฬาอาหารและการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมทั้งสุขภาพของคนกรุงเทพและเศรษฐกิจเมืองไปพร้อมกันรวมถึงสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้ออกกำลังกายและแสดงศักยภาพของตัวเองและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอดำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการ Coffee Break เวลาดี 4:00 นช่วงคุยดิบๆกับอดัมครับเช่นเคยเช่นเดิมนะฮะทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะช่องทางแรกก็เหมือนเดิมครับ SMS นะฮะ4689933นะย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นทาง x.com นะฮะแพลตฟอร์ม X นะครับหรือ Twitter เดิมแหละนะครับที่ @sai ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sai adamy นะฮะย้ำอีกทีนะครับ @sai adamy นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็ผมจะเปิด Facebook Liveทิ้งไว้เพื่ออ่านข้อความไปด้วยนะครับก็จะเป็นที่ www.facebook.com นะฮะ slash หรือตัวทับนะครับ cyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com หรือ slash หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะครับหรือจะโหลดแอปพลิเคชันมือถือนะฮะ mcot connect นะครับ mcot mcot ใช่ไหม mcot อสมทนะฮะ mcot connect นะครับได้ทั้งทางเครื่อง iOS App Store ของเครื่อง iPhone นะแล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะครับวันนี้สนุกสนานดีครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อมากมายนะฮะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าสื่อกับการเมืองเป็นของคู่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือในเมืองนอกนะครับก็จะเขาเรียกว่าต้องเป็นอะไรที่แบบมันสื่อถือว่าเขาชอบพูดว่าเป็นสถาบันที่4นะสื่อสารมวลชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นสื่อธรรมดาหรือเป็นข่าวอะไรก็ตามแต่หรือเป็นสื่อที่เป็นสื่อจริงๆอย่างเช่นในเมืองไทยก็จะมีประเด็นเดี๋ยวเราจะพูดกันนะเรื่องของทีวีใช่ไหมครับแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันเรามาทางพูดทางฝั่งอเมริกาเองก็ไม่ได้น้อยหน้านะเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้รายการที่ดังมากๆเลยมีรายการข่าวนะครับชื่อ60 minutes เป็นรายการที่แบบเป็นรายการที่น่าเชื่อถือรายการหนึ่งแล้วกันถ้าให้ผมพูดมันจะมีอารมณ์ประมาณข่าว3มิติของคุณกิติสิงหาปัตละกันนะครับแต่ก็จะเป็นแบบมันจะมีความเป็นแบบเป็นโบราณหน่อยมันจะทำแบบฟอร์แมตเหมือนกับรายการข่าวสมัยก่อนนิดนึงนะครับเหมือนสมัยแบบเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว30ปีที่แล้วข่าวได้ทุกแบบข่าวเล็กข่าวใหญ่ข่าวน้อยคือก็เป็นรายการข่าวที่ดีผมดูมาตลอดแล้วก็ชอบดูนะมีทั้งในอเมริกามีทั้งในออสเตรเลียนะครับแล้วก็60 minutes เนี่ยอยู่ในช่องนึงชื่อว่า CBS นะครับ CBS นี่เป็นช่องที่ตอนนี้เป็นของบริษัท Paramount ต้องใช้คำนี้ช่อง CBS เป็นช่องหนึ่งในช่องทีวีที่ใหญ่ที่สุดละกันของทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นคนแบบมาเค้าเรียกอะไรมาดูติดตามเยอะแล้วก็เป็นช่องที่เดิมทีเป็นการเมืองกลางๆต้องใช้คำว่าคือช่องในอเมริกาจะมีอย่างนี้ฮะจะมีช่องที่มีความเป็นซ้ายกว่ามีความเป็นขวากว่าและมีความกลาง CBS จะออกไปทางกลางค่อนซ้ายนิดๆนะระหว่างที่ Fox ของ Rupert Murdoch เนี่ยนะของตระกูล Murdoch เนี่ยเขาจะไปทางขวากว่านะครับจะเป็นทางขวากว่าแล้วก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่เคยพูดถึงประธานาธิบดีทรัมป์ในทางไม่ดีก็เคยแต่ว่ามันก็จะเอ็นไปทางขวามากกว่าก็จะตอบโจทย์แต่ชาวบ้านมากขึ้นนะครับระหว่างที่ซ้ายก็จะเป็นอีกแบบถ้าซ้ายกว่าเลยคือ CNN ก็จะมีความซ้ายกว่าในเรื่องของการพูดวิเคราะห์การเมืองคือการแบบอันนี้ถึงการเมืองซึ่ง CBS เนี่ยหลังจาก Paramount เนี่ยขายกิจการล่าสุดเนี่ยก็คือขายกิจการไปไม่จนขายถูกเทคโอเวอร์นะครับโดยบริษัท Skydance นะครับ Skydance นี่เมื่อก่อนเป็นบริษัททำหนังครับซึ่งตลกมากมันเริ่มต้นจากการที่1ในมหาเศรษฐีอันดับท็อป5ของโลกแล้วกัน Larry Ellison ใช่ไหมฮะแลรี่อลิสันเนี่ยคือเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นมหาเศรษฐีจากบริษัทOracle นะครับ Oracle เนี่ยเป็นใช้คำว่าอะไรเนี่ยOracle เป็นบริษัททางด้านอุปกรณ์ด้านเน็ตเวิร์กิ่งนะฮะด้านเน็ตเวิร์กด้านการทำแบบ IT ระบบคอมพิวเตอร์ระบบซอฟต์แวร์ นะครับเป็นบริษัทที่รันอุตสาหกรรมทางด้านแบบระบบธุรกิจนะครับทั่วโลกใหญ่มากๆนะครับก็เรียกว่าเป็นบริษัทก็แลรี่อาริสันเนี่ยก็รวยแบบรวยไม่ลืมหูลืมตานะครับพอรวยขนาดนั้นเนี่ยเขาเป็นฝั่งขวาเขาเป็นรีพับลิกันจ๋าๆเลยนะเป็นซีทรัมป์เลยคนนี้ซีกันเลยนะก็มีลูกชื่อเดวิดอาริสันนะครับเดวิดอาริสันจริงๆแล้วมีลูกหลายคนนะครับเดวิดอาริสันก็เป็นหนึ่งในคนนั้นแล้วก็จริงๆก็จะมีพี่สาวใช่ไหมชื่อถ้าจำไม่ผิดชื่อเมแกนอาริสันใช่ไหมซึ่งทั้งสองคนเนี่ยทั้งเดวิดและทั้งเดวิดและเมแกนเนี่ยนะครับก็ชอบภาพยนตร์คล้ายๆผมแหละเป็นลูกแต่ผมไม่ได้เป็นลูกรวยคนรวยอะไรใช่ไหมแต่เนี่ยโหมหาเศรษฐีโลกแต่เขามาแล้วก็ชอบภาพยนตร์ก็มาทางด้านภาพยนตร์แล้วก็ด้วยความรวยของพ่อแล้วกันเมแกนก็ไปเปิดบริษัทครับชื่ออนาโปนาโปรดักชั่นครับหนังอินดี้ที่ได้รางวัลจำนวนมากนี่มาจากอนาโปนาเยอะมากนะครับอนาโปนามาจากชื่อภูเขาแห่งหนึ่งนะผมจำไม่ได้ว่าภูเขาอนาโปนาอยู่ที่ทวีปอภัยนะอาจจะพูดผิดแต่ก็เป็นชื่อภูเขาหนึ่งก็ตั้งชื่ออนาโปนาโปรดักชั่นเน้นไปเรื่องการทำหนังอินดี้ซึ่งก็ได้เงินกลับมาด้วยนางเก่งเมแกนอาริสันเก่งมากส่วนเดวิดอาริสันเนี่ยตอนแรกอยากเป็นนักแสดงนะอยากเป็นนักแสดงก็เลยเปิดค่ายหนังของตัวเองขึ้นมาครับชื่อว่า Sky Dance นะฮะท้องฟ้าเต้นได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะชอบทำอะไรเกี่ยวกับท้องฟ้านะอย่างเมืองไทยมีนาดาวใช่ไหมเป็นนาที่ตั้นดาวอย่างเงี้ยเป็นท้องฟ้าซะเยอะนะครับมีบริษัทต่างๆหลายชื่อจะเกี่ยวกับท้องฟ้านะครับเยอะมากผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นท้องฟ้านะครับแล้วก็แน่นอน Sky Dance นี่ก็ได้เงินคงได้เงินคุณพ่อมาระดับหนึ่งแหละมาเปิดบริษัททำหนังเรื่องแรกเดวิดอาริสันเป็นพระเอกเจ๊งไม่เป็นท่าเลยครับเจ๊งเละเทะเลยเดวิดคงได้ลองชิมลางจากการเป็นนักแสดงแล้วคงคิดว่าสิ่งที่ผมทำได้ดีกว่านั้นคือผมมีเงินนะฮะการเป็นนักแสดงอาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตดูดีขึ้นแล้วกันนะครับก็เลยขอเป็นแค่คนเป็นโปรดิวเซอร์เบื้องหลังดีกว่า Sky Dance ก็เลยทำหนังเยอะมากนะครับหนังดีๆนะก็ต้องบอกว่าเป็นไม่ใช่หนังแย่นะหนังดีนะครับเดวิดอาริสันนี่เป็นแบบเขาก็ช่วยแบบในเรื่องของการโปรดิวWorld War Z แจ็คลีเชอร์ Star Trek ใช่ไหม Mission Impossible นะมีอะไรอีกนะมีหลายเรื่องทำให้ทั้งแบบแต่ละที่นะก็ทำหนังดีไม่ได้แย่เลยทีนี้ Sky Dance ก็คงรวยมากนะก็คือเงินพ่อนั่นแหละนะฮะ Sky Dance มาซื้อบริษัทเล็กกว่านะเป็นบริษัททำหนังนะคิดง่ายๆเหมือนกับแบบบริษัทเล็กๆนะฮะบริษัทเล็กๆไปเทคโอเวอร์บริษัทใหญ่ๆคิดง่ายๆอ่ะผมใช้คำว่าแบบไล่แบบอ่ะสมมุติว่าไล่กำนันจุนน่ะไข่ไก่อ่ะใช่ไหมบริษัทไม่ได้ใหญ่มากเป็นฟาร์มเล็กๆแต่ไปเทคโอเวอร์ CP อะไรประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะก็ไปเทคโอเวอร์พารามาลซึ่งเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าmajor 6นะเมื่อก่อนมี5 major เป็น major 6แต่ตอนนี้เหลือ5อีกรอบแล้วเพราะว่าเดิมทีมันมีบริษัท Fox ใช่ไหม Fox อย่างผมชอบพูดในรายการบ่อยๆ Fox Sony Universal ถ้าพูดชื่อเต็มต้องเป็น20 Century Fox มันมี2บริษัทมาควบ20 Century กับ Fox Fox เนี่ยเป็นของรูเพิร์ตเมอร์ด็อกเดิมนะครับรูเพิร์ตเมอร์ด็อกเป็นเจ้าพ่อด้านข่าวจากออสเตรเลียนะครับก็จะเป็น20 Century Fox Warner Brothers Warner Brothers นี่ก็เป็นกลุ่มตระกูลของพี่น้อง Warners นะครับแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี่ขายไปนานแล้วตอนนี้แบบได้เงินไปเท่าไหร่แล้วนะครับ Warners ก็ยิ่งใหญ่นะและเป็นเจ้าของช่องข่าว CNN นะที่เราพูดถึงแล้วก็รวมไปถึงตอนหลังเขามาควบรวมกิจการกันด้วยนะ Warner's เป็น Warner Discovery ก็จะรวมไปถึงสารคดีของ Discovery Channel ทั้งหมดแล้วก็สื่อสารคดีในเครือก็มี Warner Discovery Sony มาจากญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็น Sony Picture Entertainment Sony นะครับเป็น Sony Picture Entertainment Sony ทั้งหมดนี่เป็นหนังเป็นอะไรพวกนี้ซึ่งก็คือการ์ตูน Spider-Man ที่เราดูกันอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะมาจาก Sony นะครับแล้วก็มีอะไรมีดิสนีย์ใหญ่ที่สุดอ่ะ Walt Disney Pictures Walt Disney เป็น Walt Disney ก็มีทั้งการ์ตูนสวนสนุกมีอื่นๆมากมายใช่ไหมครับแล้วก็และสุดท้ายคือ Paramount นะครับ Paramount ซึ่งก็เป็นเจ้าของช่องทีวี CBS นี้ด้วย วยนะพารามาวก็ผลิตทีนี้สกายแดนซ์ตรงนี้ก่อนตอนแรก6ก็เป็น Major 6นะ Netflix ก็ผลิตดิสนีย์ซื้อไปตอนนี้บอลดิสนีย์เป็น Fox เองก็ทิ้งชื่อนี้ไปแล้วเป็น 20th Century แล้วก็มีดิสนีย์อ่ะพอ Sky Dance เป็นตอนนี้ซื้อไปนะครับก็แล้วก็ตอนเนี้ย Sky Dance Paramount ก็ยังลงทุนแข่งกับ Netflix แต่ Netflix แพ้ไปแล้วถอยไปแล้วในการเข้าซื้อ Warner Brothers ด้วยดังนั้นจากตอนแรกจาก6เป็น5ตอนนี้จาก5จะกลายเป็น4ครองตลาดเบ็ดเสร็จแทบจะเรียกว่า85ถึง90%

0: ลงตลาดเบ็ดเสร็จซึ่งตอนนี้ทางถ้าซื้อทีนี้ถ้าซื้ออีกใช่ไหมถ้าซื้ออีกนะฮะจะเหลือ4ก็คือจะกลายเป็นสกายแดนพารามาวอร์เนอร์บราเธอร์สเป็นสกายแดนพารามาวบราเธอร์สแทนก็จะยิ่งใหญ่มากแต่เรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นแล้วกันเราอยู่แค่เฉพาะพารามาวเนี่ยพ่อใหญ่ของบ้านเนี่ยแลรี่อาริสันพ่อของคุณเดวิดเจ้าของสกายแดนพารามาวเนี่ยเขารู้สึกว่าสื่อต้องเป็นขวาดังนั้น CBS ที่มีความซ้ายนิดๆก็เกิดเหตุการณ์กรียุคขึ้นมาในช่องนะครับก็คือรายการทอล์กโชว์คืออเมริกาจะมีรายการเขาเรียกเลดไนท์โชว์นะครับซึ่งไทยก็ลอกเรียนแบบมานะครับลอกเรียนแบบมาอยู่พักนึงเลยว่าแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีละเขาเรียกเลดไนท์โชว์นะครับเมื่อก่อนก็คือเลดไนท์วิดนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับมีแบบรายการเขาเรียกรายการทอล์กโชว์ยามดึกซึ่งจะมีหลายคนนะมีเลดไนท์เนี่ยมีหลายคนมากในแต่ละช่องเขาจะแข่งกันบ้านเราก็สมัยก่อนให้เดาก็คือแบบทูไนท์โชว์สี่ทุ่มสแควร์สุริวิภาใช่ไหมอะไรประเภทนี้จันกระพริบนะครับพวกนี้โอ้โหใครทันจันกระพริบบ้างไหมนะมีเดียออฟมีเดียนะครับถ้าตอนเช้าเป็นบ้านเลขที่ห้าแต่กลางคืนเป็นจันกระพริบเราก็คือนี่คือเลดไนท์โชว์เป็นทอล์กโชว์เป็นรายการพูดคุยนะครับซึ่งพูดคุยทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองบันเทิงและอื่นๆก็พูดไปเรื่อยๆมันจะมีมอร์นิ่งทอล์กโชว์ใช่ไหมรายการคุยตอนเช้ามันก็จะเป็นรายการผู้หญิงกว่าอย่างเช่นโอปราห์วินฟรีย์อย่างเช่นเอลเลนเดเจเนเรสซึ่งปิดไปแล้วทั้งคู่นะครับแล้วก็เลดไนท์โชว์ที่จะเป็นผู้ชายเป็นพิธีกรซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลดไนท์เขาก็CBS ก็ปิดไล่พิธีกรออกอ่ะพูดง่ายๆหรือกดดันคนที่วิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์อย่างหนักก็ไปแล้วนะครับก็มีคุณหญิงนันทวรรณนะฮะทักมาบอกท่านค่ะแล้วครับโอ้ยอย่างนี้แปลว่าโชว์แปลว่าดีนะทักมาอย่างนี้บอกว่าแปลว่าอย่างนี้แปลว่าต้องโชว์อายุแล้วนะฮะเพราะว่าจันกระพริบนี่ต้องรังอายุประมาณ50แต่ตอนปัจจุบันถ้าดูแล้วติดรายการนี้ต้อง50 55 60แถวๆนั้นนะครับบอกท่านทุกรายการเลยทีนี้ก็อย่างที่บอกก็คือว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็โดนขู่กดดันให้ออกนะครับแล้วก็ทีมข่าวโปรดิวเซอร์ข่าวแล้วก็รวมถึงรายการ60 minutes ซึ่งเป็นรายการข่าวที่มีเรตติ้งสูงผลบางคนออกเพราะบอกว่าเป็นไปอยู่กับครอบครัวบางคนออกเพราะแล้วก็ออกมาแล้วก็คริติไซส์หรือว่าโวยวายเลยทันทีว่าฉันออกเพราะฉันถูกแทรกแซงให้พูดเรื่องการเมืองในด้านหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งพูดอย่างนี้เลยนะฮะตามพิธีกรหลายๆท่านในรายการออกมาพูดก็คือถูกแทรกแซงนะฮะก็เลยเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีไปบังคับให้แทรกแซงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคือเราจะรู้กันว่ารายการนี้จะมีความคิดทางการเมืองไปในทางนี้ความคิดทางเมืองทางนี้ไม่ได้ผิดนะจริงๆแล้วการที่รายการจะมีการคิดไปในทางการเมืองแต่ว่าถ้าขอให้พูดสิ่งที่เป็นความจริงนะแต่ความจริงมันบิดเบี้ยวอ่ะนะไม่เชิงบิดเบี้ยวหรอกผมใช้คำว่าความจริงคือเราเลือกที่จะไม่พูดเรื่องดีของคนนี้แล้วพูดเรื่องแย่นะครับเรื่องแย่ของคนนี้นะครับมันทำอย่างนั้นได้สื่อมีสิทธิ์ที่จะเลือกทำแบบนั้นได้เลือกข่าวเลือกประเด็นมาเล่นเลือกมุมมองมาเล่นซึ่งก็ไม่ต่างกันกับเมืองไทยนะครับเมืองไทยก็หลายๆช่องเมื่อก่อนมีเราก็จะรู้จัก Voice TV Nationไทย PBS ช่อง7ช่อง3ใช่ไหมคุณสรยุทธคุณอะไรพวกนี้ก็มีหลายประเด็นนะครับก็นะเพราะฉะนั้นสื่ออย่าง CBS ก็เป็นสื่อหนึ่งที่ถูกล้างไพ่นะครับล้างไพ่ให้ไปเป็นฝั่งขวาขึ้นนะเป็นฝั่งขวาขึ้นซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้ต้องใช้คำว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับเกิดขึ้นได้จริงๆทีนี้ต่อมาก็คือทาง Skydance Paramount ก็จะมา take over Warner Brothers มา take over ฝั่งนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้สิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักจริงๆเลยคือต้องการจัดการกับ CNN ซึ่งเป็นหอกข้างแคร่ของประธานาธิบดีทรัมป์มานานนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยในเวลานี้เหลือเวลา3ปียกเว้นแต่จะไปทำสิ่งที่เหลือเชื่อที่อเมริกาไม่เคยทำมาก่อนคือขออยู่อีกสมัยนึงปกติประธานาธิบดีอยู่ได้2สมัยเหมือนนายกบ้านเราครับได้2สมัย ก็คือถ้าทรัมป์บอกว่าฉันจะทำอีกสมัยหนึ่งแปลว่าต้องไปแก้รัฐธรรมนูญข้อที่22นะครับไปแก้ข้อนู้นว่าไม่ได้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วต้องได้การแก้อันนี้เล่ากันสนุกสนุกการแก้รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาต้องได้เสียง2ใน3นะครับสภาสวเซเนตแล้วก็สภาสสนะครับสภาล่างสภาสูงต้องได้2ใน3นะครับกระบวนการซับซ้อนยุ่งยากมากในการแก้รัฐธรรมนูญ1ครั้งนะดังนั้นการจะไปแก้เนี่ย ก็คือต้องฝ่าดงเดโมแครตแล้วปรากฏว่าตอนนี้ทรัมป์กับเดโมแครตเนี่ยมีเสียงเหลื่อมกันอยู่แค่เขาเรียกเป็นเมเจอริตี้อยู่แค่นิดเดียวประมาณสมมติว่าแบบ60 40หรือ55 45ใช่ไหมฮะถึงแม้จะสวอาจจะเยอะกว่าหน่อยอะไรประเภทนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นเสียงที่ขาดพอที่จะได้2ใน3ยังไงก็ยากนะครับในยุคสมัยนี้นะครับในยุคสมัยในสมัยของวาระของประธานาธิบดีนี้แต่ก็อีกวิธีหนึ่งที่สามารถอยู่ได้เกินสมัยคือประกาศภาวะฉุกเฉินนะฮะประกาศภาวะฉุกเฉินมีคนที่เคยประกาศภาวะฉุกเฉินแบบนี้มาแล้วคือประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อไม่นานมานี้นะครับต้องการอยู่ต่อต้องการยึดอำนาจนี่คือยึดอำนาจเลยประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็แบบแค่นี้เลยหรือประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ดูแลอยู่ในยูเครนปัจจุบันอยู่ในภาวะฉุกเฉินก็เลยยังสามารถอยู่ต่อเกินเทอมได้เพื่อรบกันก่อนสู้รบปรบมือกับรัสเซียก่อนอันนี้วิธีการหนึ่งซึ่งคงจะแปลกถ้าอเมริกาภาวะฉุกเฉินคือต้องการประกาศภาวะฉุกเฉินนั้นแปลว่าต้องเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบประกาศสงครามกับประเทศใดประเทศหนึ่งนั่นแปลว่าทรัมป์อาจจะประกาศสงครามกับคิวบาแล้วแบบว่าฉุกเฉินเราขอเป็นประธานาธิบดีต่อแต่ต้องรบไม่ชนะคิวบาด้วยนะต้องรบไปเรื่อยๆนะเพื่อที่ตัวเองจะได้อยู่นานๆแต่ว่าต้องประกาศกับประเทศที่ใหญ่กว่าสิใช่ไหมถึงจะอยู่ได้นานก็อาจจะประกาศกับประเทศอื่นก็ได้ประกาศกับไทยก็ได้ประกาศกับมาเลเซียประกาศกับเยเมนเต็มรูปแบบเพื่อประกาศสงครามแต่งั้นก็จะอยู่ได้ต่อแต่ก็จะแต่ว่าประกาศไปแล้วไม่ได้หมายความว่ารัฐสภาจะเกิดมันก็ยากอยู่ดีนะครับดังนั้นการที่ทรัมป์จะทำแบบนี้ได้ก็คงยากดังนั้นเขาเหลือเวลา3ปีในการที่จะแก้หรือวางรากฐานในระบบของระบบของความเชื่อในแบบของทรัมป์นะที่เขาชอบเรียกคำว่ามาก้าใช่ไหมเขาชอบพูดกันก็คืออยากจะวางแบบเนี้ยอยากจะวางในรูปแบบเนี้ยก็อ่ะดังนั้น3ปีก็3ปีแต่3ปีนี้ถ้าตราบใดที่สื่อต่างๆยังคงแบบป้อล้อจู้จี้จิกกัดทั้งหลายแหล่อยู่ทรัมป์จะไม่สามารถที่จะคงเสียงทั้งหมดได้เพราะเขาต้องการเปลี่ยนในหลายๆเรื่องนะครับล่าสุดก็สามารถที่จะล้มอะไรนะประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดไปได้แล้ว1คนคงเป็นคนที่เขาด่ามาตั้งแต่ยุคทรัมป์มาสมัยที่1เลยยังด่ามาจนถึงปัจจุบันนี้จนกระทั่งไม่ไหวแล้วต้องไปแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเกิดขึ้นทั่วโลกประเทศไทยก่อนหน้านี้ในรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินก็มีการงัดข้อกับประธานแบงค์นะฮะก็คือเป็นแบงค์ชาตินะผู้ว่าของบ้านเราใช้คำว่าผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับของที่นั่นก็ใช้กับประธานกลางประธานธนาคารกลางนะฮะเฟดนะฮะก็แต่ว่าของเราจะเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติก็มีการงัดข้อกันซึ่งแต่ละประเทศก็ต้องงัดข้อเพราะว่ารัฐบาลอยากจะทำสิ่งหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรืออะไรในระยะสั้นหรือต้องการนโยบายบางอย่างแต่อัตราดอกเบี้ยอะไรมันจะเป็นการกำหนดในธนาคารกลางซึ่งมีความเป็นอิสระจากการเมืองเพราะกลัวว่าการเมืองจะเข้ามาแล้วมาปั่นหุ้นปั่นเศรษฐกิจปั่นอะไรได้ตามใจฉันซึ่งมันไม่ได้ซะทีเดียวมันต้องมีกลไกในการที่จะต้องพูดคุยแล้ววางกรอบนโยบายให้สอดคล้องกันใช่ไหมครับก็เหมือนกันอเมริกาก็เหมือนกันครับทรัมป์เขาก็ไปจัดการกับผอ.CIA ผอ.FBI ที่มีฟ้องร้องกันจัดการกับสภาไม่ใช่สภาโทษทีศาลสูงมีหลายคนทรัมป์ต้องการให้มีคนที่ชอบรีพับลิกอยู่หลายๆคนสุพรีมคอร์ทนะฮะศาลสูงสุดไม่ใช่ว่าตัวผู้พิพากษาตัวสูงนะแต่ศาลอาจจะอยู่สูงต้องเดินขึ้นบันไดหลายๆขั้นนะครับแต่ว่าแต่ศาลนี้มีหน้าที่ในการกำหนดคือศาลอเมริกานี่มันเจ๋งอย่างนึงคือเวลามันมีคดีอะไรก็ตามแต่ถ้าแบบศาลสูงเนี่ยมันตัดฎีกานั้นใช้ ใช้เป็นหลักประกันได้หลักประกันในคดีต่อไปได้เป็นในการพิจารณาคดีเพราะฉะนั้นถ้าศาลสูงสุดทั้งหมดเนี่ยสามารถแก้กฎหมายหรือไม่ใช่แก้กฎหมายแต่สามารถที่จะพินิจพิจารณาในคดีหรือข้อต่างๆได้มันเป็นแบบอย่างให้ทุกๆรัฐแบบอย่างให้ศาลทุกรัฐได้อันนี้ก็จะเป็นความเละเทะแล้วใช่ไหมครับดังนั้นส่วนตัวผมทรัมป์ก็พยายามบี้ขยี้บี้ขยี้ซึ่งหนึ่งในอันที่เขาต้องบี้และขยี้ที่หนักมากคือสื่อแต่ทรัมป์ไม่สามารถไปซื้อสื่อได้เองครับไม่สามารถนะเพราะว่าการที่ทรัมป์ไปซื้อสื่อเองก็เละเทะนะแต่ทำเป็นพิธีกรรายการมาก่อนก็คล้ายๆกับนายกสมัครบ้านเราชิมไปบ่นไปหลุดจากตำแหน่งเฉยเลย ชิมเยอะไปนิดนึงนะครับบ่นน้อยไปหน่อยนะฮะหลุดจากตำแหน่งเลยนะครับก็เป็นพิธีกร apprentice ใช่ไหมรายการที่เกี่ยวข้องกับการปั้นทายาททางธุรกิจนักอะไรนักบริหารนะฮะก็แล้วก็ทรัมป์เองก็เกี่ยวข้องกับพวกแบบออกสื่อออกอะไรเยอะนะก็เป็นคนที่แบบสนุกกับการอยู่ในสื่ออยู่แล้วนะเป็นคนที่ไนซ์นะสนุกกับการอยู่ในสื่อนะทีนี้ก็ไม่ได้ต่างกันทรัมป์ต้องการที่จะล้ม CBS ได้แล้วนะตอนนี้ CBS ถือว่าล้มไปหนึ่งแต่ต่อไปก็จะเป็นรายการแล้วก็ทรัมป์เองก็พยายามที่จะมีโซเชียลมีเดียของตัวเองเรียกว่า Truth Social ไม่ชอบ Twitter ไม่ชอบไอ้ X.com X เนี่ยที่เราใช้เมื่อกี้ผมก็ประกาศไปพูดคุยได้ทั้งนี้นะครับก็ไม่ชอบก็เลยไม่ชอบก็ไปเปิดของตัวเองขึ้นมาชื่อ Truth Social ก็จะมีคนในกลุ่มของทรัมป์เป็นผู้ติดตามและสื่อต่างๆก็ชอบติดตามใน Truth Social ของทรัมป์เขาจะได้ตามดูว่ามีอะไรบ้างเพราะก่อนหน้านี้ทรัมป์ไปพูดบางเรื่องใน X.com แล้วโดนแบนเขาเรียกว่าอะไรผิดโพลิซีผิดข้อกฎผิดกฎการใช้โซเชียลมีเดียไปสร้างโซเชียลมีเดียที่ฉันคือกฎทรัมป์เชื่อในเรื่องของการเป็นกฎไม่ได้ผิดนะการเป็นกฎแก้ไขอะไรก็ได้คือเขาอาจจะไม่เราไม่ได้คิดแย่ก่อนนะมาคิดดีๆก่อนเขาอาจจะต้องการทำอะไรบางอย่างที่ดีต่อมุมมองของประเทศในมุมมองของทรัมป์เองนะครับก็เป็นไปได้นะแต่เรื่องแย่ๆก็คิดได้เหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าเราคิดเรื่องดีไว้ก่อนแต่ว่าต้องการเป็นกฎมากกว่าก็จะเป็นกฎก็ล้มแล้วแต่ตอนนี้ก็เป็น Warner Brothers คือถ้า Skydance Paramount สามารถยึด Warner Brothers ได้ก็สามารถที่จะล้ม CNN ได้ด้วยก็จะไล่ทุกโมแครดเองก็ไม่ได้มีไม่ใช่ว่าไม่มีนักธุรกิจในมือก็มีมหาเศรษฐีหลายคนที่ผมเชื่อว่าพร้อมที่จะตั้งช่องใหม่ที่รวมดาวสาวสยามทั้งหลายแหล่เนี่ยมาเพื่อที่จะสู้กับทรัมป์คือคนมันยังอยู่อ่ะคนมีชื่อเสียงอ่ะสมมติคุณไล่คนที่ดังที่สุดในอเมริกาออกจากบริษัทอ่ะคุณไม่คิดหรือว่าโซเชียลมีเดียอ่ะผมยกตัวอย่างสนุกๆถ้าสมมติว่าสรยุทธ์ไม่ทำรายการเรื่องเล่าเช้านี้แล้วแต่ไปทำกรรมกรคุยข่าวนอกจออย่างเดียวที่อยู่บน YouTube อย่างเดียวคิดว่าคนจะตามดูไหมครับผมก็เชื่อว่าคนยังตามสรยุทธ์ไปดูอยู่เพราะว่าเขาเชื่อในคุณสรยุทธ์แล้วไงดังนั้นการไปไล่ออกจาก CBS หรือไล่ออกจากอะไรก็อาจจะเป็นแค่ช่วยได้ชั่วคราวแต่โอเคชั่วคราวก็คือชั่วคราวชั่วคราวคือ3ปีคุณทำยังไงก็ได้ให้พวกนี้ไม่พูดอะไรให้ไม่ด่าผมหรือไม่ทำให้ผมติดคุก3ปีได้ไหมเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าทรัมป์ต้องการจะทำอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะแต่แป๊บนึงพอดีว่าเข้าช่วงครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: กรุงเทพม หานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
4: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
2: จูสังกมาสารวัตร
1: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
2: เรื่องง
1: ่
2: าย
1: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
2: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
5: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการ Coffee Break เวลาดีสีไม่ใช่ดิมันต้องเป็น3ทุ่มถึง4ทุ่มใช่ไหมก็รายการไม่ใช่บอกเล่า965ขออภัยพูดชื่อรายการเก่าอีกแล้วบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมอดัมเองนะครับโอ้ผมจะจำรายการผิดเริ่มเนี่ยพอเริ่มผมเริ่มหัวเริ่มงอกนี่เริ่มจำชื่อรายการสลับกันนะชื่อมันไม่ค่อยมันไม่ได้แคชชี่เท่าอันเก่าไงผมก็เลยจำอันเก่ามากกว่าผมชอบ Coffee Break แต่ว่าไม่เป็นไรบอกเล่าก็บอกเล่านะ มาอยู่ช่วงนี้แล้วนะครับมานะครับช่วงที่2นะครับมาทักทายกันได้นะหลายๆช่องทางนะครับ SMS นะครับ4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมหรือแพลตฟอร์ม X นะฮะที่ x.com/ หรือตัวทับนะครับเอ้ย x.com นะทักเบลอจริงๆวันนี้เรื่องเยอะอ่ะ add sign A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะ add sign A D A M Y นะย้ำอีกรอบนะครับผม add sign A D AMY นะครับหรือช่องทางสุดท้ายทาง Facebook Live นะที่ www.facebook.com/ ตัวทับนะครับผม CYUKOL นะฮะย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะฮะทักทายก็มาครับโหลดแอปนะฮะ MCOT Connect นะครับ iOS App Store ในเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store ในเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อครับผมโหลดได้เลยนะฟังย้อนหลังฟังสดฟังคลิปสั้นฟังอย่างแบบใดก็ได้ผู้จัดคนใดคลื่นใดก็ได้ของอสมทฟังได้หมดเลยที่ MCOT Connect นะครับเมื่อสักครู่นะครับคุณแม่หญิงนะครับบอกว่าแบบว่า57แล้วนะฮะท่านจันทร์กระพริบนะตั้งแต่เบรกที่แล้วนะครับคุณธรณินทร์บอกสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะคุณปริญญาบอกว่าเล่นเกมการเมืองกับสื่อสารมวลชนระดับโลกชื่อดังของสหรัฐแน่นอนครับเกมการเมืองอยู่แล้วนะประเทศอเมริกาประเทศเดียวภาษีทั่วโลกน้ำมันทองคำพันธบัตรสะเทือนไปทั่วโลกคือพอธุรกิจมันอิงอ่ะต้องใช้คำว่าธุรกิจอเมริกามันเป็นธุรกิจที่เมื่อก่อนคนฝากเงินอเมริกาไงครับคนเล่นกันเล่นดอลลาร์กันนะแต่ละประเทศการกู้การยืมการพันธบัตรแล้วเริ่มถอยกันเยอะแล้วเริ่มถอยกันมาเยอะแล้วนะครับพออเมริกาเริ่มสวิงมูดสวิงจากตลาดก็มีการถอยออกมาแล้วก็มาตั้งหลักนะตั้งหลักทบทวนความสัมพันธ์ช่วงนี้เป็นช่วงแฟนถ้าเป็นแฟนต้องเรียกว่าช่วงทบทวนความสัมพันธ์นะฮะจะดีไม่ดีอย่างไรอ่ะแล้วก็มาต่อกันนะฮะมีคนพักว่าหน้าตาดีขึ้นหน้าตามันเหมือนเดิมครับแต่ว่าผมโกนหนวดตัดผมมาเฉยๆก็เลยดูสะอาดสะอ้านปกติโอเคทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยพอเป็นอย่างนี้เราอาจทรัมป์ต้องการเทคโอเวอร์นะครับในเรื่องพวกนี้มีเวลา3ปีได้กำลังจะเทค Warner Brothers ได้ CNN เพิ่งไล่จัดการ CBS ล้างบ้าน CBS แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกสทช.ของอเมริกา FTC ก็มีการกดดันไปทาง FTC ซึ่งผอ. FTC เองเป็นฝั่ง Republicanก็จะทำให้เห็นว่าการกดดันเชิงกฎหมายหรือการกดดันในเชิงการแบนรายการต่างๆเกิดขึ้นในยุคสมัยของทรัมป์ครับในสหรัฐอเมริกามีการห้ามออกอากาศห้ามฉายเกิดขึ้นประเทศไทยไม่เคยทำแบบนั้นมานานแล้วนะการห้ามฉายรายการทีวีในราชอาณาจักรนะครับอเมริกามีนะฮะซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็คือเป็นการบีบ FTC หรือกสทช.ของทางอเมริกาบีบบังคับให้รายการบางรายการของบางช่องนะครับต้องพวกทอล์คโชว์เนี่ยแหละต้องถอดนะครับจนกระทั่งไม่สามารถทำแบบนั้นได้ไม่สามารถแบนได้บ้าหรือเปล่ารายการอเมริกาไม่สามารถทำแบบนี้ได้จริงๆก็เลยทำให้รายการนั้นกลับมานะครับก็ถือว่าดูเดือดเลือดพล่านดีนะครับรายการต่างๆที่ตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าทรัมป์ใช้เครื่องมือทางการเมืองในการโจมตีตู้มตู้มตู้มโจมตีกลับนะครับระหว่างที่สั่งสื่อก็โจมตีกับทรัมป์ตู้มตู้มตู้มโจมตีกันไปโจมตีกันมานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าทรัมป์เองก็ไปบีบบังคับกับศาลนะครับซึ่งศาลก็ยังไม่ยอมซะทีเดียวเพราะว่าหนึ่งเลยคืออเมริกามีกฎหมายตัวแอนตี้ในบางคนที่เรียกแอนที่ trust หรือ anti trust นะครับก็คือการป้องกันกฎหมายป้องกันการผูกขาดเพราะว่าถ้า Skydance Paramount take over Warner Brothers แล้วแต่ Warner Brothers ก็ควรจะโดน take over ครับเพราะสถานะทางการเงินคือเลวร้ายย่ำแย่ติดลบพอสมควรสู้ไม่ได้นะครับตอนนี้คือพยุงตัวเองประคองตัวเองให้รอดไปวันๆอยู่ทั้งที่มีคอนเทนต์ดีๆซีรีส์ดีผู้บริหารก็ไม่ได้เก่งฉกาจอะไรนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะว่าไม่ได้ให้เก่งฉกาจอะไรนะครับเพราะว่าทำมั่วๆซั่วๆมาแล้วก็ทำให้ผู้กำกับหลายคนกระโดดออกมาผู้กำกับหนังระดับร้อยล้านพันล้านกระโดดโนแลนกระโดดออกมาอะไรพวกนี้ด้วยนโยบายแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็นโยบายที่ไม่ค่อยเคารพพื้นที่ของสื่อไม่ว่าเป็นสื่อแบบบันเทิงหรือสื่อแบบสื่อข่าวก็ตามแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านิดนึงเกี่ยว Warner Brothers ซึ่งมันมีงานดีๆเยอะนะครับแต่ทีนี้อ่ะไอ้กฎหมาย Antitrust Law เนี่ยกฎหมายป้องกันการผูกขาดเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทก็คือทางหน่วยงานอิสระต่างๆในสหรัฐเริ่มยื่นฟ้องร้องในเรื่องนี้กับทางศาลว่าไอ้ Skydance Paramount เนี่ยห้ามซื้อถ้าซื้อแล้วจะเป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดผูกขาดตลาดเกินอาจจะเกิน4ตอนนี้มันเกือบ 50% นะครับเกือบต้องใช้คำว่าเกือบ 50% นะครับคือคำว่าเกือบ 50% นี่มันมีความใกล้เคียงกับการผูกขาดตลาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้คงสภาพการแข่งขันไว้อยู่นะต้องการคงสภาพการแข่งขันไว้ซึ่งการคุมตรงนี้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ถ้าเกิดคุมนี่ถือว่าแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะครับก็เกิดอำนาจในสื่อแบบแทบจะเรียกว่าเบ็ดเสร็จเพราะว่ามีสื่อคืออเมริกามันไม่ใช่ช่องทีวีหลักแบบบ้านเรา3579แบบนั้นแต่มันมีช่องหลักที่ดูทั้งประเทศช่องรองนะครับก็คือช่องรองเนี่ยก็เรียกว่าอะไรแปลช่องรองเนี่ยคือช่องที่อยู่ตามรัฐต่างๆจะมีช่องที่เป็น WBAL อะไรประเภทช่องแบบตัว 4-5 ตัวอักษรนะไอช่องเหล่านี้เนี่ยเป็นช่องที่มีผลต่อเรื่องต่างๆภายในข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรัฐนั้นๆแล้วถ้าควบคุมแล้วบอกว่าการเมืองควรจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับมากเกินไปคุมเกิน 50% นั่นหมายถึงว่าสื่อเราจะรับฟังแค่สื่อบ้านเดียวป้าศาลจะเขาเรียกว่าอะไรศาลจะให้นะฮะศาลจะให้ผลการซื้อเป็นโมฆะด้วยคิดว่ามีโอกาสสูงแต่ว่าทรัมป์ก็เหมือนเดิมครับเข้ามาพยายามแทรกแซงศาลเหมือนกันว่าไม่ได้คุณต้องปล่อยให้เขาไอ้นี่นะครับเมื่อกี้ผมพยายามเปิดโพลอยู่ตอนนี้นะครับคือWalt Disney คุม 28% Warner Brothers คุม 21% Universal คุม 20% Paramount SkyDance เนี่ยคุม6 Lion Gate คุม4 A24 คุม3ที่เหลือคือ6นั่นหมายความว่าถ้า Warner Brother รวมกับ Paramount จะกลายเป็น27% นะครับจะกลายเป็น 27% ก็ยังไม่สูงนะเพราะว่า Walt Disney ก่อนหน้านี้ Walt Disney ยังคุมเยอะอยู่นะครับยังคุมเยอะอยู่ก็ยังคุมถือว่ายังคุมเจ้าใหญ่อยู่นะครับก็เพราะฉะนั้นก็เลยอันนี้ถ้ามันคุมไม่เยอะเนี่ยก็จะเป็นข้ออ้างได้นะว่ายังไม่ได้เป็นเจ้าใหญ่ที่สุดซะหน่อยเจ้าใหญ่ที่สุดยังเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดยังเป็นWalt Disneyอยู่เลยครับแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มันมีผลอย่างอื่นเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอก SkyDance เป็นบริษัทเล็กมากๆมาซื้อ Paramount ซึ่งใหญ่กว่ามาก Brother ที่มี 21% แต่ว่าเงินมันมาจากไหนดิเยอะแยะบริษัทเล็กซื้อบริษัทใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะปกติมันดูแย่เราจะรู้ก็แต่ในเชิงการซื้อขายนะคือบริษัทใหญ่ซื้อบริษัทเล็กถูกไหมซื้อเข้ามาอยู่ในเครือในอะไรพวกนี้แต่นี่เป็นบริษัทเล็กใกล้บ้านซื้อบริษัทใหญ่แต่บริษัทเล็กแต่ใจใหญ่เงินเยอะนะครับแล้วก็ไม่กระทบขนหน้าแข้งของแลรี่แอลลิสันนะเพราะว่าแลรี่แอลลิสันเชื่อว่าผมเชื่ออย่างนี้เลยนะว่าเขาเชื่อว่าการที่เขาคุมสื่อได้เยอะขนาดนี้ต่อให้ไม่ได้กำไร 100% เต็มการนะครับแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในสื่อมากขึ้นเพื่อที่จะสู้กับบริษัท IT ชั้นนำของโลกอย่างเช่น Apple นะครับอย่างเช่น Amazon ตอนนี้ก็เป็น MGM ใช่ไหมมี MGM Studio ก็เป็นเจ้าของ James Bond นะครับเป็นเจ้าของเจมส์บอนด์เป็นเจ้าของตอนนี้ก็ไปทำ Lord of the Ring นะฮะหรืออะไรประเภทนี้ก็เป็น MGM เพราะนั้นแต่ละบริษัทก็พยายามที่จะซื้อพอร์ตโฟลิโอซื้อคอนเทนต์ของตัวเองมาเพื่อที่จะแข่งกันผมก็เชื่อว่าแลรี่แฮริสันก็ต้องการแบบนั้นส่วนในเชิงข่าวก็ถือว่าทำให้เขามีแต้มต่อทางการเมืองแต้มต่อที่จะต่อรองให้การเมืองเอื้อผลประโยชน์ให้กับบริษัทมากขึ้นอเมริกาเป็นแบบนี้อาจจะฟังดูเลวร้ายนะฮะแต่อเมริกาเนี่ยพรรคทั้งสองพรรคสามารถระดมทุนจากผู้ให้ทุนได้คือเศรษฐีสามารถเอาเงินมาลงกับพรรคการเมืองได้ครับระดมทุนในการหาเสียงระดมทุนในการเลือกตั้งระดมทุนในการใช้ในการทำให้ได้มาซึ่งที่นั่งในสภาและอื่นๆคือเขาทำอย่างนี้ได้บ้านเรามันจะดูหน้าตาดีกว่านี้ดูไนซ์กว่านี้จะใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับแต่เป็นแบบนี้ดังนั้นมันก็เป็นเรื่องของการยื้อกันระหว่างฝั่งภาคสื่อสารมวลชนกับภาคการเมืองนะครับแต่ของไทยในตอนนี้คือทางไทยคือฝั่งสมาคมวิทยุโทรทัศน์สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์นี่เข้าไปตะลุมบอลกับเข้าไปตะลุมบอลกับกสทช.เพราะกสทช.นี่คือนิ่งและก็ไม่พยายามทำแผนแล้วกสทช.นี่เขาดูคลื่นความถี่ปกติจะดูคลื่นความถี่แล้วอะไรก็ตามที่อยู่บนคลื่นความถี่ของเขาจะเป็นผู้แต่ของบ้านเรานี่กสทช.นิ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อแล้วก็คิดว่าไม่ควรทำเพราะว่ากรรมการของกสทช.จะหมดวาระในอีกไม่นานนี้อีกไม่กี่ปีแต่ว่าคำว่าไม่กี่ปีปีนี้69 72สัญญาหมด72สัญญาหมดทีวีก็จะ

ทำยังไงดีฉันจะอยู่ต่อแบบทีวีไหมหรือฉันจะปิดตัวลงหรือฉันจะย้ายไปอยู่ออนไลน์หรือฉันจะทำอะไรดีนะครับก็เลยเป็นส่วนที่ตอนนี้ทุกๆคนก็งงเพราะว่ารายได้ทีวีทั้งค่ามาร์คค่าสัญญาณต้องจ่ายค่าการรันช่องต้องจ่ายค่าต่างๆต่างๆนานามากมายนะครับต่างๆนานามากมายซึ่งทำให้ช่องทีวีมีค่าใช้จ่ายที่สู้กับสื่อยุคใหม่ไม่ได้นะสู้ยากมากเพราะสื่อยุคใหม่ใช้จ่ายน้อยกว่าคล่องตัวกว่าระบบมันเข้าถึงได้มากกว่าตรวจสอบได้ดีกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอื่นๆได้มากกว่าไม่จำเป็นต้องมัสแครีไม่จำเป็นต้องแบบต้องทำตามกฎต้องมีข่าวต้องมีจำนวนสัดส่วนของสิ่งนี้สิ่งนี้เท่านั้นเท่านี้มีการถูกกำกับดูแลมากกว่านะครับถูกติดติงได้มากกว่าเรียกมาตักเตือนได้มากกว่านะครับคือเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วไม่มีแผนในการที่จะทำอะไรสักอย่างเหรอนะครับก็ทางกสทช.ก็ยังไม่ได้ตอบไม่ใช่คำว่ายังไม่ได้ตอบอาจจะคิดอยู่แหละแต่คิดแล้วถ้าทำไม่ดีชีวิตเปลี่ยนนะครับทำไม่ดีชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าช่องทีวีคงแบบกระโดดขยุ่มหัวเอานะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นเพราะว่าตอนปี2015เนี่ยราคามันเขาเรียกว่า overprice ราคามันพุ่งสูงมากนะพุ่งสูงมากๆเอ๊ะพอพุ่งสูงมากๆการประมูลก็เลยประมูลกันที่ราคาเป็นพันๆล้านเลยนะครับรัฐได้ประโยชน์แต่ว่าไอ้ที่ได้ประโยชน์ที่กสทช.ก็มีการจัดการภายในที่เป็นองค์กรเป็นที่มาของคดีความจำนวนมากมายที่ตามมาหลังจากนั้นคือคดีความตามมาเยอะแล้วก็บอร์ดกสทช.กันเองทุกๆครั้งมีให้ประมาณ5คนเนี่ยฟ้องกันเองตีกันเองนะครับเลขามาฟ้องบอร์ดไปฟ้องคนนั้นคนนี้ฟ้องกันไปฟ้องกันมาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในที่ประชุมก็เลยไม่ได้ประชุมกันจริงจังเพราะทุกคนมัวแต่จะฆ่ากันนะครับมันก็เลยทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักแล้วก็เม็ดเงินที่กสทช.ได้มันไม่ได้น้อยมันมีเยอะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ค่าของทีวีมันเป็นค่าสัมปทานมือถือด้วยนะครับแล้วก็ที่อเมริกามีนะเรามีแต่เราไม่เคยใช้มันก็เลย D-Tag กับ True ก็เลยควบรวมกิจการกันได้เป็น True D-Tag นะครับแบบเสร็จเทเลนอร์ก็ออกจากธุรกิจในประเทศไทยไปนะครับก็กลายเป็นแต่ว่าต้องคงแบรนด์ดีแท็กไว้ประมาณ4ปีซึ่งก็อีกไม่นานก็จะสิ้นสุดก็จะกลายเป็นอาจจะเป็น True อย่างเดียวนะครับหรืออาจจะคง2แบรนด์ไว้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้กสทช.มีเงินอยู่แล้วก็ไอ้เงินก้อนนี้ก็ไม่ได้นำไปใช้แบบเต็มที่นะในเวลานี้แล้วก็เงินเหล่านี้ก็มีคืนรัฐไปบ้างมีอะไรไปบ้างแต่ก็ยังเป็นแบบมีข้อกังขาเยอะนะครับข้อกังขาเยอะมากแล้วก็แต่ก็ยังไม่มีใครกล้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็ยังไม่มียังไม่มีคำสั่งจากรัฐบาลก็คือได้เสียงในการแก้ไขกฎหมายของกสทช.ตัวอยู่ได้ไม่ทำงานก็ได้ยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรก็ได้รอเปลี่ยนบอร์ดใหม่แล้วให้บอร์ดใหม่มารับผิดชอบต่อก็ยังได้นะคือมันก็เลยแบบมันก็เลยยังอีลุงตุงนางคาราคาซังกันอยู่ในทุกวันนี้ฝั่งทีวีก็เลยบอกว่าเอ้ยแล้วผมจะอยู่ต่อยังไงในเมื่อแบบทะเบียนบ้านผมจะหมดอายุอ่ะอยู่ดีๆทะเบียนผมไม่มีทะเบียนบ้านอ่ะถ้าเหมือนกับคนมีบ้านแล้วก็อยู่ดีต่อไปนี้ทะเบียนบ้านคุณใช้ไม่ได้แล้วนะก็เอาบ้านออกไปจากที่ดินนี้ซะแต่ไม่มีที่ดินอื่นให้ด้วยไม่รู้จะต้องทำยังไงก็ทีวีทั้งหมดก็เลยตอนนี้ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องรวมตัวกันกดดันทางกสทช.กดดันหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เป็นผลยังไม่เห็นผลยังไม่เห็นการตอบกลับที่เรียกว่าชัดเจนนะก็รับเรื่องกันตลอดก็รับเรื่องเดี๋ยวรับไปพิจารณานะเดี๋ยวรับไปดูนะทางฝั่งทีวีก็เหนื่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทุกๆอย่างมันลงตัวว่าตอนนี้มันไม่มีการเลือกตั้งหนึ่งคือการเลือกตั้งก็อีก 3-4 ปีนะครับอีกสักพักใหญ่เลยก็คือหลังประมูลไปแล้วนะครับกสทช.ก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนบอร์ดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างมันเอื้อให้ทิ้งไว้ดีกว่าแล้วไปแก้ปัญหาไอ้พอปัญหามันระเบิดแล้วอ่ะเดี๋ยวคนต่อไปมาแก้ให้นะครับต่อไปมาแก้ให้ซึ่ง

เรารับสื่อจากต่างประเทศเท่านั้นล่ะไม่มีทีวีเมืองไทยแล้วเรารับจากต่างชาติต่อไปนี้ไม่ได้ดูข่าวไทยแล้วไม่มีข่าวไทยให้ดูแล้วดูได้เฉพาะชาต่างชาติสามารถแทรกแซงอะไรเราก็ได้ถ้าจะบอกว่าให้คนนี้ที่ผิดคนนี้ถูกได้ผลประโยชน์ของต่างชาติแล้วสื่อที่จะมาขัดล้างตรงนี้ได้ถ้าสิ่งที่ไม่ถูกกับเราไปซื้อพื้นที่สื่ออื่นเพื่อโจมตีเราเราไม่มีสื่อใดในประเทศที่จะเช็คตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาประชาชนช่องรัฐเลยอะไรเอ่ยไม่มีการประมูลต่อช่องเรานี่ก็จะไม่ได้สัมปทานด้วยนะเพราะมันไม่มีกฎหมายต่อนะฮะมันวุ่นวายขนาดนั้นนะคือจะไม่มีสทท.11ไม่มีพาร์เลเมนต์ทีวีไม่มีDLTV ศึกษาผ่านทางศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไม่มีใดๆมีช่องใดก็ตามแต่อันนี้ถือว่าเป็นการเสียอธิปไตยทางด้านการสื่อสารอย่างแท้เราถ้าสมมติว่ามีแผ่นดินไหวหรืออะไรพวกนี้เราไม่สามารถสื่อสารอะไรได้แล้วก็จะแปลกอันนี้คือกับ worst caseผมขออนุญาตยกตัวอย่าง worst case scenario นะ worst case แบบถ้าเกิดมีแบบสึนามิจะถล่มกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยเราไม่มีเชื้อคลื่นหรือช่องทางที่จะสื่อสารได้ถ้ามันจอดำเพราะไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายไม่ได้หมายความว่าคลื่นช่องรัฐจะทำงานต่อได้ช่องรัฐก็ไม่มีสัมปทานเหมือนกันต่อให้เขาได้ฟรีนะครับตามกฎหมายยังไม่มีมันอันนี้เป็นเรื่องที่แบบอันตรายมากนะไม่มีสิ่งใดๆที่จะมาแจ้งต่อไปเกิดอะไรขึ้นก็เราไม่สามารถตามดูได้อันนี้คือความอันตรายของการไม่มีทีวีและไม่มีอธิปไตยผ่านทางสื่อนะแบบแต่ตอนนี้ยังไม่มีท่าทีใดๆที่จะมีการแก้ไขแต่ถึงเวลานั้นมีแหละผมเชื่อว่ามีแต่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบใดออกมาแบบไหนแล้วใครที่เป็นคนพิจารณากรรมการคนใดเพราะว่าตอนนี้ใครทำอะไรไปในกสทช.ก็จะถูกแย้งถูกค้านถูกปัดตกไอเดียของใครที่เกิดขึ้นถูกแย้งถูกแย้งถูกค้านถูกปัดตกปัดกันไปปัดกันมาแทงกันไปแทงกันมาไม่มีเสียงขาดไม่มีเสียงที่ควรจะได้ต่อให้ผ่านปุ๊บก็จะโดนฟ้องร้องอยู่ดีก็จะกลายเป็นเรื่องที่วุ่นวายแล้วก็ไม่มีการตอบสนองอย่างทันท่วงทีทำให้ประเทศเสียอะไรเสียเยอะเสียสุนัขเยอะอันนี้เสียสุนัขเยอะมันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้เป็นการเมืองประเภทสุญญากาศช่วงนี้เราเข้าสู่ยุคการเมืองสุญญากาศกันเล็กน้อยนะครับก็เลยเป็นปัญหาต่อไปนะครับคุณปฏิญญาบอกดาวเทียมโคจรต่ำ Wi-Fi อีลอนมัสก์อินเทอร์เน็ตราคาจะลงไหมหนอถ้ามันเยอะก็จะลงครับมันตามกฎประเทศไทยเห็นว่าอนุญาตให้ใช้ได้แล้วแต่ว่ามันติดข้อใดๆก็ตามแต่ของคนที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าคู่ค้าของทางอีลอนมัสก์ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น TOT จะเป็น NT โทษที NT National Telecom นะครับเป็นพาร์ทเนอร์แต่ว่า National Telecom ยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างคือมันอาจจะติดอะไรบางอย่างผมไม่แน่ใจนะครับมีเคยถามหลายรอบทุกคนก็บอกว่ากสทช.ผ่านแล้วอนุญาตแล้วแต่มันเจ้าที่อยู่ในประเทศใครไปล็อบบี้ก็ได้อะไรก็ได้นะใครจะไปรู้ถูกไหมฮะคืออินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมันผูกขาดอยู่ไม่กี่เจ้าเนาะมันมีอะไรนะมี AIS Tree Broadband ก็ถูก AIS ซื้อไปแล้วใช่ไหมฮะก็จะเป็น True ที่เหลือก็เป็นรายย่อยคือย่อยแบบย่อยยิบยิบย่อยเศษฝุ่นเม็ดทรายเม็ดดินเลยแหละนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่อาจจะเป็นการบล็อกการแข่งขันก็ได้เพราะว่าจะเห็นว่าในทั่วโลกจริงๆแล้วบริษัทระดับโลกสามารถเข้ามาครองพื้นที่ในตลาดที่เรียกว่าโมบายออเปอเรเตอร์หรือช่องทีวีหรืออะไรก็ตามแต่ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าในเมืองไทยนี่จะเป็นไทยทำไทยใช้ไทยเจริญอยู่แล้วเราเป็นแบบบริษัทไทยจะเป็นเจ้าของโครงสร้างเหล่านี้มากกว่าซึ่งไม่ได้แย่เป็นเรื่องดีไม่ได้แย่เป็นเรื่องที่โอเคเลยคนไทยก็เป็นเจ้าของบริษัทในเมืองไทยสิแล้วขยายไปต่างประเทศก็ได้ก็ดีครับเป็นเรื่องดีแต่ว่าเป็นต้องเป็นแล้วก็มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมด้วยเนาะถ้ามันไม่เป็นธรรมมันก็จะมีปัญหาซึ่งอย่างที่เห็นว่าของพวกนี้ในเรื่องของสื่อในเรื่องของการสื่อสารนี่มันมีผลต่ออธิปไตยครับมันมีผลต่อการเมืองมีผล

ต่อความเป็นอยู่ของคนนะในระดับหนึ่งเพราะสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นได้ดูได้ชมได้ฟังเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่คนจํานวนมากที่ฟังทุกๆวันเรียกว่าแก๊สไลท์เชื่อได้นะตรงนี้อันตรายนิดนึงต้องระวังครับอยากให้มันเสรีมากขึ้นนะครับโอเคหมดเวลาแล้วนะครับพบกับผมนะฮะเฉลิมชาตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965บอกเล่า965แล้วนะรอบนี้นะฮะช่วงคุยดิบกับอดัมนะครับโดยผมอดัมเองนะครับผมทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา3 ทุ่มถึง4 ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่พฤหัสหน้าวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปคิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
2: อาจารย์ปีนี้นุ่นสังเกตได้อย่างหนึ่งในช่วงของถามมาต่อไปอ่ะคำถามที่นุ่นพบบ่อยมากๆเลยแทบจะทุกสัปดาห์เลยแล้วก็เป็นปริมาณที่เยอะนะคะคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของทองคำค่ะอาจารย์พอจะไล่เลียงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าความสนใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรด้วย
3: ความสนใจเนี่ยมันมาจากเหตุที่ราคาปีที่แล้วหรือปีนี้ปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วเนี่ยราคาทองคำเนี่ยมันสะบัดมันปรับตัวเร็วแล้วก็เยอะมากเราพูดกันถึงตอนนั้นประมาณ 2,500 2,600
2: 2,700
3: 2,700 เหรียญต่อออนซ
2: ์
3: มันก็ขึ้นมาเป็น 4,000 กว่าจนทะลุ 5,000 เหรียญใช่ไหมมันก็ก่อให้เกิดความสนใจที่จะลงทุนพวกเรื่องนี
2: ้ค่ะ
3: มันก็มีเหตุปัจจัยด้วยไม่ใช่ไม่มีหรอกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นความไม่แน่นอนของสถานการณ์อะไรต่ออะไรต่อปีที่แล้วมันเกิดอะไรล่ะอเมริกาไปถล่มอิหร่านใช่ไหม
2: ค่ะ
3: แล้วก็ยังมีปีนี้ก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่าราคาทองมันปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเยอะ
2: อาจารย์ปีนี้
3: เดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นนอกเหนือจากคนทั่วไปที่ซื้อทองแล้วเนี่ยรูปแบบของการลงทุนในทองมันก็มีความหลากหลายมากขึ้น
2: ค่ะ
3: มีทั้งกองทุนทอง ETF นะเราไม่ต้องซื้อกระดาษอ่ะนะรวมทั้งมีตลาดล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่ซื้อทองคำแท่งมาเก็บอะไรต่ออะไร
2: ค่ะ
3: แต่ว่าที่เป็นความน่าสนใจจริงๆที่ทำให้ราคาทองปรับตัว

0: ขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าเข้าใจว่าคงเป็นการซื้อทองเข้าทุนสำรองของแต่ละประเทศซึ่งก็อาจจะมีประสบการณ์จากช่วงที่ผ่านมาด้วยเลยด้วยเนี่ยพอมันมีปัญหากันระหว่างคนนั้นคนนี้เนี่ยคุณก็ไปยึดของเขาอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมอ
1: าจารย์ก็ลองไล่เลียงสิ
0: เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราจะเอาความมั่งคั่งไปเก็บไว้ที่ไหนอันนี้คือหัวข้อสำคัญความมั่งคั่งถ้าเก็บเอาไว้ให้มันแบบว่าเปลี่ยนมือได้เร็วก็อาจจะเป็นเรื่องเงินสดเงินฝากธนาคาร หรือบางทีก็เป็นพันธบัตรรัฐบาลเป็นหุ้นกู้หรือเป็นหุ้นสามัญอะไรพวกนี้แล้วก็ขยับมาจากนั้นก็อาจจะเป็นรูปแบบของความมั่งคั่งที่เก็บเอาไว้ในอสังหาริมทรัพย์อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะหนึ่งในนั้นก็คือทองคำนะแล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อันนี้มันเป็นเรื่องของมนุษยชาติถ้าใครไปอียิปต์ไปพิพิธภัณฑ์ทั้งพิพิธภัณฑ์เดิมพิพิธภัณฑ์ใหม
1: ่ค่ะ
0: ที่เป็นก็ไปเอาหลุมศพไปขุดเจอหลุมศพของตูตันคาเมน
1: ค่ะ
0: ก็มีหน้ากากทองคงทองคำแสดงว่าเรื่องทองมันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วพอมาอีกยั่วช่วงนึงช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงจากช่วงยุคทองของสเปนก็ไปบุกทั้งนู้นอ่ะทั้งประเทศทั้งลาตินอเมริกาไปเอาทองเข้ามาเยอะแยะนะก็ทำให้สเปนเนี่ยมันเป็นมหาอำนาจแล้วก็ทองก็ใช้เป็นคล้ายๆวัดความมั่งคั่งด้วยอะไรด้วยแล้วเป็นที่สะสมเป็นที่เก็บจนกระทั่งใช้เป็นตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่เรียกว่า gold standard นะซึ่งก็ดำเนินมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ใช้มาตรฐานทองคำเทียบเคียงกับเงินสกุลของตัวเองก่อนที่จะปลดตัวเองออกจาก gold standard มาใช้เป็นระบบที่ผูกโยงกับเงินดอลลาร์สหรัฐเพราะสหรัฐเนี่ยเป็นคนบอกไม่เอาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่า35เหรียญเท่ากับทอง1ออนซ์งั้นถ้าเกิดใครมีเงิน35เหรียญสามารถมาแลกเป็นทองได้1ออนซ์ก็มีคนลักไก่ไปแลกเพราะตอนนั้นเงินดอลลาร์มันเฟ้อมากไปทำสงครามเวียดนามเรื่องเปโตรดอลลาร์ดอลเลอร์อะไรเนี่ยก็มีบางประเทศเนี่ยทดสอบดูว่าคุณมีของจริงไหม สมัยนิกสันปี1970 2513อเมริกาก็บอกเอ้ยกูไม่เอาแล้วนะเลิกใช้มาตรฐานทองคำเอามาแลกแล้วหลังจากนั้นก็เป็นลักษณะที่ลอยตัวก็ปรับตัวจากประมาณ35เหรียญไปอยู่ประมาณ800เหรียญต่อ1ออนซ์แล้วหลังจากนั้นก็ลงมาจนถึงปี2542เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ250เหรียญต่อออนซ์และจากปี2542มาจนถึงปัจจุบันนี่ก็ขึ้นจาก250เหรียญต่อออนซ์เนี่ยมาเป็นประมาณ 4,000 กว่านะมันก็มีประวัติศาสตร์ของมันแบบนี้แต่ผมไม่ได้มาคุยเรื่องจะซื้อทอง
1: ค่ะ
0: ไม่ได้มาคุยว่าลงทุนในทองดีไหมอะไรไหมเนี่ยนะผมมันแก่เกินไปกว่าจะมาพูดเรื่องนี้แล้วแต่ผมเนี่ยอยากจะให้มองเป็นภาพใหญ่ภาพรวมนะก็คล้ายๆกับว่ามาทำความเข้าใจเรื่องกับทองในลักษณะที่มันเป็นภาพใหญ
1: ่คุยเฟื่องเรื่องทอง
0: ประมาณนั้น
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะคุยเฟื่องเรื่องทองเนี่ยอาจารย์อยากนำเสนอในมิติไหนอ่ะ
0: ผมนำเสนออย่างนี้ก่อนแล้วกันนะเรานำเสนอก่อนในแง่ว่าแต่ละปีเนี่ยมันมีการผลิตทองจากเหมืองทองทั่วโลกรวมทั้งเหมืองทองอัคราของเราด้วยนะ
1: ก็รวมด้วยอ่ะค่ะ
0: เหมืองทองชาตรีอัคราของเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตทองในโลกนี้ด้วยก็วิธีการก็คล้ายๆกันถ้ามันมีเขาเป็นสายแร่ก็มันปนอยู่ในหินน่ะก็ไปขุดหินมาแล้วมาปนแล้วก็บดจนละเอียดคุณเคยเห็นที่เขาล่อนทองใช่ไหม
1: เคยเห็นกว่าจะล่อนได้ไงบางทีจี๊ดเดียวเอง
0: แต่ว่าถ้าเป็นน่ะมันใช้บดใช้คือมันมีสายแร่อยู่ในนั้นมีความเข้มข้นของทองอยู่ในนั้นมันจะต้องบดหินกี่ตันไม่รู้กว่าจะได้เป็นน้ำหนักทองหนึ่งออนซ์นี่ผมไม่ทราบแต่ว่าก็ต้องผ่านกรรมวิธีที่เอามาถลุงอ่ะเอามาคัดออกเอามาอะไรแล้วหลอมเหลิมจนนั่นอันนี้ก็ถ้าเกิดใครอันนี้พูดถึงเหมืองทองซึ่งก็กระจายไปทั้งโลกปีนึงเนี่ยมันมีเขาเรียกว่า World Gold Council สมาคมผู้ท้าทองโลกเนี่ยเขาก็รวบรวมตัวเลขว่าจากเหมืองทองต่างๆเนี่ยปีนึงก็ผลิตประมาณสักเมื่อก่อนเนี่ยประมาณสัก 2,500 ตันต่อปี 3,000 ตันต่อปีตอนนี้ก็ประมาณสัก 3,500 น่ะ
1: ประมาณ 3,500
0: ตันต่อปีอันนี้ถ้าเกิดเราดูอย่างเงี้ยมันผลิตทุกปี

0: เราไปทำอะไร
1: ผลิตไปทุกปีมันก็ดูที่ว่ามันไปไหน
0: เราก็นึกได้แค่ว่าผลิตแล้ว
1: เวลา
0: เป็นเครื่องประดับ
1: หลักๆเนี่ยครึ่งนึง
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเครื่องประดับจะเป็นทั้งทองรูปพรรณส่วนใหญ
0: ่ค่ะ
1: ที่เห็นน่ะความเข้มข้นและความบริสุทธิ์แต่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ประมาณครึ่งนึง
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็มีคนซื้อแล้วก็เก็บอยู่ตามบ้านคนทั้งโลกนี่แหละ
0: ค่ะ
1: นะอันนี้มันไม่ได้อันนี้สมัยก่อนนี่จะนิยมเป็นทองรูปพรรณ
0: และจริงๆอ่ะ
1: แล้วหลังจากในเดือนนี้
0: โทษ
1: หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีทำเป็นทองแท่งอันนี้ก็มาอีกอันนึงก็แต่ว่าก็เก็บไว้ที่บ้านคน
0: บ้านคนนะ
1: บ้านคนถ้าเป็นทองแท่งเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแผ่นเล็กๆเนี่ยจะเก็บไว้ที่บ้านคน
0: ทองแผ่น
1: อันที่สองเนี่ยก
0: ็
1: คือเป็นรูปของการลงทุน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้การลงทุนเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะเช่นลงทุนเป็นกองทุนทองเราไม่ได้เป็นเจ้าของทองแต่เป็นเจ้าของตราสารหรือว่าเป็นอะไรล่ะหน่วยลงทุนซื้อเป็นเงินแล้วก็ซื้อขายอย่างนี้คือถ้ามันมีการซื้อมันมีการขายมันมีโยกไปโยกมาแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการลงทุนถูกไหม
0: ค่ะ
1: จะครอบครองระยะหนึ่งแล้วขายออกอะไรเงี้ยก็เป็นการลงทุนไม่ได้มาเป็นเครื่องประดับเพราะเครื่องประดับเราไม่ขายอยู่แล้วเราก็เก็บไว้แต่ไม่แน่นะพอมันแพงก็ขายเหมือนกันนะ
0: จริงตอนนี้คนขายเต็มเลยค่ะเพราะมันแพง
1: แล้วมันก็เอาไปใช้ในอุตสาหกรรม
0: อะไรอะคะ
1: หลายอย่างผมจำไม่ได้แล้วในอุตสาหกรรมต่างๆเครื่องมือการแพทย์อะไรต่ออะไรพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรที่มันมีอยู่ใน
0: เขาบอกว่าในสมาร์ทโฟนจริงมันก็มีนะจากคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลาย AI data
1: ใช่
0: เขาบอกว่าจริงๆทองมันเป็นตัวนำไฟฟ้าที่แบบยอดเยี่ยมมากๆแม้กระทั่งพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือทางสายการแพทย์
1: มันมีลักษณะของมันอะก็มันก็เหมือนกับอย่างอื่นนะเหมือนแพลตินัมเหมือนตะกั่วเหมือนอลูมิเนียมอะไรที่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตส
0: ิน
1: ค้านะ
0: และยังทำอะไรอ
1: ีกสุดท้ายที่สำคัญนะก็จะเป็นการซื้อเก็บเข้าทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อแบ็กอัพการพิมพ์ธนบัตรของแต่ละประเทศ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ถ้าไล่คร่าวๆนะเป็นเครื่องประดับเนี่ยก็ประมาณสักครึ่งนึง
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องลงทุนเนี่ยประมาณสัก 20%ถ้าเป็นเรื่องใช้ในอุตสาหกรรมก็ประมาณสัก 10%
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะเป็นของธนาคารกลางซื้อเข้าเนี่ยก็ 15% 20% แต่บางช่วงอาจจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่พอร์ตใหญ่ๆจะเป็นแบบนี้แต่ละปีแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าในนั้นเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมันก็มีการเอาทองเก่าอะเอามาเผาเอามาหลอมแล้วทำใหม
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็มีอีกอันนึง
0: ครา
1: วนี้อันนี้คือโลกของคนทั่วไป
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกโลกหนึ่งเนี่ยมันเป็นโลกที่เราเห็นผมอยากจะคือคุณต้องเข้าใจว่าการซื้อขายทองมันหลากหลายมากซื้อขายทองแบบมีการส่งมอบเป็น physical delivery หมายความว่าเอาเงินไปเอาทองมาไปไว้ที่บ้านถ้าเกิดจะเอาเงินก็ไปขายทองอย่างนี้มันก็มีทั้งทองรูปพรรณแล้วก็ทองแท่ง
0: ค่ะ
1: เมื่อก่อนไม่มีนะเมื่อก่อนเนี่ยหน่วยการซื้อขายมันจะเป็นออนซ์หรือเป็นออนซ์ก็ประมาณสัก16กรัมอ่ะ16กรัม15กรัมผมจำไม่ผิดนะราวๆแถวๆนั้นแต่หลังๆเนี่ยมันมีเพราะมันก็เปลี่ยนนะก็ไม่ใช่มาตรฐานที่เป็นน้ำหนักแบบอังกฤษนะเรื่องออนซ์เรื่องปอนด์นี่เป็นแบบอังกฤษแต่อันเนี้ยหลังๆเนี่ยมันจะถ้าเกิดคุณจะสังเกตเห็นนะมันจะมีการทำทองแท่งหนัก1กิโล
0: ค่ะ
1: ที่เรียกว่ากิโลบาร์ถ้าเกิดถ้าดูจะเห็นว่ามันก็ไม่ใหญ่หรอกประมาณเล็กประมาณครึ่งหนึ่งของโทรศัพท์ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลก็เนี่ยตอนนี้ถ้าหนึ่งกิโลก็กิโลหนึ่งก็ประมาณสัก60ออนซ์นะก็ประมาณสักสามล้านนะตอนนี้ถ้าเกิดพูดจริงๆแต่ว่าถ้าพูดถึง
0: คือหน่วยอาจารย์มันมีทั้งกรัม
1: กับกิโลกรัมกับกิโลแล้วก็ตันกรัม1,000กรัมเท่ากับหนึ่งกิโลพันกิโลเท่ากับ1ตันอันนี้คือสายฝรั่งเศส
0: ค่ะ
1: ระบบนี้ระบบเซนติระบบร้อย
0: ค่ะ
1: ระบบร้อยแต่ของอีกอันนึงมันจะเป็นระบบที่เป็นระบบดั้งเดิมแบบอังกฤษมันก็จะมีเป็นหลาเป็นฟุตอะไรเงี้ยถ้าเป็นน้ำหนักก็เป็นออนซ์เป็นปอนด
0: ์ค่ะ
1: คราวนี้
0: เทลกับตำลึง
1: เทลอันนั้นตำลึงนี่มันจีน
0: กระจายจีนฮ่องกงไต้หวัน
1: จีนเป็นเราก็เมื่อก่อนก็เป็นตำลึงเหมือนกันมีตำลึงเหมือนกันสี่บาทเป็นหนึ่งตำลึงจำไว้สี่บาทเป็นหนึ่งตำลึง
0: ค่ะยี่สิบตำลึงเป็นหนึ่งช่าง
1: ประมาณนั้น
0: โทล่า
1: โทล่านี่เป็นพวกทางนู้นทางตะวันออกกลาง
0: อินเดียปากีสถานตะวันออกกลาง
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้คือหน่วยคือแต่ละประเทศไม่เหมือนกันถ้าเป็นเพชรก็เป็นกะรัตโอเคไหมคราวนี้เดี๋ยวคราวนี้ไอ้ที่เราดูเนี่ยนะที่อยากจะบอกนะมันจะมีอีกสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องความบริสุทธิ
0: ์มี
1: ในความบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเป็นทองในประเทศไทย
0: ค่ะ
1: ความบริสุทธิ์เนี่ย 96.5 96.5 หมายความว่าในพันหนึ่งเนี่ยเป็นเนื้อทองเนี่ย965ส่วนอ
0: ี
1: ก35ส่วนเนี่ยอาจจะเป็นอย่างอื่นมาปนเวลาไปชั่งแล้วมันจะไม่เท่ากันอันที่สองเนี่ยเป็นทองแบบซุปเปอร์เลยทำซุปเปอร์ยังไงมันก็ไม่มีทางได้ร้อยได้ร้อยเขาก็ทำใช้หลักหมื่นเลยนะ
0: ค่ะ
1: 99.99 บริสุทธิ์ที่สุดละทำบริสุทธิ์กว่านี้ไม่ได้แล้วอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทองสวิต
0: ค
1: ่ะ 99.99 แต่พูดถึงทองแท่งที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นเป็นทองแท่งเนี่ยนะ
0: ที่เหมือนช็อกโกแลต
1: ที่เหมือนช็อกโกแลต
0: ในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ยังเห็นเลย
1: อันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นทองแท่งเป็นออนซ
0: ์
1: 1แท่งเนี่ย400ออนซ
0: ์กี่กิโลอาจารย์
1: ก็ประมาณสัก 12.5 กิโลกรัม
0: ตีว่า13กิโลกรัมแล้วก
1: ันมันไม่ได้ 12.5 13ไม่ได้13จะมากไป
0: เออ
1: ประมาณเนี้ย 12.5 กิโลกรัมแต่ละแท่งที่เราเห็นเนี่ยผมเคยสมัยก่อนเขาเอามาให้ผมหยิบโอ้หนักเว้ยหยิบขึ้นมามันหนักมากนะทองอ่ะ
0: คล้ายๆเราถือดัมเบล
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยกิโลอย่างเงี้ยของทองสวิต
0: ค่ะ
1: ทองสวิตผมไม่แน่ใจว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่นะมันก็มีวิธีการ
0: ค่ะ
1: คือที่จะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเป็นทองแท่งที่เก็บรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทองแท่งที่ขนาดประมาณ400ไม่ใช่ขนาดนะน้ำหนัก400ออนซ
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เป็นมาตรฐานเราเรียกว่าลอนดอนเดลิเวอรี
0: ่ทำไมเราเรียกวันนี้ล่ะ
1: มันเราเรียกลอนดอนเดลิเวอรี่คือเนื่องจากว่ามันมีคนน่
0: ะ
1: เอาทองไปฝากไปเก็บเอาไว้ที่อังกฤษเขาก็ทำเป็นมาตรฐานมาตรฐานเนี้ย1ความบริสุทธิ์ 99.5อันนี้คือความมาตรฐาน 99.5
0: ค่ะ
1: อันที่2คือน้ำหนักต่อละแท่งเนี่ย400ออน
0: ซ์ค่ะ
1: อันเนี้ยแล้วเวลาท่านเห็นเนี่ยเวลาท่านไปดูเขาที่เขาเก็บเนี่ยเขาก็เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นมาตรฐานสำหรับการเก็บทองคำแท่ง
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องกิโลบาร์เนี่ยมันเป็นเรื่องพวกเราซื้อทองหรือว่าจะเป็นทองรูปพรรณเรื่องความบริสุทธิ์มันจะมีความแตกต่างมันมีสูตรในการคำนวณในการคำนวณว่าทองจากน้ำหนักออนซ์เทียบกับบาทลัฟลี่
0: ค่ะ
1: 2บาทเท่ากับ1ออนซ์ถ้าเอาแบบคร่าวๆนะ2บาทเท่ากับ1ออนซ์นะอันนี้คร่าวๆเอาคร่าวๆแบบนี้2บาทเท่ากับ1ออนซ
0: ์แต่คำถามที่สำคัญค่ะที่นุ่นอยากรู้จากอาจารย์เนี่ยนะคะว่าทองคำบนโลกใบนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีหน้าที่เป็นทุนสำรองด้วยแล้วเนี่ยค่ะเขาเอาไปเก็บกันไว้ที่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันนะคะเวลาที่จะหยิบเรื่องราวแต่ละเรื่องเนี่ยมาคุยในรายการฟังหูไว้หูนะคะจริงๆแล้วอาจารย์วีระธีรพัฒน์ท่านก็จะไปทำกันบ้านทีมงานก็ไปทำกันบ้านนุ่นก็ต้องทำกันบ้านเช่นเดียวกันแต่นุ่นมีตำราอันนี้ค่ะตำราที่ว่านี้มาจากหนังสือของอาจารย์วีระอาจารย์เคยรวบรวมบทความไว้ตั้งแต่ปี2544ชื่อหนังสือคือคุยเฟื่องเรื่องทองเนี่ยแหละค่ะไม่มีแล้วนะคะอาจารย์เนี่ยเขียนไว้ในสารบัญหลายตอนมากๆเลยมีชื่อตอนว่าคุยเฟื่องเรื่องทองซื้อทองไปทำไมหุ้นทองน้ำมันค่าเงินทองแท่งทางเลือกในการลงทุนแล้วก็มีบทวิเคราะห์ด้วยซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะตอนนั้นในบทวิเคราะห์เนี่ยอาจารย์บอกว่าทิศทางทองคำไทยท่ามกลางเพลิงสงครามอัฟกานิสถานแสดงว่าหลายๆเรื่องอาจารย์ค่ะมันเป็นพื้นฐานของความรู้ยังไงอ่ะต่อให้มันจะวิวัฒน์หรือการเวลาเปลี่ยนแปลงอ่ะแต่ความรู้นั้นก็ยังคงอยู่นะ
1: คือฐานคิดเนี่ยมันก็เหมือนเท็กซ์อ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันก็ยักเยื้องนะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นอย่างวันเนี้ยถ้าเราจะคุยเราจะเห็นว่ามันมี2มิติมิตินึงเนี่ยเรื่องของการเก็บทองเข้าทุนสำรองของประเทศต่างๆ
0: ค่ะ
1: นะ ันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นภาวะปัจจัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยความไม่แน่นอนทำไมเขาถึงนิยมที่จะเก็บทองเอานี่พูดถึงประเทศนะไม่ได้พูดถึงคนนะคนก็มีส่วนอยู่แล้วล่ะคนก็ซื้อทองเก็บไว้อะไรไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดเหตุผลก็เพราะว่ามันไม่ใช่สภาพมันไม่ใช่ความคล่องในการเปลี่ยนเป็นเงินสดอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป universal recognized ไม่ใช่แค่ liquidityแล้วมันเป็นอย่างนี้มาเป็นประวัติศาสตร์หลายร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีรากฐานคนก็มีความเชื่อเหมือนกันหมดว่าถ้าเก็บทองถึงเวลาจะไปเปลี่ยนจะไปแลกจะไปอะไรเนี่ยมันสะดวก
0: ค่ะ
1: แล้วมันที่มันมีความสำคัญมากกว่านั้นก็คือว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องจากว่าทองเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเก็บความมั่งคั่งเอาไว้ได้มันมีมูลค่าในตัวมันเอง
0: ค่ะ
1: จะด้วยความเชื่ออะไรก็ไม่รู้แหละนะแล้วมันก็อาจจะมันใสๆมั้งแล้วมันก็ไม่ทำลายง่ายมันทนทานถูกไหมมันเก็บได้มันทนทานมันวาวแวบอะไรเนี่ยแล้วก็ไปใช้ประโยชน์อะไรได้คนเห็นทองแล้วรู้สึกชอบรู้สึกโอ้วาวรู้สึกมันมีค่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่ดื้อดาดไม่ใช่ว่านึกจะเอาไปเอาไม่เหมือนกับก้อนกรวดนี่มันที่ไหนก็เจอมันไอ้นี่มันก็ยากอยู่มันก็คือการผลิตมันก็ไม่ง่ายการคงอยู่ของมันก็มีค่าในตัวมันไม่ใช่แค่เก็บค่าไม่ใช่เก็บความมั่งคั่งเอาไว้ในทองอย่างเดียวนะตัวมันเองก็คนก็มีความรู้สึกว่าให้ค่ามันแม้ว่ามันจะกินไม่ได้ก็จริงอ
0: ่
1: ะแต่มันเอาไปแลกแล้วเป็นของกินได
0: ้ค่ะ
1: ด้วยความด้วยการยอมรับแล้วมีสภาพคล่องแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็บทบาทนึงซึ่งอันเนี้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะที่เหมือนเผื่อเหลือเผื่อขาดโอเคมั้ย
0: ค่ะ
1: ที่เก็บทองไว้อะไรไว้เนี่ยเผื่อเหลือเผื่อขาดส่งมอบต่อลูกหลานแล้วก็ว่ากันไปแต่บนการเปลี่ยนมือที่ยอมรับกันมีค่ามันก็เลยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการจะบอกว่าของที่เรามีทองแบ็กอัพอยู่เนี่ยมันมีค่านะในโลกนี้ประเทศต่างๆที่จะพิมพ์ธนบัตรเขาจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าทุนสำรองเงินตรามาแบ็กอัพเพราะไม่งั้นคนก็ไม่เชื่อ
0: ค
1: ุณพิมพ์แบงค์ไปแล้วไปเปลี่ยนเป็นอะไรไม่ได้ก็ไม่มีใครเชื่อก็ต้องควบคุมจำนวนปริมาณให้เหมาะสมไม่งั้นถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์มาบอกเอ๊ะทำไมเราอยากเราต้องการเงินเยอะๆเราก็พิมพ์แบงค์ไปเยอะพิมพ์แบงค์บาทอะได้
0: แต
1: ่เอาแบงค์บาทไปแลกเงินไปแลกอย่างอื่นนะเขาอาจจะไม่เอาถูกไห
0: ม
1: เขาไม่ยอมรับมันต้องเขาต้องมั่นใจว่าที่คุณพิมพ์ออกมาเนี่ยนะถ้าเกิดผมจะไปแลกกลับคืนคุณมีของน
0: ะ
1: ผมไปแลกเป็นดอลลาร์คุณมีนะอะไรมากไอ้นี่มันเป็นที่มาของทุนทองเลยเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองเพราะว่าทองก็เปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศได
0: ้อ๋อแสดงว่าทองเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองนั่นแปลว่าทุนสำรองของแต่ละประเทศอ่ะมันก็มีเป็นประเทศอื่นได้ด้วย
1: หลักๆนะเอาถ้าเกิดเขาไม่เก็บเป็นเงินสดพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐ
0: โอเค
1: ก็เป็นเงินสหรัฐเป็นดอลลาร์พบขายธนบัตรขายพันธบัตรก็ได้ดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมเขาจะเก็บเป็นอย่างอื่นก็ได้หรือเขาจะเก็บเป็นทองก็ขายเป็นเงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินที่คนนี้ยอมรับกันก็เหมือนกับดอลลาร์เป็นที่ยอมรับทั้งโลกก็คล้ายๆกันนั่นแหละด้วยเหตุนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราให้ซูเปอร์แมนบินดูทั้งโลกนะดูตาม
0: ประเทศต
1: ่างๆเนี่ยนะตู้นี้เราไปเนี่ยเขาบอกว่ามีทองคำที่ธนาคารกลางของทั่วโลกเนี่ยเก็บเอาไว้เนี่ยรวมกันประมาณ 37,000 ตัน
0: โอ
1: ้ 37,000 ตันมีประมาณ100กว่าประเทศที่เก็บทองไว้ใครมากใครน้อยนั่นก็อีกเรื่องนึง
0: อาจารย์แต่อยากรู้ว่าแต่ละประเทศอ่ะที่เขาถือทองคำเป็นทุนสำรองอ่ะแต่ละประเทศอ่ะใครมีมากสุด
1: อเมริกาสิ
0: เยอะไหมแค่ไหนคะ
1: ประมาณ 8,000 ตัน มากที่สุดละ 8,000 ตัน
0: ค่ะ
1: ตามลงมาก็เยอรมนี
0: เท่าไหร่คะ
1: 3,350 ตันอิตาลี 2,450 ตันฝรั่งเศส 2,437 ตันรัสเซีย 2,335 ตันจีนอ
0: ัน
1: นี้ผมไม่ยืนยันตัวเลขนะ 2,300 ตัน
0: ค่ะ
1: สวิตเซอร์แลนด์ 1,000 ตันญี่ปุ่น850ตันอินเดีย800ตันตุรกี630ตันเนเธอร์แลนด์ไล่ๆๆมาละของเราเนี่ยอันดับที่22ของโลก 200เท่าไหร่ล่ะ200เดี๋ยวนี้เพิ่มไปหรือเปล่าไม่รู้
0: 240ถึง250ตันค่ะอาจารย์240
1: ถึง250
0: ประมาณอันดับที่25ของโลกค่ะ
1: เนี่ยนะเนี่ย
0: อาจารย์แป๊บหนึ่งจีนที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยตัวเลขเนี้ยมันไม่น่าจะใช่อ่ะค่ะคือนุ่นก็อ่านหลายๆสื่อเขาบอกว่าตัวเลขที่ปรากฏอ่ะมันเป็นตัวเลขที่ทางการรายงานออกมาแต่จริงๆแล้วจีนน่าจะมีมากกว่านั้นเนาะจ้ะเนาะ
1: ก็ไม่อันนี้ไม่รู้เพราะบางประเทศเขาเปิดเผยอย่างประเทศไทยนี่เราเปิดเผยว่าเรามีทุนสำรองเป็นเงินตราต่างโทษเรามีทุนสำรองเป็นทองคำแท่งเนี่ย
0: ค่ะ
1: เท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: เดิมมีเท่าไหร่ซื้อมาเพิ่มเท่าไหร่มันมีเรคคอร์ดเพราะเราเปิดเผยทุนสำรองทุกอาทิตย์เรามีการประกาศออกมานะมูลค่าไปเปิดของแบงก์ชาติดู
0: อะ
1: มันจะบอกเลยว่ามูลค่าของทองคำแท่งที่ตีเป็นเงินบาทมันเป็นเท่าไหร่อะไรเขาเขียนไว้หมดแหละ
0: แต่ละประเทศมีทองคำเป็นตันๆเยอะขนาดนี้แล้วเขาไปเก็บไว้ที่ไหน
1: อันนี้เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยคือต้องเข้าใจนะว่ามันมีการซื้อและมันมีการขายแล้วก็ถ้าซื้อแล้วมาเก็บไว้เวลาขายมันก็เหมือนกับเราไปซื้อทองคำแท่งซื้อทองที่ร้านทองอ่ะ
0: ค่ะ
1: เดินไปซื้อทองเอาตังค์ไปให้เขาเอาทองมาเก็บไว้ที่บ้านแล้วเวลาจะขายก็เอาทองไปที่ร้านเขาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินสด
0: ค่ะ
1: คือถ้าหามันเป็นแบบใส่ในกระเป๋าได้เลยก็ไม่มีปัญหาแต่ที่เราพูดถึงเราพูดถึงเป็นตันๆน่ะใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มันไม่สะดวกมันไม่สะดวกตอนแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเกิดเราซื้อเข้าขายออกอะไรแบบเนี้ยมันไม่สะดวกในการที่จะส่งมอบ
0: ค
1: นที่เป็นคนคิดเริ่มต้นเลยในอังกฤษอังกฤษบอกเฮ้ยอย่างนี้ซื้อแล้วมึงมาฝากกูไว้เถอะ
0: ก็รอ
1: เออมันก็จะเป็นคัสโตเดียน
0: ค
1: ่ะมีตู้นี้แล้วภัยอะไรต่ออะไรดูให้เวลาซื้อก็เป็นบัญชีอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดจำนวนที่มีเนี่ยมันไม่พอก็ซื้อเข้ามาเพิ่
0: ม
1: ซื้อเข้ามาเพิ่มเวลาซื้อก็ย้ายไปสมมติว่าเราไปเก็บไว้ที่บล็อกนี้ถ้าเราซื้อเพิ่มมันก็ต้องเอาของที่เหลือที่ซื้อจากใครก็ย้ายมาตรงนี้มันมีการซื้อขายกันเองก็ย้ายไปย้ายมาถ้ามันอยู่ในที่เดียวกันก็ย้ายไปย้ายมาใช่ไหม
0: คับใครคับขาในหนังภาพยนตร์อ่ะมีจำได้
1: ไม่คืออันนี้ก็รูปแบบนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะไหนพูดแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปไว้ที่ไหนนะแล้วไว้อย่างนั้นมันเสี่ยงไม่เสี่ยงอีกเรื่องนึงนะ
0: ค่ะ
1: คือในโลกนี้มันก็ต้องดูว่าการค้าทองอ่ะสมัยก่อนสมัยนี้มันค้ากันที่ไหนซะเยอะใช่ไหมก็ที่แน่นอนอ่ะที่ก็ศูนย์การเงินของโลกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นั่นนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องทองจริงๆเนี่ยผมคิดว่าแหล่งที่เก็บทองเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆเนี่ยถ้าใจผมเนี่ยผมคิดว่า3ที
0: ่ที่ไหนบ้างคะ
1: อันนึงก็ที่สหรัฐอเมริกาอันนึงก็คือที่อังกฤษ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอันนึงคือที่สวิตเซอร์แลนด
0: ์อันนี้ถือว่าเป็นคลังทองคำได้เลยใช่ไหม
1: คือถือว่ามันมั่นใจที่สุดเอางี้แล้วกัน
0: ค่ะ
1: ถ้าอเมริกาเนี่ยอยู่ที่นิวยอร์กถ้าอังกฤษเนี่ยอยู่ที่ลอนดอน
0: ค่ะ
1: ถ้าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอยู่ที่ซูริก
0: อ
1: ันเนี้ยแต่มันอาจจะมีสมัยก่อนเนี่ยด้วยเหตุที่แถวนี้ก็มีคนสนใจเยอะ
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะมีที่ฮ่องกงก็เคยนะแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าลดน้อยถอยลงไปเยอะ
0: สิงคโปร์อะคะอาจารย์
1: น่าจะนิดหน่อยโตเกียวเขาก็ว่ามีเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะเซี่ยงไฮ้ก็ว่ามีเหมือนกันแต่ว่าคุณต้องเข้าใจนะว่าเขาต้องทำตึกนิรภัยไม่ใช่ห้องนิรภัย
0: ความปลอดภัยต้องสูง
1: มันต้องเป็นตึกนิรภัยแล้วต้องมีประวัติว่าไม่เคยมีใครมาขโมยได
0: ้
1: ไม่อย่างขนาดพิพิธภัณฑ์ลูฟแม่งยังขโมยของได้ถ้ามันขโมยได้นะมันก็เสร็จละของอเมริกาเนี่ยมันจะมีที่เก็บใหญ่ที่เป็นคลังทองคำจริงๆที่ฟอร์ดน็อกซ์จะมีหนังชอบไปปล้นทองกันบ่อยๆผมจำรัฐไม่ได้รู้สึกจะจำชื่อรัฐไม่ได้ฟอร์ดน็อกซ์เนี่ยอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นอีกที่นึงมีทหารคอยดูแลเลยแล้วไม่เคยมีประวัติถูกปล้น
0: เวสต์พอยต์มีไหม
1: เวสต์พอยต์ไม่แน่ใจนะเคยไปนะเวสต์พอยต์ผมมันเป็นโรงเรียนทหารมัน
0: เดี๋ยวอาจารย์ ที่นุ่นถามขึ้นมาแบบนี้แสดงว่ามันมีนัยยะอะไรบางอย่างค่ะและที่อาจารย์บอกว่าถ้าถือว่าเป็นคลังทองคำของโลกอ่ะโอเค3ที่อย่างที่อาจารย์บอกไปแต่2ที่หลักทั้งที่ลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กอ่ะอยากรู้มากเลยค่ะว่าปริมาณของแต่ละที่ที่คนเอาทองไปฝากไว้กับเขาอ่ะมันเยอะมากน้อยขนาดไหนในช่วงหน้าตอบให้ฟังนะคะ
1: I'm not afraid to
0: าจารย์งั้นเท่ากับว่าอย่างนี้เนาะทุนสำรองที่เป็นทุนสำรองในรูปแบบของทองคำอะค่ะก็สามารถที่จะเก็บไว้ในประเทศของตัวเองก็ได้หรืออีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไปฝากไว้ในต่างประเทศ
1: ครึ่งหนึ่งของทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศที่เป็นทองคำ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ไว้ในประเทศตัวเองเอาไปฝากไว้ที่อื่นปลอดภัยกว่าพูดจริงว่าปลอดภัยกว่า
0: และแหล่งที่
1: เดี๋ยวของเราก็เหมือนกันก็หลักๆก็จะอยู่ที่นิวยอร์ก
0: ค่ะ
1: ไก่ที่นึงก็ที่ลอนดอนแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปเก็บไว้ที่ไหนนะเขามีคลังอะไรก็ว่ากันไป
0: อ
1: ัน
0: นี้มันเป็นเรื่องของความปลอดภัย
1: มันก็มีคนรู้มีคนรู้บนเกาะแมนฮัตตันน่ะมีอยู่แล
0: ้
1: วแต่ว่ามันจะขนาดไหนเราไม่เคยเข้าไปดู
0: ค่ะ
1: อันนี้เอาเป็นว่าเอาเฉพาะ2ที่นี้เอายกตัวอย่าง
0: ค่ะ
1: นะเอาเฉพาะที่ธนาคารกลางสหรัฐที่นิวยอร์กเขาว่ามีตู้นิรภัยเหมือนกับเป็นอะไรใหญ่ๆเลยเก็บทองเอาไว้เนี่ย
0: ประมาณ
1: 500,000แท่ง
0: ถ้า500,000แท่งก็ราวๆสักประมาณ 6,300 ถึง 6,700 ตัน
1: เออนั่นนะส่วนมันจะไปไว้ตรงไหนยังไงเราก็ไม่ต้องไปดูหรอกนะเขาว่าประมาณครึ่งหนึ่งของทุนสำรองเงินครึ่งหนึ่งของทองคำที่ทั้งสถาบันการเงินทั้งใครที่ถือพวกเนี้ยมักจะเก็บเอาไว้3ที่แต่ว่ามากที่สุดเนี่ยคือที่นิวยอร์ก
0: ค่ะ
1: รองลงมาที่ดินลอนดอนและอีกที่หนึ่งก็คือที่ซูริก
0: ค่ะ
1: นะ
0: ที่ลอนดอนเท่าไหร่คะ
1: ผมจำตัวเลขไม่ได้
0: ที่ลอนดอนนุ่นมาตัวเลขไว้อยู่ที่430,000 แท่งค่ะ
1: 430,000 แท่ง
0: 5,400 ตัน
1: เออเนี่ยแหละอันนี้หลักๆ
0: คราวนี้ประเทศอะค่ะแต่ละประเทศที่เอาไปฝากไว้ทั้งที่นิวยอร์กแล้วก็ลอนดอนนะคะอาจารย
1: ์ก็แล้วแต
0: ่
1: แต่ละประเทศเขาจะว่าเขาก็ไม่บอกเราหรอกว่าเขาไปเก็บไว้ที่ไหนยังไงเขาก็ไม่บอกแต่ก็พอคำนวณได้คร่าว
0: ๆเยอรมนีอิตาลีโปแลนด์เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสตุรก
1: ีไทยแลนด์ทั้งนั้นแหละไอ้ร้อยคือพูดง่ายๆว่าใครที่ซื้อทองแท่งเข้าทุนสำรองและขายทองแท่งออกจากทุนสำรองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้ที่ฝากเอาไว้ในต่างประเทศเพราะมันสะดวกมันก็แค่ชึบๆย้ายทางบัญชีแล้วก็เก็บเงินแต่ว่านั้นเขามีคัสโตเดียนคอยดูก็ต้องมีค่ารักษาค่าอะไรด้วยนะอันนี้ประเด็นที่จะพูดก็คือว่าเขาต้องไว้ใจกันนะมันมีบางช่วงที่อย่างในเยอรมนีเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจว่าทองกูไปเก็บไว้มันจะขนกลับมาประเทศตัวเองอยู่ช่วงหนึ่งผมจำได
0: ้ะ
1: นะอันนี้แต่ละประเทศก็ต้องดูเอาเองนะ
0: ตุรกีก็มีอาจารย์
1: ตุรกีก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเอ้ยไม่มั่นใจเว้ย
0: อินเดียก็ด้วย
1: ทุกประเทศที่เอ้ยเก็บไว้ที่บ้านกูดีกว่าว่ะ
0: แต่ถ้าเราจำความได้ตอนรัสเซียยูเครน
1: ก็ไอ้นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆอะทองคำแท่งของรัสเซียเนี่ยไม่ได้ฝากไว้ข้างนอกนะทองคำแท่งส่วนใหญ่ของรัสเซียเนี่ยอยู่ในรัสเซียไอ้ที่เสียไป300,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่ถูกอายัดไว้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกตราสารหนี้เป็นพันธบัตรที่ไปลงทุนอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วก็เป็นเงินตราต่างประเทศไม่ใช่เป็นทองนะแต่ว่าด้านกลับอะรัสเซียนี่เป็นประเทศที่ผลิตทองผมว่าลำดับหนึ่งของโลกนะงั้นถึงไม่มีเขาก็ผลิตได้ทุกปี
0: แล้วจีนเขาผลิตได้ด้วย
1: มีได้แต่ไม่เยอะแถวนี้ก็มีนะปาปัวนิวกินีนี่ก็ผลิตอินโดนีเซียนี่ก็มีไทยนี่ก็มีแต่ว่าปริมาณไม่ได้เยอะขนาดนั้นหลักๆนี่มันจะอยู่ในแอฟริกาแอฟริกานี่จะผลิตเยอะคองโกเนี่ยแม่งเยอะมาก
0: อาจารย์แต่ความน่าสนใจก็คือว่าในช่วงระยะหลังๆอ่ะหรือแม้กระทั่งว่าซื้อทองเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องที่เราเห็นในข่าวอะค่ะมันจะเป็นประเทศไหนบ้างอ่ะอย่างจีนเนี่ยได้ยินข่าว
1: ก็ส่วนนึงก็คือเขาต้องมีเงินคือเหลือซื้อก็ส่วนหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ซื้อเพื่อบริหารทุนสำรองไม่ให้มันวุบวาบหรือว่าให้มันมีค่าเนี่ยก็ส่วนของเราเนี่ยซื้อเข้าเพื่อที่จะบริหารทุนสำรอง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเวลาเราซื้อทองมาราคาหนึ่งพอมันเปลี่ยนเป็นราคาหนึ่งพอตีเป็นดอลลาร์แล้วมันก็มีกำไรแต่ว่าไม่ได้กำไรเบิกออกมานะแต่ว่าเป็นมูลค่าของทุนสำรองที่เพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าอันนี้เรื่องนี้คงเข้าใจแล้วล่ะนะคือเรื่องซื้อขายทองเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะมันมีทั้ง physical delivery ซื้อแล้วก็ได้ของแบบที่สองคือซื้อในลักษณะหน่วยลงทุนไม่ได้จับต้องเลยนะเขาเอาเงินเราไปซื้อทองมีราคามูลค่าหน่วยลงทุนแล้วก็เพิ่มขึ้นเราขายออกไปอย่างนี้ไม่ได้จับทองแบบที่สามเป็นเรื่องของตลาดล่วงหน้าอันนี้ก็ไม่ได้จับทองซื้อแล้วก็ต้องคือขายคืนขายแล้วก็ต้องซื้อคืนกินส่วนต่างอะไรอะไรก็ว่ากันไปในระบบของซื้อขายมันจะมีอีกอันนึงตั๋วทอง ซื้อทอง
0: ค่ะ
1: แล้วคนที่ขายทองเนี่ยออกเอกสารให
0: ้ก็ที่เราทำเหมือนกัน
1: ใช่อันเนี้ยซึ่งถ้ามันมีจำนวนเท่ากันมันไม่มีปัญหา
0: ค่ะ
1: เอาไปเบิกได้ครบถ้วนเนี่ยถูกไหมเพราะว่าบางคนก็ขี้เกียจบางคนที่เขาซื้อขายบ่อยๆเขาไม่เอาเขาฝากไว้ก็เหมือนกับเนี่ยก็เหมือนกับก็ผมก็บอกอย่างเดียวกันร้านทองก็เหมือนกับไอ้ธนาคารกลางไอ้แบงก์ชาติของอังกฤษกับธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาที่เป็นคัสโตเดียนเก็บทองไว้ให้สะดวกมั่นใจใช่ไหมถึงเวลาขายก็เอาขายปั๊บเขาก็โอนเงินมาซื้อก็ฝากเขาไว้มันจะมีใบแทนทอง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องแยกนะตลาดซื้อล่วงหน้าไอ้ตลาดซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์มาร์เก็ตมันก็มีระบบของมันมีสวอปออปชันแล้วก็ว่ากันไปใช่ไหมมีขายคืนมีราคาปัจจุบันสปอตไพรซ์ฟิวเจอร์ไพรซ์อันนี้ระบบเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ลงทุนในหน่วยทองคำไอ้หน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนทองอันนี้ก็แบบนึงไม่ได้จับของไอ้แบบที่เป็นใบแทนทองก็อีกแบบนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบมันเป็นแบบนี
0: ้
1: เราก็ต้องเข้าใจว่าต้องแยก2โลกออกจากกันโลกที่มีการส่งมอบอย่างเงี้ยอันนี้จับได้เอามาที่บ้านอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่า physical delivery ส่วนใหญ่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปนะผมแนะนำว่าถ้าซื้อทองก็เอาทองกลับบ้านอย่าไปเก่งกล้าสามารถแต่ถ้าเกิดใครจะเล่นทองแบบทองฟิวเจอร์ก็ไม่ต้องมายุ่งกับพวกนี้คนละเรื่องกันคนละโลกกันอันนั้นมันเป็นระบบในการบริหารจัดการในเรื่องการลงทุนรับความเสี่ยงอะไรก็ว่ากันไปมันก็คล้ายๆกับที่ธนาคารกลางเขาเก็บทองเอาไว้ในอังกฤษไว้ในอเมริกาไว้ในสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: ก็เพื่อสะดวกไม่ต้องขยับไปขยับมาแต่ว่าเอาเมาส์เขาเยอะนี่คุณคิดแบบนี้คุณไล่ฟังเนี่ยไหมไอ้นั่นเก็บไว้500,000แท่งอ
0: ่
1: ะแท่งละ14กิโล500,000แท่งไอ้นี่400,000แท่งแท่งละ14 15กิโลมันต้องโอ้โหเป็นโกดังแล้วถูกไหม
0: ปลอดภัยมาก
1: แต่ของเราเนี่ย10บาทเนี่ยมันไม่ต้องไปเก็บไว้ฝากเขาเอามา
0: เล่าเพลินๆนะคะกับคุยเฟื่องเรื่องทองแต่ทองจริงๆแล้วสามารถคุยในมิติอื่นได้อีกด้วยแต่เป็นอะไรนั้นติดตามได้ในรายการฟังหูไว้หูนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
5: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวัน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: ประเทศไทยเตรียมพร้อมแล้วอย่างครับดูเหมือนรัฐบาลอนุทินชาญวีรกุลจะยังไม่มีแผนการฉุกเฉินชัดเจนว่าภัยแล้งซึ่งเชื่อกันว่าปีนี้จะหนักมากและในเอเชียก็จะหนักที่สุดในหลายสิบปีทีเดียวเอลนีโญครับกำลังจะแผลงฤทธิ์อย่างน่าตกใจมีคำเตือนมาจากองค์การสหประชาชาติแล้วครับบอกว่าปีนี้โลกกำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนผ่านของสภาพอากาศครั้งสำคัญปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเอลนีโญกำลังจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งท่ามกลางสภาวะที่โลกบอบช้ำจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO ส่งสัญญาณเตือนว่าการรวมตัวกันของสองปัจจัยนี้อาจจะสร้างสถิติความร้อนใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมเลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูตาเรสออกมาพร้อมคำเตือนครับว่าสภาวะเอลนีโญจะเปรียบเสมือนการราดน้ำมันลงบนกองไฟของโลกที่กำลังร้อนขึ้นผลกระทบจะรุนแรงขึ้นและจะแผ่ขยายไปไกลขึ้นข้ามพรมแดนด้วยความเร็วที่น่าตกใจการมาถึงของซูเปอร์เอลนีโญเขาเรียกซูเปอร์เอลนีโญครับเพราะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะถูกระบุเมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกิน 0.5 องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นเวลานานแต่ว่าความกังวลครั้งนี้อยู่ที่ระดับความรุนแรงครับข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมโลกบอกเลยว่าปีนี้มีโอกาสที่อุณหภูมิจะพุ่งสูงเกินเกณฑ์ไปมากกว่า2องศาเซลเซียสซึ่งจะถูกจัดว่าเป็นซุปเปอร์เอลนีโญความน่ากลัวคือนับตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมา70กว่าปีแล้วครับมีเหตุการณ์ระดับซุปเปอร์เอลนีโญเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นแต่แบบจำลองสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชี้ครับว่าครั้งนี้อาจจะมีความรุนแรงเทียบเท่าหรือทำลายสถิติเท่าที่เคยมีมาแล้วเท่าที่เคยบันทึกในประวัติศาสตร์ด้วยมีคำวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าค่อนข้างมั่นใจว่าเหตุการณ์ครั้งใหญ่กำลังจะมาสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดมันไม่ได้อยู่เพียงแค่บนผิวน้ำครับข้อมูลจากดาวเทียมและทุ่นตรวจวัด เผยให้เห็นถึงภาพที่น่าตกใจลึกลงไปหลายร้อยเมตรใต้พื้นผิวของมหาสมุทรแปซิฟิกมีคลื่นยักษ์แห่งมวลน้ำอุ่นที่ร้อนกว่าปกติถึง6องศาเซลเซียสในบางจุดกำลังคืบคลานไปทางทิศตะวันออกพลังงานมหาศาลใต้ทะเลลึกนี่แหละครับเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่สำคัญเพราะว่ามวลน้ำร้อนเหล่านี้จะลอยตัวขึ้นสู่ผิวหน้าในที่สุดจะส่งถ่ายความร้อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกเพื่อรบกวนรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกความร้อนในทะเลลึกนี้รุนแรงเทียบเท่ากับเหตุการณ์เอลนีโญที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาแปลว่าครั้งนี้ถ้ามันเกิดตามที่คาดหมายจะรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ในเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาผลกระทบมันลูกโซ่ครับจากโต๊ะอาหารคือประชาชนทุกคนเนี่ยมันจะไปลามถึงเศรษฐกิจโลกเอลนีโญทวีความรุนแรงขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือรูปแบบสภาพอากาศโลกจะถูกจัดระเบียบใหม่ในทิศทางที่เลวร้ายลงความปั่นป่วนนี้จะขยายวงกว้างไปทั่วทุกภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออาเซียนและไทยเราด้วยกับออสเตรเลียเนี่ยจะเผชิญกับความแห้งแล้งจัดเสี่ยงต่อไฟป่ารุนแรงด้วยอินเดียและแอฟริกาตะวันออกปรากฏการณ์นี้อาจจะทำให้มรสุมในอินเดียอ่อนกำลังลงสร้างสภาวะแห้งแล้งในพื้นที่ต่างตอนเหนือของภูมิภาค Greater Horn of Africa แอฟริกากับอินเดียจะเจอหนักเช่นกันแต่ตรงกันข้ามที่อเมริกาเนี่ยซีกโลกทางด้านโน้นเนี่ยโดยเฉพาะทางตอนใต้ของสหรัฐเนี่ยกลับจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญน้ำท่วมหนักจากฝนที่ผิดปกติครับทางฝั่งเราจะแล้งผิดปกติทางฝั่งอเมริกาจะน้ำท่วมหนักผิดปกติผลกระทบทางกายภาพทั้งหมดนี้จะส่งผลลัพธ์ต่อเนื่องไปยังเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือจะเกิดวิกฤตราคาอาหารครับเพราะว่าการเกษตรจะล้มเหลวโดยเฉพาะในพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำของโลกการผลิตทางการเกษตรจะลดลงราคาอาหารก็พุ่งสูงขึ้นในอดีตปรากฏการณ์ที่รุนแรงเช่นนี้เคยสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจระดับล้านดอลลาร์สหรัฐมาแล้วครับขณะเดียวกันการผลิตและการค้าโลกก็จะได้รับแรงกระแทกจากการหยุดชะงักของผลผลิตทางการเกษตรและมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่มาทับซ้อนกับวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจอันเกิดจากสงครามอิหร่านช่องแคบฮอร์มุซยังไม่เปิดราคาอาหารก็พุ่งแล้วเพราะว่าปุ๋ยไม่มาวัสดุวัตถุดิบก็ไม่มาน้ำมันและแก๊สก็ยังติดอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซฉะนั้นปัญหามันหนักอยู่แล้วข้าวของแพงเศรษฐกิจย่ำแย่แต่นี่มาเจอภัยแรงหนักลักษณะซุปเปอร์เอลนีโญนี่คือการทดสอบความสามารถของทุกรัฐบาลในโลกใบนี้เลยครับว่าจะสามารถตั้งรับและสามารถนำไปสู่ความปกติสุขได้หรือไม่ไม่ต้องพูดถึงจะกลับไปเฟื่องฟูนะครับเอาว่าเอาตัวรอดได้ไหม

0: งบประมาณติดลบเราต้องกู้มาเพื่อจะพยุงสถานการณ์ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ฉะนั้นพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกรัฐบาลที่จะแก้ปัญหานี้ได้ต้องเป็นมืออาชีพและต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจความกล้าหาญเจตจำนงทางการเมืองที่แท้จริงจึงจะรอดและปลอดภัยครับมีไหมครับแผนการฉุกเฉินเราได้ยินได้ฟังอะไรจากรัฐบาลแล้วหรือยังว่าภัยแรงที่จะมาซ้ำเติมภัยสงครามอิหร่านนั้นรัฐบาลพร้อมแค่ไหนอย่างไรบ้าง
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือ

0: ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับและแน่นอนครับเรื่องราวที่น่าสนใจวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมุมมองความคิดนะครับคำแนะนำต่างๆจากคุณปีเตอร์ชาแวนฮาเรนจะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้แก้ปัญหาได้แล้วก็เราก็จะได้เห็นโอกาสดีๆหลายๆอย่างจากท่านเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวทักทายกับคุณปีเตอร์ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวิชัยครับและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
3: ครับคุณปีเตอร์แสดงความยินดีกับหลายๆท่านที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ใช่ไหมฮะคือคุยก่อนเข้ารายการเนี่ยคือเราบอกว่าคนรอบข้างเขาก็ไปลองมาแล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคุณปีเตอร์ฮะเล่าสู่กันฟังนิดนึงได้ไหม
4: ก็ไม่ว่าเป็นผมหรือเป็นญาติๆอะไรที่เราไปใช้มันนะฮะถ้าเรารู้นะฮะว่าเรามีเสร็จอะไรบ้างเราสามารถจะใช้ยังไงได้บ้างอะไรเขาก็ไม่ได้มีปัญหานะฮะแต่ว่าก็มีคำถามบ้างนะฮะในครอบครัวคุยกันเอ้ยเราก็เอ้ยใช้อันนี้มันอย่างนี้เหรออย่างนั้นเหรออะไรก็ถ้าคุณรู้ละนะฮะว่าคุณก็สามารถจะใช้ได้วันละเท่าไรนะฮะอีกวันหนึ่งก็อีอะไรละก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าผมก็เห็นหลายคนก็บ่นว่าเออมันระบบมันไม่ดีอย่างนั้นอะไรผมคิดว่านะฮะระบบมีข้อด้อยไหมก็มีแต่ว่าโดยรวมอ่ะก็สมูทระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ที่ผมฟังคนนอกที่บ่นเรื่องนี้นั้นอะไรมันทำให้เราคิดเรื่องจริงหรือเปล่าหรือเขาพยายามเอาเปรียบเขาพยายามทำเกินที่เขามีสิทธิ์ทำหรือเปล่าหรือก็ไม่เข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มันคิดเขาขี้เกียจไปหาข้อมูลหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
3: คร
4: ับ ผมจะเห็นด้วยเรื่องโครงการนี้หรือไม่เห็นด้วยไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าผมตัวเอง
3: ครับ
4: ผมคิดว่าโอเคก็ช่วยคนไทยระดับหนึ่งอาจจะช่วยผู้ประกอบการระดับหนึ่งนะก็ไม่ได้ช่วยมากนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่ทำให้เราติดเป็นไซเคิลแบบแรงๆนะครับว่าถ้าเราไม่มีประชานิยมถ้ารัฐบาลไม่มีประชานิยมคนก็จะว่ารัฐบาลไม่ดีถ้าไม่ให้เราอันนี้โอ้ยเลือกคนที่จะให้ดีกว่าอะไรประมาณนั้นถึงเราก็จะเห็นมีการเลือกตั้งทุกปีนะใครที่จะให้มากที่สุดก็ส่วนมากเขาก็จะได้เสียงคะแนนเสียงเยอะใช่ไหมแต่อย่างนี้ถ้าผู้ฟังจะใช้นั้นนะฮะก็หาข้อมูลหน่อยแล้วก็มีวินัยการใช้มันนิดนึงเราเพิ่งจะใช้ไม่นานนี้เองไปซื้อกระซองกับกาแฟนะร้านเล็กๆนะฮะที่ในปั๊มเป็นแบบอินดิเพนเดนต์ไม่ใช่ Amazon ไม่ใช่แบบร้านใหญ่ๆอะไรนะเป็นอินดิเพนเดนต์เล็กๆนะฮะมุมเล็กๆอะไรๆด้วยแล้วก็ซื้อกระซองซื้อกาแฟซื้อ 2-3 อย่างนะรวมกันก็มูลค่าก็ประมาณ500กว่าบาทแต่ใช้โครงการนี้ก็เหลือ300กว่าบาทเองโอ้แล้วก็ดีใจเออดีจำเป็นไหมไม่จำเป็นที่ต้องใช้ถ้าคนเดือดร้อนจริงๆอันมันแต่จะให้ทุกคนในประเทศไทยใช้ก็มันคนก็ผมก็คิด
3: ผมคนหนึ่งที่เมื่อวานนี่ไม่ใช้จนฉ่ำเลยคุณปีเตอร์เหลือโควต้าอยู่31บาทไม่เกินโควต้านะครับเพราะว่าเขาจะกำหนดว่าวันหนึ่งไม่เกิน200บาท
4: ใช่ใช่
3: ฮะแล้วก็ไปที่ไหนแล้วก็เห็นคนมันก็คึกคักเนาะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าไอ้ที่เขาบอกว่ามีคนปั่นว่าใช้ยากอย่างนั้นทำไมเราต้องไปเติมเท่านั้นเท่านี้มันไม่ได้มีอะไรยากนะครับทุกๆครั้งที่เราสแกนนะฮะในระบบมันก็จะบ่งบอกว่าเราจ่ายเงินเท่าไหร่รัฐจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมครับเขาคำนวณไม่เสร็จเลย
4: ก็ใช้เวลานิดเดียวด้วยนะเปิดแอปทำปุ๊บเสร็จไม่ใช่แบบโอ้ก็ต้องคิวยาวๆต้องรอนานๆต้องเจรจาต้องทะเลาะกับผู้ค้าแม่ค้าอะไรมันไม่ใช่คุณพูดถูกตอนนี้คุณวิชัยรู้แล้วฮะมีเหลือ31บาท วิจัยก็หาข้อมูลนั้นก็ไม่ยากก็มันจะแสดงเลยมันก็จะโชว์เลยตอนที่ใช้มันใช่ไห
3: ม
4: ก็จบคุณวิจัยรู้ว่าถ้าจะใช้อีกก็ต้องรอพรุ่งนี
3: ้ถูกต้อง
4: แล้วก็อาจจะมีคนบ้างบอกมีเหลือ31บาทแต่อยากจะซื้ออันนี้มัน50บาทเรามันใช้ไม่ได้อุ้ยงุดหงิดว่าอะไรอยากจะอะไรจะมาให้ผมอันนี้เป็นสตอรี่แบบสตอรี่ที่ผมได้ยินนะครับว่าโอ้มันก็อยากจะใช้ก็มีสิทธิ์200แต่ผมอยากจะซื้อมัน230บาทแล้วก็มาอะไรโอ้ทำไ
3: มก็เป็นแบบนี้ไงฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าบางคนก็ถูกปั่นแบบง่ายๆแล้วพวกที่เขาปั่นเชื่อผมไหมคอมพิวเตอร์พวกที่ปั่นเนี่ยอาจจะเป็นพวกแรกๆที่ไปรีบลงทะเบียนพอได้มาปุ๊บอาจจะใช้ก่อนคนอื่นแล้วก็ไปปั่นให้คนอื่นไม่ต้องใช้อย่างเงี้ยนิสัยไม่ดีเลยนะฮะคือถ้าเกิด
4: ก็ไม่รู้จะบอกมันนิสัยไม่ดีไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนที่จะแบบที่ผู้ฟังน่าจะเคยสังเกตนะฮะเราเคยพูดกันนะฮะว่าทุกเรื่องมีสตอรี่มีสองฝั่งเนาะใช่ไหมนะครับแต่เราก็จะสังเกตนะครับว่าถ้าคนอยากจะเอาเปรียบคนอื่นหรืออะไรก็สตอรี่ของเขาก็จะเวอร์ไปสตอรี่ของเขาก็จะไม่ตรงประเด็นสตอรี่ของเขาก็จะแบบอ้อมๆเพื่อจะให้คนอื่นคิดไม่รู้นะครับมันอันนั้นก็มันการเมืองระดับหนึ่งนะไม่ใช่การเมืองระดับชาตินะแต่อันนี้มันแบบพยายามกดดันแล้วก็พยายามแต่บางคนนะยังไงนะฮะก็ไม่พอใจอะไรสักอย่างนึงฮะคุณวิชัยบางคนไม่ว่ารัฐบาลว่าจะเป็น300ก็ไม่ดีก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วรัฐบาลก็ทำแอปที่ดีกว่านี้ก็จะหาสาเหตุที่มันไม่ดีอยู่แล้วนะครับใช่ไหมก็โครงการนี้มันจะ success ไหมก็ถ้าคุณวิชัยก็ใช้เมื่อวานแล้วก็มีเหลือ31บาทคุณวิชัยก็ยิ้มแย้มก็โอเคผมก็ใช้มันแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วแล้วก็ผมก็ประหยัดสักนิดนึงก็ดีนะฮะพ่อค้าอาจจะแฮปปี้ก็ได้พ่อค้าอาจจะมีคนละประเด็นก็ได้นะมันทำให้เขาลำบากสักนิดนึงต้องทะเลาะกับผู้ซื้อบ้างอะไรนี้ด้วยปวดหัวไม่มีอันนี้ดีกว่าอะไรด้วยจำไว้ก็มีหลายประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผู้ฟังอะฮะใช่ไหม
3: อยากฟังเสียงสักนิดนึง
4: แล้วก็เจอปัญหาหลายไหมหรือข้อดีของมันดีอย่างไรแล้วข้อไม่ดีเพราะว่าผมกับคุณวิชัยสามารถจะพูดตามประสบการณ์เราอย่างเดียวนะฮะหรือพูดตามสิ่งที่เราอ่านแต่ก็อยากจะฟังจากแฟนรายการ CEO Vision ด้วยว่าโครงการนี้มันดียังไงไม่ดียังไงใช่ไหมหรือยังอะไรประมาณนั้นด้วยนะฮะช่วยส่งเมสเซจมาคุณวิชาก็จะอ่านให้นะ
3: ฮะแล้วถ้าเกิดว่าไปเจอพวกที่ขี้โกงนะฮะหาสารพัดวิธีมานะฮะเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่ามีเหลี่ยมเยอะๆเนี่ยคุณฟังบอกมาด้วยนะครับนะฮะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเป็นตัวทำลายความสุขของสังคมเลยนะครับนะฮะมันโกงมันก็โกงจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์สำหรับบางคนนะครับ
4: เขาติดต่อเรายังไงครับคุณวิชาครับ
3: ฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะอันนี้มี
4: ข่าวคนจะติดต่อ
3: ทางลาทางช่องทางเราปกติครับ Facebook Live แล้วก็ YouTube Live นะครับมีช่องคอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์กันมานิดหนึ่ง
4: okay.
3: นะครับ okay. เมื่อกี้ผมนิดหนึ่งครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีประชาชนใช้14ล้านคนนะครับ2วันที่ผ่านมานะครับยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทแล้วก็มีบางคนเนี่ยคือแลกเงินสดด้วยครับนะอันนี้ก็คงมันจะต้องมี2ฝ่ายนะร้านค้าและก็ตัวของคนที่เขาเอาสิทธิ์ตรงนี้ไปแลกอะครับคอมพิวเตอร์ซึ่งมันผิดกฎหมายนะครับอันนี้ผิดฐานช่อโกงจำคุก3ปีปรับ60,000นะ
4: ก็ที่เมื่อสักครู่นะฮะที่คุณวิชัยบอกคนที่จะโกงนะครับก็พูดอย่างนี้คนละครึ่งจำได้ไหมโครงการคนละครึ่งหรือเที่ยวไทยนะฮะที่เคยมีแบบคนโกงไปเยอะนะฮะในนั้นแล้วก็รัฐบาลก็ปวดหัวเรื่องนี้เขาก็พยายามสร้างกฎเกณฑ์กฎหมายที่จะห้ามคนได้แต่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ไม่ว่ายังไงเขาก็จะพยายามโกงระบบเนาะใช่ไหมถึงอย่าทำแบบนั้นก็แล้วกันนะผู้ฟังรายการของเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่เขาก็อ่านข่าวว่าคนอื่นก็ทำใช่ไหมก
3: ็ถูกครับ
4: ไม่ต้องรอคุยเรื่อง AI passport ดีไหม
3: โอ้โหกำลังร้อนเลยทีเดียวครับแล้วผมเชื่อว่าหลากหลายมุมมองแต่สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นใจก็คือว่าป ปรากฏตัวของผู้รู้ในวงการนี้เยอะมากตัวจริงก็มีไม่น้อยตัวปลอมนี่มากันเกลื่อนโซเชียลเลยนะฮะคอมพิวเตอร์ฮะโอ้หลายมุมมองคอมพิวเตอร์มองยังไง
4: เรารัฐบาลประกาศยังไงนะครับคุณวิชัยผู้ฟังอาจจะมีบางคนคิดเอ้ AI passport เหรอเอ้ยเราต้องใช้ AI เพื่อจะเดินทางทางประเทศมันไม่ใช่นะครับคุณวิชัยช่วยเข้าแถลงอะไรครับคุณวิชัย
3: ผมทำความเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับคอมพิวเตอร์คุณผู้ฟังครับคือทุกวันนี้ AI มันมีบทบาทกับโลกไปเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วความสามารถของมันก็พัฒนามากขึ้นทุกวันมันแปลว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่ามันมีความสามารถอะไรแต่ว่าเราไม่รู้จักเราไม่ลองใช้เราไม่พัฒนาตัวเองเราก็แข่งขันคนอื่นไม่ได้มาตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นในฝั่งรัฐบาลนี้เนี่ยก็คือเขาก็เป็นโครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ที่เขาอยากจะส่งเสริมให้กับคนไทยนั้นมีพื้นฐานในด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ AI ครับคุณบิลเลอร์นะฮะให้ได้เรียนรู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีตัวไหนมีความสามารถอะไรอย่างไรจะได้ใช้ได้ยกระดับการใช้เทคโนโลยีพัฒนาทักษะของคนไทยในยุคดิจิทัลนะฮะแล้วก็โครงการนี้ก็เลยมีการตั้งงบประมาณมาประมาณ 1.6 พันล้านบาทนะฮะ 1,600 ล้านนั่นแหละแต่ว่ามีการเช่าสิทธิ์นะครับระยะเวลา1ปีซึ่งหมายความว่าถ้าเมื่อหมดสัญญาประชาชนก็จะไม่ได้รับสิทธินั้นต่อนะฮะประเทศไทยก็ไม่มีสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีที่เป็นของเราเองคือไม่เช่าเขาใช้ภาษาชาวบ้านนะครับแล้วก็มีการกำหนดนะฮะ เรื่องของสเปคของ TOR อยู่มาประมาณหนึ่งอันนี้นะครับเหมือนก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นคุณป้อมพาวุฒิหรือว่าจะเป็นใครต่อใครเขาก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าเอ๊ะจะมีช่องโหว่ช่องว่างหรือว่าอาจจะไปเอื้อใครอะไรได้หรือไม่โดยรวมประมาณนี้ครับคุณ
4: โอเคผู้ฟังทำไมรัฐบาลต้องมีงบประมาณอันนี้นะฮะเพราะนะฮะถ้าคุณอยากจะใช้ ChatGPT คุณอยากจะใช้ Copilot คุณอยากจะใช้ Gemini คุณอยากจะใช้ Grok คุณอยากจะใช้อะไรก็มีหลายของ Claude ก็ได้นะฮะคุณจะมี basic นะฮะที่คุณสามารถจะใช้ได้ฟรีนะฮะแต่ถ้าคุณอยากจะมีรุ่นก็จะอาจจะเรียก Pro ก็ได้อาจจะเรียก Advanced ก็ได้อาจจะเรียกอื่นๆก็ได้นะคุณอย่างนั้นก็ต้องเสียค่าสมัครนะฮะยกตัวอย่างนะผมก็ใช้3อย่างนะผมก็ใช้ Gemini Pro นะฮะก็เสียหลายเดือนนะประมาณ10เหรียญนะก็ใช้ ChatGPT ก็เสียประมาณ10เหรียญแล้วก็ใช้ Discord นะฮะก็ใช้ Discord ก็เสียประมาณ10เดือนต่อ10ดอลลาร์ต่อเดือนนะประมาณนั้นผมก็จะได้ฟังก์ชันอื่นๆก็จะได้ access เกือบจะ full access นะครับแต่ถ้าเป็นระบบ free คุณจะได้ข้อจำกัดนะครับที่ก็บอกว่าก็ต้องใช้งบประมาณเยอะพอสมควรนะฮะ 1,500 ล้าน 1,600 ล้านนะฮะ
3: ใช่คร
4: ับ เพื่อจะให้5ล้านคนก็ใช้ระบบแบบเต็มๆก็ได้นะครับก็อย่างนั้นยังไม่รู้ว่าเขาจะให้ใช้พวกที่ผมเพิ่งแนะนำมาที่เป็นสาคอนะที่เป็น Gemini และ ChatGPT หรืออะไรหรือจะใช้ให้เขาใช้ไทย LLM อย่างเดียวหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยมีของเขาเองที่เป็นภาษาไทยนะฮะที่เป็นลักษณะแบบพวกนั้นที่เป็น ChatGPT ก็ไทย LLM เพราะว่าถ้าเราดู ChatGPT ดู Gemini ดูอะไรถ้าเราใช้ภาษาไทยนะมีข้อจำกัดถึงก็รัฐบาลก็อย่าให้คนไทยทั่วๆไปนะฮะอายุเกิน15นะฮะขวบนั้นนะฮะก็จะใช้จะมีสิทธิ์ใช้เป็นแบบรุ่นแบบโปรก็ได้นะเขาจะคัดเลือก5
3: ล้าน
4: คน
3: ครับผม
4: ยังไม่ชัดเจนว่าจะคัดเลือกยังไง
3: ตามข้อมูลเขาบอกว่าก็จะว่ากันตามว่าใครที่ลงทะเบียนก่อนนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมทราบมาเหมือนกันจะต้องมีการทดสอบด้วยครับคอมพิวเตอร์นะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าคนที่จะใช้ของดีอ่ะมันต้องมีพื้นฐานถูกต้องไหมครับ
4: ใช่ครับก็เอาอย่างนี้ณวันนี้นะฮะถ้าจะให้เขาใช้เป็นไทย LLM นะผู้ฟังครับ LLM คือ Large Language Model นะฮะอันนั้นก็ลักษณะแบบ database นะฮะเป็นลักษณะแบบถังข้อมูลนะฮะแล้วก็ทางข้อมูลของภาษาไทยก็มีน้อยนะฮะจริงๆแล้วนะฮะเราก็มีประมาณ8,000 ล้าน parameter เองนะฮะถ้าเราพูดถึง
3: น
4: ้อยมากนะฮะเพราะว่าถ้าเราเทียบกับพวก Claude พวก ChatGPT อะไรอันนั้นมันก็มี ล้านพันมัน trillion มัน quadrillion อะไรก็เยอะแยะของเรามันเล็กนิดเดียวแต่ปัญหาคืออันนี้ว่าคนที่มันใช้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเขาไม่มี access full access นะฮะแต่ถ้าเขาจะใช้ไทย LLM นานได้เขาก็จะมี access ที่มันจะลึกซึ้งด้วยและถ้าคนมีใช้เยอะก็จะไทย LLM นั้นก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะเป็น learning คนก็ใช้เยอะLLM นั้นระบบนั้น database นั้นก็จะ learn เองว่าก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรก็ต้องหาข้อมูลที่ไหนแล้วก็ต้องแปลให้เป็นภาษาไทยแล้วก็มากขึ้นด้วยนะฮะทำไมรัฐบาลต้องทำอันนี้ผู้ฟังถ้ามีอายุสักนิดนึงระบบยกตัวอย่างคุยกับเพื่อนอาทิตย์ที่ผ่านมาชื่อ JF นะฮะเป็นคนต่างชาตินะอายุ70เอ้คุณมีใช้ ChatGPT มาบอกผมไม่ใช้ไลน์สาระผมไม่ใช้เลยมันไม่ได้ช่วยผมอะไรเลยบอกโอเคเจฟคุณไม่เคยใช้คุณไม่รู้ก็ไม่เป็นไรตัวก็มีคนเยอะแยะแบบนั้นเยอะแยะเลยผมไม่ต้องใช้หรอกผมก็เซิร์ช Google ก็พอแล้วอะไรคนละอย่างครับผู้ฟังครับคนไทยนะฮะถ้าเราพูดถึงแค่มี 10.7% ของคนที่อายุเกิน18ที่ใช้หรือเคยใช้ AIน้อยถ้าเราเทียบนะฮะเวียดนาม 23.5% คนเวียดนามใช้มากกว่าประเทศไทยเกือบ 2.5 เท่า
3: คร
4: ับ คนสิงคโปร์ 60% ใช้มากกว่าเรา6เท่า
3: ครับ
4: นะฮะ
3: ครับ
4: แปลว่าอะไรเหมือนที่ตอนคุณเราเข้ารายการเราคุณวิชัยบอกคนที่ไม่ใช้เทคโนโลยีเราไม่ใช้ความรู้ใหม่นะฮะก็จะเหมือนถอยหลังนะฮะก็รัฐบาลก็ไม่อยากให้เราถอยหลังรัฐบาลก็โอ้ก็อยากให้เรามีเป็นแบบ data center อยากให้เราเป็น hub ของ AI และถ้าเป็น hub ของเทคโนโลยีละแต่ว่าถ้าคนไทยใช้แค่ 10% เองมันก็จะยากนิดหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่ผมโปรไหมเรื่องนี้ก็บอกตรงๆผมโปรต้องการให้ก็โปร่งใสว่าก็จะใช้เงินยังไงเขาจะคัดเลือกยังไงอย่างเดียวนะแต่นอกจากนั้นรัฐบาลก็ต้องมีการกระตุ้นให้คนใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในประเทศไทยนี้คนทั่วๆไปนะครับเขาจะโฟกัสใครเขาก็บอกนักเรียนโอ้นักเรียนต้องคิดหน่อยนะจะให้นักเรียนใช้เป็นอิสระเหรอไม่แน่ใจให้ข้าราชการใช้ให้คนที่เพิ่งจะจบเรียนแล้วก็จะหางานใหม่ก็อาจจะเปิดให้เขาใช้เป็นประโยชน์เรื่องการหางานใหม่หรือเรื่องการช่วยเรื่องตอนงานใหม่ของเขาหรือจะมี SME ที่ก็จะให้ใช้ประมาณนั้นด้วยนะครับถ้าจะให้นักเรียนใช้นะฮะคุณวิชัยผู้ฟังครับ
3: ครับว่าทุกวันนี้นักเรียนอยู่กับ AI อยู่แทบจะตลอดเวลาทีเดียว
4: ผมก็บอกได้ตามประสบการณ์ผมก็เข้ามามหาวิทยาลัยสอนในมหาวิทยาลัยเป็นทิวเตอร์เรื่องทำธีซิสในมหาวิทยาลัยทำให้นักเรียนมี assignment แล้วว่าก็ต้องเขียนนี่นั้นอะไรทุกวันนี้ผมก็ปวดหัวเรื่อง AI อยู่แล้วนะทำไมปวดหัวเรื่อง AI ถ้าเราย้อนไปก็ 3-4 ปีที่แล้วนะฮะเราจะมีปัญหาเรื่องสิ่งที่เขาเรียกว่า plagiarism ภาษาอังกฤษคำนี้คือคนไป copy ความรู้ความคิดข้อมูลจากคนอื่นเรามาบอกว่าเป็นความคิดของเขาเอง
3: ไปลอกเข้ามา
4: ใช่มาลอกเข้ามานะฮะสมัยก่อนวิธีการของเขาคือไปขบอยของคนอื่นอาจจะดูทำ Google Search แล้วก็หามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดแล้วก็มีคนทำ thesis มหาวิทยาลัยแล้วก็มาทำแล้วก็บอกว่าเอ้ยนี่เป็น thesis ของเราเองจับนักเรียนมาเยอะแล้วไงนี้นะครับหรือมีแบบนี้เยอะนะครับผู้ฟังครับพ่อแม่ให้พ่อแม่รู้ด้วยนะฮะเมื่อไหร่เด็กต้องทำ thesis ต้องทำ paper ถ้าเขาขี้เกียจทำหรือไม่รู้จะทำยังไงบ่อยครั้งมากเขาก็ไปจ้างคนนอกมาเขียนให้เรามีเงิน 2,000 3,000 4,000 แล้วก็จ้างเพื่อนจ้างนักเรียนคนอื่นแล้วจ้างผู้เชี่ยวชาญแล้วไงนี้ ช่วยเขียนThesisนี้ให้หน่อยฉันขี้เกียจแล้วฉันทำไม่เป็นหรือฉันอยากได้เกรด A ช่วยเขียนให้หน่อย อันนั้นก็จะเป็น plagiarism อันนั้นเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ความเขียนของคุณเองไม่ใช่ความคิดของคุณเองมันผิดก็ตอนนี้ AI เหมือนกันปะหรือเปล่าเอ้คุณต้องทำ thesis นะคุณจะทำ thesis เรื่อง marketing plan ของบริษัทที่ขายของประมาณนี้นะฮะคุณจะทำยังไงก็เข้าในแล้วก็ถาม ChatGPT ChatGPT ผมต้องทำ thesis ที่มัน 3,000 มัน 30 หน้าที่เป็นเกี่ยวกับอันนี้เกี่ยวกับอันนั้นช่วยเขียน thesis ให้หน่อยก็ ChatGPT เขาเขียนให้ได้มันจะดีหรือไม่ดีนะไม่เรื่องนึงนะครับผู้ฟังนะเขาก็ทำเมื่อก่อนที่บอกเรื่องการลอกอันนั้นก็ผิดแต่ตอนนี้ก็จะใช้เป็น AI เพื่อจะเขียนด้วยมันผิดหรือเปล่าในความคิดของอาจารย์ต่างๆใช้ AI เป็นเครื่องมือได
3: ้ครับ
4: เช่นหาข้อมูลนะฮะให้ AI วิเคราะห์ให้นิดนึงแล้วก็คุณเอาข้อมูลนั้นแล้วก็แปลงเป็นความคิดของเราเองหมายถึงว่าเออเราหาข้อมูลนั้นแล้วก็จริงแล้วไม่จริงแล้วก็เขียนของเราเองได้แต่ว่าเด็กหลายคนเขาก็อยากจะใช้ AI เพราะมันเขาขี้เกียจทำหรือเขาก็ทำไม่เป็นผมเจอทุกวันนะครับผู้ฟังครับอย่างนี้อ่ะก่อนที่จะ break ทำไมอันนี้ถ้าเรามีใช้ AI passport ที่จะให้คนใช้ AI เป็นอิสระมหาวิทยาลัยหลายที่เลยนะกำลังเขียนนโยบายว่าเด็กจะใช้ AI ตอนเมื่อยังไงและอาจารย์จะใช้ AI ยังไงเพราะเราก็มีปัญหามีอาจารย์คนหนึ่งไม่ค่อยคิดเองจะต้องมีคลาสเขาก็ให้ AI เขียนไปนะฮะแล้วก็ตอนที่เข้าคลาสก็ยืนต่อหน้านักเรียนแล้วก็อ่านอันนั้นจาก AI เด็กนักเรียนก็จับนักบอกเอ้ยอาจารย์อันนี้เป็นของ AI เขาก็มีการทะเลาะกันนะ
3: นั่นสิครับอย่าประมาทเด็กเขาก็ฉลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากการศึกษาที่ดีอย่าให้ AI มันเจนทุกอย่างเพราะว่าอาจจะกลายเป็นสสที่ให้ AI เจนคำอภิปรายนั่นนะครับเริ่มพักกันสักครู่ครับคุณวิเตอร์เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อในเรื่องนี้สักครู่เดียวครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
5: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
7: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
9: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะ

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
0: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: กลับเข้ามาสู่ซีวิชัมพลัสกันต่อนะครับเดี๋ยวผมวิชาวรธานีวงศ์และคุยกันต่อกับคุณปีเตอร์ชอมันฮาเรนเพราะว่าวันนี้โลกของเทคโนโลยีมันอยู่กับพวกเราทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับคุณปีเตอร์การที่จะยกระดับศักยภาพของตัวเราเองผ่านการเรียนรู้หลายๆเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเลยนะครับถูกไหมฮะ
5: ก็ใช่ครับถ้าเราพูดเรื่อง AI นั่นนะครับผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเคยดูเรื่องเมื่อไหร่ซัมซุงก็จะมีปีละครั้งละสองครั้งต่อปีก็จะมีคนขึ้นบนเวทีแล้วก็จะพูดเรื่องการ development อะไรของมันใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: ไม่ว่าเป็น Apple ไม่ว่าเป็น Samsung ไม่ว่าเป็นอื่นๆไม่ว่าคุณก็ไปดูโอ้เราไปดูอยากจะซื้อมือถือใหม่แล้วก็โอ้อันนี้เป็นมือถือ AI ที่มี AI อะไรด้วยเราก็จะงงไหมเราก็จะงงถ้าเราไม่รู้ว่า AI มันคืออะไรนะฮะและนะฮะที่อยากจะพูดนะว่าเกือบทุกอย่างนะก็จะมี AI มาแตะชีวิตของเรานะเกือบทุกอย่างนะครับผู้ฟังครับไม่ว่าเป็น AI passport นี่ไม่ว่าเรื่องที่เขาก็จะคัดเลือกคนที่จะเข้าในประเทศตม.เขาจะใช้ AI ในอนาคตอะไรก็กระจายหมดเลยนะครับผู้ฟังครับคุณไม่สามารถจะเรียกเลี่ยง AI ได้คุณจะใช้มันหรือไม่ใช้มันมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ก็จะอยู่รอบเราแน่นอนอยู่แล้วถึงเขาก็รัฐบาลแล้วก็มันไม่ใช่รัฐบาลที่เดียวนะที่ก็ภาคอุตสาหกรรมก็สงสัยว่าเออเราจะหาคนได้ยังไงที่จะทำงานกับเราถ้าไม่รู้จัก AI ถ้าไม่สอนในระบบการศึกษาในประเทศไทยไม่สอน AI เออประเทศไทยก็จะถอยหลังหรือเปล่านะแล้วก็จะสู้กับคู่แข่งของเราได้หรือเปล่าใช่ไหมก็ถ้าเรามองแบบนั้นผู้ฟังครับเราก็ต้องสนับสนุนให้รัฐบาลมีโครงการหลายโครงการหรือให้รัฐบาลอุดหนุนคนที่จะใช้ AI ได้นะครับก็ผมก็สังเกตนะฮะก็มีที่เขาบอกโอเคอาจจะเป็นนักเรียนที่เขาจะโฟกัสนักเรียนน้อยที่จะมี10เรียนต่อเดือนที่จะสมัครเป็น AI ได้เป็น Pro Level Pro Grade ได้หรือถ้าเราพูดถึงพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะ ปรับระดับขึ้นของบริษัทเขานะฮะแล้วเขาคิดว่าจะต้องใช้ AI ในการในแง่จัดการเรื่อง Inventory นะฮะหรือเรื่อง Warehousing หรือเรื่องprogram development หมายถึงว่าอยากมีแอปหรืออะไรๆด้วยถ้าเราใช้ AI ไม่ได้หรือเราก็คิดว่าเราไม่อยากจะเสียตังค์ใช้ก็เราก็จะสู้กับเวียดนามที่ใช้ไปมากกว่าเรามากกว่า2เท่าและสิงคโปร์มากกว่าหลาย6เท่านะฮะแต่เราเข้าใจนะฮะ ว่าอุปสรรคและข้อจำกัดของเราในประเทศไทยนี้คือว่าเรื่องภาษาเพราะว่าเรารู้นะครับว่ามันมีดัชนีออกทุกปีนะฮะเรื่องภาษาความสามารถนะเรื่องภาษาของคนไทยเราก็จะพูดตรงๆนะฮะผู้ฟังครับจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้เรื่องนึง ถ้าเราพูดถึงเรื่องภาษาใช้ภาษาสากลนะฮะประเทศไทยมันด้อยพัฒนามากๆก็อย่างนั้นเราเคยพูดกันในรายการมันไม่รู้กี่ทีแล้วผมพูดเพื่อนคุณอยากจะหาข้อมูลถ้าคุณพูดอังกฤษไม่ได้คุณจะเสียเปรียบนะฮะคุณอยากจะอ่านหนังสือถ้าคุณอ่านหนังสือภาษาอังกฤษไม่ได้คุณก็เสียเปรียบถ้าคุณอยากจะทำรีเสิร์ชสำหรับ thesis อยากสำหรับ paper สำหรับเอกสารที่จะต้องทำในมหาวิทยาลัยถ้าคุณพูดอังกฤษไม่เป็นคุณก็เสียเปรียบนะฮะมากๆถึงว่าประเทศไทยถ้าเราไม่พัฒนาให้คนใช้เทคโนโลยีใหม่แล้วก็ใช้อย่างอื่นที่เราก็จะถอยหลังนะครับผู้ฟังครับถึงโครงการ AI Passport มันดีทุกเรื่องไหมทุกอย่างไหมผมคิดว่าก็ต้องคิดรอบคอบก็ต้องคิดลึกก็ต้องคิดหลายอย่างเช่นคัดเลือกยังไงไม่ใช่แบบเอา 5,000 คนแล้วก็ไม่มีวิธีการคัดเลือกคนที่จะใช้ AI จริงๆได้ไหมก็ทำเซอร์เวย์คุณจะใช้ AI ไหมถ้าก็ yes คนก็อยากจะเข้าฟรีก็จะใช้จริงแล้วไม่จริง
4: คุณพีเตอร์กำลังจะบอกว่าก็ต้องคัดเลือกคนที่มีศักยภาพมีความพร้อมถูกต้องไหมฮะ
5: ก็บอกจะมี5ล้านคนใน70ล้านคนนะฮะก็คุณจะคัดเลือกประมาณ 7% เองคุณจะคัดเลือกยังไง
4: ครับเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีคำว่า put the right man on the right jobแล้ววันนี้ก็ต้องเปลี่ยนจากแมนมาเป็น AI ถูกต้องไหมคร
5: ับ ก็ประมาณนั้นหรือสมมตินะฮะว่ามันบริษัทก็บอกว่าเอ๊ะผมต้องการใช้ AI นะขอให้เขาสมัครขอให้เขาขออย่างนั้นได้แล้วก็คิดอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าโอเคมันอาจจะยากเกินไปด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจนะฮะรัฐบาลที่ผมบอกนะครับผู้ฟังครับผมจะเสียประมาณ 9.99 เหรียญต่อเดือนแต่ละโปรเจกต์ที่ผมใช้อยู
4: ่
5: รัฐบาลบอกว่าเขาจะแค่เป็น 0.75 ดอลลาร์หรือ75เซนต์ต่อคนก็บอกเป็นบอกอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงหรือเปล่าถ้าเราคิดอย่างนั้นเขาคิดประมาณ27บาทต่อคนต่อเดือนเออแล้วอย่างนั้นจะเป็นรุ่นโปรเหรออันนั้นจะเป็นรุ่นแอดวานซ์เหร
4: อคุณพีเตอร์ครับคุณผู้ฟังครับคำว่าโปรเนี่ยถ้าพูดในอดีตนะครับมันก็คงจะเป็นโปรนานแปลว่ามีตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหลองเทอมนะฮะอีกปี2ปีมันก็ยังโปรอยู่แต่ปัจจุบัน AI โปรมันโปรเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้มันไม่โปรแล้วนะครับมันจะมีตัวโปรมากกว่านั้นอีก
5: อันนั้นสิแล้วโอเคเขาจะเปิดให้เขาใช้ทุกสมมติเมื่อสักครู่ผมบอกผมก็ใช้ส่วนมากผมใช้ Gemini
4: ครับ
5: หรือจะใช้ ChatGPT ผมก็มี Copilot แต่ Copilot มันมาจาก Office App
4: ถูกแล้ว
5: ผมก็แต่ว่าโอเคก็ผมใช้ส่วนมากผมก็ prefer ใช้ Gemini ผมก็ใช้ Gemini ก็ทุกวันนะ
4: ครับ
5: อย่างนี้ผู้ฟังครับถ้าบอกว่าโอเค5ล้านคนนี้ถ้าคุณจะให้คุณใช้ต้องเป็นสมมติก็บอกต้องเป็น ChatGPT หรือสมมติก็บอกต้องเป็น Thai LLM อย่างเดียวก็ไม่แน่ใจอันนี้ผมก็หาข้อมูลไม่เจอว่าเขาจะมียังไงไม่มีถึงคนที่คิดว่าเราผมเองคุณวิชัยไม่ได้คิดว่าผู้เชี่ยวชาญแล้วไงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราเป็น professional เรามันเก่งที่สุดมันไม่ใช่แต่ว่าเราเองก็พยายามสืบเรื่องข้อมูลหาข้อมูลแล้วหาไม่เจอมันหลายอย่างเรื่องอันนี
4: ้
5: นะฮะแล้วก็คนที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดที่มันชอบแบบโอ้มันไม่ดีอย่างนี้มันอย่างนั้นมันอะไรก็อาจจะเป็นนี้เพราะว่าข้อมูลก็ไม่ครบไม่เต็มที่เลยนะฮะถ้าเราพูดถึงชัยชนกชิดชอบที่ประกาศเ
4: ร
5: ื่องอันนี้ผมก็พยายามฟังที่เขาประกาศก็มันยังมีช่องเปิดก็หลายอย่างที่ผมก็เอ้ยอยากให้เขาเปิดช่องนั้นหน่อยได้ไหมถ้าถามครับถ้าผมไม่ถามก็หรอกแต่ถ้าผมมีโอกาสถามก็จะมีคำถามเยอะเขาจะตอบได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างนี้ผมก็ชื่นชมผมชัยโยว่ารัฐบาล finally เขาจะพยายามปักดันให้คนใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมากขึ้นแค่5ล้านคนก็ดี ถ้ามันโปรแกรมนี้มันเวิร์กดีก็ให้เป็น10ล้านปีหน้าก็ได้ก็แล้วแต่นะครับ
4: ผมเสนอว่าเอาพวกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในโซเชียลอะนะฮะวิพากษ์วิจารณ์เก่งๆเชิญท่านเหล่านี้ไปเทรนให้มันเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงสักทีเถอะมันก็จะช่วยสังคมได้เยอะมากนะฮะ
5: ก็ที่บอกผมก็คุณชัยแบบนั้นผมก็บอกนักแรงคีย์บอร์ดก็นั่นมีผมก็เห็นใจเขาระดับหนึ่งนะครับผู้ฟังครับเพราะว่าที่รัฐบาลประกาศมันยังไม่ครบถ้วนยังไม่ชัดเจน 100% ด้วยและผมก็รู้นะฮะถ้าเขาอยากจะใช้1,600ล้านบาททุกคนมีสิทธิ์ที่จะถามว่าเอ๊ะคุณจะใช้1,600บาทนั้นยังไงถ้าล้านคนจะเลือกยังไงคุณมั่นใจเหรอคุณจะทำ27บาทต่อเดือนต่อคนเหร
4: อ
5: เออปีหนึ่งผ่านไปเรียบร้อยแล้วคุณจะทำต่อไปหรือเปล่าหรือให้เป็นโปรโมชั่นแค่ปีเดียวหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมหรืออาจจะถามทำไมมันต้องเป็น1ปีทำให้มัน6เดือนแล้วก็ดูว่ามันถ้ามันเวิร์คแล้วก็ทำใหม่ก็ได้เออก็มีคำถามเยอะก็มีข้อเสนอเยอะที
4: ่นะมันมีมุมหนึ่งไม่แน่ใจว่าโอ้โหถ้าเกิดแลกเปลี่ยนกันนี่จะออกมาดีหรือเปล่าคือณวันนี้กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงอว.เขาจับมือร่วมกันปฏิรูปนะครับโครงสร้างการศึกษาแล้วถ้าหากว่าเขามาจับมือกับกระทรวงดีอีเอาพาร์ทของ AI ตรงนี้เข้าไปปั้นเด็กตั้งแต่ตัวเล็กๆกันนะครับจนไปถึงรั้วมหาวิทยาลัยและอาจจะมีผู้ประกอบการด้วยเนี่ยมันน่าจะคูณ2คูณ3แล้วมันน่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นไหมครับคุณพีเตอร
5: ์น่าจะใช่นะเอาอย่างนี้ผู้ฟังครับที่เราบอกนะ AI คุณจะเลี่ยงไม่ได
4: ้
5: AI จะเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตรอบเปล่าทุกคน 100% ในโลกนี้นอกจากคนที่อยู่ในป่าที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือไม่เคยซื้อมือถือหรือไม่เคยดูทีวีหรืออะไรใช่ไหมอันนั้นอาจจะไม่แต่คุณดูทีวีก็มี AI คุณก็ใช้มือถือก็มี AI ค
4: ุ
5: ณก็เขียนเอกสารก็มี AI คุณ search Google search ที่ไหนก็มี AI ก็ทุกอย่างคุณขับรถณวันนี้รถจีนก็มี AI รถอเมริกันถ้าพูดถึงนั้นก็มี AI ในระบบนั้นนะทุกผู้ฟังครับคุณจะเลือกเรื่องมันไม่ได้อย่างนั้นนะครับว่า basic education ของเรานะเมื่อก่อน core subject หรือ STEM subject ของเราก็มี mathematics มี science มี
4: technology engineering
5: ถ้าเราย้อนไป5ปีที่แล้วผมก็จะบอกต้องมี coding ไม่ต้องมีแล้วนะแต่ AI มันไม่หาย coding มันหายไปเพราะว่า AI มันมาทำ coding ให้เราAI ไม่ได้เป็นโคดิ้งนะแต่มันทำให้โคดิ้งให้เราเหมือนมันทำกราฟิกให้เราได้เหมือนทำเพลงให้เราได้เหมือนเขียนเหมือนทำไซเอนซ์ให้เราได้อย่างนั้นทำไมก็บอกว่าต้องเป็นคนอายุ15ขึ้นไปโอเคถ้าจะใช้ AI อาจจะต้องเป็น adult แต่อย่างนี้กระทรวงอาจจะคิดเอ้เงิน 6,000 ล้านนี้เอาสัก600ล้านให้เป็นระบบการศึกษาได้ไหมให้เขาพัฒนาซิลลาบัสให้เขาพัฒนาคอร์สให้เขาพัฒนาการสอนในระบบได้ไหมอันนั้นมันอาจจะเป็นอีกหรืออันนั้นจะมาในอนาคตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ
4: หวังว่า
5: ใช่ไหม
4: คร
5: ับ หวังว่าน
4: ั่นแหละครับแต่ทีนี้เรื่องที่หวังว่าต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันจะเป็นความเกี่ยวพันนะครับคุณพีเตอร์และหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับว่า work from home แล้วเนี่ยทั้งวันนี้มันกลายเป็น work from anywhere ไปเรียบร้อยแล้วก
5: ็
4: จะมีบางคนชอบนะครับแล้วจะให้เปลี่ยนกลับไปวิธีการเข้าออฟฟิศอะไรพวกนี้เลยบางคนไม่เอาแล้วลาออกเลยก็มีเหมือนกันนะครับคุณพีเตอร์
5: ใช่ครับเอาอันนี้เราพูดในแง่ผู้บริหารนะฮะพูดในแง่ว่าเราเป็นผู้บริหารที่ทำงานแทนหรือเป็นผู้แทนของบริษัทผู้แทนของเจ้าของนะก็บริษัททุกบริษัทนะก็ต้องคิดเรื่องรายได้รายจ่ายนะก็แน่นอนอยู่แล้วนะทุกบริษัทต้องคิดว่าเอเราจะอยู่รอดแล้วก็จะมีกำไรสุทธิหรือเปล่านะฮะก็ทุกบริษัทต้องคิดอย่างนั้นนะครับแต่พนักงานอาจจะไม่คิดอย่างนั้นพนักงานแค่คิดว่า it's a jobผมก็ต้องการมี work เพราะว่าอยากจะซื้อรถอยากจะซื้อมอเตอร์ไซค์อยากจะซื้อกระเป๋าสวยเสื้อผ้าสวยๆอะไร ผมก็ต้องการมีมุมมองพนักงานกับมุมมองของบริษัทถ้าเราพูดถึงอันนี้มันไม่ได้ตรงกันทุกเรื่องนะมันจะเชื่อมกันไหมก็เชื่อมกันแน่ๆแต่มันไม่ได้ตรงกันทุกอย่างนะก็อย่างนี้ตอนที่เรามีโควิดนั้นนะก็เราก็ต้องปิดออฟฟิศเราก็ต้องให้คนที่พนักงานก็ให้ก็ work from home ตอนนั้นเพราะว่ามันเข้าออฟฟิศมันไม่ควรเข้าโอ้มันเข้าเป็นสังคมโอ้เราก็จะกระจายโควิดอะไรด้วยก็ตอนนั้นก็เป็น tipping point เรื่องการ work from home นะครับทางพลิกนะครับก็บริษัทหลายคนก็บอกโอเคคุณ work from home แต่ก็หลายบริษัทไม่ได้บอกว่าคุณ work from home แล้วก็คุณต้องเซ็นเอกสารให้ไม่ชั่วคราวนะฮะว่าถ้าบริษัทบอกว่าคุณต้องกลับมาทำงานคุณต้องกลับมาที่ออฟฟิศนะหลายบริษัทก็ไม่ได้ทำแบบนั้นก็มีคนหลายคนก็เอาเปรียบนะฮะผมก็เล่าให้ฟังนะครับผู้ฟังครับที่อเมริกานะฮะมีปัญหาตอนนั้นนะฮะก็บอกโอเคคุณ work from home ได้แต่เขาไม่ได้ระบุว่า home คืออะไร home คืออยู่ที่ไหนนะครับยกตัวอย่างนะฮะคุณอาจจะทำงานในกรุงเทพ
4: ครับ
5: แล้วก็บอกโอเคโทษทีคุณก็ work from home บ้านผม home ผมก็อยู่ที่เชียงใหม่ผมก็จะกลับไปเชียงใหม่ไปทำงานแล้วก็บริษัทบอกว่าเอ้คุณ work from home ได้แต่ก็ต้องการให้คุณเข้าในออฟฟิศอาทิตย์ละครั้งบอกคุณไม่ได้พูดอย่างนั้นก็บอกผม work from home ได้เรื่องอะไรผมก็จะเดินทางจากเชียงใหม่วันเดียวที่จะมาทำงานเขามีคนแบบนั้นเยอะนะก
4: ็ผมจำได้คอมพิวเตอร์มีการปลอมฉากหลังด้วยนะครับคอมพิวเตอร์ครับมันมีจริง
5: ใช่อย่างนั้นนะก็บริษัทก็ปวดหัวนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคบางคนก็ไม่อยาก work from home ก็โอเคอย่างนั้นก็บริษัทก็ไม่ปวดหัวแต่ว่าคนที่ต้องการ work from home อย่างเดียวแล้วก็ถ้าบริษัทบอกว่าเฮ้ยต้องการให้คุณเข้าในออฟฟิศทุกวันจันทร์เพราะเราก็จะมีประชุมทุกวันจันทร์เช้าเรื่อง planning นะฮะแล้วก็ทุกวันศุกร์นะฮะก็ต้องอยู่ในออฟฟิศเพราะว่าก็จะมีประชุมเรื่องการสรุปสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็บอกฉันหรือผมไม่เข้าหรอกเพราะว่าคุณบอกว่าผม work from home ได้ก็ผู้บริหารก็ปวดหัวขอร้องช่วยเข้ามานะครับก็มีเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะผู้ฟังครับก็ถ้าเรามองในบริษัทผมก็เห็นเทรนด์เยอะแล้วที่คุณปล่อยให้เขา work from home หลายบริษัทบอกโอเคคุณ work from home สักพักหนึ่งแล้วมันครึ่งปีเป็นปีหนึ่งสองปีแล้วนะฮะคุณไม่เคยเข้าออฟฟิศแล้วก็ผมไม่มั่นใจว่าเอาอย่างนี้คุณไม่เข้าออฟฟิศผมก็จะให้คุณเป็นพนักงานเป็น contract
4: เป็น contract
5: เปลี่ยนจากพนักงานประจำพนักงาน contract พนักงานก็บอกไม่อยากเป็นคอนทราคเพราะว่าไออยากอยู่ในไออยากเป็นพนักงานประจำเพราะว่าเงินสวัสดิการมันดีกว่า
4: ใช่ถูกเลย
5: แต่บริษัทและผู้บริหารจะคิดเรื่องอะไรทำไมเราต้องให้สวัสดิการเต็มที่เลยนะคุณก็ไม่ได้เข้าออฟฟิศเลยนะฮะแล้วก็พยายามติดต่อคุณ10โมงเช้าคุณก็ไม่อยู่10โมงเช้าคุณก็ออกไปเกียนกาแฟกับเพื่อนอะไรเราผมก็ว่าคุณก็บอกคุณไม่มีสิทธิ์จะว่านะครับผมก็ทำงาน8ชั่วโมงนะฮะแต่8ชั่วโมงของผมมันกลางคืนบริษัทก็ปวดหัวแล้วก็คนที่เข้าในออฟฟิศนะทุกวัน8โมงเช้าถึง5โมงเขาอยากจะติดต่อคุณ8โมงเช้าถึง5โมงโอ้เรื่องอะไรผมก็ work from home ก็มีอิสระจะทำงานเมื่อไหร่ก็ได้
4: โอ
5: ้
4: โห
5: อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเจอนะครับผู้ฟังครับผู้ฟังอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้คนที่ work from home นะฮะคนที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันเขาจะมองคนที่ work from home เป็นคนเกเร
4: โอ้มอง
5: แล้วก็จะมองว่ามันไม่ fair เรื่องอะไรฉันต้องตื่นตีห้าต้องนั่งรถเมล์เพื่อจะเข้าสอบบัญชีไม่ fair ผมก็ต้องตื่นตีห้าแล้วก็ขึ้นรถบัสเพื่อจะเป็นพนักงานโกดังที่ไม่สามารถจะ work from home ได้
4: คร
5: ับทำไมพวกนั้น work from home ได้แล้วก็ทำไมคุณไม่ปรับเงินเดือนเขาด้วยนะฮะผมก็อยากมีเงินเดือนเพราะว่าผมก็ลำบากผมก็ต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน ผมก็ต้องเจอนายทุกวันนายก็อยากจะเจอผมทุกวันแต่พวกนั้นก็ work from home นะครับหรืออีกประสบการณ์หนึ่งที่ผมเจอ CEO ก็ว่าพนักงานผู้บริหารเอ๊ะวันนี้ Mr. A อยู่ที่ไหนโอ้ผมไม่แน่ใจเรื่องอะไรคุณไม่แน่ใจก็ต้องรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันพนักงานของคุณอ้อโทษนะท่านนะครับผมไม่รู้เพราะว่าเขา work from home
4: บางก็หลายหลัง
5: เ
4: ยอะเหลือเกิน
5: พูดหัวนะฮะโอเคเป็นอย่างนี้โควิดก็เรียกว่าโควิดนะนั้นเขาเรียกว่าโควิด2019แปลว่ามัน 6-7 ปีผ่านไปแล้ว
4: คร
5: ับ คนก็เต็มที่สายแล้วว่าก็ work from homeพนักงานคนที่เรียนจบเขาก็เห็นว่าพ่อแม่ก็ work from home เพื่อนพี่สาวก็ work from home ผมก็หางานแต่เรื่องอะไรผมจะเข้าออฟฟิศผมต้อง work from home อย่างเดียวเพิ่งจะมี study ทำจาก Federal Bank ที่นิวยอร์กเขาบอกนักเรียนเพิ่งจะได้ปริญญาเพิ่งจะจบนะมีปัญหาเพราะว่าเขาก็หางานไม่ได้หางานไม่ได้เพราะว่าเขาก็อยากจะ work from home แล้วก็บริษัทก็ไม่รับคนที่อยากจะ work from home ก็ต้องการให้เขาเข้ามาอย่างนี้คนก็เรียนจบใหม่นะหลายคนก็หางานไม่ได้
4: ครับ
5: นะครับหรือคนที่ จะเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็หางานที่อื่นที่ work from home ได้เขาก็จะไปนั้นนะถ้าเรามี work from home นะครับผู้ฟังครับเราเงื่อนไขมันต้องชัดเจน from the start ไม่ใช่แบบปล่อยให้ work from home อ๋อเป็น contract work from home ที่ผมสังเกตนะครับว่าหลายบริษัทก็คุณ work from home ผมก็อยากจะปรับให้คุณไม่ใช่พนักงานประจำแล้วเป็น contract เลยก็

0: ผู้บริหารเองเนี่ยเขาก็อยากจะอำนวยความสะดวกให้กับคุณเหมือนกันแหละแต่ว่าคุณก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ว่าคุณทำงานในที่ไหนดียังไงก็ตามก็แหละตามกฎตามระเบียบที่คุณสมัครเข้ามาจริงไหมฮะ
1: ก็เราต้องการมีประสิทธิภาพในการทำงานของทุกคนในบริษัทเน
0: า
1: ะแต่ความรู้สึกผมจริงแล้วไม่จริงถูกแล้วไม่ถูกก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกคนที่ work from home น้อยที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีจริง
0: ๆ
1: นะครับคนที่ work from home ที่ฟังรายการครับปีเตอร์พูดอย่างนี้ไม่ fair ผมก็หยั่นมากผมก็KPI ทุกเดือนคุณมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ผมเก่งกว่าคนที่เข้าออฟฟิศอะไรก็อาจจะมีบ้างครับ
0: ก็อาจจะก็ไม่ได้ทุกคนอ่ะแต่ว่าอันนี้คือสถิตินะฮะที่คุณวิเตอร์พูดผมมั่นใจว่าเรามีสถิติที่เราอ้างอิงได้นะฮะก็สำรวจกันเยอะแยะนะครับ
1: ครับผม
0: เอาเป็นว่าเรื่อง AI เรื่องของการทำงานในยุคสมัยใหม่นี้เป็นเรื่องที่คนต้องปรับตัวกันเยอะและเดี๋ยวมีเรื่องอะไรดีๆจะฟังคุณวิเตอร์ได้ใหม่วันนี้เราสัมภาษณ์ไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกับผมฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมมนตรีจอมพันธ์อีกสักครู่นะครับคุณวิสุทธิ์จะเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยนะส่วนผมนั้นเนี่ยห่างหายไปนะ3วันนะจริงๆก็วันจันทร์กับวันพุธเมื่อวานนี้นะวันอังคารเป็นวันที่คุณวิสุทธิ์กับคุณอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะฮะพอดีมีภารกิจแล้วก็กลับมาก็ยังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่เล็กน้อยนะครับวันนี้กลับมารายงานตัวกับท่านผู้ฟังพร้อมกับข่าวสารมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็น่าจะยังอยู่กับเรื่องของโครงการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนั่นก็คือเรื่องไทย AI Passport ก็มีการชี้แจงบ้างมีการพูดถึงแหล่งข่าวที่อธิบายถึงโครงการที่เกิดขึ้นว่าคุณชัยชนกชิดชอบนั้นไม่ได้ทราบรายละเอียดทั้งหมดนะเขาฟังดูก็แปลงๆอยู่เหมือนกันที่บอกว่าไม่ได้ทราบก็อันเนื่องมาจากเป็นโครงการที่คุณชัยชนกนั้นเนี่ยได้ให้นโยบายเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่เป็นรัฐบาลอนุทิน1เสร็จสับจากนั้นก็มีการยุบสภาและกลับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีดีอีกครั้งหนึ่งก็มีการอนุมัติโครงการนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาเป็นรัฐบาลได้ไม่ถึงเดือนก็แสดงว่าในระหว่างนั้นนะครับโครงการที่รัฐมนตรีคนเดิมซึ่งก็กลับมาเป็นคนใหม่อีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยที่ดำริเอาไว้นั้นฝ่ายประจำก็ได้ผลักดันดำเนินการทั้งตั้งอนุกรรมการกรรมการอนุมัติผ่านมาเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างแล้วก็อนุมัติเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเห็นว่าจะมีการทบทวนจะเปิดเวทีสาธารณะในขณะที่ในซีของสภาฝ่ายค้านเองกรรมธิการหลายคณะก็จะหยิบยกเรื่องนี้นะครับเข้าไปพูดคุยในที่ประชุมเพราะเห็นว่าวันก่อนที่รัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบตอบกระทู้ถามสดในสภานั้นเนี่ยอาจจะมีเวลาไม่มากมายนักถ้านำเรื่องนี้เข้าสู่กรรมธิการก็อาจจะมีเวลาได้ซักไซ้ไร่เรียงอะไรที่เป็นเหนือเป็นเนื้อเป็นหนังได้มากกว่าถัดมาเรื่องราวของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้ขอถอนรายชื่อออกจากร่างของพรรคเพื่อไทยด้วยเหตุผลของรายละเอียดที่แตกต่างกันและหวั่นเกรงวิตกว่าจะเป็นปัญหาขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็เลยต้องถอนไปวันนี้ทั้งพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงแจกแจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าจะไม่ได้ส่งผลหรือเป็นปัญหากระทบต่อความสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเดี๋ยวไปลงรายละเอียดว่ากันในช่วงถัดไปนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของกรุงเทพมหานครนะฮะแหมเพิ่งจะถ้าจะบอกว่ายกแรกก็น่าจะเป็นเพียงยก2ยังไม่ถึงยก3เพราะว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนคือปลายเดือนนี้แต่ละฝ่ายก็เริ่มปล่อยของปล่อยหมัดกันจนกระทั่งทำให้มีการใช้คำว่าระบอบอากงเกิดขึ้นบนหน้าสื่อนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นในส่วนของพรรคประชาชนนะครับที่มีการนำอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์นะครับมาทำหน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์การบริหารเรื่องของกรุงเทพมหานครก็ทำให้แฟนคลับมวลชนในพรรคสีส้มด้วยกันเองตั้งคำถามมากมายเลยทีเดียวก็มีการออกมาชี้แจงและที่ประเดิมในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องของการทบทวน นะครับเรื่องของสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่ค่อนข้างจะครอบคลุมมากเลยทีเดียวแต่มีหลักการอันหนึ่งนะครับที่ดูแล้วจะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะมากที่สุดก็คือเรื่องของบิดามารดานะที่ลูกนะนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีนะครับผมก็เคยใช้นะฮะในอดีตก็ไม่ได้เป็นปัญหานั่นก็คือที่เขาเรียกว่าลูกกตัญญูนะฮะก็จะได้ลดหย่อนประมาณสัก 30,000 บาทหรือยังไงเนี่ยนะครับก็เป็นค่าลดหย่อนแต่บังเอิญว่าเที่ยวนี้รัฐบาลได้ออกเกณฑ์ใหม่เพื่อที่จะไปสำรวจตรวจสอบดูว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้ที่นะครับอยู่ในกลุ่มที่สมควรจะได้รับจริงๆวันนี้ท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการทบทวนกรณีการตัดสิทธิ์บิดามารดากรณีที่ลูกนำไปลดหย่อนภาษีซึ่งดูแนวโน้มแล้วเนี่ยก็คงจะมีการทบทวนแต่ครั้งนี้นะฮะเข้าใจว่าคงไม่ทันนะนักข่าวก็ไปถามว่าครั้งนี้ไม่ทันจะปรับครั้งหน้าหรือไม่ท่านรองเอกนิติก็บอกว่ากำลังให้กระทรวงการคลังดูอยู่อย่างที่บอกเราต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อที่จะช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆขณะนี้กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจซึ่งหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์มานานเพราะฉะนั้นจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆก่อนโดยหลังจากนี้จะมาเล่าเงื่อนไขให้ฟังอีกครั้งก็อ่านตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ยังไม่ได้รับปากนะครับว่าอาจจะทบทวนอีกรอบหรือไม่นะครับแต่จะไปดูรายละเอียดและเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเจตนาก็คืออยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆก่อนเพราะฉะนั้นคงจะมีรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมในโอกาสถัดไปที่คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วในนาทีนี้เพราะว่าการยื่นภาษีเงินได้นะบุคคลธรรมดาได้สิ้นสุดลงไปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มลูกกตัญญูนำสิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่นะครับมาลดหย่อน 60,000 บาทก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับไม่ได้รับการดูแลจากการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งที่มีการทบทวนในครั้งนี้ส่วนโอกาสถัดไปนะครับจะได้ไม่ได้ก็คงจะต้องรอดูอีกทีหนึ่งทีนี้ก็ต้องไปดูต่อไปว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เดือนละ300บาท2คน600นะครับนะฮะ600 12 6เป็น72นะฮะปีหนึ่งก็ได้ 7,200 บาทเมื่อเทียบกับนำไปลดหย่อนได้ 60,000 บาทหรือใครที่อาจจะได้รับสิทธิ์เฉพาะท่านใดท่านหนึ่งท่านบางท่านอาจจะเหลือเฉพาะคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ยิ่งต้องหาร2นะฮะ12ก็3,600 บาทก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่ได้ลดหย่อนกับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะได้รับในแต่ละเดือนนั้นเนี่ยมันเหมาะสมกันหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอดูว่าถ้าเที่ยวนี้นะฮะทบทวนกว่าจะทบทวนอีกไม่รู้อีกเมื่อไหร่นะดังนั้นถ้าใครที่มีรายละเอียดตรงนี้ปรากฏแล้วนะก็จะถูกบันทึกเอาไว้นะไม่สามารถที่จะไปแจ้งยกเลิกแจ้งเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าเป็นเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดขึ้นมาอย่างที่ท่านรองเอกนิติท่านได้แจ้งเอาไว้ว่าอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆก่อนทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการทบทวนในวันนี้และจะประกาศ ผลก็นู่นแหละครับกลางเดือน17กรกฎาคมเพราะนั้น17กรกฎาคมก็จะต้องไปดูนาทีนี้คงจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้อีกไม่ได้แต่ทีนี้วันนี้นะครับน่าจะเชื่อมโยงถึงกันครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องราวของการกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อนำมาใช้ในสองส่วนหลักๆทั้งเรื่องของการเยียวยากรณีที่ได้รับผลกระทบจากปมปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางน้ำมันราคาแพงจนกระทั่งโครงการในอนาคตที่จะนำไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างเรื่องของพลังงานนะก็กลมๆ400,000,000,000 บาทเรื่องนี้ทางฝ่ายค้านเขาได้ยื่นยัตติต่อสภามาระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาตอนแรกก็คือมันด่วนไม่ด่วนสุดท้ายไม่ด่วนพอไม่ด่วนก็เลยได้เลิกนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นั่นคือยัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้เงินกู้ตามพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทที่ว่านะก็ไล่เรียงดูแล้วเนี่ยฝ่ายที่ยื่นยัตติก็มาจาก3พรรคการเมืองฝ่ายค้านทั้งล้วนๆเลยได้แก่พรรคกล้าธรรมพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะซึ่งหลักการพิจารณายัตตินะยัตติเหมือนกันก็จะพิจารณารวมไปในคราวเดียวกันผมพาไปดูรายละเอียดครับท่านผู้ฟังครับในข่าวบอกว่าก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณายัตติคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นประธานวิปรัฐบาลก็ลุกขึ้นหารือกรอบการอภิปรายบอกว่าการอภิปรายครั้งนี้เพื่อเสนอยัตติต่อสภาในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญไม่ใช่เรื่องการพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000นะฮะเพราะขณะนี้กำลังรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่เมื่อคำวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรพ.ร.ก.กู้เงินก็จะกลับมาพิจารณาในสภาอีกครั้งเพื่อไม่ให้ประเด็นซ้ำซ้อนนะครับก็ขอให้ลดการอภิปรายที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็บอกว่าจากการหารือของสองฝ่ายก็ได้ตกลงเวลาอภิปรายเอาไว้นะ3ชั่วโมงนะโดยรัฐบาลได้1ชั่วโมงแล้วก็ฝ่ายค้านได้2ชั่วโมงเข้าใจว่าวันนี้น่าจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงนะบ่ายโมงถึงบ่ายสองน่าจะเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปตรวจสอบความผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะซึ่งก็น่าจะพอเดาผลได้นะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่ามันเป็นยัตติที่เสนอโดยพรรคฝ่ายค้านขอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญติดตามเรื่องการใช้เงินก้อนนี้นะเมื่อรัฐบาลไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นก็เดาว่านะฮะนี่ดีผลอาจจะออกมาเลยได้ซ้ำแต่ผมเดาโดยที่ยังไม่ได้เห็นผลป้าคงไม่แตกต่างไปจากยัตติที่จะให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ก็คงจะอารมณ์เดียวกันทีนี้ไปดูการอภิปรายของผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณณัฐพงษ์บอกว่าการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.ดังกล่าวพบพิรุธในหลายประเด็นเช่นเงินกู้ส่วนที่ใช้เยียวยาวงเงิน 180,000,000 บาทเพื่อใช้ในกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐทั้งที่หลักการของการออกพ.ร.ก.กู้เงินต้องใช้เท่าที่จำเป็นแต่รัฐบาลไม่ทราบจริงหรือว่าเงินที่ใช้ในกองทุนดังกล่าวแต่ละปีใช้จำนวนเท่าใดที่ผ่านมาตั้งขาดทุกปีโดยใช้เงินคงคลังไปจ่ายก่อนแล้วตั้งงบประมาณปีถัดไปเพื่อใช้เงินคงคลังซึ่งการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570ออกไปเป็นเดือนกรกฎาคมรัฐบาลมีเวลาจัดสรรงบปี70ให้เพียงพอต่อกองทุนดังกล่าวแต่ไม่ทำแต่เลือกใช้วิธีลักไก่เอาเงินกู้วงเงิน 180,000,000 บาท ไปใช้ดำเนินการคุณณัฐพงศ์นะครับย้ำว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากวิธีแบบนี้แต่คนที่ได้ประโยชน์คือรัฐบาลถ้ารัฐบาลตัดสินใจทำทุกอย่างที่ถูกต้องเหยียดงบที่ไม่จำเป็นออกจากงบปี70ส่งผลสะเทือนต่อราชการที่มีเจ้าของประจำหรือส่งผลต่อพรรคร่วมรัฐบาลที่แบ่งโควต้างบประมาณปี70ไว้แล้วนะว่าแต่ละพรรคการเมืองในพรรครัฐบาลได้เท่าไหร่ถึงใช้วิธีเอาง่ายลักไก่เอาจากพรกเงินกู้ซึ่งผิดกฎหมายและผิดวัตถุประสงค์ชัดเจนนะย้ำว่าเป็นการใช้เงินที่ผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่ถูกต้องลักไก่อย่างที่ว่าคุณรัฐพงศ์บอกว่าส่วนเงินกู้ก้อนที่2เพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงาน 200,000 ล้านบาทถือเป็นข้ออ้างเพราะหากต้องการยกระดับปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไปเป็นพลังงานสะอาดจริงไม่ต้องใช้เงินลงทุนแม้แต่บาทเดียวเพราะมีภาคเอกชนที่พร้อมจะสนับสนุนแต่สิ่งที่รัฐบาลกำลังใช้ช่องทางพิเศษเรื่องการตรวจสอบของสภาเพราะรัฐบาลหาทำโดยอาศัยวิกฤตขัดแย้งเสกเงินทำเองหวังล็อกสเปคเหมือนกับบางโครงการของรัฐบาล AI Thailand Passport ที่พบการล็อกสเปคให้บริษัทที่อยู่ในเครือข่ายหวังเงินทอนให้บางพรรคการเมืองในระบอบสีน้ำเงินหรือไม่ก็เป็นการกล่าวหานะมีคำว่าหรือไม่ต่อท้ายอยู่ก็คุณณัฐพงศ์ก็อภิปรายทั้งสองก้อนก้อนแรกเป็นเงินเยียวยาก้อนที่สองเป็นเงินที่จะนำมาใช้ปรับโครงสร้างพลังงานนะอีก 200,000 ล้านบาททีนี้อีกท่านหนึ่งคุณกรจาติกวณิชจากพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นผู้เสนอยัตตินี้ด้วยนะครับอีกยัตติหนึ่งก็บอกว่าการออกพรกแต่ละครั้งซึ่งคือการเพิ่มวงเงินการกู้ของรัฐบาลนอกเหนือจากการขาดดุลในงบประมาณปกติแล้วจะต้องมีเหตุผลในการป้องกันผลกระทบที่จะทำให้เศรษฐกิจขาดความมั่นคงคำถามของศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องถามว่ามีเหตุผลทางความมั่นคงที่จะต้องออกพรกจริงหรือไม่ศาลจะต้องพิจารณา2ระดับ1ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่รัฐบาลอ้างว่าวันนี้ออกพรกได้สิ่งที่รัฐบาลจะต้องอธิบายศาลคือวันนี้ประเทศมีปัญหาความมั่นคงอย่างไรชี้ประเด็นไปที่เรื่องของปัญหาความมั่นคงที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องออกพรกกู้เงินฉบับนี้สองรัฐบาลต้องพิสูจน์ความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่นำเสนอในพรกฉบับนี้ว่าเป็นโครงการหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแก้ปัญหาระดับความมั่นคงของประเทศจริงหรือไม่มีวิธีการอื่นแทนการออกพรกหรือไม่คุณกรได้ให้ความเห็นส่วนตัวครับว่าแต่ผมขอฟันธงว่าปัญหาความมั่นคงไม่มีเศรษฐกิจอาจไม่สู้ดีแต่เศรษฐกิจไม่มีประเด็นปัญหาทางความมั่นคงวิธีการประเมินว่าเศรษฐกิจมั่นคงจริงหรือไม่หลักๆอาจจะดูที่การเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือ1ตัวเลข GDP ปรับเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอหรือไม่2ความมั่นคงทางทุนสำรองระหว่างประเทศ3การจัดเก็บรายได้ภาษีโดยรัฐบาลตามเป้าหมายที่กำหนด4ระดับหนี้สาธารณะมีสัดส่วนสูงจนทำให้ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่และ5ความเชื่อมั่นโดยรวมจากการเข้ามาลงทุนในประเทศทั้ง5ปัจจัยนี้ผมกล้ายืนยันว่าประเทศไทยไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงนี่คือคุณกรจาติกวณิชนะครับแล้วก็ยังย้ำอีกว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยเงินสำรองระหว่างประเทศมูลค่าโดยรวมกว่า10ล้านล้านบาทสูงสุดระดับต้นๆในโลกและสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประเทศไทยเคยมีมานี่คือสภาพของประเทศที่ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่นอกจากนี้กระทรวงการคลังได้ประกาศผลการจัดเก็บภาษี7เดือนแรกของปีงบประมาณจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่รวม2เดือนของภาวะสงครามด้วยปรากฏว่าเก็บภาษีได้เกินเป้า 3.1 หมื่นล้านบาททำให้เงินคงคลังโดยรวมสิ้นสุดหน้าเดือนเมษายน69อย ู่ที่เกือบ 300,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนี่หรือสภาพทางการคลังที่สะท้อนว่าขาดความมั่นคงขณะที่กรอบหนี้สาธารณะก็ยังอยู่ในวินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดไว้ที่ 70% แต่ในขณะเดียวกันเอกสารประกอบการอภิปรายจากสำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าปี2566ถึงปี2569รัฐบาลกู้เงินเฉลี่ยสูงถึงปีละ 800,000 ล้านบาทแต่สร้าง GDP ได้เพียงปีละ 400,000 ล้านแสดงให้เห็นว่านี่ขยายตัวเร็วกว่าฐานเศรษฐกิจของประเทศถึง2เท่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางการคลังระยะยาวสำนักวิชาการสภากำลังบอกว่ายิ่งกู้ยิ่งไม่มั่นคงมันย้อนแย้งตรงข้ามกับข้ออ้างของรัฐบาลนะเอาต่อยสักนิดนะฮะแล้วคุณกรณ์ก็บอกว่าหากวัดตัวเลขและภาวะในประเทศแล้วไม่ใช่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือเป็นปัญหาความมั่นคงที่เป็นวัตถุประสงค์ของการออกพรกกู้เงินหากรัฐบาลบอกว่าห่วงค่าครองชีพของประชาชนมีทางอื่นที่ดีกว่านี้นั่นก็คือลดราคาน้ำมันลงลดภาษีสรรพสามิตเพื่อให้ค่าครองชีพถูกลงได้ทั้งนี้การออกพรกเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลระยะยาวต่อประเทศหากทุกรัฐบาลอ้างสถานการณ์เศรษฐกิจที่ค่อนข้างปกติในปัจจุบันออกพรก.อนาคตมาตรา172จะไม่มีความหมายและกฎหมายวินัยการเงินการคลังจะไม่มีความหมายและทุกรัฐบาลสามารถกู้เต็มเพดานออกพรก.เพิ่มเติมได้สุดท้ายเศรษฐกิจจะไปไม่ได้ตอนท้ายนะคุณกรณ์จติกรเน้นย้ำว่าฝ่ายรัฐบาลบอกว่าฝ่ายค้านมองไม่เป็นวิกฤตแต่รัฐบาลมองว่าเป็นวิกฤตค่าครองชีพถือเป็นการเล่นลิ้นการเมืองพอเล่นได้แต่การคลังไม่ใช่ของเล่นหากมีทัศนคติออกพรก.แบบนี้หากกังวลและห่วงค่าครองชีพประชาชนมีวิธีอื่นโดยเฉพาะลดราคาน้ำมันลงต้นทุนพลังงานลดไฟฟ้าลดลงไม่ต้องกู้เพราะการกู้ทำให้เพิ่มหนี้สินประเทศและความมั่นคงถูกทำลายก็ทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนนะครับก็ยกเหตุผลชี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขต่างๆให้เห็นว่ามีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามองในมุมของพรรคประชาธิปัตย์นะรวมถึงคุณอภิสิทธิ์ก่อนหน้านี้ด้วยก็พยายามจะเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลงมาจากลิตรละประมาณสัก6บาทเศษๆนะถ้าลดลงมาเหลือเท่านั้นเท่านี้มันก็จะทำให้ราคาน้ำมันมันลดลงถ้าลดลงรัฐเสียรายได้ไปประมาณสัก 60,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทนั้นที่ห่างตัวเลขภาระความรับผิดชอบในระยะยาวที่เกิดขึ้นนะครับก็เทียบกันไม่ได้นี่คือรายละเอียดของการพิจารณานะครับยัตติเรื่องของให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้เงินกู้นะวงเงิน 40,000 ล้านบาทที่ได้เลิกในการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ขออนุญาตพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้านะกลับมาว่ากันต่อครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: กับช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์แล้วก็ผมมนตรีจอมพันธ์ผมนอกจากจะซื้อหวยไม่เคยถูกแล้วนะเที่ยวนี้ก็ยังเดาผิดอีกด้วยนั่นก็คือกรณีเรื่องของยัตติขอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้นะพรก.เงินกู้นะฮะ 400,000 ล้านบาทก็ได้เห็นสัญญาณจากการอภิปรายของคุณสุภชัยใจสมุทรนะคุณสุภชัยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยอภิปรายอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับคุณสุภชัยบอกว่าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าพรก.ไม่อยู่ในระบบตรวจสอบเพราะสภาพรก.ไม่อยู่ในระบบตรวจสอบเพราะสภาตรวจสอบและสามารถเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้เหตุผลของการออกพรก.มีความชัดเจนคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอได้เพื่อรักษาเสถียรภาพรักษาการจ้างงานและรักษาความเชื่อมั่นของประเทศทั้งนี้อาจเห็นต่างจากส.ส.ฝ่ายค้านแต่ในหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยคือการแบ่งแยกอำนาจเพื่อป้องกันการรวมศูนย์อำนาจและคุ้มครองประชาชนฝ่ายบริหารมีหน้าที่อำนาจตัดสินใจแก้ปัญหารัฐบาลออกพรก.กู้เงินคือการใช้อำนาจส่วนสภามีหน้าที่ตรวจสอบส่วนการตั้งกรรมการติดตามการใช้เงินกู้ทุกบาททุกสตางค์คือการถ่วงดุลดังนั้นการสนับสนุนไม่ใช่ปล่อยให้อำนาจไร้ขอบเขตแต่สนับสนุนระบบตรวจสอบทั้งนี้การกู้เงินก้อนใหญ่ต้องถูกตรวจสอบก็ดูเหมือนจะให้ความหมายไว้ชัดเจนนะเพราะเป็นเงินของประชาชนผมสนับสนุนการติดตามการใช้เงินหากใช้เงินไม่คุ้มค่าต้องตรวจสอบหากทุจริตไม่มีใครหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบได้ทั้งนี้การกู้เงินไม่ใช่การตีเช็คเปล่าสภาต้องช่วยกันตรวจสอบเข้มข้นพรรคฝากรัฐบาลสนับสนุนให้ตั้งกรรมาธิการเพราะนั้นส่งมาแบบนี้แล้วก็ยัตติของฝ่ายค้านที่เสนอโดย3พรรคการเมืองที่ว่าคือพรรคกล้าธรรมพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ที่ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ทั้งสองก้อนนี้วงเงิน 400,000 ล้านบาทนะครับก็คงจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไม่เหมือนกับกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลเห็นต่างจากฝ่ายค้านกรณีของโครงการแลนด์บริดจ์ตรงนั้นก็ถูกคว่ำไปในส่วนของการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพราะฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าควรเสนอความเห็นต่างๆนะให้รัฐบาลนำไปพิจารณาคุณวิสุทธิ์เข้ามาแล้วผมไปทักทายคุณวิสุทธิ์กันก่อนนะครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
8: สวัสดีครับต้นสังกัดขอไฟนะ
2: ดูเหมือนไมโครโฟนจะยังปิดอยู่นะคุณวิสุทธิ์นะฮะก็เปิดไมค์ทีมงานเปิดไมค์ให้คุณวิสุทธิ์ด้วยครับ
8: สวัสดีครับ
2: ระบบไมค์ยังปิดนะฮะ
9: เดี๋ยวคุณที่บ้านไปก่อนครับ
2: มาแล้วครับคุณที่สุด
9: มาแล้วนะครับนะฮะตกลงว่าพรรคภูมิใจไทยเขาถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยแล้วเหรอคุณมนตรี
2: ครับ
9: คุณนิกรของคุณมนตรีนี่วันนี้ชี้แจงเองนี่ใช่ไหมถึงเหตุผลของการให้สมาชิกพรรคเพื่อไทยถอนรายชื่อเรื่องของกบแก้ธรรมนูญมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณปฏิ
2: คือถ้าดูจากสิ่งที่เขาได้ชี้แจงไปคุณวิสุทธิ์ครับ
9: ครับ
2: ก็หนึ่งเนี่ยกรณีที่คุณแนนบุญธิดาในฐานะโฆษกพรรค
9: ครับ
2: ได้ชี้แจงไปเมื่อวานเราอาจจะไม่เห็นภาพชัดมากนักเพราะว่าไม่ได้ลงในรายละเอียด
9: ครับ
2: เพียงแต่บอกว่าเกรงว่ามันจะขัดหลักการ ขัดกับคำวินิจฉัยของ
9: ศาล
2: รัฐธรรมนูญนะเพราะว่าที่มาของสสรของพรรคเพื่อไทยนั้นนะมาจากประชาชน
9: ครับ
2: นะซึ่งก็จะแตกต่างจากร่างของพรรคภูมิใจไทยที่ไม่ได้ผ่านมือประชาชนที่ต้องเข้าไปเลือกในคูหาคือใครที่สนใจใครที่อยากจะมีส่วนร่วมกับขบวนรถไฟสายประวัติศาสตร
9: ์ครับ
2: ก็ไปยื่นแสดงความจำนงต่อกกต.กกต.ก็จะตรวจสอบคุณสมบัติความถูกต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั้งหมดแล้วก็รวบรวมรายชื่อทั้งหมดส่งมาที่สภาเลย
9: ครับ
2: แล้วก็ให้สภาเป็นคนเลือกนั่นคือหลักการของร่างของพรรคภูมิใจไทยแต่ร่างของของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยก็มีสสร300คน
9: ครับ
2: นะขออภัยสสร150คน
9: แต่ว่าเลือกโดยตรง300ใช่ไหมครับ
2: แล้วเลือกมา300
9: ครับ
2: และส่งมาให้สภาเหลือครึ่งหนึ่งอันเนี้ยมันก็เลยถูกพรรคภูมิใจไทยมองว่าอาจจะมินเมหรือว่าขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก็เลยมีมติให้สมาชิกพรรคที่ไปร่วมลงชื่อนั้นไปถอนรายชื่อออกจากร่างของพรรคภูมิใจของพรรคเพื่อไทยครับคุณที่สุดครับ
9: แต่ว่าตกลงว่าคนที่ลงลายเซ็นไว้ลายมือชื่อแก้ไขของพรรคเพื่อไทยนี่ตรงลงภูมิใจไทยถอนก็ยังอยู่ครบอยู่ใช่ไหมคุณมนตรี
2: คือไม่มีปัญหาครับเพราะว่า
9: ครับ
2: ก็มีพรรคการเมืองอื่น
9: ๆ
2: นะครับที่เขาเข้าชื่อสนับสนุนด้วยถ้าดูจากการแถลงของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยก็มีด้วยกัน7พรรคการเมือง
9: 7พรรคการเมือง
2: นะเมื่อภูมิใจไทยถอนออกไปแล้ว
9: ครับ
2: ก็ร่างนั้นก็ยังสามารถที่จะยื่นต่อไปได้ไม่ได้มีปัญหาครับคุณพิสุทธิ์ครับ
9: แล้วมันมีปัญหาอะไรเหรอถึงต้องถอนนะ
2: ครับ
9: คือดูแล้วผมโอ้ทีแรกผมคิดว่างี้นะคิดว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอ้คงจะแบบคือคงจะรู้สึกอยู่อะว่าอยู่ๆไปถอนรายชื่อมาทั้งที่คุยกันแล้วเนี่ยนะจะเสียความรู้สึกหรือเปล่าหรือจะอยู่เฉยๆหรือว่าจะแสดงออกซึ่งอาการงุนงิดบ้างหรือเปล่าสำหรับพรรคเพื่อไทยนะ
2: ครับ
9: เพราะว่าก็คือมองจากคนข้างนอกเราเข้าใจได้อยู่นะอาจารย์นี่คือนักการเมืองนี่เรื่องใหญ่นะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของพรรคแล้วก็มี7พรรคการเมืองไปลงรายชื่อด้วยรวมทั้งภูมิใจไทยซึ่งคุณยศนันท์ก็ดีอกดีใจนะขอบคุณพรรคเพื่อไทยขอบคุณพรรคภูมิใจไทยปรากฏว่าถอนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ประเด็นที่มาสสรใหม่ฮะคุณรัฐมนตรีครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ยังไม่ลืมใช่ไหมครับว่าเป็นหัวหน้าพรรคนะครับ
2: ครับ
9: คือคนจำเป็นอะไรนะว่ารัฐมนตรีแรงงานมากกว่าเป็นหัวหน้าพรรคเลยพี่ยิ้มนะ
2: ครับ
9: ก็บอกว่าทีนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการตั้งสสรเร็วขึ้นหลังจากเพื่อภูมิใจไทยปรับท่าทีเนี่ยก็เอาเป็นว่าจุลพันธ์บอกว่าเป็นเรื่องปกติในกระบวนการรัฐสภาคุณอนุทินก็แจ้งมตินี้ให้คุณจุลพันธ์ทราบล่วงหน้าแล้วไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนี่ผมไม่ได้ดูภาพว่าตอนที่คุณจุลพันธ์พูดในกัดฟันพูดหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะนะแต่เอาเป็นว่าก็ยืนก็เข้าใจนะว่าต้องเสียงสนับสนุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาแล้วก็ต้องได้เสียงสว1ใน3ซึ่งภูมิใจไทยแก้เป็น1ใน4นะครับก็เอาเป็นว่าพรรคเพื่อไทยก็จะกลับไปทบทวนดูใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสสรครับที่จะเป็นตัวแทนยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปดูรูปแบบที่มาของสสรว่าจะมาจากเลือกตั้งโดยอ้อมหรืออิงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญงั้นพรรคต้องใช้เวลาทบทวนและหารือเพื่อให้เกิดการตกผลึก ตอนนี้ไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้แล้วก็การพิจารณาว่าต้องปรับแก้ไขที่มาของสสรให้สอดคล้องกับร่างภูมิใจไทยหรือไม่ ทั้งหมดต้องผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยก่อนก็ดูอย่างนี้ดิเรียกว่าอะไรฮะถอยไม่ถอนไหมเขาไม่ถอนเนาะ
2: เออถอยสักครึ่งซอยอ่ะคุณพิสุทธ
9: ิ์แต่ผมคิดว่าก่อนจะถอยเนี่ยคุณบันตี
2: กล้าม
9: ต้องถอนหายใจก่อนแล้วก็ถอยครึ่งซอย
2: ที่ผมเห็นในตอนท้ายนะคุณพิสุทธิ์คือบางสำนักก็ไปฟันธงเรียบร้อยแล้วว่าเพื่อไทยเนี่ยพร้อมที่จะปรับปรุงคือแก้ไขร่างให้สอดคล้องกับร่างของเพื่อไทยถ้าอย่างนี้เนี่ยในทางการเมืองเนี่ยถือว่าเสียหายนะครับ
9: นั่นสิ
2: เพราะว่าเราเป็นพรรคการเมืองที่มีจุดยืนตรงนี
9: ้ครับ
2: นะฮะแต่เสร็จแล้วพอพรรคหลักที่อยู่ในรัฐบาลนะครับถอนชื่อออกก็ทั้งที่รายชื่อเท่าที่มีอยู่นั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะยื่นร่างได้ไม่ได้
9: ไม่มีปัญหาก็ยังยื่นได้อยู
2: ่แต่กลับจะไปแก้ไขเพื่อสอดคล้องกับร่าง
9: ของภูมิใจไทย
2: ภูมิใจไทยนะเหตุผลตรงนี้หนึ่งนะฮะให้มันสอดคล้องกับร่างของภูมิใจไทยนะฮะภูมิใจไทยก็จะได้มีมติให้ลงชื่อให้ใหม่อย่างนั้นเหร
9: อ
2: นะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจุดยืนของพรรคที่มีมาตั้งแต่ต้นว่าจะต้องมีความเชื่อมโยงกับประชาชน
9: ครับ
2: มันก็จะหายไปนะผมพาไปดูตอนท้ายนิดหนึ่ง
9: ครับ
2: นักข่าวเขาถามคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ว่า
9: ครับ
2: จะต้องมีการปรับแก้เรื่องที่มาของสสรให้สอดคล้องกับร่างของพรรคภูมิใจไทยหรือไม
9: ่ครับ
2: คุณจุลพันธ์บอกไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นและไม่ได้หมายความเช่นนั้นขอใหเวลาเป็นตัวตอบดีกว่าเพราะตนก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตอบได้จะต้องเป็นสิ่งที่รับความเห็นชอบร่วมกันของสมาชิกนะอันนี้ดูเหมือนจะกว้างๆนะไม่ได้ทิ้งข้างไปข้างใดข้างหนึ่งนะอยู่ตรงกลางทีนี้นักข่าวถามว่ามีการระบุว่าเพื่อไทยอาจจะเสียหลักของตัวเองเนี่ยถามนำเพราะต้องคล้อยตามพรรคการเมืองหลักหรือไม่คุณจุลพันธ์ก็ปฏิเสธอีกเหมือนกันว่าไม่ใช่ยังมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันอีกหลายข้อและที่สำคัญจะเป็นร่างของใครก็ตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายหลักของประเทศไม่สามารถเริ่มด้วยการขัดแย้งเราต้องสงวนจุดร่วมหากจุดที่สามารถเดินหน้าร่วมกันได้ในการขับเคลื่อนการแก้ไขแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ยืนประจันหน้ากันตนรับประกันได้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้สุดท้ายจะไปไม่ถึงฝั่งฝันฉะนั้นในจุดนี้เพื่อไทยพร้อมรับฟังทุกฝ่ายจะเห็นว่าความพยายามของพวกตนที่ผ่านมาร่างของเรามีความเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดและเป็นประชาธิปไตยโดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลแต่การเดินหน้าของเราสิ่งที่เราทำคือการรวบรวมเสียงจากสมาชิกไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเพราะนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่าความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายเท่านั้นจึงจะสามารถผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เกิดขึ้นได้จริงคือถ้าฟังประโยคใหญ่สุดท้ายอย่างนี้
9: ค
2: ือจะเอาความสำเร็จเป็นที่ตั้งไม่ได้มายึดเรื่องของหลักการจุดยืนนะแล้วก็สิ่งที่ตัวเองบอกว่าไม่ได้มันไม่ได้ผิดแต่เมื่อเสียงส่วนเสียงอื่นๆเนี่ยมองเห็นว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาเนี่ยเพื่อที่จะให้ไปถึงฝั่งฝันถ้าถอดความจากตรงนี้ก็แสดงว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะแก้ไขเพื่อที่จะให้ร่างของตัวเองนะไม่มีปัญหาในสายตาของพรรคแกนนำที่มีตั้ง192เสียงก็รอดูครับ
9: ทีนี้พรรคเพื่อไทยไม่ลองฟังเสียงของคุณอ๋อยจตุรนต์ฉายแสง
2: อ
9: าจารย
2: ์
9: ชูศักดิ์ศิรินินดูเหรอครับ
2: ครับ
9: เพราะว่าพรรคเนี่ยมอบหมายให้อาจารย์ชูศักดิ์ให้คุณจตุรนต์เป็นหัวหอกในเรื่องนี้แล้วก็จุดยืนชัดเจนที่พอถอยกลับเนี่ยลองถามสองท่านดูหน่อยไห
2: ม
9: คือไหนๆก็จะบอกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภาไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลถ้าอย่างนี้เนี่ยพอพรรคภูมิใจไทยไม่เอาเนี่ยคนก็จะตีความได้ว่าแหมเดี๋ยวกลัวรัฐบาลล่มหรือเปล่า หรือกลัวไม่ได้ร่วมรัฐบาลหรือเปล่าก็เลยถอยนะฮะก็ผมเชื่อว่าก็เข้าใจอ่ะว่าในเพราะว่าที่ไม่มีทางเลือกมากนักสำหรับพรรคเพื่อไทยคือขืนแข็งขืนออกมาตอบโต้นะมันก็ทำให้อารมณ์การทำงานร่วมกันคงไม่สนุกอ่ะนะก็เข้าใจอยู่แต่ว่าเหมือนที่คุณมนตรีว่าจุดยืนทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของประชาธิปไตยเป็นจุดขายของพรรคเพื่อไทยซึ่งผมเข้าใจว่าทางพรรคเพื่อไทยก็เคยพูดนะว่าเรื่องจุดยืนนี้มั่นคงไม่เกี่ยวการรัฐบาลหรือไม่แต่นี่ก็อดคิดไม่ได้นะว่ามันจะเกี่ยวพันกับสถานะและก็ความมั่นคงในการร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะก็ถือว่านี่คือพรรคเพื่อไทยนะฮะส่วนเรื่องกังวลว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทำตามของพรรคเพื่อไทยมันจะสวนทางกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะฮะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญก็บอกไม่มีการเลือกตั้งโดยตรงถูกไหมคุณมนตรี
2: ครับ
9: นะฮะวันที่ผมก็พยายามดูคำอธิบายคือคุณเนี่ยดูคนที่แถลงคุณคุณที่ก่อนจำนงนะฮะของคุณมนตรีนะครับนี่ล้อกันเล่นนะพิธีกร
2: ผมสัมภาษณ์บ่อยๆครับคุณที่ส
9: ุ
2: ด
9: ใช่ผมก็เลยแซวเล่นไปพิธีกรของคุณมนตรีนะคุณที่ก่อนก็แถลงเรื่องนี้แหละว่าตกลงว่าเรื่องที่ถอนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสี่ยงใช่ไหมเสี่ยงต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะก็เดี๋ยวจะขัดกับคำวินิจฉัยที่18/2562นะฮะที่บอกว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงกรณีกู้ความเสี่ยงอ่ะทีนี้คุณนิกรพยายามอธิบายอย่างนี้ครับคุณนิกรคุณมนตรีครับ
2: ครับ
9: อธิบายเรื่องนี้ว่าจริงๆเนี่ยอำนาจของการแก้รัฐธรรมนูญก็ยังอยู่ในมือของประชาชนอยู่ดีนะฮะคุณที่กรมพยายามจะบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคือไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ครับไม่ว่ารัฐสภาจะร่างรัฐธรรมนูญแบบไหนออกมาก็ต้องไปถามประชาชนผ่านการทำประชามตินั่นแสดงว่าประชาชนมีความเกี่ยวพันกับการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถึง3ครั้งจะบอกว่าไม่ผูกพันกับประชาชนไม่ได
2: ้
9: รัฐสภาจะเสนออย่างไรประชาชนไม่ใช่พรรคประชาชนนะฮะประชาชนสามารถตีตกได้หมดคุณธิกรอธิบายว่าอำนาจเต็มอยู่ที่ประชาชน3ครั้งทำมาแล้ว1ครั้งเหลืออีก2และนี่คือต้องแยกให้ชัดนะฮะถ้าฟังอย่างนี้คุณมนตรีฟังได้ไหมอำนาจยังอยู่ที่ประชาชนอยู่
2: ในมุมการมีส่วนร่วมของประชาชนของคุณนิกรกับของพ
9: ร
2: รคประชาชนหรือรวมทั้งพ
9: ร
2: รคเพื่อไทยด้วยเนี่ยจะแตกต่างกันนะคุณนิกรกำลังพยายามอธิบายว่านี่ไงประชาชนก็มีส่วนร่วมในฐานะผู้ที่มีอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญตามที่ศาลได้วินิจฉัยเอาไว้ด้วยการออกเสียงประชามตินะถึง3ครั้งนะครั้งแรกออกไปแล้วนะเห็นด้วยกับการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นถัดไปตอนเนี้ยเสนอแก้256เพิ่มหมวด15/1เสร็จแล้วก็ต้องให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติรับรองว่าเห็นด้วยกับเนื้อหาสาระที่จะใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่มาสสร. อย่างเนี้ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เข้าคูหาแล้วก็กาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเสร็จสับจากนั้นถ้าเห็นชอบก็นำไปสู่การจัดตั้งสสร.มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นสุดท้ายท้ายสุดประชาชนก็มีส่วนร่วมผ่านการออกเสียงว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอีกเหมือนกันนี่คือในความหมายของคุณนิกรที่จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมในฐานะผู้มีอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญแต่ในความหมายของพรรคประชาชนนั้นเนี่ยเขาเห็นว่าไม่ใช่แค่ลงประชามติแต่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่างจัดทำเนื้อหาต่างๆนั่นคือความแตกต่างระหว่างพรรคประชาชนแล้วก็พรรคภูมิใจไทยที่มองมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชนแตกต่างกันตรงนี้แหละครับคุณสุคราม
9: ครับถ้าอย่างนั้นคุณมนตรีครับเป็นไปได้ไหมว่าร่างกฎหมายที่เสนอเข้าที่สภาเนี่ย มันน่าจะเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักแล้วถ้าเกิดเป็นร่างที่เห็นต่างเนี่ยเพราะที่มาของสสรเนี่ยที่มีเลือกตั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมเนี่ยน่าจะถูกภูมิใจไทยตีตกไปได้มั้ยในสภาแล้ว
2: ผมเดาในทางนั้นน่ะ ค
9: ุ
2: ณวิสุทธิ์เดาในทางที่ว่าเริ่มไปสะกิดให้เพื่อไทยเนี่ยได้รู้ตัวเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้แม้ล่ะ
9: คือ
2: เห็นว่ามันมีช่องโหว่ช่องว่างตรงนั้นนะผมเห็นคุณนิกรยกมา2ประเด็น
9: ครับ
2: ประเด็นแรกก็คือกังวลว่ามันจะขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประเด็นหนึ่ง
9: ครับ
2: อีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ในบรรทัดสุดท้ายของพารากราฟแรกที่บอกว่าอีกทั้งในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคแกนนำต้องระมัดระวังไม่ให้มีประเด็นสุ่มเสี่ยงที่กระทบเสถียรภาพได้ก็ดูเหมือนจะเป็นข้อกังวลในเรื่องของมิติการทางการเมืองนะฮะแต่จะอย่างไรก็ตามถ้าดูจากเหตุผลแบบนี้แล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยผมมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะ คุณวิสุทธ
9: ิ์ว่า
2: สงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อหลักการของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยวางหลักเอาไว้แตกต่างกันแล้วในเมื่อจุดยืนของตัวเองเนี่ยนะลงชื่อรับรองร่างของพรรคตัวเองซึ่งมีหลักการอย่างนี้แล้วจะให้ส.ส.ของตัวเองไปลงชื่ออีกหลักการหนึ่งอีกร่างหนึ่งได้ยังไงเพราะว่าคนละหลักการก็ได้รับการอธิบายว่าคำว่าหลักการนั้นเนี่ยมันตีความแคบอยู่ตรงการแก้ไข256นะฮะเพื่อเพิ่มหมวด15ทับ1เพราะนั้นหลักการถูกจำกัดวงอยู่เฉพาะการแก้ไขมาตรา256ส่วนอื่นๆที่อยู่ในหมวด15ทับ1เป็นเรื่องของรายละเอียดที่จะต้องไปอภิปรายไปพิจารณากันแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมได้ในวาระถัดๆไปก็น่าจะจบเพราะนั้นก็เลยเดินสายเวียนเทียนไปลงชื่อสนับสนุนร่างนั้นร่างนี้กันหลายๆร่างแต่สุดท้ายพอมาบอกว่าเนื้อหาที่อยู่ใน15ทับ1นั้นเนี่ยมันแตกต่างกันก็เลยถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นจนกระทั่งถอนชื่อก็เลยไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันมีเหตุผลอื่นอีกด้วยหรือเปล่าครับคุณที่สุดคร
9: ับแต่ว่าเวลาจำกัดผมมองยี้ได้ไหมคุณมนตรีว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยถ้าแก้ได้นะภูมิใจไทยก็น่าจะได้เพราะว่าเป็นคนเจ้าของร่างแล้วถ้าเกิดว่ารัฐธรรมนูญใหม่ไปไม่ได้หรือไม่ผ่านประชามติก็กลับมาใช้ฉบับเดิมคือปี60ภูมิใจไทยก็น่าจะได้อะไรจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นแปลว่าไม่ว่าเก่าหรือใหม่ภูมิใจไทยได้เต็มๆไหม
2: ครับนั่นแหละขโมยไว้ที่ตรงนั้นเพราะว่าจะได้หรือ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัด

0: ข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวรินทร์สัจเดวครับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราปิดบวกขึ้นมา 6.73 จุดนะครับรับแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ครับเพิ่มขึ้นมา 6.73 จุดคิดเป็น 0.42% ครับวอลุ่มวันนี้ก็ไม่น้อยนะครับ 89,750.47 ล้านบาทน้อยกว่าเมื่อวานแต่ว่าก็ถือว่าไม่น้อยนะครับการซื้อขายในหมายถึงว่าน้อยกว่าวันที่2มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้ติดไปลุ้นวันการซื้อขายในวันนี้เนี่ยดัชนีปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 1,600 ก่อนค่อยๆ ย่อลงมาเล็กน้อยทำจุดสูงสุด 1,607.25 จุดนะครับแล้วจุดต่ำสุด 1,586.75 จุดครับหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น219หลักทรัพย์ลดลง264หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง176หลักทรัพย์นะครับโดย Top 5ในวันนี้นะครับก็คืออันดับที่1เนี่ยคือ Gulf ครับมูลค่าการซื้อขาย 9,122 ล้านบาทปิดเพิ่มขึ้นมา2บาท75สตางค์ที่67บาท25สตางค์ครับ LT มาอันดับ2ครับ 6,222 ล้านบาทปิดไปที่58บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา2บาท25สตางค์นะครับอันดับที่3 SCB 5,920 ล้านบาทปิดไปที่141บาทเพิ่มขึ้นมา3บาท50สตางค์อันดับที่4 Delta 4,947 ล้านบาทปิดไปที่356บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทและอันดับที่5 Advance 3,823 ล้านบาทปิดไปที่360บาทลดลงไป4บาทนะครับวันนี้ผมอยู่กับนักวิเคราะห์ที่จะมาวิเคราะห์ให้เราได้ฟังกันนะครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุโชติครับ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้วอลุ่มก็ไม่น้อยกว่าวันอังคารสักเท่าไหร่นะครับมาจากปัจจัยอะไรบ้างครับวันนี
3: ้ครับจริงๆต้องบอกว่าปัจจัยจากต่างประเทศเนี่ยค่อนไปทางจะลบด้วยซ้ำนะครับก็คือระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองนะครับก็คือเรื่องของภาษีนะครับทางสหรัฐเนี่ยก็หยิบยกประเด็นเรื่องของภาษีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าอาจจะดูแล้วไม่ได้ aggressive มากเหมือนกับครั้งก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นปัจจัยที่ไม่ได้เป็นบวกนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นลบมากนะนะเพราะฉะนั้นปัจจัยภายนอกจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยค่อนไปทางลบเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับก็จะเห็นตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการปรับลดลงกันนะครับแต่ว่าลดลงไม่ค่อยเยอะมากนะครับด้วยปัจจัยสองเรื่องที่ผมพูดไปนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเองนะฮะที่ตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนี่ซ้ำนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ขึ้นด้วยหุ้นตัวเดียวนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยหลายวันนะครับที่ดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยขึ้นด้วยหุ้นเดลต้าเป็นหลักนะแต่วันนี้เนี่ยมีการกระจายไปที่หุ้นขนาดใหญ่ตัวอื่นเพิ่มเติม
2: ใช่ครับ
3: นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกัลฟ์หุ้น AOT นะครับหุ้น SCB นะครับพวกนี้เนี่ยเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่ต้องบอกว่ามารับไม้ต่อหุ้นเดลต้าได้ดีก็แสดงภาพรวมของตลาดหุ้นไทยที่ยังดูพอจะแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งอยู่นะครับก็คือยังเป็นภาพที่ดูดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าหุ้นเดลต้าลงแล้วตัวอื่นลงหมดนะฮะภาพอย่างนั้นจะไม่ค่อยดีนะครับสำหรับปัจจัยนึงที่ผมประเมินว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะเห็นภาพของการไซด์เวย์อัพขึ้นต่อได้นะครับนี่เป็นภาพระยะกลางนะฮะก็คือเม็ดเงินฟันโฟนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยต่างชาติจะเป็นผู้ขายสุทธินะครับเนื่องจากที่ผมบอกไปว่าปัจจัยต่างประเทศมันไม่ได้เป็นบวกเท่าไหร่นักนะครับแล้วประเด็นหนึ่งที่ทางฝ่ายวิสาหกิจ KTI เราประเมินว่าน่าจะมีโอกาสเนี่ยนะก็คือตลาดหุ้นอินโดนีเซียนะครับถูกปรับลดน้ำหนักลงมาค่อนข้างแรงนะฮะโดย MSCI นะครับแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยน่าจะมีการกระจายมาสู่ประเทศอื่นๆนะฮะในภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งประเทศไทยก็น่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้อันนี้ส่งไปด้วยนะซึ่งก็เห็นภาพชัดแล้วในเดือนพฤษภาคมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนักลงทุนต่างชาติจะเป็นผู้ขายสุทธิในเดือนพฤษภาคมหรือที่เรียกกันว่าเซลล์อินเมย์นะแต่สำหรับรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเม็ดเงินที่เข้ามาซื้อด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดหวังนะฮะว่าน่าจะมีการปรับน้ำหนักนะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยขึ้นนะครับเป็นการสลับพอร์ตจากอินโดนีเซียมาไทยนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยถูกจัดอันดับเป็น underweight หรือลดน้ำหนักเนี่ยมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่ามีการปรับน้ำหนักขึ้นมาได้บ้างเล็กน้อยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยนะครับสำหรับเซกเตอร์นะครับหรือหุ้นในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ย ยังคงเกาะกับเทรนด์ในเรื่องของวัฒนธรรมการลงทุนรอบใหม่ของประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าย้อนกันไปเนี่ยประเทศไทยไม่ได้มีเวฟหรือคลื่นการลงทุนรอบใหญ่ๆรอบใหม่ๆเนี่ยมาหลายสิบปีละนะรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการลงทุนเรื่องของ data center นะครับแล้วก็พวกอุตสาหกรรมในกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆนะซึ่งถือว่าเป็นเวฟรอบใหม่ที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างนะครับรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยนะฮะเพราะว่าการลงทุนพวกนี้เนี่ยจะตามมาด้วยการกู้นะครับกู้จากแบงก์นี่แหละนะฮะในเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะฮะวันนี้ก็เห็นภาพชัดก็คือหุ้นกอล์ฟนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเด่นนะฮะเพราะว่าอุตสาหกรรมใหม่ที่เข้ามาลงทุนในไทยรอบนี้เนี่ยมีความต้องการใช้พลังงานค่อนข้างสูงนะครับ
2: ครับผมทีนี้เป็น 1,600 จุดเนี่ยมันจะอยู่ยาวนี่เป็นการพักฐานใหม่ที่จะไปต่อหรือว่ามันจะมีโอกาสร่วงต่ำกว่า 1,600 บ้างครับ
3: ครับต้องบอกว่าการทดสอบ 1,600 จุดเนี่ยนะฮะเป็นการทดสอบแล้ววันนี้ยังไม่ผ่านนะยังไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็มีความพยายามจะใกล้ทดสอบ 1,600 จุดแล้วขาดอีกเป็นแค่จุดเดียวนะครับเรียกว่าทดสอบแล้วล่ะนะครับแล้วก็วันนี้ทดสอบแล้วเนี่ยยังไม่ผ่านนะครับก็เป็นภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยเลือกที่จะขายทำกำไรกันออกมาก่อนเพราะว่าอาจจะมองว่าไม่ผ่านต้านจิตวิทยาที่ 1,600 จุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีการโอกาสนะพักฐานค่อนข้างสูงสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็มองแนวรับแรกที่ 1,580 แล้วก็ถัดไป 1,565นะครับคงจะเป็นลักษณะการค่อยๆไซด์เวย์อัพนะครับมีการทักฐานตั้งระหว่างทางเนื่องจากว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เป็นบวกอะไรมากนักนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะมองภาพระยะไกลกันสักนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของเวฟการลงทุนของประเทศไทยนะครับ
2: ครับวันพรุ่งนี้ตลาดจะเคลื่อนไหวยังไงแล้วให้จับตาปัจจัยทางเทคนิคยังไงบ้างครับหรือมีกลยุทธ์ในการลงทุนในกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับวันพรุ่งนี
3: ้ครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะฮะเป็นวันศุกร์ด้วยนะครับก็ผมมองว่าจะมีโอกาสพักค่อนข้างสูงนะครับหลังจากที่บอกไปว่าไม่ผ่าน 1,600 จุด2ครั้งละนะครับ2วันละนะครับเพราะฉะนั้นเน้นเป็นลักษณะการซื้ออ่อนตัวหรือซื้อแนวรับจะดีกว่านะครับก็มองแนวรับอย่างที่บอกไปนะครับ 1,580 1,565 นะก็นับไปที่หุ้นในกลุ่มหลักนะครับก็คือนิคมรับเหมาก่อสร้างธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่รับกับเวฟการลงทุนรอบใหม่นะครับแล้วก็รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าด้วยนะครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากนะครับคุณสุโชตครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุโชตธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยกับการให้คำแนะนำสำหรับนักลงทุนในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ตลาดเป็นบวกขึ้นมา 6.73 จุดนะครับไปดูภูมิภาคกันหน่อยครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเนี่ยปิดบวกปิดลบครับหลังจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR นะครับ United States Trade Representatives เนี่ยนะครับเสนอให้เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมในอัตราสูงสุด 12.5% กับสินค้านำเข้าจาก60ประเทศซึ่งก็รวมถึงจีนไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับจะมีผลบังคับใช้ในเดือนหน้าโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยล้มเหลวในการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับดราม่ามากนะครับวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 4,057.78 จุดนะครับลดลงไป 26.19 จุดหรือคิดเป็น 0.64% ครับหุ้นเซี่ยงฮ่องกงวันนี้ปิดร่วงลงเช่นเดียวกันนะครับตามทิศทางของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วงลงกว่า600จุดในวันพุธที่3มิถุนายนหลังมีรายงานว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาประทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ลดทอนความหวังที่สงครามนั้นจะยุติลงในเร็ววันนี้ครับทั้งเซ็นปิดไปที่ 25,253.40 จุดลดลงไป 379.81 จุดนะครับคิดเป็น 1.48% นิกเคอิโตเกียววันนี้ปิดลบครับโดยช่วงหนึ่งนั้นดัชนีร่วงลงไปกว่า 2% และลบช่วงบวกของวันก่อนหน้าไปจนเกือบหมดเลยนะครับท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นและความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความขัดแย้งในตอนออกปลาซึ่งก็กระตุ้นให้เกิดแรงเทขายออกมาเป็นวงกว้างครับอีกทีปิดตลาดไปที่ 67,470.69 จุดร่วงลงไป 931.44 จุดครับคิดเป็น 1.36% คอมโพสิตเกาหลีใต้ก็ปิดลบนะครับมีแต่บ้านเราที่ปิดบวกสวนชาวบ้านกันหมดเลยนะครับที่อื่นเขาปิดลดลงกันหมดเลยนะครับโซฟา คอมโพสิตเกาหลีใต้ก็ลดลงไป 162.08 จุดหรือ 1.84% นะครับปิดไปที่ 8,639.41 จุดครับนักลงทุนเทขายเพื่อทำกำไรหลังดัชนีปิดแดนบวกติดต่อกัน3วันทำการขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับออสเตรเลียก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับ S&P ASX 200ตลาดออสเตรเลียปิดร่วงลงเกือบ100จุดในวันนี้ครับจากแรงขายทำกำไรหลังจากที่ดัชนีปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันนะครับนักลงทุนจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากอิหร่านโจมตีสนามบินของคูเวตและกองกำลังสหรัฐโจมตีเป้าหมายใกล้ช่องแคบของมูชนะครับนี่คือ S&P ASX 200ที่ปิดไปที่ 8,686.10 จุดลดลงไป 99.60 จุดคิดเป็น 1.13% และดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,916.90 จุดลดลงไป 100.30 จุดคิดเป็น 1.11% ครับข้อมูลประมวลโดยคุณปริยพันธ์มีสุขสำหรับ Info Quest นะครับในขณะที่บ้านเราวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวในกระแสเศรษฐกิจและธุรกิจของบ้านเรานะครับคุณสุภจีกลางไทม์ไลน์แก้ภาษีทรัมป์ 12.5% kick off ไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ช่วยช็อปตลอดเดือนมิถุนายนนะครับนั่นก็เป็นไฮไลท์ของชาวเศรษฐกิจของบ้านเราในวันนี้แหละครับที่กระทรวงพาณิชย์นะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันหน่อยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับจีนสหรัฐเปิดฉากปะทะคารมครบรอบ37ปีเหตุการณ์เทียนอันเหมินนะครับในขณะที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์นะครับ UN เลือก5สมาชิกไม่ถาวรชุดใหม่เข้าคณะมนตรีความมั่นคงเยอรมนีพลาดเก้าอี้เป็นครั้งแรกนะครับรายละเอียดของข่าวนี้นะครับที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ UNGA นะครับลงคะแนนเลือก5สมาชิกไม่ถาวรชุดใหม่เข้าสู่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระ2ปีเริ่มปี2027ทิศโผใหญ่ครับหลังจากเยอรมนีมหาอำนาจยุโรปนั้นพ่ายคะแนนให้กับโปรตุเกสและออสเตรียส่วนกลุ่มเอเชียแปซิฟิกนะครับคีร์กิสถานเอาชนะฟิลิปปินส์คว้าที่นั่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเลยครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับจีนสั่งแบน4สสนิวซีแลนด์ห้ามเข้าประเทศ1ปีปมเหยื่อไต้หวันขณะที่ทางด้านของอิสราเอลเลบานอนบรรลุข้อตกลงยุติการใหม่นะครับยื่นเงื่อนไขฮิซบอลลาห์ยุติโจมตีนี่ก็เป็นล่าสุดนะครับส่วนของบ้านเราเองนะครับคุณสุภจีคิกอฟไทยช่วยไทยครับเพิ่มรายได้ SME ไทยดันสินค้า SME กว่า 2,000 รายขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากลดภาระค่าครองชีพและก็การไทม์ไลน์แก้ภาษีจองเก็บภาษี 12.5% นะครับวันนี้มีการจัดงานกันไปนะครับที่กระทรวงพาณิชย์ในส่วนของสิ่งที่จะกังวลกันอยู่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับก็เกี่ยวข้องกับภาษีจากอเมริกานี่แหละครับสินค้าใน Annex A ที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยมี 1,655 รายการนะครับไทยต้องยื่นคำร้องก็ร่วมกันรับรองในคอนเทนเนอร์ภายใน22มิถุนายน69นี้และยื่นความเห็นเป็นลักษณ์อักษรภายใน6กรกฎาคม69เพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นใน Annex A ก่อนที่สหรัฐจะเปิดรับฟังความเห็นในวันที่7กรกฎาคม69และคาดว่าจะประกาศผลขั้นสุดท้ายก่อน24กรกฎาคม69นะครับแต่ก่อนหน้านี้มีการประชุม FOMC ครับกับประธานเฟดคนใหม่ซึ่งเขามีแนวคิดที่แตกต่างจากเจอโรมพาวเวลนะครับวันนี้เป็นท็อปิกที่เราคุยกันกับอาจารย์สมชายพักภาพวิวัฒน์ในช่วงต่อไปนะครับต่อติดเศรษฐกิจพักกันสักครู่หนึ่งครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายพักภาพวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอ มิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
3: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงที่2ของรายการคือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับวันนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์จะพาเรามาดูแนวคิดของประธานเฟดคนใหม่เควินวอชซึ่งก็รับไม้ต่อจากเจอโรมพาวเวลนะครับก็เริ่มเห็นแนวนโยบายแนวคิดที่แตกต่างกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ forward guidance นะครับซึ่งตัวเควินวอชเนี่ยเห็นว่าไม่ควรจะมีนะครับเราจะคุยเรื่องนี้กันรวมไปถึงจับตาดูการประชุม FOMC ที่กำลังจะมีขึ้นนะครับ Federal Open Market Committee Meeting ในวันที่16ถึง17มิถุนายนนี้ซึ่งโลกการเงินกำลังจับตาดูอยู่นะครับว่านโยบายการเงินหรือ Monetary Policy ของทางเควินวอชจะออกมาเป็นอย่างไรท่ามกลางความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อในสหรัฐตอนนี้เนี่ยนะครับตัวเควินวอชเองก็เข้ามารับตำแหน่งประธานเฟดนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่จบการศึกษาจาก Stanford นะครับ Public Policy แล้วก็ Harvard Law School นะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยเป็นสมาชิกของ Federal Reserve Board of Governors มาแล้วนะครับระหว่างปี2006ถึง2011ก็ทำให้เขาตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นGovernor หรือว่าผู้ว่าการเนี่ยนะครับที่อายุน้อยที่สุดเลยนะครับในประวัติศาสตร์เมื่ออายุได้เพียง35นะครับแล้วก็มีความสนิทสนมกับทรัมป์เป็นพิเศษด้วยโลกก็ยิ่งจับตามองกันใหญ่นะครับว่าเอ๊จะมีความเป็นอิสระในการบริหารนโยบายของ Federal Reserve หรือของธนาคารกลางสหรัฐหรือเปล่านะครับเรามาฟังการวิเคราะห์กันต่อในช่วงนี้เลยครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ครับ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก

0: ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจเช่นเดียวกันกับวันศุกร์นะครับเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์ครับซึ่งวันนี้อาจารย์อยากพาเรามาชำแหละนโยบายของประธานเฟดคนใหม่เควินวอชนะครับว่ากำลังเปลี่ยนนโยบายหรือว่าระบบการเงินของสหรัฐซึ่งแน่นอนกระทบกับระบบการเงินของโลกด้วยเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์สมชายสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณบอลินครับ
0: ครับเควินวอชยังไงฮะอาจารย์คนนี้
1: ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคนคนนี้ตั้งใจในชีวิตอยากจะเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นประธานของธนาคารกลางของอเมริกาเป็นเป้าหมายของชีวิตเขาเลยนะครับซึ่งประมาณตอนช่วง2000กับ6หรือ2000ก็ใช่ก่อนจะเกิดไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเขาอยู่กับเบนเบอร์นาเก้อยู่หลายปีนะครับก็เป็นพูดง่ายเป็นเขาก็เป็นคนเก่งมากเบอร์นาเก้ก็พูดง่ายเหมือนกับเป็นคนที่เขาไว้ใจแต่ในที่สุดก็มีความขัดแย้งกับเบนเบอร์นาเก้ในแง่นโยบายอันหนึ่งคือเบนเบอร์นาเก้เนี่ยนะครับตอนนั้นเขาก็เริ่มนโยบายอันหนึ่งนะฮะที่เขาเรียกว่า forward guidance นะครับก็คือหมายความว่าเขาต้องการที่จะให้ตลาดเนี่ยนะครับการดำเนินการของธนาคารกลางเนี่ยไม่ช็อกตลาดก็คือให้ตลาดเนี่ยมีการเตรียมตัวเพื่อว่าราคาหุ้นหรือราคาอะไรจะไม่ได้ช็อกโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีการดำเนินมาตรการอันหนึ่งเป็นเหมือนกับเป็นการบอกล่วงหน้าว่านโยบายของทางด้านของธนาคารกลางเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับให้มีใกล้เป็นใกล้ให้มีความรู้สึกให้มีการตั้งตัวแล้ววิธีการของเขาก็คือกรรมการของเฟดเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดจริงๆแล้วมัน12คนแต่ถ้าดูให้ดีมันเขียนว่า19มันคืออย่างนี้7คนนะครับจะเป็นเสนอโดยทางด้านประธานาธิบดีแต่ต้องผ่านวุฒิสภาอัน7คนนี้สำคัญมากอีก12คนเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ว่าการธนาคารของภูมิภาคแต่ว่าใน12คนนั้นก็จะเรียกว่าอัลเทอร์เนทกันใน5คนนะครับก็หมายถึงว่ากรรมการเนี่ยจะมีทั้งหมด12คนแต่ว่าเลือกจากใน12รัฐเนี่ยนะครับทีละ5 5บวก7ก็เป็น12เพราะฉะนั้นเขาจะอยู่กันเรียกว่าอยู่กันนะครับในลักษณะที่ตัดสินใจโดย12คนนี้นะครับอันนี้ก็ทำความเข้าใจทีนี้แนวนโยบายของเบอร์นาเก้ก็คือว่าให้ทางด้านของสมาชิกของคณะกรรมการของธนาคารกลางเนี่ยนะครับทำไอ้ตัว forward guidance โดยวิธีการก็คือจะให้มีการวิเคราะห์นะครับและในแต่ละคนถึงแนวโน้มนะคือจะมี3ตัวเรื่อง GDP แนวโน้มของเงินเฟ้อนะครับหรือดอกเบี้ยหรืออะไรต่างเหล่านี้นะครับให้แต่ละคนแต่ละคนน่ะทําความเห็นมาทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ว่าจากนี้1ปี2ปี3ปีทิศทางเหล่านี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือนะเขาเรียกอะไรนะก็ว่าดอทพล็อตนะฮะดอทพล็อตดอทพล็อตก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือในการที่จะให้คนเหล่านี้ดูเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะให้ตลาดเนี่ยพอจะรู้แนวทางต่างว่าเขาคิดยังไงนะครับสมาชิกต่างๆนะครับคิดยังไงนะครับในลักษณะว่าเฮ้ยมีความเห็นตรงกันไหมคิดยังไงในลักษณะเพื่อที่จะให้ตลาดเนี่ยเตรียมตัวล่วงหน้าครับทีนี้พอในวอลส์เข้ามาเนี่ยเขาตอนนั้นก็จะเขาก็ไม่เคยเห็นด้วยกับนโยบายนี้ข้อแรกเลยเขาก็คิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารกลางในการที่จะมาทำนายนะครับนะกับข้อที่สองทำนายแล้วไม่ใช่ว่าถูกนะครับมันก็มีผิดนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีการทำแบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยครับก็คือเป็นลักษณะที่มันไม่ได้ถูกต้องอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขามีความรู้สึกว่าหน้าที่ของทางการนะฮะก็มีหน้าที่ในการบริหารแต่ไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นฟอร์แคสเตอร์ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวอธิบายว่านะครับในลักษณะที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยทีนี้ไอ้การเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับมันก็มีข้อสำคัญอันนึงก็คือว่าธนาคารไอ

0: ตัวสมาชิกต่างๆเนี่ยบางคนอาจจะเห็นด้วยบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวนโยบายของเขาที่อยากจะเปลี่ยนทิศทางอันนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะฮะเพราะว่านโยบายเนี่ยเป็นมาตั้งแต่สมัยเบอร์นาเก้ตอนที่เกิดไอ้ตัวตอนนั้นดอกเบี้ยเนี่ยเป็นศูนย์เลยนะในตอนดอกเบี้ยตอนนั้นอ่ะที่เบอร์นาเก้แล้วก็ใช้ไอ้ตัวแนวนโยบายอันนี้เป็นต้นมาทีนี้สิ่งหนึ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือในวอลส์เนี่ยนะครับก็ถูกมองในลักษณะหนึ่งว่าเอ๊ะเขานะครับคล้ายๆว่าจะเห็นด้วยนะครับที่ทรัมป์ตั้งขึ้นมาเพราะว่าเขามีท่าทีจะเห็นด้วยในเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับการเดินนโยบายทางด้านการเงินในลักษณะที่พูดง่ายนะครับ อยากจะให้ลดดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนก็มีความรู้สึกว่าจะมีการแทรกแซงทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้หรือเปล่าและยิ่งทรัมป์ตอนหลังก็ได้ตั้งคณะกรรมการที่อยู่ในตัวเฟดเนี่ยอีก2คนเพราะฉะนั้นนี้ก็เกิดกำลังถูกมองว่าไอ้ตัวคณะกรรมการกลางของธนาคารกลางเนี่ยกำลังถูกเขาเรียกว่าถูก politicize หรือเปล่านะครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่กำลังเกิดเป็นที่เรียกว่าติดตามกันอย่างใกล้ชิดของนักการเงินแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักลงทุนโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับบทบาทเกี่ยวข้องกับทิศทางของทางด้านของธนาคารกลางซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้แต่ถ้าเราวิเคราะห์ดีๆแล้วนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นข้อดีนะครับมันก็คืออะไรครับในข้อดีในด้านหนึ่งก็คือว่าการที่มี forward guidance เนี่ยนะครับ มันก็ออกมาในลักษณะที่เฮ้คนก็มีการเตรียมตัวเพราะคนกลัวเหลือเกินว่าอยู่ดีๆธนาคารกลางเนี่ยปรับดอกเบี้ยโดยที่น่าจะขึ้นหรือจะลงโดยไม่ทันตั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกิดตลาดปั่นป่วนได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ขนาดเดียวกันมันมีข้อเสียคือไอ้ที่พูดออกมาเนี่ยนะครับมันก็ออกมาในลักษณะที่ว่าไม่ได้ถูกต้องนะครับเพราะบางครั้งมันก็ได้เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อเสียนะครับคำอีกข้อหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็มีข้อที่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เขาออกข่าวมามันก็จะมีออกมาว่ากรรมการทั้งหมดเนี่ยมีความเห็นแตกต่างกันยังไงหรือคนมองยังไงหรือคนออกมาอันนี้ก็เท่ากับเป็นลักษณะอันหนึ่งของการให้ตลาดเนี่ยมีความเตรียมตัวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นในความเห็นน่ะเอาแค่นี้ก่อนคุณวาลินคิดว่าไอ้ forward guidance กับอาการไม่มีเนี่ยในฐานะที่คุณก็ติดตามเรื่องข่าวสารเรื่องข้อมูลทางเศรษฐกิจเรื่องหุ้นเลยคุณคิดว่าเป็นยังไง
1: มันสุ่มเสี่ยงต่อการเปิดให้มีการทำกำไรเฉพาะกลุ่มไหมครับมันเหมือนไม่แน่สิครับอาจารย์มันควรเหรอฮะอาจารย
0: ์แต่ที่เขาทำมาก็คุณคิดว่าควรจะมีการทำไหมที่เขาทำมาตลอดนะจนถึงวันนี้มี forward guidance แล้วคุณจะสังเกตมีคำว่า dot plot อะไรต่างๆเหล่านี้ให้เราได้เห็นที่เราวิเคราะห์กันอยู่เอ้ยแนวโน้มอย่างที่เราทำนายโอ้ยตอนนี้ดอกเงินเฟ้อนี่กำลังขึ้นละขึ้นไปถึง 3% กว่าเพราะฉะนั้นเป็นไปได้มากเลยไอ้ที่ดอกเบี้ยนะฮะคงจะไม่ลงนะแต่อาจจะขึ้นก็ได้หรืออาจจะส่งอันนี้ก็เหมือนกับว่าแล้วก็อะไรครับในลักษณะที่ตรงนี้แต่ขณะเดียวกันไอ้ forward guidance ก็เหมือนกับเป็นการบอกข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับให้เราได้เห็นแสดงความคิดต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าควรให้ตลาดเป็นคนตัดสินนะครับตัดสินท่าทีนะครับของทางด้านของสมาชิกหรือให้สมาชิกเนี่ยบอกท่าทีไว้ล่วงหน้าแนวความคิดของตัวเองที่เป็น forward guidance อันนี้คือความแตกต่างกันอยู่ที่ตรงนี้ครับแต่ความเห็นคุณคิดว่ายังไงครับควรจะบอกท่าทีไหมของแต่ละคน
1: ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ
0: แต่ไม่ได้หมายความจะบอกแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็จะมีข่าวออกมาว่าเฮ้ยคนนั้นเห็นยังไงเป็นยังไงแต่เราจะได้ยินบ่อยๆว่าแนวคิดของไอ้นั่นอ่ะมีการบอกเป็นยังไงบ้างว่าท่าทีจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันที่ท่านเราฟังดูนะมีทั้งข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้น
1: ใช่ครับคือผมไม่ได้อยู่ใน ผมไม่ได้มีส่วนได้เสียโดยตรงไงฮะเราเป็นสื่อแต่ผมก็มองเห็นพฤติกรรมของการ speculate หรือว่าการเก็งกำไรแต่มันก็อาจจะมีข้อดีในแง่ของการวางแผนได้รู้ทิศทางไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยปรับตัวก็จะได้ค่อยๆปรับตัวกันไปคือก็แล้วแต่ว่ามองจากมุมของใครอะครับอาจารย์เรื่อง forward guidance เนี่ยฮะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นในวอลเนี่ยก็มีความเห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยและเขาถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารกลาง
1: อ๋อ
0: ที่จะมาทําการฟอร์แคสเตอร์และฟอร์แคสเตอร์นี่ไม่ได้ว่าถูกเขาก็ออกมาทํานองนี้นะคร
1: อ
0: ับ
1: ื
0: แต่ขณะ
1: ม
0: เดียวกันก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าในกรณีนี้มันก็จะมีประเด็นปัญหาในลักษณะที่คนจะต้องมาดูเลยว่าเฮ้ยสมมุติเรายกตัวอย่างง่ายๆถ้าหากว่าโฟมีความรู้สึกว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าดอกเบี้ยกำลังขึ้นสูงไอ้สดเงินเฟ้อกำลังพุ่งสูงเศรษฐกิจกำลังแบบนี้แล้วก็ออกมาในขณะที่คล้ายๆเป็นทำนองว่าเฮ้ยสงสัยไอ้ดอกเบี้ยตอนนี้นะครับมันไม่ลงนะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มอาจจะขึ้นนะครับเงินเฟ้อที่ตรงนี้แต่ขณะเดียวกันเอาเข้าจริงๆคนก็จะมีความรู้สึกกันไกลเด้นแบบนี้นะครับมันทำให้เกิดความยืดหยุ่นเนี่ยนะครับในลักษณะที่พูดง่ายคุณมองอีกด้านหนึ่งผมยกตัวอย่างง่ายๆขณะที่เราดูอยู่นะครับอย่างเช่นประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะบอกเฮ้ยดอกเบี้ยมันต้องลงเว้ยเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาฟอร์แคสต์อย่างนี้เลยนะครับไอ้ดอกเบี้ยมันต้องลงเพราะว่าอะไรครับเขาจะมีความเห็นจะมองต่างกันเพราะฉะนั้นในกรณีมันก็จะเกิดประเด็นปัญหาในลักษณะที่เป็นปัญหาถกเถียงทางการเมืองได้ด้านหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยทรัมป์พอบอกมาแบบนี้ในขณะที่ forward guidance ของทางด้านของเนี่ยมันออกมาในเชิงว่ามีแนวโน้มที่จะคงดอกเบี้ยหรือขึ้นในนี้ก็เกิดปัญหาขัดแย้งกันระหว่างอะไรครับทางด้านของการเมืองกับอะไรความเป็นอิสระทางด้านของอะไรครับทางด้านของธนาคารกลางอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลที่ตามมาแต่ถ้าไม่มีตัวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าในที่สุดจะออกมาเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนเพราะการมองแบบนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คนอาจจะมองว่าเฮ้ยตอนนี้ทางด้านของอะไรครับทางด้านธนาคารกลางเนี่ยมันอาจจะ politicize หรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ต้องมาดูที่ผ่านไปแต่คนก็ยังมีความเชื่อมั่นว่านายวอลเนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายมีความสามารถแม้ว่าจะมีแนวโน้มในการทิศทางนี่คือเหตุผลที่นายทรัมป์ตั้งเขานะครับมีแนวโน้มในการที่จะเรียกว่าอะไรครับมาทางด้านทรัมป์แต่ยังไงก็ตามก็คงจะต้องมาดูทีเพราะว่าการที่เขาผ่านวุฒิสภานะในลักษณะหนึ่งได้นะก็แสดงว่าอย่างน้อยที่สุดก็ถูกมองว่าเฮ้ยมีความรู้ความสามารถแม้ว่าจะถูกตั้งข้อกังขาในเรื่องของโปรดิวซายยังไงก็ตามอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับของธนาคารกลางอเมริกาถึงวันนี้ที่เรามาคุยกันนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เป็นสิ่งที่ต้องติดตามสำหรับพวกนักวิเคราะห์หรือพวกที่อยู่ในวงการหุ้นหรืออะไรต่างโดยทั่วไปครับ
1: ครับครับ
0: ทีนี
1: ้ครับครับ
0: ครับ
1: เชิญครับแล้วอะไรครับอาจารย
0: ์ครับเรื่องของธนาคารกลางกับทางด้านของทางการเมืองอ่ะมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาแต่ในอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องยอมรับว่านะครับแม้ว่าจะมีความพยายามในการแทรกแซงแต่ที่ผ่านมานั้นเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งทรัมป์นะครับพยายามจะแทรกแซงแต่แทรกแซงไม่ได้จนกระทั่งในพาวเวลเนี่ยนะครับเห็นนะครับในพาวเวลเนี่ยจริงๆในพาวเวลเนี่ยถึงกําหนดคือตําแหน่งสมาชิกยังอยู่นะครับแต่ตำแหน่งของการเป็นประธานเนี่ยมันหมดวาระเพราะฉะนั้นในกรณีตั้งแต่แรกเลยทรัมป์เนี่ยต้องการที่อะไรครับเป็นคนที่เขาตั้งขึ้นมาเองนะในพาวเวลเนี่ยนะครับพยายามที่จะปลดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าในอเมริกานะแต่ทำอะไรไม่ได้ซึ่งในกรณีก็เห็นได้ชัดนะว่าในอเมริกาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่แม้จะมีความพยายามในการแทรกแซงแต่ว่าในที่สุดก็ยังทำไม่ได้ก็อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของธนาคารกลางเป็นผู้หญิงซึ่งปรากฏว่าถูกมองว่าทรัมป์ต้องการเอาออกนะครับต้องการเอาออกนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรครับก็พูดง่ายก็ถูก
1: สีด้วยนี่ใช่ไหมฮะ
0: แรงอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วน
2: นึง
0: ที่นะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่คนก็มีความรู้สึกเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เพราะว่ามันจะเข้าไปแทรกแซงเพราะต้องการไล่ออกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่ในอเมริกาจนถึงวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าความเป็นอิสระของธนาคารกลางยังเหนียวแน่นอยู่แต่ในหลายประเทศมันกระจุยไปเยอะแยะเลยนะครับเราจะเห็นได้ชัดยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับในหลายต่อหลายแห่งหรืออย่างเช่นในประเทศอย่างเช่นตุรกีเนี่ยก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ธนาคารกลางเนี่ยก็ ็ถูกรัฐบาลแทรกแซงแต่ว่าในที่สุดแทรกแซงถึงจุดหนึ่งต้องยอมตามเพราะว่าเข้าไปแทรกแซงแล้วก็บอกต้องลดดอกเบี้ยในขณะที่ตัวเงินเฟ้อก็สูงจนกระทั่งเงินเฟ้อขึ้นไปถึงเท่าไหร่30-40ในที่สุดนะฮะต้องยอมตามทางด้านเปลี่ยนผู้ว่าธนาคารหลายคนหลายคนอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆของปัญหาทางด้านเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบทบาททางด้านของธนาคารกลางกับทางด้านของการเมืองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่หลายต่อหลายประเทศจะอยู่ในลักษณะอย่างเดียวกันนะครับการจะดําเนินมาตรการให้เป็นกลางต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของง่ายแต่ต้องยอมรับนะอย่างในบางแห่งเนี่ยก็ดําเนินการได้ดีในประเทศที่พัฒนาไม่ว่าจะเป็นอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของECB นะครับคือธนาคารกลางของยุโรปนะครับอันนี้การแทรกแซงทางการเมืองเนี่ยนะครับมันทำได้น้อยมากแล้วก็เพราะว่าที่มันน้อยมากเพราะว่ามันเป็นธนาคารของสมาชิกของประเทศในสหภาพยุโรปที่ใช้เงินสกุลยูโรคือสมาชิกสหภาพยุโรป27ประเทศไม่ใช่ทุกประเทศใช้เงินสกุลยูโรเพราะฉะนั้นเป็นธนาคารเฉพาะประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรซึ่งอันนี้ในการแทรกแซงหรือต่างๆเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าถูกจำกัดในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับกับอีกส่วนหนึ่งในประเทศอย่างอังกฤษการแทรกแซงต่างๆเหล่านี้ก็พึงยกน้อยนั้นในประเทศที่มันพัฒนาเนี่ยเรื่องของตลาดการเงินกับการคลังเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าต่างคนต่างมีการถ่วงดุลซึ่งกันและกันแต่ในประเทศที่กำลังพัฒนาอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับในญี่ปุ่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เคยมีการถกเถียงเหมือนกันว่าทางด้านของรัฐบาลเนี่ยพยายามจะตั้งผู้ว่าธนาคารในลักษณะที่เข้ามาแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็มันมีความเป็นอิสระในลักษณะหนึ่งแต่ว่าในอเมริกาตอนนี้ก็ตั้งแต่ทรัมป์มาเนี่ยก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าพยายามจะเข้าไปแทรกแซงเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้ว่าการธนาคารก็จึงกลายมาเป็นประเด็นที่พูดง่ายมีการจับตามองเป็นพิเศษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอะไรครับเครื่องมือทั้งเทคนิคอันนี้เป็นเรื่องของวิชาการมากกว่าว่า forward guidance เนี่ยที่เราคุยวันนี้เป็นเรื่องวิชาการเนี่ยมันควรจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจได้ติดตามต่อไปครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่องที่นะครับเอาแทนที่จะมาเรื่องร้อนๆเรื่องลบกันอะไรต่างมาคุยกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินครับ
1: อาจารย์ครับทำไมวอชถึงไม่เห็นด้วยกับ forward guidance นะครับทำไมเขาถึงอยากจะยกเลิกมันนะครับอาจารย์ส่วนตัวเขาเองอะฮะ
0: ข้อแรกคุณไม่มีหน้าที่ forecast ธนาคารไม่มีหน้าที่ for ในการที่จะทำนายนะครับและสองการทำนายไม่ใช่ว่าถูกนะผิดก็หลายครั้งประเด็นนี้ครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขามองในแง่บทบาทที่ตรงนี
1: ้แล้วมันควรจะเป็นหน้าที่ใครครับตัว forward guidance ปล่อยให้นักวิเคราะห์วิเคราะห์กันไปเลยครับคือถ้าไม่มีแล้วมันจะเกิดอะไร
0: ใช่ครับให้วิเคราะห์กันไปนะครับแล้วให้วิเคราะห์ไปแต่ไม่ใช่ไปเชื่อที่ตรงนั้นซึ่งบางทีมันผิดเพราะฉะนั้นหน้านี้ก็เป็นเรื่องของอะไรครับตลาดอันนี้ก็เป็นแนวคิดทางด้านปรัชญาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ขนาดเดียวกันมันมีข้อดีคือถ้าตามเบอร์นาเก้เนี่ยอันนี้เป็นข้อดีในลักษณะไหนคือให้มันรู้ว่าแต่ละคนที่นั่นน่ะคิดยังไงแล้วบอกให้การสื่อสารพูดง่ายนี่คือคอมมูนิเคชันละตะกี้ลืมไป forward guidance น่ะเป็นการคอมมูนิเคชันสิ่งที่ทางด้านของธนาคารกลางคิดให้กับประชาชนซึ่งการคอมมูนิเคชันในตัวมันเองอ่ะนะครับมันเหมือนกับเป็นการฟอร์แคสต์แต่เป็นคอมมูนิเคชันอันนี้ถูกใจแต่ส่วนหนึ่งในบ้านเขาไม่ควรจะคอมมูนิเคชันในส่วนที่แต่งคิดนึกออกไหมครับเป็นเรื่องที่ให้ตลาดเนี่ยไปดูเรื่องของข้อมูลตัวเลขต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต่างคนต่างมองด้วยกันครับและอันนี้เขากำลังเปลี่ยนแปลงไอ้หลักปรัชญาที่กำลังเกิดขึ้นกับธนาคารกลางในขณะนี้ครับ
1: แล้วส่วนตัวเองอาจารย์คิดว่าควรหรือไม่ควรมี forward guidance ครับ
0: มันมีทั้งสองด้านดีและด้านไม่ดีด้านดีมันมีอย่างหนึ่งนะครับก็เหมือนอย่างเราเนี่ยเราพอจะมองมีความรู้สึกว่าทางด้านของธนาคารกลางเขามองยังไงนะครับเราอย่างเงี้ยสำหรับผมยังคิดว่าตัวนี้สำหรับผมนะผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ไหนอย่างน้อยที่สุดเรารู้ว่าผู้ที่กำลังเดินแน่แนวคิดของเขาเป็นยังไงนะครับในส่วนแม้จะไม่ได้บอกว่าดอกเบี้ยจะลดแต่เขามองไปข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงหรืออะไรต่างๆนี้เพราะฉะนั้นแนวคิดอันนี้มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยช่วยในการวิเคราะห์ผิดพลาดไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยที่สุดเราทำให้เราเข้าใจว่าเฮ้ทางด้านของผู้มีอำนาจเนี่ยเขากำลังมองไปถึงข้างหน้ายังไงบ้างเพราะข้างหน้ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผมยกตัวอย่างง่ายๆอยู่ดีๆก็เกิดอะไรครับลบกันในตะวันออกกลางอย่างเงี้ย เรียบร้อยครับอยู่ก็ต้องปรับเฮ้ยดอกเบี้ยตอนแรกทำท่าจะลงนะทำท่าจ
1: ค
0: ะ
1: รั
0: ล
1: บ
0: งนะมีแนวโน้มจะลงโอ้ยพอตอนนี้เรื่องของอะไรครับทางด้านของตอนออกกลางเนี่ยปรากฏว่าราคาน้ํามันพุ่งอันนี้เขาผิดแน่นอนแต่เป็นการผิดที่เราทําความเข้าใจได้เพราะอะไรมันเป็นข้อมูลใหม่ที่เข้ามานะครับแต่เขาอาจจะผิดแต่นี่สําหรับผมยังคิดว่า forward guidance เนี่ยสําหรับที่ออกมาเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าครับ
1: ครับแล้วส่วนตัวเองวาเชงเนี่ยเห็นเขาก็วิเคราะห์กันว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากที่จะเร่งเดินเครื่องเรื่องของการจัดการกับเรื่องของ balance sheet ด้วยนะครับของรัฐบาลกลางของ Federal Reserve นะครับและอยากที่จะหันกลับมาใช้ตัว QE เพิ่มมากขึ้นอาจารย์มองว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนทิศทางของเศรษฐกิจของสหรัฐหรือว่าดอกเบี้ยยังไงบ้างไหมครับ
0: นี่ไงนี่ไง IQE เนี่ยเบอร์นาเก้เนี่ยเป็นคนที่ทำเพราะตอนนั้นเกิดวิกฤตตอนนั้นอ่ะอันเนี้ยเขาก็เห็นด้วยเลยกับคนที่อิสซิ่งและเนี่ยที่เป็นประเด็นเพราะการที่คนที่อิสซิ่งเนี่ยหมายถึงเพิ่มเข้าไปสู่ไอ้ให้ตลาดมันมีสภาพคล่องมากขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าแนวโน้มดอกเบี้ยจะลดลงนึกออกว่าอันนี้ก็เป็นความรู้สึกว่าเอ้ยนี่เป็นไปตามที่ทำต้องการอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพราะว่า QE เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นที่เบอร์นาเก้เนี่ยนะครับได้อะไรครับได้ทําแล้วก็ช่วยวิกฤตไอตัวแฮมเบอร์เกอร์ได้อย่างดีเลยเพราะเป็นปรากฏการณ์ที่โอ้โหทําซะยกใหญ่มากเลยแล้วก็พร้อมกันนะก็คือธนาคารกลางซื้อปล่อยสภาพคล่องเข้าไปซื้อพันบาทมาเก็บเอาไว้ตั้งเยอะแยะอันนี้ก็นำไปสู่เรื่องของดอกเบี้ยที่มันลดลงอันนี้ก็เป็นส
1: คร
0: ิ
1: ั
0: ่
1: บ
0: งที่กำลังเกิดขึ้นอันนี้อาจจะเป็นถูกมองว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ไหมว่าตอนเนี้ยเงินเฟ้อมันชักสูงขึ้นอะไรแต่ดอกเบี้ยนะครับในการที่จะแทนที่จะใช้นโยบายการตลาดให้มันเข้มข้นขึ้นกับรู้สึกอ่อนแอลงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ขั้นตอนที่คนกําลังดูอยู่ว่าตกลงจะเอายังไงกันแน่อันนี้ก็ยังไม่ชัดนะแต่เป็นส่วนหนึ่งที่เขาพูดชัดๆในเรื่องหนึ่งคือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราตะกี้ได้พูดถึงเรื่องของ forward guidance กับ
1: forward guidance ครับแต่ Jerome Powell ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับยังเป็นบอร์ดเป็น Federal Board Governor จนถึงมกรา2028และซึ่งเขาก็บอกมันก็แปลกๆไหมฮะอาจารย์คือ Jerome Powell หมดจากประธานเฟดแต่ว่ายังไปนั่งเป็นบอร์ดอยู่ตรงนี้จะทำให้ตัว Kevin Warsh เนี่ยทำงานลำบากนะครับ
0: อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันเป็นอะไร7กับ5เป็น12เสียงครับนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าในกรณีแนวนโยบายของวอร์ดนั้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะได้รับการตอบสนองกับสมาชิกคนอื่นยังไงบ้างอันนี้คงจะต้องมีการจับตาเพราะว่าการเปลี่ยนปรัชญาและวิธีการทำงานครั้งสำคัญสำหรับตัวธนาคารกลางของอเมริกาเลย
1: ครับตอนนี้เนี่ยภาคการเงินกำลังจับตามองการประชุม FOMC ครั้งแรกภายใต้การนำหรือว่า leadership ของ Kevin Warsh นะครับ FOMC Federal Open Committee meeting นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่16ถึง17มิถุนายนนี้นะครับเขาก็รอดูกันอยู่ว่า Kevin Warsh เนี่ยจะจัดการเรื่องของนโยบายการเงินอย่างไรและจะจัดการกับเรื่องเงินเฟ้ออย่างไรอาจารย์คาดหวังยังไงบ้างไหมครับกับ FOMC 16 17มิถุนายนนี้ครับ
0: อันนี้ก็คงจะต้องดูต่อเพราะว่าด้านเงินเฟ้อมันสูงขึ้นแน่นอนนะราคาพลังงานหรือเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นตอนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดเรื่องของอะไรครับตะวันออกกลางอ่ะทุกคนก็มองดอกเบี้ยมันอยู่ในขาลงเงินเฟ้อลงมาตามทาร์เก็ตเรื่องต่างแต่ตอนนี้มันขึ้นสูงขึ้นมาเพราะตอนนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเฟ้อเรื่องของดอกเบี้ยจะลงนะมีแต่ว่าเฮ้ยครั้งต่อไปจะทรงและยังมีการพูดโดยซ้ำดีไม่ดีอาจจะขึ้นกันยังได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แต่ว่าเราคงต้องมาดูต่อเพราะว่าต้องมาดูเรื่องของปัจจัยนอกจากเงินเฟ้อเรื่องของอะไรครับเรื่องของตลาดแรงงานเรื่องการจ้างงานอะไรพวกนี้ดูประกอบไปด้วยกับตัว GDP ว่ามันอ่อนแอขนาดไหนครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าถึงตอนนั้นแล้วนะครับสภาพออกมาจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดนะครับของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกับอาจารย์สมชายวันพรุ่งนี้อาจารย์สมชายก็อยู่กับเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้เกาะติดเศรษฐกิจวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับเราสองคนครับผมวารินอาจารย์สมชายและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดช

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอป

0: เกี่ยวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สวัสดีครับนุ่ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะเหมือนเช่นเคยนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับก็ต้องแจ้งคุณผู้ฟังก่อนนะเพราะว่าหลายท่านอาจจะมึนงงสงสัยนะว่าช่วงที่ผ่านมา3วันเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นนะวันจันทร์วันอังคารวันพุธที่ผ่านมานะก็ผมเอาซีดีนะชุดที่ใช้ชื่อว่าคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะมาเปิดให้ฟังแล้วก็ช่วงแรกของรายการเนี่ยนะผมก็ เข้ามาสดเลยนะแล้วก็มาสรุปข่าวสารต่างๆให้นะเหมือนเช่นเคยนะอย่างที่เราตกลงกันไว้ว่าถ้าเป็นลองวีคเอนด์นะเป็นแบบวันหยุดนะครับตะเลิกต่างๆเนี่ยนะถ้ามีธุระปะปังนะก็จะนำเอาเรื่องที่คุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยเคยเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะมาเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ถ้าผมไม่เดินทางไปต่างประเทศนะผมก็รับปากกับคุณผู้ฟังไว้อย่างน้อยๆช่วงแรกของรายการเนี่ยก็จะมาสรุปข่าวสารต่างๆนะซึ่งก็ต้องบอกนะฮะว่าโอ้โหอัปเดตแบบทันสถานการณ์นะวันอังคารมีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะซึ่งวันนี้สำหรับกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยที่ถืออยู่ประมาณ13,200,000 คนเนี่ยนะฮะเขาจะต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธินะตั้งแต่4มิถุนายนถึง21มิถุนายนนะคือพูดง่ายๆคือถ้าไม่ทันวันนี้ไม่เป็นไรนะยังมีระยะเวลานะ4 5 6จนถึง21อ่ะ10กว่าวัน20วันน่ะนะก็ไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเองนะครับผ่านช่องทางก็คือที่แอปเป๋าตังก็ได้ที่แอปทางรัฐก็ได้นะมันจะมีแบนเนอร์ขึ้นมาแล้วมันก็จะบอกว่าสำหรับการยืนยันสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะครับหรือบางคนบอกโอ้โหผมไม่มีสมาร์ทโฟนคุณณัฐพงศ์นะแต่ที่บ้านเนี่ยลูกใช้คอมพิวเตอร์อยู่นะจะเป็นโน้ตบุ๊กจะเป็นเดสก์ท็อปอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะก็บอกว่าอันนั้นได้ไหมบอกเข้าได้ครับคุณเข้าไปในเว็บไซต์เลยเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะพิมพ์ไปใน Google เนี่ยพอเจอเสร็จคุณก็กดลิงก์ไปแล้วก็ไปกดยืนยันสิทธิ์ตรงนั้นนะหรือบอกโอ้คอมพิวเตอร์ที่บ้านก็ไม่มีนะแต่ใกล้กับธนาคารใกล้กับอะไรล่ะตู้ ATM นะของธนาคารกรุงไทยนะไปตรงนั้นก็ได้ครับตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือที่สุดท้ายจริงๆก็คือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารธนาคารกรุงไทยครับธนาคารออมสินครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ฮะธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ iBank ก็คือธนาคารอิสลามไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเอง 4-21 มิถุนายนนะครับหลังจากนั้นเขาจะประมวลผลคุณเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะหรือไม่นะหรือว่าขาดคุณสมบัติอย่างไรหรือเปล่านะเขาก็จะประมวลผลแล้วก็จะประกาศรายชื่อของสำหรับการลงทะเบียนเนี่ยนะอาจจะประกาศรายชื่อหรือว่าจะเป็น SMS เป็น notification อะไรสุดแท้แต่ละในวันที่17กรกฎาคมนะเมื่อเช้าเนี้ยผมไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ผมก็ลองกดเข้าไปดูว่ามันเข้าได้ไหมผมก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังค์เข้าไปปุ๊บอ้าวกดเพื่อจะยืนยันสิทธิ์นะมันขึ้นมาทันทีเลยนะว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็จบไปก็คือไม่ใช่อะไรหรอกคืออยากรู้ว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาถามอย่างเงี้ยผมตอบไม่ได้นี่เขินเลย ใช่ไหมแต่รอบนี้นี่ตอบไม่ได้จริงๆว่าพอกดเข้าไปยืนยันสิทธิ์แล้วมันจะขึ้นข้อความว่ายังไงอันนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังจริงนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4ถ้าใครไปยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ยในแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเนี่ยนะข้อความมันขึ้นว่ายังไงนะบอกผมหน่อยก็ได้นะผมไม่ทราบจริงๆนะครับหลังจากประกาศผลลงทะเบียน17กรกฎาคมแล้วคุณต้องเข้าไปอีกทีนึงเพื่อไปยืนยันตัวตนฮะผ่านทั้งแอปทั้งเป๋าตังทางรัฐนะหรือไม่ก็ไปที่ ธนาคารนะธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ไอแบงค์นะตั้งแต่17กรกฎาคมถึง12มกราคมเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรก1สิงหาคม2569นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะโอเคนะเดี๋ยวใกล้ๆนะคือวันนี้ไปยืนยันตัวตนก่อนยืนยันสิทธิ์กันให้เรียบร้อยก่อนนะพอลงทะเบียนเรียบร้อยประกาศผลลงทะเบียนเมื่อไหร่เรามาว่ากันอีกทีนึงส่วนใครไม่ผ่านถ้าสมมุติว่าบอกมาบอกโอ้คุณถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากนะเป็นบุคคลดังต่อไปนี้เช่นเป็นพระภิกษุครับเป็นสามเณรครับเป็นนักเรียนนักศึกษาครับเขาจะบอกมาเลยเขาจะบอกเหตุผลเลยที่คุณไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นนักเรียนนักศึกษานะเป็นผู้ต้องขังเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้าราชการเป็นพนักงานเป็นพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนะเว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้รับผลตอบแทนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะฮะเป็นผู้ได้รับบำเหน็จรายเดือนบำนาญเป็นปกตินะเบี้ยหวัดจากส่วนราชการนะเป็นข้าราชการทางการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมาชิกวุฒิสภาเขาก็จะบอกเลยคุณถูกตัดสิทธิ์เพราะคุณเป็นส.ส.นะหรือว่าคุณนะเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการในบริษัทมีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ซื้อหุ้นเล่นหุ้นนะหรือเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบัญชีถือครองตราสารหนี้เขาก็จะบอกเลยว่าโอ้โหคุณถ้าอย่างนี้ถ้าคุณไปเปิดบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยนะแสดงว่าคุณต้องมีสตุ้งสตางค์เพื่อจะเล่นหุ้นนะหรือว่าคุณจะถือครองตราสารหนี้พวกเนี้ยไม่ได้นะครับเป็นผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่มีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีนะก็คือพูดง่ายๆจ่ายเบี้ยประกันนะประกันชีวิต 12,000 บาทนะเขาเช็คได้นะฮะเขาเช็คได้นะเขามีข้อมูลกับอะไรคปภ.อ่ะนะนะเขามีอยู่แล้วนะครับเขาเช็คได้นะในแอปเป๋าตังแอปอะไรล่ะแอปทางรัฐเนี่ยเขาก็สามารถลิงก์ข้อมูลเข้าไปดูได้และที่สำคัญที่พูดกันเยอะตอนนี้ก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นบิดามารดาคู่สมรสบุตรหรือว่าบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราอย่างเงี้ยอายุเกิน60นะเป็นคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมฮะคุณลูกอ่ะเพิ่งทำงานอ่ะทำงานเงินเดือนละ30,000อ่ะหรือว่า25,000 30,000 40,000แล้วว่ากันไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีของบุพการีก็คือคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราเป็นคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคือคุณพ่อคุณแม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าถือว่าลูกเนี่ยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเขาจะรู้เงินลูกฮะพูดง่ายๆถูกไหมแต่สมมุติ 30,000 อ่ะอย่างน้อยๆปีนึงเขา12เดือน 360,000 360,000 เนี่ยเขาก็ถือว่าแล้วก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยก็แสดงว่าอาจจะมีการอุปการะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นคนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือว่าถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านที่ทางรัฐบาลบอกก็แสดงว่าไม่ใช่คนจนจริงเขาก็เลยไม่ให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้สัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ว่ากันไปนะมีรายได้หรือจ่ายให้กับบุคคลอื่นเนี่ยต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีถามว่าเขาจะดูยังไงเขาไปเช็คบัญชีได้เงินโอนไปตรงไหนยังไงรวมเบ็ดเสร็จเป็นยังไงเขาเช็คได้นะต้องไม่มีบัตรเครดิตครับต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือว่ามีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภททุกหนี้สินรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทครับทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากในธนาคารสลากออมสินสลากธกส.รวมกันนะไม่เกิน 100,000 บาทนะฮะส่วนรายละเอียดเรื่องของรถอันนี้เรื่องรถต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์นะเว้นแต่อันนี้เขาเว้นแต่นะรถจักรยานยนต์ขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 300cc รถยนต์3ล้อนะรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างนะรถใช้งานในทางเกษตรกรรมอันนี้ได้แค่ประเภทละไม่เกิน1คันส่วนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ากรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีรายละเอียดนะจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์นะอย่างเช่นต้องพื้นที่ทำการเกษตรต้องน้อยกว่า10ไร่นะ หรือถ้าไม่ให้การเกษตรเนี่ยมันต้องน้อยกว่ากี่ไร่อะไรอย่างเงี้ยนะมันมีรายละเอียดนะซึ่งแต่ละคนแตกต่างกันคอนโดมิเนียมอะไรพวกเนี้ยนะมีไม่เกินกี่ตารางเมตรเนี่ยอันนี้เขาว่ามานะอันนี้ก็สำหรับเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยกลุ่มแรกผ่านพ้นไปกลุ่มที่2ฮะอันนี้เป็นกลุ่มใหม่สำหรับคุณสมบัติเมื่อกี้นี้เหมือนกันไม่ได้แตกต่างแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าสำหรับกลุ่มตกหล่นหรือว่ากลุ่มที่อาจจะอยู่ๆก็ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะตกงานไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้รายได้ไม่ถึง 100,000 บาทต่อปีเนี่ยนะแล้วก็เข้าคุณสมบัติทุกอย่างเลยไม่ได้ถูกใช้ชื่อในการลดหย่อนภาษีอะไรพวกอย่างเงี้ยนะกลุ่มเนี้ยไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับยังไม่ต้องทำอะไรเลยสักอย่างเพราะเขาจะประมวลผลเองคือทางกระทรวงมหาดไทยทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางเมืองพัทยาเนี่ยเขาจะประมวลผลเองแล้วก็จะยื่นไปให้ที่กระทรวงการคลังหลังจากนั้นเขาจะประกาศผลวันที่17กรกฎาคมรายละเอียดเบื้องต้นเป็นเท่านี้หลายท่านอาจจะสงสัยอ้าวแล้วมันไม่ต้องยืนยันตัวตนหรอมันไม่ต้องยืนยันสิทธิ์หรอถ้าฟังจากรัฐบาลนะฟังจากทางกระทรวงการคลังฟังจากคนที่เขาเกี่ยวข้องที่พูดถึงเรื่องนี้บอกไม่ต้องทำอะไรเลยผมก็คือผมก็งงนะอันนี้ผมพูดแบบตรงไปตรงมานะฮะถ้ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องฟังอยู่เนี่ยอธิบายให้มันชัดซะหน่อยคือบางคนบอกไปดูจากของพม.ฐานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยใครที่ขอรับความช่วยเหลือกลุ่มนั้นอาจจะได้เอาแต่อย่าลืมว่าคุณก็ได้เงินจากพม.หรือเปล่านี่ส่วนหนึ่งนะแล้วจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยหรือไม่ว่ากันไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะไปดูยังไงฮะเนี่ยผมยังงงอยู่อันนี้ผมไม่เข้าใจนะผมยังไม่เข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ว่าจะกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะทางกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเมืองพัทยานี่จะไปสำรวจฐานข้อมูลของผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็จะไปตรวจสอบเนี่ยผู้ที่ตกหล่นเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เข้าใจนะฮะก็อยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะทางกระทรวงการคลังนะอธิบายให้มันชัดหน่อยให้มันเป็นรูปธรรมหน่อยสมมุติไปเจออย่างเงี้ยอ้าวคนเนี้ยควรจะได้รับความช่วยเหลือมีฐานข้อมูลแล้วต้องทำยังไงฮะต้องทำยังไงได้เองอัตโนมัติหรือยังไงหรือทางกระทรวงมหาดไทยทางกรุงเทพมหานครทางเมืองพัทยาจะต้องส่งเรื่องไปถามแบงก์เองหรอว่าจริงๆแล้วมีตังค์อยู่ในบัญชีเกิน 100,000 บาทหรือเปล่าหรอใช่ไหมหรือจ่ายเอาประกันชีวิตจ่ายเบี้ยประกัน 12,000 บาทต่อปีอย่างนั้นหรือไม่ยังไงนั่นเนี่ยผมยัง question mark ไว้นะฮะถ้ามีความคืบหน้าอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็จะเอามาคุยให้ฟังแต่ว่าเบื้องต้นทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะว่าเดี๋ยวทางมหาดไทยเขาช่วยดูให้คัดกรองให้นะจะไปใช้ฐานข้อมูลจากตรงไหนก็แล้วแต่ละนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการประกาศผลลงทะเบียนซึ่งก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันจะไปประกาศผลลงทะเบียนประกาศที่ไหนส่ง SMS มาถึงมือหรือยังไงถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนจะทำยังก็ยังงงอยู่นะว่ากลุ่มนี้จะทำยังไงนะครับนี่เห็นมีชาวบ้านด้วยนะบางส่วนเนี่ยเพราะว่าตอนที่แถลงข่าวเนี่ยบอกว่าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อ่ะ 4-21 มิถุนายนเหมือนกันอ่ะนะแต่บอกว่าไม่ต้องทำอะไรอ่ะนะชาวบ้านเขาก็เลยงงสิครับบางคนบอกไปที่เนี่ยไปที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะไปรอเข้าคิวเลยนะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ตกหล่นจะมาขอยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะอันเนี้ยก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยออกมาจากภูมิลำเนาออกมาจากในดงออกมาจากในบ้านเนี่ยนะก็พลาดโอกาสไปแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุนะก็ยัง question mark ไว้นะแต่ว่าถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟังอยู่นะแล้วก็ จะมาคุยเพิ่มเติมเนี่ยยินดีนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าสรุปสุดท้ายคุณจะใช้เกณฑ์ประเมินเนี่ยนะไปทำยังไงให้มันชัดเจนหน่อยนะเพราะว่ากำหนดคุณสมบัติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้แล้วนะแต่ว่าถ้ารัฐจะไปตรวจสอบเองเนี่ยซึ่งหลายคนก็อาจจะแบบเอ๊ะแล้วอย่างนี้เขาจะต้องทำยังไงหรือจะต้องไปดูเว็บไซต์วันที่17กรกฎาคมเหรอที่จะประกาศพร้อมกันเนี่ยนะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะไปดูทั้งหมดหรือไม่อย่างไรนะหรือไม่ต้องทำอะไรเลยถึงวันที่1สิงหาคมสามารถใช้ได้เลยหรือจะต้องยืนยันสิทธิ์อ้าวเห็นไหมก็งงอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้เอากลุ่มแรกให้เรียบร้อยกลุ่มรายเดิมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะผ่านช่องทางที่พูดถึงนะแอปเป๋าตังแอปทางรัฐที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะครับอันนี้ก็จัดการไปนะครับอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2นะอันนี้ก็ต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นอยู่ในชุดเดียวกันใช่ไหมไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันนะแต่ว่าเป็น60-40นะมาแล้วฮะนี่ผมก็ต้องขอข้อมูลเขาเพิ่มเติมนะเนี่ยนะนะมาแล้วเพื่อนผมส่งมาให้แล้ว เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตอยู่ท่านหนึ่งเพราะว่าเขาดูเรื่องของเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่แหละนะผมถามเขาตั้งแต่วันก่อนบอกมันมีระเบียบออกมาหรือยังมีระเบียบว่าทางกรุงเทพมหานครจะไปตรวจยังไงหรือยังนะนี่เพิ่งออกมาเป็นหนังสือของกรมการปกครองด่วนที่สุดนะโอ้นะระบบการตรวจสอบอ่ะเดี๋ยวผมขออ่านรายละเอียดหน่อยว่าเขาจะใช้ระบบการตรวจสอบยังไงนะแล้วก็กู้มือแนวทางในการตรวจสอบเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้จะได้มีความชัดเจนมากขึ้นนะนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันนะสำหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหม่นะที่เป็นกลุ่มตกหล่นนะครับอ่ะเรื่องที่2ฮะ60-40ไทยช่วยไทยพลัสนะ60-40นะมาแล้วนะถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยยอดล่าสุดครับ4มิถุนายนตอนบ่ายโมงที่ผ่านมายอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นนะ 8,217 ล้านบาทเป็นในส่วนของรัฐนะร่วมจ่าย 4,783 ล้านบาทแล้วก็ 40% ของประชาชนที่จ่ายเพิ่มเติมเนี่ยนะ 3,433 ล้านบาทจนถึงขณะนี้จำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วนะฮะ 18,608,183 คนจากยอดลงทะเบียนทั้งหมด26ล้านคนก็แสดงว่ามีอยู่อีกประมาณ7ล้าน8ล้านคนนะที่ยังไม่ได้ไป activate หรือว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ได้มีกำหนดนะฮะว่าจะต้อง activate อะไรเมื่อไหร่คือถ้าว่างเมื่อไหร่ก็ไปตอนนั้นผมเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยจนถึงวันเนี้ย4มิถุนายนเนี่ยนะยังไม่ได้ใช้เลยเมื่อเช้านี้รีบก็เลยจ่ายเงินสดไปนะก็ไม่ได้สแกนไม่ได้ใช้นะครับส่วนร้านค้าฮะที่เข้าร่วมนะแล้วก็ที่ใช้จ่ายสำเร็จกับร้านค้าเนี่ยนะ 860,000ร้านค้า864,477ล้านนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักแหละนะสำหรับทางด้านของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะแล้วก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะทางการเมืองก็เห็นจะมีกรณีของทางที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยนะเมื่อวานนี้เขาประชุมพรรคภูมิใจไทย

นะก็มีมติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของภูมิใจไทยประมาณ30คนเนี่ยที่จะไปร่วมลงชื่อนะเพื่อจะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญนะมาตรา256กับทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะ30คนนะบอกว่าให้ถอนชื่อออกมาเพราะว่าเกรงว่านะอาจจะผิดกับคำวินิจฉัยกับศาลรัฐธรรมนูญนะซึ่งพอวันนี้นะทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะก็ออกมาพูดคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีส.ส.อยู่ไม่ถึง100คนนะพูดง่ายๆเลยนะเขาต้องใช้1ใน5นะ1ใน5ก็คือต้อง100เสียงถึงจะยื่นให้กับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุเป็นญัตติเป็นวาระในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายได้เนี่ยสำหรับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีประมาณ70กว่าเสียงเพราะฉะนั้นเขาขาดอยู่ประมาณ30กว่าเสียงสัปดาห์ที่แล้วเราอาจจะได้ยินว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยสามารถรวบรวมเสียงนะจากส.ส.ทั้งปีกรัฐบาลปีกฝ่ายค้านเนี่ยปีกรัฐบาลก็อย่างส.ส.ภูมิใจไทย30คนใช่ไหมปีกฝ่ายค้านก็เห็นมีจากทางประชาธิปัตย์เห็นมีจากพรรคประชาชนอะไรเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วสามารถที่จะยื่นได้เกิน1ใน5แต่พอไปพิจารณาขั้นตอนกระบวนการการได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา256ของเพื่อไทยเนี่ยนะทางภูมิใจไทยบอกโอ้อันนี้อาจจะเข้าข่ายนะเพราะมันมีส่วนที่มีการเลือกจากประชาชนโดยตรงมาจะเป็นตัวแทนจาก77จังหวัดยังไงก็สุดแต่แล้วหลังจากนั้นมาที่ส.ส.เนี่ยกับส.ว.รัฐสภาที่จะมาคัดเลือกให้เหลือเท่าที่ตัวเองต้องการเนี่ยนะอันเนี้ยมันมินเมนะก็เลยมติที่ประชุมพรรคออกมาว่าให้ถอนการร่วมลงชื่อดังกล่าวนะฮะวันนี้ทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะก็บอกว่าก็เดี๋ยวต้องกลับไปดูนะสำหรับร่างดังกล่าวนะแล้วก็เข้าใจนะแล้วก็ยอมรับแหละสำหรับมติของภูมิใจไทยที่เขาถอนออกมานะก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูซะหน่อยนะว่าจะมีการปรับเรื่องของที่มานะของสสร.อย่างไรหรือไม่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องการเมืองนะแต่ก็ทั้งเพื่อไทยทั้งทางภูมิใจไทยเขาก็ยืนยันนะฮะว่าถึงแม้ว่าจะถอนครั้งนี้ออกไปเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้การร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยโดยมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำนะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันอันนี้เป็นเรื่องของทางสภานะไม่กระทบความสัมพันธ์พรรคร่วมนะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเขาห่วงที่มาของสสร.นี่แหละนะว่ามันมินเมนะกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับส่วนกรณีไทยกับทางกัมพูชาหลังจากที่ทางกัมพูชาแจ้งเรื่องนะไปที่ทาง UN นะว่าจะใช้กฎหมายทะเลนะหรือว่าอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลนะ UN COS เนี่ยนะเรื่องกระบวนการไกล่เกี่ยข้อพิพาทเชิงบังคับเนี่ยนะเขาส่งไปทั้งที่ UN แล้วเขาก็แจ้งไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านรัฐมนตรีต่างประเทศศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะท่านก็บอกว่าก็รู้ว่าจะต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้ไม่ต้องแก้เกมนะนายกยังบอกเลยไม่ต้องแก้เกมหรอกอันนี้ก็อยู่ในโปรเซสที่เขาเตรียมที่จะทำอยู่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะต้องดูว่าเราจะเสนอชื่อที่ปรึกษากฎหมายเพื่อไปเป็นกรรมธิการในการพิจารณาเนี่ย2รายอันนี้มีระยะเวลา21วันนะก็คือพูดง่ายๆคือผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทางทะเลน่ะที่เกี่ยวข้องกับไอ้ UN Cross เนี่ยนะแล้วก็ต้องดูว่าคนนั้นนะความโน้มเอียงที่เขาจะตีความต่างๆที่เป็นคุณน่ะกับประเทศไทยก็ต้องหาอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่ามีตัวแทนจากทั้ง2ประเทศคือทางกัมพูชา2คนซึ่งเนมชื่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีชื่อแล้วนะเคยอะไรล่ะเคยทำหรือว่าเคยแก้ไขปัญหาติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียมาแล้วนะเขาใช้ UN Cross เหมือนกันกระบวนการนี้เหมือนกันนะทั้งพื้นที่แล้วก็เรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ของทางทะเลนะบอกคนนึงเนี่ยเป็นเอกอัครราชทูตเดนมาร์กและอีกท่านนึงนะเป็น

เป็นเลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศของกรุงเฮกนะก็เป็นฝรั่งเศสนะศาสตราจารย์ชองมาลูเน่นะเนี่ย2คนของเราเนี่ยก็ต้องหา2คนเป็น4คนพอเป็น4คนเสร็จจะหาคนกลางทั้ง4คนนี้จะคุยกันว่าจะเชิญใครอีก1คนเป็นคนกลางเป็นกรรมาธิการอีก1ท่านหรือว่าเป็นกรรมการอีก1ท่านเป็นอนุญาโตตุลาการอีก1ท่านเป็น5ท่านเพื่อพิจารณาเรื่องของไอ้นี่แหละเขตทางทะเลนี่ระหว่างไทยกับกัมพูชานะอันเนี้ยก็เป็นแนวทางต่อไปนะส่วนที่สหรัฐอเมริกาสภาล่างของสภาผู้แทนราษฎรนะเขาก็มีมติใช่ไหมออกมานะให้ทางสหรัฐถอนทหารออกจากอิหร่านนะพูดง่ายๆก็คือเรื่องยุติสงครามนะกับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเพิ่งมีมติกันเมื่อเช้าเนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงต่อไปนะก็น่าสนใจทีเดียวนะรวมไปถึงเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลกับเลบานอนสามารถคุยกันได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะเพราะว่าทุกครั้งที่บอกว่าคุยเจรจามันก็จะมีเหตุที่มันเกิดขึ้นตลอดนะแต่ว่ารอบนี้นะมันน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นตามลำดับนะครับอ่ะก็เป็นประเด็นต่างๆนะที่คิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะที่จะคุยกันนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะถ้ามีข่าวมีเรื่องไหนเพิ่มเติมนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เดี๋ยวเราว่ากันนะครับส่วนใครที่จะรอโทรศัพท์มาคุยกันนะฮะหรือจะมาบอกซะหน่อยว่าทั้งยืนยันสิทธิ์นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นยังไงบ้างนะบอกบรรยากาศหน่อยก็ดีนะหรือว่าไปใช้สิทธิ์ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นยังไงที่60 40เนี่ยมี 1,000 บาทที่รัฐบาลให้มาเนี่ยนะขั้นตอนกระบวนการเนี่ยหายสงสัยกันหมดหรือยังนะมันจะคำนวณยังไงครับนะเราจะต้องเติมเงินเท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะหายสงสัยหมดหรือยังใช้จ่ายจริงปุ๊บนะคุณจะสามารถทำได้ทันทีและรู้เลยทันทีว่ากระบวนการของรัฐบาลที่เขาทำมามันเป็นยังไงแอปเป๋าตังเนี่ยนะร้านค้ากดราคาสินค้านะกี่ร้อยบาทว่ามา100บาทรัฐบาลไทยช่วยไทยพาด60 40รัฐบาลออก60บาทอีกบรรทัดนึงนะเราออก40บาทไปหักเงินจากจีวันเลทเท่าไหร่40บาทนะใช่ไหมเออนะหายสงสัยกันเนาะใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าค่อยว่ากันต่อนะพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ช่วงที่2นะฮะข

0: คุยได้คุยดีนะก็คุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะเราก็เปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะท่านไหนนะจะมีเรื่องมีประเด็นอะไรที่จะมาคุยกันนะนี่ผม เรื่องของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะกลุ่มตกหล่นเนี่ยมันก็เข้ามาแล้วเริ่มมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นแล้วนะเห็นบอกว่ามีจำนวนที่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มตกหล่นนะจากฐานข้อมูลนะความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นะของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะเขาบอกว่ามีประมาณ 1,044,785 คนนะอันนี้เป็นกลุ่มตกหล่นละนะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งเขาจะทำยังไงต่อไปคุณอภิชาติครับสาย3สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: ผมสอบถามรายละเอียดนะครับที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไอ้ตรงที่เงื่อนไขไอ้ตรงที่หักลดหย่อนภาษีที่เอาชื่อบิดามารดาบุตรคู่สมรสเข้าไปอันเนี้ยพระก็จะตัดบิดามารดาไปเลยผมมีความเห็นว่าแล้วกระทรวงการคลังเขาคิดได้ยังไงครับว่าลูกทุกคนเนี่ยจะส่งเงินให้พ่อแม่อะไรประมาณเนี้ยครับ
0: ครับ
1: ครับผมเห็นมีดราม่าเยอะเหมือนกันไอ้ประเด็นนี
0: ้ครับรับทราบครับ
1: ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะแต่ว่าถ้าคิดว่าเรายังอยู่ในเกณฑ์ถึงแม้ว่าจะประกาศผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะขอทบทวนสิทธิ์ได้นะยังอุทธรณ์ได้นะไม่ใช่ว่าไปหมดถูกตัดสิทธิ์ไปเลยทันทีนะสามารถที่จะอุทธรณ์ได้แต่ได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องนึงนะคุณสมบัติครับสาย1สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับเชิญครับ
2: คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: มาลุ้นรู้ว่าวันที่ว่ามาลุ้นภรรยาผมจะหลุดไหมหลุดหรือไม่หลุด
0: เอาทำไมล่ะ
2: ก็มันบัตรอะไรนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมล่ะ
0: เออ
2: ก็ได้มาหลายปีแล้วแหละแต่มาลุ้นคราวนี้ว่ามันจะรอดไหม
0: โอ้ แล้วมันอยู่ในกลุ่มไหนหรือล่ะหรือเปล่าล่ะได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไหมล่ะบิดามารดาคู่สมรสบุตรหรือบุตรบุญธรรมอะไรพวกเนี้ย
2: ไม่มีเขาไอ้นั่นน่ะก็มีรายได้จากผมทางเดียวครับ
0: ฮะ
2: มันมีรายได้จากผมทางเดียว
0: ตอนที่คุณยื่นอ่ะยื่นบัญชีอ่ะยื่นภาษีอ่ะเงินได้บุคคลธรรมดา
2: ไม่เกี่ยวเขาครับผม
0: อันนี้ไงเขามีคู่สมรสด้วยคุณ
2: เขาเหรอ
0: ใช่เนี่ยบิดามารดาคู่สมรสบุตรหรือบุตรบุญธรรม
2: บัตรสวัสดิการแต่เพราะว่าเขาผมสังเกตดูว่าเอ๊ะผมก็คือไงมาตรฐานผมก็ส่งให้เขาเดือนละ 20,000 กว่าบาทมาตรฐานเลย มาตรฐานคือเงินเข้าบัญชีเนี่ยเดือนละ 20,000
0: โอ้ยได้ทั้งเดือนละ 20,000 รวม
2: 22,000 ถึง 30,000 ประจำอย่างเงี้ย
0: โอ้ยถ้าอย่างนั้นเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเงินได้มันเกินนี่เขารวมเงินในบัญชีก็ต้อง 240,000 แล้วอ่ะ
2: ครับ
0: เออถูกมั้ย
2: มาตรฐานคือไม่เคยขาดอ่ะแต่ละเดือนคือนิ่งอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเรือนก็ถึง 30,000 อย่างเงี้ย
0: ครับ
2: บางทีก็ส่งไปค่างวดรถบ้างอะไรบ้างก็ตัวก็ไปเป็น 40,000 เข้าบัญชี
0: เข้าใจงั้นลุ้นเอางั้นลุ้นเอา
2: ก็มาลุ้นดู
0: เออต้องลุ้นเอาแล้วถ้าอย่างงี้ถ้าฟังแบบนี้คุณสมบัติต้องลุ้นละ
2: เออนั่นแหละลุ้นผมเพราะว่าเขาผมก็สงสัยอยู่เอ๊ะงวดที่แล้วก็มันก็ผ่านมาได้ยังไงก็ผมก็ทำอย่างนี้แต่ว่ารายได้เขาก็เพิ่งมาสูงตอนเดือนที่แล้วปีที่แล้วกับปีก่อนนี่แหละสองหมื่นกว่าบาทนั้นก็15,000-18,000อย่างเงี้ยแล้วก็คือให้ตามรายจ่าย
0: ครับ
2: มีรายจ่ายเพิ่มก็ให้มากขึ้นอย่างเงี้ย
0: เ
2: ดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีคุณณัฐพงศ์เดี๋ยวโทรมาบอกนะ
0: ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ได้ต้องไปไม่ต้องไปอุทธรณ์นะ
2: ก็ไม่เข้าอุทธรณ์หรอก
0: โอเคได้
2: เพราะว่าไม่อยากให้เขาได้ตั้งนานแล้วไง
0: ครับ
2: ไม่มีใครหรอก
0: ได้โอเคงั้นต้องลุ้นวันที่17กรกฎาคมขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้อยครับสาย2
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ที่เคารพ
0: เชิญครับ
3: วันนี้รบกวนท่านสองเรื่องสั้นๆนะครับกับผม
0: ครับที่หนึ่งครับ
3: ท่านครับเรื่องแรกสงสารตัวเองเมื่ออาทิตย์แล้วขึ้นไปนครนายกท่านกำลังจะมีความสุขโอ้โหเห็นคนเยอะและชื่นใจครับท่านปรากฏว่าไงท่านโอ้โหพวกแว้นมหาศาลเลยคุณณัฐพงศ์สงสารเองที่ว่าต้องขับแล้วหนีเวียงอย่าให้โดนรถเข้าเด็ดขาด
0: ก็
3: เยอะมาก
0: ก็ไปด้วยกันก็ไม่มีอะไรเขาใช้รถเราก็ใช้รถเหมือนกันเวลาที่เขานั่งมองเราตาปิบๆที่แบบรถทำไมรถกระบะรถอะไรขับเร็วไม่สงสารบ้างเลยเวลาขับผ่านแอ่งน้ำสะบัดไม่เห็นต้องไปอะไรเลยก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพี่คุณต้อยไม่ต้องสงสารตัวเองไม่ต้องสงสารตัวเองเรื่องปกติเรื่องที่สอง
3: เยอะมากเลยนะครับ
0: ใช่เข้าใจผมเห็นข่าวแล้วเรื่องที่สอง
3: เรื่องที่สองนะกับผมก็เมื่อวันสองวันนี้ก็เลยอยากจะไปทางไอ้นู่นครับไปขึ้นเขาใหญ่ทางด้านหลังนะครับท่านแต่กับผมไม่ได้จะขึ้นแล้วกะไปมุนตาคาเฟ่แล้วไปขึ้นไอ้ร้านมึงบอนอะไรนะครับก็เหลือไปเห็นไอ้สิ่งที่ป้ายเขียนว่าไอ้น้ำตกวังม่วงคุณพระพงศ์กับผมก็ลองดูเอ้ยวังม่วงไม่เคยได้ยินลองเข้าไปดูสิท่านครับท่านผู้ว่าที่เคารพนะครับถ้าเห็นชื่อนี้ท่านอย่าเข้าไปนะครับเป็นน้ำตกร้างครับท่านคือฝากรัฐบาลด้วยเอาป้ายออกเถอะเพราะเข้าไปไม่มีคนเลยไม่มีเจ้าที่เลยครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเขาเรียกน้ำตกวังม่วงครับท่าน
0: ไปผิดหน้ามั้งไม่มีน้
3: ำไม่มีน้ำครับท่านนัทพงศ์แบบว่าน้ำตกศรีกาตอนนี้ก็ยังพอมีบ้างนะครับท่านแต่นั่นไปดูแล้วไม่มีทั้งเจ้าที่ไม่มีห้องน้ำไม่มีแรงสิ้นเลยแบบล้างนะท่านก็เลยฝากท่านผู้ฟังที่รบท่า
0: เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: ท่านอย่าเข้าไป
0: ไม่ต้องไปฝากไม่ต้องไปฝากถ้ามันมีน้ำเขามันมีหน้ามีอะไรอย่างนี้มันมีหน้าน้ำอะไรเงี้ยคุณเราไม่รู้เราไปแค่ครั้งเดียวอย่าไปวิจารณ์อะไรเยอะ
3: ครับผม
0: ถูกไหม
3: ครับผมครับผมครับผม
0: นะถูกนะเดี๋ยวชาวบ้านแถวนั้นแถวนั้นเขาทำมาหากินอยู่คุณไปบอกอย่างนี้ไม่ให้เขาไปแล้วเขาทำยังไงล่ะคุณ
3: อ๋อ
0: ถูกไหม
3: ขอไปครับท่าน
0: ถูกไหมเราไปแค่ครั้งเดียวไม่ต้องไปวิจารณ์อันนี้มันไม
3: ่
0: นะอาจจะไปไม่ถูกจังหวะเหมือนผมเนี่ยผมเพิ่งไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นไม่มีน้ำเลยเนี่ยผมยังไม่วิจารณ์เลยผมบอกมันจริงๆถ้ามันมีน้ำมันจะสวยมาก
3: ครับท่านครับ
0: นะนะนะไม่ต้องฝากนะครับไม่ต้องฝากไม่ต้องฝากไปแค่ครั้งเดียวยังไม่ต้องวิจารณ์
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนะอันนี้ผมต้องเบรกนะถูกไหมฮะอันนี้ต้องเบรกเพราะเราไม่ใช่คนในพื้นที่เราไม่รู้จริงๆว่าเขามีวิถียังไงนะหรือแม้แต่เนี่ยผมเพิ่งไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นเมื่อวันที่1มิถุนายนเนี่ยไม่มีน้ำเลยขนาดเจ้าหน้าที่บอกผมด้วยหรอกข้างในไม่มีน้ำนะจะเข้าไปหรือเปล่าผมบอกเข้าไปผมไม่เคยมาอย่างน้อยๆผมก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วถ้ามันมีน้ำเนี่ยโอ้ความสวยมันจะโอ้มันก็อีกแบบเหมือนกันนะเพราะว่าขนาดไม่มีน้ำอยู่ข้างนอกมันยังสวยเลยทางระหว่างไปเราก็ซึมซับความสุขไปแล้วนะครับคุณตีสายสามสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
0: เชิญครับ
4: วันนี้ผมมีสามอย่าง
0: สามอย่างเลยเหรอ อย่างที่หนึ่ง
4: อย่างหนึ่งก็เขาทำไมไม่ให้พัฒนาสังคมหรือกระทรวงมหาดไทยตรวจทั้งคนใหม่คนเก่าด้วยครับ
0: เขาคนเก่านี่ลงทะเบียนยืนยันตัวเองเลย
4: เพราะว่าคนเก่าอ่ะผัวเขาอ่ะผัวสามีเขานะเขาขายที่ให้นิคมมาได้ตั้ง20กว่าล้านแล้วเขามาซื้อใหม่10
0: ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เขาไปยืนยันตัวตนก่อนเดี๋ยวเขาก็ตรวจเองเดี๋ยวเขาก็ถ้ามันไม่สมควรจะได้เขาก็ตัดสิทธิ
4: ์ไม่ทุกวันเนี่ยเมียเขาบอกว่าอันนั้นเป็นชื่อผัว
0: มันเอาอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของคุณถูกไหมใช่ไหมเรื่องของคุณไหม
4: คร
0: ับ ถ้าเขาตรวจอยู่ก็ให้เขาตรวจไปอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเราไม่ต้องไปวิจารณ์
4: และอีกคนนึงก็เขาเกิดมาไม่ได้ทำงานเลยอ่ะมันก็ไม่รวยทั้งทีก็จนตลอดครับผม
0: เขามีสิทธิ์ที่จะได้ไหมล่ะถ้าเขาอยู่ในเกณฑ์สิทธิ์ที่จะได้ก็ไม่เป็นไร
4: มีครับ
0: ก็
4: แล้วอย่างนึงเป็นของผมละ
0: เรื่องนี้ค่อยน่าสนใจหน่อยโอเคเรื่องของคุณนะมา
4: ผมจะลงดีไม่ลงดีเพราะว่าถ้าลงเดี๋ยวเขาน่าจะคัดออกอยู่ดีใช่ไหมเราไม่ต้องลงได้ไหมฮะถ้ารู้ว่าเขาจะคัดออก
0: เราถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ใช่ไหมครับ
4: ครับผม
0: ก็ถ้ารู้
4: แต่ผมทำ ผมทำงานในโรงเรียนเนี่ยจปทได้เดือนละ 9,000 ปีนึงมันก็แสนกว่าแล้วใช่ไหม
0: อ้าวก็คุณก็คูณดิ 9,000 คูณ 12เท่าไหร่ล่ะ 1,800 บาทใช่ไหม
4: 1,800 แล้วแล้วก็มีไอ้เนี่ยไออะไรสวัสดิการของประกันสังคมมาเดือนละ 1,200 อีก
0: ก็พิจารณาเองพี
4: ่ว่าจะไม่ลงหรือจะลงดีให้ลงให้เขา
0: ไม่ก็ไม่ก็ไม่เป็นไรคุณอยากจะยืนยันสิคุณก็ยืนยันไปเถอะไปยืนยันสิทธิ์ไปกดไปแล้วถ้าเขาตัดสิทธิ์คุณก็ไม่ต้องไปคิดอะไรก็แค่นั้นเองเพราะว่าคุณมีรายได้เกิน
4: แล้วเขาจะลงไอ้คนละครึ่งคัดให้ใช่ไหมหรือเราต้องลงเอง
0: เขาต้องตอนเนี้ยเอาถึงนาทีนี้มันเป็นอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปยังไม่รู้ครับ
4: ครับผม
0: ครับ
4: ครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะตัวเองก็ได้สิทธิ์ด้วยนะแล้วก็รู้ด้วยว่าตัวเองเงินเกิน 100,000 บาทมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคุณประทีปสายหนึ่งสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
5: พอดีจะขอแชร์ประสบการณ์การซื้อลอตเตอรี่หน่อยครับพอดีวันนั้นไปเที่ยวพัทยาแล้วก็ไปกินข้าวต้มร้านข้าวต้มข้างๆทางก็จะมีแม่ค้าลอตเตอรี่พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ห้อยคอแล้วก็เป็นในกล่องมาขาย
0: คร
5: ับ เดินขายอย่างนั
0: ้
5: นอ่ะ
0: พ่อค้าเล่ที่เข้าขายลอตเตอรี่นะทำไม
5: มาชวนให้เราซื้อที่แรกก็ไม่ซื้อ
0: ครับ
5: เพราะมีจ้างอ่ะช่วยเขาสนุกอุ่นหนุนเขาไปหน่อยก็เลยซื
0: ้อ
5: ปรากฏว่าไปซื้อปุ๊บก็หยิบมาใบหนึ่งไม่ได้ดูว่าหมายเลขอะไรแล้วก็หยิบขึ้นมาแค่นี้เขาก็เปิดอ้าให้เราเลือกว่าเอาแถวเอาด้านฝาเลือกด้านพื้นเนี่ยมันจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเคยนึกออกแล้วให้เราหยิบลอตเตอรี่ที่เขาถือมาว่าจะหยิบอันไหนก็ได้แล้วก็หยิบมาใบหนึ่งเป็นพวกขี่จักรยานขายอะไรเงี้ยเดินขายตามร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
5: พอสองวันไปดูหยิบลอตเตอรี่ขึ้นมาดูอ้าวอันนี้มันลอตเตอรี่ออกเก่าตั้งแต่เดือน16พฤษภาเอามาขายนะครับ
0: ผ
5: มเอาของเก่ามาขายอ่ะ
0: ครับ
5: อันนี้ไปดูท้าหอนเลยก็เลยแชร์ให้สมาชิกรู้ไม่รู้ว่าใครมีประสบการณ์ด้านนี้เปล่าผมไม่เคยเจอว่ามีแบบนี้ด้วยนะ
0: ครับ
5: คือเอาลอตเตอรี่ที่ออกแล้วเอามาติดมันอยู่ในแผงเหมือนกัน
0: ครับ
5: แล้วก็ขายรวมกันเป็นคู่ละแผ่นละร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ซื้อมาออกไปแล้วเดือนที่16พฤษภา
0: ครับผมก็คือถูกหลอกเนาะเอาลอตเตอรี่เก่ามาขายเนาะโอเคให้ระวังเน
5: า
0: ะ
5: แชร์ให้สมาชิกได้รู้ว่ามันมีอย่างนี้ด้วยนะสงสารคนที่เขาขายถูกต้องอะไรเงี้ยก็เลยพลอยจะกระทบไปด้วย
0: ครับครับได้ครับได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนครครับสายสอง
6: ฮัลโหล
0: ครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพง
0: ษ์เชิญครับ
6: จะมีผมได้ผ่านไปตรงนครนายกก็ได้แวะน้ำตกนางรองอะครับ
0: ครับ
6: มันก็ไม่มีคนหรอกครับแต่ว่ามีไหมก็ประมาณสัก4-5ครอบครัวแต่มีคนเล่นน้ำคนเดียวประมาณนี
0: ้อ๋ออ
6: ันนี้ก็คือประมาณสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับ
0: อ๋อมันแปลกมันหน้าร้อนเนาะอันนี้อันที่หนึ่งแล้วไปวันไหนล่ะ
6: ม
0: ัน
6: มีน้ำนะครับมันมีน้ำ
0: เข้าใจไปวันไหนล่ะไปวันไหน
6: ก็ประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับ
0: วันไหนวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัส
6: ไม่แน่ใจ
0: วันธรรมดาใช่ไหมล่ะ
6: วันอาทิตย
0: ์อ๋อไปวันอาทิตย์เหรอเขาไปเขาอาจจะไปเขาก็อาจจะไปเที่ยวกันวันเสาร์หมดแล้วมั้ง
6: น่าจะ
0: ใช่ไหมไม่พบจริงๆน้ำตกทางรองนี่ก็ดังนะเมื่อก่อนนี้ฮิตมากนะ
6: ใช่แต่ก่อนนี้ฮิตมากเลยครับประมาณ20ปีที่แล้วก็เก็บพูดเลยอายครับผมเก่า
0: ใช่ใช
6: ่แล้วก็มีผ่านไปสักการะหลวงพ่อปากแดงก็เงียบเหมือนกันครับไม่มีคนเหมือนกัน
0: อ๋อเงียบเหรออะไร
6: ใช่เงียบมากเลยไม่มีคนเลย
0: โอ้
6: ไม่มีคนมาเลยอ่ะ
0: เออ
6: ตอนที่ผมไปถึงจอดรถก็มีอีกคันเดียวเองครับที่มาก็อีกครอบครัวหนึ่งแค่นั้นเอง
0: อืม
6: ครับประมาณนี้นะครับ
0: ก็ไม่มีตังค์มั้งก็เลยตอนนี้ก็เลยหยุดเข้าวัดเข้าวากันก่อนอะไรอย่างนั้นมั้ง
6: น่าจะครับพอดีลูกสาวผมจะเข้าโรงเรียนก็เลยแวะไปสักการะสักหน่อยเองเพราะว่าวิ่งผ่านทางนั้นจะไปรังสิตนี่ครับ
0: บนอะไรล่ะบนอะไรไว้
6: ไม่ได้บนนะครับ แล้วแต่บุญแต่วาสนาแล้วครับ
0: เฮ้ย มันไม่บุญวาสนาอีกแล้วแต่ความสามารถของลูก
6: ใช่
0: ว่าทำข้อสอบได้ไหมไม่ได้บุญวาสนาอันนี้มันเป็นเรื่องของการทำข้อสอบ
6: สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็ต้องมีเงินด้วย ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันนะ
0: รอจะลูกเขาจะสอบโรงเรียนอะไรล่ะโทษที
6: อันนี้เข้ามอรังสิตครับ
0: อ๋อเข้ามอรังสิตอ๋อจะ
6: เข้าไอ้คณะไอ้อัจฉริยะวิทยานิติวิทยาศาสตร์คร
0: ับ อ๋ออ๋ออ๋อเข้ามอรังสิตเนาะอ่ะแล้วทดสอบ TCAS อะไรมาไปรอบ1รอบ2รอบ3อะไรเรียบร้อยหรือยังล่ะ
6: ก็เพิ่งเริ่มซัมเมอร์วันนี้วันแรกเองครับกิจกรรม
0: ก็คือเลือกแล้วเลือกเอาที่นี่แล้วเน
6: า
0: ะ
6: ใช่ก็เลือกที่นี่แล้วก็จ่ายค่าเทอมในที่นี่นะ
0: อ๋อโอเค
6: แต่พอดีโชคดีมันคือมีคนช่วยเงินมา
0: โอเคโอเคได้
6: ประมาณนี้แหละครับ
0: ครับผมได้ครับขอบคุณ
6: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับคุณประวิตรครับสายสามสวัสดีครับ
7: ประวิตรครับสายสามสวัสดีครับประวิตรครับสาย
8: ครับครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินครับเชิญครับ
8: ครับจะสอบถามนิดนึงสอบสองเรื่องครับเรื่องแรกก็คือพอดีใช้บัตรเอนะคนละครึ่งตรงนี้คนละครึ่งอีกเรื่องเลย
0: ไทยช่วยไทยพลัส
8: ไทยช่วยพลัสครับดีฮะดีฮะชอบใช้ชอบมากเลย
0: ครับ
8: เร็วมากแล้วก็อยากจะทำอยากจะเป็นร้านค้าด้วยครับมันปิดหรือยังครับตอนนี
0: ้ยังไม่ปิดไปแอปถุงเงินแล้วก็ไปสมัครกับที่ทางธนาคารกรุงไทยอ่ะไปถามเขาเลย
8: อ๋อเมื่อวานผมไปเข้าไปแอปถุงเงินแล้วเราเหมือนแบบต้องอาจจะต้องติดต่อจากที่ต้องไปติดต่อทางธนาคารเองใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะมันจะต้องมีเอกสารที่จะต้องยื่นต้องไปยืนยันว่าตัวเองเป็นเจ้าของร้านต้องถ่ายรูปกับร้านอะไรพวกเนี้ยมันมีไปธนาคารกรุงไทยเลย
8: อ๋อพอดีผมขับรถแท็กซี่อยู่ครับเห็นว่ามันน่าจะใช้ได้ด้วย
0: ก็ไม่รู้ล่ะครับแวะไปธนาคารกรุงไทยล่ะใช้ได้คุณจะรับ60 40ใช่ไหมล่ะ
8: ใช่ได้ใช่ไหมครับหรือว่าต้องสาขาที่เราเป็น
0: สาขาไหนก็ได้ขับวินใช่ไหมขับมอเตอร์ไซค์เอ้ยขับแท็กซี่
8: ขับแท็กซี่คร
0: ับ เออได้ไปเลย
8: ใช่ไหมครับเรื่องขับประหยัดครับเรื่องของไอ้หวย3ตัวครับไอ้หวย3ตัวตอนนี้ยังเปิดรับเป็นร้านอยู่นะ
0: เอ็น3อ่ะเหรอ
8: เป็น3อ่ะครับใช่พอดีบ้านเป็นตลาดด้วยอ่ะครับก็เลยอยากจะ
0: เอ้ยผมไม่เห็นทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเค้าเปิดผู้ค้ารายใหม่นะ
8: อ๋อ
0: ไม่มีข่าวนี้ไม่ก็แสดงว่าไม่น่าจะมี
8: อ๋อ
0: ครับ
8: แล้วจำเป็นที่จะต้องแบบต้องเป็นแบบคนจนมั้ยหรืออะไรมั้ยที่ต้องถึงจะเปิดได้อ่ะครับ
0: โอ้ต้องดูรายละเอียดกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยพี่อันนี้ไม่ทราบจริงรายละเอียดปีกย่อยอย่างนี้ไม่ทราบมีรายได้ไม่มีรายได้นี่ไม่ทราบจริงหรือว่ามันจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบจริงๆแต่ว่าตอนเนี้ยที่คุณถามว่าเขาเปิดหรือเปล่าผมตอบได้เลยว่ายังไม่ได้เปิดอ่า
8: อ๋อเพราะตอนสลาก6ตัวเห็นบอกว่ามันจะต้องแบบเป็นคนพิการอะไรถึงจะเป็นได้สิทธิ์อะไรหรือเปล่าแล้วตอนนี้ถ้าหากว่าเราต้องการแบบเอ็นสารอย่างเดียวอย่างเงี้ยแบบ
0: ไปสลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
8: อ๋อ
0: ครับครับผม
8: อันนี้ติดต่อยากหน่อย
0: ครับครับได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ

0: ข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรพัฒน์ก็จะเข้ามาสมทบนะส่วนท่านไหนนะที่จะโทรศัพท์มานะก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์เดิมนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะเชิญนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะโอ้เมื่อกี้นี้คึกคักนะมีหลายท่านนะที่คุยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะบางคนก็ได้ไปใช้แล้วนะไอ้60-40เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะอันนี้ก็หลายท่านคงได้ใช้กันแล้วเพราะว่าเขาใช้กันต้อง18ล้านคนแล้วอะนะนี่เหลืออยู่นิดหน่อยนะประมาณ7-8 ล้านคนนะที่ยังไม่ได้ใช้นะซึ่งเดี๋ยวก็คงจะใช้กันเกือบจะครบถ้วนละมั้งนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือไปลงทะเบียนเพื่อจะใช้สิทธิ์นะส่วนใหญ่คนที่เขาจะลงทะเบียนก็คือแสดงว่ามีความต้องการนะที่จะใช้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับแต่คงดูว่าร้านค้านะใช้สิทธิ์ได้ไหมหรืออย่างไรนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณณัฐพงศ์ก็ทางอธิบายรายละเอียดอะไรต่ออะไรไปครบถ้วนแล้วนะผมคงไม่มีอะไรเพิ่มเติม
1: ครับ
2: นะนอกจากเปิดสายคุย
1: ครับผม
2: อ่ะ
1: คุณพันนีครับสายสอง
2: พันนี
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เชิญครับ
3: ค่ะสวัสดีนะคะคุณมีราคุณณัฐพงศ์ค่ะ
2: อืม
3: ป้ามีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะแต่ป้าพิการแล้วป้าจะไปยังไงนะอย่างเงี้ย
2: พา
3: คนยืนยันยังไงคะ
2: ให้คนพาไป
3: ที่ไม่ได้ค่ะพิการ
2: ต้องหาคนพาไปต้องหาคนตอนที่ไปทำยังไง
3: ตอนไปทำก็ตอนไปทำทำนาแล้วค่ะ
2: ไม่ตอนที่ไปทำอะไปทำได้ยังไง
3: ตอนที่ไปทำยังไม่เป็นค่ะมาเป็น
2: ตอนนี้ไม่มีญาติเลยแม้แต่คนเดียว
3: ค่ะ
2: มีผู้ใหญ่บ้านไหม
3: มีค่ะ
2: เรียกผู้ใหญ่บ้านไปจัดการให้
3: เหรอคะ
2: ค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ครับผม
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
2: มันจะต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยเอาง่ายๆแล้วกัน
1: ครับ
2: ต้องไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเอง
1: ครับ
2: โอเค
1: ครับผม
2: ต่
1: อคุณท็อปครับสายหนึ่ง
4: ฮัลโหลครับ
1: ครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์และคุณวีระครับ
2: อืม
4: ผมไอเป็นห่วงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเผอิญ
2: อย่า
4: คุณแม่ผมเขาครอบครองรถเก๋ง1คัน
2: อย่าไปห่วง
4: แต่ว่ามันเป็นรถเก๋งอายุแบบ30ปีแล้วอ่ะฮะนึกออกมั้ยฮะ
2: อย่าไปห่วงเพราะไม่ใช่เรื่องของเราม
4: ัน
2: อย่าไปห่วงเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของคนอื่นครับ
4: ให้ปลง
2: มันจะเป็นยังไงถ้ามันเข้าเกณฑ์มันก็ไม่ได้จบมันเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราเอง
4: เป็นคุณแม่ผม
2: นั่นแหละจะเป็นใครก็ตามทีเพราะมันเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวเมื่อไหร่ที่คุณสมบัติมันไม่เป็นไปตามที่กำหนดมันก็ต้องถูกตัดออโตเมติก
4: อ๋อครับผม
2: ครับผม
4: อ๋อครับขอบคุณมาก
2: ขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: คือผมต้องทำใจนิ่งๆให้เข้าใจว่า
1: ครับ
2: อันนี้มันเป็นสิทธิ์เฉพาะตัว
1: ครับ
2: ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเขาระบุรายการทรัพย์สินแล้วเราเข้าข่ายก็คือถูกตัดแต่ถ้าเราไม่พอใจการวินิจฉัยของเขา
1: ครับ
2: อุทธรณ์ได้ครับ
1: อุทธรณ์ได
2: ้อุทธรณ์ได้ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปอธิบายให้เขาฟัง
1: ครับ
2: ซึ่งมันเยอะแยะมากหลายอย่างนะบางอันก็ไม่ได้อยู่ในเอกสารที่เป็นทางการ
1: ครับ
2: นะอย่างเช่นเรื่องภาษีหักหน้าที่จ่ายเงี้ยซึ่งผมไม่รู้ว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาตามที่เขาว่ากันละกัน
1: ครับ
2: คือตอนนี้มันมี2ประเด็นประเด็นคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วอันนี้ต้องยืนยันตัวตน
1: ครับ
2: นะเพื่อให้เขาตรวจสอบถ้าไม่ยืนยันตัวตนก็ถูกตัดสิทธิ
1: ์
2: อันที่2ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งยากที่จะตามตัวด้วย คือคนที่มีคุณสมบัติแล้วมันไม่เข้าข่าย
1: อ
2: ันเนี้ยเขาต้องใช้กระทรวงมหาดไทยอะไรต่ออะไรไปตามมาให้เจอ
1: ครับ
2: ประมาณ 900,000 คนที่เท่าทันตัวเลขเบื้องต้น
1: ครับ
2: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแยกเป็น2อย่างคนเดิมไม่ได้ลงทะเบียนใหม่แต่ยืนยันการใช้สิทธิ์คนลงทะเบียนใหม่ก็จะต้องเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหลักๆ กันแล้วกันกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าเราคิดว่าเราได้ครั้งที่แล้วมันติดขัดด้วยอะไรก็ตามทีก็ให้ทางผู้ใหญ่บ้านทางอะไรก็เป็นคนช่วยดำเนินการให้
1: ครับ
2: ต่อ
1: คุณสิงหาครับสาย2คุณอดิศรครับสาย1
5: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ
1: ์ครับ
5: อาจารย์วีระครับ
2: ครับ
5: ที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องของเขาเนี่ยเทียบเคียงเนี่ยมันคล้ายๆหรือเหมือนกับปัจจัดตังไหมครับ
2: ไม่ทราบครับ
5: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: เรื่องรถไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถ
1: ครับ
2: เว้นแต่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีความจุของกระบอกลูกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์สามล้อรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คัน
1: ครับ
2: เขาไม่ได้บอกว่าเป็นรถเก่าและรถใหม
1: ่
2: นะเขาไม่ได้สนใจตรงนั้น มันจะเป็นรถใช้มานานแล้วไม่ได้ใช้และไม่รู้ล่ะเขาบอกว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถ
1: ครับ
2: ยกเว้นที่เขายกเว้นให
1: ้
2: ก็จะเป็นรถจักรยานยนต์เป็นรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างเป็นรถเกษตร
1: อ
2: ีแท็กอีแตนอะไรพวกนั้น
1: อ
2: ่ะเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นรถเก่ารถใหม
1: ่ครับ
2: ผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเกิดว่าจะโต้แย้งก็บอกโอ้มันเก่ามากแล้วมันไม่มีราคาแล้วอันนี้ก็ไปว่ากันเอง
1: ก็อุทธรณ์ไป
2: ต่อ
1: คุณสุบินครับสายสอง
2: คุณสุบินเชิญ
6: อันหลงไม่ค่อยได้ยินเลย
2: ผมได้ยินชัดเจนเลยครับเอาโทรศัพท์ไปติดหูหน่อยจะได้ยินถ้ายังไม่ได้ยินอีกช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะผมพูดเต็มพิกัดแล้ว
6: ฮัลโหลครับ
2: เชิญครับไม่ได้ยินใช่ไหมครับไม่ได้ยินใช่ไหมครับ
6: มันไม่มี iPhone ในเงินอะไรอ่ะไม่ได้ครับ
2: เงินอะไรครับเจ้าเงินอะไรครับ
6: เงินที่เขารัฐบาลแจกไอ้ 4,000 อะไรเนี่ย
2: 4,000 ไม่มี iPhone อ๋อครับเลยไปแล้วครับ
6: มันมีโทรศัพท์รุ่นปุ่มกดน่ะไม่มี iPhone ก็ไม่ได้อะไร
2: เลยไปแล้วครับเลยตรงนั้นไปแล้วครับหมดเขตกำหนดแล้วครับครับหมดแล้วครับเลยเวลาไปแล้วครับ
6: เหรอครับ
2: ครับ
6: ครับขอบคุณครับ
2: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ต่อครับ
1: 02-248-165702-248-1657นะครับ
2: รัฐพงศ
1: ์ครับ
2: ผมดูมติครม.
1: ครับ
2: ผมดูมติครม.อ๋อโอเคผิดละผมเข้าใจแล้วอันนี้เขาเรื่องพรบโอนงบประมาณผมเรียกว่าพรบงบประมาณแล้วใช่ไหมทำไมแม่งเร็วอย่างนี้วะเข้าวันที่25วันที่2เสร็จเลยเฮ้ยตอนแรกเอ๊ะอันเดียวกันเปล่าโอเคต่อ
1: คุณสิงหาครับสายสอง
2: คุณสิงหาอะไรนะ
7: สวัสดีอาจารย
8: ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ
8: สิงหาครับ
2: สิงหาเป็นอะไรกับกันยาครับ
7: ไม่มีกันยาน้องชื่ออะไรคุย
2: เออน้องชื่ออะไร
8: น้องชื่อเมษากับลิสาครับ
2: น้องชื่อเมษากับลิสาเหรอแล้วสิงหาอายุเท่าไหร่แล้ว
8: 6ครับ
2: 6ขวบอยู่ชั้นอะไรครับ
8: ชั้นป.1ครับ
2: โรงเรียนอะไรครับ
8: เด่นล่าพระราม5คร
2: ับเด่นล่าพระราม5นะครับครูประจำชั้นชื่ออะไรครับ
7: ครูประจำชั้นชื่ออะไรลูก
2: เออ
7: ฮะ
2: เออ
7: ไม่มียังไม่มีอ่ะอาจารย์
8: ยังไม่มี
2: ไม่มีได้ไงมันต้องมีครูประจำชั้นมันต้องมีครูประจำชั้นนะจำชื่อคุณครูได้สักคนหนึ่งไหมน้อง
1: สิงหา
2: สิงหาเออจำชื่อคุณครูได้สักคนหนึ่งไหมที่มาสอนเนี่ยฮะสายขาดไปแล้ว
1: ครับ
2: พูดกับเด็กต้องเล่นกับเด็กแบบนี้นะสมพงศ
1: ์ครับผม
2: ต่อ
1: คุณสมพรครับสายสาม
2: สมพร
9: ครับสวัสดีครับอาจารย์
2: เจนครับ
9: อาจารย์ผมอยากทราบว่าปิดเทอมคราวเนี้ยมีเด็กตายไปชวนที่จมน้ำตายครับ
2: ปิดเทอมไหนครับ
9: ปิดเทอมที่ผ่านมาเนี่ย
2: ปิดเทอมที่ผ่านมาเด็กไปเล่นน้ำที่ไหนครับ
9: ที่ตกน้ำตายทั้งหมดมีสถิติไหมครับ
2: ไม่ใช่ไปเล่นน้ำที่ไหนครับ
9: เล่นในคลองครับทั้งประเทศเลยครับ
2: ทั้งประเทศเลยเหรอครับโอ้
9: ครับที่มันตายทั้งประเทศเลย
2: ที่มันตายทั้งประเทศเลยนะเออเขาไม่ได้ทำสถิติไว้มั้ง
9: เออครับ
2: เออ
9: ตอนที่อยากพูดที่ผมพูดเนี่ยผมอยากให้การศึกษามีงบประมาณให้1โรงเรียน1สระน้ำมีไหมครับ1โรงเรียนวัด
2: 1โรงเรียน1โรงเรียน1สระน้ำผมไม่ไหวอ่ะแต่ต้องมีหลักสูตรที่จะไปสอนว่ายน้ำ
9: ครับต้องเป็นแบบเข้าวิชาพละเลย
2: เออต้องเป็นวิชาพละไปหาสระน้ำในอำเภอในจังหวัดที่มันมีอ่ะแล้วก็ไปเรียนต้องเป็นหลักสูตรแบบนั้นไม่ใช่มาสร้างสระน้ำแต่ละโรงเรียนตายเลยสิพี่
9: ครับงบคงไม่พอครับ
2: เออมันได้ใช้งานตลอดเวลาขนาดมหาลัยบางที่มันยังมีสระน้ำก็แบบไม่ได้เต็มที่เลยจะเอาโรงเรียนเลยเหรอ เออเอาเป็นว่าเนี่ยต้องมีวิชา
9: ว
2: ิชาว่ายน้ำแบบว่ายให้เป็นไม่ใช่ว่ายแบบต๋อมแต๋มไม่ใช่ว่ายลงคลองว่ายแบบประเภทที่มีครูมาฝึกอะแบบตั้งแต่ว่าย
9: ฝึกเป็นระบบ
2: เออมีระบบใช่ตั้งแต่ฟรีสไตล์ว่ายกบกันเชียงผีเสื้ออะไรเงี้ยหัดดำน้ำอะไรเงี้ยเวลาจมน้ำไม่ให้จมอะไรเงี้ยมันต้องทำนะ
9: แล้วถ้าไม่ทำถึงขนาดนั้นเอาแบบแค่สระเดียวเอาแค่ว่ายน้ำเป็นพอ
2: ไม่ใช่ก็ต้องทำแหละต้องมีวิชาไปเรียนมันต้องหาสถานที่ที่จะไปเรียนเป็นจนว่ายน้ำได้อะพูดง่าย
9: ครับ
2: นะโอเคเห็นด้วยเห็นด้วยกัน
9: ผมอยากเป็นอย่างนั้นนะคร
2: ับ เออใช่แต่ประเด็นคือว่าไม่ใช่ไปสร้างสระน้ำให้ทุกโรงเรียน
9: ครับ
2: เออมากเกิน
9: โอเคครับสวัสดีคร
2: ับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขนาดโรงเรียนประจำจังหวัดไม่ยังไม่มีสระน้ำเลยนะตะพง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: สุขุลาบมีไหมสระน้ำอ่ะ
1: มีครับมีครับ
2: มีเหรอ
1: มีนานแล้วครับ
2: สระน้ำนะ
1: ใช่ครับมีนานแล้วครับ
2: ที่สะพานพุทธเหรอ
1: ใช่ครับ
2: เฮ้ยมีสมัยผมไม่มีวะ
1: มันจะมีประมาณรุ่นผมอ่ะปี2532
2: ไม่อยู่ตรงไหนวะมีตรงไหนวะ
1: แต่ติดกับประตูทางออกปากคลองตลาดหลังตึกสามัค
2: หลังตึกสามักเหรอ
1: ใช่
2: เมื่อก่อนหลังตึกสามักมันเป็นสนามบอลนะ
1: ไม่รู้อ่ะ
2: อ๋อเหรอหลังตึกสามักกยาจารย์เนี่ยเป็นสระน้ำเลย
1: เป็นสระน้ำ
2: สระใหญ่ไหม
1: ไม่ใหญ่ครับสระ25 เมตร
2: 25 เมตรแล้วมันกี่ลูกอ่ะ
1: 8
2: ลูกก็มาตรฐานดิ
1: แปด
2: มีห้องอาบน้ำไหม
1: มีครับมี
2: ห้องอาบน้ำมีสตรีมมิ่งไหม
1: สตรีมไม่มี
2: ซาวน่ามีไหม
1: ไม่มีไม่ขนาดนั้นไม่ขนาด
2: ไม่ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าช่วงวันหยุด3วันเนี่ย
1: ครับ
2: ผมไปพัทยา
1: อ๋อ
2: ไปพัทยาตั้งใจจะไปนานแล้ว
1: ครับ
2: โรงแรมเขาเปิดมา15ปีแล้วโรงแรมเซนทารามิราชที่อยู่ตรงแถวนาเกลือ
1: ครับ
2: แถววงอามาดใช่ไหมจังนั้นอ่ะ
1: ครับ
2: ก็ไปปล่อยแก่นะไปเล่นสไลเดอร
1: ์เออมันมีสไลเดอร์มันมีอะไรน้ำวนอะไรใช่ไหม
2: เออสไลเดอร์แล้วมันมีเป็นภูเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแอดเวนเจอร์แต่ว่าทะเลไม่ดีนะทะเลไออะไรตรงหาดอะไม่ดี
1: ครับ
2: มันสกปรกอะแถวนั้นสกปรกสกปรกในแง่ว่ามันเป็นโคลน
1: อ
2: ะเป็นโคลนแล้วก็มีเป็นหินถ้าเดินไม่ดีแล้วโดนบาดเลยนะคุณรัฐพงศ์ ก็ไปใช้บริการไอ้ฟิตเนสเขา
1: ครับ
2: พอวิ่งเสร็จก็เหลือไปดูข้างหลังอ่ะไม่ใช่เหลือบอ่ะเดินเข้าห้องน้ำเฮ้ยมันมีสตรีมมิ่งเว้ย
1: อ๋อ
2: โอ้โหคุณณัฐพงษ์ผมเนี่ยเป็นคนชอบถ้าไปต่างประเทศนะ3อย่างเนี่ยถ้าโรงแรมไหนมีผมต้องใช้บริการเขา
1: ครับ
2: อาจจะไม่ทุกวันแต่ว่าก็เท่าที่ทำได้1
1: 1
2: สาวหน้า
1: สาวหน้า
2: 2
1: ครับ
2: ออนเซ
1: นออนเซน
2: 3สตรีมมิ่งหรือไม่ก็เป็นแบบฮัมมัม
1: คือ
2: ฮัมมัมก็คือแบบตุรกีแบบรัสเซียที่เป็นอบไอ้น้ำเหมือนกัน
1: อ๋อ
2: แต่มันเป็นอบไอ้น้ำแบบพับบิกครับคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: เออไอ้นั่นมันร้อนตลอดเวลานะ มันไม่ใช่แบบเปิดห้องสตรีมมิ่งนะเออไอ้นั่นก็ชอบไปนอน
1: อ
2: ะไปนอนแบบแผ
1: ่แผ่เลยนะ
2: เออ
1: แต่ไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นนวดแบบไอ้ตุรกีบาสอะไรกันไม
2: ่เออฮัมมัมเนี่ยคือตุรกีบาสคือมีนวดด้วย
1: มีนวดด้วยนะ
2: แต่วันนี้เราก็
1: ใช้เขาใช้หินนะใช้หินนวด
2: ใช่เป็นเขาเรียกฮัมมัมเป็นหินอ่อน
1: ครับ
2: ปูพื้นวันนี้มันก็ใช้วิธีแบบว่าอบไอ้น้ำเสร็จแล้วก็ลงน้ำเย็นแล้วก็ขึ้นมาก็ผมว่าถ้าเป็นอบไอ้น้ำนี่นะน่าจะสูสีกับไอ้ออนเซ็นแต่มันคนละวิธีกันนะแต่กรรมวิธีเนี่ยเหมือนกันคือใช้ความร้อนอบตัว
1: ครับ
2: เออซาวน่านี่ก็เหมือนกันแต่ผมติดมันแห้ง
1: มันแห้ง
2: เออมันแห้งเออหรือถ้าเกิดว่าเราเจาน้ำราดตรงไอ้ถังที่มันเป็นไอ้น้ำขึ้นมาโอ้โหบางทีมัน
1: ละอุเกิน
2: โอ้โหพุ่งขึ้นมาในนั้นสะพงเข้าจมูกนี่แม่งแบบฮึดฮัดเลยอ
1: ่
2: ะแต่มันก็โล่งดีนะ
1: ครับ
2: ผมก็ไปใช้บริการเขา2วันเออนะเมื่อวานกับวันก่อนนะพอวิ่งเสร็จก็ไปสตรีมมิ่งเออก็ดีเหมือนกันนะตอนที่ไปโรงแรมของเนวินเขาที่บุรีรัมย์อ่ะ
1: ครับ
2: เขาก็มีซาวน่าติดกับสระว่ายน้ำแต่ที่นี่สระว่ายน้ำมันไม่มี
1: ครับ
2: โรงแรมนี้มันเป็นเล่นน้ำไม่ใช่สระน้ำใครที่ว่ายน้ำแบบว่ายแบบที่เราว่ายไปกลับอะไรแบบนี้นะที่ว่ายตามหมู่บ้านไม่ใช่เล่นน้ำนะว
1: ่
2: ายน้ำกับเล่นน้ำไม่เหมือนกันนะที่นี่เขาเน้นเล่นน้ำเราก็เล่นน้ำอ่ะนะเข้ามุดนู่นมุดนี่ไปเรื่อยเปื่อยหมดวันคุณ
1: หยวยสายหนึ่ง
2: เชิญครับ
10: สวัสดีครับ
2: เชิญครับ
10: สวัสดีครับอาจารย์
2: เชิญครับ
10: ครับผมวันนี้ว่าจะโทรมาเรื่อยเนี่ยครับบ
2: ั
10: ตรที่ลงทะเบียนลายเดิมอะครับ
2: บัตรลงทะเบียนลาย
10: มาใช่ครับไอ้บัตรสวัสดิการนะครับ
2: ของเราหรือของใคร
10: ไม่ครับพอดีผมเป็นร้านมือถือมีลูกค้ามาเยอะแล้วว่าจะมาชื่นชมกระทรวงการคลังหน่อยวันนี้เขาดำดีครับ
2: ไม่เดี๋ยวลูกค้าเขามาทำอะไรครับ
10: มาลงทะเบียนอย่างนี้ครับแบบว่าลูกค้าไอ้เป็นอะไรนะลายเดิมอะครับ
2: แล้วเขามาลงทะเบียนทำไมเขามาลงทะเบียนที่คุณล่ะ
10: เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะอาจารย
2: ์
10: คือว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะอาจารย์เนาะสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์เลยครับไม่ต้องไปธนาคารก็ได
2: ้เอออ่ะ
10: ครับผมว่ารอบนี้เขาเตรียมตัวมาดีแล้วมันง่ายดีครับ
1: ครับ
2: ครับอันนี้คือคนเก่าใช่ไหม
10: ครับใช่คนเดิมใช่ครับ
2: มันมีห้าช่องทางอ่ะที่จะไปลงทะเบียนหรือว่าไปอัปเดตอ
10: ่
2: ะ
10: ใช่ก็คนโอเคเห็นที่มาโทรมาว่าคนพิการเนาะผมว่าถ้าเขาไม่สะดวกไปก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ครับของกระทรวงการคลัง
2: พี่ยังนึกภาพอ่ะ
10: ยังไงครับ
2: มันจะมีเว็บไซต์หรอวะ
10: มีครับ
2: ไม่ใช่ตัวเขาอ่ะเขาจะไปหาเว็บไซต์ที่ไหนอ
10: ่
2: ะ
10: อ๋อ
2: นึกภาพ
10: มีผู้ใหญ่บ้าน
2: ไม่ลองนึกภาพอ่ะเขาเป็นพิการอ่ะเออ
10: ครับครับ
2: มือถือไม่น่าจะมีด้วยซ้ำไปอ่ะ
10: ครับผม
2: เออใช่ไหม
10: เป็นคนข้างบ้านอะไรประมาณนี้ถ้าเขาไม่สะดวก
2: ฟังดูแล้วไม่น่าจะมีคนข้างบ้านด้วยซ้ำไปเอา
10: เห็นไหมเพื่อเขาไม่รู้ว่าแบบว่าเออ
2: เขารู้เขาผมก็แนะนำบอกว่านั่นแหละเรียกผู้ใหญ่บ้านมา
10: อ๋อใช่ครับ
2: ดีที่สุดอ่ะผู้ใหญ่บ้านเพราะเขาจะเกาหลีกูจอมีเครื่องไม้เครื่องมือมันพาไปลงได
1: ้หรือไม่เขาก็เอามือถือเขานั่นแหละผู้ใหญ่บ้าน
2: เ
1: ปิดเว็บไซต์
2: ให้ไม่แต่พันนี้ประเด็นคือบางอันมันต้องไปแสดงตัวตนด้วยตัวเองมันก็มีบางอันเหมือนกันมันก็แล้วแต่นะ
1: ครับแต่ว่าอันไม่เป็นไรยืนยันสิทธิ์นี่ง่ายๆนะมีแอปเป่าตังแอปทางลัดเว็บไซ ตู้ ATM กรุงไทยแล้วก็ธนาคาร5แห่ง
11: ง่ายดีครับ
1: ครับเพราะวันนี้แค่ยืนยันสิ
11: มาเยอะเลยมาให้ผมช่วยลงให
2: ้
11: ช่วยทำให้ไม่ต้องไปธนาคาร
2: ดีๆๆใช้บริการได้บุญด้วยอ่ะหน้าตาคนมาลงให้ที่ให้มาลงให้เนี่ยหน้าตาประมาณไหน
11: ส่วนมากเป็นแม่ค้า
2: ฮะแม่ค้า
11: แม่ค้าใช่ครับ
2: แม่ค้าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
11: ใช่ๆๆครับแม่ค้าเขารายได้ไม่ถึงครับเขาก็อาจจะรายได้ถึงแล้วแต่เขาก็ยังมายืนยันสิทธิ์เพื่อได้ต่อไป
2: โอ้เป็นแม่ค้าเน
1: า
11: ะใช่ครับแล้วก็บางทีก็เป็น
2: ถ้าเป็นแม่ค้านี
11: ่มัน
2: ไม่มีระบบเรื่องรายได้เลยเพราะว่าไม่ได้บันทึกเลย
11: ใช่ครับ
2: เออนี่น่าสนใจอันนี้น่าสนใจเออใช่ๆๆๆโอเคอะไรไงต่อ
11: ครับผมก็บอกว่ามันง่ายดีครับคนแก่มา
2: เออคนแก่มา
11: เอามา
2: ไม่คนแก่มาบ้านแนวไหน
11: มาแนวทำอะไรไม่เป็นเลยแต่เคยมีบัตร
2: โอเคคราวนี้เขามีมือถือไหม
11: มือถือไม่มีครับ
2: แล้วเขามาให้เราลงยังไงอ่ะ
11: ก็แค่ยืนยันสิทธิ์เลยครับพิมพ์เลขบัตรประชาชน
2: ไม่เราต้องทำให้เขาที่ไหนล่ะ
11: ที่มือถือของเราก็ได
2: ้ที่มือถือเขาไม่มีมือถือ
11: ใช่ๆแต่ว่าเขาจะมีเบอร์ลูกเบอร์หลานอันนี้ใช้ได้เขาจะมีทั้งเบอร์ที่ติดต่อได้
2: ใช้เบอร์โทรศัพท์ของลูกหลาน
11: ใช่ใ
2: ช่
11: หรือว่าเบอร์ตัวเองมีโทรศัพท์แต่เป็นรุ่นปุ่มกดอย่างเงี้ยครับมาก็ได
2: ้นี่ไอ้รุ่นปุ่มกดเนี่ยมันยังเหลืออีกเยอะไหมถามนิดนึงคนเอ้ย
11: มีคนใช้เยอะเลยครับผมทุกวันยังมีรถคนมาซื้ออยู่เลยผมยังขายอยู่เลย
2: เหรอโอ้ไอ้แบบสมาร์ทโฟนที่แบบใช้สัมผัสแล้วมีแอปดีเอิบเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าถูกสุดมันราคาเท่าไหร่อ่ะ
11: ถูกสุดถ้าเป็นมือหนึ่งตอนนี้ก็ 2,000 กว่าบาทครับ
2: เออทำไมก็ไม่ซื้อไปให้มันงั้นหรือมันไม่สะดวกหรือเขาไม่ได้ใช้งาน
11: บางคนใช้ไม่เป็นก็มีครับ อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยให้แค่ลูกหลานที่ไปทำงานกรุงเทพโทรมาเฉย
2: ๆ
11: นอกจากเขาจะมาอัปเกรดแม่อยากคุยกับลูกแบบเห็นหน้าอะไรเงี้ยเขาก็จะมาให้เขาก็จะมาซื้อรุ่นใหม
2: ่ซื้อรุ่นใหม่ไปคือ 2-3,000 เดี๋ยวนี้สำหรับสมาร์ทโฟนมีแล้ว
11: ใช่ใช้ได้แล้วครับ
2: อันนี้คือแบบของใหม่หรือ use
11: มือหนึ่งครับ
2: มือหนึ่งเลยนะถ้าเป็นมือสองอ่ะ
11: ใช่มือสองก็พันกว่าบาทก็ยังพอได้อยู่พันเก้าร้อยเก้าสิ
2: บไอ้นี่มันจะเป็นแบบว่า 4G ใช่ไหม
11: ใช่ใช่ 4G ครับ
2: 4G เนาะโอ้โหเครื่องละพันกว่าบาททำไมก็ไม่ซื้ออ่ะ
11: ก็ยังมีคนแก่ที่ยังใช้ไม่เป็นก็ม
2: ีอันน
11: ั้นมากเลย
2: อันนั้นคือเรื่องใช้ไม่เป็นนะโอ้อันนั้นเป็นปัญหาอีกแบบแล้วจะใช้ไม่เป็นนะอันนั้น
11: ใช้ไม่เป็น
2: เออแล้วไอตัวที่เป็นไออะไรล่ะ
1: ปุ่มกดอาม่า
2: เออปุ่มกดอ่ะ
11: ครับ
1: กี่ร้อยฮะ
2: เออกี่ร้อยตอนนี
11: ้ปุ่มกดตอนนี้ประมาณ990บาทครับ
2: โอ้990บาทเป็นปุ่มกดนะเอ
11: รุ่นที่ราคาต่ำกว่านี้ก็มีครับแต่ว่าก็จะไม่ค่อยดีเท่าราคาสูงราคา990แต่ว่า 2,000 กว่า 2,000 ก็ยังมีนะถ้าเป็นของโนเกียอย่างเงี้ยก็จะ 1,590
2: คราวนี้ไอ้ที่แบบเป็นไอ้แบบเป็นกดปุ่มเนี่ยมันก็จะไม่มี Wi-Fi ใช่มั
11: ้ยไม่มีครับก็ใช้โทรเข้าโทรออกได้เดียวก็มีกล้องแต่ก็ถ่ายไม่ชัดแล้วก็อาจจะมีฟัง FM ได้
2: อ๋อโอเคอ้าวครับขอบพระคุณมากครับ
11: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ผมว่าถ้ามันเหลือไม่มารัฐบาลซื้อแจกเพิ่
1: ม
2: รัฐพงศ
1: ์ครับ
2: จะได้ยุติปัญหาไม่มีสมาร์ทโฟนสักทีใช่ไหม
1: ครับคุณไก่ฮะสายสอง
2: คุณไก่ครับ
12: สวัสดีครับผม
2: เชิญครับ
12: สอบถามหน่อยที่เขาจะตัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลูกที่เอาไปเสียภาษีอันนี้จริงไหมครับผม
2: น่าจะจริงครับลูกเอาพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่
12: ลดหย่อนภาษี
2: ไปลดหย่อนภาษีคราวนี้เรานึกทางกลับกันเรานึกในทางกลับกัน
12: ครับ
2: เขาเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยก็คือเขาได้สิทธิประโยชน์ไปแล้วสมมติว่าเขาตกเรียนภาษี10บาทไอ้โทษ 10% นะเอาพ่อแม่ไปพ่อกับแม่ไป2คนก็ 6,000 แล้วครับ
12: ครับผม
2: เขาถึงบอกว่าอันนี้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไปแล้วก็ไม่ควรจะได้สิทธิประโยชน์ซ้ำหลักคิดเป็นแบบนี้แต
12: ่
2: หลักคิดเป็นแบบนี้เพราะว่ารัฐบาลจ่ายเงินให้ไปแล้ว
12: เพราะว่าวันนี้แม่แกฟังข่าวมาแกเลยโทรมาถามว่าแกจะโดนตัดสิทธิ์จริงไหม
2: ไม่มันตัดถ้าคุณไปเอาชื่อแม่คุณมายื่นเนี่ยนะ
12: ครับ
2: กี่คนล่ะแม่ด้วยพ่อด้วยสิ
12: ใช่แต่ว่าพ่อแกไม่มีบัตรเพราะว่าแกไม่ได้ลง
2: โอเคแม่เอามายื่นคุณได้ลดหย่อน 30,000
12: ใช่ใช่
2: เพราะเท่ากับเนี่ยคุณเสียภาษีเลทเท่าไหร
12: ่รอบเดือนที่ผ่านมาหักลบไปแล้วนี่เหลืออยู่ 30,000 กว่าบาทผู้ผมขายของ
2: ยังเอาเงินคืนได้อีกว่างั้นเถอะของคุณน่ะ
12: ผมไม่เอาครับผมกลัวว่าจะมีปัญหาย้อนหลังอะไรมาเพราะเสียทิ้งไปเลย
2: โอ้โอเคคราวนี้คุณเอาแม่มาก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แม่คุณจะไม่ได้บัตรสวัสดิการเนี่ย
12: ครับ
2: ค่อนข้างสูง
12: โอ้สูงใช่ไหมแต่ผมก็บอกแกอยู่ว่าไม่ต้องไปเสียใจหรอกเพราะ
2: ไม่คือคุณก็ให้เงินแกไปดีมาโตเอ้ยแม่
12: เพราะว่าผมบอกว่าไม่ต้องไปเสียใจหรอกเพราะว่า
2: ไม่เสียใจไม่ใช่เสียใจไม่ใช่เรื่องเสียใจอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าคุณสมบัติของเราอ่ะมันในกรณีอย่างนี้เนี่ยคุณดูแลพ่อแม่ขนาดนี้เนี่ยต้องถือว่าไม่เดือดร้อนนะ
12: ใช่ใช่
2: ถูกไหมถูกอันนี้เอาข้อเท็จจริงก่อนแต่อย่างว่าคนมันเคยได้มันก็อยากได้ต่อไม่มีอะไรหรอก
12: อย่างแม่แกเป็นคนที่แบบโบราณหน่อยแกก็บอกโอ้ยทำไมแม่เสียไม่ต้องเสียสิทธิ์อย่าง
2: น
12: ี้แล้ว
2: เข้าใจแต่นี่คุณปล่อยให้เลยดีกว่าไม่คุณปล่อยให้เลยเดินให้สามเดินได้300ไหมผมให้ไปเลย 3,000 ไปจบ
12: ผมบอกไม่ทุกวันนี้แกก็ได้เยอะกว่านั้นอีก
2: ใช่ใช่อย่างนี้ไม่ควรได้อยู่แล้วอย่างนี้ไม่ควรได้อยู่แล้วโอเคขอบเคลียร์แล้วเคลียร์
12: ขอบคุณครับผมจานขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับครับ
2: ไอ้อย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าจนไม่จริงตัวจนนะแต่ว่ามันไม่จริงเออมันมีคนอุปถัมภ์คำชูเง
1: ี้
2: ยเขาก็เลยเขาถึงเพ่งเล็งตรงนี้ไงถ้าลูกมีรายได
1: ้ครับ
2: นี่เขาดูเป็นครัวนะ
1: ครับ
2: ถ้าลูกมีรายได้แล้วเอาพ่อแม่ไปลดหย่อน
1: อ
2: ันนี้ดอกแรกก่อนถ้าคุณเสียภาษี 10% รัฐบาลต้องไม่เก็บภาษีคนนั้นเนี่ย 3,000 ได้ลดหย่อน 3,000 เสียภาษีน้อยลงไป 3,000
1: ครับ
2: ซึ่งเขาให้เดือนละ300อ่ะคุณรัฐพงศ
1: ์
2: เออใช่ไหม
1: ครับ
2: เออเขาโอ้อย่างนี้ก็ไม่ต้องได้แล้วมั้ง
1: จริงๆมันมีมากกว่าพ่อแม่นะมีพ่อแม่มีลูกมีอะไรมีคู่สมรสอะไรพวกนี้ด้วยนะ
2: คือจริงๆอ่ะมันปนๆกัน
1: ครับ
2: โดยเฉพาะบางทีเราเป็นต่างจังหวัดอ่ะครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ
1: ่ครับ
2: มันไม่ใช่เป็นครอบครัวเดี่ยวครอบครัวแยกอย่างเมืองหลวงใช่ไหมวิธีคิดมันก็ไม่เหมือนกันอ่ะต่อ
1: คุณธนงฮะสายสาม
2: คุณธนง
13: สวัสดีครับอาจารย
2: ์แนะนำว่าไงครับ
13: แนะนำหนังน่าดูเรื่องนึงครับ
2: หนังน่าดูอ้าวว่ามา
13: Remarkably Bright Creatureของ Netflix
2: มันเกี่ยวกับอะไร
13: มันเป็น relationship ของคน2คนกับปลาหมึกยักษ์1ตัวน่าดูมาก
2: ๆอ่ะเดี๋ยวลองชื่ออะไรนะชื่อไอทีซ้ำ
13: ๆ Remarkably
2: Remarkably
13: Remarkably แล้วก็ Bright
2: Bright
13: Creature
2: โอเคหนังการ์ตูน
13: ได้ฮะหนังคนแสดงนี่แหละครับ
2: ฮอลลีวูด
13: แซลลี่ฟิล
2: ไม่เล่นแซลลี่ฟิลเล่นโอเค
13: ครับผม
2: เฮ้ยตายไปยังว่าแซลลี่ฟิลเนี่ย
13: น่าจะยังอยู่เพิ่งเล่นเรื่องนี้จบอ่ะอาจารย
2: ์ไม่คุณรู้ไหมว่าแซลลี่ฟิลเนี่ยนั่งเล่นแม่ชีกายสิทธิ์ตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะ
13: ฮะก็นั่นแหละ
2: ไฟอิงนันน่ะนั่งเล่นเป็นแม่ชีตั้งแต่ผมเป็นเด็กอ่ะ
13: อ
2: ่
13: าฮะ
2: ยังไม่ตายเหร
13: อโอ้นี่เขาเล่นได้สมศักดิ์ศรีออสการ์สองรางวัล
2: รู้แล้วก็เข้าใจเขารู้แต่พูดให้ฟังว่าเขาเล่นเป็นแม่ชีกายสิทธิ์นะตั้งแต่ผมเป็นเด็กอ่ะสมัยขาวดำอ่ะช่อง9อ่ะช่อง4
13: อาจารย์ควรจะดูเรื่องนี้เลย
2: อ๋อเหรอโอเค Remarkably อะไรนะ Remarkably Bright Creature นะโอเคได้
13: ขอบคุณครับ
2: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: โอ้แกอึดมากว่ะ
1: ใคร
2: มีบรรดาพูดถึงแซลลี่ฟิลด
1: ์อ๋อ
2: แซลลี่ฟิลเล่นเรื่องนี้ไงเล่นเป็นแม่ของไอ้ทอมแฮงค์เรื่องฟอเรสต์กัมป์อ่ะ
1: ครับครับ
2: เออเนี่ยใช่ไหมเออที่เขาเนี่ยไอ้นี่มันก็หนังนี่ก็20กว่าปีแล้วนะณัฐพงศ์
1: ใช่ใช่
2: ฟอเรสต์กัมป์อ่ะแม่ง20กว่าปีแล้วนะณัฐพงศ
1: ์
2: โอ้โหเฮ้ยคือดาราที่ผมว่าอายุยืนที่สุดตอนเนี้ยน่าจะเป็นคลินต์อีสต์วูด94หรือ96ไม่รู
1: ้
2: เออ94หรือ96ไม่รู้แต่ตอนนี้แกยอมรับแล้วนะแกจะไม่เล่นแล้วไม่กลับ
1: ไม่เล่นแล้วนะ
2: แต่ว่าพีคที่สุดของแกก็ The Unforgiven
1: ครับ
2: เออที่ว่ารับเป็นมือปืนรับจ้างไปฆ่านั่นเออนั่นแหละอ่ะยังไงต่อณัฐพงษ
1: ์ฮะ
2: นะ
1: เอา
2: แค่นี้นะ
1: แค่นี้ก่อนก็ได้จะได้พักกันซะหน่อย
2: ได้
1: นะฮะพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
0: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: 02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับมีเวลานะอีก14-15นาทีนะสำหรับวันนี้นะครับจริงนอกจากที่ไปอะไรล่ะอุทยานแห่งชาติสามหลั่นนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะผมก็แวะไปอะไรที่ดีเอทใช่ไหมรามอินทรา67อะนะที่ไปแอบไปซื้อทุเรียนระยองนะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะเห็นคุณวิลาไปเมื่อวันเสาร์ผมก็เลยแอบไปวันอาทิตย์ได้หมอนทองมา2ลูก
1: อันเหรอ
0: ได้หมอนทองมา2ลูกนะ
1: พูดถึงทุเรียน
0: ครับ
1: เห็นเสาร์อาทิตย์นี้ที่ไอ้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราบอกอ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้ดีเอท
0: ครับ
1: ตรงรามินทา67
0: 67
1: พิธีมันเข้าได้ทั้ง2ทางรามินทา65ก็ได้รามินทา67ก็ได้แต่ว่ารามินทา67เนี่ยมันจะตรงกว่า
0: ใช่
1: เข้าไปประมาณสัก200เมตรอยู่ขวามือ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าเสาร์อาทิตย์ที่แล้วอ่ะผมก็แวะไปก็เจอคนที่ไปซื้อด้วยผมก็ซื้อมาด้วย
0: ครับ
1: หมดไปประมาณสัก 7-800 อ่ะผมก็ซื้อมาทั้งหมอนทองทั้งก้านยาวไอ้ก้านยาวที่ซื้อมาก็เอามาทิ้งไว้วันมันก็สุกพอดีอร่อยดี
0: ครับ
1: นะเขาก็บอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมีอีกรอบหนึ่ง
0: อ๋อเหรอ
1: เออแต่ว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่มีน่าจะมีมังคุดน่าจะมีเงาะด้วย
0: อ๋
1: อเออเขาเอามาจากสวน
0: ครับ
1: เสาร์อาทิตย์นี
0: ้
1: อีกครั้งหนึ่ง
0: อีกครั้งหนึ่ง
1: เออน่าจะแล้วผมก็ถามเขานะว่าเอ้ยพอรอบที่แล้วผมจะใช้ไอ้
0: อะไรฮะ
1: ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสอะมันยังไม่นับหนึ่ง
0: มันยังไม่เริ่มสามสิบสามเอ็น
1: มันยังไม่นับหนึ่งไงเสาร์อาทิตย์เนี้ยถ้าผมไม่ติดอะไรวันเสาร์ผมจะไป
0: ครับ
1: เพราะว่าผมจะได้ไปใช้เลยเพราะนี่ยังไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียวเลยตั้งแต่นั่นมา
0: ไอ้ไทยช่วยไทยพัดนะ60-40เนี่ยนะ
1: แต่ว่าเราไม่ได้เอาแกะเราไม่ใช่แบบซื้อของ366บาทหรอกคุณนะไอ้334บาท
0: ครับ
1: นะเกินกว่านั้นผมก็จ่ายได้แต่ว่าเอาของรัฐบาลที่ให้จ่าย200ผมจ่ายเอาให้เต็มอ่ะ
0: อืม
1: เพราะมันก็ไม่ได้สิ
0: ได้ก็200เต็มไง
1: เราใช้ของรัฐบาล200เต็ม
0: ครับ
1: เราซื้อของ800ก็ได้ใช่มั้ย
0: ได้ไม่มีปัญหาเราจ่ายเองอีก600
1: เออเนาะ
0: ได้
1: เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ไม่ลืมจะมาย้ำอีกทีนึง
0: ครับ
1: เขามีเทศกาลทุเรียนแล้วก็ผลไม้จากระยองเข้ามาจากสวนมาที่ดีเอท
0: ครับ
1: ตรงถนนรามินทาซอยรามินทา67เข้าไปอยู่ขวามือ
0: ครับ
1: ก็สะดวกในที่จอดรถเยอะนี
0: ่จริงๆผมพอซื้อทุเรียนเสร็จก่อนระหว่างที่รออ่ะผมก็แวะไปกินอะไรเอทตรงนั้นมันจะมี
1: คาเฟ่
0: ใช่ไหม
1: อันนี้เขาก็ทำเป็นเหมือนกับเป็นแค่กึ่งๆคอมมูนิตี้มอลล์เนาะ
0: ครับ
1: มีที่ล้างรถมีไอ้ซักอบรีด อะไรแบบเนี้ยเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ผมรออยู่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ไอ้รีเฟรชคาเฟ่ที่คุณเข้าไปหรอก
0: ครับ
1: นะผมรอเขาเปิดฟิตเนส
0: ฮะ
1: เขาจะเปิดฟิตเนส
0: อ้าวเหรอ
1: เอออยู่ใกล้ๆกับตรงนั้นอ่ะขวามือเห็นเขาทำที่ไว้เดี๋ยวถ้าเกิดนั่นอาจจะไปเป็นเมมเบอร์เพราะคือไปรอบนี้คุณรัฐพงศ์เดี๋ยวนะคุณชื่ออะไรนะ
0: ธีระ
1: รอนิดนึงคุยแล้วมันติดลำบนไปก็มีหลายคนบอกว่าเราวิ่งเดินวิ่งบนสายพานแคดิโอแบบเดียวเนี่ยถ้าให้ดีกว่านั้นเนี่ยควรจะเล่นเวท
0: อ
1: ันนี้เนี่ยถ้าจะเล่นเวทหรือสเต็กกล้ามเนื้อแบบมีได้หลายอย่างเนี่ย มันต้องใช้เครื่องแล้วต้องใช้ครูแนะนำไง
0: ไม่ต้องมีเทรนเนอร์อะไร
1: ใช่แล้วก็คือสำคัญก็คือว่าให้ครูแนะนำเนี่ยเราก็แค่มีเทรนเนอร์อย่างน้อยเราก็ได้เบสิก
0: ครับ
1: สักระยะหนึ่งแล้วมันฝึกวินัยด้วยคือแต่มันก็คงจะต้องแบบว่าคาร์ดิโอสักครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยนะแล้วค่อยมาทำนะไอ้นี่ผมก็ไปลองดูไปยกเวทอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เรียนมาก่อนไม่ได้รู้มาก่อนก็ต้องดูใน YouTube อะว่าคุณเซตหนึ่งคุณจะยกซ้ายยกขวา
0: ท่าเป็นยังไงนะ
1: ประมาณนั้นเนี่ยพอไปยกที่ไปที่เซนทาร่าเนี่ยผมเห็นมันมีผมก็เลยไปลองยกเล่นๆก็ดูว่าน้ำหนักประมาณไหนนี่คือจะเวิร์กอะ
0: ครับ
1: 2กิโลดัมเบลอ่ะมันก็เบาไป
0: ครับ
1: 4กิโลนี่กำลังพอดี กลับมาเลยสั่งซื้อไป
0: ต้องอย่าง
1: น
0: ี
1: ้สั่งซื้อแบบ5กิโลเว้ยเขาบอกว่า4กิโลของผู้หญิงถ้าผู้ชายก็ประมาณสัก5กิโลถ้า6กิโลนี่มันจะหนักไป
0: ครับ
1: ก็ลองมาลองดูเดี๋ยวจะลองดูว่าจะนั่นคือบางทีพอเราออกกำลังกายเสร็จเนี่ยเราก็ช่วงที่มันเป็นคูลดาวน์อ่ะถ้าเราใส่ไปสัก15นาทีน่าจะดีเพราะว่าคือผมเป็นคนที่บอกตามตรงนะกีฬาที่มันจะต้องมีพาร์ทเนอร์เนี่ยผมไม่ถนัด
0: ครับ
1: เพราะผมเป็นคนที่ไม่ได้มีกลุ่มไงนะถ้าคุณจะตีเทนนิสคุณจะเล่นแบดมินตันอะไรเงี้ย
0: อ
1: ันนี้จะยากหน่อย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นกีฬาแบบคนเดียวจบในตัวนะไม่ว่าจะเป็นเดินเร็วจ็อกกิ้ง
0: ครับ
1: จะเดินบนสายพาน
0: ว่ายน้ำ
1: ว่ายน้ำ อะไรเงี้ยพอไหวไงเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นแต่จักรยานเนี่ยมันเจ็บตูดก็เลยไม่เอา
0: จริง จริง จักรยานนี่เจ็บจริง
1: ๆถ้าก็คำนั้นคือนิดๆหน่อยๆได้ถ้าเอาจริงเอาจังนี่เจ็บตูดนะต้องให้ตูดด้านนะถึงจะเรียกว่าไม่มีปัญหาเขาพูดนั้นนะผมก็ไม่เคยนะเคยซ
0: ื้
1: อจักรยานแบบที่จะขับไกลๆได้อย่างนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: ได้สักพักแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วเอาต่อ
0: คุณธีระครับสายสอง
1: คุณธีระครับ
2: ธีระสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญ
2: สวัสดีครับคุณนัทพงศ์
0: ครับผม
2: แต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ได้ติดตามนะไหมติดตามที่เขามีบุญประเพณีบุญบั้งไฟไหมอาจารย
1: ์ไม่ได้สนใจไอ้บุญบั้งไฟอะไรเนี่ยไม่ได้สนใจ
2: บั้งไฟที่จังหวัดเลยอำเภอพนมไพรนะอาจารย
1: ์ไม่ผมไม่ใช่คนอีสานอ่ะไม่ได้คนอีสานผมไม่ค่อยได้สนใจเรื่องบั้งไฟบั้งเฟยอะไรเลยคุณปิดวิวก่อนได้ไหมคุณปิดวิวหน่อยปิดวิทยุ
2: โอ้เดี๋ยวนะผมใช้สติฟอน
1: เ
2: ลยจัง
1: อะไรก็อยากให้มัน
2: อะไรก็อยากให้ม
1: ัน ให้มันไม่ตีกันอ่ะ
3: ฮัลโหลครับ
1: อะไรไงต่อโทษ
3: ก็คือไม่คืออย่างนี้คือเขาเห็นนั้นหลังจากนั้นก็ลงข่าวว่าเขาจะผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร
1: ์ไม่รู้อ่ะไม่จะซอฟต์พาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์อะไรไม่รู้ไม่เข้าใจ
3: ซอฟต์พาวเวอร์ระดับชาติมันยิ่งใหญ่แต่ถ้ามันยิ่งใหญ่ในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์กลัวแม่งจะระเบิดนะดิ
3: ก็เห็นจุดเขาบอกว่ามีบ้างไฟพันกว่าลูกอาจารย์จุดอยู่นั่นแหละวันหนึ่งมีอยู่3อะไรนะที่ร้านที่เจาะที่
1: ที่ถามนิดหนึ่งเวลาเขาไปดูบ้างไฟแล้วเขาพนันอะไรกันวะ
3: ก็พนันความสูงพนันเวลาอาจารย์คือพนันหนึ่งก็คือพนันแต่ว่าบ้างไฟนี้จะขึ้นหรือเปล่าขึ้นเหมือนว่าจุดแล้วมัน
1: ไอ้ที่ไปดูกันนี่ไปพนันหรือไปดูวะ
3: อะไรนะฮะ
1: ที่ไปดูกันเนี่ยมันไปพนันกันหรือไปดู
3: มีทั้งไปดูอาจารย์ส่วนพวกที่ไปก็คืออาจจะพนันกันว่าบ้างไฟตัวนี้จะจุดแล้วสำเร็จขึ้นไป
1: ไม่อันไหนมากกว่ากันคนไปดูหรือคนไปพนัน
3: ผมไปดู
1: แล้วคนอื่นที่เขาไปพนันเขาพนันยังไงมันพนันกันเยอะไหม
3: ก็พนันกันคนหลักร้อยก็มีการหลักพันก็มีแล้วใครจะจับคู่กันอาจารย์
1: จับคู่กันเองไม่มีเจ้ามือ
3: แล้วแต่อาจารย์พบแต่ว่าที่เห็นผมเห็นก็คือว่าแค่จับคู่กัน
1: จับคู่กันเอง
3: อย่างผมใช่จับคู่กันเองหรือจับคู่กับคนรอบๆนั่นแหละคือจับคู่บั้งไฟนี้จะขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือขึ้นไปจะขึ้นไหมหรือขึ้นไปจะขึ้นได้กี่วิอะไรอย่างนี้อาจารย
1: ์เอาว่ากี่วิแล้วกันเนาะจับเวลาใครได้อยู่นานกว่านะว่างั้นเถอะ
3: ใช่ครับใช่อาจารย์ส่วนใหญ่ก็คือที่เขาแข่งกันคือได้อยู่ได้กี่วิ
1: โอเค
3: ใครอยู่ได้นานที่สุดก็ได้ที่หนึ่งไปอะไรอย่างนี้อาจารย
1: ์ได้ครับได้ครับ
3: เขามีรางวัลนะ
1: ขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับ
3: อาจารย
1: ์ครับ
3: ไม่เห็นเขาจะส่งเสริมว่าโอเคจะเป็นทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์
1: เขาคือใคร
3: เขาคือใครผู้หลักผู้ใหญ
1: ่ใครนะผู้หลักผู้ใหญ่ชื่ออะไร
3: เห็นไหมผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็น
1: เองเขาเป็นใครเขาเป็นใครคนที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เยยเนี่ยเขาเป็นใคร
3: ผมจำชื่อไม่ได้
1: แล้วเขาหลังไปเอาชื่อมาจะได้รู้ว่าใหญ่ไม่ใหญ
3: ่อาจารย์แต่ว่าผมมีข้อเปรียบเทียบอย่างนี้อาจารย์แล้วก็เขาบอกว่าจะทำเป็นคนยิ่งใหญ่แต่ว่าผมเปรียบเทียบกับว่าเมื่อแต่ว่า
1: ผมไม่รู้เรื่องแล้วมีรอสองสายไม่ฟังแล้วขอบพระคุณ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: อึ่งวนไปวนมาไม่โชะสักทีนึง
0: ครับ
1: ต่อ
0: คุณแจ็คครับสายสาม
1: แจ็ค
4: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
4: ครับผมเนี่ยโชะเลยอาจารย์ อาจารย
1: ์ มัวแต่ลำป้ออ่ะว่ามั้ย
4: ครับเรื่องออกกำลังกายอาจารย์ผมก็เพิ่งเริ่มเล่นเวทแล้วก็ไปสมัครในฟิตเนสเหมือนกัน ตอนแรกผมจะจ้างเทรนเนอร์แต่ว่าพอมันมีค่าต้องเสียเนี่ยผมก็เลยลองเล่นตัวเองก่อนแต่ว่าก็ไปครูพักรักจำเอาในนั้นนะอาจารย
1: ์
4: เขาแนะนำให้เล่นเวทก่อนอาจารย์อย่าเพิ่งไปคาร์ดิโอก่
1: อ
4: นเพราะว่าถ้าคาร์ดิโอก่อนมันจะเหนื่อยแล้วมันจะยกเวทไม่ไหว
1: เพ
4: ราะงั้นวิธีการคือให้เล่นเวทก่อนแล้วค่อยไปคาร์ดิโอตอนจบครับอาจารย
1: ์
4: ทีนี้ก่อนเวทแนะนำอาจารย์จะพอดีผมเคยเล่นกีฬามาก่อนต้องวอร์มก่อนอาจารย์ยืดเส้นยืดเหยียดให้ออกทั้งแขนหัวไหล่คอเอวขาหัวเข่าข้อเท้าจะช่วยไม่ให้บาดเจ็บก่อนที่จะเล่นอาจารย
1: ์อ
4: ันนี้ผมเข้าไปเห็นแล้วไม่ค่อยมีคนวอร์มก็เลยขอแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้อาจารย์คร
1: ับ ได้ครับขอบพระคุณครับ
4: ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขออนุญาตแจ้งข่าวดี
0: ครับว่า
1: วันเสาร์ที่แล้ว
0: ครับ
1: ผมไปทำ MRI
0: อ
1: าทิตย์ก่อน
0: ม
1: ันเสาร์ที่แล้วก็ไปฟังผล
0: ครับ
1: ข่าวดีก็คือว่าไม่ต้องทำอะไร
0: โอ้โหนี่ข่าวดีใหญ
1: ่หมอที่รักษาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องผ่าตัดเนี่ย
0: ครับ
1: แค่ 5% ไม่ต้องซีเรียสตัดทิ้งไปเลยก็หมอก็ลดความเจ็บปวดในการเหยียดยืดของผมเนี่ย
0: ครับ
1: ฉีดสเตอรอย
0: ด์ตอนฉีด
1: แม่งโคตรของโคตรเจ็บเลย
0: ฉีดเข้ากล้ามเนื้อใช่ไหม
1: ฉีดเข้าร่องกระดูก
0: ร่องกระดูกเหรอ
1: เออแล้วต้องใช้ไอ้เนี่ยต้องใช้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะไอ้ที่เขาไปเหมือนก็ต้องมีเจลอะ
0: เจลเย็นๆอย่างเงี้ย
1: เจลไอ้ที่เขาเรียกอะไรที่เขาต้องไอ
0: ้ทำออเตอร์ซาวอะ
1: เออทำออเตอร์ซาว
0: ครับ
1: เพื่อที่เขาจะรู้ว่าเขาจะฉีดไปทางไหนเพราะมันจะเห็นไงโอ้แล้วแต่ผมมากโคตรเจ็บเลยแต่ผมก็ต้องบอกว่าเออนี่มันเป็นเวทนานะ หมอบอกไหวไหมไหวไหมจ้าผมเอาอย่างไรก็ไหววะน้ำตาเล็ดเหมือนกันนะ
0: เออ
1: แต่ว่าก็โชคดีไม่มียาไม่มีอะไร
0: ครับ
1: นะไม่ต้องทำอะไรหมอก็บอกว่าเนี่ยไอ้ที่เคยทำสเต็กกล้ามเนื้อที่ยืดแขนยืดไหล่นี่ก็ทำไปเถอะก็ยังไม่ได้สั่งทำ PT ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าดูจากคือตอนแรกเอ็กซเรย์หมอก็ไม่แน่ใจก็เลยขอทำ MRI ที่จริงผมก็ว่าก็เกินความจำเป็นนะถ้าถามผมนะเกินความจำเป็นเสียเป็นหมื่นนะทำ MRI มันใช้เงินเยอะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็เอาชัวร์ไงว่าโอเคไม่มีเรื่องกล้ามเนื้อไอ้อะไรเอ็นฉีกหรืออะไรอะไรเนี้ยไม่มีก็จบนะอันนี้ก็ที่เหลือก็เราละว่าเราจะออกแรงที่จะแต่ว่าพอเขาทำให้อย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเหยียดยืดได้มากขึ้นโดยไม่เจ็บเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยผมดับอย่างนี้ไม่ได้เลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวยังพอไหวมากเมื่อก่อนเนี่ยยังก็ยังเจ็บอยู่นะแต่ว่าชักแม่งเอาเท่าที่ได้ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: แล้วอันนี้ไหล่ขวาไหล่ซ้ายคล้ายๆกัน
0: มาแล้ว
1: เหรอแต่ว่ามันน้อยกว่าเยอะน้อยกว่าเยอะมันคนเราพิกัดกัน
0: ครับ
1: ก็เลยบอกหมอว่าจิ้มไปด้วยกัน
0: จิ้มไปเลย
5: สองข้างเลย
1: สองข้างเลยแล้วอีก2เดือนไปดูผลกันใหม
0: ่ครับ
1: เออว่ามันมีความคืบหน้าอะไรไหมก็ตัดปัญหาไปคือถ้าผมจะต้องผ่าเนี่ยผมไม่อยากทำเลยบอกนัตพงษ์ตามตรงอะไรที่เป็นเรื่องเซอร์เจอรี่เรื่องผ่าตัดนี่ผมไม่ต้องการเลยเออขอรักษาแบบไม่ต้องผ่าอันนี้หมอไม่มียาให้กินด้วยนะก็สบายไปอย่างแต่ว่าก็สิริรวม2ครั้งเจอไปแล้ว 20,000 รอบแรก 15,000 รอบ2อีก 5,000
0: ครับ
1: สิริรวมไปแล้ว 20,000 นะไม่ได้ไม่จ่าย 100% นะเพราะว่าผมไม่ใช้บริการของรัฐ
0: ครับ
1: บัตรทองบัตรเขียวบัตรเพชรบัตรเหลืองอะไรผมไม่ทำทั้งนั้นคุณสุดท้าย
0: คุณกีวีครับสาย1
1: คุณกีวีไม่อยู่อ่ะโอเคไม่อยู่ก็ดีแล้วล่ะจะไม่ต้องนั่นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันอีกที
0: ครับผม
1: เรื่องเทศกาล
0: ทุเรียน
1: เงาะมังคุดที่ดีเอทที
0: ่ลานทา
1: 67
0: ครับผม
1: นะเสาร์ที่นี่ได้ไปเสียเงินเพราะว่าถ้าไทยช่วยไทยพลาสมีเสียแน่
0: งั้นพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับคุณมีด้านและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสืออ
6: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการ Coffee Break เวลาดี 4:00 นช่วงคุยดิบๆกับอดัมครับเช่นเคยเช่นเดิมนะฮะทักทายกันเข้ามาได้หลายช่องทางนะฮะช่องทางแรกก็เหมือนเดิมครับ SMS นะฮะ4689933นะย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมอีกช่องทางนึงก็เป็นทาง x.com นะแพลตฟอร์ม x นะครับหรือ Twitter เดิมแหละนะครับที่ @sai ตัว a แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sai adamy นะฮะย้ำอีกทีนะครับ @sai adamy นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็ผมจะเปิด Facebook Live ทิ้งไว้เพื่ออ่านข้อความไปด้วยนะครับก็จะเป็นที่ www.facebook.com นะฮะ / หรือตัวทับนะครับ cyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com หรือslash หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะครับหรือจะโหลดแอปพลิเคชันมือถือนะฮะ mcot connect นะครับ mcot mcot ใช่ไหม mcot อสมทนะฮะ mcot connect นะครับได้ทั้งทางอ

ครื่อง iOS iOS App Store ของเครื่อง iPhone นะแล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะครับวันนี้สนุกสนานดีครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อมากมายนะฮะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าสื่อกับการเมืองเป็นของคู่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือในเมืองนอกนะครับก็จะเขาเรียกว่าต้องเป็นอะไรที่แบบมันสื่อถือว่าเขาชอบพูดว่าเป็นสถาบันที่4นะสื่อสารมวลชนนะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นสื่อธรรมดาหรือเป็นข่าวอะไรก็ตามแต่หรือเป็นสื่อที่เป็นสื่อจริงๆอย่างเช่นในเมืองไทยก็จะมีประเด็นเดี๋ยวเราจะพูดกันนะเรื่องของทีวีใช่ไหมครับแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันเรามาทางพูดทางฝั่งอเมริกาเองก็ไม่ได้น้อยหน้านะเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้รายการที่ดังมากๆเลยมีรายการข่าวนะครับชื่อ60 minutes เป็นรายการที่แบบเป็นรายการที่น่าเชื่อถือรายการหนึ่งแล้วกันถ้าให้ผมพูดมันจะมีอารมณ์ประมาณข่าวสามมิติของคุณกิติสิงหาปัตแล้วกันนะครับแต่ก็จะเป็นแบบมันจะมีความเป็นแบบเป็นโบราณหน่อยมันจะทำแบบฟอร์แมตเหมือนกับรายการข่าวสมัยก่อนนิดนึงนะครับเหมือนสมัยแบบเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว30ปีที่แล้วข่าวได้ทุกแบบข่าวเล็กข่าวใหญ่ข่าวน้อยคือก็เป็นรายการข่าวที่ดีผมดูมาตลอดแล้วก็ชอบดูนะมีทั้งในอเมริกามีทั้งในออสเตรเลียนะแล้วก็60 minutes เนี่ยอยู่ในช่องนึงชื่อว่า CBS นะครับ CBS นี่เป็นช่องที่ตอนนี้เป็นของบริษัท Paramount ต้องใช้คำนี้ช่อง CBS เป็นช่องหนึ่งในช่องทีวีที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันของทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นคนแบบมาเค้าเรียกว่ามาดูติดตามเยอะแล้วก็เป็นช่องที่เดิมทีเป็นการเมืองกลางเราใช้คำว่าคือช่องในอเมริกาจะมีอย่างนี้ครับจะมีช่องที่มีความเป็นซ้ายกว่ามีความเป็นขวากว่าและมีความกลาง CBS จะออกไปทางกลางค่อนซ้ายนิดๆนะระหว่างที่ Fox ของรูเพิร์ตเมอร์ด็อกเนี่ยนะของตระกูลเมอร์ด็อกเนี่ยเขาจะไปทางขวากว่านะครับจะเป็นทางขวากว่าแล้วก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่เคยพูดถึงประธานาธิบดีทรัมป์ในทางไม่ดีก็เคยแต่ว่ามันก็จะเอนไปทางขวามากกว่าก็จะตอบโจทย์แบบชาวบ้านมากขึ้นนะครับระหว่างที่ซ้ายก็จะเป็นอีกแบบถ้าซ้ายกว่าเลยคือ CNN ก็จะมีความซ้ายกว่าในเรื่องของการพูดวิเคราะห์การเมืองคือการแบบอันนี้ถึงการเมืองซึ่ง CBS เนี่ยหลังจาก Paramount เนี่ยขายกิจการล่าสุดเนี่ยก็คือขายกิจการไปไม่เชิงขายถูก take over นะครับโดยบริษัท Skydance นะครับ Skydance นี่เมื่อก่อนเป็นบริษัททำหนังครับซึ่งตลกมากมันเริ่มต้นจากการที่หนึ่งในมหาเศรษฐีอันดับท็อป5ของโลกแล้วกัน Larry Ellison ใช่ไหมฮะ Larry Ellison เนี่ยคือเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นมหาเศรษฐีจากบริษัท Oracle นะครับ Oracle เนี่ยเป็นใช้คำว่าอะไรเนี่ย Oracle เป็นบริษัททางด้านอุปกรณ์ด้าน networking นะฮะด้าน network ด้านการทำแบบ IT ระบบคอมพิวเตอร์ระบบซอฟต์แวร์นะครับเป็นบริษัทที่รันอุตสาหกรรมทางด้านแบบระบบธุรกิจนะครับทั่วโลกใหญ่มากๆนะครับก็เรียกว่าเป็นบริษัทก็แลรี่อาริสันเนี่ยก็รวยแบบรวยไม่ลืมหูลืมตานะครับพอรวยขนาดนั้นเนี่ยเขาเป็นฝั่งขวาเขาเป็นรีพับลิกันจ๋าๆเลยนะเป็นซีทรัมป์เลยคนนี้ซีกันเลยนะก็มีลูกชื่อเดวิดอาริสันนะครับเดวิดอาริสันจริงๆแล้วมีลูกหลายคนนะครับเดวิดอาริสันก็เป็นหนึ่งในคนนั้นแล้วก็จริงๆก็จะมีพี่สาวใช่ไหมชื่อถ้าจำไม่ผิดชื่อเมแกนแอลลิสันใช่ไหมซึ่งทั้งสองคนเนี่ยทั้งเดวิดและทั้งเดวิดและเมแกนเนี่ยนะครับก็ชอบภาพยนตร์คล้ายๆผมแหละเป็นลูกแต่ผมไม่ได้เป็นลูกรวยคนรวยอะไรใช่ไหมแต่นั่นหูมหาเศรษฐีโลกแต่เขามาแล้วก็ชอบภาพยนตร์ก็มาทางด้านภาพยนตร์แล้วก็ด้วยความรวยของพ่อแล้วกันเมแกนก็ไปเปิดบริษัทครับชื่ออานาโปรนาโปรดักชันครับหนังอินดี้ที่ได้รางวัลจำนวนมากนี่มาจากอานาโปรนาเยอะมากนะครับอานาโปรนามาจากชื่อภูเขาแห่งหนึ่งนะผมจำไม่ได้ว่าภูเขาอานาโปรนาอยู่ที่ทวีปอภัยนะอาจจะพูดผิดแต่ก็เป็นชื่อภูเขาหนึ่งก็ตั้งชื่ออานาโปรนาโปรดักชันเน้นไปเรื่องการทำหนังอินดี้ซึ่งก็ได้เงินกลับมาด้วยนางเก่งเมแกนอลิสันเก่งมากส่วนเดวิดอลิสันเนี่ยตอนแรกอยากเป็นนักแสดงนะอยากเป็นนักแสดงก็เลยเปิดค่ายหนังของตัวเองขึ้นมาครับชื่อว่า Skydance นะฮะท้องฟ้าเต้นได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะชอบทำอะไรเกี่ยวกับท้องฟ้านะอย่างเมืองไทยมีนาดาวใช่ไหม
เป็นนาที่ตั้นดาวอย่างเงี้ยเป็นท้องฟ้าซะเยอะนะครับมีบริษัทต่างๆหลายชื่อจะเกี่ยวกับท้องฟ้านะครับเยอะมากผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นท้องฟ้านะครับแล้วก็แน่นอน Sky Dance นี่ก็ได้เงินคงได้เงินคุณพ่อมาระดับหนึ่งแหละมาเปิดบริษัททำหนังเรื่องแรกเดวิดอลิสันเป็นพระเอกเจ๊งไม่เป็นท่าเลยครับเจ๊งเละเทะเลยเดวิดคงได้ลองชิมลางจากการเป็นนักแสดงแล้วคงคิดว่าสิ่งที่ผมทำได้ดีกว่านั้นคือผมมีเงินนะฮะการเป็นนักแสดงอาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตดูดีขึ้นแล้วกันนะครับก็เลยขอเป็นแค่คนเป็นโปรดิวเซอร์เบื้องหลังดีกว่า Sky Dance ก็เลยทำหนังเยอะมากนะครับหนังดีๆนะก็ต้องบอกว่าเป็นไม่ใช่หนังแย่นะหนังดีนะครับเดวิดอาริสันนี่เป็นแบบเขาก็ช่วยแบบในเรื่องของการโปรดิวWorld War Z แจ็คลีเชอร์ Star Trek ใช่ไหม Mission Impossible นะมีอะไรอีกนะมีหลายเรื่องทำให้ทั้งแบบแต่ละที่นะแล้วก็ทำหนังดีไม่ได้แย่เลยทีนี้ Sky Dance ก็คงรวยมากนะก็คือเงินพ่อนั่นแหละนะฮะ Sky Dance มาซื้อบริษัทเล็กกว่านะเป็นบริษัททำหนังนะคิดง่ายๆเหมือนกับแบบบริษัทเล็กๆนะฮะบริษัทเล็กๆไปเทคโอเวอร์บริษัทใหญ่ๆคิดง่ายๆอ่ะผมใช้คำว่าแบบไล่แบบอ่ะสมมุติว่าไล่กำนันจุนน่ะไข่ไก่อ่ะใช่ไหมบริษัทไม่ได้ใหญ่มากเป็นฟาร์มเล็กๆแต่ไปเทคโอเวอร์ซีพีอะไรประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะก็ไปเทคโอเวอร์พาราเมาซึ่งเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเมเจอร์ซิกซ์นะเมื่อก่อนมีเมเจอร์ฟเมเจอร์เป็นเมเจอร์ซิกซ์แต่ตอนนี้เหลือ5อีกรอบแล้วเพราะว่าเดิมทีมันมีบริษัท Fox ใช่ไหม Fox อย่างผมชอบพูดในรายการบ่อยๆ Fox Sony Universal ถ้าพูดชื่อเต็มต้องเป็น 20th Century Fox มันมี2บริษัทมาควบ 20th Century กับ Fox Fox เนี่ยเป็นของรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเดิมนะรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเป็นเจ้าพ่อด้านข่าวจากออสเตรเลียนะครับก็จะเป็น 20th Century Fox Warner Brothers Warner Brothers นี่ก็เป็นกลุ่มตระกูลของพี่น้อง Warners นะครับแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ขายไปนานแล้วตอนนี้แบบได้เงินไปเท่าไหร่ละนะครับ Warners ก็ยิ่งใหญ่นะแล้วเป็นเจ้าของช่องข่าว CNN นะที่เราพูดถึงแล้วก็รวมไปถึงตอนหลังเขามาควบรวมกิจการกันด้วยนะ Warner's เป็น Warner Discoveries ก็จะรวมไปถึงสารคดีของ Discovery Channel ทั้งหมดแล้วก็สื่อสารคดีในเครือก็มี Warner Discovery Sony มาจากญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็น Sony Picture Entertainment Sony นะครับเป็น Sony Picture Entertainment Sony ทั้งหมดนี่เป็นหนังเป็นอะไรพวกนี้ซึ่งก็คือการ์ตูน Spider-Man ที่เราดูกันอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะมาจาก Sony นะครับแล้วก็มีอะไรมีดิสนีย์ใหญ่ที่สุดอ่ะ Walt Disney Pictures Walt Disney เป็น Walt Disney ก็มีทั้งการ์ตูนสวนสนุกมีอื่นๆมากมายใช่ไหมครับแล้วก็และสุดท้ายคือ Paramount นะครับ Paramount ซึ่งก็เป็นเจ้าของช่องทีวี CBS นี้ด้วยก็ผลิตทีนี้ Sky Dance ตรงนี้ก่อนตอนแรก Netflix ก็เป็น Major 6 Netflix ก็ผลิต Disney ซื้อไปตอนนี้ Walt Disney เป็น Fox เองก็ทิ้งชื่อนี้ไปแล้วเป็น 20th Century แล้วก็มี Disney อ่ะพอ Sky Dance เป็นตอนนี้ซื้อไปนะครับก็แล้วก็ตอนนี้ Sky Dance Paramount ก็ยังลงทุนแข่งกับ Netflix แต่ Netflix แพ้ไปแล้วถอยไปแล้วในการเข้าซื้อ Warner Brothers ด้วยดังนั้นจากตอนแรกจาก6เป็น5ตอนนี้จาก5จะกลายเป็น4ครองตลาดเบ็ดเสร็จแทบจะเรียกว่า 85-90% ครองตลาดเบ็ดเสร็จซึ่งตอนนี้ทางถ้าซื้อทีนี้ถ้าซื้ออีกใช่ไหมถ้าซื้ออีกนะจะเหลือ4ก็คือจะกลายเป็น Sky Dance Paramount Warner Brothers เป็น Sky Dance Paramount Brothers แทนก็จะยิ่งใหญ่มากแต่เรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นแล้วกันเราอยู่แค่เฉพาะParamount เนี่ยพ่อใหญ่ของบ้านเนี่ยแลลลี่อลิสันพ่อของคุณเดวิดเจ้าของ Sky Dance Paramount เนี่ยเขารู้สึกว่าสื่อต้องเป็นขวาดังนั้น CBS ที่มีความซ้ายนิดๆก็เกิดเหตุการณ์กรียุคขึ้นมาในช่องนะครับก็คือรายการทอล์กโชว์คืออเมริกาจะมีรายการเขาเรียกเลดไนท์โชว์นะครับซึ่งไทยก็ลอกเรียนแบบมานะครับลอกเรียนแบบมาอยู่พักนึงเลยว่าแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีละเขาเรียกเลดไนท์โชว์นะครับเมื่อก่อนก็คือเลดไนท์วิทนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับมีแบบ
รายการเขาเรียกรายการทอล์คโชว์ยามดึกซึ่งจะมีหลายคนนะมีเลดไนท์เนี่ยมีหลายคนมากในแต่ละช่องเขาจะแข่งกันบ้านเราก็สมัยก่อนให้เดาก็คือแบบทูไนท์โชว์สี่ทุ่มสแควร์สุริวิภาใช่ไหมอะไรประเภทนี้จันกระพริบนะครับพวกนี้โอ้โหใครทันจันกระพริบบ้างไหมนะมีเดียออฟมีเดียนะครับถ้าตอนเช้าเป็นบ้านเลขที่5นะก็คือเป็นจันกระพริบเราก็คือนี่คือเลดไนท์โชว์เป็นทอล์คโชว์เป็นรายการพูดคุยนะครับซึ่งพูดคุยทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองบันเทิงและอื่นๆก็พูดไปเรื่อยๆมันจะมีมอร์นิ่งทอล์คโชว์ใช่ไหมรายการคุยตอนเช้ามันก็จะเป็นรายการผู้หญิงกว่าอย่างเช่นโอปราห์วินฟรีย์อย่างเช่นเดเจเนเรสซึ่งปิดไปแล้วทั้งคู่นะครับแล้วก็เลดไนท์โชว์ที่จะเป็นผู้ชายเป็นพิธีกรซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลดไนท์เขาก็ CBS ก็ปิดไล่พิธีกรออกอ่ะพูดง่ายๆหรือกดดันคนที่วิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์อย่างหนักก็ไปแล้วนะครับก็มีคุณหญิงนันทวรรณนะทักมาบอกท่านค่ะแล้วครับโอ้ยอย่างนี้แปลว่าโชว์แปลว่านี่นะทักมาอย่างนี้บอกว่าแปลว่าอย่างนี้แปลว่าต้องโชว์อายุแล้วนะฮะเพราะว่าจันกระพริบนี่ต้องรังอายุประมาณ50แต่ตอนปัจจุบันถ้าดูแล้วติดรายการนี้ต้อง50 55 60แถวๆนั้นนะครับออกทันทุกรายการเลย ทีนี้ก็อย่างที่บอกก็คือว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็โดนขู่กดดันให้ออกนะครับแล้วก็ทีมข่าวโปรดิวเซอร์ข่าวแล้วก็รวมถึงรายการ60 minutes ซึ่งเป็นรายการข่าวที่มีเรตติ้งสูงผลบางคนออกเพราะบอกว่าเป็นไปอยู่กับครอบครัวบางคนออกเพราะแล้วก็ออกมาแล้วก็คริติไซส์หรือว่าโวยวายเลยทันทีว่าฉันออกเพราะฉันถูกแทรกแซงให้พูดเรื่องการเมืองในด้านหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งพูดอย่างนี้เลยนะฮะตามพิธีกรหลายๆท่านในรายการออกมาพูดก็คือถูกแทรกแซงนะฮะก็เลยเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีไปบังคับให้แทรกแซงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคือเราจะรู้กันว่ารายการนี้จะมีความคิดทางการเมืองไปในทางนี้ความคิดทางเมืองทางนี้ไม่ได้ผิดนะจริงๆแล้วการที่รายการจะมีการคิดไปในทางการเมืองแต่ว่าถ้าขอให้พูดสิ่งที่เป็นความจริงนะครับแต่ความจริงมันบิดเบี้ยวอ่ะนะในอะไรไม่เชิงบิดเบี้ยวหรอกผมใช้คำว่าความจริงคือเราเลือกที่จะไม่พูดเรื่องดีของคนนี้แล้วพูดเรื่องแย่นะครับเรื่องแย่ของคนนี้นะครับมันทำอย่างนั้นได้สื่อมีสิทธิ์ที่จะเลือกทำแบบนั้นได้เลือกข่าวเลือกประเด็นมาเล่นเลือกมุมมองมาเล่นซึ่งก็ไม่ต่างกันกับเมืองไทยนะครับเมืองไทยก็หลายๆช่องเมื่อก่อนก็มีเราก็จะรู้จัก Voice TV Nation ไทย PBS ช่อง7ช่อง3ใช่ไหมคุณสรยุทธคุณอะไรพวกนี้ก็มีหลายๆประเด็นนะครับก็นะครับเพราะฉะนั้นสื่ออย่าง CBS ก็เป็นสื่อหนึ่งที่ถูกล้างไพ่นะครับล้างไพ่ให้ไปเป็นฝั่งขวาขึ้นนะครับเป็นฝั่งขวาขึ้นซึ่งก็เกิดขึ้นได้ต้องใช้คำว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับเกิดขึ้นได้จริงๆทีนี้ต่อมาก็คือทาง Skydance Paramount ก็จะมา take over Warner Brothers มา take over ฝั่งนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้สิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักจริงๆเลยคือต้องการจัดการกับ CNN ซึ่งเป็นหอกข้างแคร่ของประธานาธิบดีทรัมป์มานานนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยในเวลานี้เหลือเวลา3ปียกเว้นแต่จะไปทำสิ่งที่เหลือเชื่อที่อเมริกาไม่เคยทำมาก่อนคือขออยู่อีกสมัยหนึ่งปกติประธานาธิบดีอยู่ได้2สมัยเหมือนนายกบ้านเราครับได้2สมัยก็คือถ้าทรัมป์บอกว่าฉันจะทำอีกสมัยหนึ่งแปลว่าต้องไปแก้รัฐธรรมนูญข้อที่22นะครับไปแก้ข้อนู้นว่าไม่ได้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วต้องได้การแก้อันนี้เล่ากันสนุกการแก้รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาต้องได้เสียง2ใน3นะครับสภาสว.เซเนตแล้วก็สภาสส.นะครับสภาล่างสภาสูงต้องได้2ใน3นะครับกระบวนการซับซ้อนยุ่งยากมากในการแก้รัฐธรรมนูญ1ครั้งนะดังนั้นการจะไปแก้เนี่ย ก็คือต้องฝ่าดงเดโมแครตแล้วปรากฏว่าตอนนี้ทรัมป์กับเดโมแครตเนี่ยมีเสียงเหลื่อมกันอยู่แค่เขาเรียกเป็นเมเจอริตี้อยู่แค่นิดเดียวประมาณสมมุติว่าแบบ60 40หรือ55 45ใช่มั้ยฮะถึงแม้จะสวอาจจะเยอะกว่าหน่อยอะไรประเภทนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นเสียงที่ขาดพอที่จะได้2ใน3ยังไงก็ยากนะครับในยุคสมัยนี้นะครับในสมัยของวาระของประธานาธิบดีนี้แต่ก็อีกวิธีหนึ่งที่สามารถอยู่ได้เกินสมัยคือประกาศภาวะฉุกเฉิน
นะฮะประกาศภาวะฉุกเฉินมีคนที่เคยประกาศภาวะฉุกเฉินแบบนี้มาแล้วคือประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อไม่นานมานี้นะครับต้องการอยู่ต่อต้องการยึดอำนาจนี่คือยึดอำนาจเลยประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็แบบแกนี่เลยหรือประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ดูแลอยู่ในอยู่ในยูเครนปัจจุบันอยู่ในภาวะฉุกเฉินก็เลยยังสามารถอยู่ต่อเกินเทอมได้เพื่อไปรบกันก่อนสู้รบปลบมือกับรัสเซียก่อนอันนี้วิธีการหนึ่งซึ่งคงจะแปลกถ้าอเมริกาภาวะฉุกเฉินคือต้องการประกาศภาวะฉุกเฉินนั้นแปลว่าต้องเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบประกาศสงครามกับประเทศใดประเทศหนึ่งนั่นแปลว่าทรัมป์อาจจะประกาศสงครามกับคิวบาแล้วแบบว่าฉุกเฉินเราขอเป็นประธานาธิบดีต่อแต่ต้องรบไม่ชนะคิวบาด้วยนะต้องลบไปเรื่อยๆนะเพื่อที่ตัวเองจะได้อยู่นานๆแต่ว่าต้องประกาศกับประเทศที่ใหญ่กว่าสิใช่ไหมถึงจะอยู่ได้นานก็อาจจะประกาศกับประเทศอื่นก็ได้ประกาศกับไทยก็ได้ประกาศกับมาเลเซียประกาศกับเยเมนเต็มรูปแบบเพื่อประกาศสงครามแต่งั้นก็จะอยู่ได้ต่อแต่ก็จะแต่ว่าประกาศไปแล้วไม่ได้หมายความว่ารัฐสภาจะเกิดมันก็ยากอยู่ดีนะครับดังนั้นการที่ทรัมป์จะทำแบบนี้ได้ก็คงยากดังนั้นเขาเหลือเวลา3ปีในการที่จะแก้หรือวางรากฐานในระบบของระบบของความเชื่อในแบบของทรัมป์นะที่เขาชอบเรียกคำว่ามาก้าใช่ไหมเขาชอบพูดกันก็คืออยากจะวางแบบเนี้ยอยากจะวางในรูปแบบเนี้ยก็อ่ะดังนั้น3ปีก็3ปีแต่3ปีนี้ถ้าตราบใดที่สื่อต่างๆยังคงแบบป้อล้อจู้จี้จิกกัดทั้งหลายแหล่อยู่ทรัมป์จะไม่สามารถที่จะคงเสียงทั้งหมดได้เพราะเขาต้องการเปลี่ยนในหลายๆเรื่องนะครับล่าสุดก็สามารถที่จะล้มอะไรนะประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดไปได้แล้ว1คนคงเป็นคนที่เขาด่ามาตั้งแต่ยุคทรัมป์มาสมัยที่1เลยยังด่ามาจนถึงปัจจุบันนี้จนกระทั่งไม่ไหวแล้วต้องไปแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเกิดขึ้นทั่วโลกประเทศไทยก่อนหน้านี้ในรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินก็มีการงัดข้อกับประธานแบงค์นะฮะก็คือเป็นแบงค์ชาตินะผู้ว่าเราของบ้านเราใช้คำว่าผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับของที่นั่นก็ใช้กับประธานกลางประธานธนาคารกลางนะฮะเฟดนะฮะก็แต่ว่าของเราจะเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติก็มีการงัดข้อกันซึ่งแต่ละประเทศก็ต้องงัดข้อเพราะว่ารัฐบาลอยากจะทำสิ่งหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรืออะไรเป็นระยะสั้นหรือต้องการนโยบายบางอย่างแต่อัตราดอกเบี้ยอะไรมันจะเป็นการกำหนดในธนาคารกลางซึ่งมีความเป็นอิสระจากการเมืองเพราะกลัวว่าการเมืองจะเข้ามาแล้วมาปั่นหุ้นปั่นเศรษฐกิจปั่นอะไรได้ตามใจฉันซึ่งมันไม่ได้ซะทีเดียวต้องมีกลไกในการที่จะต้องพูดคุยดีแล้ววางกรอบนโยบายให้สอดคล้องกันใช่ไหมครับก็เหมือนกันอเมริกาก็เหมือนกันครับทรัมป์เขาก็ไปจัดการกับผอ.CIA ผอ. FBI ที่มีฟ้องร้องกันจัดการกับสภาไม่ใช่สภาโทษทีศาลสูงศาลสูงมีหลายคนทรัมป์ต้องการให้มีคนที่ชอบริพับลิกอยู่หลายๆคนสุพรีมคอร์ตนะฮะศาลสูงสุดไม่ใช่ว่าตัวผู้พิพากษาตัวสูงนะแต่ศาลอาจจะอยู่สูงต้องเดินขึ้นบันไดหลายๆขั้นนะครับแต่ศาลนี้มีหน้าที่ในการกำหนดคือศาลอเมริกานี่มันเจ๋งอย่างนึงคือเวลามันมีคดีอะไรก็ตามแต่ถ้าแบบศาลสูงเนี่ยมันตัดฎีกานั้นใช้เป็นหลักประกันได้หลักประกันในคดีต่อๆไปได้เป็นในการพิจารณาคดีเพราะฉะนั้นถ้าศาลสูงสุดทั้งหมดเนี่ยสามารถแก้กฎหมายหรือไม่ใช่แก้กฎหมายแต่สามารถที่จะพินิจพิจารณาในคดีหรือข้อต่างๆได้มันเป็นแบบอย่างให้ทุกๆรัฐแบบอย่างให้ศาลทุกรัฐได้อันนี้ก็จะเป็นความเละเทะแล้วใช่ไหมครับดังนั้นสู่ระบบทรัมป์ก็พยายามบี้ขยี้บี้ขยี้ซึ่งหนึ่งในอันที่เขาต้องบี้และขยี้ที่หนักมากคือสื่อแต่ทรัมป์ไม่สามารถไปซื้อสื่อได้เองครับไม่สามารถนะเพราะว่าการที่ทรัมป์ไปซื้อสื่อเองก็เละเทะนะแต่ทรัมป์เป็นพิธีกรรายการมาก่อนก็คล้ายๆกับนายกสมัครบ้านเราชิมไปบ่นไปหลุดจากตำแหน่งเฉยเลยชิมเยอะไปนิดนึงนะครับบ่นน้อยไปหน่อยนะฮะหลุดจากตำแหน่งเลยนะครับก็เป็นพิธีกร apprentice ใช่ไหมรายการที่เกี่ยวข้องกับการปั้นทายาททางธุรกิจนักอะไรนักบริหาร
นะฮะก็แล้วก็ทรัมป์เองก็เกี่ยวข้องกับพวกแบบออกสื่อออกอะไรเยอะนะก็เป็นคนที่แบบสนุกกับการอยู่ในสื่ออยู่แล้วนะเป็นคนที่ไนซ์นะสนุก

0: กับการอยู่ในสื่อแบบทีนี้ก็ไม่ได้ต่างกันทรัมป์ต้องการที่จะล้ม CBS ได้แล้วตอนนี้ CBS ถือว่าล้มไปหนึ่งแต่ต่อไปก็จะเป็นรายการแล้วก็ทรัมป์เองก็พยายามที่จะมีโซเชียลมีเดียของตัวเองเรียกว่า Truth Social ไม่ชอบ Twitter ไม่ชอบไอ้ x.com x เนี่ยที่เราใช้เมื่อกี้ผมก็ประกาศไปพูดคุยได้ทั้งนี้นะครับก็ไม่ชอบไม่ชอบก็เลยไม่ชอบก็ไปเปิดของตัวเองขึ้นมาชื่อ Truth Social ก็จะมีคนในกลุ่มของทรัมป์เป็นผู้ติดตามและสื่อต่างๆก็ชอบติดตามใน Truth Social ของทรัมป์เขาจะได้ตามดูว่ามีอะไรบ้างเพราะก่อนหน้านี้ทรัมป์ไปพูดบางเรื่องใน x.com แล้วโดนแบนเขาเรียกว่าอะไรผิดโพลิซีผิดข้อกฎผิดกฎการใช้โซเชียลมีเดียไปสร้างโซเชียลมีเดียที่ฉันคือกฎทรัมป์เชื่อในเรื่องของการเป็นกฎไม่ได้ผิดนะการเป็นกฎแก้ไขอะไรก็ได้คือเขาอาจจะไม่เราไม่ได้คิดแย่ก่อนนะเราคิดดีๆก่อนเขาอาจจะต้องการทำอะไรบางอย่างที่ดีต่อมุมมองของประเทศในมุมมองของทรัมป์เองนะครับก็เป็นไปได้นะแต่เรื่องแย่ๆก็คิดได้เหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าเราคิดเรื่องดีไว้ก่อนครับแต่ว่าต้องการเป็นกฎมากกว่าก็จะเป็นกฎก็ล้มละแต่ตอนนี้ก็เป็น Warner Brothers คือถ้าSkydance Paramount สามารถยึด Warner Brothers ได้ก็สามารถที่จะล้ม CNN ได้ด้วยก็จะไล่ทุกโมแครดเองก็ไม่ได้มีไม่ใช่ว่าไม่มีนักธุรกิจในมือก็มีมหาเศรษฐีหลายคนที่ผมเชื่อว่าพร้อมที่จะตั้งช่องใหม่ที่รวมดาวสาวสยามทั้งหลายแหล่เนี่ยมาเพื่อที่จะสู้กับทรัมป์คือคนมันยังอยู่อ่ะคนมีชื่อเสียงอ่ะสมมติคุณไล่คนที่ดังที่สุดในอเมริกาออกจากบริษัทอ่ะคุณไม่คิดหรือว่าโซเชียลมีเดียอ่ะผมยกตัวอย่างสนุกๆถ้าสมมติว่าสรยุทธไม่ทำรายการเรื่องเล่าชาวนี้แล้วแต่ไปทำกรรมกรคุยข่าวนอกจออย่างเดียวที่อยู่บน YouTube อย่างเดียวคิดว่าคนจะตามดูไหมครับผมก็เชื่อว่าคนยังตามสรยุทธไปดูอยู่เพราะว่าเขาเชื่อในคุณสรยุทธแล้วไงดังนั้นการไปไล่ออกจาก CBS หรือไล่ออกจากอะไรก็อาจจะเป็นแค่ช่วยได้ชั่วคราวแต่โอเคชั่วคราวก็คือชั่วคราวคือ3ปีคุณทำยังไงก็ได้ให้พวกนี้ไม่พูดอะไรให้ไม่ด่าผมหรือไม่ทำให้ผมติดคุก3ปีได้ไหมเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าทรัมป์ต้องการจะทำอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะแต่แป๊บนึงพอดีว่าเข้าช่วงครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
0: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการ Coffee Break เวลาดีสีใช่ดิมันต้องไป3ทุ่มถึง4ทุ่มใช่ไหมก็รายการไม่ใช่บอกเล่า965ขออภัยพูดชื่อรายการเก่าอีกแล้วบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมอดัมเองนะครับโอ้ผมจะจำรายการผิดเริ่มเนี่ยพอเริ่มผมเริ่มหัวเริ่มงอกนี่เริ่มจำชื่อรายการสลับกันนะชื่อมันไม่ค่อยมันไม่ได้แคชชี่เท่าอันเก่าไงผมก็เลยจะจำอันเก่ามากกว่าผมชอบ Coffee Break แต่ว่าไม่เป็นไรบอกเล่าก็บอกเล่านะ มาอยู่ช่วงนี้แล้วนะครับมานะครับช่วงที่2นะครับมาทักทายกันได้นะหลายๆช่องทางนะครับ SMS นะครับ4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมหรือทางหรือแพลตฟอร์ม X นะฮะที่ x.com/ หรือตัวทับนะครับไอ้ x.com นะทักเบลอจริงๆวันนี้เรื่องเยอะอ่ะแอดไซเอแล้วมีวงกลมล้อมรอบนะแอดไซเอดีเอ็มวายนะย้ำอีกรอบนะครับ

@adamy นะครับหรือช่องทางสุดท้ายทาง Facebook Live นะที่www.facebook.com/tuktap นะครับผม CYUKOL นะฮะย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/tuktap นะครับ CYUKOL นะฮะทักทายก็มาครับโหลดแอปนะฮะ Mcord Connect นะครับ iOS App Store ในเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store ในเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อครับผมโหลดได้เลยนะฟังย้อนหลังฟังสดฟังคลิปสั้นฟังอย่างแบบใดก็ได้ผู้จัดคนใดคลื่นใดก็ได้ของกสมทฟังได้หมดเลยที่ Mcord Connect นะครับเมื่อสักครู่นะฮะคุณแม่หญิงนะครับบอกว่าแต่ว่า57แล้วนะฮะท่านจันทร์กระพริบนะตั้งแต่เบรกที่แล้วนะครับคุณธรณินทร์บอกสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะคุณปริญญาบอกว่าเล่นเกมการเมืองกับสื่อสารมวลชนระดับโลกชื่อดังของสหรัฐแน่นอนครับเกมการเมืองอยู่แล้วนะประเทศอเมริกาประเทศเดียวภาษีทั่วโลกน้ำมันทองคำพันธบัตรสะเทือนไปทั่วโลกคือพอธุรกิจมันอิงอ่ะต้องใช้คำว่าธุรกิจอเมริกามันเป็นธุรกิจที่เมื่อก่อนคนฝากเงินอเมริกาไงครับคนเล่นกันเล่นดอลลาร์กันนะแต่ละประเทศการกู้การยืมการพันธบัตรแล้วเริ่มถอยกันเยอะแล้วเริ่มถอยกันมาเยอะแล้วนะครับพออเมริกาเริ่มสวิงมูดสวิงจากตลาดก็มีการถอยออกมาแล้วก็มาตั้งหลักนะตั้งหลักทบทวนความสัมพันธ์ช่วงนี้เป็นช่วงแฟนถ้าเป็นแฟนต้องเรียกว่าช่วงทบทวนความสัมพันธ์นะจะดีไม่ดีอย่างไรอ่ะแล้วก็มาต่อกันนะฮะมีคนพักว่าหน้าตาดีขึ้นหน้าตามันเหมือนเดิมครับแต่ว่าผมโกนหนวดตัดผมมาเฉยๆก็เลยดูสะอาดสะอ้านปกติโอเคทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยพอเป็นอย่างนี้เราอาจทรัมป์ต้องการเทคโอเวอร์นะครับในเรื่องพวกนี้มีเวลา3ปีได้กำลังจะเทควอร์เนอร์บราเธอร์ได้ CNN เพิ่งไล่จัดการ CBS ล้างบ้าน CBS แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกสทช.ของอเมริกา FTC ก็มีการกดดันไปทาง FTC ซึ่งผอ. FTC เองเป็นฝั่ง Republican ก็จะทำให้เห็นว่าการกดดันเชิงกฎหมายหรือการกดดันในเชิงการแบนรายการต่างๆเกิดขึ้นในยุคสมัยของทรัมป์ครับในสหรัฐอเมริกามีการห้ามออกอากาศห้ามฉายเกิดขึ้นประเทศไทยไม่เคยทำแบบนั้นมานานแล้วนะฮะการห้ามฉายรายการทีวีในราชอาณาจักรนะฮะอเมริกามีนะฮะซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็คือเป็นการบีบ FTC หรือกสทช.ของทางอเมริกาบีบบังคับให้รายการบางรายการของบางช่องนะครับต้องพวกทอล์กโชว์เนี่ยแหละต้องถอดนะครับจนกระทั่งไม่สามารถทำแบบนั้นได้ไม่สามารถแบนได้บ้าหรือเปล่ารายการอเมริกาไม่สามารถทำแบบนี้ได้จริงๆก็เลยทำให้รายการนั้นกลับมานะครับก็ถือว่าดูเดือดเลือดพล่านดีนะครับรายการต่างๆที่ตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าทรัมป์ใช้เครื่องมือทางการเมืองในการโจมตีตู้มตู้มตู้มโจมตีกลับนะครับระหว่างที่สั่งสื่อก็โจมตีกับทรัมป์ตู้มตู้มตู้มโจมตีกันไปโจมตีกันมานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าทรัมป์เองก็ไปบีบบังคับกับศาลนะครับซึ่งศาลก็ยังไม่ยอมซะทีเดียวเพราะว่าหนึ่งเลยคืออเมริกามีกฎหมายตัวแอนตี้ในบางคนที่เรียกแอนตี้ทรัสต์หรือแอนตี้ทรัสต์นะครับก็คือการป้องกันกฎหมายป้องกันการผูกขาดเพราะว่าถ้าสกายแดนพาราเมลท์เทคโอเวอร์วอร์เนอร์บราเธอร์สแล้วแต่ Warner Brothers ก็ควรจะโดนเทคโอเวอร์ครับเพราะสถานะทางการเงินคือเลวร้ายย่ำแย่ติดลบพอสมควรสู้ไม่ได้นะครับตอนนี้คือพยุงตัวเองประคองตัวเองให้รอดไปวันๆอยู่ทั้งที่มีคอนเทนต์ดีๆซีรีส์ผู้บริหารก็ไม่ได้เก่งฉกาจอะไรนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะว่าไม่ได้เก่งฉกาจอะไรนะครับเพราะว่าทำมั่วๆซั่วๆมาแล้วก็ทำให้ผู้กำกับหลายคนกระโดดออกมาผู้กำกับหนังระดับร้อยล้านพันล้านกระโดดโนแลนกระโดดออกมาอะไรพวกนี้ด้วยนโยบายแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็นโยบายที่ไม่ค่อยเคารพพื้นที่ของสื่อไม่ว่าเป็นสื่อแบบบันเทิงหรือสื่อแบบสื่อข่าวก็ตามแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านิดนึงเกี่ยว Warner Brothers ซึ่งมีงานดีๆเยอะครับแต่ทีนี้อ่ะไอ้กฎหมาย Anti Trust Law เนี่ยกฎหมายป้องกันการผูกขาดเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทก็คือหน่วยงานอิสระต่างๆในสหรัฐเริ่มยื่นฟ้องร้องในเรื่องนี้กับทางศาลว่าไอ้สกายแดนพาราเมลท์เนี่ยห้ามซื้อถ้าซื้อแล้วจะเป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดผูกขาดต

ลาดเกินก็อาจจะเกินสี่ตอนนี้มันเกือบ 50% นะครับเกือบต้องใช้คำว่าเกือบ 50% นะครับคือคำว่าเกือบ 50% นี้มันมีความใกล้เคียงกับการผูกขาดตลาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้คงสภาพการแข่งขันไว้อยู่นะต้องการคงสภาพการแข่งขันไว้ซึ่งการคุมตรงนี้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ถ้าเกิดคุมนี่ถือว่าแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะครับก็เกิดอำนาจในสื่อแบบเทียบแลบถ้าจะเรียกว่าเบ็ดเสร็จเพราะว่ามันมีสื่อคืออเมริกามันไม่ใช่ช่องทีวีหลักแบบบ้านเรา3579แบบนั้นแต่มันมีช่องหลักที่ดูทั้งประเทศช่องรองนะครับก็คือช่องรองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแปลช่องรองเนี่ยคือช่องที่อยู่ตามรัฐต่างๆจะมีช่องที่เป็น WBTL อะไรประเภทช่องแบบตัว 4-5 ตัวอักษรนะไอช่องเหล่านี้เนี่ยเป็นช่องที่มีผลต่อเรื่องต่างๆภายในข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรัฐนั้นๆแล้วถ้าควบคุมแล้วบอกว่าการเมืองควรจะเป็นไปในทิศทางใดนะมากเกินไปคุมเกิน 50% นั่นหมายถึงว่าสื่อเราจะรับฟังแค่สื่อบ้านเดียวป่ะศาลจะเขาเรียกว่าอะไรศาลจะให้นะฮะศาลจะให้ผลการซื้อเป็นโมฆะด้วยคิดว่ามีโอกาสสูงแต่ว่าทรัมป์ก็เหมือนเดิมครับเข้ามาพยายามแทรกแซงศาลเหมือนกันว่าไม่ได้คุณต้องปล่อยให้เขาไอ้นี่นะครับเมื่อกี้ผมพยายามเปิดโพลอยู่ตอนนี้ตอนนี้นะครับคือWalt Disney คุม 28% Warner Brothers คุม 21% Universal คุม 20 Paramount Skydance เนี่ยคุม 6 Lion Gate คุม 4 A24 คุม 3 ที่เหลือคือ 6 นั่นหมายความว่าถ้า Warner Brothers รวมกับ Paramount จะกลายเป็น 27% นะครับจะกลายเป็น 27% ก็ยังไม่สูงนะเพราะว่า Walt Disney ก่อนหน้านี้ Walt Disney ยังคุมเยอะอยู่นะครับยังคุมเยอะอยู่ก็ยังคุมถือว่ายังคุมเจ้าใหญ่อยู่นะครับก็เพราะฉะนั้นก็เลยอันนี้ถ้ามันคุมไม่เยอะเนี่ยก็จะเป็นข้ออ้างได้นะว่ายังไม่ได้เป็นเจ้าใหญ่ที่สุดซะหน่อยเจ้าใหญ่ที่สุดยังเป็นวอลดิสนีย์อยู่เลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มันมีผลอย่างอื่นเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอก Skydance เป็นบริษัทเล็กมากๆมาซื้อ Paramount ซึ่งใหญ่กว่ามาก Brother ที่มี 21% แต่ว่าเงินมันมาจากไหนดิเยอะแยะบริษัทเล็กซื้อบริษัทใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะปกติมันดูเนี่ยเราจะรู้กันแต่ในเชิงการซื้อขายนะคือบริษัทใหญ่ซื้อบริษัทเล็กถูกไหมซื้อเข้ามาอยู่ในเครือแต่อะไรพรุ่งนี้แต่นี่เป็นบริษัทเล็กใกล้กว้านซื้อบริษัทใหญ่แต่บริษัทเล็กแต่ใจใหญ่เงินเยอะนะครับแล้วก็ไม่กระทบขนหน้าแข้งของแลรี่แอลลิสันนะเพราะว่าแลรี่แอลลิสันเชื่อว่าผมเชื่ออย่างนี้เลยนะว่าเขาเชื่อว่าการที่เขาคุมสื่อได้เยอะขนาดนี้ต่อให้ไม่ได้กำไร 100% เต็มการนะครับแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในสื่อมากขึ้นเพื่อที่จะสู้กับบริษัท IT ชั้นนำของโลกอย่างเช่น Apple นะครับอย่างเช่น Amazon ตอนนี้ก็เป็น MGM ใช่ไหมมี MGM Studio ก็เป็นเจ้าของ James Bond นะครับเป็นเจ้าของ James Bond เป็นเจ้าของตอนนี้ก็ไปทำ Lord of the Ring นะครับหรืออะไรประเภทนี้ก็เป็น MGM เพราะนั้นแต่ละบริษัทก็พยายามที่จะซื้อพอร์ตโฟลิโอซื้อคอนเทนต์ของตัวเองมาเพื่อที่จะแข่งกันผมก็เชื่อว่า Larry Ellison ก็ต้องการแบบนั้นส่วนในเชิงข่าวก็ถือว่าทำให้เขามีแต้มต่อทางการเมืองแต้มต่อที่จะต่อรองให้การเมืองเอื้อผลประโยชน์ให้กับบริษัทมากขึ้นอเมริกาเป็นแบบนี้อาจจะฟังดูเลวร้ายนะฮะแต่อเมริกาเนี่ยพรรคทั้งสองพรรคสามารถระดมทุนจากผู้ให้ทุนได้คือเศรษฐีสามารถเอาเงินมาลงกับพรรคการเมืองได้ครับระดมทุนในการหาเสียงระดมทุนในการเลือกตั้งระดมทุนในการใช้ในการทำให้ได้มาซึ่งที่นั่งในสภาและอื่นๆคือเขาทำอย่างนี้ได้บ้านเรามันจะดูหน้าตาดีกว่านี้ดูไนซ์กว่านี้จะใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับแต่เป็นแบบนี้ดังนั้น
มันก็เป็นเรื่องของ

ของการยื้อกันระหว่างฝั่งภาคสื่อสารมวลชนกับภาคการเมืองนะครับแต่ของไทยในตอนนี้คือทางไทยคือฝั่งสมาคมวิทยุโทรทัศน์สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์นี่เข้าไปตะลุมบอลกับเข้าไปตะลุมบอลกับกสทช.เพราะกสทช.นี่คือนิ่งและก็ไม่พยายามทำแผนแล้วกสทช.นี่เขาดูคลื่นความถี่ปกติจะดูคลื่นความถี่แล้วอะไรก็ตามที่อยู่บนคลื่นความถี่ของเขาเขาจะเป็นผู้แต่ของบ้านเรานี่กสทช.นิ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อและก็คิดว่าไม่ควรทำเพราะว่ากรรมการของกสทช.จะหมดวาระในอีกไม่นานนี้อีกไม่กี่ปีแต่ว่าคำว่าไม่กี่ปีปีนี้69 72สัญญาหมด72สัญญาหมดทีวีก็จะทำยังไงดีฉันจะอยู่ต่อแบบทีวีไหมหรือฉันจะปิดตัวลงหรือฉันจะย้ายไปอยู่ออนไลน์หรือฉันจะทำอะไรดีนะครับก็เลยเป็นส่วนที่ตอนนี้ทุกๆคนก็งงเพราะว่ารายได้ทีวีทั้งค่ามาร์คค่าสัญญาณต้องจ่ายค่าการรันช่องต้องจ่ายค่าต่างๆนานามากมายนะครับต่างๆนานามากมายซึ่งทำให้ช่องทีวีมีค่าใช้จ่ายที่สู้กับสื่อยุคใหม่ไม่ได้นะสู้ยากมากเพราะสื่อยุคใหม่ใช้จ่ายน้อยกว่าคล่องตัวกว่าระบบมันเข้าถึงได้มากกว่าตรวจสอบได้ดีกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอื่นๆได้มากกว่าไม่จำเป็นต้อง must carry ไม่จำเป็นต้องแบบต้องทำตามกฎต้องมีข่าวต้องมีจำนวนสัดส่วนของสิ่งนี้เท่านั้นเท่านี้มีการถูกกำกับดูแลมากกว่านะครับถูกติ๊กติงได้มากกว่าเรียกมาตักเตือนได้มากกว่านะครับคือเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วไม่มีแผนในการที่จะทำอะไรสักอย่างเหรอนะครับก็ทางกสทช.ก็ยังไม่ได้ตอบจะใช้คำว่ายังไม่ได้ตอบอาจจะคิดอยู่แหละแต่คิดแล้วถ้าทำไม่ดีชีวิตเปลี่ยนนะครับทำไม่ดีชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าช่องทีวีคงแบบกระโดดขยุ่มหัวเอานะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นเพราะว่าตอนปี2015เนี่ยราคามันเขาเรียกว่า overprice หรือราคามันพุ่งสูงมากพอพุ่งสูงมากๆการประมูลก็เลยประมูลกันที่ราคาเป็นพันๆล้านเลยนะครับรัฐได้ประโยชน์แต่ว่าไอ้ที่ได้ประโยชน์ที่กสทช.ก็มีการจัดการภายในที่เป็นองค์กรเป็นที่มาของคดีความจำนวนมากมายที่ตามมาหลังจากนั้นคือคดีความตามมาเยอะแล้วก็บอร์ดกสทช.กันเองทุกๆครั้งมีให้ประมาณ5คนเนี่ยฟ้องกันเองตีกันเองนะครับเลขามาฟ้องบอร์ดไปฟ้องคนนั้นคนนี้ฟ้องกันไปฟ้องกันมาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในที่ประชุมก็เลยไม่ได้ประชุมกันจริงจังเพราะทุกคนมัวแต่จะฆ่ากันนะครับมันก็เลยทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักแล้วก็เม็ดเงินที่กสทช.ได้มันไม่ได้น้อยมันมีเยอะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ค่าของทีวีมันเป็นค่าสัมปทานมือถือด้วยนะครับแล้วก็ที่อเมริกามีนะเรามีแต่เราไม่เคยใช้มันก็เลย Dtac กับ True ก็เลยควบรวมกิจการกันได้เป็น True Dtac นะครับแบบเสร็จ Telenor ก็ออกจากธุรกิจในประเทศไทยไปนะครับก็กลายเป็นแต่ว่าต้องคงแบรนด์ Dtac ไว้ประมาณ4ปีซึ่งก็อีกไม่นานก็จะสิ้นสุดก็จะกลายเป็นอาจจะเป็น True อย่างเดียวนะครับหรืออาจจะคง2แบรนด์ไว้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะดังนั้นมันก็เลยทำให้กสทช.มีเงินอยู่แล้วก็ไอ้เงินก้อนนี้ก็ไม่ได้นำไปใช้แบบเต็มที่นะในเวลานี้แต่แล้วก็เงินเหล่านี้ก็มีคืนรัฐไปบ้างมีอะไรไปบ้างแต่ก็ยังเป็นแบบมีข้อกังขาเยอะนะครับข้อกังขาเยอะมากแล้วก็แต่ก็ยังไม่มีใครกล้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็ยังไม่มียังไม่มีคำสั่งจากรัฐบาลก็คือได้เสียงในการแก้ไขกฎหมายของกสทช.ตัวอยู่ได้ไม่ทำงานก็ได้ยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรก็ได้รอเปลี่ยนบอร์ดใหม่ให้บอร์ดใหม่มารับผิดชอบต่อก็ยังได้นะคือมันก็เลยแบบมันก็เลยยังอีลุงตุงนางคาราคาซังกันอยู่ในทุกวันนี้ฝั่งทีวีก็เลยบอกว่าเอ้ยแล้วผมจะอยู่ต่อยังไงในเมื่อแบบทะเบียนบ้านผมจะหมดอายุอ่ะอยู่ดีๆทะเบียนผมไม่มีทะเบียนบ้านอ่ะเหมือนกับคนมีบ้านแล้วก็อยู่ดีต่อไปนี้ทะเบียนบ้านคุณใช้ไม่ได้แล้วนะก็เอาบ้านออกไปจากที่ดินนี้ซะแต่ไม่มีที่ดินอื่นให้ด้วยไม่รู้จะต้องทำยังไงก็ทีวีทั้ง

หมดก็เลยตอนนี้ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องรวมตัวกันกดดันทางกสทช.กดดันหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เป็นผลยังไม่เป็นผลยังไม่เห็นการตอบกลับที่เรียกว่าชัดเจนนะก็รับเรื่องกันตลอดก็รับเรื่องเดี๋ยวรับไปพิจารณานะเดี๋ยวรับไปดูนะทางฝั่งทีวีก็เหนื่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือทุกๆอย่างมันลงตัวว่าตอนนี้มันไม่มีการเลือกตั้งหนึ่งคือการเลือกตั้งก็อีก 3-4 ปีอีกสักพักใหญ่เลยก็คือหลังประมูลไปแล้วนะครับกสทช.ก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนบอร์ดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างมันเอื้อให้ทิ้งไว้ดีกว่าแล้วไปแก้ปัญหาไอ้พอปัญหามันระเบิดแล้วอ่ะเดี๋ยวคนต่อไปมาแก้ให้นะครับต่อไปมาแก้ให้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นณเวลานี้ถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วง2ปีนี้จะเป็นแบบนี้ก็คือจะเกิดระเบิดแล้วเราจะไม่มีทีวีดูนะไม่คือคำว่ามีทีวีดูเป็นเรื่องใหญ่ไหมสำหรับหลายๆท่านมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับไม่ต้องมีทีวีแห่งชาติก็ได้ทุกอย่างจอดำไปหมดนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าเราจะเสียอธิปไตยทางด้านสื่อคำว่าอธิปไตยทางด้านสื่อนี่สำคัญนะครับเรารับสื่อจากต่างประเทศเท่านั้นล่ะไม่มีทีวีเมืองไทยแล้วเรารับจากต่างชาติต่อไปนี้ไม่ได้ดูข่าวไทยแล้วไม่มีข่าวไทยให้ดูแล้วดูได้เฉพาะชาติต่างชาติสามารถแทรกแซงอะไรเราก็ได้ถ้าจะบอกว่าให้คนที่ผิดคนที่ถูกได้ผลประโยชน์ของต่างชาติเราสื่อที่จะมาขัดล้างตรงนี้ได้ถ้าที่ไม่ถูกกับไปซื้อพื้นที่สื่ออื่นเพื่อโจมตีเราไม่มีสื่อใดในประเทศที่จะเช็คตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเกิดชนช่องรัดเลยอะไรเอ่ยไม่มีการประมูลต่อช่องเรานี่ก็จะไม่ได้สัมปทานด้วยนะเพราะมันไม่มีกฎหมายต่อนะฮะมันวุ่นวายขนาดนั้นนะคือจะไม่มีสทท11ไม่มีพาร์เลเมนต์ทีวีไม่มีDLTV ศึกษาผ่านทางศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไม่มีใดๆมีช่องใดก็ตามแต่อันนี้ถือว่าเป็นการเสียอธิปไตยทางด้านการสื่อสารอย่างแท้เราถ้าสมมติว่ามีแผ่นดินไหวหรืออะไรพวกนี้เราไม่สามารถสื่อสารอะไรได้แล้วก็จะแปลกอันนี้คือกับ worst caseผมขออนุญาตยกตัวอย่าง worst case scenario นะครับ worst case แบบถ้าเกิดมีแบบสึนามิจะถล่มกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยเราไม่มีชื่อขึ้นหรือช่องทางที่จะสื่อสารได้ถ้ามันจอดำเพราะไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายไม่ได้หมายความว่าขึ้นช่องรัฐจะทำงานต่อได้ช่องรัฐก็ไม่มีสัมปทานเหมือนกันต่อให้เขาได้ฟรีนะครับตามกฎหมายยังไม่มีมันอันนี้เป็นเรื่องที่แบบอันตรายมากนะไม่มีสิ่งใดๆที่จะมาแจ้งต่อไปเกิดอะไรขึ้นก็เราไม่สามารถตามดูได้อันนี้คือความอันตรายของการไม่มีทีวีไม่มีอธิปไตยผ่านทางสื่อนะแบบแต่ตอนนี้ยังไม่มีท่าทีใดๆที่จะมีการแก้ไขแต่ถึงเวลานั้นมีแหละผมเชื่อว่ามีแต่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบใดออกมาแบบไหนแล้วใครที่เป็นคนพิจารณากรรมการคนใดเพราะว่าตอนนี้ใครทำอะไรไปในกสทช.ก็จะถูกแย้งถูกค้านถูกปัดตกไอเดียของใครที่เกิดขึ้นถูกแย้งถูกค้านถูกปัดตกปัดกันไปปัดกันมาแทงกันไปแทงกันมาไม่มีเสียงขาดไม่มีเสียงที่ควรจะได้ต่อให้ผ่านปุ๊บก็จะโดนฟ้องร้องอยู่ดีก็จะกลายเป็นเรื่องที่วุ่นวายแล้วก็ไม่มีการตอบสนองอย่างทันท่วงทีทำให้ประเทศเสียอะไรเสียเยอะเสียสุนัขเยอะวันนี้เสียสุนัขเยอะวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้เป็นการเมืองประเภทสุญญากาศช่วงนี้เราเข้าสู่ยุคการเมืองสุญญากาศกันเล็กน้อยนะครับก็เลยเป็นปัญหาต่อไปนะครับคุณปฏิญญาบอกดาวเทียมโคจรต่ำ Wi-Fi อีลอนมัสก์อินเทอร์เน็ตราคาจะลงไหมหนอถ้ามันเยอะก็จะลงครับมันตามกฎประเทศไทยเห็นว่าอนุญาตให้ใช้ได้แล้วแต่ว่ามันติดข้อใดๆก็ตามแต่ของคนที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าคู่ค้าของทางอีลอนมัสก์ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น TOT

จะเป็น NT โทษที NT National Telecom นะครับเป็นพาร์ทเนอร์แต่ว่า National Telecom ยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างคือมันอาจจะติดอะไรบางอย่างผมไม่แน่ใจนะครับมีเคยถามหลายรอบทุกคนก็บอกว่ากสทช.ผ่านแล้วอนุญาตแล้วแต่มันเจ้าที่อยู่ในประเทศไทยไปล็อบบี้ก็ได้อะไรก็ได้นะใครจะไปรู้ถูกไหมฮะคืออินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมันผูกขาดอยู่ไม่กี่เจ้าเนาะมันมีอะไรนะมี AIS ทรีบอร์ดแบนด์ก็ถูก AIS ซื้อไปแล้วใช่ไหมครับก็จะเป็น True ที่เหลือก็เป็นรายย่อยรายย่อยคือย่อยย่อยย่อยแบบย่อยยิบยิบย่อยย่อยเศษฝุ่นเม็ดทรายเม็ดดินเลยแหละนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่อาจจะเป็นการบล็อกการแข่งขันก็ได้เพราะว่าจะเห็นว่าในทั่วโลกจริงๆแล้วบริษัทระดับโลกสามารถเข้ามาครองพื้นที่ในตลาดที่เรียกว่าโมบายออเปอเรเตอร์หรือช่องทีวีหรืออะไรก็ตามแต่ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าในเมืองไทยนี่จะเป็นไทยทำไทยใช้ไทยเจริญอยู่แล้วเราเป็นแบบบริษัทไทยจะเป็นเจ้าของโครงสร้างเหล่านี้มากกว่าซึ่งไม่ได้แย่เป็นเรื่องดีไม่ได้แย่เป็นแบบเป็นเรื่องที่โอเคเลยคนไทยก็เป็นเจ้าของบริษัทในเมืองไทยสิแล้วขยายไปต่างประเทศก็ได้ก็ดีครับเป็นเรื่องดีแต่ว่าเป็นต้องเป็นแล้วก็มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมด้วยเนาะถ้ามันไม่เป็นธรรมมันก็จะมีปัญหาซึ่งอย่างที่เห็นว่าของพวกนี้ในเรื่องของสื่อในเรื่องของการสื่อสารนี่มันมีผลต่ออธิปไตยครับมันมีผลต่อการเมืองมันมีผลต่อความเป็นอยู่ของคนนะในระดับหนึ่งเพราะสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นได้ดูได้ชมได้ฟังเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่คนจำนวนมากที่ฟังทุกๆวันเรียกว่าแก๊สไลท์เชื่อได้นะตรงนี้อันตรายนิดนึงต้องระวังครับอยากให้มันเสรีมากขึ้นนะครับโอเคหมดเวลาแล้วนะครับพบกับผมนะฮะเฉลิมชาตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965บอกเล่า965แล้วนะรอบนี้นะฮะช่วงคุยดิบกับอดัมนะครับโดยผมอดัมเองนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่วันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern

0: กวันอังคารพุธพฤหัสมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ตื่นเช้าขึ้นมาก็บ่นเลยนี่คือโลกยามเช้าท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าเนี่ยเหรอโลกยามเช้าใช่เปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อวานอ๋อสวัสดีก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีคือเนื่องจากวันนี้ผิดที่ผิดทางก็ถูกที่แต่คนละที่กันนะครับวันนี้ย้ายมาจากปากช่องมาสู่ปากเกร็ดนะครับสำหรับโลกยามเช้าเช้าวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569แรม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ก็เป็นวันที่98ของสงครามทำลายล้างมนุษยชาติที่สหรัฐอเมริกาเขาทำท่าว่าจะหาเรื่องหาราวกับอิหร่านยังไม่ยอมยุตินะครับก็ประมาณนั้นผมก็เลยขอสวัสดีด้วยภาพกราฟิกใหม่ๆเนื่องจากว่าย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานครับเมื่อวานมาจากปักช่องตอนกลางวันฝนตกระหว่างทางแถวแกงคอยแล้วก็โดดมาตกแถวหินกองวังน้อยอะไรพวกนี้ครับก็ตกชั่ววูบๆบ้าๆแต่แต่ละครั้งที่ตกก็เยอะหน่อยนะครับยังไม่ถึงขนาดที่เราจะหวาดกลัวเอลนีโญในตลอดปีนี้หรืออาจจะเป็นปีครึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังไว้เมื่อวานหวังว่าท่านผู้ฟังที่สนใจมากๆในทางอุตุนิยมวิทยาก็จะไปค้นหาต่อในเว็บไซต์ของ WMO นะครับ World Meteorological Organization สังกัดองค์การสหประชาชาติเช่นเดียวกับเรื่องกฎหมายทะเลอันคลอสที่สหประชาชาติเขมรไทยกำลังเสวนาแบบโยนไปโยนมากันอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ต่อไปอีกทีแต่ว่าวันนี้อากาศได้เลยนะครับแถวปากเกร็ดนะผมกลับมาที่บ้านเมืองทองธานีปากเกร็ดวันนี้เป็นวันที่98ของสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลฝ่ายหนึ่งรบกับอารยธรรมเปอร์เซียนะครับเป็นผมพาดหัวใหม่เนื่องจากว่าเปลี่ยนที่ก็เลยต้องทำกราฟิกใหม่เมื่อวานลองส่งวิธีทำงานคือว่าเราใช้เครื่องใหม่เนี่ยแต่มันจะเป็นเครื่องที่เก่ากว่าถ้าอยู่ที่ปากช่องก็จะเป็น Mac Pro นั่นแหละที่ใช้ตัดต่อหนังสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันก็ยังมีระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยมากอยู่พอใช้ตัดต่อหนังมานะเวลาเลิกกิจการแล้วอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้ก็เอามาทำงานเบาๆแล้วมันจะมีเครื่องหนึ่งที่ใช้อยู่นี่จะเป็นแบบตั้งโต๊ะธรรมดานะครับเป็น iMacครับอันนี้ก็ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS Catalina ซึ่งเก่ามากนะครับเวอร์ชัน 10.15.7 ก็ถือว่าเก่ามากมันเวลาจะโหลด LINE เข้ามาใช้เขาก็บอกไม่ได้อยู่ต้องอัปเดตผมก็ไม่ยอมอัปเดตให้มันสูงไปกว่านี้แล้วเครื่องมันก็เก่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ครับคือถ้าเรามีเครื่องที่ใช้เก่าแล้วคุ้นเคยอยู่เนี่ยแล้วเราไปอัปเดต OS ให้มันมากที่สุดเท่าที่เครื่องมันจะรับได้มันอาจจะเกิน Catalina 10.15.7 เนี่ยพูดถึงว่าคนที่ใช้ Apple Macintosh นะครับแต่มันก็จะทำให้เราสูญเสียโปรแกรมเก่าๆโปรแกรมเก่าที่ผมหวงแหนมากๆแล้วมันหาที่ลงไม่ได้แล้วนะต้องใช้ OS เก่าๆมากๆมันจะเป็นโปรแกรมพจนานุกรม English Oxford English Dictionary ประเภท22เล่มจบนะครับยาวเหยียดถ้าซื้อเป็นเงินสดเป็นเล่มกระดาษเนี่ยก็ประมาณสัก 20,000 กว่าบาทนะครับราคาพอๆกับพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเลยนะครับที่มีหลายเล่มอยู่จำไม่ได้กี่เล่ม10กว่าเล่มนะครับแต่ว่าซื้อเป็นซีดีเนี่ยมันก็ประมาณ 2-3,000 บาทแต่มาหลายปีมาแล้วถ้าเราย้ายเครื่องไปในเครื่องที่ทันสมัยมากขึ้น OS สูงขึ้นเนี่ยมันลงไม่ได้นะครับก็ต้องลงเครื่องเก่าๆพูดง่ายคือเอาให้เหลือใช้พจนานุกรมที่โลกระบือว่าดีที่สุดก็ไม่ใช่ผมจะใช้ประโยชน์อะไรมากมายนักนะแต่ว่าถึงเวลาจะเล่าถึงประวัติคำพูดหรือท่อถ้อยคำข้อความต่างๆซึ่งมีหลายแสนคำเนี่ยก็จะได้เหมาะมือแต่ว่ามึงเอิญเครื่องเก่าก็ทยอยพังกันไปโอเคเล่าซะยาวนะครับตอนนี้เราใช้ Mac OS Catalina 10.15.7ลายก็เลยลงไม่ได้นะครับลายใหม่นะครับลายโปรแกรมแล้วก็หลายอย่างผมจะต้องการทำสารบัญทำภาพก็เตรียมทำมาจากปากช่องแล้วก็โหลดลงมีวิธีโหลดลงอยู่ใน Google Drive แล้วกลับมาที่บ้านเมืองทองก็เปิดเครื่องเก่าไปหา Google Drive ก็เอาภาพต่างๆขึ้นมาบางภาพก็โหลดบางภาพก็ลืมรวมความแล้วก็คือเป็นเทคโนโลยีที่พอเหมาะพอควรสำหรับคนจนที่พอใช้ได้นะวันนี้ก็ทำรายการจากบ้านที่เมืองทองเพราะว่าเมื่อวานนี้มาร่วมเสวนาในรายการเคลียร์ชัดๆกับคุณนรกรติยายนที่ช่อง Workpoint ประเด็นที่เขาชวนคุยผมกับอาจารย์ดุลยภาคจากภาควิชาเอเชียคนตะวันออกเฉียงใต้ของธรรมศาสตร์นะครับก็นั่งคู่กันแล้วก็คุยกันเรื่องที่ตกเป็นกระแสข่าวแล้วผมก็ยังหลีกเลี่ยงอยู่ที่จะไม่คุยนะครับแต่ว่าไปออกที่ Workpoint นี่ยังไม่ออกทันทีเขาเทปไว้นะครับนั้นถ้าผมคุยวันนี้ก็จะยาวกว่าหน่อยเพราะนั่งคุยคนเดียวแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเพื่อจะเสริมให้คนทั่วไปที่กำลังเห็นกระทรวงต่างประเทศนายกรัฐมนตรีอนุทินรัฐมนตรีต่างประเทศศรีศักดิ์พวงเขตแก้วแถลงคุณอนุทินก็แถลงด้วยว่ายืนหยัดเพื่อเอกราชอธิปไตยแบบหนักแน่นนะครับแต่ประเด็นคือว่าคนทั่วไปอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือไม่อยากสนใจเพราะมันเป็นเรื่องเทคนิคทางกฎหมายระหว่างประเทศนะเพราะฉะนั้นก็เมื่อวานไปคุณนรกรติยายนแกก็บอกว่าเอาง่ายๆชาวบ้านฟังเข้าใจนะครับนะคะมันก็ลำบากนะครับผมก็พยายามจะทำนะครับแต่ว่าวันนี้จะลองทำอีกทีหนึ่งนะว่าไอ้ปัญหาไทยเขมรหลังจากที่เรายกเลิก MOU 44แล้วเนี่ยการยกเลิก MOU หรือบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อปี2544เนี่ยเมื่อเรายกเลิกไปแล้วนะโดยการพูดคุยตัวต่อตัวที่เจอกันโดยมีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนกลางในการประชุมที่เซบูอาเซียนซัมมิตเมื่อเดือนก่อนที่ผ่านมานะครับผมก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปนิดหนึ่งแล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีฉวยโอกาสในการประกาศยกเลิก MOU 44ไปเลยเหรอโอ้โหเขาให้นั่งคุยกันแบบเพลินๆให้ดูดีเท่านั้นท่านก็ลุยเลยใช่ไหมผมเลยตั้งคำถามว่าแล้วกระทรวงส่งหนังสือยังนะครับเมื่อวานนี้ก็ทราบว่ากระทรวงต่างประเทศก็ส่งหนังสือยังเป็นทางการไปยังเขมรแล้วล่ะว่ายกเลิก MOU 44นะฮะนั้นข้อกังขาของผมก็คลี่คลายเพราะว่าในกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีพิธีการของมันนะครับพูดปากเปล่าไม่ได้ต้องส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรพูดปากเปล่าที่เซบูฟิลิปปินส์แล้วบอกว่าได้แล้วมันไม่ได้ครับโอเคตกลงนายกรัฐมนตรีก็ส่งหนังสือตามไปก็แปลว่าเรียบร้อยแล้วนะครับส่งไปแล้วก็กัมพูชามีหน้าที่รับทราบแล้วก็จบนะครับคือรับทราบว่ายกเลิก MOU ก็ยกเลิก MOU ก็จบทีนี้การยกเลิก MOU 44เนี่ยคือการยกเลิกความบันทึกความเข้าใจร่วมกันหรือ Memorandum of Understanding ระหว่าง2ประเทศนี้เมื่อปี2544ว่าด้วยเรื่องการจัดการเรื่องทะเลอาณาเขตแล้วก็เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจจำเพาะพูดง่ายพื้นที่ที่ลากเส้นไปแล้วมันทับกันชนกันยังเคลียร์กันไม่ได้ว่าจะแบ่งกันยังไงตรงกลางอ่าวไทยที่เขาลากมาจากฝั่งเขมรฝั่งโน้นศรีนุวิลทางโน้นนะครับเกาะกงแล้วลากมาชนกับทางเราก็ลากจะมาจากทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยของเรา ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยแต่ชายทะเลฝั่งตะวันออกของประเทศชายขอบของเราก็จะแถวลากไปทางชุมพร

ประจวบชุมพรแล้วตอนนั้นลากไปแล้วมันก็ไม่อยู่ตรงกลางนะครับพออยู่ตรงกลางมันก็เกิดปัญหาว่าเอายังไงกันดีแบ่งยังไงนั่นแหละครับคือพื้นที่ทับซ้อนเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มี MOU 44ก็ต้องมีวิธีการคุยแบบใหม่นะเพราะว่า MOU 44ก็คือวิธีการคุยแบบเก่านะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเดี๋ยวลองอ่านคำชี้แจงของท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะที่ออกคำชี้แจงผ่านเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศหรือท่านแถลงด้วยนะครับเมื่อวันที่3มิถุนายน2วันที่แล้วผมเอาเฉพาะพาดหัวขึ้นจอนะครับเพื่อยืนยันว่าเราไปก๊อปปี้เข้ามาแน่นอนไม่ใช่ AI อ้างอย่างถูกต้องเป็นทางการกระทรวงการต่างประเทศก็พาดหัวข่าวในเว็บไซต์แถลงการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยมีข้อความพาดหัวดังต่อไปนี้ว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคือแกดำรง2ตำแหน่งนะครับอิจฉาจังเลยคนเดียวทำทั้งรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับเรื่องนี้มันมีเมื่อรัฐบาลสมัยคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยมีรองนายกท่านหนึ่งพอปรับครม.แล้วไม่ได้เป็นรองนายกแต่เป็นแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่งนะแกก็น้อยใจบอกว่ามันไม่มีน้ำหนักเป็นแค่รัฐมนตรีไม่ใช่รัฐมนตรีควบกับตำแหน่งรองนะซึ่งที่จริงมันไม่จำเป็นหรอกครับ คุณเป็นรัฐมนตรีว่าการก็มีน้ำหนักเต็มที่แล้วแต่โอเคนี่เป็นประเพณีไทยคนเดียวควบสองตำแหน่งแต่กินเงินเดือนตำแหน่งเดียวนะครับท่านผมขอเรียกรัฐมนตรีต่างประเทศง่ายกว่านะครับรัฐมนตรีต่างประเทศศิริศักดิ์พวงเกตแก้วเมื่อวันที่3ก็แถลงกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลที่สื่อมวลชนทั่วไปเรียกตัวย่อว่า UNCLOS นะครับUNCLOS ซึ่งมันย่อมาจากชื่อเต็ม United Nations ConventionOn the Law of the Sea Convention แปลว่าอนุสัญญาเป็นรูปแบบหนึ่งของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่บางแบบก็เรียกเป็นคนละแบบไปเช่นสนธิสัญญาเขาก็เรียก Treaty เรียกว่าสนธิสัญญา Convention ก็เรียกว่าอนุสัญญาอย่างเจนีวา Convention ก็อนุสัญญาเจนีวา Convention แปลว่าอนุสัญญาเป็นสัญญาเล็กนะครับที่จริงไม่เล็กครับแต่เขาเรียกภาษาไทยแปลไม่ถูกนะครับมันใหญ่พอๆกันเหรอครับ convention กับ treaty นอกนั้นจะมีชื่ออื่นอีกเช่นพิธีสารเกียวโตโปรโตคอลโปรโตคอลก็เป็นพิธีสารใช่ไหมบางทีก็จะมีความตกลงเฉยๆเรียกว่า agreement บางทีก็มีแค่ถ้อยแถลงหรือคำแถลงก็เป็น statement แต่ทั้งหมดเนี้ยถ้ามีการลงนามระหว่างประเทศเป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญไทยจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามภาษารัฐธรรมนูญไทยเรียกว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศMOU ก็เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีสถานะเทียบเท่าไม่ใช่เทียบแต่คล้ายคลึงกันทำนองเดียวกันกับส่วนที่สัญญาอนุสัญญานะครับอันที่เราห่วงและคุยผมกลัวว่าผู้ฟังจะงง ก็คือคำว่า convention เนี่ยครับนอกนั้นก็จะมีคำว่า unclos สรุปก็คือว่าเราพูดกันเรื่องกฎหมายทะเลแล้วกันกฎหมายทะเลระหว่างประเทศฮะที่ถ้าเรามีปัญหาทางทะเลกับเพื่อนบ้านหรือกับใครก็ตามเราก็ใช้อนุสัญญากฎหมายทะเลระหว่างประเทศหรืออันคลอสนี้เพราะเราไปลงนามเป็นภาคีหรือเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วหลายปีแล้วนะครับเขมรเขาเพิ่งไปลงนามได้ปีนั่นเองเขมรก็ช้านิดหนึ่งพอลงนามปุ๊บก็ออกอาการก็คือมีปฏิกิริยาทำเรื่องฟ้องให้ประนอมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์พวงเกตแก้วก็เลยแถลงดังต่อไปนี้ขออนุญาตอ่านให้หมดนะครับก็ไม่ยาวนะครับมีแค่7ข้อข้อละสั้นๆนะครับ 1. ไทยได้แจ้งฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดว่าการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนกันพ.ศ. 2544หรือวงเล็บ MOU 2544นะคำว่าตัวเลข44เนี่ยมันย่อมาจากปีที่ลงนามกันใน MOU หรือบันทึกความเข้าใจร่วมกัน Memorandum of Understanding ไทยก็แจ้งกัมพูชานะว่าการยกเลิกจำเป็นเพราะบันทึกความเข้าใจดังกล่าวไม่สอดคล้องกับบริบทใหม่และไทยมีเจตนาที่จะเริ่มต้นการหารือแบบใหม่โดย
ที่ไม่ได้ยึดกับประเด็นที่ติดขัดจากการหารือแบบเดิมจึงต้องการเริ่มการหารือแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งในขณะนี้ทั้งสองประเทศต่างเป็นรัฐภาคีแล้วสรุปพูดใหม่ย่อๆคือว่าไทยบอกเขมรไปแล้วว่าต้องยกเลิก MOU 44เป็นทางการเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันล้าสมัยไปมันมีบริบทใหม่ต้องคุยกันแบบใหม่ก็จึงหารือแบบใหม่และการหารือแบบใหม่นี่ก็ยึดกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ผมพูดถึงเนี่ยครับก็คือ UNCLOS ฮะUnited Nations Convention on Law of the Sea on the Law of the Sea นะก็ใช้กฎหมายนี่แหละเป็นเครื่องมือในการเจรจาไม่ต้องมี MOU ใหม่หรือจะเจรจากันใหม่ว่าจะเจรจากันยังไงอาจจะบันทึกหรือไม่บันทึกเป็น MOU ใหม่อันนี้ก็แล้วแต่อนาคตนะครับแต่ว่าเครื่องมือในการเจรจาก็อิงกฎหมายทะเลระหว่างประเทศฉบับสำคัญนี้คือเรียกขอเรียกย่อเพื่อความสะดวกเลยนะครับว่า UNCLOS UNCLOS หมายความว่ากฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับฉบับที่มนุษย์ใช้กันจนปัจจุบันนี้มีการประชุม3ครั้งแล้วก็ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3แล้วล่าสุดก็เอาเป็นว่าครั้งที่3จะเป็นปี190097นะฮะ1997นะ1994นะขอประทานโทษครับเดี๋ยวค่อยๆอ่านต่อไปแล้วก็กฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่จริงผมก็อ่านแล้วเมื่อวานนะครับแล้วก็เตรียมไฮไลท์มาถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อย่างที่เห็นบนจอนะครับฉบับต้นฉบับภาษาอังกฤษนะ United Nations Convention on the Law of the Sea แล้วผมก็ปะตัวย่อ UNCLOS เข้าไปในเอกสารเป็นทางการท่านผู้ฟังสามารถไปค้นหาดาวน์โหลดทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยได้นะครับแล้วก็ที่ฉบับภาษาไทยเรียกว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982อันนี้เป๊ะลอกมาจากก๊อปปี้มาจากกระทรวงต่างประเทศเว็บไซต์ของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศนะครับเขาแปลเรียบร้อยแล้วแปลยากแล้วมันเยอะมันยาวนะครับอันนี้เกณฑ์ฉบับภาษาไทยนะครับ1982ล่าสุดเพราะว่ามันมีถ้าพูดภาษาพระไตรปิฎกก็คือมีการสังคายนา3ครั้งประชุมกัน3ครั้งเป็นUNCLOS 1 UNCLOS 2 UNCLOS 3แล้วก็มาจบลงครั้งที่3คือมันมีแก้ไขมีการถกเถียงมีการให้ความสำคัญแตกต่างก็เลยในสุดก็เอาล่าสุดก็ตามที่บอกมจอนะครับ1982แล้วฉบับภาษาไทยสะดวกกว่าก็คือฉบับที่แปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วอยู่ในเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศนะตามที่ผมเอาภาพขึ้นจอนะครับอันนี้ขออ่านกลับไปอ่านคำแถลง7ข้อของรัฐมนตรีต่างประเทศก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายหรือวิจารณ์เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจะได้ไม่กลัวเขมรรู้สึกว่าถ้าผู้สื่อข่าวไม่อ่านเอกสารเอาตามที่ใครก็ตามให้สัมภาษณ์มันก็อาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะครับแต่สำหรับผมก็พยายามจะทำให้ถูกมากที่สุดถูกประเด็นที่คุยกันไม่งั้นมันเยอะครับมันเป็น200กว่ามาตราแต่ก็เรียกว่า200กว่าข้อข้อ2ไทยมุ่งหาแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันโดยคำนึงว่าการแก้ไขปัญหาโดยตรงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคือหนทางที่ดีที่สุดที่จะบรรลุข้อยุติอย่างสร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับร่วมกันนี่ข้อ2คำแถลงของรัฐมนตรีศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วข้อ3อย่างไรก็ดีการตัดสินใจที่เร่งรีบของกัมพูชาในครั้งนี้จะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้ UNCLOS กลับสวนทางกับสิ่งที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดว่าต้องการให้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีและการหารือในกรอบต่างๆรวมถึงประเด็นเขตแดนทางบกจึงควรจะคำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาและทำให้สิ่งที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดจะต้องสะดุดหรือชะงักลงผมว่าข้อ2กับข้อ3ที่รัฐมนตรีศรีศักดิ์แถลงเนี่ยเป็นความปรารถนาดีไม่ใช่แกล้งจะเข้าข้างพวกเรากันเองนะครับปรารถนาดีว่าเราเจรจากันใหม่อาศัยกฎหมายทะเลระหว่างประเทศหรือ UNCLOS นะแต่ว่าเป็นไปตามหลักการที่เราเคยทำกันไว้ว่าคุยกันโดยตรงยุติอย่างสร้างสรรค์ให้ยอมรับร่วมกันคุยกันโดยตรงไม่ต้องไปพึ่งอนุญาโตตุลาการหรือคณะกรรมการพิเศษที่จะมาช่วยประนอมหรืออะไรไม่เอาอย่าไปหาฝรั่งนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วข้อ3นัมทีเสียสักก็บอกว่าเมื่อเอิญกัมพูชารีบเร่งและข้ามขั้นตอนไปถึงขั้นที่จะมีผลกระทบทำให้การเจรจาสะดุด
หยุดชะงักลงซึ่งแน่นอนผมมั่นใจว่ารัฐบาลไทยก็จะไม่เอาตามที่กัมพูชาบอกให้ตั้งคณะที่ปรึกษาพิเศษขึ้นมาต่างคนต่างฝ่ายมันก็ตามกฎหมายทะเลเนี่ยครับเพียงแต่ว่ากฎหมายทะเลเนี่ยเขาไม่ได้บอกให้ข้ามขั้นตอนมันมีขั้นตอนต้นๆเดี๋ยวผมจะอ่านกฎหมายให้ฟังอีกทีหนึ่งให้จบ7ข้อก่อนนะครับมันไทยก็ห่วงว่ากัมพูชาข้ามขั้นตอนนะของเราในยึดการเจรจาตัวต่อตัวแล้วก็ยึดกฎหมายทะเลยกเลิก MOU 44เพราะมันล้าสมัยไม่ทันเหตุการณ์นะไม่มีความก้าวหน้าก็เอาใหม่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็แจ้งแล้วข้อ4คุณศิริศักดิ์บอกว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการต่างๆตาม UNCLOS โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญโดยรัฐมนตรีต่างประเทศมีกำหนดพบหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของไทยเพื่อเตรียมเสนอรายชื่อผู้ประนอมรวมถึงเตรียมการท่าทีต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยได้คาดการณ์และเตรียมความพร้อมไปแล้วข้อ4นี้หมายความว่าคุณศิริศักดิ์จะบอกกับพวกเราชาวไทยว่ากระทรวงพร้อมถ้าจะต้องมีการเข้าสู่โหมดหรือเข้าสู่วาระของการต้องประนอมเขมรก็ตั้งผู้ประนอมเราก็ตั้งตัวแทนผู้ประนอมซึ่งจะมีต่างชาติผู้เชี่ยวชาญนี้ตามกฎหมายนะครับแต่ผมว่าข้อ4เนี่ยคุณศิริศักดิ์แถลงเพียงว่าถ้าถึงขั้นที่ต้องประนอมเราก็พร้อมเพราะเราเตรียมอยู่แต่ข้อ5กระบวนการประนอมเรายังไม่ทำนะแต่เราพร้อมเสมอเราก็รู้อยู่แล้วเขมรเขาจะกระโดดข้ามไปฝ่ายประนอมยังไม่ได้คุยกันตัวต่อตัวเลยนะครับข้ามไปประนอมแล้วไปหาฝรั่งแล้วก็มาสั่งไทยว่ามาบอกไทยว่าให้รีบหาคนมาเป็นตัวแทนประนอมคุณศิริศักดิ์บอกว่าเราพร้อมอยู่ตามกฎหมายทะเลแต่เรายังไม่ประนอมไงนี่ผมพูดใหม่นะคุณศิริศักดิ์เรายังไม่ประนอมเราพร้อมถ้าถึงเวลาคาดแล้วว่าเขมรจะต้องทำกระโดดข้ามขั้นตอนแต่เราจะทำขั้นตอนที่1ก่อนฮะเดี๋ยวผมจะกลับมายืนหยัดตามกฎหมายนะครับขอไปข้อ5ทั้งนี้กระบวนการประนอมภาพบังคับซึ่งเป็น1ในการระงับข้อพิพาทภายใต้ UNCLOSโดยผลของการประนอมจะเป็นรายงานข้อเสนอแนะ recommendation ของคณะผู้ประนอมในการแก้ปัญหาเพื่อทั้งสองฝ่ายนำไปใช้ในการเจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปโดยรายงานข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและทั้งสองฝ่ายยังคงต้องหารือกันโดยตรงต่อไปในที่ประเด็นที่ค้างอยู่ข้อนี้ชัดเจนที่สุดถ้าใครที่เข้าใจกฎหมายทะเลระหว่างประเทศคุณศิริศักดิ์อาจจะเขียนและแถลงเพียง4บรรทัดนะครับขออภัยที่ไม่เอาขึ้นจอนะครับท่านไปค้นในเว็บไซต์กระทรวงได้นะครับคือการมีปัญหาระหว่างกันถ้ากลับไปอ่านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศหรือ UNCLOS ฉบับเนี้ยเขาบอกว่าเริ่มต้นด้วยการคุยกันเองก่อนเคลียร์ปัญหาจะได้ไม่ต้องมาหาการประนอมแต่เคลียร์กันไม่รู้เรื่องก็เริ่มกระบวนการประนอมการเคลียร์กันก่อนเนี่ยไม่มีเวลาจำกัดจะร้อยปีก็ได้เขาไม่ได้บอกว่าร้อยปีก็ได้ก็บอกว่าไม่มีเวลาจำกัดเดี๋ยวผมจะอ่านเป็นทางการอีกทีแต่ว่าผมสรุปให้ฟังล่วงหน้าเพราะผมเข้าใจหมดแล้วในนี้มั่นใจเลยนะครับว่ากฎหมายทะเลเนี่ยบอกให้ประนอมกันก่อนนโยบายไทยและปรัชญาการเมืองระหว่างประเทศถ้าเกิดความขัดแย้งของคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วก็พูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเราจะไม่มีคนกลางเราคุยกันเองอันนี้มีดีที่สุดผมก็สนับสนุนเห็นด้วยและชื่นชอบมาแล้วก็อยากจะบอกให้อิหร่านกับประเทศเพื่อนบ้านทำตามอย่าเอาอเมริกามายุ่งถ้าทำตามที่คุณศิริศักดิ์พูดผมเลยตั้งชื่อว่าศิริศักดิ์ด็อกทรินหรือหลักนิยมศิริศักดิ์มันเป็นชื่อที่งดงามนะครับเป็นความคิดริเริ่มซึ่งอาจจะไม่ใช่ออริจินอลหรือใหม่สุดแต่ว่าเป็นความคิดที่โลกควรทำทะเลาะกัน2เจ้าชกกันเองนะครับหรือพูดคุยกันเองไม่ให้คนอื่นไม่ต้องมีกรรมการนะครับลุยกันไปเลยให้มันหมดเรื่องแต่ไม่ใช่ลบนะครับคุยกันให้จบนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นโอเคนั่นคือคุณศิริศักดิ์ก็จึงบอกว่าถ้าคุยไม่รู้เรื่องตั้งคณะกรรมการประนอมผ่านกระบวนการระหว่างประเทศผ่านอนุญาโตตุลาการหรือศาลไม่ใช่ศาลโลกโดยตรงมันจะมีศาลเกี่ยวกับกฎหมายทะเลที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับเรื่องไรทวีปเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องแต่ข้อ5นี้สำคัญมากถ้าเราอ่านบรรทัดสุดท้ายนะครับสมมติเราตั้งคณะกรรมการประนอมแล้วรายงานข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและทั้งสองฝ่ายยังคงต้องหารือกันโดยตรงต่อไปในประเด็นที่ค้างอยู่มันก็แปลว่าเขมรนี่อะไรกันยังไม่รู้เลยเหรอว่าต้องคุยกันก่อนคุยไม่รู้เรื่องค่อยหาคณะประนอมอย่างเป็นทางการคือฟ้องฝรั่งพูดง่ายๆแบบประชดนะครับแต่ฟ้องเสร็จแล้วคุณศิริศักดิ์ก็บอกว่ากฎหมายทะเลนี่บอกว่าโอเคมีคณะประนอมเสร็จก็เป็นข้อเสนอแนะไม่มีผลครับต่อให้มีคณะกรรมการประนอมได้ผลออกมาอย่างไรก็ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนไทยที่
ถามด้วยความหวาดกลัวว่าจะแพ้คอมเมนต์จะไม่ทันเขาแล้วผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาพูดต่างๆผมก็บอกว่าให้ดูข้อ5นี้นะครับว่าต่อให้ไปถึงขั้นประนอมซึ่งอาจจะเป็น15ปีข้างหน้าได้ผลมายังไงเป็นเพียง recommendation เป็นข้อเสนอแนะไม่มีผลผูกพันงั้นอ่านข้อ5ในคำแถลงของคุณเสียศักดิ์แล้วย้อนกลับไปอ่านกฎหมายทะเลนะครับงั้น ข้อ6คุณเสียศักดิ์บอกว่าขอให้เชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและมั่นใจได้ว่าจะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างเต็มที่อันนี้มั่นใจแล้วผมก็ขอท่านขอสังเกตเลยไม่อยากใช้คำว่าเตือนนะครับเรามันก็แค่ผู้จัดรายการวิทยุนะครับขอจะอยากจะขอบอกว่าอย่าไม่ถึงขั้นที่จะต้องมีกรรมการประนอมโดยชาวต่างชาติคัดเลือกมาผู้เชี่ยวชาญเอ็กซ์เพิร์ทต่างฝ่ายต่างมีและให้มาชนกันเพื่อจะช่วยเราไม่ได้นะครับเอาขั้นแรกดีกว่าคือขั้นคุยกัน2ต่อ2ไม่ต้องประนอมแต่ถ้าเกิดพลาดไม่รู้เรื่องต้องมีคณะกรรมการประนอมใน15ปีข้างหน้าสมมติอย่างนั้นนะครับผลการประนอมก็ไม่มีผลเพราะมันสบายใจอ่ะครับข้อ7สุดท้ายข้อกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับประเด็นเขตแดนทางบกไทยขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมหรือ Joint Statement ของการประชุม GBC นะสมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชา27ธันวาคม2568ที่ทั้งสองประเทศเห็นชอบร่วมกันประชุมกันที่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีนะครับจำได้ไหมปลายปีที่แล้วที่ลบกันแล้วหยุดลบนะครับก็จะสนับสนุนลดความตึงเครียดทำลงไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคงและประกันความปลอดภัยของประชาชนนี่คือคำแถลงของคุณเสียศักดิ์นะครับตอนนี้ก่อนที่จะพักกลางรายการขอเวลาสัก5นาทีนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นซิกแนลส่งไปยังผู้คุมรายการว่าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวครึ่งหลังเราจะดูหนังกันนะครับนิดหนึ่งไออนุสัญญาอันคลอสเนี่ยอนุสัญญาว่าของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเนี่ยครับเด็กยอวานคลอสเนี่ยคันนี้ฉบับภาษาอังกฤษนะครับมันมีพาร์ท1พาร์ท2ในภาษาไทยเขาเรียกว่าภาค1ภาค2ภาค3ภาค10เรื่อยไปนะครับมันเยอะไปหมดนะจนกระทั่งภาคสุดท้ายแล้วก็มีภาคผนวกนะครับแต่ว่าภาคที่สำคัญสำหรับผมก็คือภาคที่15หรือพาร์ท10นะครับพาร์ท10การแบ่งและการเรียกหัวข้อเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นพาร์ทนะถ้าบ้านเราอาจจะเรียกว่าบทหรือภาคก็ได้นะครับโอเคนะในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ใต้พาร์ทก็จะเป็นเซกชันก็เป็นส่วนแล้วใต้เซกชันก็จะเป็นข้อนะภาษาไทยใช้คำว่าข้อแต่ว่าอังกฤษใช้คำว่าอาร์ติเคิลถ้าเป็นรัฐธรรมนูญคำว่าอาร์ติเคิลเราจะแปลว่ามาตราอันนี้ก็ผมว่ามันก็อลวนอยู่ในการใช้ภาษาไทยนะครับแต่ก็เป็นวิธีใช้ของกระทรวงต่างประเทศเพราะเวลากระทรวงแปลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศแบบนี้ก็จะออกมาเดี๋ยวผมจะอ่านคำแปลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศให้ท่านฟังนะครับภาค15การระงับข้อพิพาทภาค15ก็คือการระงับข้อพิพาทเนี่ยครับในกฎหมายทะเลภาค15ก็การระงับข้อพิพาทตอนที่1บทบัญญัติทั่วไปครับเซกชันที่1ข้อ279ขออนุญาตอ่านช้าๆพันธะกรณีที่จะระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีให้รัฐภาคีคือไทยกับเขมรระงับข้อพิพาทใดๆระหว่างกันเกี่ยวกับการตีความหรือการใช้อนุสัญญานี้โดยสันติวิธีตามข้อ2วรรค3ของกฎบัตรสหประชาชาติและเพื่อการนี้ให้หาทางแก้ไขตามวิธีที่ระบุในข้อ33วรรค1ของกฎบัตรผมจะข้ามพวกตัวเลขไปแล้วกันนะครับข้อแรกก็คือข้อ272เป็นข้อแรกของบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการระงับข้อพิพาทอันนี้ง่ายๆคือรัฐภาคีไทยกับเขมรถ้ามีปัญหาระหว่างกันก็ใช้ยึดหลักสันติวิธีต้องคุยกันโดยสันติวิธีตามกฎบัตรสหประชาชาติข้อ2ที่เคยพูดไปแล้วตอนไทยลบกับเขมรยุคแรกเมื่อปีที่แล้วนะครับข้อ2เนี่ยครับต้องประเทศทั้งหลายจะต้องใช้สันติวิธีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหากับเขมรตามกฎหมายทะเลเราต้องคุยกัน2ต่อ2ตัวต่อตัวทวิภาคีด้วยสันติวิธีข้อ280ไม่มีบทบัญญัติใดในภาคนี้ตัดสิทธิ์ของรัฐภาคีที่จะตกลงกันในเวลาใดก็ได้ที่จะระงับข้อพิพาทระหว่างกันเกี่ยวกับการตีความหรือการใช้อนุสัญญานี้โดยสันติวิธีอื่นใด
สันติวิธีใดๆที่รัฐเหล่านั้นเลือกเองอันนี้เป็นคำแปลอย่างเป็นทางการเป็นภาษาไทยของกระทรวงต่างประเทศนะครับกรมสนธิสัญญาผมอ่านอีกทีนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยง่ายเข้าใจง่ายมากแต่สำคัญมากคือไม่มีบทบัญญัติใดในภาคนี้ตัดสินของรัฐภาคีที่จะตกลงกันในเวลาใดก็ได้ที่จะระงับข้อพิพาทระหว่างกันแปลว่าตอนนี้เรามีข้อพิพาทระหว่างไทยกับเขมรกฎหมายทะเลฉบับนี้บอกว่าไปคุยกันไม่มีกำหนดเวลาจะตกลงกันเวลาใดก็ได้คือจะตกลงกันอีก500ปีข้างหน้าก็ได้จะยืดทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คุยยืดยาวไป5ปี10ปีได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นยกแรกของการเจรจาเนี่ยคือทวิภาคีตัวต่อตัวไทยกับเขมรไม่ต้องไปยุ่งกับสหประชาชาติหรือกฎหมายทะเลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเขาบอกไว้แล้วในข้อ280ว่าอยู่คุยกันก่อนแล้วจะตกลงกันในเวลาใดก็ได้ไม่มีบทบัญญัติใดในกฎหมายนี้ในภาคนี้คือภาค15ระงับข้อพิพาทนี้จะมายุ่งด้วยพูดง่ายคืออย่าเพิ่งไปใช้กฎหมายนี้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งมาใช้กฎหมายฉบับนี้นะอยู่คุยกันก่อนแล้วจะจบลงในเวลาใดก็ได้ไม่มีใครบังคับพันไทยสามารถลากยาวไป4สมัยอนุทินได้เลย16ปีก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นการตีความหรือการใช้อนุสัญญานี้ไม่ต้องตีความวุ่นวายมากมายผมอ่านให้ฟังแล้วนะครับคุณศิริศักดิ์ให้ลูกน้องจัดการได้เลยบอกว่าให้ลากยาวไม่ต้องคุยเพราะว่าเวลาจะตกลงกันด้วยการใช้กฎหมายเราลากยาวไปกี่ปีก็ได้นะข้อ280นะครับ281วิธีดำเนินการเมื่อฝ่ายต่างๆไม่สามารถระงับข้อพิพาทนะสมมติว่าเจรจาแล้วยังระงับไม่ได้ตัวต่อตัวทวิภาคีประเทศต่อประเทศ2ต่อ2 2ต่อ2มันจะดูเซ็กซี่ไปนิดหนึ่งนะครับคือ2ต่อ2เราอยู่กัน2ต่อ2นะจ๊ะอย่ามายุ่งคำนี้จะไม่งดงามเราใช้คำว่าทวิภาคีนะนะ2ฝ่ายคุยกันนะครับทวิสองฝ่ายเมื่อการทวิภาคีหรือการคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ระงับอะไรไม่ได้เนี่ยครับก็ทำตามนี้ตามข้อ281 1. ถ้ารัฐภาคีซึ่งเป็นฝ่ายในข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความหรือการใช้อนุสัญญานี้ได้ตกลงกันที่จะแสวงหาการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีที่ตนเลือกวิธีดำเนินการที่บัญญัติไว้ในภาคนี้ใช้บังคับเมื่อไม่สามารถระงับข้อพิพาทโดยอาศัยวิธีเช่นว่านั้นและเมื่อความตกลงระหว่างฝ่ายต่างๆไม่ได้ตัดโอกาสที่จะใช้วิธีดำเนินการอย่างอื่นต่อไปอันนี้แปลง่ายๆคือว่าสมมติรอบแรกหรือยกแรกที่เราเจรจาทวิภาคีแล้วไม่มีการตกลงกันผ่านไปแล้ว14ปี16ปีอะไรก็ได้นะครับก็ไม่ได้ตัดโอกาสที่จะใช้วิธีอื่นก็แปลว่าถ้าวิธี2ต่อ2ไม่ได้ก็อาจจะใช้วิธีตั้งคณะมาคุยกันหลายๆคนอื่นยังไม่ยุ่งมีวิธีอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมายนี้ได้ต่อไปข้อ2ย่อยในข้อ281ถ้าฝ่ายต่างๆตกลงกันในเรื่องช่วงเวลาจำกัดความในวรรคหนึ่งใช้บังคับเฉพาะเมื่อช่วงเวลาจำกัดเท่านั้นนะครับก็แปลว่าการคุยกันรัฐต่อรัฐทวิภาคีถ้าบอกว่าต้องคุยให้เสร็จภายใน3ปีหรือ1ปีถ้าคุณศิริศักดิ์ว่าเอาขอเวลาปีเจรจาทวิภาคีก่อนถ้ามีกำหนดอย่างนั้นเนี่ยครับจึงเมื่อไม่ตกลงค่อยมาเข้ามาสู่ข้อ2นี้ก็คือว่าเราก็จะหาวิธีอื่นนะทวิภาคีไม่เวิร์กมีข้อกำหนดว่าจะจบภายใน1ปีแล้วไม่เวิร์กไม่ได้ผลสำหรับผมขอให้เป็น20ปีจะได้ลากยาวนะครับก็หาวิธีอื่นยังไม่ต้องมาที่กฎหมายทะเลฉบับนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีข้อ282ถ้ารัฐภาคีซึ่งเป็นฝ่ายข้อพิพาทตีความหรือใช้อนุสัญญานี้ตกลงกันในระดับทวิภาคีในความตกลงอื่นใดว่าเมื่อใดมีการร้องขอจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในข้อพิพาทจะเสนอข้อพิพาทเข้าสู่วิธีดำเนินการที่มีผลบังคับใช้นั้นก็ทำได้พูดถึงว่าถ้าพิพาทกันแล้วตกลงว่าอ้าวงั้นเรากลับมาใช้อันคลอสก็จะเป็นเหมือนยก3นะครับตกลงใช้อันคลอสการใช้อันคลอสในข้อ283บอกว่าเมื่อมีข้อพิพาทรัฐภาคีก็ให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะแลกเปลี่ยนวิธีที่จะดำเนินการระงับข้อพิพาทตอนนี้แหละครับจะมาถึงการประนอมนะสมมติว่ายก1ยก2ผ่านไป15ปีคุยกันเองไม่รู้เรื่องรอบหนึ่งก็หาวิธีอื่นคุยกันเองอีกแบบวิธีอื่นนะวิธีแรกยืนคุยวิธีหลังอาจจะนั่งคุยอะไรก็ได้นะครับแต่ยังไม่เข้ากฎหมายอันคลอสทีนี้สมมติมันผ่านไป10กว่าปีหรือจะ2ปีแล้วแต่คุณจะว่ากันนะครับไม่ได้ก็มาถึงข้อที่เราถกเถียงกันวันนี้คือการประนอมเพราะว่าการประนอมเนี่ยมันต้องรอการสองยกใหญ่แล้วเขมรข้ามสองยกแรกไปซะแล้วนะครับข้ามข้อ282 83ไปนะครับมาถึงข้อ284
การประนอมนะข้อ284เนี่ยว่าด้วยการประนอมการประนอมก็คืออย่างที่เราถกเถียงทุกวันนี้นะครับก็จะรัฐภาคีซึ่งเป็นฝ่ายในข้อพิพาทการตีความ

การใช้อนุสัญญาเนี่ยจะต้องเสนอข้อพิพาทเข้าสู่การประนอมแต่ว่าถ้าจะประนอมกันนะเช่นฮุนเวนเขาบอกว่าเอ้าตั้งคณะกรรมการประนอมมาภายใน21วันอย่างเงี้ยมันไม่มีกําหนดว่าคุณจะต้องกี่วันคุณจะต้องเสนอว่ามันมีปัญหาอะไรเหรอที่จะต้องประนอมกันฝ่ายไทยก็บอกปัญหาอันนี้เอาใส่เข้าไปด้วยที่อยู่ใส่เข้ามานั้นไม่ใช่ปัญหาหรือเอามาปนๆกันเป็นปัญหา108พอเห็นปัญหาแล้วจึงมานั่งคุยกันว่าเราจะประนอมกันไหมเนี่ยครับคือข้อ284ถ้าหากว่าเชิญมานั่งคุยกันเรื่องเงื่อนไขการเจรจาประนอมแล้วเราไม่ไปคุยด้วยถ้าการเชิญไม่ได้รับการยอมรับไม่เห็นด้วยกับวิธีการนั้นให้ถือว่าวิธีการดําเนินการประนอมสิ้นสุดลงคือข้อ3แปลว่ามาถึงยก3ถ้าจะประนอมต้องยื่นข้อเสนอว่าจะประนอมยังไงแล้วถ้าไทยบอกว่าเอ้ยไม่เอาก็จบนะครับก็ไม่ต้องประนอมสมมติตอนนี้เรายอมรับว่าเขมรข้ามขั้นตอนมา2ยกใหญ่นะแทนที่ใช้เวลา12ปีอยู่มาเอาตอนนี้เราก็ดอกขอดูเงื่อนไขซิแล้วก็บอกเอองั้นเราไม่เอาก็จบนะครับคุณเสียศักดิ์ไม่ต้องกลัวเลยนะครับคุณเสียศักดิ์รู้ดีกว่าผมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณเสียศักดิ์แกจะไม่แถลงชงชางแบบผมแต่ผมยืนยันว่าพอถึงขั้นจะประนอมเมื่อไหร่ก็ตามเราดูข้อเสนอว่าจะประนอมอะไรอย่างไรแล้วเราบอกไม่เอามันก็จบเว้นแต่ว่าเราจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นเมื่อได้มีการเสนอข้อพิพาทสู่การประนอมแล้ววิธีดําเนินการต่างๆจะสิ้นสุดลงตามวิธีการดําเนินการประนอมนี่คือข้อ284วงเล็บ4หรือข้อย่อย4แปลว่าถ้าตกลงจะประนอมตามเงื่อนไขที่เสนอประนอมเป๊ะเป็นทางการแล้วถ้าอย่างนั้นจบนะครับหมายความว่าต้องเจรจาประนอมตามเงื่อนไขเท่านั้นแล้วก็มาจบข้อสุดท้ายเมื่อกี้ผมอ่านคร่าวๆไปแล้วนะครับข้อสุดท้ายคือว่าสมมุติเราประนอม20ปีข้างหน้าเราตกลงว่าจะประนอมตามเงื่อนไขที่เราโชว์กันมา2ฝ่ายนะครับเราไม่ปฏิเสธเราจะประนอมประนอมเสร็จแล้วทั้งคู่เนี่ยที่จะเป็นฝ่ายที่จะช่วยกันประนอมจะมีที่ปรึกษาฝรั่งบ้างไทยบ้างปนกันอยู่นั้นแล้วมีข้อเสนอร่วมกันว่ายังไงตอนนั้นสมมุติว่า20ปีข้างหน้ามันได้ข้อเสนอมาแล้วบอกไม่เอาเพราะข้อเสนอเนี้ยกฎหมายทะเลฉบับเนี้ยบอกว่าเป็นแค่ข้อเสนอนะจ๊ะไม่มีผลบังคับให้ต้องทําตามนั้นพูดง่ายคือเหมือนกับนั่งอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ทําตามนั้นก็ได้แต่แน่นอนครับเรามีเรื่องที่จะต้องเคลียร์กันกฎหมายทะเลฉบับนี้ขอปิดง่ายๆอย่างนี้นะครับว่ามันก็มาลงที่เรื่องเดิมนะครับกฎหมายทะเลเนี่ยยืนยันว่าทุกประเทศที่อยู่ชายฝั่งมีสิทธิ์ในทะเลอาณาเขตคือมีอาณาเขตทางทะเลเสมือนเป็นแผ่นดินของตัวเองอันนี้จะเป็นผืนน้ําเป็นอาณาเขตของประเทศลากเส้นพรมแดนทะเลได้เลยลากออกจากชายฝั่งตอนน้ำลดต่ำสุดผมเอาตัวอย่างเกาะเสม็ดง่ายกว่าเกาะกูดขอประทานโทษเกาะกูดเนี่ยมันเป็นของไทยทะเลจากฝั่งเกาะกูดไป22กิโลเมตรหรือ12นอติคอลไมล์12ไมล์ทะเลเนี่ยก็เป็นทะเลไทยนะเป็นทะเลอาณาเขตของไทยเกาะกูดเป็นของไทยอยู่แล้วไม่ต้องมาถกเถียงนะครับเลยเกาะกูดออกไปจากชายฝั่งเกาะกูดเวลาน้ําลดเนี่ย12ไมล์ทะเลหรือ22กิโลเมตรก็เป็นอาณาเขตทางทะเลของไทยแต่ถ้าลากไปอีก12รวมเป็น24ก็ยังเป็นเขตที่เรามีอํานาจที่จะดูเขาเรียกว่า contingent territory คือเป็นเขตที่เราสามารถใช้สิทธิ์อาณาทะเลอาณาเขตได้ครึ่งๆกลางๆที่จะตัดสินได้พูดง่ายคือ22กิโลบวก22กิโลหรือ12ไมล์ทะเลบวก12ไมล์ทะเลเรามีอำนาจจัดการ12ไมล์ทะเลแรกหรือ22กิโลเมตรแรกเรามีอำนาจเด็ดขาดเพราะเป็นน้ำของเราแผ่นน้ำของเราไปอีก12เราจะมีความยืดหยุ่นกับประเทศที่ล่วงล้ำเข้ามานะครับแต่ถ้าลากไปถึง200ไมล์ทะเลยาวเลยเป็นเขตที่เราจะหาปลาขุดเจาะแท่นขุดเจาะแก๊สน้ำมันได้หมดเพราะเป็นของเราที่ตรงนี้ครับที่เขมรเขาลากต้องมาชนกับเราเราต้องเจรจาว่าฟังเขมรลากมา200แล้วมาชนกับเรา200มันไปทับพื้นที่ต้องเจรจากว่าจะเจรจากันได้ต้องคุยกันเอง2รอบใหญ่แล้วค่อยเสนอว่าจะทําตามการประนอมของกฎหมายฉบับนี้นะเพราะพูดง่ายคือผมไม่ได้ห่วงอะไรเลยยกเว้นว่ารัฐบาลจะไม่อ่านรัฐบาลอ่านแหละแล้วจะตีความไม่เข้มข้นอย่างผมครับผมจะเฝ้าระวังให้นะครับผมคิดว่าคุณเสียสักรู้ดีเพราะที่แกแถลงเนี่ยมันชัดเจนว่ายังไม่ถึงขั้นนี้ยังไม่ถึงสําหรับผมคือยก3ยกที่จะเสนอว่าจะประนอมสําหรับยก3ของผมผมให้20ปีนะครับถ้าคุณอนุทินอยากอยู่ในอํานาจต่อไปให้คนเลือกมาไปเรื่อยๆก็เล่นเรื่องนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการรักชาติรักแผ่นดินแล้วก็
มีศักดิ์ศรี

0: แล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเหนือกว่ากัมพูชามากมายนักนะครับก็เตือนกัมพูชาให้ทําตามขั้นตอนนะครับเอาละครับยาวไปนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ตีห้าสี่สิบห้านาทีนะครับท่านกําลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอ่อนนิมนต์อยู่นะครับขอเวลาพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกําลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนนิมนต์
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: พร้อมบัน

0: ไก่ขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
4: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับก็ประมาณ 5:47 เศษนะครับ48แล้วกันหยวนนะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าสดจากบ้านที่ปากเกร็ดนนทบุรีเมืองทองธานีผมมาอยู่ที่นี่หลายสิบปีแล้วนะครับหลังจากแต่งงานมีครอบครัวผ่อนส่งอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตารางวาละ 4,000 กว่าบาทก็ยังอยู่นะครับประมาณสัก100ตารางวาคร่าวๆนะครับบ้านที่อยู่รายการโลกยามเช้าวันนี้ก็เสนอท่านเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ท่านผู้ฟังที่ต้องการสื่อสารอีเมลให้ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ติฉินนินทาไม่ต้องต่อว่าด่าทอนะครับส่งขนมมาให้กินหรืออะไรแบบนั้นนะครับได้นะครับโลกยามเช้าสมเกียรติ @thaivision.com นะครับวันนี้จะเข้าสู่โหมดของความบันเทิงแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังคงจำได้จะเป็นเรื่องใกล้ตัวนิดหนึ่งขออภัยแล้วกันนะเป็นเรื่องลูกชายที่มีเพลงมีงานใหม่ๆขึ้นมาก็จะช่วยกันเชียร์เพื่อท่านผู้ฟังจะได้ดูบ้างนะครับไม่ได้ขายของหรืออะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าท่านผู้ฟังที่อยู่แถวลอสแอนเจลิสนะครับถ้าได้อ่านนิตยสารวาไรตี้แล้วจะพบว่าบทวิพากษ์วิจารณ์ละครเวทีที่พาเซดีนาเพลย์เฮาส์ที่เริ่มเล่นมาตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนเนี่ยชื่อบริกกาดูนนะครับเป็นหมู่บ้านเมืองลับแลที่ร้อยปีจะโผล่มาให้เห็นที่สกอตแลนด์ในหุบเขาสักหนึ่งวันนะครับพระเอกมาจากนิวยอร์กก็ไปหลงรักสาวเมืองลับแลหารู้ไม่ว่าเป็นสาวที่โหแบบมาตั้งเป็นร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็สนุกเป็นละครเพลงที่บริกาดูนนะครับชื่อบริกาดูนที่พาซาเดนาเพลย์เฮาส์ห่างจาก LA ไปนะครับเนื่องจากลูกชายผมก็ไปช่วยหัวหน้าเขาทำเพลงคราวนี้เป็น Assistant Supervisor Musicก็เรียกว่าตำแหน่งขึ้นมาอีกนิดนึงได้ตังค์เพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับยังไม่ถึงขนาดเป็นผู้นำในการแต่งหรือทำเพลงทั้งหมดแต่บริกาดูนี่เป็นงานคลาสสิกเก่าของ Lerner and Loewe นะครับเป็นหนังเคยเล่าให้ฟังแล้วแล้วก็ได้รับเสียงวิจารณ์ที่ดีมากในสุดก็ได้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์เป็นบทเป็นสคริปต์เพื่อจะทำละครเล่ต่อไปหมายความว่าถ้าเมืองไทยนะถ้าพี่บอยถ้าคนเกียรติจะเอามาเล่นที่เมืองไทยก็ต้องจ่ายลิขสิทธิ์ของAdaptationหรืองานใหม่นี้นะครับก็แปลว่าลูกชายผมก็จะได้มีงานช่วยหัวหน้าเขาเป็นผู้ช่วยซูเปอร์วิสดนตรีครับจะได้มีตังค์ใช้พอค่ากับข้าวบ้างนะครับอันนี้ก็สนุกดีนะครับนี่ก็ดูเป็นหนังที่ผมดูมาตั้งแต่เป็นหนุ่มตอนนี้มีเรื่องที่ตื่นเต้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นตื่นเต้นในฐานะส่วนตัวท่านผู้ฟังอาจจะไม่ตื่นเต้นก็ได้แต่ผมขออนุญาตตื่นเต้นโฆษณาชวนเชื่อคือว่าเมื่อวานนี้ลูกชายก็โทรมาบอกว่าภาพยนตร์เรื่อง A Burial แปลว่าฝังหลุมฝังศพเนี่ยก็ตอนนี้จัดจำหน่ายได้เรียบร้อยแล้วที่ Prime Video นี่ครับประมาณปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนังเรื่องเนี้ย Burial เนี่ยเป็นหนังแบบสยองขวัญแล้วก็ทำมานานแล้วหาที่ฉายไม่ได้เพื่อนๆที่เรียนจบก็พยายามจะสร้างตัวด้วยการทำหนังในงบประมาณต่ำนะครับแล้วก็ฉายรอบปฐมทัศน์ที่ฟิลาเดลเฟียไปปีหนึ่งแล้วยังหาคนซื้อฉายไม่ได้ในสุดเมื่อวานลูกบอกว่าตอนนี้ Prime Video ของ Amazon รับซื้อไปเรียบร้อยแล้วก็คือมีบริษัทจัดจำหน่ายนะครับสตูดิโอโดมจัดจำหน่ายแล้วก็แปลว่าหนังเรื่องนี้ความสำคัญสำหรับผมคือว่าเป็นหนังยาวจากฮอลลีวูดไม่ได้ฉายในโรงนะครับฉายในสตรีมมิ่งที่ Amazon เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่คุณทันอ่อนนิบนลูกชายผมได้ทำดนตรีประกอบภาพยนตร์ระทึกขวัญแบบโหดูแล้วกลัวผมดูตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพราะดูเป็นส่วนตัวเขาไม่ให้เผยแพร่ก็คือเป็นเรื่องแรกที่ได้เป็นคนแต่งดนตรีประกอบภาพยนตร์ทั้งหมด แล้วก็หลายชิ้นเล่นเองมีขิมมีเครื่องไทยแทรกอยู่ในนั้นนะมันก็ตื่นเต้นนะครับนะแต่ว่าหนังจะได้ตังค์เปล่าผมไม่รู้นะครับนะแต่ว่าตอนนี้ฉายแล้วที่ Prime Video Amazon แต่ท่านผู้ฟังไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้เพราะว่าผมเช็คแล้วหนังเรื่องนี้ดูในเมืองไทยไม่ได้เพียงแต่คุยด้วยความภูมิใจขอให้ดูตัวอย่างนิดนะครับ1นาทีที่ทางอสมทเตรียมคลิปไว้ท่านจะเข้าไปดูใน YouTube ก็จะได้เป็นคลิป1นาทีสังเกตหนังว่ามันน่ากลัวนะครับแล้วก็เสียงดนตรีนี้แต่งเองโดยคนไทย 100% ครับเชิญครับ

0: คือตัวอย่างหนังก็แค่หนึ่งนาทีนะครับท่านก็จะไม่รู้ว่าหนังเป็นยังไงนะครับผมก็จะไม่เล่าอะไรมากมายหรอกแต่ผมดูนานแล้วดูหลายเดือนแล้วแต่ว่าลูกชายบอกอย่ามาไปเผยแพร่เพราะหนังมันยังขายไม่ออกจะมีคนดูสักกี่คนผมก็ไม่รู้นะครับเพียงแต่บอกว่าจะเล่าเบื้องหลังของการทำมาหากินว่ามันยากมากนะครับเด็กหนุ่มสาวที่เรียนจบมหาลัยในอเมริกาพวกอเมริกันเนี่ยครับแล้วเข้ามหาลัยดีๆมีชื่อเสียงอย่างตอนท่านสกูลมิวสิกที่ University of Southern California มันเข้ายากมากค่าเทอมก็แพงเสียตังค์ไปหลายล้านนะครับแล้วออกมามันก็ไม่มีงานทำไงไม่มีอาจารย์เขาบอกว่าอยู่5ปีค่อยรู้ว่าจะกลับเมืองไทยหรือจะอยู่เพราะว่ามันไม่ง่ายหรอกมหาลัยดีมีฝีมือลูกศิษย์ใช้ได้แต่งานมันหายากเพราะคนมันแข่งกันวิธีทำของเด็กหนุ่มสาวที่เรียนจบแล้วพอออกมา2ปีแล้วจะรู้สึกว่าหางานไม่ได้บางคนก็ไปสมัครเป็นผู้ช่วยคนดังๆที่เขาแต่งเพลงนะสักประเดี๋ยวหนึ่งก็ออกมาแล้วก็พยายามหาทางออกของตัวเองแล้วก็บางคนก็ใช้เพื่อนที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยไปหาทุนทำหนังเล็กๆแล้วก็อย่างที่ลูกชายผมทำเนี่ยแล้วก็ไม่มีตังค์จ่ายกันนะครับหมายความนิดๆหน่อยๆให้โยไปก่อนไม่มีตังค์นะครับจ่ายค่าแสดงบ้างอะไรบ้างเพราะหนังเรื่องนี้นะเรื่องBurial เนี่ยโอเคนักแสดงต่างๆเขาก็ได้ตังค์ใช่ไหมภูมิกับก็เหลือค่าขนมนิดๆหน่อยๆลูกชายผมก็เฮ้ยเดี๋ยวหนังขายได้ค่อยมาหาตังค์ใช้กันก็แปลว่าตอนนี้หนังขายได้คนดูเท่าไหร่ก็ไม่รู้อย่างน้อยก็ได้ตังค์จากอเมซอนก็แปลว่ากว่าจะคนรู้จักเนี่ยผมว่าอีกหลายปีนะแค่นี้ผมก็บอกว่าแต่งไปได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ให้หนังมันฉายแล้วให้ชื่อบนจอมีชื่อเราอาจารย์เขาบอกว่าต้องให้มีชื่อเราขึ้นบนจอว่าเป็นคอมโพเซอร์เป็นสกอร์เรอร์เป็นคนทำดนตรีเต็มรูปแบบมันจะได้มีงานต่อเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับ stepping stone ฝรั่งว่าอย่างนั้นนะครับคือว่าคนหนุ่มสาวเพื่อนที่เรียนจบต้องไปหาทุนมาทำหนังราคาถูกส่งเข้าประกวดงานเล็กงานน้อยต่างๆจนมีชื่อเยอะแล้วก็ไปเสนอขายกับเนี่ย Netflix Amazon Disney Plus อะไรพวกเนี้ยถ้าเขาซื้อปุ๊บชื่อเราขึ้นจอพอชื่อขึ้นจอเป็นคอมโพเซอร์ปุ๊บแปลว่าหางานต่อได้เนี่ยวิธีทำงานเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้แปลว่าลูกชายผมมีชื่อเสียงโด่งดังมีสตังค์ใช้ไม่ครับแต่เริ่มมีหนังเต็มเรื่องแรกที่พูดง่ายคือคนไทยแต่งหนังฮอลลีวูดแต่งเพลงประกอบหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกเป็นหนังเล็กๆคนไม่รู้จักเนี่ยแต่ก็แต่งเต็มที่ท่านผู้ชมสังเกตเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้เป็นดนตรีอะไรมันก็คือเป็นความตื่นเต้นน่ากลัวมันต้องดูทั้งเรื่องแต่ในนั้นอ่ะมันจะมีขิมมีเสียงดนตรีไทยแทรกอยู่คือเขาจะใช้คอมพิวเตอร์แต่งก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าจะเล่นดนตรีเองหลายชิ้นแทรกเข้าไปเราจะไม่รู้หรอกแต่ผมรู้เพราะว่าลูกเขาบอกงั้นท่านผู้ฟังก็ผมเล่าให้ฟังเฉยๆด้วยความดีใจเท่านั้นแต่ว่าท่านก็คงไม่ได้ดูอ่ะเพราะว่ามันอยู่ใน Amazon Prime แล้วก็ไม่ดูในเมืองไทยไม่ได้เพราะมีหนังหลายเรื่องที่ยังไม่เคลียร์ลิขสิทธิ์ฉายในต่างประเทศนอกอเมริกานะครับแต่ก็เพียงจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ Amazon Prime ตอนนี้ก็มีหนังชื่อ A Burial นะกำกับและผลิตโดยเพื่อนของลูกชายนั่นแหละครับไอ้ Stetson Hayes นะครับพวกหนุ่มจบใหม่ๆเลยครับ Director Producer แล้วผมก็เอาชื่อคนแต่งเพลงขึ้นจอทั้งๆที่ปกติจะเป็นชื่อเล็กกว่าพวกนักแสดงนะครับให้รู้ว่าเราก็เป็น Original Scoreคือเพลงต้นฉบับออริจินอลจริงๆเป็นครั้งแรกเบื้องหลังอีกนิดหนึ่งนะผมจะเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังเอาไปเล่าให้ลูกฟังต่อแล้วกันนะครับในตอนที่งานใกล้จะจบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยลูกชายผมก็บอกพ่อเอาไงเพราะว่าตังค์ไม่ค่อยมีแล้วก็มีเพื่อนจะชวนไปออกกองถ่ายได้ตั้ง 2-3,000 ดอลลาร์2วันแต่งานทำดนตรีให้ไอ้บิวเรียลเนี่ยมันก็ยังไม่จบผมก็เลยบอกว่าตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปออกกองถ่ายเอา 2,000 ทิ้งไปเลยนะครับแม้ว่าเราจะไม่มีตังค์เดี๋ยวออกไปก่อนค่ากับข้าวค่าหอพักเราจะต้องทำหนังเต็มเรื่องฟีเจอร์ฟิล์มเนี่ยให้เสร็จแม้ว่าจะไม่ได้ตังค์ค่าจ้างอะไรนักหนาก็ตามเราจะได้มีชื่อขึ้นจอถึงจะเป็นหนังเล็กๆแต่จะอาจจะมีคนสังเกตจากนั้นไปอีก 4-5 ปีข้างหน้าแล้วอาจจะมีหนังสักเรื่อง2เรื่องก็ได้เขาก็บอกก็ตกลงสละรายได้พิเศษชั่วคราวมาทำหนังที่ไม่ได้ตังค์นะครับนี่คือความเป็นมาแล้วผมก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงตอนนี้เขาก็ใช้วิธีที่มีรายได้พออยู่ได้ก็จะเป็นการแต่งหรือเรียบเรียงหรือช่วย ลูกพี่เขาทำดนตรีในละครเวทีกับแอนิเมชันหรือหนังการ์ตูนทั้งหลายนะครับเอาละครับน่าจะหมดเวลาของรายการโลกยามเช้าแต่เพียงเท่านี้ขออภัยนะครับถ้าหากว่าการคุยเรื่องส่วนตัวมันมากเกินไปแต่ตั้งใจว่าจะบอกให้เด็กหนุ่มสาวว่าถ้าจะท้าทายชีวิตแบบนี้เหนื่อยนะบอกลูกๆว่าถ้าตัดสินใจว่าจะเหนื่อยแบบนี้ก็ต้องสนับสนุนไปตลอดระยะยาววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขวันจันทร์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศร

0: ยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน GrowPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ยกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะย
3: ิน
4: ด
3: ี
4: ต้อนร
3: ับ
4: ค่ะสว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะคุณธนาขาเช้าวันนี้เราสองคนก็มาดำเนินรายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ค่ะวันศุกร์แบบนี้นะคะก็จะเป็น News of the Week มีทั้งเรื่องร้อนๆ ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์นะคะผู้นำของพม่านะคะไปเยือนอินเดียในยะสำคัญคืออะไรมีมหากาพย์ในหน้าตอนล่าสุดมาแล้วค่ะมีชื่ออีกหลายบริษัทหลายธนาคารเลยนะคะแล้วก็ฟุตบอลโลกวุ่นแล้ววุ่นอีกจัดการ AI อย่างไรให้ไม่ทำลายเศรษฐกิจนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นไปติดตามเรื่องนี้เลยค่ะปูตินกำลังเปิดการประชุม Economic Forum นะคะ

0: จะเป็นดาวอสแห่งรัสเซียแต่ว่ากำลังโดนโจมตีเป็นยังไงติดตามกันค่ะ
1: News of the Week
2: ก็ถือว่าวิกฤตสงครามยูเครนเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับถึงแม้ที่ผ่านมาช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาสงครามอิหร่านจะบทบังไปแล้วก็ดูจะไม่ค่อยมีความคืบหน้าอะไรมากนักแต่ว่าผมคิดว่าน่ามาถึงช่วงสำคัญนะครับของวิกฤตการความขัดแย้งครั้งนี้ในเวลาที่รัสเซียกำลังจัดการประชุมเศรษฐกิจนานาชาตินะครับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็เป็นงานใหญ่ประจำปีทุกปีนะครับที่ทางนายปูตินเนี่ยก็พยายามจะเอื้อมนะครับพยายามสานสัมพันธ์กับต่างชาตินานาชาติเชิญนักลงทุนไปแล้วก็ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าแต่ก็กลายเป็นว่านครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมืองบ้านเกิดของนายปูตินนะต้องตกอยู่ใบปันไฟจากสงครามนะที่ยูเครนเนี่ยส่งโดรนเข้าไปโจมตีนะฮะห่างจากพรมแดนกว่า1,000 กิโลเมตรเลยนะครับก็โจมตีอยู่2จุดก็คือคลังน้ำมันนะฮะห่างจากสถานที่จัดการประชุมครั้งนี้นะครับดาวอสแห่งรัสเซียที่ได้กับการขนานนามประมาณสัก 15-16 กิโลเมตรเท่านั้นเองนอกจากนั้นแล้วนะครับยังใกล้ๆกันก็ยังโจมตีเรือซึ่งจอดอยู่ในฐานทัพเรือนะครับเรือลำนี้เป็นเรือรบแล้วก็กำลังอยู่เทียบท่าน่าจะซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเข้าทัพเทียบท่าอยู่นะครับก็ทำให้ท้องฟ้านะครับตามภาพที่ทางทีมงานขึ้นให้ชมทาง YouTube ทางช่องทางต่างๆก็จะเห็นนะครับว่าเป็นควันไฟมืดดำนะครับลอยอยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับก็เป็นจุดที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่รัสเซียเองก็ได้โจมตียูเครนอย่างหนักหน่วงเลยนะครับตั้งแต่ต้นเดือน1-2-3มิถุนายนที่ผ่านมานี่โจมตีหลายเมืองของยูเครนนะครับเป็นการระดมสภาพกำลังทั้งขีปนาวุธทั้งโดรนหลายจุดเลยทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ40คนนะครับอย่างน้อยเกือบ40คนในยูเครนแล้วก็ทำลายสถานที่ต่างๆก็ยูเครนโจมตีเนี่ยก็เป็นช่วงวันพุธนะฮะวันพุธก็น่าจะเป็นลักษณะของการตอบโต้แต่ว่าตอบโต้ลักษณะที่ได้ผลทางจิตวิทยาสูงกว่านะครับเพราะเกิดขึ้นในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขนาดที่ผู้คนหลายหมื่นคนทางตัวเลขของทางการรัฐบาลรัสเซียบอกว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 20,000 คนจาก130ประเทศก็มีระดับรัฐมนตรีนะครับของชาติต่างๆโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียระดับรองประธานาธิบดีของจีนนะครับก็เดินทางไปแล้วก็มีผู้นำนะครับอย่างแทนซาเนียก็เป็นประธานาธิบดีหญิงนะฮะก็ไปที่นั่นก็ปรากฏแต่สายตานะครับเกิดขึ้นก่อนจะเรียกว่าเปิดม่านเปิดฉากการประชุมไม่กี่ชั่วโมงก็ว่าได้นะครับแต่ก็เดินหน้าเปิดกันต่อไปก็ผลส่งผลแน่นอนครับกระทบกับการบินทำให้ผู้คนเดินทางล่าช้ากันบ้างในขณะนี้การประชุม3วันนะพุธพฤหัสศุกร์ก็ดำเนินต่อไปอยู่นะวันนี้นะฮะก็จะเป็นวันสำคัญที่นายปูตินจะขึ้นแถลงด้วยก็ต้องจับตาว่าเขาจะแถลงว่าอย่างไรนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่สงครามปี2022เขาใช้เวทีนี้นะฮะในการฉายภาพฉายนโยบายฉายวิสัยทัศน์ของเขาต่อการเมืองโลกต่อสงครามปีนี้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ต้องรอดูปฏิกิริยาท่าทีของเขานะครับแล้วส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็จะเป็นการถามตอบด้วยมีรู้สึกจะมีบางปีเท่านั้นเองที่งดไปนะครับถามตอบกับนักข่าวเนี่ยเป็นเวลานานมากเลยนะครับหลายสิบนาทีก็เรียกว่าเป็นวาระสำคัญทางการเมืองของรัสเซียไปแล้วในช่วงหลายปีมานี้นะครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะครั้งแรกเมื่อปี1997ปีต้มยำกุ้งนั่นแหละครับตอนนั้นสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้วรัสเซียกำลังพยายามที่จะเปิดตัวประสาน10ทิศดึงการลงทุนเข้าไปนะครับฟื้นฟูแล้วก็สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจนะหลังจากที่ม่านเหล็กพังทลายลงไปนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้มันก็มีความสำคัญไปอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับสงครามยูเครนแล้วช่วงเลี้ยวต่ออย่างที่เราว่ากันเนี่ยก็คือการโจมตีเนี่ยฮะมันลึกเข้าไปขนาดนี้แล้วไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรัสยูเครนก็กลายเป็นมหาอำนาจเรื่องของโดรนไปแล้วปฏิเสธไม่ได้นะครับบีบสงครามยูเครนสงครามที่เกิดขึ้นบีบให้ยูเครนต้องดำเนินการเช่นนี้นะครับต ต้องพัฒนาอุตสาหกรรมต้องนำเทคโนโลยีต่างๆใช้โดรนจนเป็นเจ้าวิทยายุทธนะฮะแห่งสังเวียนโลกไปแล้วนะครับเราส่งต่อหลายๆเวทีด้วยนะครับในโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนก็ไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ปล่อยเฉยเรื่องนี้นะครับก็พอดีจังหวะที่โจมตีเนี่ยก็ไปพบกับนายมาร์ครูเทอร์นะครับเลขาธิการนาโต้ด้วยก็ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับว่ามันทำให้สมการสงครามเนี่ยสถานะในการทำสงครามเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็ทำให้ยูเครนเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายเปรี้ยงพล้ำหรือว่าเสียเปรียบหากจะเจรจากันเนี่ยเราก็ต้องคุยกันแบบเท่าเทียมกันนะฮะเพราะเราไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบคุณนะในการยึดครองดินแดนเนี่ยตามรายงานนะครับซึ่งเราก็พยายามสืบสอบแล้วก็ตรวจสอบว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับนะที่ว่ารัฐบาลฝ่ายรัสเซียเนี่ยเปรี้ยงพล้ำสูญเสียนะยูเครนยึดพื้นที่คืนได้มากมายนะครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองไว้นะครับทางตะวันออกของยูเครนก็ถูกตีร่นไปมากมายทีเดียวนะกองทัพเริ่มอ่อนแรงแล้วก็การที่สูญเสียไปเนี่ยคิดจากที่เคยยึดครองไว้ก็ค่อยๆถอยร่นไปนะครับแล้วก็เรื่องของกำลังพลต่างๆก็มีรายงานออกมายืนยันว่าแต่ละเดือนเนี่ยสูญเสียกำลังพล 30,000 นายนะครับแล้วก็การระดมพลการเกณฑ์ทหารก็ถูกขัดขวางนะประชาชนก็ไม่เอาด้วยนะครับแล้วก็มีผู้วิพากษ์วิจารณ์นะครับอันนี้เป็นหลักฐานเห็นได้ชัดเลยนะครับสื่อนักวิเคราะห์อะไรที่เป็นฝ่ายรัฐบาลรัสเซียก็ได้ให้ข่าวในลักษณะว่ามันยืดยาวนานมาเกินพอแล้วสงครามครั้งนี้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะแต่ต่อมาเว็บไซต์เหล่านี้ก็เห็นว่าถูกปิดไปนะครับขึ้นเออร์เรอร์ขึ้นมาเมื่อวานนี้นายมาร์ครูเทอร์ก็พูดเรื่องนี้นะครับเรื่องของการทำสงครามเนี่ยก็ส่งสารเตือนไปยังพี่น้องชาวรัสเซียผู้มีครอบครัวผู้มีชายหนุ่มนะครับวัยเกณฑ์ทหารเนี่ยคุณก็ต้องระวังตัวนะครับจะกลายเป็นใช้คำแบบว่าต้องมาจบชีวิตกลางโคลนตมในสงครามนะไม่มีใครเหลียวแลดูแลนะก็เป็นสิ่งที่สร้างนะผลทางจิตวิทยารวมถึงดาวอสแห่งรัสเซียครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขณะเดียวกันยูเครนก็ได้แต้มต่อทางเทคโนโลยีเงินทุนก้อนโตนะครับเรื่องของการได้รับท่อน้ำเลี้ยงจาก EUสหภาพยุโรปเนี่ยขณะนี้ก็ยังกำลังเคาะออกมาแล้วนะครับนะกำลังเคาะออกมาฝ่ายคณะกรรมการการนโยบายการต่างประเทศก็บอกว่ากำลังเพิ่มมาตรการลงโทษรัสเซียเพิ่มเติมเข้าไปทางเศรษฐกิจนะครับในขณะที่ดาวอสแห่งรัสเซียเมื่อเจอการโจมตีแบบนี้แล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะสร้างเครือข่ายดึงดูดการลงทุนอะไรมากมายขนาดไหนนะครับเพราะคนเนี่ยโอ้โหไปรวมตัวกันนะหวังที่จะได้บรรยากาศการลงทุนอะไรต่างๆที่ดีนะครับก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วในขณะเดียวกันนะครับล่าสุดไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนายเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนก็ได้เรียกร้องนะครับว่ามาเจรจากันเถอะพบหน้าโดยตรงตัวต่อตัวกับนายปูตินกันเลยนี่เป็นข่าวเพิ่งเข้ามาเลยนะครับส่งจดหมายเปิดผนึกไปถึงประธานาธิบดีรัสเซียบอกว่านะฮะเรารอกันไปไม่ได้แล้วเป็นเรื่องที่ผิดที่ปล่อยให้สงครามเกิดขึ้นในยุโรปนะครับแล้วก็การส่งเสริมสันติภาพต้องมาจากการพบกันโดยตรงนะฮะไม่ต้องให้ใครมือที่3สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าไม่ได้ผลอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องมาเจอกันมาพบกันแล้วคุยกันตัวระหว่างผมกับคุณปูตินนะพูดอย่างนั้นเลยนะครับนะนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ให้แสดงท่าทีออกมานะครับก็เป็นเรื่องดีนะถ้าทั้งสองฝ่ายจะมาพบกันเพราะในทรัมป์เองก็เป็นตัวแปรสำคัญนะครับคงจำกันได้การเจรจาระหว่างนายทรัมป์กับนายปูตินที่รัฐที่เมืองอันคาลานะครับครั้งนั้นที่นายทรัมป์มารอบสองแล้วก็ไปพบกับนายปูตินที่รัฐอลาสก้าก็เป็นสิ่งที่รัสเซียหมายมั่นปั้นมือจริงๆนะครับว่าจะสามารถให้นายทรัมป์เนี่ยช่วยตักดันนะหาทางลงแล้วก็ติดต่อสงครามแล้วก็เจรจาโดยที่นะยูเครนต้องเป็นฝ่าย สูญเสียนะครับรัสเซียจะเป็นฝ่ายได้เปรียบได้พื้นที่ดินแดนต่างๆมาแต่ปัจจุบันก็เห็นแล้วนะครับว่ามันไม่ขยับไปหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่แหละครับดาวอสแห่งรัสเซียก็ถือเป็นสิ่งสะท้อนนะครับว่าช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อจริงๆสำหรับสงครามยูเครนนี่ก็เป็นเรื่องแรกของข่าวเด่นประจำสัปดาห์ท้าวทุรกครับ
0: ค่ะพาไปที่ทะเลจีนใต้นะคะซึ่งฟิลิปปินส์เขาเรียกตรงนี้ว่าทะเลตะวันออกของฟิลิปปินส์นะคะซึ่งจีนกับฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีเรื่องระหองระแหงกันมาตลอดแต่ว่าในช่วงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วจนถึงต้นสัปดาห์นี้เนี่ย เรียกว่าปะทะกันในเชิงวาทกรรมหรือว่าสงครามน้ำลายเนี่ยอาจจะรุนแรงมากหน่อยนะคะมันเริ่มมาจากในการประชุมเชียงกีล่าแดลล็อกนะคะทางฝั่งรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์เนี่ยกิลเบอร์โตเตโอโดโรนะคะก็ไปพูดว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการสร้างโครงสร้างใหม่ในที่ดินบนสันดอนสกาโบโรอีกแล้วนะคะคือพื้นที่นี้เนี่ยจีนและฟิลิปปินส์เนี่ยก็อ้างสิทธิ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีการท้ากันตั้งแต่ตอนปี2012ตอน2016เนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยเนื่องจากเขาไปร้องที่ศาลอนุญาโตตุลาการเนาะศาลอนุญาโตตุลาการก็ตัดสินให้ฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายชนะนะคะเป็นส่วนใหญ่โดยระบุว่าการปิดแนวปิดล้อมแนวปะการังของจีนเนี่ยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นแหล่งประมงดั้งเดิมของหลายประเทศนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าจีนก็ไม่สนใจเนาะแล้วก็พอฟิลิปปินส์เนี่ยไปพูดที่เวทีของเชงกิล่าแดล็อกนะคะเขาพูดอย่างนี้ด้วยแบบเอ่ยชื่อเลยบอกว่าคือจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงทั้งในแง่ดินแดนแล้วก็การเมืองเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ต่อต้านการลุกรานของจีนนะคะเดโอโดโรเนี่ยก็ยังบอกด้วยว่าฟิลิปปินส์ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากชาติพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะซึ่งหมายความว่ายิ่งอาเซียนมีผู้เล่นมากเท่าไหร่เนี่ยสหรัฐก็จะยิ่งแกร่งขึ้นในการป้องปรามเพราะว่าภูมิภาคต่างมีไข่คุกขามร่วมกันนะคะแน่นอนว่าพูดแบบนี้เนี่ยมันก็ไปกระตุกหนวดของจีนนะคะกระทรวงการต่างประเทศจีนเนี่ยก็บอกว่าเดโอโดโรเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นคนชอบใส่ร้ายป้ายสีจีนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็หากปล่อยให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยทำตามอำเภอใจจีนก็จะยังคงให้ความช่วยเหลือแล้วก็จัดหาส่งสิ่งของให้ฟิลิปปินส์ต่อไปอย่างไรก็ตามใครจะเป็นผู้รับผลกระทบนะคะผลประโยชน์จะตกอยู่ใครซึ่งจีนเนี่ยยังบอกอีกนะคะอันนี้เป็นแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเลยนะคะบอกว่าผู้นำฟิลิปปินส์แสดงท่าทีพร้อมที่จะจัดการสถานการณ์กับจีนอย่างเหมาะสมนะคะแต่ดูเหมือนว่ารัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยคุณธนาคะงานนี้ดูจะไม่ใช่เหมือนเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของพื้นที่หรือดินแดนอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สักประมาณช่วงกลางเดือนนะคะมันก็มีตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมย้อนกลับไปมีนาคมเลยตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาจะมาตั้งเขามีกลุ่มความร่วมมือเรียกว่าความร่วมมือเพื่อความยืดหยุ่นด้านอุตสาหกรรมในอินโดแปซิฟิกนะคะก็มี16ชาติก็จะมีสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาณาจักรออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะโดยมีการเสนอแผนจะสร้างฐานการผลิตอาวุธในฟิลิปปินส์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอเปิดเผยข้อมูลนี้ออกมาเนี่ยจีนเนี่ยแบบไม่พอใจอย่างมากเลยนะคะถึงขั้นออกแถลงการเตือนสหรัฐให้ระวังการนำความขัดแย้งและความโกลาหลของสงครามมาสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจีนเนี่ยยังพูดด้วยว่าหากประเทศใดเต็มใจที่จะเป็นถังขม่าวดินปืนและคลังกระสุนสุดท้ายมันจะเป็นภัยร้ายกลับมาย้อนตัวเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าฟิลิปปินส์เนี่ยก็ไม่ได้นำพาเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะก็มีการดำเนินความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเหมือนอย่างที่รัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์บอกก็มีการไปลงนามร่วมกับผู้นำญี่ปุ่นนะคะตัวของฟอร์ดีแดนมาคอสจูเนียร์เนี่ยก็ไปเยือนฟิลิปปินส์โทษนะไปเยือนญี่ปุ่นก็มีการลงนาม ร่วมกับนายกรัฐมนตรีเสน่ห์ทาไกจินะคะเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบรอบด้านซึ่งแน่นอนรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลลับด้านกันป้องกันประเทศด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจมากกว่าแล้วดูเหมือนอาจจะไม่เกี่ยวข้องออกไปๆมาๆมันน่าจะเกี่ยวข้องนะคุณธนัทคุณผู้ฟังคะคือเรียนย้อนกลับไปดูประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันมีโรงงานเหล็กแห่งหนึ่งในเมืองทาโกโลอันที่จังหวัดมิซามิโอเรนโตนะคะอยู่ในเกาะมินดานเนาเนี่ยถูกตรวจค้นโดยทางการฟิลิปปินส์แล้วการตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยคือนอกจากมันจะได้เหล็กไม่ได้มาตรฐานซึ่งเราเคยเล่าให้ฟังว่าในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเจอเหล็กไม่มาตรฐานของจีนเนี่ยอยู่เยอะนะคะแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือพบว่าทางการฟิลิปปินส์พบว่ามีสารเคมีที่เป็นอันตรายหรือท่านปล่อยสารกัมมันตรังสีเนี่ยนะคะโดยรัฐมนตรีกลาโหมกิลเบโตเดโอโดโรจูเนียร์คนนี้เนี่ยแหละนะคะเป็นคนโรงงานลงไปที่โรงงานนี้เองแล้วก็บอกว่าโรงงานนี้เนี่ยเป็นของนายโทนี่หยางนักธุรกิจชาวจีนที่เชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการเกมออนไลน์นอกประเทศนะคะก็คือไอ้บ่อนพนันออนไลน์ที่ฟิลิปปินส์เคยมีอยู่เนี่ยแล้วก็ถูกจับกุมในปี2024ในข้อหาปลอมแปลงสัญชาติเป็นพลเมืองฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยมีการตรวจค้นเนี่ยพบว่ามีการใช้เศษวัสดุที่ลักลอบนำเข้าจากจีนซึ่งปนเปื้อนด้วยสารธาตุกัมมันตรังสีเช่นยูเรเนียม238ทอเรียม228เทอเรียมทอเรียมนะคะ232ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นวัสดุกัมมันตรังสีสูงซึ่งแปลว่าทางบริษัทเนี่ยจะบอกว่าโหข้อกล่าวหานี้มันดูเกินไปนะคะแล้วก็มีการจับกลุ่มคนงานชาวจีนเนี่ย60คนทางบริษัทก็บอกว่าเขาทำงานอย่างถูกกฎหมายนะแต่ว่าทางการฟิลิปปินส์เนี่ยก็ยังบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไว้ใจไม่ได้แล้วก็ยังพบด้วยว่าคือแม้ว่าตอนนี้ยังไม่พบสัญญาณเฉียบพลันของการสัมผัสสารอันตรายนี้นะคะมันก็ได้มีการประเมินซึ่งโรงงานนี้ยังคงถูกระงับอยู่นะคะแต่ว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าโรงงานนี้นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ที่จริงๆอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์แต่มันเป็นถึงเรื่องของการเอาขยะเอาสารเคมีมาจัดการที่ประเทศอื่นๆหรือมาทิ้งที่ประเทศอื่นๆซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเราก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่แต่ฟิลิปปินส์เขามองว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่2ของ News of the Week ค่ะ
2: กลับมาถึงการเมืองระหว่างชาวชาตินะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของพม่าและก็อินเดียหลังจากที่พม่าก็เพิ่งจะมีการเลือกตั้งไปนะครับผู้นำคุณเด็กอุโสมินองลายประธานาธิบดีของพม่าก็เดินทางไปเยือนอินเดียเป็นเวลา5วันซึ่งก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่ได้ครองตำแหน่งแน่นอนครับเป็นประเทศที่มีความสำคัญกับพม่าอย่างยิ่งนะครับทั้งพรมแดนติดกันพึ่งพาทางเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองนะก็เป็นการช่วงชิงนะความได้เปรียบระหว่างมหาอำนาจอินเดียกับจีนด้วยนะกับพม่าซึ่งก็มีหลายอย่างที่เป็นผลประโยชน์นะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้นมากขึ้นก็คือแร่หายากแร่เรือนั่นเองครับพลเอกอุตสุมินองลายก็เดินทางไปพบกับนายเดินพราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียขนครับนักธุรกิจไปมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมการค้า CEO ของบริษัทใหญ่ๆนะครับสายการบินของพม่านะครับที่เดินทางไปแล้วก็ธุรกิจต่างๆด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมนะครับเดินทางไปแล้วก็เมื่อช่วงวันอาทิตย์ก็มีการประชุมใหญ่นะครับประชุมใหญ่ระหว่างนักธุรกิจของสองฝ่ายนายนิยงหลายก็นะครับจับมือจับแขนนะพานักธุรกิจไปพบหน้าก้าตากับเจ้าที่ของทางการอินเดียนะครับในระดับรัฐแล้วก็ในระดับประเทศด้วยนะครับในเวลาเดียวกันที่มีการให้ใช้วาทกรรมนะครับแถลงการร่วมออกมาก็ส่งเสริมความร่วมมือนะฮะความร่วมมือความมุ่งหน้ากระชับความสัมพันธ์ต่างๆอย่างที่ หวานชื่นทีเดียวนะครับก็มีส่วนหนึ่งของการเยือนเนี่ยนายพลเอกวสุวินทองหลายก็เดินทางไปยังสถานที่สำคัญของศาสนาพุทธด้วยนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศอินเดียก็แถลงข่าวออกมานะครับว่าสถานการณ์การเมืองต่างก็มีการหยิบยกขึ้นมาพูดนะครับหลังจากการเลือกตั้งนะอินเดียก็ให้ความสำคัญนะครับในฐานะที่เป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกก็สนใจเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยในเพื่อนบ้านเช่นการพูดคุยถึงเรื่องกรณีของนางองซานซูจีซึ่งปัจจุบันก็ย้ายจากสถานกักกันไปกักตัวในบริเวณบ้านพักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็อยากจะได้สันติภาพที่ยั่งยืนทางสื่อทางการของพม่าก็บอกว่านะครับเราก็มีการหารือเรื่องของการป้องกันชายแดนกิจกรรมที่เป็นปฏิบัติต่อผลประโยชน์ความมั่นคงของชาติก็จะจำจัดร่วมกันนะครับก็ยืนยันว่าพม่าจะไม่ยอมให้นะเรื่องของการต่อต้านมันก็เป็นภัยต่อความมั่นคงกับเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนนะครับการเดินทางไปครั้งนี้แน่นอนครับทางพลเอกวุฒิสมินทองหลายได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับการเดินทางไปเยือนการได้รับการตอบรับแล้วก็หน้าแขนรับจากอินเดียชาติใหญ่นะครับขณะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกคว่ำบาตรถูกมาตรการลงโทษมากมายถือว่ามีความสำเร็จทางการพูดนะครับแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะซึ่งทางอินเดียนั้นอย่างที่บอกไปนะครับยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจต่างๆก็ต้องตรึงเอาไว้แล้วก็รักษาสมดุล นะครับกับจีนซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งเลยนะครับกับการอยู่รอดของพม่านะฮะพม่าก็เป็นเส้นทางของจีนเนี่ยออกสู่อ่าวเบงกอลออกสู่มหาสมุทรอินเดียลดการพึ่งพาช่องทางต่างๆนะครับแต่ในเนื้อในต่างๆระหว่างอินเดียกับพม่าเนี่ยอย่างที่แตกไปแล้วนะครับก็คือสถานการณ์ชายแดนนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องวัดมือวัดฝีมือวัดใจนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือไม่นะครับนี่ก็มีข่าวว่าทางพม่าโดยพลเอกวสุวินทองหลายเนี่ยก็คงจะอาจจะไปคุยเรื่องกลุ่มติดอาวุธนะครับที่ใช้บริเวณพรมแดนนะครับตอนนั้นก็มีมณีปุระแล้วก็มิโซรัมนะครับที่มีกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มเลยอย่างน้อย6กลุ่มนะครับบางกลุ่มนี่ก็มีข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลอินเดียไปแล้วแต่บางกลุ่มนี่ยังก่อการอยู่แล้วก็ใช้พื้นที่นะฮะบริเวณพรมแดนข้ามเข้ามายังพม่านะครับเพื่อก่อการด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่พลเอกวุฒิสมินทองหลายจะเปลี่ยนนโยบายนะครับจากที่พยายามใช้ประโยชน์จากกลุ่มกบฏเหล่านี้นะครับกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้นะต่อไปครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนแนวทางแล้วก็ได้นะครับอาจจะให้กลุ่มต่างๆอย่างเช่นกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซอมนะครับในพื้นที่แล้วก็เพื่อที่เอาใจอินเดียให้มากขึ้นนะครับนะแล้วก็เรื่องของบทบาทความกังวลเรื่องการเข้ามามีประโยชน์ของรัฐบาลจีนในรัฐกชินนะครับเกี่ยวกับแร่หายากนี่ก็มีความสำคัญในการที่อินเดียพยายามเข้าไปนะครับสร้างสมดุลในนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าพม่านี่ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญนโยบายมองตะวันออกหรือว่า Act East นะครับของอินเดียเร่งรัดโครงการต่างๆก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องนะครับทางจีนเนี่ยเขามีสายแถบและเส้นทางของอินเดียนะครับก็มีโครงการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับพม่าเช่นกันก็คือการขนส่งมวลชนหลากหลายรูปแบบที่เรียกว่า KMTTP นะครับรวมไปถึงทางหลวง3ฝั่งนะแต่ว่ามันก็ยังติดขัดอยู่นะครับโดยเฉพาะทางหลวงนี่แหมโอ้โหในรัฐแถบนั้นเนี่ยมันก็มีความวุ่นวายอยู่นะครับจากกลุ่มต่างๆแล้วมันเข้ามาในรัฐเจ๊ไข่ซึ่งก็มีกองกำลังอารากันกองทัพอารากันหรือว่า AA นะครับอารากันอาร์มี่ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับแต่ละปีที่สามารถเลี้ยงล้วงคอมูเห่านะครับรัฐบาลพม่าได้อย่างเจ็บแสบมากนะครับตอนนี้ก็ยังยึดครองพื้นที่มากมายทีเดียวครับก็เป็นการฉายภาพนะครับนะระหว่างสองชาติความสัมพันธ์สองชาติแล้วก็ยังมีเรื่องของอิทธิพลจีนเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับพม่าด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่3ของข่าวเด่นประจำสัปดาห์ครับ
0: News of the Weekค่ะก่อนไปเรดูข่าวอื่นๆกันก่อนนะคะที่ฉันขอเริ่มด้วยข่าวเศรษฐกิจนะคะรายงาน Economic Outlook ฉบับล่าสุด OECD ชี้ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยง ของเศรษฐกิจโลกสร้างแรงกระแทกด้านพลังงานและต้นทุนการผลิตหากยืดเยื้อถึงปี2027คือปีหน้าการเติบโตทั่วโลกอาจชะลอเหลือเพียง 1.8% นะคะส่วนฝรั่งเศสค่ะก็ชี้ว่าภาษีใหม่ของสหรัฐที่อ้างเรื่องแรงงานบังคับนั้นไร้เหตุผลนะคะหวังเร่งบังคับใช้ข้อตกลงการค้า Turnberry Accord

0: เพื่อเลี่ยงความตึงเครียดทางการค้าส่วนเวียดนามก็โต้สหรัฐเช่นเดียวกันค่ะหลังถูกขู่เก็บภาษี 12.5% นะคะบอกว่าการบอกว่าไม่ได้สะท้อนถึงความพยายามของเวียดนามอย่างครบถ้วนและถูกต้องความเป็นจริงของไทยเราก็ถูกขู่ว่าจะเก็บ 12.5% เช่นเดียวกันนะคะคุณธนัทจากไอ้มาตรา301เนี่ยแต่ว่าคุณสุปจีบอกว่าเตรียมส่งข้อโต้แย้งไปกับสหรัฐแล้วเราก็พยายามเร่งปิดดีลข้อตกลงภายสหรัฐมิถุนายนนี้เพื่อลดภาษีนำเข้านะคะก็ยังมั่นใจว่าจะรอดจากประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินส่วนจีนรัสเซียค่ะมีรายงานจากมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนไทยใหญ่นะคะกำลังช่วงชิงกันทำเหมืองแร่ทังสเตนรอบดอยขี้เหล็กเฉียดกับแดนชายแดนไทยนะคะแล้วก็มีรายงานสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคะบอกว่าเอกสารเปิดเผยทรัพย์สินของสหรัฐเนี่ยพบว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลทรัมป์เนี่ยอย่างน้อย10คนถือครองหุ้นหรือมีผลประโยชน์ทางการเงินกับ SpaceX นะคะมูลค่ารวมสูงสุดกว่า43ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็วันจันทร์นี้ทางสภาองค์กรผู้บริโภคจะไปฟ้องร้อง Facebook นะคะฐานปล่อยมิจฉาชีพซื้อโฆษณาหลอกลวงคนไทยไร้ระบบคัดกรองแล้วก็ยังโกยกำไรมหาศาลหลบเลี่ยงไม่จ่ายภาษีด้วยค่ะคุณธนัทค่ะ
1: ครับอัปเดตเรื่องของสงครามอิหร่านนะครับล่าสุดนั้นกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ก็ปฏิเสธแบบพอตกลงหยุดยิงระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลนะครับขณะที่ในทรัมป์ก็มีข่าวว่าได้เรียกว่าบันดาลโทสะกับการหารือกับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งเลยในการเจรจากับอิหร่านครับในขณะเดียวกันก็คงทราบกันในข่าวใหญ่ก็คือเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเป็นครั้งแรกนะครับที่ขัดขวางตั้งข้อจำกัดในการทำสงครามกับสงครามของประธานาธิบดีนะครับซึ่งถึงแม้จะยังต้องรอให้ผ่านวุฒิสภาอยู่แล้วก็ในทรัมป์ยังมีสิทธิ์ใช้สิทธิยับยั้งนะครับบล็อกอะไรได้อีกนะแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้ชี้นะครับสะท้อนถึงว่าสังคมอเมริกันเนี่ยเรียกว่าไม่เอาด้วยกับสงครามอิหร่านมากขึ้นครับ
0: ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามหลายเรื่องเลยใครสนใจมหากาพย์ในหน้าตอนใหม่มาแล้วค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
1: กลับมาช่วงที่2ของเช้าทันโลกนะครับวันนี้ก็

0: News of the Week ช่วงที่2ก็มีเรื่องมหากาพย์ในหน้าฟุตบอลโลกแล้วก็เรื่องของ AI ไปต่อกันเลยครับ
1: News of the Week
2: ค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้คุณทอมไบรท์ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอิสระแล้วก็ทำเพจ Whale Hunting Project Basel เนี่ยนะคะที่ติดตามเรื่องมหากาพย์ในหน้าเปิดเผยถึงความเป็นฟิกเซอร์ของนายเบนจามินมัลเบอร์เกอร์ก็คือคล้ายๆนายหน้านี่แหละค่ะที่ช่วยจัดการ เงินเทาแล้วก็เอาไปแปลงเพื่อที่จะมาใช้ได้แล้วก็ย้ายเงินไปมาเนี่ยนะคะก็ช่วยบรรดาเรียกว่าคนใหญ่คนโตในภูมิภาคนี้ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะคะก็ทางฝั่งไทยก็มีแล้วก็ทางฝั่งกัมพูชาก็ไม่ว่าจะเป็นก๊กฮานยิมเลียกนี่ตอนนี้ก็เป็นชื่อก็อยู่ในฝั่งทางกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐแล้วนะคะแล้วก็นายเฉินจื้อก็ถูกส่งกลับจีนไปล่าสุดเนี่ยเมื่อวานสักตอนประมาณช่วงเย็นๆเนี่ยทอมไรท์เขาได้โพสต์นะคะบอกว่าคือตอนล่าสุดเนี่ยรายงานฉบับพิเศษของ Whale Hunting เนี่ยว่าด้วยเรื่องการย้ายเงินเข้าธนาคารสหรัฐครั้งนี้เนี่ยมอลเออร์เบอร์เกอร์ได้ทิ้งหลักฐานสำคัญที่ช่วยให้หน่วยงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือว่า HSI เนี่ยนะคะมีข้อมูลจำเป็นในการตามยึดทรัพย์สินของเขาทั่วโลกนะคะซึ่งรายงานฉบับนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิงคโปร์และไทยอายัดทรัพย์สินมูลค่า750ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมของมัลเบอร์เกอร์ล่องรอยทางการเงินของธนาคารสหรัฐเนี่ยทำให้พนักงานอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐมีเบาะแสสำคัญในการทลายอาณาจักรปลอมครั้งนี้นะคะซึ่งในWhale Huntingตอนล่าสุดเนี่ยคือเขาก็บอกว่าคือไอ้พวกเงินพวกนี้มันก็เป็นเงินมาจากพวกศูนย์สแกมเมอร์ใช่ไหมคะแล้วก็พอหลอกลวงก็ทั้งคริปโตปลอมผ่านหลอกผ่านโรแมนต์สแกมนะคะแล้วก็ดำเนินการโดยมาเฟียจีนที่ตั้งฐานมั่นเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็มีการส่งต่อไปเงินเนี่ยคือไปหมุนในหลายจุดเนาะโดยใช้สถาบันการเงินในวอลล์สตรีทใช้ระบบการโอนเงินที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำสิ่งที่คู่แข่งในโลกใต้ดินของเขาหลีกเลี่ยงก็คือการโอนเงินโดยตรงผ่านระบบเงินของอเมริกาโดยใช้สถาบันการเงินในวอลล์สตรีทเนี่ยเพื่อจัดการธุรกิจนะคะซึ่งในรายงานชิ้นนี้เนี่ยเขาก็ไปพบว่ามีการโอนเงินผ่านทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารBank of America โทษนะคะเดี๋ยวนะคะเขาเรียกว่า Bank Bank of America ซึ่งตรงนี้แหละค่ะทำให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะตามล่องรอยทางการเงินได้รายงานของทอมไรท์เนี่ยยังระบุด้วยนะคะบอกว่ามัลเบอร์เกอร์กำลังสร้างอาณาจักรธุรกิจระดับโลกที่ครอบคลุมด้านการเงินโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศซึ่งในประเทศไทยก็ถูกระบุแบบนั้นนะคะจากการที่เข้ามาถือหุ้นในบางจากแล้วก็ในหลายจุดด้วยไม่ว่าจะถือหุ้นทั้งทางตรงแล้วก็ถือผ่านไอ้บริษัทกองทุนต่างๆโรงแรมหรูระดับสูงในกรุงเทพดูไบนิวยอร์กเพื่อที่จะดำเนินการธุรกิจระดับนี้ปกปิดเงินหลายพันล้านที่เขาได้มาอย่างผิดปกติเนี่ยฉะนั้นเขาต้องทำธุรกรรมด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐโดยใช้ระบบธนาคารแบงก์ซอฟต์อเมริกานี่แหละค่ะเพื่อให้ความมั่งคั่งของเขามีความชอบธรรมมากขึ้นคุณสฤณีอัชวนันท์กุลที่ติดตามเรื่องของรายงานมหากาพย์ในหน้าเนี่ยนะคะบอกว่าคือชิ้นนี้เนี่ยมันอธิบายถึงบทบาทของสถาบันการเงินในการโอนเงินปริมาณมหาศาลจากกัมพูชาเข้ามาไทยไปสิงคโปร์นะคะซึ่งก็มีชื่อธนาคารที่เราคุ้นหูกันอย่างที่บอกแบงก์ซอฟต์อเมริกาธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งคุณสฤณีบอกว่าคือไทยเนี่ยมันจะเทากว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะคือเพราะว่ามันชัดว่าในเมื่อขบวนการสแกมเมอร์ทุนเทาในไทยเนี่ยมันมีทุกระดับที่มีคนไทยช่วยอำนวยความสะดวกมากมายเนี่ยฉะนั้นวิธีการที่ยั่งยืนที่สุดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แค่การยกระดับมาตรการหรือระบบอย่างเดียวแต่ต้องมีการลงโทษคนไทยนิติบุคคลไทยที่ชัดเจนว่าจงใจช่วยเหลือมิจฉาชีพหลบเลี่ยงกฎหมายฟอกเงินกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆในการปล่อยปละละเลยหน้าที่ตัวเองหรือไม่ซึ่ง4ระดับที่ว่าคืออะไรนะคะก็คือ1

0: ระดับท้องถิ่นธุรกิจผิดกฎหมายเช่นบ่อนเว็บพนันยาเสพติดในท้องถิ่นระดับชาติคือธุรกิจผิดกฎหมายเหมือนข้อ1แต่ทำกันเป็นกระบวนการระดับชาติระดับข้ามชาตินะคะก็คือศูนย์หลอกลวงสแกมเมอร์ที่ตั้งอยู่นอกประเทศนำเงินสกปรกมาฟอกในประเทศโดยหลายวิธีตั้งบริษัทที่จงใจขาดทุนก็จะฟอกเงินเป็นหลักกันนะคะฟอกผ่านช่องทางที่ยังไม่มีมาตรการยืนยันตัวตนเข้มข้นเช่นทองคำกระดานคริปโตแล้วก็ระดับข้ามชาติก็คืออันนี้ก็จะหนุนโดยผู้มีอำนาจทางการเมืองซึ่งเป็นระดับที่รุนแรงที่สุดคือเหมือนข้อ3ก็เพิ่มการฟอกเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์ลงทุนในบริษัทที่เชื่อว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐโดยมีผู้มีอำนาจทางการเมืองให้การสนับสนุนหรือคุ้มครองแลกกับส่วนแบ่งของผลตอบแทนนะคะซึ่งคุณจรุณีเนี่ยได้เขียนไว้ในโพสต์ล่าสุดเนี่ยนะคะหลังจากที่อ่านรายงานชิ้นนี้ของทอมไรท์แล้วเนี่ยบอกว่าน่าเสียดายที่เวลาล่วงเลยมาหลายเดือนถ้าจำกันได้เขาเริ่มเปิดตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะจนบัดนี้เรายังไม่เห็นว่ากลต.หรือปปง.จะเริ่มดำเนินการสอบสวนตัวกลางทางการเงินอาทิโบรกเกอร์ธนาคารที่เกี่ยวข้องเลยแม้แต่รายเดียวค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่4ค่ะ
1: มาถึงเรื่องฟุตบอลโลกนะครับขณะนี้ชาวไทยก็ยังคงต้องลุ้นกันต่อไปวันนี้อาจจะมีข่าวนะครับมีความเคลื่อนไหวเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์อะไรหรือไม่เดี๋ยวจับตากันนะครับแต่อย่างที่เราติดตามกันมาเป็นมหากรรมกีฬาที่มนุษยชาตินะครับเฝ้ารอกันมาปีนี้ก็น่าตื่นเต้นนะครับสำหรับการแข่งขันซึ่งจัดขึ้นถึง3ประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกันนักฟุตบอล 1,248 ชีวิตก็จะไปรวมตัวกันนะครับสำหรับชีวิตนักฟุตบอลนี่โอ้โหเป็นวาระสำคัญของชีวิตของพวกเขาเลยนะครับบางคนอาจจะไปครั้งเดียวบางคนอาจจะเป็นครั้งที่2ที่3แล้วนะครับนะบางคนก็พยายามที่จะสร้างผลงานเป็นประวัตินะครับให้กับประเทศตัวเองแล้วก็ตัวเองในฐานะนักฟุตบอลด้วยนะครับแต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะในการจัดการครั้งนี้ที่เราติดตามกันมาโอ้โหตั้งแต่เรื่องของราคาตั๋วนะครับระบบราคาผันแปรต่างก็เป็นข่าวเฉาขึ้นมานะครับนะบางคนนี่ก็มีการฟ้องร้องนะกลุ่มแฟนบอลในยุโรปนะเรื่องของการผูกขาดตั๋วนะแล้วก็มีการปัญหาเรื่องของการดูเปรียบเทียบราคาตั๋วนะครับนัดชิงเนี่ยจะทะลุถึง6,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเป็นหมื่นดอลลาร์เลยก็ว่าได้นะครับในตลาดพืชนะถึงก็เป็นเรื่องของการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักปัญหาของเจ้าภาพนะครับวีซ่าแล้วก็เรื่องของการทำสงครามก็ทำให้ผลกระทบนะครับกับการเดินทางไปนะแล้วก็ยังมีเรื่องของโรคระบาดนะครับอีโบลาแล้วก็ทำให้กระทบกับทีมชาติของโปรไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเมืองนี้ก็กระทบกับอิหร่านได้ชัดเลยนะครับต้องย้ายไปยังค่ายฝึกซ้อมในเม็กซิโกเมืองติโอนาแล้วก็เดินทางไปแข่งต้องใช้เวลาเพิ่มเติมอีกหลายชั่วโมงทีเดียวนะครับนโยบายเข้มงวดของรัฐบาลสหรัฐภายใต้นโยบายเข้มงวดเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองและผู้อพยพนี่ก็ทำให้สร้างปัญหานะครับประเทศหลายประเทศก็ไม่สามารถเดินทางไปแฟนบอลก็มีปัญหานะครับเรื่องของการจับกุมผู้คนต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องของการเพิ่มขยายทีมเป็น48ทีมนะครับทำให้เรียกว่าคุณค่าบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องดีนะครับทีมเล็กๆก็ได้ประโยชน์ในการเดินทางก็ไปแข่งขันแต่ว่ามันก็ทำให้สเกลของการจัดเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากขึ้นมันก็กระจายตัวแล้วก็สิ้นเปลืองมากขึ้นถูกวิจารณ์เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนะการเดินทางนักเตะเนี่ยโอ้โหบางคนนะฮะรอบลึกๆแล้วจากที่เคยแข่งอยู่ในใบรอบแบ่งกลุ่มก็จะต้องไปรวมตัวก็ต้องเดินทางกันนะครับเกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอะไรออกมาอีกนะร้อนยังไม่พอต้องมีแฟนบอลอีกนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องอื้อฉาวตามมาอีกนะครับแล้วก็ยังมีข้อที่พิพากษาล่าสุดก็คือเรื่องของขวดน้ำคุณผู้ฟังก็มีการเปลี่ยนกฎนะครับห้ามไม่ให้แฟนบอลนำขวดน้ำพลาสติกเข้าไปใช้อะไรเนี่ยเรื่องนี้ก็ถูกให้
0: แล้วเขาให้กินยังไงอ่ะคุณธนั
1: ทก็นั่นแหละสิ
0: เห็นอ่านแล้วก็งงงอีบอลเนี่ยมันตั้งชั่วโมงกว่ารวมเบรกด้วยมันก็เกือบ2ชั่วโมงเนาะแล้วทำไงอ่ะ
1: ใช่แล้วมันเกิดอากาศร้อนแบบนี้ด้วยนะครับช่วงนี้ร้อนไม่เหมือนที่ผ่านมานะครับประเทศที่แข่งอาจแคนาดาอาจจะเบาหน่อย แต่ในเม็กซิโกกับสหรัฐโอ้โหมันต้องมีปัญหาเรื่องของคลื่นความร้อนแน่เลยครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้หลายๆคนออกมาวิจารณ์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะวิธียังไงอาจจะเป็นการบังคับไงคุณกนิกาให้ซื้อน้ำดื่มในสนามแทนนะซื้อน้ำดื่มแล้วก็
0: เป็นขวดนี
1: ่ก็ต้องเป็นขวดแต่ว่าเพื่อคุมอะไรก็ไม่ทราบนะก็เป็นแนวทางที่เราเห็นนะว่าฟีฟ่ายุคนี้นะจับมือกับรัฐบาลในทรัมป์จะเห็นว่าต้องมีผลประโยชน์ที่เป็นเนื้อเป็นหนังด้านธุรกิจนะที่ให้ความสำคัญนอกจากนั้นแล้วนะครับปัญหาจากการจัดแล้วคุณผู้ฟังก็ยังมีปัญหาระหว่าง3ชาตินี้ด้วยที่เราน่าจะติดตามนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลของในทรัมป์นะการสมัครขอเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยมันสมัยนะรัฐบาลอื่นนะครับซึ่ง2-3ประเทศนี่ก็เป็นประเทศในอเมริกาเหนือซึ่งจริงๆแล้วก็มีความร่วมมือกันมาดีนะมีปัญหาบ้างนะก็ต้องแก้ไขกันไปจัดทำนาฟตาขึ้นมาแต่ก็ถูกโค่นไปล้มไปโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ที่เห็นว่าไม่มีความไม่มีประโยชน์สำหรับสหรัฐเป็นการเสียเปรียบนะครับแล้วก็กลายเป็นการระหองระแหงกันมานะครับการแข่งขันครั้งนี้16เมืองเจ้าภาพใน3ประเทศนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องท้าทายว่าจะจัดการอย่างไรนอกจากเรื่องโลจิสติกการเดินทางต่างๆแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องพิสูจน์นะครับว่าจะร่วมมือกันได้อย่างไรในภาวะความตึงเครียดกับจากรัฐบาลของในทรัมป์เกี่ยวกับการค้านะซึ่งจากที่ในทรัมป์เนี่ยก็แสดงความไม่พอใจกับแคนาดากับเม็กซิโกหลายเรื่องนะครับแล้วเขาใช้ภาษีที่ผ่านมาในการเป็นอาวุธนะแต่ตอนนี้ก็ถูกขัดขวางไปแล้วก็ยังมีอยู่บ้างนะครับภาษีเฉพาะเจาะจงเรื่องของเหล็กอลูมิเนียมอะไรก็ยังอยู่นะครับสินค้าบางประเภทเท่านั้นแต่ว่าหลักใหญ่แล้วก็ถูกสกัดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องคลี่คลายกันอยู่นะครับนะยังมีการตอบโต้กันอย่างแคนาดานี่ก็เรียกว่าต้องมาเป็นรัฐที่51ของอเมริกานะครับนะแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาการตอบโต้ทางการค้าการแบนสินค้าของแต่ละประเทศกันไปในพรมแดนนี่ก็ทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยลดความสำคัญลงไปนะครับเรื่องของการแข่งขันที่เกิดขึ้นเนี่ยจะร่วมมือกันอย่างไรจะประสานเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองกันอย่างไรนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยมี3ชาตินะครับที่ร่วมจัดฟุตบอลโลกเมื่อก่อนก็จะมีอย่างเช่นที่แอฟริกา
0: ใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: เกาหลีใต้ครับญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: โอ้โหสองชาตินี่ก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากันจริงๆในทางการเมืองแต่ก็จัดได้สวยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แฟนบอลก็คึกคักเป็นการพิสูจน์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะฮะก็เคยมีแล้วจัดมหกรรมกีฬาสองชาติร่วมกันแต่ครั้งนี้เนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่ารอยร้าวเนี่ยจะปิดอยู่หรือไม่นะครับนะยังมีปัญหามากมายนะครับเรื่องที่เผชิญหน้ากันในเม็กซิโกเนี่ยก็มีในส่วนของเขาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการประท้วงด้วยตอนนี้เพราะมีกลุ่มครูนะครับออกมาประท้วงบอกว่าเราจะไม่ยอมปล่อยให้จัดมหกรรมกีฬาขึ้นมาได้นะครับขณะที่รัฐบาลไม่เหลียวแลปัญหาที่สหภาพอาจารย์ครูอาจารย์เหล่านี้หยุดงานประท้วงเรื่องของเงินบำนาญและสวัสดิการนะครับบอกว่าจะประท้วงหากไม่มีทางออกก็ต้องไม่มีการแข่งขันใช้สโลแกนนี้เลยครับต้องรอดูว่าฟาวเดชันบาร์ประธานดีของเม็กซิโกจะจัดการอย่างไรนะครับแล้วก็รับประกันว่าจะได้จัดการชมฟุตบอลโลกที่ดีที่สุดโลกในช่วงนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเม็กซิโกเคยจัดเป็นเจ้าภาพมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่ปีทศวรรษ1980ก็อาร์เจนตินาได้แชมป์ไปแล้วก็จัดได้ดีนะครับจัดชาติเดียวเลยในครั้งนี้มาร่วมกับอเมริกาก็ต้องรอดูตอนนั้นสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ3คน3ผู้นำทรัมป์เชนบาร์แล้วก็มาร์คคาร์นีของแคนาดาไปร่วมเวทีจับฉลากกันช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับถ่ายเซลฟี่กันมาจะสามารถยิ้มแย้มกันต่อไปตลอดรอดฝั่งของการแข่งขันยาวนานกว่า40วันนี้ได้หรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกับตาลุ้นไปพร้อมๆกับการแข่งขันฟุตบอลในสนามเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่อง News of the Week สำหรับสัปดาห์นี้ของชาติโลกครับ
0: ค่ะคุณธนาจ้าสำนักข่าวบลูมเบิร์กเนี่ยเขาได้รายงานบอกว่าบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐเนี่ยประกาศลดจำนวนพนักงานในเดือนพฤษภาคมเนี่ย มากที่สุดในรอบเกือบ2ปีนะคะท่ามกลางกระแสการลงทุนด้าน AI ปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างแรงงานเนี่ย Challenger Gray and Christmas เนี่ยนะคะเขาบอกว่าภาคเทคโนโลยีประกาศเลิกจ้างเนี่ยเฉพาะแค่เดือนพฤษภาคมเนี่ยอยู่ที่ 38,242 คนซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี67นะคะขณะที่ยอดการปรับพนักงานสะสมเนี่ยตั้งแต่ต้นปีก็อยู่ที่ 120,000 กว่าคนไปแล้วเพิ่มขึ้นกว่า 65% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะซึ่งประธานบริษัท Challenger เนี่ยเขาก็บอกว่าตลาดแรงงานกำลังถูกปรับเปลี่ยนโดยเทคโนโลยีแบบ Real Time แล้วก็ AI ได้กลายเป็นเหตุผลอันดับต้นๆเลยที่บริษัทต่างๆเนี่ยใช้เป็นข้ออ้างในการลดจำนวนพนักงานนะคะซึ่งก็ตัวเลขเนี่ยมันก็สอดคล้องแผนปรับลดพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ AI ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Meta Platform Institute แล้วก็ Cisco System นะคะเรียนเนี่ยเพิ่งไปฟังพอดแคสต์ของ Vox เนอะเขาก็พูดว่าคือตอนนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริกามันมีการประท้วงต่อต้าน Data Center มากขึ้นว่าโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเรื่องของการใช้น้ำใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะเอาเข้าจริงเนี่ยมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกของผู้คนที่ต้องการต่อต้านการใช้ AI แล้วก็ปลดคนจำนวนมากเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะต่อต้านยังไงไงฉะนั้นก็เลยต่อต้านให้การสร้าง Data Center ซึ่งมันก็พอเข้าใจได้นะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยวารสารปรับไทป์ซึ่งเป็นวารสารวิชาการของคอร์เนลนะคะเขาได้ตีพิมพ์บทความวิชาการชิ้นหนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะคุณธนัทชื่อว่า The AI Layoff Trap AI Layoff Trap เนี่ยนะคะผู้เขียน2คนก็คือ Brett Hemingway Frog Gary Costaras นะคะเขาได้เขียนเรื่องนี้เนี่ยขึ้นมาบอกว่าโอ้โหเปเปอร์นี้กำลังเป็น Talk of the Town นะคะบอกว่าบริษัทต่างๆที่นำ AI มาใช้จนเต็มประสิทธิภาพเนี่ยก็ทำให้ความต้องการแรงงานเนี่ยมันลดลงก็ส่งผลให้มีการจ้างงานลดลงเนาะคนก็ตกงานเพิ่มขึ้นก็เลย์ออฟเพิ่มขึ้นแต่ว่าพอคนตกงานเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ทำให้บริษัทเนี่ยจะกำไรมากขึ้นนะคะเพราะว่าพอคนตกงานมากขึ้นเนี่ยคนที่จะซื้อจะกินจะใช้อ่ะมันก็คือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมหรือคนอื่นๆมันก็จะกระทบไปถึงบริษัทอื่นๆด้วยแล้วก็อาจจะย้อนกลับมาถึงบริษัทของตัวเองเพราะว่าคนที่โดนเลย์ออฟไปก็สามารถเป็นลูกค้าของตัวเองได้พอขาดรายได้เนี่ยไอ้ดีมานด์หรือการจะซื้อจะใช้สินค้าบริการมันก็ลดลงนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะเขาบอกว่ามันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่บริษัทเนี่ยเขาเรียกว่า dead weight loss นะคะในสังคมเปเปอร์นี้เนี่ยบอกว่า dead weight loss ในสังคมเนี่ยมันไม่ใช่แค่คลายจากคนทำงานนะคะไปถึงบริษัทแต่ว่ากลายเป็นว่าทุกฝ่ายเนี่ยจะแพ้นะคะซึ่งสาระสำคัญของเปเปอร์ The AI Layoff Trap เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ้าแล้วถ้าบริษัทรู้ไหมอ่ะรู้แล้วทำไมยังทำนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ไอ้เรื่องออโตเมทเกินพอดีเนี่ยคือกลายเป็นยุทธศาสตร์ของทุกบริษัทเลยไม่ว่าคู่แข่งจะทำอะไรที่มันเป็นแบบออโตเมตหรือว่าใช้ AI เข้ามาเนอะมันก็จะได้เปรียบใช่ไหมคะฉะนั้นทุกบริษัทก็ต้องทำเหมือนกันพอทุกบริษัทต้องทำเนี่ยมันไม่มีบริษัทแรกที่จะมีแรงจูงใจให้เป็นคนแรกที่หยุดในอุตสาหกรรมสมมติว่าเขายกตัวอย่างนี้ถ้าบริษัท A ลดต้นทุนได้ลดราคาขายได้บริษัท B C ก็ต้องทำตามใช่ไหมคะแล้วก็ในที่สุดมันก็จะนำมาสู่การเลย์ออฟเนี่ยมันก็จะทำให้ดีมานด์ของสังคมโดยรวมเนี่ยลดลงแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเดธลูปแบบนี้แหละค่ะวนไปวนมาแบบนี้เปเปอร์ก็ยังพิสูจน์อีกว่ายิ่ง AI เก่งขึ้นเนี่ย AI ถูกลงช่องว่างระหว่างบริษัทนะมุมมองบริษัทที่ดีกับโซเชียลก็คือสังคมเนี่ยมันก็จะยิ่งกว้างขึ้นไม่ใช่แคบลงนะคะทางออก ของเรื่องนี้คืออะไรเพราะว่าบทความชิ้นนี้เนี่ยเขาตีพิมพ์ใน

0: วารสารอาร์คีฟนะในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ Economic Theory นะคะเขาก็บอกว่าไปทดสอบเลยว่าแล้วรัฐเนี่ยจะต้องทำยังไงนโยบายไหนที่มันจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เขาก็ไปพบว่าเขาไปทดสอบทุกตัวเลยนะคะในวงวิชาการไม่ว่าจะเป็นUniversal Basic Income Tax นะUniversal Basic Income ก็คือให้เงินที่มันเป็นพื้นฐานเนาะหรือว่าการที่เอาคนคนทำงานเนี่ยมา upskill ดีไหมนะคะหรือว่ามี capital income tax ก็คือว่าการเก็บภาษีจากเงินได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าจะให้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมของคนงานก็คือ worker equity participation นะคะหรือว่าทำวิธีแล้วล่ะเขาบอกว่าปรากฏว่าทฤษฎีไม่ใช่สิเขาเรียกว่าmatch model อะค่ะพอมาคำนวณในเชิงคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยบอกว่าทุกนโยบายเนี่ยไม่สามารถทำได้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่จะมีนโยบายเดียวที่น่าจะ work เขาเรียกว่า Pigouvian Automation Tax นะคะง่ายๆหลักการง่ายๆก็คือว่า automate ไปเท่าไหร่ทำลาย demand ไปเท่าไหร่ก็จ่ายภาษีสะท้อนต้นทุนนั้นกลับเข้ามาในระบบซึ่งมันสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้บริษัทเนี่ยอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องพอแล้วอ่ะคุณจะออโตเมตมากเกินไปไม่ได้ถ้าออโตเมตมากเกินไปสังคมมันจะได้รับผลกระทบแล้วก็เงินที่ได้จากแท็กซ์หรือภาษีส่วนนี้เนี่ยก็เอาไปดึงพนักงานกลับเข้ามาหรือว่าเพิ่มรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณสามารถที่จะจ้างพนักงานได้มากขึ้นแท็กซ์ที่คุณจะจ่ายมันก็น้อยลงคนมันก็จะเริ่มทำแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเรียนคิดว่าความสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่นโยบายรัฐบาลด้วยเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้คุณธนาฟังมึงที่หนังเกาหลีเรื่องหนึ่งที่ปรากฏว่าเขาเปลี่ยนถ่ายบริษัทเนี่ยจากบริษัทที่ผลิตกระดาษที่มีคนงานเป็นร้อยเป็นพันคนตอนหลังเนี่ยเหลือแค่คนคนเดียวก็สามารถผลิตกระดาษควบคุมคุณภาพได้ซึ่งอีกหน่อยมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะแต่ว่าเป็นคนที่มันต้องกินต้องใช้ในที่สุดมันก็จะกลับมาซื้อคุณนี่แหละถ้ามันไม่มีงานเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณก็ต้องเก็บภาษีนั่นแหละแต่จะเก็บภาษีในรูปแบบไหนแล้วเงินจะกลับไปในรูปแบบไหนเนี่ยให้กับสังคมเพื่อที่จะสามารถทำให้คนเนี่ยยังสามารถมีงานทำคนได้ผลประโยชน์จากการที่บริษัทเนี่ยออโตเมตหรือว่าบริษัทเนี่ยใช้ AI มากขึ้นใช้อะไรที่มันไม่ใช่คนมากขึ้นเนี่ยจุดตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดค่ะเปเปอร์นี้อยู่ในบทความนี้อยู่ในอาร์คีฟนะคะก็สามารถไปอ่านได้เพราะว่าเป็น Open Access ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องสุดท้ายใน News of the Week ค่ะ
1: News of the Week
2: ครับช่วงฤดูปีนเขาเอเวอเรสต์ปีนี้ก็คึกคักมากเลยนะครับมีช่วงหนึ่งได้ยินข่าวว่ามีจำนวนผู้ไปปีนเขาเนี่ยจำนวนมากที่สุดเลยนะครับช่วงหนึ่งที่เปิดให้ขึ้นไปพิชิตยอดเอเวอเรสต์กันนะในตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีเรื่องที่เป็นข่าวร้ายครับมีคนนำทางนะครับชาวเนปาล นะที่เป็นไกด์พานักปีนเขาขึ้นไปนะครับหายตัวไปนะครับหายตัวไปไม่เดินลงกลับมาทั้งที่ฐานนะคุณกัญญาคนอื่นเขากลับมาหมดแล้วแต่คนคนนี้นะครับหายไปอายุ52ปีแล้วนะครับดาวาเชอร์ปาเขาก็รับรู้มีชื่อเสียงเพราะว่าทำงานนี้มานานนะครับเคยทำงานให้กับหลายหลายคนนะครับให้บริการหลายหลายคนแล้วก็ได้ชื่อว่าฮิลลารีดาวาเชอร์ปานะครับเพราะว่าเอาชื่อของนักปีนเขาชื่อดังเอ็ดมุนฮิลลารีนะครับมาร่วมด้วยนะครับมาเพิ่มเข้าไปในชื่อก็เป็นที่รู้จักกันในหมู่นักปีนเขานะครับที่เดินทางไปอายุตั้ง52ปีแล้วหายตัวไปแล้วก็กำลังจัดพิธีศพกันแล้วนะครับตามประเพณีของชาวเนปาลกันแต่ก็ปรากฏว่าอยู่ๆก็คลานนาฬิกากลับมายังฐานเออ